0: เดิมทีเราก็เป็นคนที่แบบไม่ชอบคนโกหกใช่ไหมแบบมีเหตุผลอะคุยกันตรงๆได้แต่พอมารู้ว่าความที่เป็นเป้าหมายของเราขนาดเนี้ยแล้วแม่โกหกเพื่อที่ให้เรากลับมาเออมันผิดหวังจากคนที่เรารักหรืออะไรเงี้ย
1: ตรงนั้นคือจุดเริ่มต้น
0: ใช่
1: เป็นยังไงไปมายังไงมันถึงแบบเป็นซึมเศร้าได
0: ้คือไม่อยากทําอะไรเลยนอนอยู่เฉยไม่กินไม่อะไรเลยนอนก็ไม่หลับไม่อยากทําอะไรมันไม่มีอะไรให้คิดแล้วมันว่างเปล่าเป็นอยู่นานมากประมาณเข้าอาทิตย์ที่2บอกแม่ว่าขอไปหาหมอช่วยพาไปหน่อยเพราะว่าไม่ไหวแล้วอะไร
1: ก็เลยได้ไปหาหมอ
0: ใช่
1: แล้วหมอก
0: ็ซึมเศร้าค่ะ
1: เพื่อบอกว่าเป็นซึมเศร้ามา10กว่าปี
0: ใช่ตั้งแต่ปี2011
1: แล้วช่วงนั้นคือรักษาตัวเองยังไงอะไร
0: กินยาเช้ากลางวันเย็นก่อนนอน
1: สูงสุดที่กินเลยตอนนั้นจําได้วันละเท่าไหร
0: ่ก็นี่แหละมื้อละ3เม็ดถึง4เม็ด
1: มื้อละ3ถึง4เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนใช่ป่ะ
0: ใช่เช้ากลางวันเย็น
1: เกือบ20เม็ด
0: เกือบ20เม็ด
1: เป็น10ปี
0: 10ปี
1: ในการกินยา
0: จริง
1: วันละเกือบ20เม็ดมาตลอดแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร
0: ใช่
1: หนูเลยอยากรู้ว่าไอ้เหตุการณ์การที่พี่ฆ่าตัวตายแต่ละครั้งอ่ะคือมันมาจากการที่แบบมันถูกกระทบจากคนรอบข้าง
0: ใช่
1: ถูกมั้ย
0: อือฮึ
1: ที่หนักที่สุดที่ฆ่าตัวตายมาอะไรที่มันดูรุนแรงที่สุดเท่าที่พี่ทํามาก
0: ินยาทําร้ายร่างกายกีดข้อมือใช่มั้ยมีครั้งที่ไปฉุกเฉินของศิริราชเพราะว่ากินยาแล้วตกบันไดสมองกระทบกระเทือนก็เลยต้องไปห้องฉุกเฉิน
1: กินยาแล้วตกบันได
0: ใช่คือเรากินยาแล้วเรามึนยาอยู
1: ่
0: กะจะกินยาให้มันหลับแต่มันไม่หลับแล้วพอทีเนี้ยเราก็มันไม่หลับเราก็เครียดจะไปกินยาอีกเดินลงบันไดก็ตกบันไดค่ะ
1: มันเคยมีอะไรที่รุนแรงนอกจากการแบบกินยาหรือว่าแบบกีดตัวเองทําร้ายตัวเองอะไรมีมั้ย
0: มีแค่ยังไม่ได้ทําจะกระโดดตึกชั้น20อะไรเงี้ยตอนท้องประมาณ8เดือนก็ปีแล้วล่ะเขาก็มาห้ามไว
1: ้ถ้าเขาไม่ห้ามก
0: ็พี่โอคงไปจริงๆแหละ
1: ตอนนั้นเราทําเพราะว่าเราอยากตายจริงๆป่ะพี่โอหรือแบบมันทําเพราะอะไรอ่ะ
0: ทุกครั้งที่พี่ทําอ่ะมันรู้สึกแบบก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมแล้วหลายคนอาจจะถามว่าเราเกิดมาทําไมนะแต่พี่ก็ชอบถามตัวเองว่าเราอยู่ทําไม
1: คือหนูว่ามีความรู้สึกอย่างนึงว่าแบบจริงๆแล้วคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะหลายๆครั้งไม่ได้อยากตายจริงๆแต่มันแค่แบบไม่อยากอยู่กับไอ้สภาวะที่มันเจออยู่แล้วแล้วมันหาทางออกตัวเองไม่เจอพี่โอคิดยังไง
0: ก็เพราะอย่างนั้นแหละเพราะว่าเราไม่อยากจะเจอตรงนี้แล้วคือเราจะไปทางไหนดีล่ะในเมื่อเราไม่รู้ก็ตายเลยละกัน
1: ซึ่งเอาจริงๆอ่ะเท่าที่ฟังมาคือชีวิตพี่โอคือมันไม่ได้เป็นชีวิตที่มันลําบากถูกป่ะแต่มันคือชีวิตที่ภายในมันไม่โอเคมันเกิดจากความสัมพันธ์ของคนรอบตัวใกล้ตัวที่แบบเราโดนกระทบหนักๆมาจุดนึงเท่าที่หนูฟังเหมือนพี่โอรู้สึกเหมือนพี่โอไม่เหลือใครอ่ะ
0: ความจริงแล้วเหมือนมีทุกอย่างนะพี่เป็นคนที่ครอบครัวที่แบบเรียกว่าก็มีเงินอยากได้อะไรก็ได้ก็น่าจะด้วยเพราะพื้นฐานครอบครัวแบบเนี้ยโดนเลี้ยงสปอยมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนไม่มีความรักตัวเองพอไม่มีความรักตัวเองแล้วอ่ะเราก็พยายามหาความรักจากคนอื่นพอหาจากความรักจากคนอื่นพอเราไม่ได้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้วเราก็ไล่หาความรักนู่นนี่นั่นไปเรื่อยๆเงี้ยเราก็คอยแต่พึ่งคนอื่นสุดท้ายพอเราเสียใจเราก็จบชีวิตอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมาเจอพระอาจารย์ต้นได้ไง
0: เป็นยังคุณหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยมีพระอาจารย์ต้นเราก็ลองไปดูพระอาจารย์บอกพุทโธเมนาโถโอเคค่ะพุทโธเมนาโถก็ได้ง่ายๆดียังไม่ได้คิดว่าเราจะจริงจังหรืออะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่ทําไปก็มีอันนี้ก็ทําไปมันเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรมั้ยในช่วงแบบเดือนแรกที่ทํา
0: ในช่วงนั้นน่ะยังไม่ค่อยอะไรเลยยังไม่ค่อยเห็นอะไรเลยเพราะว่าเรายังถ้าจะบอกว่าไม่เชื่อก็เราไม่มีหนทางแล้วอ่ะพอได้เจอพระอาจารย
1: ์อืม
0: พระอาจารย์ก็บอกนะให้ลองพุทโธเมนาโถดูพี่ก็อ่ะหยิบหนังสือมาอ่านแล้วภาษาไทยหมดเลยทุกตัวอักษร
1: อ่
0: านอยู่อย่างเงี้ยอ่านอย่างงี้เลยวันที่3ที่อยู่วัดมันเริ่มแยกออกว่าอะไรคือเราอะไรไม่ใช่เรา
1: เราเริ่มเข้าใจธรรมชาติของไอ้ความคิดหรือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นยังไงไอ้การที่แบบรู้ว่าอันนี้คือใช่เราตั้งใจกับอันนี้ไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจไอ้คําว่าแยกออกมาคือแยกได้ยังไงมันเกิดอะไรขึ้นแบบข้างในตรงนั้นตอนนั้นอ่ะ
0: คือมันมีเสียงขึ้นมาในหัวไงมันเหมือนตีกันแบบ 2-3 เสียงเงี้ยซึ่งเราก็รู้ว่าเอ้ยเราอยู่ตรงนี้นะแต่เสียงที่มันออกมาคือมันแย้งกันอยู่ในหลายๆเรื่องเงี้ยแต่เรารู้นะว่าเรื่องไหนอ่ะมันคือเรื่องดีเรื่องกุศลแต่ไอ้เรื่องที่แบบขัดแย้งขึ้นมาเหมือนทําให้เรารู้ว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เราอ่ะ
1: มันไม่ใช่สิ่งที่เราตั้งใจที่จะคิดม
0: ันใช่ๆๆ
1: ซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนมันคือ
0: ก็ฉันนี่แหละ
1: ทั้งหมดคืออย่างเหมาหมดเลยฉันเอง
0: ใช่แล้วก็คือแบบจะเอาความคิดนั้นมาแล้วก็มาระเบิดต่อด้วยพี่ก็ไปเล่าให้พระอาจารย์ฟังว่าแบบพระอาจารย์คะหนูดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มแยกแยะได
1: ้
0: ว่าอะไรคืออะไรแบบอันไหนเป็นความคิดเราหรือว่าอันไหนเป็นแบบความคิดที่เราไม่ได้อยากจะคิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เริ่มแบบวาง

0: ใจที่จะไม่โกรธไม่เคืองเขาได้หรือว่าลดความโมโหลงได้พระอาจารย์ก็บอกเออก็เริ่มแยกออกละ
1: แล้วหลังจากที่เราเริ่มเปลี่ยนไปเราเริ่มแบบมามีพาตนาไตเป็นที่พึ่งทักอารมณ์เป็นเหมือนเรารู้จักอารมณ์มากขึ้นเราแยกออกมากขึ้นว่าอันนี้ความตั้งใจเรานะ
0: อ
1: ันนี้ไม่ใช่มันมาแล้วนะอยากรู้ว่าแบบความสัมพันธ์ของเรากับลูกมันเปลี่ยนไปไหมเพราะรู้สึกว่าลูกหนูว่าเด็กสังเกตได้ว่าเราเป็นอะไรยังไงมันมีฟีดแบ็กอะไรจากเขาบ้างไหมกับการที่แบบเราเริ่มเปลี่ยนไป
0: ก็รอบๆข้างเลยนะที่เขาเห็นอะไรเงี้ยเหมือนสดชื่นมากขึ้นเหมือนเข้ากับเราแล้วแบบลูกไม่ต้องกังวลวางใจได
1: ้
0: เชื่อใจได
1: ้
0: แบบเราก็จะไม่หายไปไหนเราก็จะแข็งแรงอยู่กับลูกแบบนี้อะไรเงี้ยเพราะก่อนหน้าเนี่ยตอนที่พี่เป็นหนักๆเข้าโรงพยาบาลเขาออกช็อตสมอง12ครั้งอะไรเงี้ย
1: ช็อตสมอง12ครั้ง
0: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ยารักษาไม่ได้แล้วไงที่พี่บอกว่าพี่กินเยอะมากอ
1: ่
0: ะ
1: การที่ช็อตสมองคือมันทำเพื่ออะไรอ่ะพี่มันช่วยเราในเรื่อง
0: ไปกระตุ้นปรับสารเคมีในสมองเลยกระตุ้นสมองเลยแต่ผลข้างเคียงคือความจำหายใช้ไฟฟ้าช็อตเลยนะพี่ต้องแบบวางยาสลบใช้ไฟฟ้าช็อตอะไรเงี้ยช่วงนั้นเอฟเฟกต์ก็คือจำอะไรไม่ได้เลย
1: จำไม่ได้ถึงขนาดไหนอ่ะ
0: เคยทำอะไรมาบ้างผ่านอะไรมาบ้าง
1: เหตุการณ์ช่วงนั้นมันหาย
0: ไปหมดเลยหายไปหมด
1: หายไปเลยแต่แบบคนรอบข้างคือยังจำได้แต่เหมือนเหตุการณ์ช่วงนึงมันหาย
0: ที่ไม่มีเลยใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้คือผลจากการช็อตสมอง
0: ใช
1: ่12 ครั้ง
0: ต้องไปอยู่โรงพยาบาล
1: ช่วงนั้นลูกเป็นยังไงบ้างนะ
0: มีที่ลูกบอกว่าแบบมาม่าจะกลับมาไหมไปนอนเลยแบบเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์อะไรเงี้ยลูกก็แบบไปโรงเรียนกลับมาจะเจอแม่ไหมไม่อยากไปโรงเรียนกลัวกลัวเราหายแต่ตอนนี้คือดีขึ้น
1: แต่ตอนนี้ก็ไม่ห่วงแล้ว
0: ตอนนี้เขาก
1: ็ไม่ต้องเข้าโรงพยาบาล
0: ไม่ค่อยเข้าโรงพยาบาล
1: แต่ก่อนแล้ว
0: รู้สึกดีอะไรเงี้ย
1: เพราะเหมือนตั้งแต่เกิดมาเขาก็เจอภาพที่แบบแม่ต้องเข้าออกอยู่ตลอดเลย
0: ใช
1: ่แล้วตอนนี้รู้สึกยังไงกับชีวิตมั้ง
0: สงบรู้สึกดีอ่ะแบบมันมีอะไรให้เราดูอ่ะมันมีอะไรให้เราเรียนรู้อ่ะแล้วเราพอเรารู้จักธรรมชาติรู้จักอะไรมากขึ้นแล้วอ่ะมันรู้สึกแบบก็ไม่ทุกข์อ่ะไม่ทุกข์เหมือนเมื่อก่อนแล้วแล้วอีกอย่างนึงอ่ะที่บอกว่าหลังจาก1อาทิตย์อ่ะที่มาอยู่แล้วพี่ไม่ได้กินยาพี่มีกายภาพแล้วอาทิตย์นั้นทั้งอาทิตย์พี่ก็ไม่ได้ไปหลังจากอนันต์อาทิตย์นึงไปทํากายภาพเขาถามว่าไปทําอะไรมาพี่ก็ถามอะไรเหรอคะทําไมเหรอเขาบอกไอ้ที่ป่วย 100% นั้นน่ะซึ่งกายภาพอย่างเดียวรักษาไม่หายเขาบอกว่าเหลือแค่ 30%
1: 7วันน่ะนะ
0: เออ
1: 7วันที่ไปหาพระอาจารย์
0: ใช่คือนักกายภาพก็คือทําไปแล้วเขาก็ยังงงอ่ะเขาบอกเฮ้ยคือเขาอยากจะบอกเราตั้งแต่วันแรกที่บอกว่าเราเป็นโรคนี้อย่างเงี้ยแต่เขาไม่กล้าบอกว่าต้องเปลี่ยนที่จิตใจนะแต่พอเราไปได้ถูกทางแล้วแบบมันดีขึ้นเหมือนคนธรรมดาแต่ว่าเจ็บกล้ามเนื้อแค่เราใช้งาน
1: มัน amazing มากนะเพราะว่าตอนนี้คือเข้าเดือนที่3ถูกมั้ยกับการที่รู้จักพระอาจารย์มา
0: ใช่
1: แล้วก็ทําตามแนวทางพระอาจารย์อยากบอกอะไรกับคนที่เขาเป็นซึมเศร้า
0: ก็เข้าใจนะคะคนที่แบบเป็นซึมเศร้าแบบพอตกหลุมดําอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าไอ้ตอนนั้นน่ะมันเหมือนไม่มีอะไรให้คว้าแต่ณตอนเนี้ยด้วยประสบการณ์ของตัวเองนะตอนนั้นมันก็มีเรื่องกระทบจิตใจเรื่องนึงตอนนั้นก็มีความคิดว่าฉันก็ไม่รู้จะอยู่ทําไมเพราะมันเหนื่อยมากแล้วแต่มันก็คิดมาได้ว่าฉันมีพระรัตนตรัยแล้วแล้วมันก็เลยแบบยืนขึ้นมาได้อ่ะหลังจากนั้นมันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ตกหลุมดําอีกแล้วอ่ะทําไปแล้วมันสงบจากภายใน
1: อยากให้พี่โออธิบายคําว่าไอ้คําว่าสงบจากภายในที่เป็นตอนเนี้ยกับสงบจากไอ้สมาธิที่เราเป็นตอนนั้นมันต่างกันมั้ย
0: คือไอ้ตอนที่เราทําสมาธิอ่ะมันเหมือนเราไม่ได้รับรู้อะไรใช่ป่ะเราหลับตาอยู่กับตัวเรากายเราพิจารณากายไปเรื่อยๆดูนู่นดูนี่เราอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้ใช้กับชีวิตจริงไงแต่ทุกวันเนี้ยเราใช้กับชีวิตจริงมันเหมือนเราทําสมาธิฝึกสติไปเรื่อย
1: ๆ
0: ตลอดเวลาพี่ก็เอาไปแชร์ให้คนอื่นฟังนะแบบเพื่อนบ้านอะไรเงี้ยเขาก็ถามว่าเอ้ยพี่ทํายังไงมันถึงดีขึ้นพี่ก็บอกพี่ก็ปฏิบัติธรรมนี่แหละนะเขาก็ยังงงว่าปฏิบัติธรรมยังไงเหรอไม่แบบไม่นําอะไรเลยพี่ก็ไม่ทําสมาธิอะไรพี่ก็บอกว่าพี่ก็ปฏิบัติไปทุกอย่างที่พี่ทํานี่แหละค่ะทํางานบ้านหรือว่าจะอาบน้ําสระผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ทําไปพูดแนวทางให้เขาฟังเขาบอกเออมันก็ดีเนาะที่แบบไม่ต้องแบ่งเวลามานั่งทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฝึกไปได้เรื่อยๆทั้งวันตลอดทั้งวัน
1: สงบอย่างนึงที่เหมือนเราต้องไปหาเวลาไปหาที่ในการที่จะสงบเพื่ออยู่กับตัวเองกับอีกที่นึงไม่ใช่อีกที่นึงอีกอย่างนึงคือสงบได้ทุกที่กับการที่มีพระรัตนตรัย
0: เห็นนะรู้นะมีอะไรมากระทบนะแต่เราไม่ดิ้นเหมือนเมื่อก่อน
1: ไอ้ที่มันไม่ดิ้นเหมือนเมื่อก่อนเพราะเรารู้ว่ามันเป็นยังไงถูกม
0: ั้ยเราได้ไปรู้จักกับมันแล้วเริ่มจากเราทักใช่มั้ยล่ะแล้วก็ไปทักอารมณ์ได้อะไรอย่างเงี้ยเราไปทําความรู้จักไปดูขันธ์5ไปจับลงอริยสัจอย่างเงี้ยเราทําความรู้จักกับมันไปเรื่อยๆมันก็เริ่มแบบอ๋อเข้าใจจิตมันเริ่มเข้าใจ
1: หนูก็รู้สึกเหมือนกันว่าแบบอย่างนึงที่

0: คนเป็นซึมเศร้าอย่างเราเป็นคือมันไม่มีที่พึ่งพอมันไม่มีที่พึ่งแล้วมันไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไปทําไมมันจะอยู่กับอะไรเพราะเอาตรงๆหนูก็มีคอนฟลิกต์กับแม่เยอะๆแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนคนคนเนี้ยเป็นคนนึงที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งของเราอ่ะแล้ววันนึงคนคนเนี้ยไม่ใช่ที่พึ่งของเราอีกต่อไปแล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกโหงอ่ะมันเหมือนแบบชีวิตไม่ใช่ชีวิตอีกต่อไปจากการที่แบบเราไม่มีคนคนนี้เป็นที่พึ่งทางใจให้เราได้แล้วอ่ะแล้วมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะมันรู้สึกแบบจะอยู่ไปทําไมจะอยู่ยังไงในเมื่อคนคนนี้ยังแบบมันกลายเป็นว่าพอคนคนนี้ไม่อยู่กับเรารู้สึกตัวเองไม่มีค่าไปเลยไม่รู้ว่าทําไมมันต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยนะแต่มันรู้สึกตัวเองไม่มีค่าเพราะขนาดเขายังแบบยังเป็นที่พึ่งให้เราไม่ได้ยังไม่รักมันรู้สึกเขาไม่รักเราอ่ะแล้วใครจะรักเราอ่ะแล้วมันเลยรู้สึกแบบโหไม่มีค่าอะไรเลยอ่ะ
1: แล้วจะอยู่ทําไมวะแบบอยู่ให้คนอื่นเค้าเดือดร้อนไปอีกทําไมอะไรเงี้ยแบบคือจบๆไปเลยเค้าจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนกับเราแหละอะไร
0: มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะแล้วอ่ะรู้สึกว่าคนเป็นซึมเศร้ามีอย่างนี้เหมือนกันคือมันมีสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่อ่อนแอมากอ่ะมันวีคมากมันแบบไม่ว่าคุยกับใครอ่ะมีปัญหาเรื่องนี้หมดเลยแล้วมันกลายเป็นว่ามันทําให้เห็นจริงๆนะว่าเราพึ่งตัวเองไม่ได้เพราะเราก็ต้องพึ่งแม่พึ่งพ่อพึ่งคนรอบข้างอ่ะแต่พอมีภรรยาตายอ่ะต่อให้คนเหล่าเนี้ยจะเป็นยังไงอ่ะเราอยู่ได้หมดเลยอ่ะมันกลายเป็นว่าจากสายสัมพันธ์กับคนเนี้ยที่มันวีกอ่ะมันกลายเป็นว่าพอเรามีภรรยาตายอ่ะเรามีสายสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงกับตัวเองมากๆอ่ะ
1: ใช่
0: คนอื่นมันก็ดีตาม
1: จริง
0: กับพ่อกับแม่กับแฟนดีขึ้นหมดเลยอ่ะอันนี้ที่อันเห็นอ่ะถ้าเรากลับมาแบบฟื้นฟูตัวเองได้อ่ะสุดท้ายไอ้สิ่งที่เราเคยอยากได้คืออันแบบอยากจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแม่มากอ
1: ่
0: ะแต่มันทําไม่เคยได้เลยเพราะแบบตัวเรามันไม่รู้มันต้องยืนยังไงมันต้องทํายังไงต้องพูดอะไรกับเค้าอ่ะแต่พอมีภรรยาตายมันเริ่มรู้แล้วมันเริ่มเข้าใจเพราะมันเห็นความจริงของชีวิตเหมือนกันว่าชีวิตเรามันทุกข์อ่ะเราก็เห็นว่าเค้าก็ทุกข์อ่ะเราก็ทุกข์อ่ะแล้วมันเลยกลายเป็นแบบเราจะเอาความทุกข์ไปใส่คนรอบข้างเราน้อยลงเพราะเรารู้ว่าไอ้การที่มันทุกข์แล้วมันต้องเจอสภาวะอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นยังไง
1: ใช่แล้วเราจะมองเค้าแบบเมตตามากขึ
0: ้
1: น
0: แล้วเราจะเลิกคาดหวังในตัวเค้าแบบน้อยลงอ่ะเราจะคาดหวังน้อยลงแล้วอะไรรู้สึกว่าไอ้การที่แบบเรามีที่พึ่งที่มันพากลับมาพึ่งตัวเองได้อ่ะโหเป็นอะไรที่แบบคนควรจะรู้อ่ะ
1: จริงมากมากยิ่งแบบคนซึมเศร้าแล้วอันนี้คือถ้าไม่เจอกับตัวเองอ่ะพี่ก็ไม่สามารถจะพูดได้ขนาดนี
0: ้
1: ที่แบบเจอมา10 กว่าปีแล้วแบบขั้นรุนแรงด้วยนะหมอวินิจฉัยว่าขั้นรุนแรงนะเพราะยารักษาไม่ได้แล้วอ่ะแล้วแบบรอเครื่องที่แบบช็อตไฟฟ้าใช่ป่ะมันจะมีนวัตกรรมใหม่ที่ดีกว่าช็อตไฟฟ้านั่นคือพี่รอเครื่องนั้นเข้ามานะเพราะว่าช็อตไฟฟ้ามันก็เอาพี่ไม่อยู่แล้ว
0: คือไปมาหมดแล้วคือลงทุกวิถีทางแล้วนักบําบัดช็อตไฟฟ้ากินยาทําอะไรคือทํามาหมดแต่มันไม่ดีขึ้นเลย
1: ใช่เป็นเคสที่หมออ่ะเริ่มเอามาวิจัยแล้วว่าทําไมถึงไม่ดีขึ้นสักที
0: คือรู้สึกว่ามันเหมือนแบบมันเหมือนต้นไม้ที่รากหลักมันเสียไปแล้วอ่ะไม่ว่าจะประโคมอะไรประโคมปุ๋ยเข้ามาคือมันไม่ได้เลย
1: มันรับอะไรไม่ได้แล้วไงมันดูดอะไรไม่ได้แล้วไง
0: อะไรรู้สึกว่าไอ้การที่เรามีภรรยาตายแม่งคือการรักษาที่รากอ
1: ่
0: ะแล้วพอรากดีอ่ะโหอะไรเข้ามามันก็ดีแบบ
1: จริง
0: ดีขึ้นไปหมดเลย
1: ใช
0: ่อะไรรู้สึกว่าถ้าวันเนี้ยเป็นซึมเศร้าอ่ะภรรยาตายคือทางเมื่อวานไปคุยกับพี่ฟุงฟิงมาพี่ฟุงฟิงบอกภรรยาตายคือทางรอดทางเดียวทางรอดเลยนะมันคือทางรอดจริงๆอ่ะ
1: จริงพี่ก็คิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าจากก่อนอื่นก่อนหน้าเนี้ยเราไปธรรมะจริงนะแต่เราก็รู้ว่าอ๋อทําสมาธิอ๋อดูจิตอ๋อดูเราทํานู่นทํานี่แต่มันไม่รู้ว่าอะไรคือจุดยึดในใจเราแต่พอเราได้มาแบบภรตนตรัยคือจะบอกเลยก่อนหน้าเนี้ยไม่เคยรู้จักคําว่าภรตนตรัยแล้วก่อนที่จะเข้ามา3เดือนเนี่ยก่อนที่จะเจอพระอาจารย์ยังไปถามคนอื่นอยู่เลยศาสนาพุทธเขาสอนอะไรหรอไม่รู้จักศาสนาพุทธ
0: แต่ช่วงนั้นคือนั่งสมาธิแล้วปะ
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้ว่าพุทธสอนอะไร
1: เลยไม่เคยรู้ว่าพุทธสอนอะไรแล้วเป็นคนที่มูตัวแม่ด้วย
0: จะแม่สายมู
1: สายมูมากแบบจะเป็นขมังเวทอยู่แล้วอะไรเงี้ย
0: พี่โอเคยบอกว่าจะไปเรียนอะไรเรียนพวกขมังเวทพวกเวทคาถา
1: ใช่ชอบเวทมนต์คาถาแต่มันก็ไม่ได้ช่วย
0: สุดท้ายก็กลับมา
1: ก็พอโกรธปุ๊บ
0: ใส่เลย
1: ใส่เหมือนเดิม
0: อืมอืม
1: อืม แล้วในวันที่แบบนั่นแหละไอ้วันที่ไปม่อนน่ะมันเจอแบบเอ้ยเรามีพารัตนะตายอ่ะอย่างน้อยเราก็อยู่มั้ยเรามีเสาแล้วอ่ะเสาหลักใหญ่ให้เราแล้วอ่ะมันไม่เคว้งอีกแล้วมันรู้สึกว่าคิดอะไรไม่ออกไปไหนไม่ได้เรามาที่พารัตนะตายเลย
0: ซึ่งอันนี้คือเพิ่งเข้าเดือนที่3นะแล้วเดี๋ยวสัก6เดือนจะมาอัปเดตกับพี่โอเลยว่ามันเป็นไงบ้างเพราะ3เดือนอ่ะคืออันมองว่ามันเป็นระยะเวลาที่สั้นบวกกับแต่พี่โอมีความตั้งใจที่มันสูงอ่ะอะไรรู้สึกว่าแบบ2อย่างเนี้ยมันคู่กันเพราะต่อให้แบบปฏิบัติมาเป็นปีหรือว่าแบบพรัตนาไตมาเป็นปีแต่ว่าถ้าไม่มีความตั้งใจอ่ะอันว่ามันก็คงไม่ได้ผลเท่านี
1: ้พี่ก็ว่าใช่นะเพราะว่าไอ้ก่อนที่พี่จะมาเจอพระอาจารย์ใช่ป่ะพี่ก็นกแก้วนกขุนทองมาไงเพราะไม่ได้คิดจะทําไม่ได้คิดจะทําจริงๆก็แค่แบบเขาบอกให้ทําแล้วก็ลองทําทําบ้างไม่ทําบ้างไม่ได้ตั้งใจอย่างเงี้ยพอได้มาตั้งใจจริงๆอ่ะ3วันก็แบบ
0: เปลี่ยนเลย
1: ใช่เริ่มแยกได้อะไร
0: เนี่ยเป็นแบบเป็นเคสที่รู้สึกแบบยังไงก็ต้องมาแชร์ให้คนอื่นฟังอ่ะเพราะถ้าบอกว่าเป็นซึมเศร้าขั้นรุนแรงคนนี้ค่ะ
1: จริง
0: ไม่รู้แหละว่าคุณจะแรงกว่านี้มั้ยแต่ว่าเค้าคนนี้น่าจะสู้คุณได้เพราะว่ามันดูแล้วนี่มันน่าจะสูสีกันมันน่าจะแบบไปด้วยกันได้มันน่าจะแบบว่าคนที่เป็นรุนแรงจริงๆอ่ะอันว่าเขาต้องได้ประโยชน์จากพี่โอแน่ๆเพราะพี่โอคือแรงแบบแรงมากกระโดดลงจากรถนะแล้วมันคือรถที่กําลังขับแล้วมันกําลังเลี้ยว
1: ใช่
0: มันคือแบบแล้วเลี้ยวไปไอ้ข้างๆมันจะมีรถมั้ยเราก็ไม่รู้มันคือสภาวะของคนที่แบบว่าไม่รู้ว่ามันจะมีใคร
1: จริงคือมันไม่คิดหน้าคิดหลังอะไรแล้วไปอย่างเดียวเลย
0: มันคือแบบมันแบบมันไม่รู้ว่ามันจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบได้มันคือแบบหูไปปุ๊บฟังแล้วก็แบบพอผ่านจุดนั้นมาได้ไงแล้วก็ Amazing มากที่แบบพี่โอยัง
1: ครบ32
0: ยังอยู่ตรงนี้มานั่งคุยนั่งแชร์ให้ได้เพราะโหผ่านมาได้แล้วแบบรู้แหละว่าแบบว่าตัวเองอ่ะเป็นซึมเศร้าแบบน้อยๆกลางๆอะไรเงี้ยก็เลยอยากรู้ว่าขั้นหนักเป็นยังไงวะอ้อเป็นอย่างงี้แต่พารัตนาไตก็ช่วยได้อยู่ด
1: ีจริงๆช่วยแบบเห็นผลแบบไวมากจนคือเราก็ไม่ได้บอกใครว่าเราทําแต่มีคนแบบมาถามว่าเป็นอะไรทําไมถึงดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้านักกายภาพกับเรื่องกล้ามเนื้อที่เราแบบไม่ต้องไปหาแล้วอย่างเงี้ยถ้าเขาไม่พูดออกมาเราก็ยังไม่ขนาดนี้นะแล้วอีกอย่างหมอซึมเศร้าเราด้วยแหละเพราะว่าเราจะคุยตลอดว่าตอนนี้เรามาธรรมะทางด้านนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขายิ่งแบบสนับสนุนเราด้วยแบบว่าคือแบบดีขึ้นเยอะมากเราใกล้จะแบบถอดยาแล้วเป็นเคสสตัดดี้ได้เลยนะไปแชร์ประสบการณ์ได้ไปช่วยเขาได้นะอะไรเงี้ย
0: เป็นประโยชน์มากค่ะโยขอบคุณ
1: ค่ะขอบคุณกันค่ะ

0: เวลา 20:30 น.สัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับคุณผู้ชมคนไทยหัวใจไม่ท้อวันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปตามติดชีวิตผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งครับที่เคยผ่านช่วงลำบากของชีวิตตกงานจนแทบไม่มีกินครับแต่ด้วยความไม่ย่อท้อลองผิดลองถูกจนสามารถสร้างอาชีพที่สามารถดูแลครอบครัวได้เรื่องราวชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรนั้นตามผมมาครับพี่ไหมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับลุงประสงค์ครับนี่ขออนุญาตแนะนำนะครับตอนนี้ผมอยู่กับหญิงแกร่งที่ผมพูดถึงนะครับพี่ชวีวันพลอยเพชรนะครับหรือพี่ไหมครับแล้วก็พันโทประสงค์พลอยเพชรครับซึ่งทั้งคู่ก็เป็นเจ้าของร้านกล้วยทอดผู้พันแห่งนี้ครับปกติเปิดกี่โมงนี่ครับ
1: 10โมงเช้าค่ะ
0: ลูกค้ามาเร็วไหมครับ
1: ลูกค้าบางวันก็มาคอยเลยจอดรถคอยตามเนี้ยค่ะถนนรอเลย
0: แสดงว่ามีลูกค้าประจำเยอะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหมดนี้เวลาเราเปิดร้านใครมวนทอดนะครับ
1: ผู้พันค่ะผู้พันเป็นคนทอดพี่เป็นคนขายเตรียมวัตถุดิบอะไรแป้งเปิ้งอะไรพี่เป็นคนทำแต่ผู้พันเนี่ยมือทอดเลย
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับขอพาตัวภรรยาไปนั่งพูดคุยหน่อยได้ไหมครับโอ้โหพี่หมายครับ
1: ค่ะ
0: กล้วยน่าทานทั้งนั้นเลยนะครับพี่หมายผมสงสัยเหมือนกันครับว่าชื่อร้านเนี่ยครับใครเป็นคนตั้งฮะ
1: ก็พี่กับลูกๆตั้งเพื่อเป็นเกียรติให้กับผู้พันเนาะแกก็ช่วยงานเราอะเมื่อก่อนแกก็เป็นข้าราชการก็เลยคิดว่าเอาน่ะเอาชื่อพ่อนี่แหละ
0: แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ทราบว่าพี่ใหม่นี่ล้มลุกคลุกคลานจนถึงแทบไม่มีกินขนาดนั้นเลยครับ
1: ต้องใช้คำนั้นนะ
0: ทำไมครับแล้วแต่ก่อนทำงานอะไรแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรครับ
1: เอาตั้งแต่พี่ทำงานเลยนะทำงานก็เป็นมนุษย์เงินเดือนปกติ
0: ครับ
1: แล้วก็มาเจอยุคฟองสบู่ต้มยำกุ้ง
0: ตั้งแต่ปี40เลยก
1: ็
0: หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: ใช่
0: แล้วมาเจอวิกฤตอะไรอีกครับ
1: ปีที่เศรษฐกิจการเมืองไม่เสถียรปี57 58นั่นแหละค่ะที่เจอหนักสุด
0: ตอนนั้นทำอะไรครับ
1: ตอนนั้นก็มีร้านขายของชำขายของใช้ภายในบ้านแล้วก็ทำธุรกิจซื้อมาขายไปทำสองอย่างคู่กันทีเนี้ยพอเจอวิกฤตตอนนั้นอ่ะมันก็รายได้หายไปเลยทางผู้พันสามีพี่ก
0: ็
1: ทำงานคนเดียวก็กลายเป็นว่าแกต้องทำงานสองอย่างอะค่ะพ
0: ี่
1: ก็คือพอรับราชการทหารเย็นก็ต้องไปวิ่งวินมอเตอร์ไซค์นะเพราะว่ารายได้จากของพี่มันหายไปแล้วลูกก็ต้องไปแบบว่าทำงานพิเศษ
0: ครับโอ้ตอนนั้นเครียดไหม
1: โอ้โหพี่บ้านก็ต้องผ่อน
0: ครับ
1: รถก็ต้องผ่อนค่าเทอมลูกค่าใช้จ่ายไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยมันมากระจุกอยู่ที่เราคือขนาดข้าวกล่องกิน2คน อย่างนั้นเลยแล้วก็ทุกอย่างต้องแบบคือเข้าใจคำว่าไม่เหลืออะไรเลย
0: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีฮะ
1: โอ้โหเป็นอย่างนั้นอยู่จนถึง2ปี3ปีแล้วก็มาป่วยหนักอีกก็คือมาป่วย
0: เป็นไรครับ
1: ปวดเล้าหลังปัสสาวะบ่อยคือจะปวดท้องอาการป่วยที่แบบมันน่ารำคาญมันไม่สามารถที่จะไปประกอบอาชีพอะไรได้คือพี่ต้องเข้าห้องน้ำทุก5นาทีเลยเครียดมากเลยคืองานเงินสุขภาพพี่ไปหมดเลยพี่ดาวชีวิตตอนนั้นคิดว่าตัวเองคงจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องหาอะไรทำ
0: จะทำอะไร
1: ตอนนั้นพี่คิดอย่างเดียวนะตอนนั้นนะพี่คิดว่าทำมาตั้งหลายอย่างแล้วเว้ยอาหารเนี่ยไม่เคยทำลองทำอะไรที่เด็กชอ
0: บ
1: น่าจะขายง่ายความคิดพี่มีแค่นั้นพอพี่คิดอย่างนั้นพี่ก็ไปซื้อเลยไปซื้อแบบวัตถุดิบที่มันมีที่จะทำคุกกี้แล้วก็ดูใน Google ดูอะไรนี้ว่าดูวิธีทำทุกอย่างทำตามเขาทุกอย่างเลยปรากฏว่าอ้าวฉันไม่มีเตาอบแล้วฉันจะทำยังไงอ่ะก็เสียดายแป้งสิทีนี
0: ้
1: เราก็ลองวะลองทอดดูอะไรเงี้ยพอทอดไปอ่ะมันสวยมากเลยนะพอปุ๊บเดียวมันไหม้เพราะว่าเราไม่มีความรู้เรื่องอาหารถูกไหมคะแต่ใน

0: ความไหม้ของมันนะคะท็อปปิ้งที่อยู่หน้าคุกกี้อะค่ะพวกเมล็ดฟักทองไหม
1: ้
0: เม็ดมะม่วงไหม
1: ้
0: แต่ที่รอดอะพี่สังเกตเห็นถั่วงาอัลมอนด์รอดพี่ก็คิดเลยว่าไอ้สามตัวเนี่ยมันรอดมันอยู่ในขนมอะไรนะตอนนั้นพี่ยังไม่ได้นึกถึงกล้วยทอดเลยนะเพราะว่าใจพี่อยากจะทำคุกกี้พี่ไม่ได้อยากจะทำกล้วยทอดพี่ก็คิดว่ามันเหมือนอะไรนะขนมไทยๆเราเนี่ยก็โอ้ยคิดได้เลยว่านั่นคือวัตถุดิบอยู่ในกล้วยทอดก็แล้วเราจะทำไงอ่ะเราแป้งเราก็เหลือแล้วอ่ะก็คิดเลยว่าถ้าสามอย่างนี้มันทนไฟนะไม่ไหม้นะนั้นเราต้องไปดูว่าไอ้กล้วยทอดมันใช้แป้งอะไรปรากฏว่าแป้งมันเป็นแป้งข้าวเจ้าแต่แป้งที่พี่ทำคุกกี้มันเป็นแป้งสาลีทีนี้พี่ก็เลยจับไอ้แป้งสองอันมารวมกันแต่ว่าแรกมันก็ไม่ได้เลยนะคะคือเราต้องเข้าใจว่าเราไม่มีพื้นฐานการทำขนมดังนั้นเราจะยากกว่าคนอื่นเราจะสงสัยมากกว่าคนอื่นเราจะแบบคิดมากกว่าคนอื่นแต่ไอ้ความสงสัยและคิดมากของเราเป็นข้อดีเราจะต้องทำยังไงให้มันแบบว่าชุบลงไปในกล้วยได้โดยที่ไม่แข็งโดยที่ไม่เหลวคือตรงนั้น
1: อ
0: ่ะเราต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเขาน
1: านไหมครับกว่าจะลองผิดลองถูก
0: พี่ทำอยู่2เดือนนะ
1: 2เดือนเลยครับ
0: 2เดือนคือเป็น100ครั้งอ่ะก็ค่อยๆแบบประหยัดไม่มีเงินนี
1: ่ไอ้ช่วงที่ลองผิดลองถูกนะครับคุณลุงแกเห็นด้วยไหมครับกับสิ่งที่เราทำเนี่ย
0: แกบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ตอนแรกที่เขาเห็นนะพี่บอกเลยว่าคุณจะเอาเป็นแบบคุกกี้กล้วยแกพูดคำว่าคุกกี้กล้วยขึ้นมา
1: uh-huh.
0: ซึ่งตอนนั้นพี่บอกคำนี้มันอยู่ในหัวพี่เลยว่าแต่คำที่แกพูดแกคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้impossible แต่พี่มีความรู้สึกว่าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ คือก็สู้ให้มันเป็นไปได้ลองสิคือถ้าไม่ได้เนี่ยอย่าให้คนอื่นบอกว่าฉันทำไม่ได้ต้องเป็นตัวฉันเองที่บอกว่าฉันทำไม่ได
1: ้ไอ้ช่วงที่ลองผิดลองถูกมันก็มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นด้วยรายได้ที่มาก็จากคุณลุงคนเดียวแล้วไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำมันเป็นปัญหาไหมครับ
0: เป็นปัญหาเขาก็ถามว่าจะทำทำไมพี่บอกว่าเอาเถอะนะเราบอกนี้ถ้าทำไม่ได้อะก็คือจะเลิกเองไงแป้งน้ำมันตอนนั้นที่พี่ทำเมื่อ8ปีที่แล้ววัตถุดิบยังไม่แพงกล้วยหวีนึงพี่ต้องหั่นให้ได้50ชิ้นพี่ทดลองครั้งละ10ชิ้นแล้วจดเป็นสถิติว่าฉันใส่อันนี้เท่านี้ไม่ได้ทิ้งฉันใส่อันนี้เท่านี
1: ้
0: อันนี้ไม่ได้เหลวไปทิ้งอันนี้แข็งไปทิ้งถ้าเราจะทำนะต้องรู้ลึกรู้จริงแล้วต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเพราะอะไรกล้วยทอดมีเป็นร้อยเจ้าพันเจ้าเลยแล้วแบรนด์ดังๆทั้งนั้นเลยแล้วเราจะสู้เขาได้ยังไงถ้าเราไม่มีความต่าง
1: แล้วพี่ใหม่ใช้เวลากี่เดือนกว่าจะออกมาสำเร็จให้คนได้มาทานอร่อยๆแบบนี
0: ้2เดือนมันก็ยังไม่สำเร็จหรอกนะเพราะว่ามันจะต้องมีเพราะว่าพี่เรียนแบบมาจากคุกกี้ถูกไหมคะ
1: ค
0: ุกกี้เนี่ยมันใช้ไฟ3ระดับมันยากตรงที่เรียนรู้เรื่องไฟปรับเข้ากับเตาแก๊สอ่
1: ะ
0: คือไฟอบมันเสถียรถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ไฟกล้วยทอดมันเป็นแก๊สมันจะไม่เสถียรนั้นเราจะต้องมีอะไรนะอุปกรณ์ช่วยตัวช่วยค่ะเป็นที่วัดไฟอันแรกสมมุติ100องศาเดือดใช่ไหมคะเดือดเราหยอดเราต้องรอแป้งเนี่ยค่ะให้มันเกาะกล้วยเสร็จปุ๊บปรับขึ้นเป็น120สเต็ปที่2นะคะพอเกาะเสร็จปุ๊บก็ทิ้งมันไว้แล้วก็คนมันบ้างพริกมันบ้างพอสีมันสักเหลืองทองค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะอย่าให้สุก 100% นะคะเอาสัก 70% แล้วเราก็ปรับไฟขึ้นเป็น150
1: โอ้เราก็ต้องมีเครื่องวัดตลอดเวลา
0: ใช่ค่ะมีเครื่องวัด
1: พี่ใหม่ชักอยากไปเห็นคนที่บอกว่าไม่เห็นด้วยตอนแรกแต่ตอนนี้เป็นมือทอดเขาเป็นยังไง
0: ค่ะไปกันเลย
1: ไปตรวจงานดีไหม
0: ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิต

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาได้ยินว่าลุงแรกๆนี้ไม่ได้เห็นด้วยกับที่จะทำใช่ไหมครับ
1: ลุงคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ไอ้เรื่องคุกกี้จะมากล้วยทอดเลยก็ปัจจุบันในอดีตเนี่ยกินกล้วยทอดมามันก็คล้ายๆกันมันจะเป็นอะไรไปได้ยังไงเพราะว่าไอ้คุกกี้มันเข้าเตาอบมันไม่ได้มาทอดแบบนี
0: ้แต่คุณลุงต้องเป็นคนชิมฝีมือพี่ไหมตลอดนานไหมครับชิมนะฮะ
1: ชิมก็เกือบทุกวันแล้วฮะจนต้องหนีอ่ะมันเบื่อแล้วมันไม่อร่อยอ่ะฮะ
0: แล้วมาถึงวันนี้เป็นไงฮะวันนี้อร่อยฮะ
1: วันนี้กินทุกวันนะ
0: วันนี้กินทุกวันนี่ติดใจติดใจโอ้โห

0: โอ้แต่ความยากมันเรื่องของการทอดด้วยใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: มันยากยังไงในการทอดเนี่ยครับ
2: คือมันจะแปลงไฟจากที่ทำคุกกี้ที่เขาบอกไว้อ่ะ
0: คือ
2: ต้องอบไฟเท่าไหร่เริ่มอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่นี้เราก็ลองดูว่าเราเอาที่วัดที่วัดไฟมาสิว่าเราจะทำแบบเขาเนี่ยมันจะลงกระทะเนี่ยมันควรจะไฟระดับอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วจะสุกเนี่ยมันควรจะใช้เท่าไหร่มันก็ได้ผล
0: คือเหมือนก๊อปปี้จากเตาอบที่ทำคุกกี
1: ้
0: มาบนไม่ได้ง่ายเลยนะ
2: ครับไม่ได้ง่าย
0: แล้วเรารู้ได้ไงมันร้อนขนาดไหนนะ
2: คือจริงๆแล้วเนี่ยใหม่ๆเราผมจะลุงจะใช้วิธีการใช้วัดเอาเนี่ย
0: อ๋อนี่เครื่องวัด
2: เครื่องวัดการที่เราทอดบ่อยๆแล้วก็เจ็ดแปดปีมาเนี่ยใช้ตามองแหละประสบการณ์นะฮะมันจะสอนว่าโอเคตอนนี้คุณต้องใช้ไฟกลางนะ
0: ครับพี่ใหม่ครับพอเราค้นพบสูตรเรียบร้อยปุ๊บเราขายเลยมั้ยครับ
3: เรายังไม่ได้ขายเลยเพราะยังไม่มั่นใจอร่อยบ้านเราอร่อยบ้านคนอื่นเปล่า ใช่มั้ยคะ เราก็เลยไปทําไปที่โรงทานที่วัด
0: ครับ
3: ทุกวันพระพี่ทําไป6วันพระก็เอาไปวางเนี่ยค่ะทอดอย่างเงี้ยก็ทอดอย่างเงี้ยแล้วเอาไปวางประมาณเนี่ยประมาณ100 200ชิ้นน่ะแต่เค้าไม่รู้ว่าเป็นของเราเนาะของพี่วางแป๊บเดียวมันหมดเลยพี่ก็เริ่มมั่นใจไงมั่นใจพี่ทําไป6ครั้ง
0: พอมั่นใจเสร็จปุ๊บเราเริ่มขายเลยมั้ยครับ
3: เราก็บอกคนที่วัดไว้ว่าพี่จะไม่ได้ทํามาแล้วนะเพราะพี่จะเปิดร้านอยู่ตรงนี้พี่ก็บอกคนที่ดูแลตรงโรงทานนะคะแล้วพี่ก็มาเปิดเลยมีเงินลงทุนนะพี่จําได้เลยครั้งแรกที่มาขายอ่ะเป็นรถเข็น
0: ครับ
3: เป็นรถเข็นเล็กๆมีเงินทุนลงทุน400ลูกค้าตอบรับดีมากขายหมดเร็วมากลงทุนแค่400ได้เงินกลับบ้าน800ดีใจมากเลยตอนนั้น
0: จริงๆเราเคยจับเงินมากกว่านั้นด้วยซ้ํา
3: ใช่แต่ในวิกฤตตอนนั้นที่แบบเราป่วยเราไม่สามารถทํางานได้อยู่ในภาวะโรคซึมเศร้าการที่กลับมาแล้วหาเงินได้800เนี่ยเรารู้สึกเข้าใจคําเพราะมันผ่านอะไรอ่ะผ่านความยากลําบากความไม่มีจะกินน่ะพี่เจอรี่พอเรามาเห็นเงิน800เรามีความรู้สึกว่ามันมีค่ามากเลยอ่ะ
0: ตอนที่พอเราเริ่มได้สูตรเริ่มขายวันแรก
3: ค่ะ
0: ขายดีมากตอนนี้เราเหมือนพบแสงสว่างได้อาชีพของเราแล้วใช่มั้ยครับ
3: ใช่ค่ะ
0: อย่างงี้ก็ดีเลยครับ
3: ก็ดีก็เพิ่มปริมาณการทอดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมาถึงจุดๆนึงที่เราแบบสุขภาพก็ไม่ดีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว
0: ครับ
3: ก็ป่วยก็ไปตรวจเจอเนื้องอก
0: ครับ
3: พอตรวจเจอเนื้องอกคุณหมอก็บอกว่าตอนนี้เนื้องอกมันใหญ่ประมาณเท่าลูกแก้วมังกรอ่ะต้องตัดนะต้องตัดนะเขาบอกตัดด่วนเลยพี่ก็เลยหยุดไปผ่าตัดแล้วก็ใช้เวลาพักฟื้นอ่ะคุณหมอบอกว่าอย่างน้อยต้องไม่ยกของหนักไม่ทำงานหนัก6เดือนแต่ว่าพี่ทนไม่ไหวอ่ะพี่หยุดได้ประมาณเดือนเดียวเพราะว่าค่าใช้จ่ายคอยอยู่คนหาเงินคนเดียวสงสารเนาะเริ่มกลับมาขายลูกค้าก็รอแบ
0: บ
3: ขายดีมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะ
0: แต่เริ่มมีลูกค้าประจํา
3: ใช่แสดงว่ามีลูกค้าประจําชัวร์ชัวร์เราแบบว่าไม่กลัวแล้วมันคือเขาต้องใช้คําว่าอาชีพได้เลยอ่ะตอนนั้นน่ะค่ะขายไปได้สักพักนึงทุกคนก็เจอสถานการณ์โควิดก็เริ่มมีแบบลูกค้าประจําแล้วไงดันมาเจอสถานการณ์แบบ
0: ผลกระทบจากโควิดมันกระทบขนาดไหนครับ
3: โอ้โหพี่ว่าเยอะเยอะนะเยอะมากเลย1 work from home
0: ค
3: นไม่ออกมาแล้วพี่ไม่ได้ทำไรเดอร์ด้วยตอนนั้นเนาะก็ขายหน้าร้านอย่างเดียวก็เรียกว่าเจออีกระลอกนึงที่หนักมีอยู่วันอินฟูท่านหนึ่งผู้สูงอายุท่านหนึ่งน่ารักมากเลยไม่รู้ว่าเคยได้ยินลุงอ้วนหรือเปล่านะลุงอ้วนกินกับเที่ยวนะจะมีเพจที่คนติดตามแกค่อนข้างเยอะแกก็มาที่ร้านตอนแรกพี่ไม่รู้จักไม่รู้จักท่านนะท่านก็มาชิมแล้วก็มาถ่ายแล้วก็ไม่พูดอะไรนะก็กลับไปพอวันรุ่งขึ้นแกลงคนก็มาที่ร้านเยอะเลยทีนี้พี่เลยมายังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตกใจว่าคนทำไมมันเยอะขึ้นผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยพอหลังจากนั้นก็เริ่มมีน้องๆอินฟูที่อื่นๆมาขอรีวิวก็เริ่มเป็นกระแสเนาะพอเริ่มเป็นกระแสปุ๊บอ้าวปีถัดมาก็ต้องมาเจอแบบป่วยอีกแล้วรอบหลังเนี่ยมันเป็นนิ่วในถุงน้ำดีไปตรวจเจอว่าเป็นนิ่วในถุงก็ต้องผ่าตัดก็ต้องหยุดก็ซ้ำแบบเดิมอีกก็ต้องหยุด1เดือนอีก
0: 1
3: เดือนก็เข้าแบบเหมือนเดิมอีกก็ทนไม่ไหวก็หยุดได้แค่1เดือนคุณหมอบอกให้หยุดมากกว่านี้ไม่สามารถเพราะลูกค้าโทรตามแล้วน้องๆอินฟูขอรีวิวอะไรอย่างเงี้ยก็นัดกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยต้องรีบกลับมาจากการผ่าตัดนิ้วก็ใช้เวลาแค่อีก1เดือนนั่นแหละก็กลับมาค่ะ
0: โอ้นี่เจอวิกฤตสารพัดนะฮะ
3: ใช่
0: ทั้งจากปัจจัยข้างนอกและปัจจัยที่ตัวเอง
3: การเงินการงานสุขภาพคุมไม่ได
0: ้
3: มันครบทุกอย่างเลย
0: รู้สึกไงครับวันที่เราไม่สบายแล้วแบบเราต้องปิดร้านแล้วมีเสียงเรียกหาอยากจะมาซื้อของเราหรือมีคนจะมารีวิวให้รู้สึกไงฮะ
3: ใจมันมาก่อนนะพี่ใจมันมาก่อนเลยสังขารเราเนี่ยอาจจะไม่ได้นะแต่ใ

0: เราจะทำยังไงต่อเราก็หยุดไปเดือนนะฝึกตั้งสติว่าเราจะทำยังไงก็พอดีน้องที่ว่าเนี่ยที่พี่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ชวนพี่มาอยู่มาอยู่ด้วยกันเถอะไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือกับก๋วยทอดมันคู่กัน
1: ไปกันได้
0: เขาไปกันได้เราก็เลยโอ้โชคดีไปก็เลยได้มาอยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ยืนอยู่ตั้งนานเนี่ยอยากชิมสักชิ้นได้ไหม
0: เอาเลย
1: อร่อยจริง
0: ไม่เหมือนคนอื่นเน
1: า
0: ะ
1: ไม่เหมือนจริงครับพูดถึงแป้งนะผมอยากเห็นวิธีการผสมแป้งพอพาผมไปทำแป้งได้ไหมครับ
0: อ๋อได้ค่ะสำหรับรายการนี้ยินดีเลยค่ะ
2: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยโก๋แก่มันทุกเม็ดเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน

0: ร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: อันนี้คือแป้งที่ทำกล้วยทอดนะคะคือแป้งข้าวจ้านี่คือแป้งที่พี่ทำคุกกี้ต่อไปก็จะเป็นน้ำตาลทรายเราใช้2อย่างนะคะ
2: ทำไมต้อง2อย่างนะครับ
1: คือสีแดงเนี่ยมันจะทำให้สีกล้วยสวยแล้วก็จะมีเกลือมีผงฟูกิง่าถั่วอัลมอนด์วิธีการทำเหมือนคุกกี้เลย
2: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเรามาเพิ่มเป็นแป้งข้าวจ้าเข้าไปแป้งข้าวจ้าเนาะใส่เข้าไปแล้วก็แป้งสาลีอเนกประสงค์กะทิเนี่ยเราจะทยอยใส่นะคะ
2: ครับ
1: เราจะไม่ใส่ทีเดียวนะคะ
2: ทำไมลงทีเดียวไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเหลวไป
2: ครับวันหนึ่งพี่ไหมทำแป้งเยอะไหมฮะ
1: ตอนเช้าทำแบบนี้ประมาณ6รอบใส่น้ำตาลได้เลยค่ะนี่แหละความเหนืดประมาณนี้แหละ
2: โอเคนะครับ
1: นี่แหละ
2: เหมือนนมข้นหวานจริงนะ
1: ค่ะประมาณนมข้นไม่ถึงนมข้นเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมระหว่างคุกกี้กับ กล้วยทอดเนาะได้แล้วค่ะโยกขึ้นมาได้เลยค่ะพี่เลยวิธีเทสก็คือความข้นประมาณนมข้นนะคะ
2: แต่พวกนี้ไปลงเมื่อไหร่ครับ
1: ตอนจะทอดค่ะถั่วลิสงอัลมอนด์โรยงาเนี่ยลงทีหลังเลย
2: ครับตอนที่จะทอด
1: ตอนที่จะทอดห้ามแช่ไว้นะคะเพราะพวกนี้คือต้นเหตุของการอมน้ำมัน
2: มีคนมาขอซื้อสูตรหรืออยากจะเอาไปทำไหมฮะ
1: มีเยอะมากเลยทีเนี้ยพี่ก็จะบอกเขาว่าให้ลองมาเรียนก่อนแล้วค่าใช้จ่ายค่อยว่ากันว่าคุณทำได้ไหมเราเข้าใจคำว่าไม่
2: ม
1: ีการที่เขาจะหาเงินก้อนนึงมาให้เราโดยที่เขาจ่ายเงินก่อนแล้วค่อยมาเรียน
2: อ
1: ่ะซึ่งเขาจะทำได้หรือเปล่าไม่รู้แต่เราได้รับเงินแล้วมันเหมือนการเอาเปรียบเขาพี่ก็เลยคิดว่าให้คุณมาลองเรียนก่อนคุณทำได
2: ้
1: ค่อยว่ากัน
2: จากที่พี่ใหม่เล่าให้ผมฟังแล้วระหว่างชีวิตเริ่มต้นมาเจอวิกฤตหักเหกำลังดีเจออีกแล้วเจออุปสรรคมาตลอดทางตลอดหมดเลยจนมาถึงทุกวันนี้ครับปัญหาอุปสรรคที่หนักที่สุดของพี่ใหม่คืออะไร
1: ป่วยเพราะว่าป่วยเนี่ยมันไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะคือถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยมันจะคิดหรือทำอะไรไปต่อไม่ได้เลยพี่เครียดมากตอนนั้นอ่ะพี่เครียดแล้วก็แบบว่ากลัวกลัวมากว่าถ้าเราเป็นร้ายครอบครัวจะอยู่ยังไงท้อไม่ได้ต้องสู้คือต้องแบบยังไงก็ต้องสู้อ่ะ
2: เหนื่อยไหมครับ
1: ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะแต่ว่ามันมาถึงจุดนี้แล้วมันถอยไม่ได้แล้วคือมันมายืนอยู่ตรงนี้มันคืออาชีพไงคะ
2: ถ้าจะให้ขอบคุณอยากขอบคุณอะไรนะที่ผ่านมาจนได
1: ้ขอบคุณครอบครัวเนาะและที่สำคัญคือขอบคุณตัวเองที่ก้าวผ่านตรงนั้นมาได้อย่างแบบรอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้คือถ้าใครไม่อยู่ตรงนั้นนะอย่างที่พี่บอกนะว่ามันจะไม่รู้เลยว่าคำว่าไม่มีกินคืออะไรนั่นคือแบบว่าคุณต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คุณประสบความสำเร็จแล้วครึ่งนึงที่เหลือก็คือพัฒนาต่อไป
0: เรื่องราวของพี่ไหมทำให้เราเห็นนะครับว่าเมื่อชีวิตเดินมาถึงทางตันเราไม่จำเป็นจะต้องเก่งตั้งแต่วันแรกครับเพียงแค่เราไม่หยุดลองเราสามารถค้นหาตัวเองได้ครับเมื่อวันที่เรายืนได้วันนั้นเราสามารถส่งต่อโอกาสดีๆให้กับคนรอบข้างได้มากมายเลยครับและนี่ก็คือคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้กลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: คือขอบคุณตัวเองที่ก้าวผ่านตรงนั้นมาได้รอดปลอดภัยจนถึงทุกวันนี้คือถ้าใครไม่อยู่ตรงนั้นนะว่ามันจะไม่รู้เลยว่าคำว่าไม่มีกินคืออะไรนั่นคือแบบว่าคุณต้องผ่านตรงนั้นมาให้ได้สิ่งที่คุณประสบความสำเร็จแล้วครึ่งนึงที่เหลือก็คือพัฒนาต่อไป

0: ที่นี่คือแปลงผักสวนครัวเห็นผักงามขนาดนี้คนปลูกไม่ได้เป็นชาวสวนหรือเกษตรกรนะคะแต่ทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของคุณหมอวัยใกล้เกษียณท่านนี้ค่ะ
1: หมอหนูค่ะแพทย์หญิงรังสิมาเป็นวิสัญญีแพทย์ตอนนี้หันมาปลูกผักทานเอง

0: ็ดเมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวพ่อจะชิมดู
1: ได้ไหมคะ
0: ได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะมันจะเปรี้ยวๆอมหวานนิดนึง
1: ถ้าชอบก็เด็ดไปด้วยเยอะๆ

0: นี่ค่ะทุกคนเดินสวนหลังบ้านกับคุณหมอไม่ถึง10นาทีค่ะได้ผักมาเกือบ10อย่างแล้วค่ะในนี้ก็จะมีแตงกวามะเขือเทศเชอรี่มะเขือเทศราชินีพริกหวานยักษ์มะเขือม่วงค่ะแครอทถั่วพุ่มผักสลัดแล้วก็กวางตุ้งฮ่องเต้ค่ะหลากหลายมากค่ะได้ผักสดสะอาดไม่ต้องไปจ่ายตลาดเลยค่ะ
1: สงสัยจังค่ะว่าสไตล์คนเมืองทำงานอยู่แต่ในโรงพยาบาลแบบคุณหมอเนี่ยทำไมถึงสนใจหันมาเป็นเกษตรกรมือใหม่แบบนี้ได้คะเนี่ย
2: ถ้าเราอยากทานอาหารสักอย่างนึงเราต้องขับรถออกไปนอกบ้านไปเจอรถติดเพื่ออาหารมื้อนึง มันรู้สึกมันก็ไม่ใช่เมื่อสัก 4-5 ปีก่อนก็เลยเริ่มคิดว่าถ้าเรามีแหล่งอาหารในบ้าน มันน่าจะดีคุณหมอผู้ชายพูดตรงๆคือเขาชอบทานผักมากโดยเฉพาะผักสดซึ่งไปหาทานนอกบ้านก็ไม่ได้เหมือนในบ้านเพิ่งปลูกได้4ปีเศษค่ะเริ่มจากไม่เป็นเลยหอมกระเทียมยังเรียกผิดเรียกถูกอะค่ะเพราะว่าเป็นคนไม่ทานผักทานได้แต่ไม่ใช่ทานเก่งไปเจอใน Facebook ว่าเพื่อนเราปลูกผัก
3: ค่ะ
2: โอ้ยมันฟังดูดีเนาะได้ทานผักที่ปลูกเองอะมันชื่นใจก็หัดปรากฏว่ามันไม่ดีเหมือนเพื่อนนะ
3: มันเป็นยังไง
2: คือเราไม่มีความรู้เลยค่ะจากที่ปลูกไม่เป็นเราเริ่มสงสัยแล้วว่าทำไมเขาปลูกกันได
3: ้
2: เขาทำได้เราก็ต้องทำได้เนาะเราก็เริ่มหาความรู้แล้วเราก็เข้าไปในกลุ่มผักเมื่อคนเมืองอยากปลูกผักเราไม่ใช่ชาวสวนที่เก่งมาตั้งแต่เด็ก
3: ๆ
2: งั้นเราเริ่มจากไม่เป็นดูก็เหมาะเราอ่านๆตามๆเราถึงรู้ว่าอ๋อมันวิชาความรู้อยู่ในนี้แล้วเราก็ทำพยายามทำตามมันก็ทำได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็อ่านเยอะขึ้นเรื่อยๆก็มีความมั่นใจนะปลูกแล้วได้ทาน
3: ค่ะ
1: จากคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการปลูกผักเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือผลจากความพยายามของคุณหมอที่ทั้งหาข้อมูลวิธีการเลี้ยงดูผักแต่ละชนิดเรียนรู้วิธีการปรุงดินทำปุ๋ยคอกไว้ใช้เองผสมเกสรเองก็อย่างที่เห็นค่ะปลูกแล้วก็ได้ผักที่กินได้จริงๆด้วย
0: ตอนนี้พอเข้ามาในบ้านของคุณหมอค่ะไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือสวนผักหลังบ้านสวยมากค่ะดูเป็นแปลงผักแล้วก็โรงเรือนที่มีสัดส่วนมีระเบียบสวยงามที่นี่คือสไตล์ยุโรปได้เลยนะคะเนี่ย
2: สังเกตดูก็ได้ว่าอาจจะเป็นสวนแนวน่ารักจุ๋มจิ๋มอย่างเราอยากปลูกมะเขือเทศสีสวยๆเหมือนกับความฝันของบางคนอยากมีลูกแดงๆส้มๆเหลืองๆค่อยต่างๆอย่างเงี้ยอยากได้แค่ไหนเหรอออกแบบเองเขียนเองของหมอจะไม่ได้อยู่กับดินเรียบของหมอจะยกขอบขึ้นมาซึ่งก็เหมาะกับอายุก้มไม่ต้องมากหากเก้าอี้มานั่งแล้วก็ทำได้

0: ด้วยความที่ว่ามันยกขอบขึ้นมาดินจะสูงกว่าพื้นที่ข้างเคียงรอบๆน้ำเฉอะแฉะมันก็ไหลลงล่าง มันก็ไม่ค้างอยู่ข้างบนไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องรากเน่าเพราะน้ำไม่ระบายคือบางคนเขาเห็นรูปแบบแล้วเขาก็ชอบปลูกผักให้มันดูสวยก็ได้สะอาดก็ได้เป็นระเบียบก็ได้คือมันแม้ไม่มีผักมันยังสวยอยู่อะค่ะ
1: แม้แต่สวนหรูหราขนาดนี้น่าจะหมดเงินไปไม่น้อยเลยนะคะเนี่ยแล้วคนที่ไม่มีเงินจะทำสวนแบบคุณหมอได้ไหมคะ
0: ทีนี้บางอย่างดูเหมือนใช้เงินแต่จริงๆบางอย่างเนี่ยเงินไม่เยอะหรอกค่ะลวดธรรมดาเนี่ยมาดัดโค้งซื้อมุ้งสำหรับทำโรงเรือนแล้วก็ประตูไม่ต้องทำใช่ไหมนี่โอ้ยสะดวก DIY ประหยัดคืออะไรที่เราทำเองได้ไม่พึ่งใครดีที่สุดมันไม่ต้องรอด้วยและได้อย่างใจ
1: บรรดาผักสดเหล่านี้ของคุณหมอเนี่ยนะคะไม่สูญเปล่าเลยค่ะเพราะว่านอกจากคุณหมอจะทานเองแล้วเนี่ยก็ยังมีส่งตรงให้ลูกค้าประจำด้วยค่ะส่งกันแบบฟรีซึ่งลูกค้าประจำเหล่านี้ก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานของคุณหมอนั่นเองค่ะแม่แต้มบุญส่งกันมากเลยนะคะคุณหมอปลูกผักสดๆจากสวนไปส่งถึงมือให้เนี่ย

0: วันนี้เอาผักมาฝากเอาผักมาฝาก
1: สว
0: ัสดีเนี่ย
2: ครั้งอาจารย์เอามาเนี่ยอาจารย์บอกว่าล้างคร่าวๆแต่คือมันสะอาดมากอะค่ะแล้วก็กรอบสดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอาจารย์เขาเอามาให้ทานทุกแทบบ่อยๆอะค่ะทำให้เราแบบปลูกตามแล้วพอลองไปปลูกเนี่ยมันรู้สึกดีนะอะไรเงี้ยค่ะจากที่เราแบบต้นกะเพรายังไม่มีกินเลยอะไรอย่างเงี้ยซื้อเขากินเราก็รู้สึกไม่สนิทใจแต่พอเราปลูกเองอะไรเองเนี่ยเราสนิทใจค่ะ
3: พี่คิดว่าอาชีพหมอบางทีก็ไม่เหมาะกับการเกษตรเนาะก็ไม่คิดว่าคุณหมอเขาจะทำได้กับอาชีพเกษตรอะไรแบบนี้แล้วคุณหมอเขาทำแบบเป็นจริงเป็นจังเลยแล้วก็เหมือนแบบคุณหมอเขาชอบมากอะไรเงี้ยค่ะ
4: นอกจากแบ่งปันผลผลิตแล้วคุณหมอยังแบ่งปันเคล็ดลับดีๆให้กับคนที่สนใจอยากปลูกผักอีกด้วยค่ะ
0: เราได้รับแรงบันดาลใจจากคนอื่นที่เขาทำเป็นมาแล้วเราก็ได้ส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนอื่นอีกทอดๆรู้สึกดีค่ะค่ะก็อยากจะให้สมาชิกที่ใหม่ๆเขาเห็นว่าเราซึ่งไม่ได้มีพื้นฐานด้านนี้มาก่อนเราทำแล้วเราได้ทานเราอาจจะไม่ได้เก่งเราอาจจะทำไม่ได้ถูกต้องไปซะทุกอย่างแต่เราได้ทานผลผลิตของตัวเองเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ
5: ค่ะ
0: คนในบ้านก็ได้ทานพืชผักที่ปลอดภัยไม่ได้อยากอวดแต่อยากให้เป็นแรงบันดาลใจให้เขาคิดว่ามันเป็นไปได้จริงๆคนที่ไม่มีความรู้มาก่อนก็สามารถทำให้สำเร็จได้ไม่ต้องดีงามเท่าคนเก่งๆทำหรอกค่ะแค่ทำแล้วเราได้ทานก็น่าชื่นใจแล้ว
6: คือจริงก็คือต้องบอกกันว่าอย่างปัจจุบันนี้เป็นบ้านตึกค่ะเป็นร้านค้าเราไม่ได้มีโซนที่เป็นห้องครัวแล้วก็ไม่ได้มีพื้นที่สีเขียวที่แบบจะปลูกต้นไม้แบบเห็น Facebook ของคุณหมอค่ะคุณหมอก็ให้คำแนะนำมาเป็นกำลังใจที่ดีมากเลยล่ะค่ะคือตอนแรกคือต้องยอมรับเลยรู้สึกว่ามันยากแต่หมอน่ารักมากคือหมอเหมือนกับว่าค่อยๆสอนให้เราทำ
5: ก็เห็นส่วนคุณหมอใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าบ้านเราอยู่ใกล้เคียงกันพื้นที่ใกล้เคียงกันเราก็น่าจะทำได้คุณหมอปลูกได้เราก็มีแรงจูงใจว่าเอ๊ะบ้านเราก็น่าจะลองทำดูนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูคุณหมอเป็นตัวอย่างมีปัญหาอะไรลองหัดทำแล้วก็ถามคุณหมอคุณหมอก็ให้คำตอบให้คำแนะนำที่ดีได้ค่ะ
4: ปลูกผักสวนครัวหลังบ้านของคุณหมอเนี่ยนะคะฟังดูเหมือนเป็นงานอดิเรกเหมือนเป็นกิจกรรมเล็กๆอย่างนึงแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่ากิจกรรมเล็กๆและงานอดิเรกเนี่ยจะสามารถ

0: ถไปเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้มีหลายคนที่อยากเริ่มทำได้แบบหมอบ้างมีหลายคนที่อยากเริ่มทานผักเพราะว่าเห็นผักสดสวยๆของคุณหมอบ้างสิ่งเล็กๆแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างได้
1: ปลูกผักไม่ยากหรอกแต่ตอนจะเริ่มมายากกว่าตอนจะเริ่มจะทำได้นะทำได้ไหมนะดูอ่านนู่นอ่านนี่แต่ไม่ลงมือสักทีแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช่ไหมคะเพราะลงมือแล้วโอ้มันไม่ยากปลูกแล้วมันได้อะไรมากกว่าที่คิดได้ชีวิตใหม่เมื่อก่อนเนี้ยไม่เคยคิดอย่างนี้มาก่อนว่าปลูกผักมันดีอย่างนี้คือไม่ได้ดีทางกายอย่างเดียวนะคะหมายถึงใจเลยคือเราเคยนึกว่ามันคืองานอดิเรกอย่างนึงอยากเห็นมันเจริญเติบโตแล้วก็คงจะทำต่อไปทำจนทำไม่ได้อะค่ะเช่นอาจจะเป็นเรื่องสุขภาพเรื่องกำลังแต่เราก็คิดว่าเราเตรียมระบบผ่อนแรงของเราไว้แล้วก็คือเราแปลงของเรามีเก้าอี้ประจำทุกอันมีบันไดไว้ปีนมีรถเข็นก็คงทำได้จนแก่ขึ้นไปอีกยังไหวอยู่
0: ค่ะ

0: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD
1: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
2: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
3: อร่อยมาก
1: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
4: The People Show ปรับเวลาใหม
5: ่เมาทุกข่าวดี
6: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
7: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
4: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
8: กับยายใหม่มรกต
7: เป้พานุพง
8: ษ์และโอยดา
9: แล้วพบกันนะคะ
10: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเหนือชั้นคุ้มค่าหายห่วง
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวร้อนสนามเป้าเช้าวันนี้สุขหรรษานะครับ4กันยายน2569เช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมไกรัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับ
2: ค่ะและลูกน้ำปาจารีสนสินพงษ์ค่ะ
1: แหมวันนี้เป็นวันที่มีหลากหลายเรื่องราวนะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าตัวเองอยู่พัทยา
2: ค่ะ
1: นะครับคิดว่าตัวเองแบบว่าไปทำงานหรือว่าคิดว่าโอกาสทางเศรษฐกิจอะไรจะมาเนี่ยนะฮะแต่จริงๆแล้วถ้าเราพูดตามตรงนะคนไปพัทยาเนี่ยเขาไปเที่ยวนะฮ
2: ะ
1: เขาไปพักผ่อนนะ
2: เอ้ยจริงๆอันนี้เพิ่งกลับมาจากพัทยาเลยนะไปแอบสอบถามพ่อค้าแม่ขายนะโดยเฉพาะเรื่องของหนุ่มๆทหารอเมริกันเนี่ยเขามาเที่ยวที่พัทยาเขาบอกจริงๆในเศรษฐกิจเนี่ยกระตุ้นมากเลยนะยอดขายนาฬิกาขายดีมาก
1: โอ้คือเข้าใจกันว่าในชาวนงชาวเน็ตอ่ะเขาก็จะมีการแบบไปแซะไปแขวะอะไร
2: แซวแบบเป็นเรื่องนึงแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็มาเที่ยวมาชมโอ้โหหลากหลายเน
1: า
2: ะไปแบบฮาร์ดร็อกนะคะไปปราสาทสัจธรรมมากมายเลยทีเดียว
1: คือเขามาไทยเนี่ยนะฮะเราเข้าใจกันว่าปัญหาบางอย่างทางเราก็พยายามแก้แหละแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในเรื่องราวตรงเนี้ยเราก็ถือว่าช่วยเหลือเศรษฐกิจกันไป

0: ครับคือไม่ได้อะไรหรอกครับคุณผู้ชมฮะอยากหาเรื่องให้คุณผู้ชมเนี่ยรู้สึกสบายใจกันก่อนที่จะมาคุยกันแต่เอาเป็นว่าเช้าวันนี้ผมอิจฉาคนบางคนมากได้เงินโอนไวมาก
1: คนเดียวเหรอคะที่คุณอิจฉา
0: เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่ได้โอนไวแต่ยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะไปอิจฉาใครไปดูข่าวดีอะไรยังไงตอนเช้าวันนี้เรามาสูดความสดชื่นกันเหมือนเดิมนะครับกับยาดมสมุนไพรตราเชื่อเอมเปิดความสดชื่นกันเช้าวันนี้นะครับ1 2 3โอ้โหคุณลูกน้ำ
1: แจกความสดใสให้คุณผู้ชมนะคะในวันศุกร์นี้ก่อนที่เราจะไปกดปุ่มโอนเงินแบบท่านนายกรัฐมนตรี
0: คุณผู้ชม
1: เลิศมาก
0: ผมว่านะถ้าอยู่ดีๆมีคนโอนเงินให้ผมต่อหน้าต่อตา14ล้านเนี่ยผมจะต้องรีบหยิบยาดมสมุนไพรเอ็มแล้วก็จริงเหรอเนี่ยอุ้ยเป็นลมกันได้ง่ายๆเลยนะคุณลูกน้ำ
1: สมผลงาน
0: เ
1: หนื่อยมานานสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยแบบโอ้โหกระหึ่มแล้วครั้งนี้คนไทยแฮปปี้มาก
0: โอ้โหก็บอกว่าเมื่อวานน่ะนายกถึงขั้นว่าไปแบบเซตเล่นน่ะ
1: ค่ะ
0: นะรับลูกบอลเล่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยยังไงก็ตามถือว่าสมกับเสียงที่คุณลูกน้ำพูดไป
1: ค่ะ
0: 14ล้านฮะโอนเนี่ยโกโอนไม่จริงฮะกดปุ่มโอนไปเลยจะได้รู้กันไปเลยว่าเงินเนี่ยมันไม่หักหัวคิวนะเรื่องนี้นะฮะออกมาเปิดเผยและก็เป็นเรื่องที่คนไทยทุกคนแสดงความยินดีนะครับเพราะว่าทีมนักเตะทีมนักตบวอลเลย์บอลนะครับคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับก็มีการเข้าพบนายกรัฐมนตรีนะครับก็ไปดูภาพกันหน่อยนะฮะโดยที่คุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและก็มีคุณสุรศักดิ์ทองศรีนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ดูแลด้านกีฬานะครับนำนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดนี้เลยโอ้โหชุดแชมป์เอเชีย2026ชุดนี้เนี่ยผมบอกไว้เลยว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้จะต้องอยู่ในพงศาวดารปราสาทไทยนะฮะเพราะยังไงรู้ไหมฮะเป็นชุดบริษัทที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานี่คุณลูกน้ำพี่เขารับได้นี่มาปั๊บนี่เป็นปุ๊บโอ้ปั๊บอุ้ย
1: นายกรัฐมนตรีได้หมดถ้าสดชื่นจริงจะเป็นเรื่องของอาหารการดนตรีหรือแม้กระทั่งการกีฬานี่ดอกโชว
0: ์ถ้าเป็นแบบเวทีนางงามนี่คือรอบแสดงความสามารถความสามารถเขาเยอะจริงๆแต่ยังไงก็ตามนะฮะในฐานะนายกรัฐมนตรีก็ถือว่ามายินดีมาก็บอกว่าโอ้โหเขาบอกว่ามีกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเนาะมอบเงินรางวัลรวมโอ้คุณลูกน้ำฮะอันนี้เราน่าจะใช้คำว่ารวยไม่ไหวแล้วได้ของจริงเอา14ล้านนะฮะและเป็นกลุ่มบุคคลที่สมควรจะได้ด้วยเพราะว่าคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026มาครองได้สำเร็จก็บอกว่าครั้งนี้เนี่ยนะฮะนายกเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่สนับสนุนด้วยส่วนหนึ่งและก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องขอบคุณนายกนะฮะที่เป็นประธานรับมอบครั้งนี้ท้ายที่สุดนี่นายกรัฐมนตรีไทยได้กดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงโอ้โหนี่
1: เช็คเลยตึ้งยอดเงินเข้าน
0: ี่โอ้โหคุณลูกน้ำ
1: เออเป็นบรรยากาศที่น่ารักนะฮะแล้วเขาคิดกิมมิกมาดีนะ
0: ผมประเด็นคือจริงๆอ่ะเดือนเนี้ยเป็นเดือนสุดท้ายน
1: ะ
0: ที่เราได้ไทยช่วยไทยเขาก็โอนตรงมาหาเราแหละแต่เราอยากมีความรู้สึกแบบพี่หนูพี่หนูจะโอนพี่หนู
1: เราทำความดีอะไรเพื่อชาติหรือยัง
0: อุ๊ย
1: ต้องถามย้อนก่อนอันนี้สาวๆเนี่ยอย่างที่บอกเขาสมมงจริงๆนะคะผ่านทั้งแบบโอทุกความรู้สึกเนาะแต่ละเซตที่ผ่านไปแต่ละการฝึกซ้อมจนในวันนี้เนี่ยโอ้โหพวกเธอทำได้ไปโอลิมปิกอะ
0: คืออย่างน้อยเนี่ยอันนี้ผมพูดในฐานะผมเป็น LGBTQ คนหนึ่งนะคือเวลาเชียร์วอลเลย์บอลเนี่ยเราเชียร์เหนื่อยนะเหนื่อยตรงที่ว่ากรี๊ดกันนอกจากกรี๊ดกันก็แบบอะไรอย่างเงี้ยและคือคนที่เป็น LGBTQ เขาจะมีความสามารถการเล่นวอลเลย์บอลถ้าเราย้อนกลับไปได้ตอนนี้ที่เรามีสตรีเหล็กแล้วก็สตรีเหล็ก2ใช่ไหมเวลาเชียร์วอลเลย์เนี่ยกลุ่มคนเหล่านี้คือซัพพอร์ตนะ
1: ใช่ใช่โอ้ยพูดถึงซัพพอร์ตท่านเมื่อกี้นี่ก็คือหนึ่งในฮีโร่นะ
0: เนี่ย
1: โค้ชคนเก่งของเรานะโค้ชออสนี่หลายคนออกมาวิเคราะห์บอกว่าโหแกวางเกมมาดีมากเลยนะนะคะแต่ละช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปจนกระทั่งเราได้นี่เลยตั๋วสู่โอลิมปิก
0: แต่แบบผมอยากมีครั้งนึงอ
1: ะ
0: ที่แบบสมมติคุณเป็นคุณอนุทินใช่ไหมแล้วผมก็พี่หนูกดอุ้นผมอยากมีแบบนี้บ้างไง
1: โอนเรียลไทม์ปิ้ง
0: ผม
1: คุณมียอดเงินเข้า
0: ตอนนี้ 1,000 บาทจากไทยช่วยไทยแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยให้มันมีข่าวอะไรแบบเนี้ยมาขัดตาทับกันบ้างเพราะคุณผู้ชมฮะหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยอันเนี้ยหนังชีวิตของจริงแต่ถือว่าเป็นข่าวที่ให้ชุบชื่นหัวใจนะคุณลูกน้ำ
1: ใช่แล้วนะคะอ่ะสาวๆเขาลงสนามมาแล้วได้เวลาสนธิมาแล้ว ชวนลงถนนมาอีกแล้วนะคะ7กันยายนประกาศลงถนนจากคุณสนธิลิ้มทองกุลแล้วเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีว่าอย่างไรนะคะหลังจากที่คุณสนธิประกาศแบบนี้แล้วก็บอกว่าจะเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทยพอพูดถึงคำว่าประเทศไทยปุ๊บนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะบอกหลังจากคุณสนธิขู่ลงถนนทวงคืนประเทศไทยท่านนายกบอกว่าประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่มีใครต้องมาทวงคืนเดี๋ยวไปฟังจากท่านนายกรัฐมนตรีกันนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลมีการเผยถึงเรื่องนี้นะคะเหมือนอารมณ์แบบเปลี่ยนฉุกเฉินเลยทีเดียว หลังจากเมื่อกี้ยังชื่นมื่นกันอยู่เลยนะคะกับสาวๆนักตบนักตบไทยถูกต้องละแต่ทีนี้พอมาเจอคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนัดแถลงข่าว7กันยายนนี้เตรียมนำมวลชนลงถนนประกาศทวงคืนประเทศจากทุนเทานายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยและคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครไม่ต้องมีใครมาทวงคืนส่วนการแสดงออกก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนภายใต้รัฐธรรมนูญนายกรัฐมนตรีบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกหน่อยค่ะ
0: ครับ
2: ประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนไม่ต้องมีใครมาทวงคืนนะเป็นของคนไทยทุกคนอยู่แล้วนะครับ
3: ว่าจะไม่มีปัญหาอะไร
2: ก็มันเป็นสิทธิ์ของพี่น้องประชาชนทุกคนในการแสดงออกภายใต้รัฐธรรมนูญก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วครับ
0: คุณผู้ชมฮะเราอยากจะมาชวนตั้งข้อสังเกตใน move ของคุณสดที่เอางี้ลงถนนไม่ลงถนนอีกเรื่องนึงแล้วถ้าถามว่าวันนี้ถ้าเราตั้งคำถาม2คำถามก่อนคำถามที่1วันนี้คนยังมีแรงจะลงถนนอยู่ไหมก่อนอันนี้เรื่องที่1เพราะว่าต้องบอกว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้บางคนอาจจะบอกเอ้ยฉันขอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก่อนไหมแต่ในขณะในการ move ของคุณสนธิปกติเนี่ยคุณสนธิเวลาเขาจะมาเนี่ยเขาจะเป็น move ที่เป็นปรปักษ์กับพรรคการเมืองที่เขาจะชอบเคลมตัวเองว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเช่นก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับก็จะมีทางฝั่งของเพื่อไทยและก็ก่อนหน้านี้ก็มีทางฝั่งของพรรคประชาชนการที่คุณสนธิออกมาในลักษณะแบบนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าในกลุ่มพรรคการเมืองคือในกลุ่มพรรคการเมืองของไทยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยกับอีกกลุ่มนึงคือคอนเซอร์เวทีฟแต่ทีเนี้ยการมูฟออกมาครั้งนี้เนี่ยก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าเข้าใจกันว่าในขณะเดียวกันมันก็มีหลายเรื่องนะคุณลูกน้ำทั้งหัวสวทั้งตัวเรื่องของกองสอบท้องถิ่นโอเคเข้าใจเรื่องเนี้ยมันเบาๆไปแล้วแต่เรื่องที่มันอยู่บนแสงไฟจริงๆเนี่ยมันกลับกลายเป็นหัวสวก็เลยไม่รู้ว่าจะยังไงไง
1: แต่อย่างที่บอกสุดท้ายสองฝากฝั่งที่แบบประชาธิปไตยแบบประชาธิปไตยจ๋าเลยหรือแม้กระทั่งอย่างเป็นอนุรักษ์นิยมเนี่ยแต่ว่าเขาก็มองประชาธิปไตยเหมือนกันแต่ว่าอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่ง
0: เป็นคนละเป็นเรียกว่าแตกต่างเส้นทางแต่ปลายทางเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าสองคำถามที่ผมไม่ต้องการคำตอบตอนนี้นะแต่ผมแค่จะบอกว่าคุณผู้ชมลองคิดตามผมแล้วกันว่าณวันนี้เศรษฐกิจแบบนี้คนพร้อมจะลงไหมอันนี้ผมไม่ได้เชิญชวนนะแต่ความหมายคือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคนที่ลงถนนจะมี power ก็ต่อเมื่อเฮ้ยมีคนลงไปอันนี้อันที่หนึ่งกับอันที่สองก็คือว่า move เนี้ยเป็น move ที่จะล้มคุณอนุทินได้ไหม
1: ก็ต้องแอบรอบดูสีหน้าค่าตาท่านนายกตอนให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ก็ดูท่านแบบชิวๆนะ
0: ดูชิวคืออย่างนี้คุณผู้ชมตอนที่ผมอยู่ช่อง5ครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็เคยไปลงไปเจอนะคือถามว่าในส่วนหนึ่งอ่ะเขาก็คงมีความต้องการของเขาแหละที่เขาจะเรียกร้องผมใช้คำนี้แล้วกัน
1: ค่ะหมายถึงมวลชนใช่ไหม
0: มวลชนมวลชน
1: ก็แบบจุดหมายปลายทางท้ายที่สุดเนี่ยคือการไปลงถนนเนี่ยมันเสียหลายอย่างนะเสียเวลาเสียทรัพยากรไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะแต่หมายถึงว่าคนที่เขาไปเนี่ยเขาก็ไปด้วยใจทุ่มเทส่วนหนึ่งนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอ่ะก็เดี๋ยวรอวันที่7กันยายนเดี๋ยวเราก็มีข่าวมารายงานกันว่าจะออกมาในทิศทางไหน
0: คุณลูกน้ำแต่มันดูใกล้กันมากนะครับเพราะว่า7กันยายนไทม์ไลน์สมมติวันนี้4 7กันยาเนี่ย
1: วันจันทร์นี้แล้ว
0: จันทร์นี้แล้วจันทร์ที่7ลงสมมติน
1: ะ
0: ลงจันทร์ที่14ฟันคดีเรื่องหัวสวนะครับมันเป็นไทม์ไลน์ที่ใกล้กันมากเกินเหมือนกันนะครับทีเนี้ยยังไม่ต้องไปถึงเรื่องอื่นเลย มาที่เรื่องนี้ Data Center you know we are going to open an investment คุณผู้ชมครับผมพูดแบบนี้ว่า data center เนี่ย

0: มันเป็นเรื่องราวที่กลับมาร้อนอีกทีนะคุณลูกน้ำแล้วประเด็นมันคือยังไงรู้ไหมครับคือตอนนี้ถ้าเราถามกันว่าก่อนหน้านี้ประเด็นเศรษฐกิจที่เราจะเจอกันเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของโรงงานจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวที่แบบว่าท้าทายเหมือนแบบ AI
1: ค่ะ
0: เชื่อไหมครับเราอยู่ในยุคที่ AI มาเป็นประเด็นทางการเมืองเราอยู่ในยุคที่ data center มาเป็นประเด็นทางการเมืองแล้วพอมันมี data center กลางกรุงขึ้นมาแบบนี้กลายเป็นว่าเมื่อวานเนี่ยมันมี move หลาย move มากแต่ไปดู move ที่สำคัญกันก่อนนะฮะคุณอนุทินชาญวีรกูลดูแลเรื่อง data center อย่างโดยด่วนคือตอนนี้ออกมาเปิดเผยแนวทางถึงการกำกับดูแลเหมือนกันนะฮะคือผมเนี่ยแอบซนคุณลูกน้ำผมไปแอบดูรายชื่อ data center จริงๆแล้ว data center ในไทยไม่ใช่ว่าเพิ่งมามีนะครับมีมานานแล้วแต่ประเด็นคือเป็น data center ที่ได้รับอนุญาตจากกสทช.ประเด็นคือมันได้รับอนุญาตไงมันก็เลยจบแต่ทีเนี้ยไอช่วงเวลาที่มันขึ้นมากันเป็นดอกเห็ดแบบเนี้ยคำถามคือใครอนุญาตจ้าเธอจ๋าใครอนุญาตที่เธอทำจ้าประเด็นออกมาเป็นแบบเนี้ยตอนนี้กลายเป็นว่าคุณอนุทินก็บอกว่ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดูแลนะครับประชุมนัดแรกวันนี้มูฟนี้สำคัญยังไงเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเข้าใจกันว่าคุณเอกรัฐพร้อมพันธ์และคุณชัยชนกชิดชอบมีการนัดส.ส.พรรคประชาชนให้ข้อมูลเรื่อง Data Center อย่างโดยด่วนที่สภามันเหมือนข้อมูลมีมาเมื่อวานวันนี้ประชุมโดยด่วนซึ่งเมื่อวานนี้เป็นมูฟที่แปลกใจมากนะครับเพราะว่าเป็นการทำงานกันแบบดีๆในครั้งแทบจะครั้งน้อยครั้งอ่ะที่ภูมิใจไทยกับพรรคประชาชนจะทำงานด้วยกันดีๆเพราะฉะนั้นกลับมาตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนข้อมูลในวันนั้นไม่รู้ว่าจะมีส่วนหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยมอบหมายกับคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกเนี่ยนะฮะเป็นประธานบอร์ดคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center คือเรื่องเนี้ยประเด็นก็คือว่ามันมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นตอนนี้กระทรวงพลังงานเข้าไปตรวจสอบนะฮะคือตอนเนี้ยมันมีเรื่องนึงคือกฎหมายเราเป็นช่องว่างมากแต่คำถามคือว่าเมื่อกฎหมายมันเป็นช่องว่างแต่เทคโนโลยีมันไปไม่มันยังไปไม่สุดอ่ะกฎหมายออกมาปั๊บ1เดือนล้าหลังก็ไม่รู้ว่ากฎหมายจะช่วยไหมมันเป็นประเด็นแบบอีหลักอีเหลือกันอยู่แบบนี้คุณผู้ชมแต่ตอนเนี้ยเรื่องราวที่สามารถทำได้เร็วที่สุดคือตอนนี้นะฮะกระทรวงพลังงานเข้าตรวจสอบแล้วหลังได้รับการร้องเรียนคือเมื่อวานเนี่ยมีทางภาพของคุณชัชชาติกับคุณโอ๋ทิติพัฒน์นะฮะเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็เข้าไปดูแล้วก็บอกว่าตอนนี้เรื่องแรกเลยน้ำมันสำรอง 200,000 ลิตรตอนนี้ออกจากพื้นที่หมดแล้วผู้ประกอบการยุติการดำเนินการแล้วคือประเด็นคือถ้าเก็บน้ำมันเกิน 15,000 ลิตรต้องได้รับอนุญาตนะฮะตั้งแต่เมื่อวานและ3กันยายนกรมธุรกิจพลังงานก็เข้าแจ้งความร้องทุกข์แล้วทีเนี้ยประเด็นคือมันจะกลับมาที่คำถามว่า Data Center ไม่เอามั้ยมันเป็นผีตัวใหม่เศรษฐกิจไทยมั้ยจริงๆเนี่ยหลายส่วนอ่ะเขาก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ามอง Data Center เป็นผีนะฮะเขามอง Data Center เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม
1: ่เอาจริงมีภาคเอกชนหลายท่านนะที่แบบอยู่ในแวดวงท่านก็ออกมาพูดเรื่องนี้ตามสื่อเลยบอกว่าอยู่มาตั้งแต่แบบต้นน้ำคือมองในแง่ของประโยชน์มันก็มีเยอะนะคะ
0: ทีเนี้ยประเด็นคือส่วนใหญ่อ่ะค่อนข้างเปิดรับแต่ขออย่างเดียวคือทำตามร่องทำตามรอยทำตามกฎทำตามระเบียบได้ไหมเพราะประเด็นมันคืออย่างนี้ครับมันจะมีข้อความที่พูดต่อไปกันยาวๆอย่างเช่นเพราะก่อนหน้านี้ตัว Data Center ประเด็นแรกน้ำมันแล้วน้ำมันที่ต้องสำรองเยอะเพราะ Data Center ขาดไฟไม่ได้และในยุคนี้อะไรก็ตามขอโทษนะครับแอปธนาคารที่เราใช้แอปสตรีมมิ่งที่เรามีทั้งหมดล้วนต้องพึ่งพา Data Center ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ทำได้ตามที่เราสั่งจากมือถือจากทีวีจากแท็บเล็ตจากอะไรก็แล้วแต
1: ่
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วันนี้ที่ผมอ่านข่าวเนี่ยมันคือการดูแลแต่คำถามคือว่าแล้วในแง่ของพรรคการเมืองฝ่ายค้านเขาว่ากันยังไงเขาว่ากันยังไง
1: อีกหนึ่งทิศทางนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ก็คือในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์อย่างคุณกรจติกะวณิชคือคุณกรเนี่ยผ่าประเด็นนี้ได้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของ Data Center ที่เราเห็นกันว่าผุดเป็นดอกเห็ดคือคุณกรเนี่ยมองในมุมว่าเฮ้ยมันจะมีแบบหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่กำกับดูแลยังไงจะมีกฎหมายเฉพาะหรือไม่ประเด็นโดยรวมนะคะคุณกรก็บอกว่าอยากจะแนะรัฐบาลว่าวางแผนควบคุม Data Center เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมองในมุมของการลงทุนก็เป็นการลงทุนที่มีประโยชน์แต่ทั้ง งนี้ทั้งนั้นอย่างที่เน้นย้ำต้องมีการกำกับดูแลที่ชัดเจนค่ะโดยประเด็นนี้นะคะคุณกรจติกะวันนี้รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการเผยหลังตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลถึงนโยบายแล้วก็ท่าทีต่อการเปิดรับการลงทุน data center จากทั่วโลกคือคุณกรมองว่าประชาชนเนี่ยกำลังมีความกังวลอย่างมากนะคะกับการผุดขึ้นมาของ data center ในพื้นที่ต่างๆอย่างถนนพระราม9ที่เรารู้กันรวมไปถึงอีก1ประเด็นก็คือกรณีการสะสมน้ำมันจำนวนมากโดยไม่ได้รับอนุญาตสะท้อนถึงการบริหารจัดการของรัฐบาลที่ล่าช้าและล้าหลังเสี่ยงสร้างความเสียหายต่อประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาวรัฐบาลควรจะชี้แจงความชัดเจนอาทิใครคือหน่วยงานหลักที่จะมารับผิดชอบกำกับดูแล Data Center โดยเฉพาะผลกระทบย้อนแย้งต่อโครงสร้างพลังงานและค่าไฟฟ้าอันนี้ที่ประชาชนก็ให้ความสนใจวิกฤตการแย่งชิงทรัพยากรน้ำไหนจะปัญหามลพิษที่ไม่ได้รับการควบคุมเป็นต้นทั้งนี้คุณกรยังได้ฝากไปยังคณะกรรมการนโยบายที่มีคุณเอกนิตินิติธารประภาสเป็นประธานซึ่งก็จะมีการประชุมนัดแรกให้เร่งวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบค่ะเพื่อให้เรื่องของ Data Center การลงทุน Data Center เกิดประโยชน์สูงสุดกับระบบเศรษฐกิจไทยและที่สำคัญส่งผลกระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณกรหน่อยค่ะ
0: เชิญครับ
2: เรากำลังส่งเสริมนะครับให้มีการลงทุนในการสร้าง Data Center ที่เป็นของต่างประเทศนะครับแต่สำหรับประเทศไทยเราเองเนี่ยเรามี language model ที่เป็น AI ภาษาไทยเนี่ยนะครับอยู่เจ้าหนึ่งแต่ว่าเราอาศัยเทคโนโลยี GPU หรือชิปที่มีคุณภาพที่ค่อนข้างล้าสมัยแล้วนะครับใช้อยู่ประมาณ700กว่าตัวนะเทียบกับเป็นหลักพันตัว GPU หรือชิปที่มีระดับการพัฒนาที่สูงกว่านี้มากโดย data center ที่เป็นของต่างชาตินั่นหมายความว่าเรากำลังเปิดพื้นที่ให้ต่างชาติลงทุนใน data center ที่เป็นของเขาในขณะที่เราไม่ส่งเสริมในเรื่องของการลงทุนยกระดับศักยภาพของ data center หรือ AI model ของเราเองเลยจริงหรือและจะมีผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงทางข้อมูลของประเทศในอนาคตอย่างไรนะครับส่วนคำถามที่6นะครับคำถามต่อไปเกือบจบแล้วเนี่ยแต่เป็นคำถามที่สำคัญก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยมีมาตรการชัดเจนแล้วยังไงนะครับว่าผู้ประกอบการไทยสตาร์ทอัพ SME นะครับจะได้ประโยชน์จากการใช้
0: คือเรื่องนี้มันจะคล้ายกับอะไรรู้ไหมคุณลูกน้ำจะคล้ายกับทุนศูนย์เหรียญคือทุนศูนย์เหรียญเนี่ยเรารู้ว่าโอ้โหเราดีใจกับตัวเลขการลงทุนมากมายเลยท้ายสุดไม่ใช้ของไทยแต่เราก็ต้องยอมรับว่าด้วยช่องโหว่ในเรื่องของ FTA อาเซียนกับจีนมันมีเกิดขึ้นทีนี้ไม่รู้ว่าเรื่องนี้จะเป็นบอร์ดซ้ำสองหรือเปล่าแต่เข้าใจกันว่าคุณกรเน้นอยู่สองเรื่องนะคุณลูกน้ำคือเรื่องไฟกับเรื่องน้ำแปลกมากไฟเนี่ยท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อใช้ไฟมากขึ้นและเราใช้แก๊สธรรมชาตินี่จากคุณกรพูดนะจากในโพสต์ Facebook เลยใช้แก๊สธรรมชาติมากขึ้นกลายเป็นว่าไอ้ค่าไฟผันแปรมันจะต้องถูกมาโหลดที่ทุกคนอย่างเท่าเทียมอันนี้คุณกรก็บอกมันก็ไม่แฟร์แต่อีกเรื่องนึงมันกลับกลายเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าไฟคือเรื่องน้ำเราเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับและความหมายคือถ้าน้ำที่ใช้เนี่ยมันเป็นน้ำที่มีการบำบัดหรือใช้ออกมาไม่ดีแล้วมันลงไปสู่ในพื้นที่เกษตรกรรม
1: ค่ะ
0: เอ้าจะพูดยังไงครับเนี่ย
1: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นว่าออกมาแบบนี
1: ้
0: เคียงข่าวกันสั้นๆเข้าใจกันว่ากสทช.เนี่ยตอนนี้ในฐานะคนที่เป็นคือในบอร์ด Data Center ข้อดีคือมีกสทช.อยู่ด้วยพอมีกสทช.เนี่ยเหมือนเข้าใจกันว่าจะพูดถึงเรื่องของการจัดการน้ำและไฟแต่ในขณะเดียวกันเขาจะพูดเหมือนกันนะครับว่าต้องใช้สินค้าในประเทศอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง
1: คุณกรก็มีการแนะโดยเฉพาะการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะคะว่าอาจจะให้มีความชี้ชัดชัดเจนนะตอนนี้ก็แบบมีแซวๆคุณเอกนิติบอกว่าควบสองหมวกในส่วนของการกำกับแล้วก็การอนุมัติ
0: มันจะฟีลเหมือนว่ามันจะฟีลเหมือนถ้าคนออกข้อสอบเป็นคนทำข้อสอบเนี่ยเราก็จะตั้งคำถามกันแล้วแต่ฉันได้ฉะนั้นเฮ้ยคุณผมว่าคุณเชื่อผมไหมเดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมถือว่าภูมิใจไทยเนี่ยถือว่าเป็นไม่อยากพูดว่าหนูรองยาแต่ความหมายคือว่าไอ้เรื่องนโยบายเทคโนโลยีเนี่ยพักเนี่ยคือเปิดมาเดิมนะแต่หลังจากเนี้ยต่อไปอ่ะมันจะมีความท้าทายเพราะเทคโนโลยีมันจะไปไกลขึ้นนะ
1: ว่าฝ่ายค้านเขาจะเปิดประเด็นเพิ่มหรือเปล่า
0: คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคุณผู้ชมมันตามกันต่อนะเพราะการเมืองไทยเนี่ยบอกเลยนะเทคโนโลยีเป็นจุดพลิกผันของการเมืองไทยนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่มี AI อ่ะเราจับอะไรไม่ได้เลยนะในเรื่องความสัมพันธ์
1: อ
0: ่ะ
1: รุ่นยุคนี้ด้วยไงมันเป็นยุค AI จริง
0: ๆเสียดายเดี๋ยวผมต้องแบบใช้ไทย AI Passport หน่อยแหละ
1: ค่ะ
0: เพื่อแบบให้เขาเจนหน้านายกออกมา อะไรแบบนี้นะฮะอ่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องต่อไปสวคุณลูกน้ำครับเรามีการตั้งคำถามว่าไอ้ที่แชร์กันมาเนี่ยข้อมูลมันถูกไหมเอ้าเราจะตั้งต้นประเด็นนี้กันยังไงดีเพราะว่าเข้าใจกันว่าส่วนหนึ่งข้อมูลมันอยู่ในมือแต่ก็ไม่กล้าพูดแต่ในขณะเดียวกันบางส่วนก็บอกว่าและไอ้ที่

0: คุณพูดอ่ะข้อมูลมันถูกไหม
1: เออฝั่งนึงก็ว่าอย่างนี
0: ้
1: ฝั่งนึงก็ว่าอย่างนั้นแต่ฝั่งนี้เขาว่าอย่างนี้นอกจากคุณเปาแล้วก็มีท่านนี้แหละคุณไอติม
0: ก็นอกจากไอรอแล้วนะฮะเคียงข้างไอรอก็เป็นไอติมนะฮะแล้วก็บอกว่าไอติมวิวเมลนะฮะจากคุณอนุทินอีกทีนึง
1: แรงมาก
0: ไอติมวิวเมลเออละลายไอรอนวอนวอนเมลนะฮะเหล็กมันไม่ละลายไอติมไม่แน่ไปดูเรื่องนี้กันหน่อยคุณผู้ชมคือคุณไอติมเนี่ยเข้าไปแจ้งข้อมูลนะฮะจากทางคณะกรรมการตำรวจปมคดีหัวสวเรื่องของเรื่องเนี่ยคุณผู้ชมผมเข้าใจว่าข่าวเนี้ยคุณผู้ชมอาจจะเบื่อแล้วเพราะว่าในความเป็นจริงคือจริงๆมันหลายคนก็ตั้งคำถามว่าโหคุณไกด์คุณลูกน้ำมันเลยจุดของการตั้งคำถามนี้ไปแล้วนะแต่ถามว่าทำไมต้องกลับมาคุยในคำถามนี้อีกทีนึงเพราะข้อมูลคือพื้นฐานในการไปสาวไส้ชาวบ้านเขาไงและคำถามคือถ้าข้อมูลได้มาถูกต้องแล้วทำไมคุณต้องไปลักลอบเข้ามาอันนี้คำถามแรกแต่คำถามที่สองคือแต่ถ้าคุณได้ข้อมูลมาถูกต้องจริง
1: ค
0: ุณรู้ได้ไงว่ามันถูกต้องสองคำถามนี้นะฮ
1: ะ
0: ก็ออกมาว่าคุณไอติมก็ออกมาย้ำนะฮะว่ากลั่นกรองข้อมูลทุกครั้งเพื่อความมั่นใจก่อนนำมาเปิดเผยเรื่องนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะฮะสสไปพรรคประชาชนเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการตำรวจนะฮะกรณีข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับคดีหัวสวว่าได้ให้ความร่วมมือกับกรรมธิการอย่างเต็มที่ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับที่มาของข้อเท็จจริงและข้อมูลที่ใช้การตรวจสอบคดีคุณไอติมออกมาบอกแบบนี้นะฮะยืนยันว่าได้รับเบาะแสจากหลายช่องทางและนำมากลั่นกรองความน่าเชื่อถือก่อนประเด็นมันคือยังไงรู้ไหมคร
1: ับ
0: ไอ้ข้อมูลส่วนหนึ่งแต่ที่ผมบอกไงว่าเราอยู่ในยุคที่ AI มันช่วยจับแพะชนแกะได้ทุกอย่างและคุณอย่าลืมนะครับโอเคเราไม่รู้หรอกว่าหัวไม่หัวแต่ทั้งเส้นเงินรูปแบบการโหวตมันก็มาจากการใช้ AI ในการประมวลผลทั้งนั้นนะคุณถูกไห
1: ม
0: ไม่งั้นเขาจะไม่งั้นมันจะคำนวณผลไม่ได้หรอกเพราะถ้าใช้คนคำนวณกันตาแตกเพราะฉะนั้นทีเนี้ยมันหมายความว่านำมากันกรองก่อนนำเสนอต่อสาธารณะทั้งรูปข้อเท็จจริงและการตั้งคำถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเส้นเงินจากนักการเมืองนครสวรรค์ไปยังเจ้าที่กกต.ซึ่งภายหลังกกต.ก็ออกแถลงข่าวยืนยันแถลงการยืนยันว่าก็มีการสอบวินัยเจ้าที่อย่างร้ายแรงรวมถึงคลิปเสียงที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งบุคคลที่ถูกระบุชื่อก็ออกมายอมรับว่าเป็นเสียงของตนเองไปฟังเสียงคุณไอติมหน่อยนะฮะตอนนี้เนี่ยเข้าใกล้จุดแบบเกือบจะสุดท้ายแล้วของคดีนี้หัวสว.ไปฟังกันหน่อยฮะ
2: ผมในฐานะผู้แทนราษฎรก็มีหน้าที่ในการกันกรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆและหากข้อมูลไหนที่เรามีความมั่นใจว่ามีมูลเราก็นำเสนอต่อสาธารณะทั้งในรูปแบบของข้อเท็จจริงหรือว่าคำถามต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์ว่าข้อมูลที่ผมนำเสนอมันมีความน่าเชื่อถือเนี่ยก็คือข้อมูลแทบจะทุกครั้งหรือเรียกว่าทุกครั้งที่ผมนำเสนอต่อสาธารณะเนี่ยได้รับการยืนยันจากบุคคลหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเป็นความจริงนะครับยกตัวอย่างเช่นตอนเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเงินจากนักการเมืองหน้าเจริญไปที่เจ้าที่กกต.ก็จะเห็นว่าท้ายสุดกกต.ก็ออกมายอมรับออกแถลงการยืนยันว่าเส้นเงินดังกล่าวเป็นจริงแล้วก็มีการสอบวินัยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วยครับหรือว่าตอนที่มีการเปิดข้อมูลว่าบุคคลในคลิปเสียงที่โรงแรม B2 นั้นเป็นนายกวิทยานะครับจากหนองคายท้ายสุดเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปจริง
0: ประเด็นมันคือว่าผมไม่พูดอะไรต่อจากนี้แล้วเพราะว่าท้ายสุดทุกคนอยากรู้คำถามที่เกิดขึ้นในวันที่14ไปเลยฟ้องไห
1: ม
0: ฟ้องหมดไหมไปยกแผงไห
1: ม
0: และคนแฉจะโดนด้วยไหม
1: จันหน้าหน้า
0: ก็เป็นจันคือจันหน้าเนี่ยนะฮะจะเป็นอีเวนต์ของคุณสนธินะครับแล้วก็จันหน้าหน้าก็จะเป็นอีเวนต์ของกกต.นะครับบัตรไม่ต้องซื
1: ้อ
0: นะครับเพราะอีเวนต์นี้เรารายงานแน่นอน
1: นะคะคุณผู้ชมเปิดรอทุกจันเลยนะคะ
0: ผมนึกถึงนี้เลยอ่ะเพลงใหม่ของลิซ่าสวัสดีค่ะ อะไรแบบเนี้ยวันจันก็สวัสดีค่ะอีเวนต์หนึ่งจันหน้าหน้าก็สวัสดีค่ะอีกอีเวนต์หนึ่ง
1: ไหนไหนเมื่อครู่นี้คุณไอติมพูดถึงเรื่องของเสียงเอาอีกสักเสียงไหมก่อนจะปิดเบรกกันไป
0: ปิดไมค
1: ์ก่อนเสียงลอดไมค์อันลือลั่นนะคะMan too late ship high จริงๆอาจจะเป็นแบบภาษาอังกฤษ
0: ผมถือว่าผมแบบผมเราก็พอรู้ภาษาไทยมาอยู่บ้างแต่ผมว่าคำนี้ไม่ใช่คำไทยหรอก
1: ก็แบบ Man แบบอุทานไง
0: เขาอาจจะบอกว่า
1: too late สายเกินไป
0: เขาอาจจะบอกว่าแม่นหรือเปล่า
1: ship high
0: เรือ สูญหายไงอะไรแบบเนี้ย
1: ประมาณนั้นนะคะ
0: นะ
1: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่มีการแจ้งออกมาก็คือกรณีการปิดไมค์ก่อนละกันโดยรองประธานสภาแจ้งนะคะหลังจากปิดไมค์คุณภัทรพงศ์ส.ส.พรรคประชาชนเหตุผลจริงๆก็คือเป็นการรักษาเวลาการอภิปรายไม่เกี่ยวกับการอภิปรายพาดพิงไปยังสว.นี่คือเหตุผลของการปิดไมค์ก่อนที่จะมีเสียงลอดไมค์ออกมานั่นเองนะคะโดยเรื่องนี้คุณมลิกาจิรพันธ์วณิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ชี้แจงเหตุปิดไมค์นายภัทรพงศ์ลีลาภัทรส.ส.เชียงใหม่พรรคประชาชนระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพุทธศักราชและมีส.ส.ลงชื่อขออภิปรายไว้หลายคนทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านด้วยมีความเห็นตรงกันที่จะอภิปรายให้แล้วเสร็จภายใน2กันยายนให้เวลาในการอภิปรายคนละ5นาทีถ้าเกินก็ถูกปิดไมค์ทุกคนเป็นกติกาโดยเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องของการรักษาเวลาไม่ใช่เรื่องเนื้อหาย้ำว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้เกิดความขัดแย้งระหว่างส.ส.กับประธานสภาหรือพรรคการเมืองใดประธานมีหน้าที่ที่จะต้องควบคุมการประชุมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและข้อบังคับการประชุมก็กำหนดชัดเจนว่าสมาชิกต้องไม่ใช้คำที่ไม่สุภาพหากฝ่าฝืนข้อบังคับประธานก็จะขอให้ถอนคำพูดเพื่อรักษาความเรียบร้อยของการประชุมเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณมาริการองประธานสภาคนที่1ค่ะ
3: เราตกลงกันแล้วว่าทุกคนเท่ากันคือ5นาทีแล้วหลังจากที่มีการมีประเด็นเนี่ยไปเช็คดูได้นะคะว่าส.ส.หลายท่านพูดพาดพิงถึงสว.เพราะมันเรื่องปกติเมื่อคืนเพราะว่าสว.ไม่เห็นด้วยส่งเรื่องกลับมาดังนั้นการที่ให้พูดภายในเวลา5นาทีเนี่ยส.ส.พูดได้ไม่ได้จำกัดว่าที่บอกว่าอ้าวพอพูดพาดพิงถึงสว.แล้วไปปิดไมค์ใช่นะคะเป็นเรื่องของการรักษาเวลาก็ก่อนดังแล้วเวลานับถอยหลังที่จอมีส.ส.ต้องมีวินัยในการรักษาเวลาค
1: ่ะณวันนั้นคุณมาริกาทำหน้าที่ประธานการประชุม
0: ก็เรียกว่าก็มีสองฝั่งฝั่งหนึ่งก็บอกตื๊ดฝั่งหนึ่งก็บอกตื๊ดผมไม่พูดแล้วกันนะเพราะว่าอารมณ์คนเวลาฟังประชุมสภาเขาจะแบบดูเดือดเลือดพล่าน
1: อันนี้เราเอามาจากความเห็นชาวเน็ตนะไปส่องมาจริงๆมีทั้งฝั่งที่แบบว่า
0: อีกฝั่งหนึ่งก็โอ้โหนะ
1: ค่ะ
0: โอ้คือมันมีพาร์ทต่อด้วยนะฮะก็คือการประชุมสภาเมื่อวานนี้ก็มีดราม่าหลายครั้งคุณอภิสิทธิ์ก็ออกมาพูดถึงเรื่องของยติเพิ่มเติมนะครับแล้วก็สภาก็มีนโยบายที่จะเข้าชี้แจงแต่คุณมลิกาก็บอกว่าคุณอภิสิทธิ์ก็เสนอยติสอยติไม่สามารถพิจารณาได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ออกมาดูกันว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อไปเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้ยหลากหลายเรื่องราวเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเราจะมีข่าวในทุ่งลาเวนเดอร์ให้ได้อ่านกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาคุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายกันต่อในช่วงที่2ของข่าวร้อนสนามเป้าสักครู่เดี๋ยวครับ

0: 후시하는
1: 맛. รอแป๊บนึงเขากำลังมาส่ง
0: ตะเกียนฟูจิตะเกียนฟูจิตะเกียนฟูจิตะเกียนฟูจิ
2: อยากกินฟูชิอ่ะขอได้ไหม
3: ก็อยากกินฟูชิอ่ะ
0: ตะเกียนฟูจิตะเกียน
1: เก็บไว้ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกสรุปว่าเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โถ
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเก็ต
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมากเก็ตเปลี่ยนยกเซต

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงไปดูเรื่องราว ขออภัยนะครับไปดูเรื่องราวสำคัญนะครับท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยี AI นะครับวงการการศึกษาของไทยก็กำลังเผชิญโจทย์ที่สำคัญนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าโรงเรียนนั้นจะนำ AI ไปใช้มากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ก็คือจะทำอย่างไรครับที่ให้ผู้เรียนนั้นมีทักษะในการคิดการวิเคราะห์และเรียนรู้ด้วยตัวเองก่อนที่จะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยส่งเสริมนะครับโดยเรื่องนี้นะครับคุณประเสริฐจันทระรงทองครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเปิดเผยถึงการประชุมสัมมนาประจำปีการศึกษา2569ครั้งที่55นะครับของสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยที่จังหวัดนครราชสีมาโดยมีผู้บริหารการศึกษานะครับและก็มีนักวิชาการและก็เครือข่ายโรงเรียนร่วมสะท้อนทิศทางการเรียนรู้ในยุค AI ที่ต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการคิดของผู้เรียนระบุนะครับแม้ว่า AI จะมีบทบาทและช่วยมนุษย์ทำงานได้หลายด้านแต่ไม่สามารถทดแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดโดยเฉพาะด้านการคิดการตัดสินใจคุณธรรมและความรับผิดชอบพร้อมชื่นชมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ผ่านกระบวนการ GPASS 5 Step นะครับที่มีการนำไปใช้ในสถานศึกษาและมองเห็นโอกาสในการต่อยอดและเพิ่มโรงเรียนต้นแบบสำหรับ GPASS 5 Step นะครับคือการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนรวบรวมข้อมูลคิดวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ลงมือปฏิบัติสื่อสารและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับเพื่อให้ Active Learning ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การทำกิจกรรมในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวแต่ให้มีการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบบาทหลวงเอกรัฐหอมประทุมนะครับนายกสมาคมและเลขาธิการสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยย้ำว่าการศึกษาต้องทำให้เด็กเข้าใจคิดเป็นทำเป็นและนำไปใช้เป็นควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันด้านดร.ศักดิ์สินโรจน์สรานรมนะครับประธานกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพว.ระบุนะครับว่าการศึกษาต้องเปลี่ยนจากการถ่ายทอดและท่องจำไปสู่การสร้างกระบวนการคิดและกระบวนการเรียนรู้โดยครูนะครับทำหน้าที่ออกแบบสถานการณ์ให้เด็กตั้งคำถามค้นหาวิเคราะห์ลงมือทำและค้นพบคำตอบด้วยตนเองทิศทางดังกล่าวนะครับสะท้อนจุดสำคัญของการศึกษาในยุค AI ที่ไม่ควรมุ่งเพียงให้ผู้เรียนรู้คำตอบแต่ต้องสร้างคนที่รู้จักตั้งคำถามตรวจสอบข้อมูลคิดอย่างมีเหตุผลและนำความรู้ไปใช้ได้จริงเพื่อให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยคิดไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาคิดแทนมนุษย์ครับ
2: เพราะว่าในโลกที่เปลี่ยนแปลงนะครับในโลกที่เปลี่ยนแปลงเรื่องการจำเนี่ยเป็นเรื่องที่เด็กต้องเปลี่ยนแล้วคืออ่านหนังสือเนี่ยไม่ใช่อ่านเพื่อจำแต่อ่านเพื่อเข้าใจ Active Learning ก็คือการกระบวนการเรียนไปด้วยปฏิบัติไปด้วยนะครับลองของจริงด้วยอะไรด้วยต่างๆเนี่ยเพราะนั้นถ้าได้ทำจริงเนี่ยกับอยู่แต่ในหนังสือเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกัน
3: วันนี้เราจัดการศึกษาเนี่ยผ่านกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบนะครับผ่านกระบวนการสร้างความรู้ทุกมิตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอกระบวนการเหล่านี้ณวันนี้ที่เด็กเนี่ยสามารถสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้
4: อีกหนึ่งการศึกษานะคะแล้วก็มีบทบาทสำคัญในช่วงเวลาที่ผ่านมาเวลาเกิดภัยธรรมชาติต่างๆก็จะได้เห็นน้องๆกลุ่มนี้เนี่ยมาเป็นจิตอาสาในการซ่อมสร้างน้องๆอาชีวศึกษานั่นเองค่ะล่าสุดนะคะมีความร่วมมือที่น่าสนใจเกิดขึ้นระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพจับมือกับสน.ธรรมศาลาค่ะเปิดโครงการบริการวิชาชีพปั้นอาชีวะรุ่นใหม่จิตอาสาเสริมทักษะงานช่างลุยซ่อมรถตำรวจบริการประชาชนค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะวิทยาลัยเทคนิคขออภัยค่ะวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้ริเริ่มโครงการบริการวิชาชีพแก่สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาโดยมีดร.วิฑูรอารยพงศ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพพร้อมด้วยพันตำรวจ

0: บริหารคณาจารย์ได้นำนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพแผนกช่างไฟฟ้ากำลังและแผนกช่างเทคนิคยานยนต์มาให้บริการซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาการทำความสะอาดล้างเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานราชการตลอดจนให้บริการซ่อมบำรุงยานพาหนะกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้น 3-4 กันยายนนี้ที่สถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปฟังเสียงผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพและท่านผู้กำกับสน.ธรรมศาลากันค่ะ
1: ได้ออกปฏิบัติงานในโครงการการบริการทางวิชาชีพกับหน่วยงานราชการและก็ชุมชนสังคมวันนี้ได้มาให้บริการล้างแอร์แล้วก็ถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ให้กับสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลานะครับท้ายที่สุดกับขอบพระคุณท่านทางสถานีตำรวจนครบาลธรรมศาลาที่ได้ให้โอกาสนักเรียนนักศึกษาเราได้ออกมาฝึกประสบการณ์ในครั้งนี
2: ้ในวันนี้ผมในฐานะตัวแทนของข้าราชการตำรวจต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ทางสถาบันที่มาทำกิจกรรมนะครับสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่มาในวันนี้ก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งในเรื่องของภาคสนามนะครับในเรื่องของการลงพื้นที่ต่างๆก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการคณะอาจารย์และก็นักศึกษาในวันนี้ครับขอบคุณครับ
3: ก็กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ได้ออกมาทำจริงแล้วก็ได้ปฏิบัติงานจริงครับก็เป็นกิจกรรมที่ดีครับ
4: ไปอีกงานหนึ่งนะครับงาน Commercialized Biotech Longevity Showcase and Award นะครับที่กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.นะครับจัดขึ้นภายในงาน Vital Foods Asia 2026นะครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจที่มีการมุ่งผลักดันงานวิจัยและเทคโนโลยีในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของไทยนะครับไปสู่ในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตลาดสุขภาพระดับสากลครับโดยในเรื่องนี้นะครับดร.เภสัชกรยอดชายตั้งใจดีบริสุทธิ์เลขาธิการกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพเป็นประธานการจัดงานนะครับขณะที่ดร.เภสัชกรณัฐพสุทธิ์ภัทธิราสินสิริครับประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพนะครับกล่าวรายงานวัตถุประสงค์และคุณเกตมณีเลิศกิจจาครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดงานนะครับโดยมีผู้แทนจากภาครัฐภาคเอกชนนักวิจัยผู้ประกอบการและก็นักลงทุนเข้าร่วมนะครับภายในงานนะครับมีการนำเสนอกรณีศึกษาความสำเร็จจากหน่วยงานต่างๆนะครับอาทิศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับและก็สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลสินแพทย์พร้อมเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการต่อยอดนวัตกรรมไปสู่ธุรกิจอีกหนึ่งประเด็นสำคัญนะครับคือการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของเครือข่ายภาครัฐและเอกชนเพื่อผลักดัน Thailand FTI Biotech Alliance สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ครับและเพิ่มศักยภาพการนำผลงานไบโอเทคไทยเข้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์นอกจากนี้นะครับยังมีการมอบโล่ FTI Biotech Showcase and Awards ครับเพื่อเชิดชูหน่วยงานและบุคลากรที่มีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพพร้อมเปิดพื้นที่เชื่อมโยงนักวิจัยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐนะครับเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและผลักดันนวัตกรรมไบโอเทคของไทยสู่ตลาดโลกอย่างเป็นรูปธรรมการจัดงานครั้งนี้นะครับเป็นการมอบโอกาสและประโยชน์แก่ผู้ร่วมงานนะครับโดยเฉพาะการสร้างอีโคซิสเต็มคอนเนคชันที่เป็นการเปิดพื้นที่ให้พบปะและเชื่อมโยงเครือข่ายโดยตรงระหว่างนักวิจัยผู้ประกอบการสตาร์ทอัพนักลงทุนและหน่วยงานภาครัฐนำไปสู่ global opportunity ครับในการยกระดับไบโอเทคไทยสู่ตลาดโลกอย่างแท้จริงสะท้อนความสำเร็จได้จากภาพของผู้ประกอบการนักวิจัยและนักลงทุนนะครับและผู้สนใจในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพและสุขภาพที่เข้าร่วมงานครับ
5: ในเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีเปิดตัวนะคะให้ภาคประชาชนเนี่ยได้รับทราบเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักแต่ว่าสินค้านี่คืออาหารสินค้านี่คือเครื่องสำอางแต่ว่าไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีการแอบแฝงของเทคโนโลยีชีวภาพเนี่ยอยู่ในทุกๆอันนะคะเพราะนั้นในองค์ความรู้ของประชาชนนะคะก็จะมีประโยชน์อย่างยิ่งและเป็นการต่อยอดที่ดีนะคะ
6: ซึ่งในส่วนของทางสภาอุตสาหกรรมเราในกลุ่มของทางไบโอเทคเนี่ยเราก็มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยก็เป็นประธานในการเราเรียกว่าพัฒนาคอนซอร์เทียมหนึ่งขึ้นมาเราเรียกเป็นโปรไบโอติกคอนซอร์เทียมที่เป็นคอมเมอร์เชียลไลซ์เราจับมือกับทาง NAA Nanotech ไบโอเทคของสวทชนะครับแล้วก็จับมือกับนักวิจัยที่เป็นระดับเรียกว่าเป็นระดับแชมเปี้ยนเลยของประเทศ

0: ื่อจะมาสร้างอีโคซิสเต็มของโปรไบโอติกที่เราเรียกว่าเป็นโปรไบโอติกแบบแม่นยำ
1: ในภาคของอุตสาหกรรมเองเนี่ยไบโอเทคนะฮะอินดัสทรีคลับนะฮะของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเองก็เล็งเห็นว่านะฮะเราต้องช่วยต่อยอดนะฮะงานวิจัยพัฒนานะของประเทศไทยเนี่ยที่ค่อนข้างดีๆทั้งนั้นนะครับให้สามารถนำไปจำหน่ายได้นะฮะเพิ่มเป็นpilot scale แล้วก็ industrial scale นะครับ
2: ต่อกันที่งานดีๆของสมาคมชาวปากใต้ค่ะจัดวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ94ปีสมาคมชาวปากใต้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะมีการแถลงข่าวการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10และฟุตบอลประเพณีสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่10ด้วยค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานพิธีงานทำบุญสถาปนาครบรอบการก่อตั้ง94ปีของสมาคมชาวปากใต้ช่วงเช้ามีพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบรรพบุรุษของสมาคมจากนั้นเป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีดร.อนันต์ชูรักษ์เลขาธิการสมาคมกล่าวรายงานผลการดำเนินงานสมาคมพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมกันถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมกันนี้นายอารีไกรนราที่ปรึกษาสมาคมได้กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนสมาคมและผู้ร่วมงานค่ะโดยมีกรรมการบริหารอนุกรรมการสมาชิกสมาคมชาวปากใต้สมาคมชมรมชาวใต้ทุกองค์กรทุกเครือข่ายเยี่ยมชมการปรับปรุงอาคารและปรับภูมิทัศน์สมาคมชาวปากใต้โฉมใหม่ภายในงานนะคะยังมีขบวนแห่หมับสร้างสีสันให้กับงานอีกด้วยค่ะต่อมาพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ได้แถลงจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ตั้งแต่วันที่2ถึง11ตุลาคม2569นี้ค่ะโดยมีนายทวีศักดิ์สุทินเป็นประธานจัดงานพร้อมด้วยแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลประเพณีสมาคมชาวปากใต้ครับครั้งที่10ทับ2569มีว่าที่ร้อยตรีสิทธิพรบานทิพย์เป็นประธานจัดการแข่งขันในการจัดงานบุญศาสตร์เดือน10ครั้งที่27เพื่อแสดงถึงความกตัญญูของลูกที่มีต่อบรรพบุรุษที่พี่น้องชาวใต้ได้ยึดถือรักษาสืบสานวัฒนธรรมดั้งเดิมมาอย่างยาวนานด้วยความภาคภูมิใจและจะยังคงรักษาสืบสานต่อไปโดยในงานนะคะจะมีการทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษมีการจำหน่ายสินค้าของภาคใต้และการแสดงมากมายเปิดให้รับชมฟรีตลอดงานค่ะพลตำรวจเอกสุรเชษนะคะยังกล่าวอีกด้วยว่ามีความภูมิใจยิ่งที่สมาคมชาวปากใต้มีอายุถึง94ปีแล้วซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมคือส่งเสริมบำรุงรักษาความสามัคคีอุปการะซึ่งกันและกันระหว่างชาวปากใต้การศึกษาของชาวปากใต้ช่วยการกุศลเมื่อสมาชิกเสียชีวิตการเล่นกีฬาต่างๆและที่สำคัญยิ่งการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์สมาคมชาวปากใต้เป็นเสมือนศูนย์รวมที่หล่อหลวมความรักความสามัคคีความอุปถัมภ์เกื้อกูลกันและอบอุ่นด้วยสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกันของชาวปากใต้ให้คงอยู่อย่างยาวนานเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
3: ก็เป็นวันครบรอบวันสถาปนาสมาคมชาวปากใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นปีที่94นะครับเราตั้งมาเนี่ยรวดเร็วมากนะครับนะเกือบ100ปีแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นสมาคมที่ตั้งแรกๆเลยตั้งแต่ปีพ.ศ.2475นะจนกระทั่งวางรากฐานมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะแล้วก็เป็นแหล่งยึดเหนี่ยวเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวใต้ทั้งหมดสำหรับงานศาสตร์เดือน10ผมฝากเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะครับนะขอให้ร่วมงานกันมากๆนะครับปีนี้มีคาราบาวนะครับพี่แอดคาราบาวมาแสดงให้เราชมกันนะสนุกแน่นอนนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับในวันที่27กันยายนเช่นเดียวกันนะครับนะสมาคมชาวปากใต้เราจัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลนะชาวใต้ครับนะเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องนะชมการแข่งขันฟุตบอลก่อนที่จะมาเที่ยวงานศาสตร์เดือน10นะครับ
4: ก็จะกราบเรียนเชิญนะชาวใต้โดยเฉพาะสำคัญที่สุดนะขอให้มางานนี้มาสัมผัสถ้าทานไม่ได้กลับไปบ้านเกิดก็มาที่นี่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างให้ทานไม่ว่างานเดือน10ประเพณีและอาหารการกินโอรสบเรามีพร้อม
5: เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะฮะช่วงหน้าเนี่ยมีหลายเรื่องเลยโดยเฉพาะเรื่องของแฟนเพลงอัศนีวสันต์จะได้เยียวยากันหรือไม่อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาในข่าวร้อนสนาม

0: 고시하는
1: 맛. 라오 뺏등 거금랑 맛소.
0: 땡겐 포지. 땡겐 포지. 땡겐 포지. 땡겐 포지.
2: 약긴 포시야. 거대매.
3: 약긴 포시야.
0: 겐 포지. 땡겐.
1: เกมเมอร์ป้าให้ป้าขายฟูชิได้กำไรเยอะแล้วแบ่งให้เพื่อนกินด้วยนะ
4: ครับ
5: ข้าวเกี๊ยวกุ้งสุดคุ้มตาฟูชิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณแค่20บาทคุ้มคุ้มคุ้มคุ้มฟูชิเพื่อนซีทุกเรื่องราวไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
6: ลูกถูกรถเป็นอะไรอ่ะรอนานแล้วเนี่ย
7: ไม่รู้โธ่
8: ช่วงล่างแย่หมดแล้วนะครับความปลอดภัยในการขับขี่ก็จะลดลงชิ้นส่วนช่วงล่างรถยนต์ที่ส่งผลต่อความปลอดภัยผมมั่นใจลูกหมากเกส
9: ลูกหมากสัญชาติไทยที่ผลิตในประเทศไทยลูกหมากทุกชิ้นผลิตตามข้อกำหนดของ JIS Standard ประเทศญี่ปุ่นคือส่งต่อคุณภาพและความปลอดภัยถึงมือคุณและผู้ร่วมทาง
10: ลูกหมาก

0: สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอก
1: บริษัทไพบูลย์โปรดักต์จำกัดบริษัท KP Food จำกัดไพบูลย์ต้นคิดผลิตความอร่อย
0: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนูลองชิมขนมหวานของคนรักสุขภาพความอร่อยที่คุ้มค่ากว่า40สาขาทั่วประเทศยูฮูที่สุดของหวานเย็น
1: เปลี่ยนยกชุดลูกหมากเจ็ดให้รถคุณฟิตเหมือนใหม่อีกครั้งแกร่งเนื้อชั้นคุ้มค่าหายห่วงยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้ผมไปเจอใน Facebook นะฮะอยู่ดีๆเนี่ยพื้นเวที
2: ค่ะ
1: สุดไม่ใช่พื้นเวทีเป็นพื้นที่นั่งชม
2: เป็นโครงสร้างที่แบบยกขึ้นมา
1: แล้วผลปรากฏคอเกิดสุดเสร็จปั๊บการแสดงเหมือนต้องหยุดไปกลายเป็นว่าคุณสุภมาศนะฮะพี่พึ่งเป็นที่พึ่งของแฟนๆอัศนีวสันต์ออกมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะสั่งให้บริษัทที่จัดคอนเสิร์ตเยียวยาแฟนเพลงเหตุพื้นที่ VIP สุดจนต้องเลื่อนการแสดงออกไปเรื่องนี้คุณสุภมาศอิสระภักดีนะฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้แฟนเพลงเฮนะฮะคนจัดคอนเสิร์ตปาดเหงื่อกันแล้วนะฮะเปิดเผยถึงเพจพื้นที่นั่งยกระดับชั่วคราวในบางส่วนโซน VIP สุดตัวนะครับระหว่างคอนเสิร์ต Farewell Concert อัศนีและก็วสันต์ที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะครับเมื่อคืนวันที่2กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้จัดยุติการแสดงและเลื่อนไปเป็นวันที่9กันยายนเวลา 18:00 นโดยสั่งให้สคบนะฮะประสานบริษัทผู้จัดงานกำหนดมาตรการเยียวยาโดยผู้ถือบัตรรอบวันที่2กันยายนที่ไม่สะดวกเข้าชมในวันที่9กันยายนสามารถขอคืนค่าบัตรเต็มจำนวนหรือเลือกย้ายไปชมรอบวันที่3 5 6หรือ8กันยายน2569โดยได้ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นที่เกิดจากการเลื่อนการแสดงเช่นค่าที่พักค่าตั๋วค่าเครื่องบินค่าแท็กซี่หรือค่าเดินทางระหว่างสนามบินโรงแรมและค่าสถานที่จัดงานรวมถึงค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแผนการเดินทางผู้บริโภคสามารถรวบรวมข้อมูลมายื่นกับทางสคบเพื่อประสานผู้จัดและพิจารณาเยียวยาเป็นรายกรณีไป
2: ใช่ค่ะพอแฟนเพลงบางคนมาไกลไงมาจากใต้มาจากโอสารพัดแล้วล้นหนึ่งในผู้ประสบภัยคืออดีตนายกอุ๊งอิ๊งเออก็มีการโพสต์เพราะว่าไปดูแบบรอบวันแรกเลยไงแต่เมื่อวานราบรื่นแล้วนะคะเห็นแบบเพื่อนๆไปกันหลายคนบอกเออสนุกสนานนะคะเดี๋ยวขอให้รอบที่ดิฉันไปดูราบรื่นด้วยละกัน
1: นะครับ
2: นะคะมาต่อกันที่เหตุที่นิคมบางเพลียงสมุทรปราการนะคะกับเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นเจ็บ3นะคะเดี๋ยวไปดูภาพกันก่อนค่ะคุณผู้ชม
1: โอ้
2: นี่เลยนะคะเป็นเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นภายในโรงงานแห่งหนึ่งที่พื้นที่นิคมบางเคียงอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการค่ะตามภาพเลยค่ะคุณผู้ชมเกิดประกายไฟที่

0: ุ่นของเครื่องจักรนะคะทำให้เกิดแรงอัดระเบิดส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3รายค่ะเจ้าหน้าที่เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงหลังจากเกิดเหตุนะคะทีมดับเพลิงพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่ทันทีเบื้องต้นอย่างที่เรียนคุณผู้ชมผู้บาดเจ็บ3รายก็เลยปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนค่ะ
1: นะครับก็วันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับคาร์ลสนามเป้าฝากติดตามนะครับ Facebook YouTube TikTok คาร์ลสนามเป้านะครับแล้วก็วันนี้เราลาคุณด้วยภาพนายกรัฐมนตรีนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีกับนักตบสาวไทยวอลเลย์บอลนะครับสำหรับเช้านี้ผมและคุณรุ่นน้ำลาไปพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว9นาฬิกานะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังควบคุมตัวบุคคลเป้าหมาย3คนค่ะในพื้นที่อำเภอจะแนะพร้อมนำเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายและตรวจร่างกายตามหลักสิทธิมนุษยชนหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสสามารถควบคุมตัวบุคคลจำนวน3คนได้แก่นายซอฟียูดีนนายมะตอฮาและนายฮาซันเพื่อเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ได้บันทึกการควบคุมที่สถานีตำรวจภูธรจะแนะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457และปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมนำตัวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์จากนั้นส่งตัวไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46โดยยึดมั่นในกรอบกฎหมายและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนทางนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสความผิดปกติทางสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยได้รับการแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือว่าในช่วงวันที่7ถึง13กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาถึง19นาฬิกาเป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งคาดหมายว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำให้เตรียมพร้อมรับมือรวมถึงจัดเตรียมเครื่องมือจักรกลและทีมปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวให้พร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอกองทัพบกโดยททบ5นะคะขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยคุณผู้ชมค่ะสามารถร่วมบริจาคสิ่งของได้ที่อาคารเบญจรังสฤทธิ์ชั้นจีโดยสามารถร่วมบริจาคสิ่งของอาทิข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเวชภัณฑ์ผ้าอ้อมสำหรับเด็กผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่เพื่อความสะดวกในการขนส่งไปยังพื้นที่โดยสามารถเดินทางมาบริจาคสิ่งของได้แต่เวลา9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ0610260370อีกหนึ่งหมายเลขค่ะ0610260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมใจส่งต่อทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมการข่าวช่วงต่อไป10นาฬิกานะคะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะช่วงนี้ดิฉันชดเดียวรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี

0: ทุ่งสี่เมืองจังหวัดอุบลราชธานีตรงนี้นะคะเด็กๆกำลังปั่นจักรยานที่คล้ายจะเป็นจักรยานล้อเดียวค่ะแล้วก็น่าสนใจมากค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามเขากันว่านี่คือกิจกรรมอะไร
1: โอเคเก่งมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตรงนี้คือกำลังทำกิจกรรมอะไรกันอยู่คะ
1: กำลังฝึกล้อเดียวเพื่อที่จะว่ายเต้นรำในงานแห่เทียนพรรษา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นการออกกำลังชนิดหนึ่งนะครับ
0: ซึ่งคุณตา
1: ครับ
0: ก็เป็นคนดูแลกิจกรรมนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับกับบรรดาแม่ๆที่เป็นผู้ปกครองทั้งหลายช่วยกันนะฮะแต
0: ่
1: ว่าผมเป็นประธานชมรม
2: นี่แหละค่ะผู้ก่อตั้งและประธานชมรมจักรยานล้อเดียววัย66ปีคุณตากฤษณะชินฉัตรที่เด็กๆทุกคนเรียกกันว่าคุณตาค่ะคุณตาเป็นอดีตรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ตอนนี้มาใช้เวลาว่างหลังเกษียณที่ทุ่งสีเมืองทุกๆวันเพื่อสอนเด็กๆที่นี่ขี่จักรยานล้อเดียวค่ะ
0: แล้วจุดเริ่มต้นของกิจกรรมนี้คะเกิดจากอะไรคะ
1: ก็คือผมมาปั่นเล่นเด็กๆก็มาถามว่าเล่นอยากไหมก็เลยบอกว่าอยากเล่นไหมผมก็สอน
0: ปั่นเล่นหมายถึงว่าปั่นจักรยานล้อเดียวเล่นเนี่ยเหรอคะ
1: ครับผมปั่นเอง
0: เมื่อกี่ปีที่แล้วคะทุกที
1: เมื่อประมาณปี5960
0: ก็ไม่นานมานี้ก็เท่ากับว่าคุณตามาหัดเล่นตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคะ
1: ตอน60แต่ผมฝึก6เดือนเพราะว่างานเดิมผมนั่งโต๊ะไงฮะแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้เลย
3: ก็หกล้มหกลูกหัวแตกบ้างศอกแตกบ้างเข่าแตกบ้างเล็บฉีกบ้างเจ็บครับ6เดือนนะครับเพราะว่าเราทำงานแต่นั่งโต๊ะตลอดแล้วอายุก็มากกล้ามเนื้อมันก็ไม่มีกำลังเขาบอกว่าลุงอย่าขี่เลยลุงแก่แล้วอย่าขี่เลยมันอันตรายแต่ว่าเราก็คิดว่า

0: น่าจะเป็นก็พยายามต่อแล้วก็ในที่สุดไอ้ความเจ็บก็เป็นประสบการณ์มันก็เลยสำเร็จ
1: พูดมาขนาดนี้แล้วคุณตาช่วยเป็นครูให้ปอได้ไหมคะวันนี
0: ้ได้ครับ
1: ช่วยสอนปอเล่นหน่อยนะคะ
0: ครับทีนี้เวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกท่าจับก่อนจับอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งพาราวนะฮะทีนี้เราต้องเอาบันไดอยู่ข้างล่างสุดก่อนแล้วเอามือจับอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาที่ก้นของเราเพื่อที่จะเอาขาหนีบไว้เอาข้างขาหน้าขาหนีบไว้แล้วก็เหยียบ
1: ค่ะ
0: เหยียบแล้วก็เอามือดึงราวขึ้นดึงตัวขึ้นแล้วก็หัดนั่งลองดูสิครับ
1: ลองดู
0: ค่ะลองดู
1: เป็นคนขอลองเองนะคะพอจะลองจริงก็
0: จับแล้วก็ใส่ก้นก่อนอย่าเพิ่งเหยียบเอาเข้าที่ก้นก่อนหนีบไว้แล้วก็เอาขาเหยียบตัวตัวตั้งหลังตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็มือสองมือจับก็ได้
1: ไม่ง่าย
0: แล้วค่อยเลื่อนเลื่อนตัวไปเลื่อนมาตัวตั้งเก่งหลังไว
1: ้เสียอาการมาก
0: เก่งหลัง
2: มันจะเสียการทรงตัวตลอดเวลามันยากกว่าที่จินตนาการไว้มากๆค่ะต้องบาลานซ์ให้ดีต้องมีสติและที่สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะล้มค่ะนับถือคุณตากับน้องๆทุกคนที่เล่นได้เลยค่ะสุดยอดกันมากๆ

0: จะมาออกกำลังกายกับเพื่อนๆเพื่อนหนูคนนึงเขาอยากลองมาปั่นจักรยานล้อเดียวหนูก็เลยตามเพื่อนมาแต่ก่อนหนูจะเป็นคนนิ่งๆค่ะเรียกง่ายๆก็หญิงเนี่ยแหละค่ะพอมาเจอน้องๆน้องๆก็เล่นด้วยหนูก็เลยไปตามน้องๆเลย
1: ตอนแรกเพื่อนหนูก็ชวนมาแล้วทีนี้พอหนูมาหัดหนูก็กลัวอยู่พอหนูเป็นแล้วหนูก็ไม่ล้มหนูก็เคยล้มอยู่บางครั้งค่ะยากนิดนึงค่ะทำให้เรานิ่งบ้างเพราะหนูเป็นคนไม่นิ่งเลยค่อยๆฝึกไปเยอะมันก็ได้เองอาจจะค่อยๆเป็นค่ะ
2: ขี่เล่นอยู่คนเดียวไปมาได้เพื่อนมาขี่ด้วยอีกเพียบเลยและเด็กๆที่มาเนี่ยอายุน่าจะห่างจากคุณตาหลายรอบอยู่นะคะ
3: มาขี่ที่ทุ่งศรีเมืองบ่ายวันเสาร์ในชุดแรกนะปี59นะมีลูกศิษย์ผู้หญิงอยู่1คนลูกศิษย์ผู้ชายอยู่5คนกลายเป็นเรียกเขามาอยู่ที่ทุ่งศรีเมืองปี61ปีเดียวนี่ก็เกือบ200คนนะฮะผมก็เลยไปหาซื้อจักรยานล้อเดียวเก่าๆปรับปรุงให้มันดีแล้วก็สอนเขาเด็กประถมต้นเนี่ยกับประถมปลายนะมีความต้องการออกกำลังกายเท่านั้นเองเหนื่อยก็ดื่มน้ำหิวก็กินขนมแล้วก็ชอบให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญคือยกยอเขาก็จะอิ่มเอิบใจยิ้มอาจจะไม่เก่งชั้นยอดแต่พอผมตบมือให้แล้วผมบอกสุดยอด เขาก็จะยิ้ม
4: มีกำลังใจ
3: ปลื้มไปทั้งเย็นนั่นแหละเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวเพราะฉะนั้นความต่างวัยก็อยู่กันได้

0: วายผู้ปกครองใจดีจากชมรมจักรยานล้อเดียวมาอาสาขับรถพาคุณตาไปหาซื้อจักรยานที่ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ไปกันบ่อยไหมอะคะเดือนหนึ่ง
2: 3เดือนไปครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ3เดือน
2: ต้องรอให้ของเก่าจากญี่ปุ่นมา
1: แล้วปกติแล้วคุณแม่กับน้องนี่จะไปซื้อรถที่ช่องจอมกับคุณตาแล้วก็พ่อไหม
3: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปด้วยกัน
3: ไปด้วยกัน
1: เป็นปกติค
3: ่ะช่วยกันดูบางครั้งตัวเราไม่ว่างก็จะมีคุณแม่ท่านอื่นเข้ามาช่วย
1: ก็มีเป็นสมาคมผู้ปกครองล้อเดียวเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ

0: และนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินทางมาหา
1: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าอย่างเบาะอย่างนี้มันไม่สวยแต่ว่าก็ต้องซื้อไปปรับปรุงเพราะว่ามันขาดเบาะบางตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแกนเราจะมาใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้เราต้องไปหาแกนใส่
0: เพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแบบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการเอาไปทำให้มันดีที่สุดต่อ
1: ใช่ครับใช่ไหมคะใช่เพราะเรามีผู้ปกครองที่มีจิตอาสาที่ทำให้ฟรี
0: ค่ะก็มานั่งลือนั่งเลือกกันอย่างนี้เลย
1: ใช่ใช่ครับ
0: ค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอุบลนะคะที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะเพื่อไปชุบชีวิตน้องๆเหล่านี
1: ้ปีแรกมีสมาชิกน้อยก็หมดเงินไปประมาณ 10,000 เท่านั้นเองแต่ปี60นี่ก็หมดอยู่ประมาณ 30,000
0: มากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นเพราะว่าเด็ก22คนแล้วก็ซื้อจักรยานมาเผื่อให้เด็กฝึกอีกประมาณเกือบ20คันปีที่3นี่มาแสดงแห่เทียนพรรษาเด็กอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จักรยานเราทำให้เด็กนี่60คันเน็ตๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 300,000
0: 300,000
1: ถึงตอนนั้นก็กระเป๋าเบาเลยจ่ายบ้านเบื่อแต่ว่าเราก็คิดว่าเราคุ้มที่เด็กมีความสุขแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้วยล้อเดียว
2: พอได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณตาทั้งไปหาซื้อจักรยานกลับมาแปลงโฉมให้อย่างดีและยังคอยฝึกฝนเด็กๆอย่างเต็มที่อายุก็มากแล้วคุณตาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ
1: ความเหนื่อยก็เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งทดแทนก็คือเราเห็นเด็กได้ออกกำลังกายจำนวนมากขึ้นมันทดแทนความเหนื่อยของเราความเหนื่อยของเราเนี่ยมันคุ้มนะฮะไม่ถึงแม้ว่าจะมาทุกวันความสุขใจที่เห็นเด็กเนี่ยมีความเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสุขภาพพลานามัยแล้วก็ทั้งด้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับวัยอย่างผมนะ
3: ภูมิใจแทนเด็กๆนะคะแล้วก็ภูมิใจแทนคุณตาที่แบบว่ามีจิตใจเสียสละแล้วก็เอื้ออาทรคือให้เด็กๆมีที่พึ่ง
4: เห็นคุณตาแกเหนื่อยก็เลยอยากแบ่งเบาภาระของคุณตาก็เลยมาเป็นเรียกว่ามาช่วยฝึกสอนแล้วก็มีลูกเพิ่มขึ้นอีกหลายคนในชมรมจักรยานล้อเดียวครับ
2: ที่นี่ถนนคนเดินอุบลที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และน้องๆทีมจักรยานล้อเดียวได้ประอวดลีลาการเต้นรำบนจักรยานให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันค่ะไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เด็กๆยังได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ
1: สิ่งที่ผมพอที่จะทำได้คือสำหรับเด็กทั่วๆไปที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผมคือผมอยากจะปลูกความทรงจำที่มีความสุขกับพ่อแม่ได้จูงเขากับเพื่อนต่างโรงเรียนที่สนุกกันอยู่ที่นี่ไม่ใช่ขี่ล้อเดียวอย่างเดียวนะครับบางครั้งเขาวางล้อเดียวเขาไปตีแบดกันบางครั้งก็ไปวิ่งไล่จับกันถ้าเขาห่างจากเพื่อนออกไปคนนั้นไปอยู่โรงเรียนนั้นโรงเรียนนี้พอเขาผ่านมาในที่นี้พอเขาได้ยินเล่นล้อน่ะไม่ล้อเล่นนะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงความทรงจำเฮ้ยเขามาดูเด็กๆรุ่นใหม่ที่เต้นแบบเขาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเขามีความสุขยังไง
0: รู้สึกยังไงอะคะที่มีเด็กแบบเป็น10เป็น100คนเนี่ยที่ไม่ใช่ลูกหลานเราแท้ๆอะค่ะมาเรียกเราว่าคุณตาทุกวันนะคะ
1: ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนพิเศษผมมีหลานมากแล้วก็ไม่ใช่เขาเรียกคุณตาด้วยเป็นศัพท์ภาษาความนับถือคนแก่เฉยๆเขาเรียกคุณตาด้วยความสัมพันธ์ที่เขาพร้อมที่จะเข้ามาคุยกับผมอย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้แล้วบางทีมาต่อว่าแล้ววันนี้ทำไมมาสายจังอะไรแบบนี้หนูรอตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะ

0: การที่เขาต่อว่าอย่างนี้ก็คือเขาสนิทกับผมผมเป็นคนพิเศษใช่ไหมผมเชื่อว่ามีน้อยคนนะที่จะเป็นคนพิเศษของเด็กจำนวนเป็นร้อยเนี่ยฮะครับ
1: ตอนแรกผมมาผมก็รู้สึกอายๆครับพอคุณตามาแนะนำเพื่อนผมก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เล่นด้วยกันครับได้มาปั่นร้อยเดียวแล้วทีนี้เพื่อนก็เยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมครับ
2: คุณตาเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็รักเด็กแล้วก็สอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจักรยานแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรให้คำปรึกษากับเด็กๆได้เกือบทุกเรื่องเลยค่ะ
3: มันสนุกแล้วคุณตาก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูล้มค่ะคุณตาสอนหนูมานานแล้วหนูอยากให้คุณตาสุขภาพดีแข็งแรงตลอดค่ะ
4: หนูอยากให้คนมาเล่นจักรยานเยอะๆนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีเราจะหมดเพื่อนไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปี

0: โอ้ยกินจริงจังไปปะเนี่ย
1: เอ้าแก้วนั่งก่อนนั่งก่อน
2: เอาผลไม้มาฝากเหรออ
0: ืม
2: ต่อไปไม่ต้องเลยนะบ้านนี้ของกินไม่เคยขาด
0: เออเชื่อนี่แต่ถึงท้องก็ไม่ควรจะตามใจปากขนาดนี้ไหมแสดงว่าแม่สามีเลี้ยงดีนี่แล้วนี่ย้ายมาอยู่ด้วยกันแล้วใช่ปะ
2: อืมก็เพชรให้ย้ายมาอยู่ด้วยชั่วคราวอ่ะอยากให้แม่มาช่วยดูแลช่วงท้องแก่กับหลังคลอด
0: ก็ดีนะเราไม่ได้ทะเลาะกันใช่ปะ
2: หมายถึงเรื่องแม่ผัวลูกสะใภ้อย่างนี้เหรออืมไม่มีปัญหาก็มีคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะกันอ่ะ
0: ดีแล้วและนี่กินอะไรเป็นกะละมังขนาดนี้นะคะ
3: ต้องกินขนาดนี้แหละหนูผู้หญิงช่วงท้องอ่ะต้องกินมากเป็น2เท่า
0: สวัสดีค่ะแม่แล้วนี่ไปไหนคะเนี่ย
4: สวัสดีจ้าคุยกันไปนะเดี๋ยวจะลงไปเก็บตะไคร้ข้างบ้าน
0: อ๋อค่ะนี่แม่สามีแกนี่ยังแข็งแรงอยู่เลยนะ
2: นี่ช่วยดูแลต้นไม้ทั้งสวนเลยนะเนี่ย
0: โอ้ยเออดีแล้วนี่ว่าแต่แกเถอะกินขนาดนี้ไม่ได้นะเนี่ย
2: ฮะอ๋อหมายถึงกินเป็น2เท่าเหรอโอ้ยฉันรู้นะที่เพิ่มขึ้นก็มีแต่ผักผลไม้แล้วก็พวกโปรตีนส่วนพวกข้าวพวกแป้งอะไรพวกนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอืม
0: แหมเหมือนจะดีแต่ผลไม้ก็ต้องเลือกกินค่ะนี่โดยเฉพาะผลไม้ที่มีรสหวานมันจะทำให้แกน่ะเสี่ยงมีภาวะน้ำตาสูง
2: ขนุนเนี่ยนะ
0: ขนุนนี่แหละนี่จริงๆผลไม้ที่แกกินเนี่ยน้ำตาลเรียกพี่ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นขนุนมะม่วงสุกโชคดีนะที่ไม่มีทุเรียนด้วยของแบบนั้นน่ะนานๆกินทีพอได้แล้วก็ต้องห้ามกินเยอะด้วยโดยเฉพาะน้ำผลไม้น้ำตาลเยอะมากแกเคยอ่านฉลากบ้างปะเนี่ย
2: โหแกของชอบฉันทั้งนั้นเลยนะน่ะ
0: ฉันให้ลดไม่ได้ให้งดมันก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนี่โดยเฉพาะพวกข้าวแป้งอุ๊ยแล้วก็น้ำมะพร้าวด้วย
2: อ
0: ๋อนี่ของมีประโยชน์ฉันเอามาฝากวันนี้มีฝรั่งชมพู่แล้วก็ส้มเอ้ยแต่ก็ต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมนะ
2: ยังไงอ่ะ
0: ก็กะเอาอ่ะผลไม้เท่ากำปั้นเนี่ยนะนับเป็น1หน่วยวันนึงแกควรกินสัก2ถึง4หน่วย
2: 4หน่วยก็เท่ากับส้ม2ลูกกับฝรั่ง2ลูกใช่มั้ย
0: ใช่เก่งมากแต่นี่เป็นปริมาณต่อวันนะไม่ใช่ต่อมื้ออ
2: ยากจะร้องไห้
0: อย่าพึ่งร้องไห้ยังไม่หมดช่วง

0: มีท้องผูกด้วยใช่ไหมเพราะว่าแกต้องกินธาตุเหล็กเสริมงั้นกินผักเพิ่มเข้าไปด้วยจะได้มีกากใยเอาหน้ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกก็แค่กินของที่มีประโยชน์เลี่ยงมันลดหวานปริมาณเหมาะสมนี่ท้องไหวฉันจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ
1: ์พูดถึงเบาหวานไปตรวจครรภ์คราวหน้าพี่จูนบอกว่าจะคัดกรองเบาหวานกับดาวซินโดรมให้ด้วยนะ
0: ดีเลยงั้นวางแผนการกินซะตั้งแต่วันนี้คราวหน้าเจอพี่จูนพี่จูนจะชมแน่นอน
1: ขอบคุณจ้าคุณเพื่อนงั้นฉันขอกินส้มนี่แทนขนุนเลยได้ปะ
0: เออให้มันได้อย่างนี้สินี
2: ่ยังมีความเข้าใจผิดนะคะที่คิดว่าเมื่อตั้งครรภ์แล้วเนี่ยจะต้องรับประทานอาหารเผื่อลูกบางท่านก็รับประทานอาหารมากเป็น 2-3 เท่าเลยนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเด็กหญิงตั้งครรภ์เนี่ยโดยเฉพาะในไตรมาสที่2เป็นช่วงที่ต้องเริ่มทำน้ำหนักก็จริงๆแล้วสามารถรับประทานเพิ่มเพียงแค่300กิโลแคลอรี่ต่อวันเท่านั้นเองค่ะซึ่งวิธีที่เหมาะสมคือเลือกรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลือกรับประทานตัวแป้งที่ไม่ขัดสีนะคะทานเพิ่มขึ้นเพียงนิดเดียวเลือกทานโปรตีนที่เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นไก่ปลาหรือไข่นะคะซึ่งก็จะทำให้คุณแม่สามารถควบคุมน้ำหนักได้สามารถคลอดเด็กปกติโดยที่น้ำหนักไม่มากเกินไปช่วยให้การคลอดปลอดภัยและเด็กเจริญเติบโตสมบูรณ์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ

0: มาแล้วสวัสดีครับ
1: Good morning
0: Yes แชมป
1: ์พ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้อยู่กับกระต่ายอยู่กับพี่เจบีแล้วก็อยู่กับพี่แป๊ะค่ะ
2: ครับสวัสดีครับกระต่าย
0: แป๊ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับผม
1: โอ้แน่นอนนะเราจะเจอกันกับความสุขสนุกสนานนะคะรวมถึงแนะแนวทางวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆกับรายการเกษตรเล็กค่ะ
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าลืมติดตามรายการเกษตรเล็กด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:30 จนถึง 10:30 ชั่วโมงนี่แม่เชื่อไหมว่าเราสามารถจัดการกับปัญหาในเรื่องของการเพาะปลูกได้เยอะนะได้มีพี่แป๊ะนั่งอยู่ได้มีอาจารย์นินนั่งอยู่นะเหมือนกับมีคนที่ช่วยดูแลในเรื่องของการแก้ไขแบบอยู่โดยตรงวันนี้ถ้าพ่อจ๋าแม่จ๋ามีคำถามอะไรส่งคำถามมาได้เลยนะครับหรือว่ามีคำตอบที่แบบอยากจะบอกใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของเราไปแล้วมันมีความสูงมากๆเลยก็สามารถจะส่งคำพูดดีๆมาบอกเราได้นะจ๊ะ
1: เสียแป๊ะมีอะไรอยากจะพ
0: ู
1: ด
0: โอ้ยอูชอบคำนี้อูชอบคำนี้จัง
2: ขอบคุณครับเสียที่นี่ตาย
1: เสียแป๊ะจะ
2: นาทีนี้นาทีนี้จะต้องให้กำลังใจชาวเกษตรกร
0: ครับ
2: ทั่วประเทศ
0: ครับผม
2: นาทีนี้เพราะว่าอย่าว่าแต่เกษตรกรเลยทุกอาชีพนะครับได้รับผลกระทบกันทั้งนั้น
0: โอ้ดิ้นกันสุดๆตอนนี้
2: ใช่โดยเฉพาะบรรดาเกษตรกรเนี่ยต้องปรับตัวให้เร็วนะต้องปรับตัวให้เร็วในช่วงนี
0: ้ครับ
2: นะครับเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้ล่ะมันจะเกิดขึ้นนะครับ
0: มันอีลูตุงนังเนาะ
2: มันเกิดขึ้นมันห้ามไม่ได้
0: ใช่
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่กับความจริงนี่พูดแค่นี้ก่อนช่วงนี
1: ้ครับเราต้องทำตัวแบบเป็นกิ้งก่าเปลี่ยนสี
2: มันก็ไม่ต้อง
1: ปรับไง
2: มันต้องไม่ต้องเปลี่ยนสีก็ได
0: ้
2: ถ้าเปลี่ยนสีแล้วจะเรียกว่าคนหลายใจ
0: เปลี่ยนทำตัวเหมือนน้ำดีกว่า
2: ใช่
0: อยู่ในทุกที่ก็พอแล้ว
2: มันจะต้องเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
0: เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
2: นะครับเคยใช้มากก็อาจจะมาใช้น้อยนะเคยกินเท่านี้อาจจะลดลงอะไรมาเนี้ยแล้วก็ลองคิดให้มันแตกออกไป
0: ครับ
2: ไม่อยู่ในร่องเดิม
0: ใช่
2: คิดในร่องใหม่บ้
1: าง
2: ครับ
1: ก็อย่างโครงการนี้ก็เป็นเหมือนโครงการใหม่ๆนี่ว่าขับเคลื่อนโครงการทุเรียนดิจิทัลโครงการทุเรียนดิจิทัลจังหวัดประจวบเขาบอกว่ายกระดับเกษตรกรไทยสู่มาตรฐานสากลคนนี้นะคะนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบเขาบอกว่าเปิดเผยหลังจากเป็นประธานเปิดกิจกรรมเชิดชูเกียรติเกษตรกรภายใต้โครงการทุเรียนดิจิทัลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีนายวาริศสิริพิทยาโรจน์ผู้อำนวยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรใหม่แล้วก็มีอีกหลายทีมนะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลเอ่ยหัวหน้าสวนราชการองค์การปกครองท้องถิ่นเอ่ยผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดผู้แทนสำนักงานสภาเกษตร10จังหวัดภาคกลางคณะวิทยากรรวมถึงเกษตรกรชาวสวนทุเรียนจังหวัดประจวบก็ได้มาเข้าร่วมกับโครงการนี
0: ้
1: เขาบอกอย่างนี้ค่ะโครงการนี้สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดีป้าเนี่ยได้นำโครงการ OTOD ทุเรียนดิจิทัลมาส่งเสริมให้เกษตรกรทุเรียนในพื้นที่จังหวัดประจวบได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลทางการเกษตรในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการเพาะปลูกนะคะทุเรียนทางด้านการสนับสนุนดิจิทัลแพลตฟอร์มในระบบ IoT การจัดการระบบน้ำในสวนทุเรียนนะคะแล้วก็รวมถึงเขาบอกว่าประจวบเนี่ยมีทุเรียนป่าละอูซึ่งเป็นทุเรียนที
2: ่
1: สร้างชื่อเสียงนับว่าเป็นผลไม้ชนิดแรกของที่ของจังหวัดที่ได้รับการจดทะเบียน GI
0: ว้าว
1: จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาจุดเด่นของทุเรียนป่าละอูพี่แป๊ะเขาว่ารสหวาน
0: แซ
2: ่บ
1: เนื้อหน
2: า
1: เนียนละเอียด
2: แตกต่างจากที่อื่น
1: สีเหลืองอ่อนกลิ่นไม่แรง
2: ครับ
1: นอกจากป่าละอูแล้วก็ยังมีทุเรียนพันหมอนทองบางสะพาน
0: ครับผม
1: เขาบอกว่าอันนี้เป็นพันใหม่ที่ได้รับการจดทะเบียนรับรองสายพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตรแล้ว
0: ว้าว
1: จุดเด่นก็คือสีเหลืองทองเหมือนกันกลิ่นหอมเม็ดเล็กรสมันอมหวานเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคด้วย
0: ครับผม
1: แล้วเขาบอกว่าสำหรับโครงการทุเรียนดิจิทัลนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนภาคการผลิตทุเรียนให้มีมาตรฐาน GAP ด้วยสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เพื่อตรวจสอบว่ากระบวนการเพาะปลูกทุเรียนนั้นมีมาตรฐานที่ดีหรือเปล่าสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและผู้บริโภคอีกทั้งเกษตรกรยังสามารถต่อยอดไปสู่การส่งออกและคู่ค้าในต่างประเทศด้วยเขาบอกว่าครั้งนี้ดีเลยจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยได้มีความรู
0: ้
1: ได้ตระหนักถึงการประยุกต์ใช้อย่างที่บอกต้องมีการปรับตัวตอนนี้มันมีพวกในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเราก็ต้องรู้ให้ไวใช้ให้เป็น
0: คำนี้ดีฮะ
1: ใช่ไหมในเรื่องของการเพาะปลูกต่างๆรวมถึงโครงการนี้ก็ยังมีจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป
0: อันนี้ดี
1: สำหรับเกษตรกรที่อยากขอรับรอง GAP ด้วย
0: ดี
1: ผ่านการจดบันทึกข้อมูลด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มการใช้ระบบ IoT เพื่อบริหารจัดการน้ำในสวนทุเรียนรวมถึงให้โอกาส ใหม่ๆกับเกษตรกรสู่การส่งออกทุเรียนแล้วก็นี่เป็นการสร้างตลาดออนไลน์
3: ครับ
1: ด้วยแพลตฟอร์ม TikTok สำหรับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรได้รู้จักการค้าขายผ่านตลาดอีคอมเมิร์ซ
3: ดีโอ้นี่เรียกว่าออนไลน์ดิจิตอลเลยนะน้องตายเมื่อสักครู่อธิบายให้ฟังหน่อยว่า IoT มันคือระบบอะไร
1: มันคือระบบจัดการจัดการในเรื่องของโซเชียลที่มาสนับสนุนในเรื่องของดิจิตอลแพลตฟอร์มมันเป็นระบบที่เหมือนเขาทำมาเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้มีการจัดการด้วยเทคโนโลยีเนี่ย
3: ผ่านข้อมูล
1: มันมีการตรวจสอบมันมีการบันทึกข้อมูล ในเรื่องของการเพาะปลูกในเรื่องของการบริหารน้ำตลาดทุกอย่างในนั้นได้มีข้อมูลเป๊ะๆเท่าไหร่มันก็จะเป๊ะกว่าแมนนวล
3: มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นะครับภาครัฐเนี่ยจะต้องส่งเสริม
0: ช่วยเด้อ
3: นะครับ ในเรื่องของข้อมูล
0: ช่วยกันหน่อย
3: ข้อมูลออนไลน์ผ่านดิจิตอลแบบนี้ให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับได้รับทราบแต่คราวนี้มันก็อยู่ที่เกษตรกรเนี่ยมันจะรับข้อมูลที่ว่านี้ได้มากน้อยแค่ไหน
0: นั่นน่ะสิ
3: ใช่มั้ยครับ
0: ก็อย่างที่บอก
3: ครับผม
0: เขาไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นบางคนเป็นแค่เกษตรกรพื้นบ้าน
3: แต่ว่าลูกหลานช่วยได
0: ้เอาเนี่ยอันนี้ดี
3: ใช่มั้ยลูกหลานช่วยได้อ
0: ย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร
3: ์ครับ
0: เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยดีมาก
3: ครับผม
1: ใช่ลูกหลานช่วยแล้วก็รวมถึงทางภาคงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการให้ความรู
3: ้ครับ
0: มาลงพื้นที่บ่อย
1: ๆลงพื้นที่มันต้องทำอย่างนี้ระบบมันต้องอย่างนี้แล้วก็ที่สำคัญเราต้องไม่รวนอ่ะ
3: ดีมากน้อง
0: ต
3: าย
0: น
3: ี่มาก
0: ดี
3: มาก
1: ไม่รวน
3: เพราะว่าไอ้ระบบออนไลน์เรื่องของแบบนี้นะครับมันไม่หยุดม
1: ัน
3: พัฒนาไปเรื่อย
0: ครับ
3: นะครับของเราเนี่ยต้องมีหน้าที่ในการไปติดตามเขา
0: จ้าน
3: ะครับก็ขอบคุณนะหน่วยงานภาครัฐเนี่ยที่เอามาแบบนี้นะ
0: จ้า
3: อยากให้มีอีกเยอะ
0: ๆมีเถอะงานอย่างนี้มาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเอ้ยงานอย่างเงี้ยเป็นงานที่สามารถส่งเสริมในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการดูแลผลิตภัณฑ์ของเรานะให้กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลก
3: ใ
0: ช่มาลดต้นทุนกันหน่อยไหมช่วงนี้จัดให้เลยกับช่วงเกษตรโปรดีครับแม่เอ้ยช่วงนี้บอกเลยงานดีๆนี่หายากแต่ถ้าอยากจะลดต้นทุนในเรื่องของการเพาะปลูกทำให้งานเรามันง่ายขึ้นนะโอ้โหนี่ดินดีต้นดีนะครับตัวนี้เป็นตัวนวัตกรรม CAA ตัวนี้ผมชอบมากแม่คือเดี๋ยวบอกเซตก่อนวันนี้ได้4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่ที่บอกว่าเป็นนวัตกรรม CAA เพราะตัวนี้เขาใช้จุลินทรีย์หลากหลายสายพันธุ์เอามายัดอยู่ในขวดเดียวแม่แล้วใครที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับดินนะตัวนี้ถนัดดินเสียดินเค็มดินเปรี้ยวดินเป็นด่างดินแบบดินด่านดินแบบเหนียวใช้อะไรมาเนี่ยนะแม่ไม่เคยดีเลยโยนทั้งปุ๋ยทั้งเคมีโอ้ยผลิตผลอะไรของเราก็ไม่เคยจะสวยเอาตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินไปจัดการแม่ตัวนี้อย่างที่บอกนะแม่นะเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแม่ใช้ไปปุ๊บเขาไปสร้างระบบนิเวศเลยจัดการจุลินทรีย์ไม่ดีแล้วก็พอกพูนจุลินทรีย์ดีๆให้เยอะๆดินก็ล้วนซุยปลูกอะไรมันก็ดีรากก็เดินสะดวกกินปุ๋ยได้ที่แม่เคยโยนไปอ่ะดีนักแหละเพราะฉะนั้นวันนี้

0: ลองหรือยังถ้ายังไม่ลองเนี่ยเปิดใจเอาเดี๋ยวนี้นะเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นอย่างที่น้องต่ายบอกเราตึงราคาไว้ให้นะแม่นะราคาปกติเซตเนี้ย4ขวด4ลิตรเนี่ยมัน 2,000 กว่าแต่วันนี้เอาไปในราคาเพียงแค่999บาทย้ำนะว่า999บาทระยะเวลานะแม่นะจัดไปเลยนะก่อนที่จะหมดนะย้ำว่าโปรโมชั่นนี้โทรไปได้เลยครับ026660011 026660011ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ใครที่นะคะอยากจะโทรมาได้เบอร์นี้026660011ค่ะโอเคกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงนี้กันดีกว่าถามจริงตอบจังค่ะ
0: เบอร์นี้ป้าโทรขึ้นเร็วดีแท
1: ้ช่วงนี้ถามจริงตอบจังก็ยังอยู่ในหน้าร้อนอยู่เน
0: า
1: ะ
0: มีเงินบ่ไ
1: อ้ไม่ใช่อากาศอากาศแดดที่ร้อนจ้ายังแพ้ค่าที่ร้อนเงิน
0: โอ้โหไม่อยากจะพูดนี่ก็ดิ้นจนแบบตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชม
1: โอยพร้อมกันเลยนะพี่แฟนต้องโอยแล้ว
0: สดตอนนี้นะนั่งมองชะเง้อแล้วชะเง้ออีกเนี่ยมองไปมองมาเน
2: ี่
0: ยดิ้นทุกทาง
1: หาคนยืม
0: หาคนยืมอยากได้เงินไปใช้
2: ทุกวันนี้ไม่มีใครเขาให้ยืมหรอกแค่ตัวเขาก็ลำบากจะแย่อยู่แล้ว
0: แมน
2: แล้วก็ยืมก็ไม่ชอบจะคืนด้วยสิ
0: ใช่เอาไปแล้วเอาไปเลย
2: เรื่องของเรื่องแบบนี
0: ้ครับผม
2: แต่ว่าคุณต่ายว่าไงนะ
1: แต่ว่าน
2: ะครับเกษตรกรของเราเนี่ยนะ
0: จ้า
2: ว่าเป็นไปได้นะเราอย่าไปยืมใครเลย
0: สู้เอง
2: ครับเราสู้เองเลย
0: นั่นละ
2: ฮะมันหนึ่งมันสมองสองมือสองแขนเนี่ย
0: สู้ได
2: ้สู้ได
0: ้
2: ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู
1: ่
2: น้องต่ายเชิญ
1: สู้อย่างที่บอกว่าสู้ว่าช่วงนี้เรามีเทคนิคในการสู้ร้อน
0: หมายถึงไปดวดน้ำเหรอหรือยังไง
1: เราอ่ะคลายร้อนได้แต่พืชอ่ะ
0: เรา
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: เราก็ต้องช่วยอย่างที่บอกเนี่ยน้ำมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญแต่พี่แป๊ะเคยบอกว่ามันเยอะไปมันก
0: ็ไม่ดี
1: ถูกไหม
2: เราอธิบายให้เขาฟังเพราะว่าเราเป็นคนขายของเหมือนกัน
0: ใช
2: ่ขายต้นบลูเบอร์รี่กับแบล็คเบอร์รี
0: ่
2: เราก็บอกว่าเนี่ยใครซื้อไปรับรองได้กินเช้ากินเย็นเลย
0: จ้า
2: ปรากฏว่ามีครอบครัวนึง
0: เป็นยังไงเล่าให้ฟัง
2: นะครับซื้อไปปั๊บเนี่ยเอาไปตั้งไว้นะครับลูกก็ไปทำงาน
1: ลูกไปทำงาน
2: แม่ก็ตื่นเช้ามาไปดูครับรถครับผม
1: รถเช
2: ้
1: า
2: เที่ยงก็เดินไปดู
0: เห็นอีก
2: มันดินแห้งก็รถครับผมเย็นครับนะครับดินแห้งก็ไปรถอีกครับ
0: สามมื้อเลย
2: ตื่นเช้ามาตายครับผม
0: น้ำเยอะ
2: ลากเน่าครับผม
0: เนี่ย
1: เกินนะ
2: มันเยอะเกินไป
1: มันเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องรดน้ำให้ถูกจังหวะเขาบอกให้เน้นรดช่วงไหนเช้ามืด
0: อ๋อนี่นัดเจมเนี่ยยังไม่นอนเลยเช้ามืดแกพอดีเลย
1: ตีห้าไม่ถึงก็จวนคิดทบทวนหรือจะลาเช้าต่อดีตีห้าถึงเจ็ดโมงช่วงนี้นะเขาบอกให้ลดนะไม่ใช่ว่าเช้ากลางวันเย็นหลังอาหารไม่ดีเขาบอกว่าเพื่อให้พืชเนี่ยมีน้ำเต็มนะคะแล้วก็มีเซลล์พร้อมที่จะสู้แดดนะเลี่ยงลดตอนแดดจัดกลางวันก็ไม่ควร
0: ไม่ควรแล้ว
1: เพราะทำให้พืชสูญเสียน้ำเร็ว
2: น้ำมันช็อกนะ
1: ใช่มันช็อกน้ำแล้วก็เกิดความเครียดสะส
0: ม
1: นอกจากรดน้ำให้ถูกช่วงแล้วการคลุมดิน
0: อันนี้ผมก็เพิ่งรู้นะว่ามันต้องมีการคลุมด
2: ิน ฟาง
1: ฟางข้าวเนี่ยฟางแห้งหญ้าแห้ง
2: ใช
1: ่แม่หนูก็ทำไอ้ต้นบลูเบอร์รี่ก็เอาฟางอ
2: ่
1: ะ
0: มาปกคลุมเหรอฮะ
1: คลุมใช่ค่ะ
2: มันจะรักษาความชุ่มชื้นได้
1: ใช่อันนี้ก็งงมากแม่ดิฉันเนี่ยเอาฟางมาคลุมต้นบลูเบอร์รี่พี่แป๊ะ
2: ครับ
1: แล้วก็ช่วยเนี่ยรักษาคนต้นรักษาความชื้นน
0: ี่
1: บอกไม่ให้น้ำระเหยไปไวแล้วก็ช่วยควบคุมอุณหภูมิราก
2: ครับ
1: ให้มันเย็นอยู่เสมอให้มันเย็นนะไม่ได้ชื้นนะ
0: จ้า
1: ต่อไปเสริมพวกแคลเซียมแล้วก็โบรอน
0: อ๋ออันนี้พืชต้องการนะ
1: พ่นทางใบในช่วงอากาศร้อนนะคะเพราะพืชจะดูดซึมธาตุอาหารได้ยากแล้วก็พ่นตรงนี้ทางใบเพื่อช่วยทำให้ผนังเซลล์แข็งแรงแล้วก็ทำให้พืชสามารถออกดอกออกผลได
0: ้โอ
2: ้สูตรง่ายๆเลย
0: ยังไงฮะพี่แป๊ะ
2: ผลหมากรากไม้ที่เราปลูกเนี่ยม
0: ัน
2: ม
0: ี
2: คำพูดหนึ่งสมัยโบราณเขาบอกนะครับเขาบอกว่าต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันอยู่ใกล้มือเนี่ย มันก็จะโตไวนี่แหละฮะเนี่ยแนวทางในการพืชสู้ร้อนเนี่ย
0: เนี่ย3ข้อนี่นะ
2: มันอยู่ใกล้มือไง
0: แค่นี้เอง
2: เราเห็นก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคือถ้าปล่อยปลูกพืชให้เทวดาเลี้ยงเทวดาก็กระถีบส่ง
0: โอ้ยเขาก็เหนื่อยเป็นหนา
2: ใช่ใช่ใช
1: ่เทวดากว่าจะลดมาที
2: ใช่
1: ลดมาทีก็ท่วม
2: เทวดาบอกโอ้ยเป็นที่มันถึงเวลาเลย
0: เพราะฉะนั้น
1: แล้วก็ใส่เทคนิคเนี่ยในการแบบเหมือนใครทักแม่ดูแม่แคปเอาโทรศัพท์มือถือถ่ายไว้ก็ได้หรือถ้าจดทันก็จดว่าเนี่ยเป็นเทคนิคง่ายๆในช่วงเนี้ยทำให้พืชมันรอดยังไง
0: เชื่อไหมบางคนนี่เขารู้ยันแก่นเลยนะบางคนเกษตรกรนี่รุ่นเก่ารุ่นเดอะรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเรื่องพวกเนี้ยแกบอกว่ารู้อยู่แล้วแหละแต่บางครั้งนะมันก็ไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องพวกนี้อย่างเดียวมันมีหลายแบบที่มันทำให้บางครั้งปลูกมาแล้วมันก็ไม่ค่อยจะดีมันทำให้ชีวิตของเกษตรกรเนี่ยมันย่ำแย่ลงนะเพราะฉะนั้นแม่เอางี้เรามาจัดแจงชีวิตใหม่วันนี้เรามาลดต้นทุนในเรื่องของการเพาะปลูกกันใครที่ยังใช้ต้นทุนสูงๆอยู่แม่อันนี้เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นไป
2: คืออย่างนี้เมื่อสักครู่คุณเจบีก็พูดถูกนะ

0: ไกลผลเลย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ตัวของพี่แปะเองก็
1: แบบนี้ฮะคือสูตรเดียวเลยนะฮะสูตรเดียวเลยเราต้องดูที่ดินครับ
2: ครับผม
1: นะฮะในช่วงสมัยที่ตอนนี้มันปุ๋ยมันแพงปุ๋ยมันแพงเนี่ยนะครับแล้วเราจะไปทู่ซีใช้มันทำไม
2: นั่นน่ะสิ
1: ฮะใช้ไปก็มีแต่โอ้โหนี่จม
2: เปลืองเปลือง
1: จมฮะจมทั้งคนปลูก
2: ใช่
1: จมทั้งผลไม้เนี่ยจมดิน
0: จมเลยจม
1: จมก็จบเหมือนกันบางทีออกผลมาก็เอารถไปเททิ้ง
2: นั่นน่ะโอ้
1: จริงมันขายไม่ออกไงขายไม่ออก
2: ครับ
1: เนี่ยดูพืชของผมนะไอ้เมื่อสักครู่เนี่ยรถทุเรียนนะ
2: ผมชอบวิธีการรถของพี่แป๊ะมันดูสบาย
0: ก็ง่ายๆแบบ
1: น
0: ี้
1: เนี่ยดูชุดเกษตรกรดิ
2: ด
1: ูรออย่างเท่เลย
2: ดูดีมาก
1: เกษตรกรบ้านไหนเนี่ยใส่ชุดแบบน
2: ี้แต่งตัวขนาดนี
0: ้ใส่ชุดอย่างดีเลยเสื้อเชิ้ตยกกระแป๋งอันนึงเทศาสตร์ใช่เหรออ
1: ันนี้อะโวคาโด
2: เฮ้ยจริงเหรออ
1: ะโวคาโดที่ไปตัดออกแล้วก็ไปเสียบยอด
2: อ๋อเริ่มมีการดัดแปลง
1: ใช่ใช่ใช่คือเราต้องคิดนอกกรอบไงคุณเจบี
2: ทำไปเรื่อยๆ
1: ทำไปเรื่อยๆฮะ
2: ครับ
1: แล้วก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาใช้อย่างเดียวที่ทุเรียนทุเรียนปลูกใหม่นะครับเนี่ยก็เทแบบนี
2: ้พี่แป๊ะถามจริงไปคุเล่เอามือไปจุ่มๆมันมีเสียบมีคันมีเคร
1: ื่องไม่มี
2: เนาะ
1: คือผมเนี่ยชอบกลิ่นแบบน้ำหมักเนี่ยเราใช้ประจำเลยไอ้น้ำหมักเนี่ย
2: กลิ่นมันคล้ายๆไหม
0: กินเปรี้ยว
1: ใช่กินเปรี้ยวใช่คือมันเป็นน้ำหมักโดยเฉพาะเลย
2: น
1: ะฮะคือภาษาชาวบ้านเรียกน้ำหมักแล้วแหละ
2: นั่น
1: แหละภาษาราชการเขาเรียกว่าจุลินทรีย
2: ์นั่น
1: นะฮะนี่ฮะเนี่ยก็ใช้แบบนี
2: ้
1: นะฮะดูแลดินฮะดูดิอะโวคาโดผมเนี่ย
2: โตแล้วนะ
1: งาม
0: งามอะไรแปะชอบเปรี้ยว
2: คือตอนนี้พี่แปะเนี่ยคือขยายสวนของตัวเองออกไปเรื่อยหลังจากที่ประสบความสำเร็จนะใครที่เคยไปสวนพี่แป๊ะนะโอ้ยแซ่บทุกวัน
1: อย่าพูดดัง
2: จริงเหรอ
1: ขยาย
2: อีก
1: ขยายพื้นที่อย่าพูดดังไม่
2: เท
1: ่
2: าเด
1: ิ
2: มนั่นแหละ
0: เด
2: ี๋
0: ยวเขามายืมตังค
2: ์มันจะไม่ยืมตังค์อ่ะสิเพราะฉะนั้นเอางี้พ่อจ๋าแม่จ๋าบางคนบอกว่าเฮ้ยจะบีพี่ตายพี่แป๊ะบางครั้งมันไม่สนุกนะเพราะว่าชีวิตบางคนเนี่ยไม่ได้สวยแบบนี้ไม่ได้ผลผลิตดีแบบนี้ยังต้องหาวิธีการแก้ไขวันนี้เอางี้แม่เรามีวิธีการแก้ไขทั้งช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนและทำให้ผลผลิตของแม่งอกงามเจริญดีด้วยเอ้าไปช่วงนี้กับช่วงเกษตรโปรดีครับ
0: เอาวันนี้จัดให้เลยนะคะเป็นคู่โตไวใบดกใบเขียวผลดกใช้งานได้40ไร่นะคะ
2: ครับผม
0: ซื้อ2แถม2เซตนี้สุดคุ้มไอ้เขียวกับไอ้แดงของเรานี่แหละนะเป
2: ็
0: นกรดอะมิโนพืชนะคะแล้วก็มีพวกฟูวิกอะมิโนแอซิดด้วยนะคะซื้อ2แถม2 999บาทอะไรจะขึ้นน้ำมันจะแพงค่าสินค้าอุปโภคบริโภค
2: ไข่ไก
0: ่อะไรขึ้นก็ขึ้นไปแต่วันนี้เราไม่ขึ้น999บาทยังคงตรึงราคาไว้ตัวนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าพวกไรนาเนี่ยใบมันจะเขียวตั้งหนาสากอาจารย์นินเคยพูดไว้แล้วก็พวกแมลงมันจะไม่ลงเพราะตรงนี้มันจะมีตัวในเรื่องของช่วยทำให้ใบเนี่ยแข็งแรงไอ้พวกซิลิก้านะคะตัวนี้จะช่วยด้วยเพราะฉะนั้นฉีดได้เลยใบต้นดอกผลลำต
2: ้
0: นไม้ดอกไม้ประดับพืชไร่พืชสวนนาไร่ใช้ได้หมด999บาทยังคงตรึงราคาแล้วก็ยังคงให้ซื้อ2แถม2ก็คือ4ขวดใช้งานได้40ไร่เอาผสมกันได้เลยไม่ต้องคิดเยอะ1ต่อ1ฟ้าแดง1ฟ้าเขียว1ผสมกันเทไป1ขวดต่อ1ขวดได้หมดเลย
2: ครับผม
0: 026660011ย้ำเบอร์อีกรอบนะคะ026660011ฝาเขียวฝาแดง999บาทนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569จนถึงวันที่30เมษายน2570ค่ะ
2: มาเขาบอกให้เข้าสินค้าเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเข้าสินค้าให้ดูเลยคุณผู้ชมฮะใครที่
0: ตอนนี้พูดกันได้
1: พูดตรงเกินไป
0: ฝากพี่แป
2: ๊ะไม่ที่บอกว่าเข้าสินค้าเนี่ยเพราะว่าพ่อจ๋าแม่จ๋าบางคนใจร้อนนะบางคนเนี่ยประสบพบเจอกับการเพาะปลูกที่ไม่ประสบความสำเร็จมานานไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวก็ดีซึ่งตอนนี้ราคาข้าวก็พยุงไปได้บ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวร้อยบ้างหรือแม้กระทั่งผลไม้ช่วงนี้โอ้ยบางคนปลูกมาทิ้งพี่แป๊ะ
1: ใช่ครับ
2: ปลูกมาก็บ่ได้ขายแล้วต้นทุนกองพเนินเทินทึกต้องไปตามยืมเขาอยากลดต้นทุนบ้างขอทางแก้แบบเร็วๆก็เลยรีบเข้าสินค้าให้
0: อันนี้เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกนะนี่คือทางรอดสำหรับเกษตรกรในยุคนี้เพราะว่าอะไรก็แพงปุ๋ยเคมีมันก็แพงนะคะก็ต้องมาใช้ในเรื่องของอินทรีย์เรื่องของธรรมชาติให้มากขึ้น
1: นี่แหละครับผมลงตลอดเลย นะบอกเกษตรกรทุกคนเวลาไปสวนไปไร่เนี่ยเจอใครบอกว่าอย่าไปเครียดกับมันเพราะว่าเครียดไปมันก็ไม่มีประโยชน
2: ์มันทำมันต้องหาวิธีการแก้เนาะ
1: ต้องอยู่ในปัจจุบัน
2: นะ
1: ปัจจุบันเป็นแบบไหนมันจะไปกว่านี้ไม่ได้นะครับจะต้องเอาชนะให้ได้วันอย่างนั้นเถอะต้องเป็นการปรับตัวใช่ไหม
0: ใช่อ
1: ย่างที่บอกว่าเนี่ยฮะเราลดปุ๋ยเคมีลงได้ไหม
2: อันนี้ดี
1: เนี่ย
2: ตั้งคำถาม
1: นะเราลดกัน

0: ใช้ลงปริมาณที่เขาเคยใช้มันมากบางคนบอกว่าเฮ้ยมันต้องใช้อยู่อ้าวก็ลดลงได้ไห
1: ม
0: หนึ่งถ้าลดลงมันก็จะเซฟ
2: นี่
0: มันก็จะเซฟค่าใช้จ่ายเรานะครับแล้วเราก็มาหาเนี่ยจุลินทรีย์แบบนี้ที่มันราคาถูกเนี่ยมันธรรมชาติมากแล้วก็มีประโยชน์มากแล้วก็ปลอดภัยมากเนี่ย
1: นี่ไงฮะ
0: นี่แค่ประโยคเดียวนะปลอดภัยมากแล้วก็มีประโยชน์มากซึ่งคันเนี่ยมันคุ้มกับเงินที่ลงไปนะฮะเอาง่ายๆว่าเนี่ยเก้าคือพันหนึ่งมีทอนอ่ะ
1: ถูก
0: นะฮะแล้วก็ได้ตั้ง4ขวด
1: ถูก
0: ใช่ไหมเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
1: ไม่ต้องนำคงนำเข้าด้วยนะ
0: ถูกต้องเลยฮะเนี่ยเขาจัดมาให้เลย
2: ใช้ได้หมดอย่างเมื่อกี้ก็จะมีกระชายเน
0: า
2: ะกระชายก็ได้หรือว่าเป็นพืชไร่สวนข้าวโพดอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: เนี่ย
2: ก็ใช้ได้แต่เด็กเล็กแต่เตรียมดิน
0: อ่
2: ะจนโตเก็บฟักอะไรไปขายได้
1: คือบางคนก็ถามว่าเอ๊ะสมมติว่าตอนเนี้ยปลูกไประยะนึงแล้วโตมาระดับนึงแล้วเนี่ยสามารถใช้ได้เลยไหมบอกใช้ได้หมดเลยแม่แก้ดินแม่ก็สามารถเอาไปฉีดพ่นลงดินแบบนี้ได้เลยแม่อยากจะฉีดตอนไหนฉีดได้เลยแต่เว้นระยะนะแม่นะคือตัวแก้ดินเนี่ยแนะนำว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่เคยใช้เนี่ยถ้าต้องการความเข้มข้นเนี่ย5วันทีถึง7วันทีก็ได้แต
0: ่
1: ถ้าแม่ใช้แล้วเป็นระยะก็ประมาณสักเดือนละครั้งนะแม่นะกำลังจะดีมากๆอย่างข้าวเนี่ยใช้4รอบจบเรื่องอย่างตัว AB เนี่ยที่พี่แป๊บอกคือแกบอกว่าตัวนี้มันช่วยหมดรากก็ช่วย
0: ใช่
1: ต้นผลใบดอกไม่ต้องห่วงแม่ฉีดได้หมดเลย
0: ทั้งระบบเลย
1: ใช่แล้วบางคนถามว่าเอ้าแม่มีทั้งตัวแก้ดินแล้วก็มีทั้ง AB ผสม
0: นี่ดูภาพนี้ดูดิน
1: ี
0: ่
1: ตามน้ำไปเลย
0: เปิดน้ำเข้านาปั๊บเนี่ย
1: อันนี้คือแกกำลังเตรียมนา
0: โอ้โหเยี่ยมมาก
1: ไปย่อยต่อสร้างฟางข้าวน
0: ี
1: ่แล้วก็เนี่ย7วันเนี่ยแม่สามารถที่จะไถกลบได้เลย
0: ครับ
1: ไถเริ่มที่จะเตรียมนาได้เลยแม่เพราะฉะนั้นวันนี้ไอ้เรื่องเผาขออนุญาตพูดนะเรื่องเผานี่ยังเยอะอยู
0: ่โอ้นี่ภาพเหนือตอนนี้นี่แย่เล
1: ย
0: ครับ
2: จริงอันดับหนึ่ง
1: เห็นแล้วแบบปวดหัว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นนั้นแม่ไอ้เรื่องเผาเนี่ยแม่ลดลงนะแม่นะอย่าพยายามไปเผามันทำร้ายชั้นบรรยากาศเราแล้วก็อากาศก็ร้อน
0: มันผิดกฎหมายด้วย
1: และผิดกฎหมายด้วยแล้วที่สำคัญคือมันไม่ได้ช่วยระบบนิเวศเลยนะแม่เผาเนี่ยยิ่งทำให้นาแม่ดินแม่มีแต่เสื่อมลงเพราะฉะนั้นแม่มาใช้แก้ดินเนี่ยมันทำให้ระบบนิเวศดีดินก็ดีและที่สำคัญจุลินทรีย์เนี่ยเขาไปสร้างระบบนิเวศดินแม่มันก็ล้วนซุยปลูกนารอบหน้ามันก็ได้ตามที่ต้องการแม่อยากได้กี่เกวียนอ่ะแม่ก็ปลูกไปแล้วแม่ดูดิเวลาใช้ไปพอมันย่อยปุ๊บน่ะมันดึงง่ายแม่เอางี้นะวัดกันเลยนะเอามือแข็งๆของพ่อจ๋าแม่จ๋าเนี่ยไปดึงพวกตอซางที่มันไม่เคยโดนย่อยอ่ะโอ้ยดึงนี่มีจะบาดมือ
0: เหนียวเหนียว
1: แต่พอใช้แล้วเป็นไงพี่ต่าย
0: ย่อยสลาย
2: ย่อยสลายง่ายและที่สำคัญลดพวกข้าวดีดข้าวเด้งในนาข้าวได้อย่างดีเนี่ยเราก็ปั่นไปเพราะปั่นแค่เท่าไรแค่ลึกๆไอ้ปั่นห้ามลึกป
1: ั
2: ่นแค่ประมาณไม่เกิน
1: เกษตรกรเขาจะรู้เป็นการแค่พลิกหน้าดินขึ้นมาเฉยๆ
2: ครับเพราะว่าอาจารย์เคยเล่าว่ามีบางไร่แต่ตีไปลึก
1: โอ้ยไม่เอา
2: จะไปลึกเกินทำไมข้าวดีข้าวเด้งมันไม่หายม
1: ัน
2: ลึกเกิน
1: มันเหมือนทำให้ระบบนิเวศของข้าวดีข้าวเด้งเขายังอยู่ไงนี่ก็เป็นนาที่อาจารย์นีแล้วก็พี่แป๊ะเนี่ยไปลงพื้นที่ทุกที่นะจะบอกว่าเห็นอย่างเงี้ยแม่บางคนถามมันสวยงี้จริงๆหรือพี่แป๊ะ
0: จริงฮะจริง
1: เลยเน
0: า
1: ะ
0: อันนี้ไปเจอหลายพื้นที
1: ่ครับ
0: นะครับทั้งพื้นที่แถวภาคกลางเนี่ยสมุทรสงครามนครปฐ
1: ม
0: แถบนี้นะครับแถวอยุธยาแบบนี
1: ้จ้าๆ
0: นะครับมันเห็นแบบคาตาเลยนะคุณเจบี
1: ชอบคำนี้มันคาตามันชัดจัดเลย
0: จ้าๆเลยไปถามเกษตรกรเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดีเนาะแบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลย
1: จ้า
0: ๆเนี่ยพอใช้ปั๊บเนี่ยเปรียบเทียบกับครั้งที่ผ่านมามันแตกต่างเห็นได้ชัด
1: หน้ามือไปหลังมือ
0: แล้วก็ผมก็ถามว่าไอ้ที่มาใช้ดีต้นดีเนี่ยใครแนะนำมา
2: อ๋
0: อกับเบิ้งพ่อยายแปะนี่แหละครับ
2: เ
1: ว้าซูมืออยู่เนาะ
0: แมนครับผมเนี่ยก็ดูนะฮะดูจากทีวีนี่แหละแล้วก็เวลาสั่งซื้อก็สั่งซื้อจากทีวีม
2: ัน
0: จะได้จำนวนมากกว่าน ี่นะครับมันคุ้มกว่าย ุคนี้นะครับเนี่ยเงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์ของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวันจะใช้จ่ายไปเนี่ยมันมีความหมายมาก
1: จ้
0: าๆ10บาท20บาทเนี่ยโอ้ไม่มีความหมายมากนะครับทีนี้ถ้าเราจ่ายไปเนี่ยพันหนึ่งมีทอนนี่นะผลที่เราได้รับการตอบรับกลับมาเนี่ยโอ้โหนะเกษตรกรเนี่ยใช่นะผมเห็นดวงตาเขายิ้มน้องตายนะครับเขายิ้มผ่านลูกตาเนี่ย
1: เรา
0: ก็มีความภาคภูมิใจกับเขา
1: แม่มันรู้สึกฟิลมันดีเนาะ
0: ใช่
1: ชีวิตของเกษตรกรที่บางคนเนี่ยเหนื่อยตรากตรำมานานไม่เคยจะได้เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สักที
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยนะฮะลองเจียดเงินของท่านที่เคยซื้อปุ๋ยเคมี
1: มา
0: เอามาส่วนนึงก่อน
1: จ้าจ้าน
0: ะครับมาใช้ไอ้ดินดีต้นดีเนี่ย
1: ครับ
0: นะครับไอ้ฝาสีเขียวฝาสีแดงนี่แหละเอามาใช้ก่อนนะครับท่านที่เคยซื้อปุ๋ยกระสอบหนึ่งแล้วโอ้โหมันพันกว่า
2: จ้า
0: บางทีพันสามพันสี่นะเจียดมาเนี่ยครับพันเดียว
1: มีทอนด้วย
0: มีทอนมีทอนแล้วก็ไปใช้เนี่ยนะฮะพืชพันธุ์ทุกชนิดนะครับท
2: ั้
0: งข้าวพืชสวนพืชนาพืชไร่แม้แต่ทุเรียนเนี่ย
1: เนี่ย
0: นะครับก็ใช
1: ้โอ้ย
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังตัดทุเรียน
1: อ๋อเอาช่วงนี้ใช่ไหมพี่แป๊ะ
0: ผมไม่อยากจะบอก
1: ว่าบอกสักนิดเถอะ
0: บอกว่าผมได้ใช้ดินดีต้นดี
1: เอ้าเนี่ยสุดเด็ด
0: แล้วปรากฏว่าปีนี้ผลผลิตเนี่ยเนื้อเนี่ยมันเต่งเออเนี่ยภูนี่ใหญ
2: ่ไม่เช
1: ื่อฮะแล้วร่วงเยอะไหม
0: น้องตายไม่เชื่อ
1: ลดอาการหลุดร่วง
0: จนกว่าจะได้กิน
2: ไม่เชื่อ
1: ขั้วเหนียวไหมพี่แป๊ะ
0: ขั้วเหนียว
1: ขั้วเหนียวนะ
0: บังเอิญเนี่ยปีนี้พายุก็ไม่เข้าเท่าไหร
1: ่โอ้ดีใจด้วย
0: ไอช่วงแรกมาก็ทำให้ขั้วสะบัดสะบัดสะบัดสะบัด
1: ดีบ้างนะ

0: แต่ว่าก็ยังเหนียวอยู
1: ่
0: อันมันเหนียวนี่ก็เพราะว่าใช่ไหมมันมาจากดินนะ
1: ครับผม
0: บำรุงตั้งแต่ดินต้นผลดอกเลยนะครับเนี่ยก็เป็นแบบที่เห็นเนี่ย
2: เห็นไหมเพราะฉะนั้นแม่ตอนนี้แม่ปลูกอะไรอยู่แม่ไม่ต้องคิดมากเด้อชีวิตคนเราเข้าใจได้มันมีปัญหาทุกที่แหละในเรื่องของการเพาะปลูกแม่ตัดสินใจลองใหม่เจียดเงินนิดเดียวแม่วันนี้อยากให้แม่ลองคิดดูว่าถ้าจะเจียดมาซื้อดินดีต้นดีทั้งแก้ดินทั้งตัว AB เนี่ยมันจะเป็นยังไงอย่างที่พี่แป๊ะบอกพี่แป๊ะถือว่าเป็นเกษตรกรตัวยุงแล้วกันที่รู้คิดรู้ค้นมาตลอดแล้วทำให้ตัวเองเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นระดับที่เอ้ยผมเชื่อว่าใครเจอพี่แป๊ะเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าอุ๊ยคนเนี้ยเกษตรเก่ง
0: นี่นี่สวนทุเรียนผม
2: โอ้ยงามแท
0: ้
2: ได้กินบ่อปีนี
0: ้ได้กินได้กินได้กินได้กินนะฮะอยู่ที่ท่าใหม่น่ะจันทบุรีอันนี้จุดเนี่ยคนทำงานอยู่เนี่ยเอาไปให้ใส่เลยใช้เลยแบบเนี้ย
3: ใช้เลย
0: 5วันพ่นที5วันพ่นที
2: นี่ง่ายๆเองนะฮะ
0: ครับ
2: ถามว่าโดนใบบ้างอ่ะสมมติแก้ดินไปโดนใบบ้าง
0: ไม่เป็นไร
2: เป็นไร
0: ผมไม่เป็นไร
2: แม่ก็ตักน้ำราดก็ได้หรือจะฉีดน้ำเปล่าก็ได้อ
0: ย่าว่าจะต้นไม้เลยโดนตัวคนก็ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
0: เนี่ยดูดิถุงมือไม่ต้องใช
2: ้นี่แบบดีแท้ๆ
3: ไม่ต้องกลัวจะมีสิ่งสะสมตกค้างในร่างกายไม่ต้อง
0: แต
3: ่
0: ผมชอบกลิ่นนะ
2: กลิ่นเขา
0: ชอบกลิ่น
3: ไหนบอกแล้วแปะชอบเปรี้ยว
0: กลิ่นเปรี้ยวๆมันชอบแปะชอบเปรี้ยว
2: สลิดมันถูกกัน
0: ใช่ใช่ใช่
2: แล้วดูผลสลิดนี
0: ้เพราะว่าเราอยู่กับไอ้กลิ่นแบบนี้มาตลอดในสวนเนี่ยไล่เราเนี่ยอยู่
3: มันก็จะเป็นกลิ่นแบบน้ำหมัก
0: ใช่ใช่ใช่คล้ายกลิ่นตัวเราเนี่ยแหละ
2: แต่สุดท้ายมึงมาเจอกลิ่นที่ใช่แล้วนะอย่าเปลี่ยนกลิ่นนะใช่ไหมนะเจมใช่เพราะฉะนั้นแม่วันนี้แม่ไม่ต้องเปลี่ยนกลิ่นแม่ใช้กลิ่นเดียวแม่อยู่ยาวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่กำลังกังวลว่าแม่พอดูพี่แป๊ะแล้วจะตัดสินใจสักรอบนึงดีไหมแม่ไม่ต้องตัดสินใจแม่ลุยเลยทำได้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครอยากได้โปรรอบนี้รอบสุดท้ายของวันนี้นะแม่นะไปเลยฮะเกษตรโปรดีครับนะเจมกลิ่นมันดีนะโอเคเพราะฉะนั้นฮะ
0: เดี๋ยวก่อนเจมไม่เป็นใคร
2: คนดูก็งงแต่รู้แค่ว่าเขาชอบเปลี่ยนกลิ่นอย่าไปเปลี่ยนแม่เพราะว่าถ้าของดีอยู่แล้วกลิ่นดีอยู่แล้วแม่มันสามารถลดต้นทุนในเรื่องของการเพาะปลูกได้จริงๆแล้วกลิ่นของดินดีต้นดีสูตรแก้ดินตัวนี้กลิ่นดีเป็นนวัตกรรม CA ครับเป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติแม่ที่สามารถดูแลในเรื่องของการปลูกแม่ได้ตัวนี้แม่ไปใส่น้ำจอดตามน้ำก็ได้ปล่อยลงนาก็ได้แม่สามารถเตรียมแปลงนาได้เลยนะ7วันตีเทือกได้เลยนะครับดีนะยศลดต่อสร้างฟางข้าวได้นะครับและที่สำคัญนะแม่นะตัวนี้ช่วยในเรื่องของการปรับสภาพดินดินแม่มีปัญหาอะไรมาบ้างเปรี้ยวหรือเปล่าเค็มไหมดินมันด่างไหมดินมันเป็นกรดหรือเปล่าดินค่า PS เป็นกลางไหมดินมันดานดินมันเหนียวไหมถ้าดินเป็นแบบนี้แม่ดินมันแก้ยากแล้วมันดูแลยากแล้วมันปลูกอะไรก็ไม่ดีแล้วเราสามารถพลิกวิกฤตดินให้ดินกลับมาปลูกอะไรก็ดีกับตัวดินดีต้นดีสูตรแก้ดินนะครับย้ำว่า4ขวด4ลิตรใช้งานได้40ไร่แม่ราคา 2,000 กว่าจริงๆผมเชื่อว่าแม่ก็ซื้อแต่วันนี้999บาทกดไปเลยครับ026660011ครับ
3: แล้วยังมีอีกสูตรกับดินดีต้นดีนะคะที่เป็นสูตร A สูตร B นะคะเซตนี้เป็นชุดคู่โตไวแข็งแรงใบเขียวผลดกนะคะทำให้ต้นเจริญงอกงามนะคะได้น้ำเยอะแป้งเยอะด้วยน้ำหนักเยอะนะคะตัวนี้มีกรดอะมิโนแล้วก็มีสารอาหารจำเป็นต่อพืชด้วยวันนี้ซื้อ2แถม2 999บาทเซตนี้นะคะเอาไปดูแลพืชของคุณให้แข็งแรงด้วยแล้วตัวนี้มีซิลิก้าด้วยช่วยลดในเรื่องของการกัดแทะของแมลงศัตรูพืชด้วยค่ะคุ้มมากเลย999บาทแม่ไม่ว่าอะไรจะขึ้นแต่วันนี้ดินดีต้นดีของเราทั้งหมดทั้ง3สูตรไม่ขึ้นว่าจะเป็นสูตรแก้ดินหร
2: ือ
3: ว่าจะเป็นสูตร A สูตร B ฝาเขียวฝาแดงทั้งหมดเนี่ยใช้ร่วมกันได้ผสมใส่น้ำแล้วก็ฉีดพ่นลงดินได้เลย999บาทค่ะ026660011026660011ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1เมษายน2569จนถึง30เมษายน2570ค่ะ
2: เอาละจ้าก
3: ลับมาช่วงนี้พี่แป๊ะจ๋าฝาก
0: ค
3: ุณผู้ชมนิดนึงจ้า
0: อยากจะฝากเกษตรกร
2: ครับ
0: ครับที่รักทุกท่านนะฮะนะฮะลองมาพิสูจน์กันดูตามที่ผมพูดเจบีพูดน้องต่ายพูดนะครับว่าเรามาลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง
2: จ้าน
0: ะครับครึ่งนึงก่อนนะครับแล้วใช้นะครับแบบดินดีต้นดีแทนเข้าไป
2: นะ
0: นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าไอ้สิ่งที่พูดทั้งหมดเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม
2: ่
0: แต่ว่าที่ผ่านมาผมพิสูจน์แล้วไปพบเกษตรกรหลายจังหวัดมาก็พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริง
2: ๆครับ
0: แล้วก็ประหยัดได้จริงๆครับท่านผู้ชมนะ
2: ครับเพราะฉะนั้นพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้ได้ความรู้จากพี่แป๊ะได้วิธีการแก้ไขจากตัวผลิตภัณฑ์ไปแล้วแม่ก็อย่าลืมไปทดลองกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการเกษตรเล็กด้วยนะแม่นะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 10:00 นวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วลาไปก่อนเจอกันรอบหน้าสวัสดีครับ
3: สว
0: ัสดีครับ

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น. ทางททบ. 5

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว10นาฬิกานะคะกกต.ค่ะมีมตินะคะดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ28คนปรมที่รู้อยู่แล้วว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังยินยอมให้พรรคเสนอชื่อค่ะสำนักงานกกต.นะคะออกเอกสารชี้แจงประเด็นการพิจารณากรณีการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจำนวน28คนในจำนวนนี้ไม่มีผู้ใดเป็นส.ส.อยู่ในขณะนี้โดยกกต.ระบุว่าบุคคลทั้ง28คนรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังได้ทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามที่สำนักงานกกต.เสนอสำหรับความผิดดังกล่าวกำหนดว่าผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังสมัครรับเลือกตั้งหรือว่ายินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดกองทัพบกโดยมณฑลทหารบกที่38มอบหมายให้จิตอาสาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน4ครอบครัวประกอบด้วยผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการทางการเคลื่อนไหวในพื้นที่ตำบลริมอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ผ่านมาโดยได้มอบถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคข้าวสารและยารักษาโรคเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ไปปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประกาศเตือนว่าจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไปจนถึงวันจันทร์หน้าโดยเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและเหตุดินถล่มและได้ร้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางการอย่างใกล้ชิดโดยในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาปริมาณฝนสะสมในเมืองอาจิกาซาวะจังหวัดอาโอมอริทางตอนเหนือของญี่ปุ่นสูงถึง 318.5 มิลลิเมตรซึ่งคิดเป็นประมาณ2เท่าของปริมาณฝนเฉลี่ยตลอดทั้งเดือนกันยายนในพื้นที่ดังกล่าวและขณะนี้ค่ะบางพื้นที่ของญี่ปุ่นอยู่ภายใต้การประกาศเตือนภัยดินถล่มระดับ4โดยขอให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักเฝ้าระวังดินถล่มน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและอาจจะเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นอีก

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
2: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมข่าวช่วงต่อไปในเที่ยงวันทันข่าว 11:30 นะคะรับชมช่อง 5 กฎหมายเลข 5 ค่ะช่วงนี้ดิฉันจดิรสสมบุญต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย New X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต The All Electric Mazda 6e
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมทอมมี่ธีรธรรมธรรมศรีขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อหมดรถยนต์ครับจากสัปดาห์ที่แล้วครับผมบอกไว้แล้วว่าสัปดาห์นี้ผมจะพาทุกท่านไปรีวิว Mazda 6e รถยนต์ไฟฟ้า 100% คันแรกของ Mazda ที่ขายที่ประเทศไทยครับเดี๋ยวเราไปตามกันในช่วงรถเขาเราขับแต่แน่นอนครับตามสูตรรายการของเราเราไปตามข่าวสารในแวดวงยานยนต์ประจำสัปดาห์นี้กันก่อนเลยครับ
0: ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมยานยนต์และการแข่งขันด้านราคาที่รุนแรงคุณทีเพิ่มพงพันธ์ประธานบริหาร Mazda เซลล์ประเทศไทยได้เปิดเผยถึงเป้าหมายของการขับเคลื่อนแบรนด์ Mazda ในประเทศไทย4ข้อหลักคือ 1. เดินหน้าด้วย Multi Solution Strategy นำเสนอทางเลือกที่หลากหลายตั้งแต่เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูง Hybrid PHEV ไปจนถึง BEVเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะกับการใช้งานและไลฟ์สไตล์ของตัวเองพร้อมเดินหน้าไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้อย่างสมเหตุสมผลทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและความคุ้มค่าของผู้บริโภค 2. ให้ความสำคัญกับ Total Cost of Ownership และประสบการณ์ตลอดการเป็นเจ้าของรถตั้งแต่คุณภาพการบริการความพร้อมของอะไหล่ไปจนถึงการรักษามูลค่าของรถในระยะยาวเพราะความไว้วางใจไม่ได้สร้างจากส่วนลดในวันที่ซื้อรถเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความคุ้มค่าและการดูแลที่ลูกค้าได้รับตลอดระยะเวลาที่เป็นเจ้าของ Mazda 3. นำ Data และเทคโนโลยีดิจิทัลมาประสานกับแนวคิดโอโมเตนาชิเพื่อให้เข้าใจและดูแลลูกค้าแต่ละคนได้ดีขึ้นตั้งแต่วันที่เริ่มสนใจรถทดลองขับซื้อรถไปจนถึงการบำรุงรักษาและบริการหลังการขายเป้าหมายคือทำให้ Customer Experience มีความต่อเนื่องเป็นส่วนตัวและสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตลอดการใช้งานและ 4. ต่อยอดบทบาทประเทศไทยในฐานะฐานการผลิตยานยนต์ที่แข็งแกร่งพัฒนาฐานการผลิตในประเทศไทยให้รองรับรถยนต์และเทคโนโลยีใหม่ๆพร้อมต่อยอด Local Supply Chain รวมถึงพัฒนาศักยภาพของวิศวกรช่างเทคนิคและบุคลากรไทยผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นเพื่อให้พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมและนี่คือทิศทางที่ CEO และทีม Mazda ตั้งใจจะเดินไปด้วยกันบริษัท Honda Automobile ประเทศไทยจำกัดเดินหน้าตอกย้ำ DNA แห่งความสปอร์ตภายในงานบางกอกออโต้ซาลอน2026ครั้งแรกกับการเปิดตัวแบรนด์ HRC สู่ตลาดประเทศไทยอย่างเป็นทางการพร้อมถ่ายทอดแนวคิดและแรงบันดาลใจจากเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกต่อยอดสู่ประสบการณ์การขับขี่ที่เร้าใจตามแบบฉบับ Racing DNA สำหรับผู้ใช้รถในชีวิตประจำวันผ่านไฮไลท์การจัดแสดงรถยนต์4รุ่น4สไตล์ที่ได้รับการตกแต่งภายใต้คอนเซ็ปต์สุดยูนิคจาก HRC Concept ที่ประสานทั้งสมรรถนะดีไซน์และคาแรคเตอร์การขับขี่ไว้อย่างลงตัวสะท้อนอีกมิติของความสปอร์ตที่เข้าถึงได้และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

0: มินิประเทศไทยเผยโฉมครอสโอเวอร์ไฟฟ้ารุ่นพิเศษมินิ X-Man SE JCW Collection โดยจะถูกวางจำหน่ายในไทยเพียง30คันเท่านั้นขับสนุกในสไตล์มินิด้วยพลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าที่ให้กำลังสูงสุด218แรงม้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนความจุ 54.2 กิโลวัตต์ชั่วโมงให้ระยะทางขับขี่สูงสุด405กิโลเมตรราคาจำหน่าย 2,99,000 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและแพ็กเกจ MSI Standard Ford ประเทศไทยจัดแคมเปญช่วยเหลือลูกค้า Ford ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือของประเทศไทยมอบส่วนลดค่าอะไหล่และน้ำมันหล่อลื่น 40% พร้อมบริการตรวจสภาพรถยนต์ทั่วไปฟรี30รายการโดยลูกค้าสามารถนำรถเข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการ Ford ทั่วประเทศหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ Ford Ford Call Center โทร1383ทีมมิตซูบิชิแรลลี่อาร์ตประสบความสำเร็จอีกครั้งในการแข่งขันเอเชียครอสคันทรีแรลลี่2026หรือ AXCR 2026หลังมิตซูบิชิไตรตันหมายเลข106ของคัตสึฮิโกะทาคุจิและผู้นำทางทากาฮิโรยาสุอิคว้าแชมป์ประเภทโอเวอร์ออลพร้อมส่งให้ทีมรักษาแชมป์รายการนี้ได้เป็นปีที่2ติดต่อกันชัยชนะครั้งนี้ยังสร้างประวัติศาสตร์ให้กับการแข่งขันเพราะทาคุจิและยาสุอิกลายเป็นคู่หูนักแข่งและผู้นำทางชาวญี่ปุ่นคู่แรกที่สามารถคว้าแชมป์โอเวอร์ออลของ AXCR ได้สำเร็จเส้นทางปีนี้ถือว่าโหดไม่น้อยเพราะนักแข่งต้องเจอทั้งป่าพื้นที่เกษตรกรรมทางหินลำธารโคลนลึกรวมถึงสภาพอากาศร้อนชื้นในประเทศไทยเรียกว่าไม่ได้ทดสอบเพียงความเร็วแต่รวมถึงความทนทานของรถการนำทางและการตัดสินใจของนักแข่งตลอดการแข่งขันกว่า 2,100 กิโลเมตร
1: จากที่ได้ลองใช้งาน Mazda 6e คันนี้สรุปเป็นรถที่ดีไหมวันนี้ผมมีโอกาสได้ทดลองใช้งานแล้วก็ทดลองขับแล้วก็ทดลองนั่งครับเริ่มจากกรุงเทพมาที่นครนายกแล้วก็มาที่ประจีบุรีแล้วก็มาที่เขาใหญ่แล้วก็จากเขาใหญ่ก็คือขับกลับมากรุงเทพครับรวมระยะนะครับอยู่ที่ประมาณ350กิโลเมตรครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันว่าเป็นรถที่ดีหรือไม่ถ้าถามมุมมองส่วนตัวผมอะสำหรับรถคันนี้มันตอบโจทย์คนในกลุ่มไหนอย่างแรกเลยคือถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่ชอบรถยนต์ Mazda อยู่แล้วแต่ว่าอยากจะได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันนี้ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยแต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วคือถ้าคุณดูบอดี้ของเขาภายนอกอะแล้วก็ภายในอะคือเฟรมโครงสร้างต่างๆครับมันมีความหนามันมีความหนักแน่นมันมีความใหญ่ที่มี DNA Mazda อยู่เหมือนเดิมแต่ว่าใหญ่กว่าเมื่อคุณเทียบกับ Mazda คันอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันแต่ที่สำคัญคือภายในของตัว Mazda 6e คันนี้คือกว้างมากยิ่งขึ้นดูโปร่งมากยิ่งขึ้นคือถ้าคุณไปอ้างอิงในกลุ่มซีดานของ Mazda ที่เราคุ้นเคยกันเอาหลักๆแล้วกันคือตัว Mazda 3คือเขาจะพูดกันว่าแถวที่2อ่ะมันจะไม่ค่อยกว้างมันจะแคบแต่ว่าคันนี้คุณมาลองนั่งคุณแค่ดูด้วยตาเปล่าก็ได้ครับจะเป็นจากวิดีโอจะเป็นจากภาพนิ่งก็ได้คือคุณจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยแปลว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่กำลังหารถซีดานของ Mazda อยู่คันหนึ่งแต่อาจจะติดขัดในเรื่องของพื้นที่คันนี้ถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่ตอบโจทย์เลยและในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการซีดานแต่นอกเหนือจากพื้นที่แล้วอ่ะคุณต้องการความล้ำเทคโนโลยีระบบต่างๆที่มีให้ครบแล้วอ่ะเฮ้ย Mazda 6e คันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยถึงแม้แพลตฟอร์มโครงสร้างจะมาจากฉางอันเอาไปเป๊กเลยก็คือจะเป็นตัว D-Power L07 แต่ว่าเขาจะมีการปรับชิ้นส่วนมีการ modify ให้มี DNA ของ Mazda ครบหมดเลยแปลว่าถึงแม้เขาจะมาจากฉางอันก็ตามแต่พอคุณได้ลองใช้งานคุณได้ลองขับแล้วทุกอย่างมันจะเป็น DNA เป็นสไตล์ของ Mazda นอกเหนือจากการขับนอกเหนือจากการใช้งานคุณดูการออกแบบของคันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างและโดยเฉพาะด้านท้ายผมชอบมากๆเลยถึงแม้มันจะมาจาก D-Power L07 ก็ตามแต่ว่าคุณดูได้เลยว่าคุณเอามาเปรียบเทียบจอดก็ได้เลยคุณจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเลยถ้าผมไม่ได้พูดว่าอันนี้มันมาจาก D-Power L07 จริงๆคุณก็ไม่รู้หรอกว่ามาจากฝั่งฉางอันนั่นเองครับก็แปลว่า DNA คาแรคเตอร์ของคันนี้มันมีความเป็น Mazda 100% เลยสำหรับคันนี้จะมีให้เลือกอยู่2รุ่นครับ ตัวเริ่มต้นนะคือตัวพรีเมียมราคาอยู่ที่ 1,169,000 บาทและตัวท็อปสุดคือตัว Exclusive อยู่ที่ 1,199,000 บาทแตกต่างกันอยู่ที่ 30,000 บาทจริงๆอ่ะถ้าคุณเปรียบเทียบในแง่ของออปชั่นระยะที่สามารถวิ่งได้พละกำลังหน้าตาทุกอย่างเลยคือจะเหมือนกันจุดที่แตกต่างกันใน 30,000 บาทนี้ก็คือในเรื่องของวัสดุและโทนภายในถ้าคุณต้องการโทนภายในที่เป็นสีดำคุณจะต้องเลือกตัวพรีเมียมเท่านั้นเลยซึ่งวัสดุมันจะแตกต่างกันแต่ถ้าคุณต้องการที่เป็นสีน้ำตาลก็คือจะต้องดูตัวท็อปซึ่งวัสดุก็จะแตกต่างกันเช่นเดียวกันแค่นั้นเลยนอกเหนือจากนั้นคือสเปคเหมือนกันหมดเลยครับส่วนระยะที่คันนี้สามารถวิ่งได้ถ้าคุณเอาตัวเลขทางการของ Mazdaเลยคือจะอยู่ที่560กิโลเมตรต่อ1การชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ซึ่งมันก็จะล้อกับตรงหน้าจอตอนที่เริ่มขับเลยก่อนที่ผมจะเริ่มเดินทางตรงหน้าจอก็คืออยู่ที่ 100% เช่นเดียวกันและระยะที่เขาเขียนไว้ก็อยู่ที่560กิโลเมตรเช่นเดียวกันซึ่งการทดสอบครั้งนี้อย่างที่บอกไว้คือเดินทางไปหลากหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นนครนายกประจีนบุรีเขาใหญ่แล้วก็ขับกลับกรุงเทพซึ่งระยะรวมอยู่ที่ประมาณ365กิโลเมตรพอมาถึงจุดหมายปลายทางแบตเตอรี่จะเหลืออยู่ที่ 32% แล้วก็ระยะที่สามารถวิ่งได้อยู่ที่177กิโลเมตรซึ่งถ้าดูระยะแล้วก็พลังงานแบตเตอรี่ที่หายไปก็คือจะอยู่ที่383กิโลเมตรซึ่งก็ใกล้เคียงกับระยะทางที่ผมเดินทางแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ20กิโลเมตรเองแต่อันนี้ก็ต้องคำนึงในเรื่องของการเดินทางด้วยพบว่าเราใช้ความเร็วประมาณหนึ่งจะไม่ได้เน้นประหยัดแล้วก็มีการขับขึ้นเขาอย่างที่บอกไว้ที่เราเดินทางไปที่เขาใหญ่และเรานั่งกันไป3ท่านส่วนตัวเลขการกินไฟก็จะอยู่ที่ประมาณ 13-14 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่โอเคเลยครับถ้าสรุปรวมๆแล้วคันนี้ก็จะสามารถวิ่งได้ประมาณ500กิโลเมตรครับอยู่ที่การใช้งานของเราออปชั่นระบบความปลอดภัยฟีเจอร์ต่างๆคันนี้มีให้ครบครับหน้าจอนี้ใหญ่มากครับบอกได้เลยว่าคุณเอารถ Mazda มาเรียงกันเลยคันนี้คือแบบใหญ่ชัดเจนแห่งความแตกต่างเลยครับเป็นจุดเด่นมากๆเลยกล้อง360องศามีให้ชัดมากครับสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้ด้วยนะครับแล้วเวลาเราเลี้ยวอ่ะแบบใช้ในความเร็วไม่สูงมากครับกล้องมันก็จะขึ้นตรงหน้าจอด้วยเพื่อให้เห็นว่ามันมีอะไรขวางอยู่หรือเปล่าแน่นอนคันนี้ก็จะมี Mazda Radar Cruise Control นะครับมี Cruising and Traffic Support นะครับระบบเตือนกันชนหน้าเลนคีปแอสซิสก็มีให้เลนดีพาร์เจอร์พรีเวนชั่นบลายสปอตก็มีแล้วก็ระบบช่วยควบคุมระยะห่างจากรถคันหน้าและสุดท้ายก็คือในเรื่องของไฟครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้าไฟด้านท้ายของ Mazda 6e นี่ถือว่าสวยใช้ได้เลยครับถ้าเราพูดถึง Mazda 6e สุดท้ายเลยก็คือเป็นรถที่น่าสนใจเป็นรถที่ดีนะครับแต่อยู่ที่ว่ามันตอบโจทย์การใช้งานของเราหรือเปล่าถ้าเราชอบรถซีดานเราชอบรถจนไฟฟ้าอันเนี้ยถือว่าเป็นคันนึงที่ตอบโจทย์ครับ
2: อันนี้ก็จะเป็นการรีวิว Mazda 6e นะครับคุณผู้ชมคิดยังไงชอบหรือว่าไม่ชอบก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับก็สามารถเข้าไปที่ YouTube Channel หรือว่า Facebook Fanpage ของพ่อหมดรถยนต์กันได้เลยครับและในขณะเดียวกันถ้าท่านใดอยากจะติดตามข่าวสารในวงการรถยนต์เพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ worldwideweb.carresearch.co.th กันได้เลยครับสำหรับวันนี้เวลาของผมก็หมดลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ Good night และสวัสดีครับ
3: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
4: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
5: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
4: ครับผมครับ
5: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมด
6: ด The People Show ปรับเวลาใหม
7: ่เมาทุกข่าวดี
8: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
9: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
6: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาที

0: ถึงบ่ายโมง
1: กับยายใหม่มรกต
2: เป้พานุพง
1: ษ์และโอยดา
3: แล้วพบกันนะคะ
4: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
5: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
6: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าไทม์รับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk about what ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ก้าวเข้ามาก้าวเข้ามามาดูเรื่องเหลือเชื่อที่ผู้ชมขอมากัน
1: มันเกี่ยวกับอะไร
2: อ
1: ๋
2: อใช่นี่คือกล่องล้อแห่งตำนานในแต่ละกล่องจะมีข้อเสนอให้เราทำจากแฟนๆนะนะหมุนเลย
1: ถึงมิดบัสเตอร์กรุณาทดสอบมันที่ฮอลพาราด็อกซ์จากเกมโชว์ประตูดวง
2: นี่เยี่ยมเลยฉันรู้ว่านายเป็นแฟนของเกมโชว์แต่ขอย้ำอีกทีว่ามันเป็นยังไงมอนตี้ฮอลจะให้ผู้แข่งขันเลือกประตู1ใน3บานโดยมีรางวัลอยู่ข้างหลังเมื่อผู้แข่งเลือกประตู B ก็ที่เขาจะได้ดูว่ามีรางวัลไหมมอนตี้จะเปิดประตู A ให้ดูว่าไม่มีอะไรในนั้นแล้วมอนตี้จะเสนอให้ผู้แข่งขันเปลี่ยนจากประตู B ไปเป็นประตู C ที่เหลืออยู่คำถามคือคุณควรเปลี่ยนไหมมี2เหตุผลที่น่าสนใจมาก1คือในทางจิตวิทยาคนมักเจอไม่อยากเปลี่ยนใจ2คือพวกเขามักเจอชนะมากกว่าถ้าพวกเขาเปลี่ยนใจ
1: ว้าวฉันไม่รู้ว่าทำไมบันทึกเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามาลองทดสอบกันนะ
3: ความซับซ้อนทางความขัดแย้งทางการคำนวณนี้ถูกตั้งชื่อตามพิธีกรของรายการแต่ข้อโต้แย้งเรื่องการอย่างรู้ต่างสร้างความฉงนให้แก่นักสถิติมานานหลังจากเลือกประตูแล้วพิธีกรมักเปิดประตู1ใน2บานที่เหลือและให้ผู้แข่งขันเลือกว่าจะยังเลือกประตูเดิมหรือว่าเปลี่ยนไปยังประตูอีกบานที่ยังไม่ได้เปิดนั่นทำให้เรามี2 ส่วนคือการคาดการว่าคนมักเลือกคำตอบเดิมและการเปลี่ยนใจมักจะดีกว่า
1: เราอยากทำเรื่องนี้ยังไง
2: เท่าที่ฉันเห็นนะเรื่องนี้มี2 ส่วน1คือด้านจิตวิทยาและ2ด้านสถิติด้านจิตวิทยาคือคนมักจะไม่เปลี่ยนใจด้านสถิติคือการเปลี่ยนใจมักจะได้ผลที่ดีกว่าง
1: ั้นมาเริ่มเรื่องจิตวิทยากันนะ
2: เยี่ยมเลย
3: มาเริ่มเกมกันดีกว่า
1: ถ้าเราจะเริ่มทดสอบมันในฝูงชนเนี่ยเราต้องใช้คนเยอะมากสัก20คนนะ
2: 20ฟังดูดีนะอยากจะทำแบบไหนล่ะ
1: เราลองใช้การเปิดไพ่ได้นะ
2: ฉันว่าดูเหมือนขาเรื่องสำคัญของเกมโชว์ที่ส่งอิทธิพลต่อการตัดสินใจนะฉันนึกถึงเวทีกับประตูจริงๆและฉากเกมโชว์ของมิดบัสเตอร์เนี่ยดูดีเลย
3: ขณะอุปกรณ์ต่างๆกำลังมาภารกิจด้านคำนวณได้เริ่มที่โรงหนังท้องถิ่น
2: สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนี่ประตูเบิร์น
3: การเตรียมเกมโชว์นี้ยังรวมไปถึงชุดพิธีกรสไตล์เกมโชว์ชื่อดังต่างๆด้วย
2: ท่าน
1: นั้นน่าจะลองประตูเบอร์3นะดีขึ้นเยอะเลย
2: เริ่มได้หรือยัง
1: เอาสิ
3: อดัมได้แต่งตัวเพื่อการทดสอบมาดูว่าการทดสอบนี้คืออะไร
1: เรามีอาสาสมัคร20คนและที่ด้านหลังประตูมีรางวัลอยู่มันถูกกำหนดโดยการสุ่มของคอมพิวเตอร์นะครับ
2: เรากำลังหาด้านจิตวิทยาจากการทดสอบนี้ว่ากันว่าหากผู้คนส่วนใหญ่มีโอกาสให้เลือกเปลี่ยนประตูพวกเขาจะไม่ทำนะครับสวัสดีครับ

0: เราอยากจะรู้ว่าจริงหรือเปล่าที่เราจะเอาผู้แข่งขันมาทำการทดสอบแต่สิ่งที่เรามองหาคือคนเลือกแบบเดิมกี่คนและเปลี่ยนใจกี่คนนะครับ
1: ประตูเสี่ยงโชค
0: เราจะมาเล่นเกมที่เรียกว่าประตูเสี่ยงโชคครับผมจะเริ่มเกมโดยให้คุณบอกว่าจะเลือกประตูไหนนะ
2: ขอเลือกเบอร์หนึ่งครับ
0: เบอร์หนึ่งคุณเลือกเบอร์หนึ่งนะเจมี่ช่วยเปิดประตูเบอร์สามให้ไบรอันดูหน่อยสิครับ
2: ไม่มี
0: อะไรอยู่หลังประตูเบอร์สามสำหรับคนที่เล่นอยู่ทางบ้านสิ่งที่คุณควรรู้คือตอนที่ผมเปิดประตูว่างให้ผู้เข้าแข่งขันดูผมรู้ว่ารางวัลอยู่ไหนและตั้งใจเปิดบานว่างให้พวกเขาดูรางวัลของคุณจะอยู่ระหว่างประตูเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองผมจะให้โอกาสครั้งสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนใจมาเลือกประตูเบอร์สองหรือว่าจะเลือกเบอร์เดิมก็ได้นะครับแล้วแต่คุณ
3: นี่คือช่วงเวลาแห่งความจริงในช่วงแรกของเรื่องเราจะยืนยันหรือเปลี่ยนใจเลือกใหม่ดี
2: ผมขอเลือกตามเดิมครับ
0: ไม่เปลี่ยนเหรอทำไมล่ะครับ
2: เพราะสัญชาตญาณแรกครับ
3: นั่นไงผู้แข่งรายแรกไม่เปลี่ยนใจและอดัมกับเจมี่ก็ได้ข้อมูลแรกมาแล้ว
0: เจมี่ช่วยเปิดประตูเบอร์หนึ่งให้ไบรอันดูหน่อย
4: ไม่มี
1: โอ้
0: เสียใจด้วยที่ไม่มีอะไรขอบคุณมากครับเป็นข้อมูลที่เยี่ยมมาก
2: ขอบคุณครับ
3: ผู้แข่งคนต่อไปก็ได้เข้ามาจากหลังเวทีโดยไม่รู้เกี่ยวกับการทดลองหลังจากที่เลือกประตูไปแล้ว
0: จะเลือกประตูไหนครับ
5: หนึ่งค่ะ
3: เจมี่เปิดประตูบานว่างและอดัมก็ดำเนินการทดสอบไปยังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
0: คุณเปลี่ยนไปเบอร์สามได้นะหรือว่าจะเลือกบานเดิมก็ได้จะเลือกอะไรครับคุณจะเปลี่ยนใจไหม
5: ไม่เปลี่ยนใจค่ะ
0: ไม่เปลี่ยนใจทำไมครับ
5: เพราะเป็นสีชมพูค่ะ
0: โอเค
3: ครั้งนี้การเลือกบานเดิมให้รางวัล
2: เราได้ผู้ชนะแล้ว
0: นี่คือผู้ชนะครับยินดีด้วยครับ
3: จำไว้ว่าผลแพ้หรือชนะเกี่ยวข้องในส่วนที่หนึ่งเท่านั้นเรากำลังทดสอบหลักจิตวิทยาของการตัดสินใจจริงไหมที่ผู้แข่งขันมักเลือกไม่เปลี่ยนใจ
2: ว่างเปล่า
0: ผมเสนอโอกาสสุดท้ายให้คุณจะเปลี่ยนใจไปเบอร์3หรือว่าจะเลือกบานเดิมครับ
6: ฉันเลือกบานเดิมค่ะ
0: ไม่เปลี่ยนใจ
6: เ
0: หรอครับ
6: ข้าลางสังหรณ์บอกว่ามันอยู่หลังเบอร์1
0: ลางสังหรณ์อย่างนั้นเลย
3: นั่นคือ3ใน3
0: เสียใจครับ
3: ตอนนี้สถิติเป็นไปตามตำนาน 100%
2: ขอเลือกเบอร์1ตามเดิมครับ
3: เรื่องน่าสนใจขึ้นเรื่อย
5: ๆเลือกเบอร์2ค่ะเหมือนเดิม
0: เลือกเบอร์2เหมือนเดิมเพราะอะไรครับ
5: ตัวเลือกแรกนะคะ
3: รูปแบบไม่ได้มาจากคะแนนเท่านั้น
6: เลือกเบอร์2เหมือนเดิมค่ะ
2: เบอร์3เหมือนเดิมครับ
7: ขอเลือกเหมือนเดิมครับ
0: ไม่เปลี่ยนแล้วครับ
3: แต่แรงกระตุ้นให้เลือกเหมือนเดิมก็ชัดเจนด้วย
6: ฉันไม่เปลี่ยนค่ะ
0: ไม่เปลี่ยนเหรอทำไม
6: มีโอกาส 50-50 นะคะ
3: การรับรู้คือมีประตูเหลือ2บานมันมีโอกาส 50-50 ในการชนะดังนั้นถึงเปลี่ยนใจก็ไม่ได้เปรียบมากขึ้น
6: ฉันเชื่อสัญชาตญาณตัวเองเลือกเบอร์สองเหมือนเดิมค่ะ
3: ผู้แข่งขันได้เลือกตัวเลือกเดิมมากขึ้นเรื่อย
7: ๆไม่มี
5: ขอเลือกเบอร์สามค่ะเหมือนเดิม
3: ส่วนแรกของตำนานดูไปได้ด้วยดี
0: นี่เจ๋งมากเลยทุกคนเลือกตัวเลือกเดิมหมดเลย
7: ฉันรู้
0: มันเยี่ยมมากไม่เคยดูมาก่อนเลยนะเนี่ยนะ
6: เบอร์หนึ่งเหมือนเดิมค่ะ
3: และได้ถอดรหัสผลลัพธ์คือ
0: ไม่เปลี่ยนใจคร
3: ับอดัมและเจมี่ได้ขึ้นเครดิต
0: ยอดเยี่ยมยินดีด้วยครับ
5: ขอบค
0: ุณมากครับที่มาเล่นเกมนะครับ
3: และกลับไปยังช็อป
0: โอเคกองร้อยแห่งตำนานหมุนเลยได้ไหม
6: เอาสิ
2: เอาเลย
0: ฮะมันว่าไง
3: อันนี้มาจากทหารอเมริกันเขียนว่าถึงมิดบัสเตอร์หากระเบิดมือร่วงมาใกล้คุณควรหมอบกับพื้นเพราะว่ามันจะระเบิดขึ้นด้านบนหรือเปล่า
6: โอเคถ้ามันระเบิดด้านล่างอาจเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะ
3: เรื่องขีปนาวุธที่น่าสนใจนี้มาจากเพื่อนทหารผู้กล้าหาญสะเก็ดระเบิดร้ายแรงนี้มันขึ้นไปด้านบนหรือเปล่าคุณจะหลบระเบิดโดยหมอบกับพื้นได้ไหม
6: มี2สิ่งที่ร้ายแรงเกี่ยวกับระเบิดเครื่องกระแทกแล้วก็สะเก็ด
3: มาลองดูกันไปที่สนามซ้อมระเบิดเราจะทดสอบระเบิดมือเพื่อดูว่าคลื่นกระแทกไม่ถึงตายหรือเปล่า
0: ได้ในระยะนั้นคุณจะปลอดภัยที่ต้องห่วงก็คือสะเก็ดมันดังนั้นคุณต้องสร้างบางอย่างเพื่อจับสะเก็ดและดูว่าเป็นยังไง
3: พวกเขาได้ไปสถานที่โปรดเพื่อทำการทดลอง
6: เรามาที่สนามซ้อมระเบิดอลาเมดาคันทรีเชอรีฟค่ะเพื่อทดสอบว่าเมื่อระเบิดมือระเบิดแล้วคุณนอน

0: ราบกับพื้นจะไม่โดนสะเก็ดระเบิด
1: แต่ก่อนที่จะระเบิดเราต้องทำแนวคลื่นระเบิดก่อนเพราะในนั้นไม่ว่าจะกระจายไหมคุณตายแน่เราต้องใช้จานป้องกันภัยโอซิโก้ตั้งที่75ปอนด์ต่อตารางนิ้วซึ่งเป็นระดับที่ถึงตายเลยนะครับ
2: เราจะมีจาน10ชิ้นเริ่มจาก1ฟุตไปจนถึง10ฟุตจากการระเบิดมันจะช่วยบันทึกความร้ายแรงของการระเบิดจากระเบิดมือเราเคยใช้จานนี้มาก่อนในตอนเรื่องชวนตะลึงและการกันระเบิดคืออะไรมันจะให้ข้อมูลที่เราต้องการครับ
1: เอาล่ะนี่คือสุดท้ายตั้งเซ็นเซอร์แล้ว
2: จำไว้ว่าการระเบิดครั้งแรกนี้เพื่อดูว่ามันมีคลื่นกระแทกไปไกลแค่ไหนจากนั้นทางทีมจะทดลองที่ระยะห่างซึ่งรอดได้ต่ำเพื่อประเมินความสูงของสะเก็ดระเบิดที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะเกี่ยวกับคลื่นกระแทกของพวกเขาพร้อมดึงสลักแล้วใช่ไหมผิดแล้ว
0: เพราะการดึงสลักจากระเบิดอาจเกิดอันตรายได้เราจึงให้เจดีตั้งมันเพื่อจุดระเบิดจากที่กำบังค่ะ
2: ในขณะที่ทีมหลบอยู่ในที่กำบังจ่าเจดีเนลสันก็เอาระเบิดที่ปลดประจำการมาปรับให้เทียบเท่ากับระเบิดแรงสูงเชื้อปะทุระเบิดและรีโมทจุดระเบิดนั้นหมายถึงได้เวลาระเบิดแล้วเอาล่ะพร้อมหรือยังเรามาเริ่มกันนี่คือการทดสอบคลื่นระเบิดของระเบิดมือที่เป็นครั้งแรกที่ฉันเห็นระเบิดมือระเบิดใกล้ขนาดนี้นะ
0: ฉันก็เหมือนกัน
2: เริ่มแล้วใน3 2 1ระเบิดว้าวเจ๋งไปเลย
0: ส่งพลังมาก
1: ไปดูกันดีกว่า
2: พวกเขาจะตรวจว่าจานป้องกันภัยระเบิดกี่อันและอันไหนรอด
0: 1 2 3 4 5
2: ถ้างั้นรัศมี5ฟุตนั้นคือแนวระเบิดของลูกระเบิดเราจะตั้งระเบิดเพื่อให้ได้ผลที่ดีจานแรกที่ห่าง5ฟุตเสียหายแต่อันที่ห่าง6ฟุตไม่เป็นไรนั่นคือคลื่นกระแทกที่5ฟุตจะฆ่าคุณแต่คุณอาจรอดที่6ฟุตเราจะตั้งที่จับสะเก็ดระเบิดที่ด้านนอกรัศมี5ฟุตและดูว่ามันมีรูปแบบยังไงนะครับมาดูกันเลย
0: โอเคไปเอาที่ดักสะเก็ดระเบิดเถอะ
1: เยี่ยมเลย
2: ใช่แล้วได้เวลาเอาที่ดักสะเก็ดมาแล้วการทดสอบนี้เป็นการดูว่าสะเก็ดระเบิดไปสูงแค่ไหน
0: โอเคที่นอกรัศมี5ฟุต
2: หากบริเวณใกล้กับพื้นดินไม่มีความเสียหายจะเป็นการยืนยันเรื่องนี้แต่จากที่กรันได้เห็นเขาก็ดูมีหวัง
1: ที่ภาพไฮสปีดดูเป็นไปตามเรื่องเล่านะครับคุณจะเห็นคลื่นระเบิดกระจายออกมาหากคุณอยู่นอกรัศมี5ฟุตคุณจะปลอดภัยจากมันที่เราสนใจก็คือสะเก็ดระเบิดมันจะเป็นเศษประกายไฟคุณจะเห็นว่ามันขึ้นไปและกระจายสิ่งสำคัญก็คือหากเราอยู่ใกล้พื้นสะเก็ดระเบิดจะมาโดนคุณแค่ไหนนะครับ
3: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
4: สวัสดีครับมาเจอกับผมทุกครั้งแน่นอนว่าเราก็มากับกาแฟนกฮูกครับซึ่งวันนี้นะต้องบอกเลยว่ามากับโปรพิเศษที่ถูกมากๆถูกจริงๆสุดคุ้มเลยใครเปิดมาเจอนะขอให้หยุดดูกันก่อนเพราะว่าอะไรกาแฟนกฮูกของเราวันนี้นะ5แพ็คแบบนี้ราคาปกติเนี่ยคือ995บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกบนหน้าจอวันนี้เลย490บาทกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเห็ดลิ้นจือต่างๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไป41ชนิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่าสุดๆนะกับราคานี้ใครที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนก

0: แบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกนะครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินและใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: โอ้ดูนี่สิ
4: อะไรขอดูหน่อยอ๋อฉันรู้จักอันนี้ชายคนนี้อยากสร้างบ้านตัวเองก็เลยจะใช้รถสีดานขนไม้และใช้บรรทุกของน้ำหนักเป็นพันปอนด์ผูกด้วยเชือกและพยายามขับไปนะ
3: ฉันว่ารถแบบเดียวกันแล้วใช้บรรทุกของที่ใกล้เคียงกันดูว่าจะเป็นยังไงดีไหม
4: ฟังดูดีไปทำกันเถอะ
5: มันเป็นรูปจากผู้ชมและข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับความเชื่อเขาได้ใช้รถสีดานขั้นจิ๋วขนคอนกรีตที่เบาะหลังและแผ่นไม้บนหลังคาหนักถึง 3,000 ปอนด์เป้าหมายของอดัมและเจมี่คือหาว่าเรื่องการขนของอันเหลือเชื่อนี้จริงหรือแค่เรื่องโม พวกเขาต้องใช้วัสดุก่อสร้างและรถแบบเดียวกันที่อาจถูกทำลายได
4: ้ฉันว่านี่น่าจะโอเคนะ
5: สีเขียวชวนอาเจียนของมันเหมาะอย่างยิ่งแก่การทำลาย
4: นี่คือรถของเรานี่เป็นรถแบบเดียวและรุ่นเดียวกับคันที่อยู่ในรูปของเรื่องนี้เลยนะครับแผนง่ายมากเรามีไม้และคอนกรีตหนัก 3,100 ปอนด์กับรถมีเชือกที่จะบัดสองอย่างเข้าด้วยกันแล้วก็ไปตามเรื่องเล่าคือผู้ชายจะขับรถที่เต็มไปด้วยของพวกนี้ถ้าขนของหนักอย่างนี้รถจะขับได้ไหมมาหาคำตอบกันคอนกรีตไปร้อยปอนด
3: ์ใช
4: ่ต่อที่ไม
3: ้แล้วมีคอนกรีตอยู่เบาะหลังเหมือนในรูปแล้วตอนเราเอาของใส่รถเนี่ยก็ถึงน้ำหนักสูงสุดที่ 1,000 ปอนด์แล้ว
4: ท้ายรถอยู่ห่างจากพื้นประมาณ1นิ้วครึ่ง
5: แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเดียวหลังคาเองก็ไม่เหมาะสำหรับบรรทุกของหนักทับซ้อนกัน
3: คุณอาจไม่คิดว่าเรื่องนี้จะมีอันตรายเราไม่ได้ใช้ระเบิดหรืออะไรแต่ที่จริงนี่มีของน้ำหนักมากที่อาจหลุดออกมาทำให้ใครเสียขาหรือเท้าได้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีปัญหานะครับ
5: ด้วยแผ่นไม้อัด 2x4 โครงเคลงอย่างน่ากลัว
4: และ4x4
5: พวกเขาเริ่มใส่ไม้ขนาด 4x4 ยาว40มีน้ำหนัก600ปอนด์และทำให้แน่ใจว่ามันเป็นทรงเหลี่ยมและมั่นคง
3: ถึงตอนนี้ฉันว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนนี่เพิ่งจะเริ่มต้นนะเรายังมีพื้นที่เหลือไปที่ร้านหาซื้อไม้กลับไปตกแต่ง

0: านดีกว่า
1: เนี่ยสุดท้ายแล้ว
2: อดัมและเจมี่พยายามผูกท่อนไม้หนัก700ปอนด์อย่างแน่นหนาบนหลังคา
3: ได้แล้วล่ะ
2: แต่จะปลอดภัยไหมและมันจะรับได้อีกเท่าไหร
1: ่มันหนักเกินไป
3: ดีจังที่ไม่ใช่รถ
1: ใช่เหมือนกัน
2: มันเหมือนกับรถในรูปแต่ทีมรู้ดีว่ามันแทบจะล้มลงมาอยู่แล้วเมื่อใส่ 1,500 ปอนด์สุดท้ายลงไปรถก็บรรทุกหนักเป็น3เท่าของเกณฑ์แนะนำเจมี่ไม่มั่นใจนะ
3: ที่ผมห่วงที่สุดก็คือมันจะเคลื่อนไปได้หรือเปล่าดูเหมือนยางหลังจะติดอยู่ในซุ้มล้อนะทางเดียวที่จะรู้ได้ว่าจะไปได้ไหมก็คือเข้าไปขับครับ
2: แต่พวกเขาต้องใส่อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยก่อน
1: มันมหัศจรรย์มากที่เราทำไปขนาดนั้นแล้วรถยังอยู่ได้มีของหนัก 3,000 ปอนด์อยู่บนนี้ทำไมเจ้านี่ปลอดภัยก่อนก็ที่เราจะขับมันเราต้องใส่โครงยันหลังคาเพื่อไม่ให้หลังคามันถล่มลงมาแต่ผมก็ยังกลัวอยู่ดีครับ
2: รถสีเจ็บคันนี้รอดมาได้แต่คนในเรื่องเล่าบอกว่าเขาขับมันกลับบ้านอดัมและเจมี่จึงเตรียมตัวทดสอบขั้นสุดท้าย
3: เขาบอกเลยว่าฉันไม่ชอบ
1: ไม่เอาละพร้อมหรือยัง
3: พร้อมเท่าที่พร้อมได
2: ้ถ้าพวกเขาขับมันไปวนรอบลานจอดรถได้ก็เป็นการยืนยันเรื่องนี
1: ้รถขนของหนักขับไปข้างหน้า
2: ถ้าไม่ได้ก็เป็นเรื่องแย่เหมือนกับรถและอาจรวมถึงอดัมและเจมี่ด้วย
1: 3 2 1
3: โอ้โหดูนั่นสิฉันคิดผิดเนอะ
1: มันบ้ามากเลยมันขับได้ด้วย
2: ใช่พวกเขาค่อยๆขับไปรอบลานได้ผลน่าอัศจรรย์มาแล้ว
3: ฉันไม่ได้ยินเสียงแตกหรืออะไรเลยนะ
1: ฉันเหมือนกันนะ
2: ชายในเรื่องอาจทำลายรถตัวเองและทำให้คนขับคนอื่นเสี่ยงอันตรายแต่เขาพูดถูกมันเกือบเป็นไปได้
1: เราถูกถามตลอดว่าประหลาดใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในรายการไหม
3: ขับไปข้างหน้าสักพักหน่อย
1: โอเคเดี๋ยวก่อนนะตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่บนหนึ่งในนั้นรถคันนี้แบกของก่อสร้างหนัก 3,100 ปอนด์เอาจริงๆนะตอนตื่นมาเมื่อเช้าเนี่ยผมไม่คิดว่ารถจะแบกไว้แต่ผมคิดผิดมันบ้ามาก
3: แบบนี้มันน่ากลัวมาก
1: ฮ่าๆๆๆ
3: นายก็รู้ว่าหมายถึงอะไร
1: อะไรล่ะ
3: เราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยืนยันเรื่องนี
1: ้รถแบกของก่อสร้างบนหลังคา 3,100 ปอนด์ตามที่เห็นในรูปนายพูดถูกแล้วเรายืนยันว่าคุณขนของใส่รถขนาดนี้และยังขับไปได้อยู
3: ่เป็นเรื่องโง่บ้าตลกและก็ไม่แนะนำแต่ยืนยัน
1: ยืนยันมาจากนี่ก็เถอะ
2: อีกเรื่องของกงหลอแห่งตำนานถูกเฉลยแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกมันอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้แฮร์รี่ แกรนท์ และทอรี่กลับมายังสนามซ้อมระเบิดพวกเขาทดสอบเรื่องสะเก็ดระเบิดมือจะพุ่งขึ้นและกระจายถ้าคุณหมอบกับพื้นคุณจะปลอดภัย
4: โอเคค่ะตอนนี้เรารู้แล้วว่าเมื่อระเบิดมือมันระเบิดจะมีอาณาเขต5ฟุตซึ่งคลื่นกระแทกจะฆ่าคุณได้แต่จากกล้องไฮสปีดดูเหมือนว่าสะเก็ดระเบิดจะลอยขึ้นสูงทำให้มีพื้นที่ปลอดภัยใกล้พื้นเราถึงได้ใช้ที่ดักสะเก็ดระเบิดค่ะ
2: รอบตัวผมคือที่ดักสะเก็ดระเบิดส่วนสีขาวแทนคนยืนและสีแดงแทนคนหมอบกับพื้นขอสักยี่สิบ
1: มีสองเหตุผลที่หมอบกับพื้นจะเป็นประโยชน์กว่าอย่างแรกเห็นชัดว่าคุณจะลดการบาดเจ็บจากระเบิดได้สองรูปแบบของสะเก็ดดูเจอพุ่งขึ้นและกระจายเราเลยใส่หลังคาของที่ดักเอาไว้จะได้รู้ว่าเป็นยังไง
2: เศษจากการระเบิดเบื้องต้นดูเหมือนมันจะพุ่งขึ้นและกระจายแต่เพื่อให้แน่ใจเราจึงเอาไม้อัดทาสีมาวางเพื่อรองรับชิ้นส่วนของเหล็กที่ออกมาหากพื้นที่ด้านล่างไม่มีอะไรก็จะเป็นการยืนยันเรื่องนี
4: ้เราต้องใช้ระเบิดมือสองแบบค่ะเพื่อให้ครอบคลุมเรามีระเบิดมือแบบโบราณคือระเบิดน้อยนาและที่ทันสมัยคือระเบิดลูกส้มถึงชื่อจะดูไร้พิษภัยอย่างส้มน้อยนาแต่สิ่งสำคัญคือสะเก็ดระเบิดจะกระจายไป 22,000 ฟุตต่อวินาทีค่ะมาดูกันว่าเป็นยังไง

0: ทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ไอช้อปปิ้ง
3: กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซทอลโทรมาได้เลยค่ะหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้ขวดนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
3: ้
4: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
3: เขาขู ู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะ

0: ไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอลแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะเป
0: ็
1: นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊คค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยยังกินไม่หมดนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: เป็น
0: ร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าซื้อเครื่องหนึ่งเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องหนึ่งจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท
1: ใช่
0: 9ขวด500บาทพร้อมหมดนี้999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้าน มีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอลแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999

0: วดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอลแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับอันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอลแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูหน่อยเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่คะคุณพ่อคะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้อ
0: ไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอลแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอลแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ต
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
1: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลอะครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะหลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทอลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทอล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
0: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
1: ใช่ฮะ
0: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคือรู้ไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้ว ไม่ใช่ ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอลแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกกันรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
1: ใช่ครับ
0: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอลแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทอล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
1: ใช่คร
0: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นนู่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยตรงๆถึงหน้าบ้านค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอลแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอลแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ

0: คดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลค่ะให้ความหวานโดยไซลิทอล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอลแบกสีทองเอาบอลแบกสูตรไซลิทอล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซลิทอลค่ะหวานจากไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
1: ่
0: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
1: ครับใช่
0: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
0: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
1: ใช่คร
0: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
1: ใช่ครับ
0: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
1: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอลแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขานี่ตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นในวีทีอาร์ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
0: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้แผ่นหนึ่งก็พันกว่าบาทนะฮะ
0: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตขารังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอลแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอลแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่า

0: ทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
2: คแล้วก็ใครทานบอลแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะ
2: ค
0: มันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเลอะๆ
2: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
2: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ
2: ครับ
0: 9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
2: ใช่ฮะ
0: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ
2: ใช่
0: 9แถมเฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
2: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรายการตอนนี้เท่านั้นค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบอกเลยว่าอร่อยได้เนื้อนะคะเน้นเต็มคำแบบนี้นะคะขอให้ดูถึงทีปกตินะคะไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
2: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซริทอลและรังนกแท้นะคะ
2: ค
0: ใช้ไซริทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
2: ้ใช่ใช่ครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอลแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอลแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอลแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
2: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซริทอลวันนี้ค่ะใช้ไซริทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยๆกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซริทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: โทรให้ทันนะคะ
2: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอลแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์นินด้วยครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: คุณผู้ชมครับเราเจอกันอีกแล้วนะครับในรายการทางออกเกษตรกรไทยนะครับซึ่งก็จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทางททบ5เวลา 11:45 ถึงตอนเที่ยงนะครับคุณผู้ชมครับรายการนี้เราจะพูดถึงการเกษตรนะครับซึ่งแน่นอนครับเกษตรกรไทยของเราอาจจะไม่มีเพื่อนคู่คิดอาจจะต้องแบบดูรายการของเราแล้วเราก็จะเป็นเพื่อนคู่คิดให้มีปัญหาอะไรเราจะหาคำตอบแล้วก็แนวทางการแก้ไขให้กับคุณผู้ชมนะครับผ่านอาจารย์นินที่ผมบอกเลยนะว่าประสบการณ์ในเรื่องของการเกษตรรวมไปถึงองค์ความรู้เนี่ยเยอะมากๆเท่าที่ผมนั่งทำรายการแบบนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงแรกกันกับเกษตรทันข่าวครับอาจารย์ครับถามคุณผู้ชมด้วยชอบทานลำไยไหมอาจารย์ชอบไหม
3: ชอบ
2: ผมก็ชอบเหมือนกันผมชอบทานลำไยลำไยอร่อยมากนะครับแต่คนชอบกับคนปลูกไม่เหมือนกันคนทานเนี่ยก็คือพอถึงฤดูกาลก็ไปซื้อซื้อแบบถูกๆยิ่งดีถูกไหมเราก็จะได้บอกว่าซื้อของในราคาถูกแล้วก็กินให้มันอร่อยกินให้มันเยอะๆแต่คนปลูกเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าผลประกอบการหรือผลผลิตเนี่ยนะฮะเวลาที่เขาไปขายต่อเนี่ยแล้วมันได้เงินน้อยเขาก็ไม่อยากจะผลิตกัน
3: ค
2: ุณผู้ชมครับมาติดตามสถานการณ์เขาเรียกว่าเป็นการผลิตลำไย8จังหวัดภาคเหนือในปี2568กันหน่อยดีกว่านะครับเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่รู้ถูกหรือเปล่านะมีลำไยในฤดูแล้วก็มีลำไยนอกฤดูถูกไหมฮะอาจารย
3: ์ใช
2: ่ในฤดูเนี่ยเขาบอกว่ามีประมาณ 740,000 ตันนะครับเขาบอกเพิ่มจากปีที่แล้วด้วยนะเพิ่มมา 142,000 ตันประมาณนะฮ
3: ะ
2: หรือร้อยละ24ส่วนนอกฤดูเนี่ยนะครับก็อันนี้ลดลงนะฮะนอกฤดูเนี่ยตอนนี้จำนวนนะฮะ 323,000 ตันประมาณนะฮะลดลงประมาณ 25,000 ตันหรือว่าลดลงประมาณสักร้อยละ7เดี๋ยวถามอาจารย์ก่อนดีกว่าในฤดูกับนอกฤดูมันเป็นยังไงฮะ
3: คือถ้าในฤดูนี้ก็คือมันก็จะออกตามฤดูกาลเนาะก็คือช่วงนี้จะเป็นช่วงในฤดูก็คือกรกฎาคมสิงหาช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไยเนาะแต่ว่าถ้านอกฤดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่ขายแล้วมันจะได้เขาเรียกว่าจะได้ราคาม ากกว่าในฤดูเนื่องจากว่าช่วงนั้นเนี่ยคือไม่มีคนอื่นเขาไม่มีกัน
2: ไม่มีคู่แข่ง
3: ไม่มีคู่แข่งนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ทำนอกฤดูนี่ก็คือเขาจะมีวิธีการในเรื่องของการทำที่บังคับให้ลำไยเนี่ยคือมันมีการออกดอกผลผลผลิตก่อนฤดูกาล
2: อันนี้น่าสนใจเดี๋ยวมาบอกว่าเราต้องทำยังไงแต่ทีนี้จะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าการสำรวจสถานการณ์ราคาลำไยเนี่ยนะครับพอพูดแบบนี้ปุ๊บคนปลูกแบบโหใจตุ้มๆต่อมๆเลยราคาจะดีไหมปีนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับคือเขามีการแบ่งเกรดกันด้วยอาจารย
3: ์ค่ะ
2: คือลำไยสดช่อเกรด AA บวก A เขาบอกว่าราคา40บาทต่อกิโลกรั
3: ม
2: นะเดี๋ยวมาถามเคล็ดลับอาจารย์สักครู่หนึ่งทีนี้มันจะมีลำไยรูดร่วงอันนี้เขาเรียกว่าเกรด AA ราคาก็จะลดลงมานะครับอยู่ที่26บาทต่อกิโลกรั
3: ม
2: แล้วเกรด A เนี่ย10บาทต่อกิโลกรัมเกรด B 6บาทต่อกิโลกรัมเกรด C นี่ถ้าตกเกรดนี้นี่น่าสงสารมาก
3: ค่ะ
2: 1บาทต่อกิโลกรัมอาจารย์
3: ใช่
2: เดี๋ยวถามเคล็ดลับเลยดีกว่าว่าจะทำยังไงให้เกรดของเราเป็น AA บวก A
3: ค่ะที่เมื่อกี้น้องนวินบอกว่ามันจะมี2 อย่างก็คือนอกฤดูกับในฤดูใช่ไหมทีนี้เนี่ยการผลิตลำไยนอกฤดูเนี่ยถ้าใครผลิตนอกฤดูนะเราบอกว่าคุณจะต้องใส่ใจในเรื่องของดินเพราะว่าความร้อนที่เราไปบังคับให้มีการออกดอกมันจะไปทำลายระบบรากแล้วรากจะเสียหายลำไยจะอายุสั้นลงแต่ถ้าเกิดว่าเราผลิตในฤดูเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูแลให้ดีเลยคือเรื่องของดินเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะคะมีเกษตรกรในประเทศไทยเราเนี่ยเยอะมากนะที่หันกลับมามองเรื่องระบบนิเวศของดินโดยการเข้าขบวนการในการที่นำพวกกลุ่มของจุลินทรีย์เนี่ยมาดูแลนะคะในเรื่องของดินเพราะว่าตอนนี้เขาได้มีการศึกษาแล้วว่าการใช้จุลินทรีย์กับการเพาะปลูก นะคะจะทำให้เป็นเกษตรยั่งยืนโดยเฉพาะของลำไยเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาเรื่องราวของจุลินทรีย์เนี่ยเข้ามาใช้ในการดูแลดินคือฉีดพ่นในสวนในแปลงนะคะไว้เป็นประจำเนี่ยข้อที่หนึ่งเลยมันทำให้ระบบรากดีการดูดหาอาหารมากผลผลิตลำไยของเราจะเยอะแล้วก็ที่เวลาออกมาแล้วเนี่ยคุณภาพของลำไยเนี่ยจะเป็นคุณภาพที่เขาเรียกว่าได้เกรดแล้วก็รสชาติหรือว่าความหวานหรือความใหม่สดหลังจากที่เรามีการเก็บผลผลิ

0: ออกมาเนี่ยมันจะทำให้ลำไยเนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้นานรสชาติอร่อยขึ้น
1: นี่นะครับก็จะได้ตกเกรดดีๆนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องของลำไยนะครับก็มาเล่าให้ฟังกันแบบนี้แต่จริงๆแล้วในรายการของเรามีคำถามจากคุณผู้ชมด้วยอาจารย์พร้อมไหมคำถามน
0: ี้พร้อมค่ะ
1: ถ้าพร้อมแล้วไปช่วงนี้กันครับกับอาจารย์นินติวเกษตรครับนินติวเกษตรครับวันนี้มาติวกันหน่อยดีกว่าให้ความรู้กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ฤดูฝนคือฝนก็เยอะเนาะน้ำก็หลากนะครับทีนี้มีคำถามคือผมว่าน่าจะเจอปัญหาเรื่องของดินมันอุ้มน้ำมากเกินไปมันแก้ไม่ได้เพราะฝนมันตกตามฤดูของมันแต่เราจะช่วยยังไงให้ดินเนี่ยมันไม่อุ้มน้ำมากเกินไปแล้วส่งผลต่อผลผลิตของเรา
0: ค่ะคืออย่างนี้นะเราต้องแยกออกมาแค่ได้นะคำว่าดินอุ้มน้ำมากเกินไปถ้าฝนตกเนี่ยนะคะแล้วมันเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วน้ำมันขังมันก็ต้องใช้เวลาในการที่จะทำให้น้ำลดนะคำว่าอุ้มน้ำตรงนี้อาจจะหมายถึงดินมันมีความแน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราลดน้ำหรือฝนตกลงมาเนี่ย มันอาจจะทำให้น้ำเกิดการแช่ขัง อันนี้มันก็จะมีผลกับระบบราก ถ้าหากว่าตรงไหนที่มันมีน้ำแช่ขังหรือว่าการซึมผ่านเนี่ยคือมันซึมผ่านช้ามันก็จะทำให้ระบบรากเราเนี่ยเกิดความเสียหายคือโรครากเน่ามันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีการก็คืออยากจะบอกว่าวันนี้ระบบนิเวศในดินน่ะมันจะคงหนีไม่พ้นคำว่าจุลินทรีย์ไปได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเรื่องราวของจุลินทรีย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องมองแล้วก็นำมาใช้เพื่อเป็นการฟื้นฟูนะคะระบบดินของเราเนี่ยให้มีโครงสร้างดินที่มันเกิดรูพุน มีการระบายน้ำได้ดีมีการระบายอากาศได้ดีตัวนี้ก็จะไปแก้ไขกับเรื่องของการที่ทำให้ดินเนี่ยที่มันเกิดการอุ้มน้ำมากเกินไปน้ำมันแช่ขังเนี่ยมันจะกลายเป็นดินที่มีความร่วนซุยแล้วน้ำซึมผ่านง่ายมันก็จะไม่เกิดการอุ้มน้ำจนมากเกินไป
1: จุลินทรีย์ในดินถ้าดีเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกอะไรนะไส้เดือนสิ่งมีชีวิต
0: สิ่งมีชีวิต
1: คอยพรวนดินให้กับเรา
0: ใช่แล้วก็เวลามีน้ำมาหรือว่าน้ำมันหลากน้ำมันท่วมอะไรก็แต่พอยุบตัวลงไปแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆคือมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้น
1: ลองเอาวิธีของอาจารย์ไปปรับแก้กันดูนะครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาคุณผู้ชมและอาจารย์ไปลงพื้นที่กันดีกว่า
0: ได้เลย
1: นะครับเดี๋ยวกลับมาในเบรกหน้าสักครู่เดียวครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660028 026660028หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
1: ในเบรกที่2นะครับกับทางออกเกษตรกรไทยยังอยู่กับอาจารย์นินอาจารย์นินครับเรื่องกล้วยๆชอบไหม
0: ชอบ
1: อยู่แล้วอะไรที่มันกล้วยๆมันดูง่ายมันดูแบบราบรื่นแต่เชื่อไหมฮะว่าสวนกล้วยบางทีก็ไม่กล้วยเหมือนกันนะ
0: ถูก
1: ใช่ไหมมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมไปลงพื้นที่กันดีกว่านะครับในช่วงนี้กับลงพื้นที่หาทางออกครับ

0: มันปลูกแค่2ไร่เศษๆปลูกมา2ปีแล้วอ่ะต้องปลูกกับปลูกอีกต่างมันก็มีปัญหาไอ้เรื่องว่าดินเนี่ยที่ว่ามันไม่ค่อยงามพอเราปลูกไปแล้วนะมันไม่ค่อยงามดินมันกระด้างมันแข็งมันจะมีปัญหาก็เรื่องนอนเรื่องเพี้ยเพราะมันเกาะเขือมันลูกมันจะขาวเราต้องมันฉีดคอยระวังมันหาตัวยาของมันมันไม่ค่อยจะมีมันต้องหายาตัวยาที่ว่าให้มันไปได้ทีแรกผมก็ปูไปผมก็คิดว่าดีไม่ดีผมก็ลองทำไปดูอย่างไหนที่ว่าดินดีผมก็ซื้อมาฉีดพอเถอะท่านดูผมว่าไหนดีก็ดีผมก็เอามาฉีดมันก็มองผิดสังเกตดีบางคนเขาว่าถามว่าเฮ้ยของมึงทำไมมันเขียวดีที่บ้านทำไมมันเหลืองใบมันแห้งหมดแบบนี้ผมก็ไม่เคยปิดบังนะพอบอกฉีดไปเลยเนี่ยบางคนก็เชื่อฝังเขาก็เอาไปฉีดนี่ผมยุดฉีดมา2อาทิตย์แล้วกว่าจะฉีดตอนนี้มันเหลือเกลือมันน้อยแล้วก็เลยไม่ฉีดมันลูกมันก็ใส่ดูใส่ดีแม่ค้าเขาก็ชอบว่าลูกมันเริ่มขาวแต่บางเจ้าของเขามันเขียวแม่ค้าไม่เคยชอบนี่ผมตัดที่แม่ค้านี่แม่ค้าเขาตั้งไว้เลยนะว่าไม่ต้องตัดให้ใครนะเขาเอาเขาไว้เลยฉีดไปอาทิตย์นึงก็มันจะเริ่มเขียวมองเห็นใบนะมันจะเขียวมองเห็นตามจริงๆนะถ้าเราปลูกแล้วนะถ้าว่าฉีดพวกนั้นแล้วนะใบแบบนี้มันจะไม่มีนะมันจะเริ่มแห้งแล้วใบตองแบบนี้มันจะไม่มีเขียวคุ้มลูกกล้วยได้แบบนี้หรอกถ้าใบมันเขียวทั้งหมดนะลูกมันก็สวยถ้าลูกใบไม่เขียวลูกมันจะไม่สวย
1: นี่ครับเจ้าของสวนนะฮะคือเขาบอกว่าปลูกไป2ปีนะฮะเขาบอกดินแข็งดินกระด้างอันนี้คือปัญหาหลักเลยป่ะ
2: ปัญหาหลักค่ะเพราะว่าจะปลูกอะไรก็แต่ที่บอกกระดุมไอ้กระดุมเม็ดแรกอ่ะก็คือ
1: ด
2: ินมันเป็นหัวใจเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลูกกล้วยก็เหมือนกันปัญหาของกล้วยเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างนะนอกเหนือจากการที่ว่าปลูกไปแล้วเนี่ยดินมันกระด้างผลผลิตออกมามันก็ไม่ดีรสชาติความหวานผิวอะไรต่างๆคือมันไม่ได้หมดนะคะแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างคือถ้าเราปล่อยให้ดินกระด้างหรือว่าดินแน่นแข็งไปเรื่อยๆอีกหน่อยมันก็จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตายพลายซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่สามารถเก็บผลผลิตได้เหมือนกัน
1: เป็นปัญหาที่มาจากดินอีกแล้ว
2: มาจากดินค่ะ
1: ซึ่งเรามองไม่เห็น
2: มองไม่เห็นเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คือมาจากสภาพดินที่มันมีความเป็นกรดสภาพดินที่มันแน่นเวลาเรารดน้ำไปแล้วน้ำซึมผ่านยากนะคะพวกนี้เชื้อโรคมันจะชอบอาศัยอยู
1: ่
2: ทีนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่ามันจะไปเกิดกับพืชอะไ
1: ร
2: แต่ละอย่างเขาจะเรียกไม่เหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยอย่างกล้วยเหมือนกันถ้าเราปลูกให้ดีเนี่ยคือดินก็ถึงเป็นหัวใจและผลผลิตออกมาจะดี
1: ครับผมแล้วสิ่งที่เมื่อกี้ผมดูจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
2: ค
1: ือเจ้าของสวนบอกว่าลองหาดูลองหาวิธีแล้วก็ลองทำกันดูวันนี้ใครดูรายการของเราอยู่ไม่ต้องลองแล้วนะครับอย่างเดียวคืออยากให้เปิดใจแล้วก็ลองเก็บเกี่ยวเอาความรู้ที่อาจารย์มีมาให้เนี่ยลองไปใช้ดูเรื่องดินสำคัญที่สุดนะครับถ้าเราปรับปรุงดินแล้วเนี่ยนะครับผลผลิตจะตามมาอย่างเมื่อกี้ตอนท้ายๆเนี่ยเราเห็นรอยยิ้มนะเราเห็นแบบกล้วยอันนี้คือกล้วย
2: หอมใช่ค่ะ
1: ใหญ่มากและเขียวมาก
2: ใช่
1: นะฮ
2: ะ
1: เหมือนคุณลุงบอกว่ามันต้องเขียว
2: มันต้องเขียวเพราะว่าถ้าเกิดว่าผลผลิตออกมาไม่ดีลูกมันจะไม่เขียวคือลูกมันจะออกขาว
1: ๆ
2: แต่วันนี้บอกได้เลยนะคะว่าอะไรก็แล้วแต่วันนี้ต้องสร้างระบบนิเวศในสวนในไร่ก่
1: อ
2: นเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนสวนกล้วยก็เหมือนกันคุณลุงเขาก็มีการนำเกี่ยวกับเรื่องราวของตัวจุลินทรีย์เข้าไปฉีดพ่นลงโคนกล้วยมันก็จะไปป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคตายพายแล้วก็ไปปรับดินกระด้างให้มันกลายเป็นดินที่ดีอ่อนนุ่
1: ม
2: เวลาเราใส่ปุ๋ยไปมันก็กินปุ๋ยดีนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดเลยมันจะส่งผลทำให้เขาเรียกว่าใบเนี่ยมีความสมบูรณ์ใบเขียวผลกล้วยออกมามันก็จะเขียวตาม
1: เมื่อกี้นี่แอบถามอาจารย์สั้นๆคือใบกล้วยเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่ให้แตก
2: ไม่ให้แตกค่ะเพราะว่าใบมันเป็นโรงครัวไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพื้นที่ของโรงครัวเนี่ยมันเกิดความเสียหายมันก็เหมือนกับกลัวพังเพราะฉะนั้นผลผลิตออกมามันก็จะไม่ดีเหมือนกัน
1: เห็นไหมปลูกกล้วยไม่ได้กล้วยนะครับก็ยังมีปัญหาอยู
2: ่
1: ดังนั้นเปิดรายการของเราไว้นะครับทางททบ5 11:45 ถึงตอนเที่ยงนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เรามาแก้ปัญหากันกับทางออกเกษตรกรไทยวันนี้ขอบคุณอาจารย์นินมากๆครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปต์นิดเดียว
1: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได
2: ้ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจ

ติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ. 5

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่เที่ยงวันทันข่าวนะคะเที่ยงวันนี้อยู่กับคุณปจารีสนสินพงษ์ดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะ
0: ค่ะรับชมสดๆผ่านหน้าจอททบ5นะคะรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆของเรา TV5 HD ออนไลน์ค่ะเพจ Facebook YouTube เบื้องหลังการทำงานผ่านช่องทาง TikTok นะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้คุณผู้ชมเข้าไปติดตามรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaitv5hd.com ค่ะวันนี้หลากหลายเรื่องราวข่าวสารนะคะไปติดตามพร้อมกันก่อนในหัวข้อข่าวค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกย้ำเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรับกฎหมายยังไปไม่ถึงสั่งเร่งออกระเบียบกฎหมายให้เหมาะสมชัดเจน True Green Energy
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 7-13 กันยายนนี้พร้อมเตือน54จังหวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
0: ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ชายแดนเนปาลที่เบตยังคงขยับสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นกว่า 1,200 คนแล้วปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไป
1: Data Center ผุดขึ้นมาในประเทศไทยเยอะมากๆนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะพยุงข้อมูลดิจิทัลของผู้ใช้งานเอาไว้ไม่ให้มีการสะดุดแต่ในอีกมุมนึงต้องยอมรับว่ากฎหมายโตไม่ทันพบเคสที่มีปัญหาอย่างเช่นที่พระราม9กรุงเทพมหานครอันนี้เคสเดียวและยังไม่รู้ว่าที่ยังไม่ตรวจเจอมีอีกมากน้อยเท่าไหร่ล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีนั่งหัวโต๊ะเลยค่ะประชุมคณะกรรมการบอร์ด Data Center มีหลายเรื่องที่เราต้องทำกันบ้านนับจากนี้นะคะทบทวนกฎทบทวนเกณฑ์ต่างๆอะไรที่มันต้องปรับให้เท่าทันการเติบโตของอุตสาหกรรม Data Center ต่อไปในอนาคตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการ Data Center ค่ะชื่อเต็มของเขาคณะกรรมการชุดนี้นะคะชื่อว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center วันนี้ประชุมเป็นนัดแรกครั้งที่1ประจำปี2569ก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคุณเอกนิตินั่งประกบเลยในฐานะที่คุณเอกนิติจะดูแลกำกับ Data Center ในภาพใหญ่ภาพรวมหลักๆของประเทศไทยนะคะนายกบอกว่าวันนี้เป็นการประชุมเพื่อกำหนดทิศทางวางนโยบาย Data Center ของประเทศไทยให้เป็นระบบสอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งขณะนี้จะเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อเรื่อง Data Center โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในยุคดิจิทัลขณะเดียวกันกฎหมายยังพัฒนาไปไม่ถึงจึงเป็นหน้าที่ของภาครัฐที่จะต้องวางมาตรการกำกับอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนายกยังฝากให้บอร์ดชุดนี้นะคะร่วมกันพิจารณาประเด็นสำคัญอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการกำหนดนิยามสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้มีความชัดเจนรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธารประภาสค่ะจะต้องไปตีความจะต้องไปดำเนินการเรื่องของการใช้พลังงานทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมากคืออย่างที่เราทราบกัน Data Center เนี่ยนะคะคุณผู้ชมใช้น้ำเยอะ
0: ค่ะ
1: ใช้ไฟเยอะไฟดับไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวเพราะฉะนั้นทรัพยากรมันไม่ได้มีอยู่แบบมหาศาลจนไร้ขีดจำกัดก็ต้องเอามาบริหารจัดการให้มันพอให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมด้วยรวมถึงเรื่องของการใช้ที่ดินอสังหาริมทรัพย์จำนวนมากเรื่องที่ตั้งค่ะจะตั้งตรงไหนไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อชุมชนมากเกินไปนะคะก็จะต้องทำให้สอดคล้องกับสภาวะการในปัจจุบันโดยคำนึงถึงเรื่อง Net Zero มากกว่าเรื่องการใช้พลังงานฟอสซิลหลักการใหญ่เลยนายกมอบหมายไปนะคะให้ใช้หลัก Green Energy พลังงานหมุนเวียนพร้อมพิจารณาคำแนะนำของทุกท่านที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ประกาศออกระเบียบซึ่งถ้าต้องมีการแก้กฎหมายอะไรก็ต้องพิจารณาร่วมกันค่ะ
2: ขณะนี้เราเห็นว่าสังคมมีความกังวลต่อ Data Center

0: เกิดขึ้นแล้วในโดยเฉพาะยิ่งในเขตชุมชนเมืองนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัลขณะที่กฎหมายเรายังไปไม่ถึงยังพัฒนาไม่ถึงนะครับการกำหนดนิยามและสถานะทางกฎหมายของ Data Center ให้ชัดเจนการกำหนดมาตรฐาน Green Data Center การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนการคุ้มครองข้อมูลและความมั่นคงไซเบอร์ตลอดจนการสนับสนุนระบบนิเวศ AI และ Cloud ของประเทศ
1: และอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนก็คือเรื่องของผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมหลังจากมีเสียงร้องเรียนมานะคะบอกว่าย่านพระราม9เนี่ยมีกลิ่นเหม็นแสบจมูกเลยทีเดียวแล้วก็ยังพบน้ำมันเนี่ยรั่วไหลลงในท่อระบายน้ำสาธารณะอีกด้วยล่าสุดกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่นะคะเร่งตรวจสอบพื้นที่ซอยพระราม9ซึ่งเป็นพื้นที่ก่อตั้งที่ใกล้กับศูนย์ Data Center ดังกล่าวนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษค่ะร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางลงพื้นที่ไปตรวจสอบตามข้อเท็จจริงซึ่งได้รับมาจากประชาชนนะคะเป็นเรื่องร้องเรียนที่ว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นเหม็นคล้ายน้ำมันที่ซอยพระราม9ซอย6ถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครประชาชนบอกว่ากลิ่นเหม็นจนแสบจมูกบางรายมีอาการคันตามผิวหนังด้วยเจ้าหน้าที่ได้ให้ทดลองระบบทำความเย็นพบท่อระบายน้ำจุดที่ปล่อยน้ำออกภายนอกน้ำมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นมีตะกอนแล้วก็มีคราบน้ำมันเลยได้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อทำการหาสารปนเปื้อนและใช้ประกอบแหล่งกำเนิดต่อไปนอกจากนี้นะคะผู้ประกอบการยังแจ้งว่าระหว่างทดสอบเครื่องสำรองไฟเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเกิดน้ำมันรั่วไหลลงในท่อระบายน้ำก่อนจะไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะเกิดเป็นคราบน้ำมันมีกลิ่นน้ำมันกระจายเป็นวงกว้างเจ้าหน้าที่จึงต้องเร่งตรวจสอบอย่างเร่งด่วนค่ะส่วนการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายเพราะว่ามีการปนเปื้อนที่ท่อระบายน้ำและแหล่งน้ำสาธารณะจึงได้เร่งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นสำนักงานเขตห้วยขวางมีคำสั่งให้ผู้ประกอบการดำเนินการกำจัดคราบน้ำมันในท่อระบายน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานรวมทั้งมาตรการกลิ่นและไอระเหยจากน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชนกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน7วันค่ะ
2: กรมธุรกิจพลังงานเนี่ยเขาลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี
1: ้ใน
2: Data Centerพระราม9ตรงนี้นะคะแล้วเขาบอกว่าให้เอาน้ำมันที่เก็บซุกซ่อนไว้ 200,000 ลิตรเก็บไว้เป็นกระตักใต้ดินอะออกจากพื้นที่ไปแล้วอย่างไรก็ตามมันมีผลกระทบที่ยังหลงเหลืออยู่คือคราบน้ำมันที่มันรั่วไหลลงไปในท่อระบายน้ำ
1: มันยังส่งกลิ่นก็ขานรับลงพื้นที่ต่ออ
2: ืมใช่ใช่นะคะก็เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องผลกระทบต่อไปเอาจริงๆซุกซ่อนน้ำมันไว้เยอะมากนะ 200,000 ลิตรถ้าผู้ที่เห็นภาพคือประมาณ 5-6 คันรถน้ำมันใหญ่ๆเวลาที่เขาขนไปตามปั๊มตามสถานีบริการน้ำมันนะคะอ่ะคุณผู้ชมเรื่อง Data Center นี่เดี๋ยวก็ต้องติดตามต่อไปวันนี้ประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกคงจะมีความชัดเจนเรื่องกฎหมายหรือว่าเรื่องกฎระเบียบอะไรมากขึ้นต่อที่เรื่องนี้ค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีพบคณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยพร้อมมอบความช่วยเหลืออุทกภัยในปาน7ล้านบาทค่ะคณะทูตกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะนี่เป็นภาพตั้งแต่ตอนมาถึงเลยคณะก็ได้ร่วมถ่ายรูปกับนายกรัฐมนตรีค่ะพร้อมทั้งที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้การต้อนรับและมอบนโยบายบนเวทีว่าประเทศไทยในเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดสำหรับการเปลี่ยนแปลงเรากำลังปรับปรุงภาพรัฐของเราปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีใหม่และอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูงเพื่อเข้าสู่กระบวนการการเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ควบคู่ไปกับการทำงานเพื่อยกระดับมาตรฐานของหน่วยงานต่างๆให้เป็นระดับสากลเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตฉะนั้นความเป็นหุ้นส่วนของประเทศไทยกับประเทศทั่วโลกจะเป็นส่วนสำคัญส่วนเรื่องนโยบายต่างประเทศในปัจจุบันนั้นล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเปิดช่องทางใหม่ๆร่วมกับมิตรประเทศเพื่ออนาคตที่ดีกว่าประเทศไทยเองยังคงมีเสถียรภาพเปิดกว้างและพร้อมที่จะร่วมมือกับทุกท่านในการเติบโตไปด้วยกันสร้างความยืดหยุ่นด้วยกันและสร้างความเจริญที่ปลอดภัยและยั่งยืนไปด้วยกันจึงหวังว่าจะได้ใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนมุมมองนโยบายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงและแน่นแฟ้นกับทั่วโลกนายกรัฐมนตรียังได้มอบความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยนะคะให้แก่เอกอัครราชทูตเนปาลที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยเป็นจำนวน7ล้านบาทมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุน้ำหลากฉับพลันและดินถล่มซึ่งเราก็ได้ติดตามภาพกันมาตลอดเป็นภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดฝันจริง

0: เนปาลเดือดร้อนหนักมากๆนะคะทานน้ำแข็งมันถล่มและทำให้เกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่จนถึงขณะนี้ภารกิจการกู้ภัยการค้นหาผู้สูญหายยังเดินหน้าต่อเนื่องนอกจากนี้นายกค่ะกล่าวว่าในนามของรัฐบาลในนามของประชาชนคนไทยนะคะต่อให้เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศไทยเราก็ขอยืนเคียงข้างขอแสดงความรู้สึกร่วมเสียใจไปยังรัฐบาลและประชาชนชาวเนปาลสำหรับความยากลำบากความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุล่าสุดพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยยืนหยัดอยู่เคียงข้างเนปาลในยามที่ยากลำบากนี้การมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้สะท้อนถึงความใกล้ชิดแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศค่ะ
1: มาที่เรื่องของสสบัญชีรายชื่อนะคะที่ล่าสุดเนี่ยกกต.มีมติดำเนินคดีอาญากับ28ผู้สมัครค่ะสสบัญชีรายชื่อปมรู้อยู่แล้วนะคะว่าขาดคุณสมบัติหรือว่ามีลักษณะต้องห้ามแต่ว่ายังยินยอมให้พรรคทำการเสนอชื่อสักเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะเราคงได้ยินเรื่องของสว.ขาดคุณสมบัตินะคะคุณธนัญญาล่าสุดกกต.ออกเอกสารชี้แจงประเด็นการพิจารณากรณีการดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2561และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยที่ประชุมกกต.มีมติให้ดำเนินคดีอาญากับผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ28รายในจำนวนนี้ไม่มีผู้ใดเป็นส.ส.อยู่ในขณะนี้กกต.ระบุนะคะว่าบุคคลทั้ง28รายรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.แต่ยังได้ทำหนังสือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อของตนให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อตามที่สำนักงานกกต.เสนอความผิดดังกล่าวกำหนดว่าผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแต่ยังสมัครรับเลือกตั้งหรือยินยอมให้พรรคการเมืองเสนอชื่อต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาทและให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งเป็นเวลา20ปีหากศาลพิพากษาว่ามีความผิดค่ะโดยรายละเอียดดังกล่าวนี้ยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อบุคคลทั้ง28รายนะคะรวมไปถึงพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องด้วยขณะที่มติให้ดำเนินคดีอาญาของกกต.ยังไม่ถือเป็นคำพิพากษาค่ะว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดทั้งนี้คดีต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะ
0: ก็ยังไม่มีรายละเอียดว่า28รายเป็นใครพรรคไหนบ้างนะคะเพียงแต่เบื้องต้นเนี่ยคาดเดากันคอการเมืองเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องการขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวอย่างเช่นในอดีตเคยไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ว่ายอมให้พรรคเนี่ยเสนอชื่อของตนเองในบัญชีรายชื่อของส.ส.ของพรร
1: ค
0: แม้ว่าวันนี้ไม่ได้มีสถานะเป็นส.ส.แต่ก็ถือว่ากระทำผิดอยู่ดีนะคะต่อที่กองทัพภาคที่2ค่ะพาสื่อลงพื้นที่ตรวจสอบด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์นะคะยืนยันถึงมาตรการการควบคุมชายแดนเข้มงวดปิดตายประตูด่านยังไม่มีเปิดด่านนะคะต้องเน้นย้ำตรงนี้กองทัพภาคที่2โดยกองกำลังสุรนารีและหน่วยเฉพาะกิจที่2นำคณะสื่อมวลชนตรวจสอบข้อเท็จจริงที่บริเวณด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกับเชิงจังหวัดสุรินทร์ทำไมต้องลงพื้นที่ไปคุณผู้ชมคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะดราม่ากระหึ่มเลยบนสื่อสังคมออนไลน์ค่ะกล่าวอ้างว่าเอ๊ะมีแม่ค้าชาวกัมพูชาเข้ามาตั้งแผงขายสินค้าและมีเจ้าหน้าที่ปล่อยปละละเลยดูเหมือนแม่ค้าตรงเนี้ยไม่ใช่คนไทยแสดงว่าเปิดด่านแล้ววะสิให้คนกัมพูชาเขาข้ามเข้ามาทำมาหากินในประเทศไทยกันแบบหน้าตาเฉยหรือเปล่าซึ่งจากการลงพื้นที่นะคะให้ข้อเท็จจริงให้ภาพบอกเล่าไม่ปรากฏว่ามีการเปิดด่านประตูปิดสนิทโซ่กุญแจล็อกแน่นหนาแนวรั้วลวดหนามก็มีกั้นตลอดแนวและนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้นำสำรวจเส้นทางธรรมชาติค่ะซึ่งก็มีการตรึงกำลังทหารคอยเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดติดตั้งแผงติดตั้งรั้วลวดหนามหนาแน่นไม่ใช่แค่ชั้นเดียวด้วยรั้วลวดหนามนี่3ชั้นนะคะใครจะเข้ามาคงไม่ใช่ง่ายๆมั้งคุณผู้ชมเพื่อป้องกันการลักลอบข้ามพรมแดนอย่างเด็ดขาดกองทัพภาคที่2ขอความร่วมมือประชาชนตรวจสอบข้อมูลก่อนการจะเผยแพร่นะคะเพื่อไม่ให้สังคมเกิดความตื่นตระหนกและยืนยันว่าจะปฏิบัติหน้าที่รักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนอย่างเต็มกำลังเพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศดูภาพนี้ดูการชี้แจงแบบนี้ประชาชนก็เบาใจ
1: แน่นหนาเลยนะคะเฟคนิวส์เกิดขึ้นเยอะมากนะในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะประเด็นที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน
0: ค่ะ
1: ส่วนเรื่องนี้ไม่เฟกนะคะไปดูปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสชอบชื่อปฏิบัติการมากเลยเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าสนที่กำลังกันระหว่างฝ่ายปกครองและตำรวจเชียงรายค่ะตรวจร้านคาราโอเกะอิงเกิ้งกลางเมืองพบลักลอบเปิดให้บริการเกินเวลาไม่มีใบอนุญาตแล้วก็มีเยาวชนอายุ

0: 2คนและอายุ17ปีอีก2คนเจ้าของร้านให้ข้อมูลนะคะว่าถ้าเริ่มงานเวลา 18:30 นาทีจะได้ค่าแรงวันละ100บาทค่าดริงก์100แต่ถ้ามาหลังจากนั้นจะไม่มีค่าแรงรายวันก่อน 19:00 นได้ค่าดริงก์120บาทและหลัง 19:00 นได้100บาทขณะที่ร้านเรียกเก็บจากลูกค้าชั่วโมงละ150บาทหักเอาไว้50บาทการไปตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยยังพบมีเด็กผู้หญิงอายุ14ปีมารอรับพี่สาวอายุ17ปีที่ทำงานอยู่ในร้านด้วยนะคะเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงรายจึงรับตัวไปคุ้มครองชั่วคราวก่อนจะประสานผู้ปกครองค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งความเจ้าของร้าน5ข้อหาทั้งเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กการจ้างแรงงานเด็กให้เด็กทำงานในช่วงเวลาต้องห้ามรวมไปถึงจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่กฎหมายห้ามนำพนักงานหญิงทั้งหมดค่ะเข้าสู่กระบวนการของทีมสหวิชาชีพคัดแยกผู้ที่อาจจะเข้าข่ายเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ก่อนจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป5กระทงด้วยกันนะ
1: ค่ะโอ้โดนเต็มๆเลยนะคะคุณผู้ชมคุณปัจจรีค่ะด้วยความเคารพนะคะเวลาที่เรารับชมลิงก์การถ่ายทอดสดฟุตบอลเถื่อนต่างประเทศเนี่ยบางครั้งเคยตั้งข้อสังเกตบ้างไหมคะเขาถ่ายทอดให้เราดูฟรีๆทำไมเขาได้อะไร คำตอบมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: เว็บพวกนั้นอะเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันมันจะมีแบนเนอร์ให้เราเข้าไปสู่เว็บไซต์ของการพนันและอันนั้นแหละคือสิ่งที่เราจ่ายเงินเต็มๆเสียจนกระเป๋าฉีกบางคนก็มีแบบนี้นะ
0: คะ
1: ล่าสุดปอทขยายผลเจาะเครือข่ายยูฟ่าค่ะรวบมาสเตอร์เอเจนต์แกะรอยเส้นทางการเงินที่พบกับความเชื่อมโยงของเว็บไซต์ที่ลักลอบจัดให้เล่นพนันออนไลน์โดยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะได้ขยายผลปฏิบัติการ Operation VAR ทลายเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์และเว็บถ่ายทอดฟุตบอลต่างประเทศแบบละเมิดลิขสิทธิ์ที่เขาถ่ายให้เราดูกันแบบฟรีๆเลยเพียงแต่มันอาจจะมีโฆษณา มีแบนเนอร์ที่มารบกวนใจเวลาเราดูสักหน่อยนึงอันนี้ก็คือข้อเท็จจริงนะคะหลายคนดิฉันเชื่อว่าก็อาจจะเคยดูโดยที่ไม่ได้ตั้งข้อสังเกตว่ามันเพราะอะไรทำไมเขาถึงถ่ายให้เราดูฟรีเจ้าหน้าที่เขาไปสืบมาพบแบบนี้ค่ะเว็บไซต์ยูฟ่ามาสเตอร์นะคะลักลอบเปิดให้บริการพนันออนไลน์ทั้งฟุตบอลคาสิโนและสล็อตซึ่งยังมีการใช้บัญชีบุคคลธรรมดารวมไปถึงบัญชีนิติบุคคลรับโอนเงินหลายต่อหลายทอดมีบัญชีม้าคอยรับเงินแบบเป็นขบวนการแล้วก็เอาเงินในบัญชีธนาคารไปแปลงเป็นเหรียญสกุลเงินดิจิทัลเพื่อที่จะอำพรางรายได้เงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า10ล้านนอกจากนี้ยังพบว่ามีการโฆษณาผ่านเว็บไซต์นะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาชื่อว่านายลิมเทควีสัญชาติมาเลเซียดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารเครือข่ายในฐานะผู้จัดการระดับสูงทำหน้าที่คอยจัดหาลูกค้าเชื่อมโยงกับเว็บไซต์พนันและแลกเปลี่ยนเงินเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลพร้อมทั้งยังตรวจยึดของกลางเงินสดกว่า16ล้านมือถือ6เครื่องสมุดบัญชีธนาคารบัตร ATM เครื่องนับเงินซึ่งเจ้าหน้าที่ยังคงเตรียมขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อไปค่ะ
0: สรุปของฟรีไม่มีในโลก
1: ใช่ยังไงเราก็ไปเซตเขาอยู่ดีเพราะว่าเราไปเล่นการพนันออนไลน
0: ์
1: ผิดกฎหมายด้วยเสียเงินด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของผู้ต้องหานะคะเป็นชาวสิงคโปร์คดียานรกรายใหญ่มากบดานอยู่ในประเทศไทยเราแต่สุดท้ายโดนจับได้เพราะว่าเขามีอาการคุ้มคลั่งทำร้ายผู้อื่นเจ้าหน้าที่นะคะตำรวจนครบาลส่วนที่กำลังสืบสวนแกะรอยนานกว่า3เดือนเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวของผู้ต้องหาคนนี้กองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมนายโจเอลสัญชาติสิงคโปร์เป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดียานรกนะคะแล้วก็เป็นอาชญากรระดับเฝ้าระวังพิเศษหนีเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยนานเกือบ3ปีการจับกุมนั้นเกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่ได้รับเบาะแสผ่านสายด่วนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบตามยาเสพติดว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมเสพยาเสพติดและใช้ความรุนแรงจากการสืบสวนขยายผลทราบว่าผู้ต้องหามีอาการคุ้มคลั่งข่มขู่ทำร้ายร่างกายผู้อื่นสั่งซื้อสารเคมีอันตรายรวมไปถึงยาพิษร้ายแรงจำนวนมากจากระบบอินเทอร์เน็ตมืดเพื่อเตรียมก่อเหตุเจ้าหน้าที่เลยวางกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักย่านบางแคค่ะเจอของกลางเป็นยาเสพติดมียาไอซ์อุปกรณ์การเสพสารเคมีประกอบวัตถุระเบิดหลายรายการและยังมีอุปกรณ์จุดชนวนระเบิดอีกด้วยนะคะพร้อมกับหลักฐานการสั่งซื้อยาพิษร้ายแรงในชั้นจับกุมผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเคยถูกดำเนินคดีเรื่องยาเสพติดที่สิงคโปร์หลายครั้งก่อนจะหนีข้ามแดนมาซ่อนตัวอยู่ในประเทศไทยแต่สุดท้ายเกมนะคะถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจติดตามจับกุมเอาไว้ได้สำเร็จเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: ข่าวสำหรับนักลงทุนนะคะคุณผู้ชมคะตอนแรกที่รัฐบาลเปิดโครงการขายพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสครั้งแรกเมื่อช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาโอ้โหยอดขายถล่มทลาย

0: ็จองทะลักล่าสุดมาแล้วรอบ2วันนี้เริ่มขายเป็นวันแรกนะคะพันธบัตรออมพลัสวงเงิน 4,000 ล้านบาทค่ะวันนี้นะคะกระทรวงการคลังเริ่มขายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่2โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยและรุ่นอายุเช่นเดียวกันกับการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่1คือรุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.80 ต่อปีรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.80 ต่อปีโอ้โหดูผลตอบแทนสิคะคุณผู้ชมมันคุ้มกว่าเห็นนะอันนี้พูดตรงๆคือเทียบกับเราฝากเงินหวังกินดอกกับธนาคารแบบเดิมๆตรงนี้ก็เป็นผลตอบแทนที่น่าสนใจทีเดียวค่ะเพื่อให้ประชาชนที่ยังคงมีความต้องการลงทุนเพิ่มได้ลงทุนอย่างต่อเนื่องช่องทางการจำหน่ายก็ค่อนข้างง่ายสะดวกนะคะคลิกเดียวเท่านั้นแหละ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเราจะลงทุนเนี่ยไม่ต้องมีเงินหลักล้านเริ่มต้นลงทุนเพียงแค่หลักร้อยบาทก็ได้และเพิ่มครั้งละ100บาทเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา 8:30 นเปิดขายเป็นวันแรกนะคะแล้วก็จะเปิดขายไปจนถึงวันที่15กันยายน2569หรือจนกว่าวงเงิน 2,000 ล้านบาทจะเต็มเขาจะมีการจัดสรรแบบมาก่อนได้ก่อนหมายความว่าถ้าเราอยากจะได้แล้วเราไม่กดสักทีไม่ตัดสินใจลงทุนสักทีอันนี้ก็ต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะพลาดสิทธิ์นี้ดิฉันประชาสัมพันธ์ให้เพราะว่าโครงการออมพลัสรอบแรกที่เปิดขายเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่ายอดขายดีสุดๆขายหมดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันแรกที่เปิดเลยนะคะอ่ะไม่รู้ว่าเฟส2นี้รอบ2นี้ที่เปิดขายประชาชนจะยังให้การตอบรับดีอยู่หรือเปล่าหรือจะยังมีเงินเหลือให้ลงทุนกันอยู่หรือเปล่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อ่ะช่องทางแรกเนี่ยอันนี้คือที่ Wallet สบม.บนแอปเป๋าตังกับอีกช่องทางนึง Bond Connect Platform นะคะถ้า Bond Connect Platform เนี่ยอันนี้จะต้องเริ่มลงทุนที่หลักพันเริ่มต้น 1,000 บาทและเพิ่มครั้งละ 1,000 บาทจองซื้อ7ถึง9กันยายน2569 Bond Connect Platformยังไม่เปิดนะคะแต่ประชาสัมพันธ์ให้ไว้ก่อนภายใต้โครงการเดียวกันเขาจะเปิดวันที่7ถึง9กันยายน2569วงเงิน 2,000 ล้านบาทไอช่องทาง Wallet สบม.บนแอปเป๋าตังอันนั้น 2,000 ล้านแล้วก็จะมีช่องทาง Bond Connect อีก 2,000 ล้านรวมเท่ากับเป็นการจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งที่2ทั้งสิ้นวงเงิน 4,000 ล้านบาทนะคะโดยจะมีการจัดสรรแบบ Small Lot First ทยอยจัดสรรรอบละ 1,000 บาทถ้าเป็นแบบ Bond Connect Platform คุณผู้ชมอันเนี้ยไม่ต้องรีบจองตั้งแต่ช่วงแรกๆก็ได้ส่วนผลการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสครั้งที่1ค่ะดิฉันสรุปตัวเลขให้อีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถจัดสรรให้กับประชาชนรายย่อยทั่วประเทศได้ถึง 22,703 รายและมีวงเงินจองซื้อรวมกว่า 16,511 ล้านบาทหรือถ้าเกิดพูดให้มันเห็นภาพมากขึ้นก็คือไอ้ยอดจองซื้อเนี่ยนะคะประมาณ8เท่าตัวของวงเงินที่จำหน่ายได้ซื้อหมดอย่างรวดเร็วแล้วยังมียอดจองทะลักทลายอีก8เท่าตัวค่ะ
1: ฝากไว้นะคะสำหรับใครที่สนใจมาที่อีกหนึ่งยอดอันนี้ก็พุ่งเหมือนกันนะคะแต่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่โควิด-19 ค่ะไปดูตัวเลขที่จังหวัดพิจิตรกันหน่อยนะคะเพราะว่านายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรออกมาเปิดเผยค่ะโควิดกลับมาแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนแบบนี้พบผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ต้นปีนะคะของพิจิตรเนี่ย550รายล่าสุดพบเชื้อกระจายในกลุ่มนักเรียนเด็กๆหลายโรงเรียนในเริ่มพิจารณาปิดเรียนเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดแล้วโดยนายแพทย์วิสิทธิ์อภิสิทธิ์วิทยานายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตรเผยค่ะสถานการณ์โควิด-19 ที่พิจิตรกลับมาแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนตั้งแต่ต้นปี2569มานะคะพบผู้ป่วยสะสมแล้ว550รายล่าสุดพบการระบาดในกลุ่มนักเรียนหลายสถานศึกษาอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปโดยเฉพาะที่อำเภอเมืองพิจิตรหลายโรงเรียนตอนนี้มีการประกาศปิดเรียนเป็นการชั่วคราวป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโดยให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารของแต่ละโรงเรียนค่ะร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่จะประเมินสถานการณ์และพิจารณาการปิดเรียนตามความเหมาะสมขณะที่ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดความรุนแรงลดลงและยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่ที่ต้องเฝ้าระวังก็คือผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปรวมไปถึงผู้มีโรคประจำตัวนะคะเช่นเบาหวานไตวายและโรคหัวใจนอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังโรคมือเท้าปากที่ติดต่อได้ง่ายกว่าด้วยถ้าพบเด็กๆป่วย 2-3 รายอาจพิจารณาปิดเฉพาะห้องเรียนค่ะพร้อมกันนี้นะคะคุณหมอก็แนะนำให้ประชาชนกินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างค่ะทั้งนี้ถ้าบุตรหลานมีอาการคล้ายเหมือนเป็นหวัดก็ควรงดไปโรงเรียนพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน 2-3 วันนะคะรอให้

0: ายดีก่อนแล้วค่อยกลับไปโรงเรียนตามปกติค่ะ
1: ถ้าเด็กเข้าไปโรงเรียนไปอยู่รวมกันเยอะๆทำกิจกรรมร่วมกัน
0: ติดง่ายใกล้ชิดสูง
1: ง่ายนะคะแล้วถ้าเกิดเด็กเอาเชื้อกลับไปแพร่ที่บ้านมีคนแก่เดี๋ยวจะงานเข้าเพราะว่าคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยร่างกายเขาค่อนข้างที่จะไวต่อโรค
0: ใช่ค่ะ
1: ติดเชื้อถ้าเป็นโควิดต่อให้เป็นเหมือนกับเด็กนั่นแหละเป็นโควิดเหมือนกันนะแต่คนแก่ก็จะมีอาการที่รุนแรงกว่ายากกว่านะคะ
0: ผู้มีโรคประจำตัวด้วยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
1: พักก่อนครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ารับชมข่าวต่อค่ะ

0: Nini!
1: Pa!
2: มากลูก
0: ผมเอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: ราวมีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
2: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได
3: ้ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
4: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
5: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจน

0: ี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรใช้คำว่าเดือดก็ได้นะคะมีปะทะกันทางคารมระหว่างสสแล้วก็รองประธานสภาแต่ส่วนที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยคุณผู้ชมคือประเด็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้จังหวะหนึ่งคุณเท้งณัฐพงศ์นะคะผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยได้อภิปรายขึ้นมาว่ารัฐบาลใช้งบในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ล้มเหลวนายกรัฐมนตรีไม่ได้เข้าประชุมเมื่อวานแต่ว่าวันนี้นายกพูดถึงกรณีนี้ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะกล่าวถึงกรณีที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานที่เขาคุยกันเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้แล้วมีจังหวะหนึ่งคุณเท้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านระบุว่ารัฐใช้งบประมาณแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลววันนี้นายกรัฐมนตรีตอบคำถามสื่อค่ะเกี่ยวกับประเด็นนี้นายกก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์ไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างให้คุ้มค่าซึ่งงบทุกอย่างที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้แบบนั้นคงไม่ใช่จึงเป็นเรื่องที่เขาไม่เข้าใจส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้นายกกล่าวว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะมาเป็นรัฐบาลได้ยังไงพร้อมขอว่าอย่าไปถามอะไรแบบคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันพูดตรงๆนายกเหมือนจะตำหนิสื่อค่ะว่าสื่ออย่าเอาเรื่องเนี้ยไปถามคนนู้นทีถามคนนี้ทีแล้วให้มันเหมือนวิวาทกันผ่านสื่อเป็นการปะทะคารมกันผ่านสื่อนะคะนายกบอกสภาเขามีกลไกมีระบบตรวจสอบอยู่แล้วจริงๆก็สามารถเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยัตติได้แม้กระทั่งถ้าหากฝ่ายค้านท่านเกิดความไม่มั่นใจในการบริหารงานของรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมาตรา151หรือมาตรา152ก็ได้ทั้งหมดเพื่อให้มีการชี้แจงค่ะ
1: งบประมาณทุกอย่างของประเทศนะครับให้คุ้มค่าแล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะ
2: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี
1: ้รัฐบาลไม่มีความกล้าหาญเป็นรัฐบาลได้ยังไงอย่าไปถามอะไรที่มันน้องชอบถามคนนี้พูดทีคนนี้พูดทีแล้วก็มาเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็ถึงแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกัน
0: คุณผู้ชมเมื่อคืนเนี่ยสภาคุยเรื่องการแก้ไขปัญหาไฟใต้จนค่ำคืนเลยนะคะแล้วก็มีหลายช็อตที่เดือดพักการประชุมก่อนแล้วปะทะคารมตัดพี่ตัดน้องกันก็แล้วสุดท้ายประธานสภาเลยต้องตัดปิดการประชุมกระทันหันไปนะคะ
3: นำมาสู่การสัมภาษณ์ของท่านนายกกับวาทะเด็ดอีกแล้ว นะคะพูดถึงสถานการณ์ชายแดนภาคใต้นะคะมาที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะควบคุมตัวบุคคลในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเข้าสู่กระบวนการซักถามตามกฎหมายค่ะโดยเรื่องนี้นะคะหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนที่กำลังเข้าดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสสามารถควบคุมตัวบุคคลจำนวน3รายได้แก่นายซอฟียูดีนนายมาตอฮาและนายฮาซันเพื่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายภายหลังการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องลงบันทึกการควบคุมตัวณสถานีตำรวจภูธรจะแนะตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพ.ศ. 2457และรายงานการควบคุมตัวมาตรา22และมาตรา23แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพ.ศ. 2565พร้อมนำตัวเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนและเป็นหลักประกันด้านสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัวจากนั้นค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวทั้งหมดไปยังศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เข้าสู่กระบวนการซักถามตามขั้นตอนต่อไปดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและให้ความสำคัญกับการคุ้มครอง

0: สิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ถูกควบคุมตัวทั้งนี้บุคคลทั้ง3รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะจนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญค่ะในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่หากพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือมีเบาะแสที่เป็นประโยชน์แจ้งได้ที่สายด่วน1341ตลอดทั้ง24ชั่วโมงค่ะ
1: ผู้บัญชาการทหารบกนะคะมีภารกิจเดินทางเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารและหารือความร่วมมือด้านยุทธการการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่28ตุลาคมถึงวันที่3กันยายน2569เพื่อเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legend of Merit ให้กับผู้บัญชาการทหารบกณกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเพื่อยกย่องผู้มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าหารือข้อราชการกับพลโทมาคัสอีแวนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาครอบคลุมประเด็นด้านยุทธการการข่าวกำลังพลส่งกำลังบำรุงการเสริมสร้างระบบอาวุธยิงสนับสนุนอาทิปืนใหญ่ M777 และระบบอาวุธยิงไฮมาสการบินระบบอากาศยานไร้คนขับระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมไปถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะเบาสไตรเกอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกในการปฏิบัติการร่วมและเสริมสร้างความทันสมัยให้สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งให้ประเทศพันธมิตรสามารถพึ่งพาตนเองในทางทหารได้นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมคำนับนายจอห์นโนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยมีการหารือถึงการลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศประจำปี2026เพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังได้เข้าพบนางซาร่าไบรอันผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางทหารต่างการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
0: ทางด้านกระทรวงกลาโหมนะคะก็เดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะมุ่งเน้นในเรื่องของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนพลเอกอรรถพลลัดใหม่กุลวัฒน์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางศึกษาดูงานบริษัทดิจิทัลรีเสิร์ชแอนด์คอนซัลติ้งจำกัดโดยมีดร.ชาญกุลถาวรากรประธานบริหารให้การต้อนรับค่ะพร้อมนำเสนอขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีความมั่นคงและระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยบุคลากรไทยการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์อย่างยั่งยืนลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศสนับสนุนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการนี้นะคะคณะได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตและการสาธิตระบบ Sky Defense ซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่พัฒนาโดยคนไทยครอบคลุมตั้งแต่การตรวจจับติดตามเป้าหมายสกัดกั้นทางอิเล็กทรอนิกส์จนแนวทางสกัดกั้นทางกายภาพเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากอากาศยานไร้คนขับที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นในสถานการณ์ความมั่นคงปัจจุบันค่ะกระทรวงกลาโหมมุ่งส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างกองทัพภาคเอกชนสถาบันวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการทดสอบและประเมินผลไปจนถึงการนำเทคโนโลยีที่มีศักยภาพไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพทั้งนี้กระทรวงกลาโหมจะเดินหน้าสนับสนุนศักยภาพของผู้ประกอบการและนวัตกรรมด้านความมั่นคงของไทยเพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่เข้มแข็งเพิ่มขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองและเสริมความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
1: พาดูบรรยากาศที่พัทยากันสักนิดนึงนะคะหลังจากที่ทหารสหรัฐเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยมาขึ้นฝั่งจอดเทียบท่าและพักผ่อนก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านที่สหรัฐอเมริกาบรรยากาศเศรษฐกิจที่พัทยาคึกคักแบบเห็นได้ชัดเลยค่ะโดยตำรวจท่องเที่ยวพัทยานะคะได้ตรวจตรา

0: ความเรียบร้อยและคอยอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ตามกำหนดการที่ทหารสหรัฐอเมริกาเขาจะมาขึ้นฝั่งจอดเรือเทียบท่าที่ประเทศไทยเนี่ย 2-6 กันยายนนี้ค่ะขณะนี้เศรษฐกิจในพื้นที่คึกคักเป็นอย่างมากนะคะรวมถึงนักท่องเที่ยวจากพื้นที่อื่นที่เดินทางเข้ามาสมทบในพัทยาด้วยทีมข่าวไปเก็บบรรยากาศทั้งช่วงกลางวันและกลางคืนในเมืองพัทยาพบว่าตอนนี้เศรษฐกิจในพื้นที่ได้รับการกระตุ้นอย่างชัดเจนร้านค้าร้านอาหารต่างๆมีนักท่องเที่ยวใช้บริการกันแน่นขนาดโดยเฉพาะช่วงค่ำคืนพัทยาของเรานี่นักท่องราตรีจะรู้กันโดดเด่นอยู่แล้วนะคะสายปาตรงปาร์ตี้กินดื่มเนี่ยโอ้โหกิจกรรมความบันเทิงเต็มเปี่ยมค่ะแล้วก็มีการจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคตามศูนย์การค้าที่ก็ได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการดูแลความปลอดภัยในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ในขณะนี้นะคะยังพบว่าภาพรวมเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอกับปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในห้วงเวลานี้ทางตำรวจท่องเที่ยวพัทยาเลยต้องนำเทคโนโลยีสายตรวจอากาศยานไร้คนขับค่ะตำรวจโดรนนี่คุณผู้ชมเก๋สุดๆเทคโนโลยีช่วยเราได้นะคะ
1: ค่ะ
0: มาดูแลนักท่องเที่ยวอีกทางนึงบริเวณถนน Walking Street แล้วก็จุดที่มีนักท่องเที่ยวหนาแน่นเพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยป้องกันการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะคะทั้งนี้ยังมีเสียงประชาสัมพันธ์2ภาษาตลอดเส้นทางทำการบินเพื่อที่จะป้องกันเหตุต่างๆและดูแลความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติด้วยใน Walking Street ค่ะยังมีกำลังพลสายตรวจคอยเดินเท้าประชาสัมพันธ์เดินตรวจให้มันถี่ขึ้นตามรอบเวลาต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการพนักงานแล้วก็นักท่องเที่ยวได้รับทราบนะคะหากพบเหตุการณ์ฉุกเฉินสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ทันทีซึ่งภาพรวมขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีเหตุการณ์ร้องเรียนหรือว่าเหตุการณ์รุนแรงค่ะ
1: เศรษฐกิจคึกคักกันเลยทีเดียวที่พัทยานะคะโดยเฉพาะเรื่องของการช้อปปิ้งจับจ่ายแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆด้วยทั้งภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนไปกันที่จังหวัดอุบลราชธานีกันบ้างนะคะไปดูสถานการณ์น้ำกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมระดับน้ำหลายจุดยังคงต้องใช้ธงเขียวนะคะก็ถือว่าแสดงสถานการณ์น้ำปกติแต่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นค่ะจังหวัดยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดไปดูสถานการณ์ที่น้ำชีอำเภอเขิงในวัดระดับน้ำได้4.39 เมตรลดลง26 เซนติเมตรยังต่ำกว่าตลิ่ง6.41 เมตรขณะที่แม่น้ำมูลค่ะที่สถานีวัดระดับน้ำ M7 วัดได้3.30 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง3.70 เมตรส่วนแม่น้ำโขงที่อำเภอโขงเจียมระดับน้ำอยู่ที่11.12 เมตรต่ำกว่าตลิ่ง3.38 เมตรศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการฝนสะสมล่วงหน้า5 วันค่ะช่วง31 สิงหาคมถึง 4 กันยายน 2569จะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงฝนสะสมในปริมาณมากบริเวณสปป.ลาวรวมไปถึงจังหวัดบึงกาฬนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีด้วยค่ะส่งผลให้ระดับน้ำในช่วง5วันข้างหน้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.7 ถึง 1.6 เมตรอย่างไรก็ตามระดับน้ำแม่น้ำมูลบริเวณสถานี M7 ยังต่ำกว่าตลิ่ง3.70 เมตรค่ะจังหวัดจึงยังคงใช้ธงเขียวพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องขณะที่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำมูลยังคงเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมือนะคะถ้าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเตรียมกระสอบทรายขนย้ายสิ่งของหรือทรัพย์สินเอาไว้บนที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐค่ะ
0: ในช่วงฝนตกเยอะๆช่ำๆเนี่ยนะคะถ้าฝนตกถูกที่ตกเหนือเขื่อนแล้วน้ำมันไหลเข้าเขื่อนก็จะถือว่าเป็นการดีมากๆเลยอย่างที่นครราชสีมาในขณะนี้ค่ะฝนตกต่อเนื่องน้ำไหลเข้าเขื่อนมูลบนเพิ่มขึ้นชลประทานจึงเริ่มปล่อยน้ำลงคลองส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาแล้วนะคะโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนซึ่งดูแลการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเริ่มเปิดประตูระบายน้ำลงคลองชลประทานเพื่อจัดสรรน้ำให้กับเกษตรกรท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกข้าวนาปีหลังจากมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นนายยงยุทธพลไซหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเปิดเผยว่าปัจจุบันเขื่อนมูลบนมีปริมาณน้ำประมาณ 34% ค่ะมีที่เหลือเก็บกักอีกเยอะเลยนะคะในขณะที่ต้องสำรองน้ำไว้สำหรับการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศรวมถึงการสูญเสียน้ำจากการระเหยและการรั่วซึมราว 26% ของความจุอ่างล่าสุดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบนเริ่มจัดสรรน้ำเพื่อการเกษตรเป็นรอบที่2ให้กับพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีในเขตชลประทานมากกว่า 45,000 ไร่โดยคาดว่าจะใช้น้ำประมาณ 7-10 ล้านลูกบาศก์เมตรแบ่งการส่งน้ำตามรอบเวรและพื้นที่รับผิดชอบ

0: รอบรวมทั้งหมด6โซนทั้งนี้เรื่องการปล่อยน้ำก็จะพิจารณาจากปริมาณฝนในพื้นที่เพื่อประกอบการจัดสรรน้ำต่อไปให้เกิดความเหมาะสมและเพียงพอตลอดฤดูกาลเพาะปลูกค่ะทั้งนี้นะคะโครงการก็จะบริหารจัดการน้ำโดยเร่งเก็บกักน้ำในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับฤดูแล้งปีหน้าพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปรับแผนการจัดสรรน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยเฉพาะในปีนี้เราคาดการณ์ว่าตั้งแต่กลางๆปีจะมีผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญด้วยจะทำให้เกิดแล้งจัดบางคนเรียกถึงขั้นว่าเป็นซูเปอร์เอลนีโญนะคะก็ต้องคำนวณเรื่องการจัดสรรน้ำให้ดีให้มีน้ำต้นทุนเพียงพอสำหรับทุกภาคส่วนตลอดทั้งปีค่ะ
1: มาธิการแจ้งเตือนจากปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงวันที่7ถึง13กันยายน2569นี้ค่ะตามประกาศจากปภ.นี้เลยนะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับการแจ้งจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือช่วงวันที่7ถึง13กันยายน2569เวลา 16:00 น.ถึง 19:00 น.เป็นช่วงที่ระดับน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งคาดหมายว่าจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำรวมถึงชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจึงได้ประสานแจ้ง6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงริมแม่น้ำเตรียมพร้อมรับมือค่ะรวมไปถึงจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและทีมปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังได้แจ้ง54จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในวันที่4ถึง7กันยายน2569ค่ะโดยให้จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมรองรับผู้อพยพให้เพียงพอหากเกิดสถานการณ์ภัยนะคะตลอดจนแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการค่ะ
0: สอดรับกับคำเตือนของปภ.เชียงใหม่นะคะในช่วงวันที่4ถึง7กันยายนนี้มีคำสั่งยกระดับเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและภัยจากดินโคลนถล่มด้วยค่ะที่สำนักงานชลประทานที่1จังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าเชียงใหม่เรียกประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่กรณีอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือรายงานว่าปริมาณฝนในวันที่4ถึง7กันยายน2569ภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจากร่องมรสุมร่องฝนพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนร่วมกับอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยนะคะต้องเฝ้าระวังทั้งน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มขณะนี้แม่น้ำหลายสายมีปริมาณน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะที่อำเภออมก๋อยซึ่งพบค่าความชุ่มชื้นของดินสูงถึง249มิลลิเมตรนั่นก็หมายความว่าฝนตกที่ผ่านๆมานะคะดินมันอุ้มน้ำเอาไว้จนแบบเต็มเปี่ยมชุ่มชื้นสุดๆและมีความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มค่ะเชียงใหม่กำชับทุกอำเภอให้ติดตามปริมาณฝนติดตามความชุ่มชื้นของดินพร้อมแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันสถานการณ์โดยเฉพาะบางพื้นที่อยู่บนภูเขาอยู่บนพื้นที่ห่างไกลไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะคะก็ต้องใช้วิธีการแจ้งเตือนเสียงตามสายหอกระจายเสียงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเตือนภัยอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะอุปกรณ์ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด
1: ไปดูข่าวเรื่องของชาวประมงนะคะเขาสามารถจับปลาได้ที่ท้ายเขื่อนลำเปาามีข่าวมาทางโซเชียลมีเดียค่ะลักษณะเนี้ยคล้ายจะเป็นปลาหมอคางดำด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกดีจะได้กินนะคะไปดูที่พื้นที่ตำบลบัวบานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะจริงๆตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานใช้น้ำจากโครงการส่งน้ำและรักษาลำเปาหรือว่าเขื่อนลำเปาเนี่ยแหละค่ะทีนี้มันมีข่าวทางโซเชียลมีเดียบอกว่าชาวประมงพื้น ้านจับปลาได้ที่ท้ายเขื่อนลำปาวเป็นปลาน้ำจืดลักษณะคล้ายกับปลาหมอคางดำเลยแล้วก็มีการโพสต์ลงช่องทาง

0: โซเชียลมีเดียทำให้ภาครัฐที่รณรงค์กำจัดปลาหมอคางดำเนี่ยเกรงว่าเดี๋ยวจะเกิดการระบาดในพื้นที่ภาคอีสานทางประมงจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดสกลนครจะวางแผนตรวจสอบเพื่อดักจับปลาหมอคางดำเกรงว่าจะไปทำลายระบบนิเวศสัตว์น้ำแต่พอไปฟังความเห็นของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและเลี้ยงกุ้งในพื้นที่เขื่อนลำปาวก็บอกว่าไม่กังวลหรือตกใจเลยนะคะคุณนิรมิตภูหงสูงเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่บ้านตูมหมู่19อยู่ที่ตำบลบัวบานนะคะเล่าบอกว่าครอบครัวตนเองเนี่ยเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามมาเกือบ30ปีเลี้ยงอยู่ประมาณ20ไร่หลายปีที่ผ่านมาไม่เคยเจอปลาหมอคางดำเลยเจอแต่กุ้งจะเจอปลาบ้างก็มีปลาดุกปลาช่อนแต่พอรู้ว่ามีข่าวแบบนี้ไม่ได้รู้สึกกลัวแล้วก็ไม่เชื่อว่ามันจะทำลายระบบนิเวศอีกด้วยถ้ามีปลาหมอคางดำหลุดลอดเข้ามาในพื้นที่ก็ดีสิเดี๋ยวจะเอามาทำปิ้งย่างประกอบอาหารหรือไม่ก็ทำอาหารพื้นถิ่นเลยอย่างปลาร้านะคะเป็นการถนอมอาหารตามวิถีอีสานเอาไว้กินนานๆเลยช่วยลดค่าครองชีพด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อปลาในตลาดทีนี้อีกหนึ่งท่านคุณอนุชาฤทธิ์เรืองเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งและพ่อค้าคนกลางที่ขายกุ้งกล้ามกรามที่บ้านตูมนะคะบอกว่าตนเองก็ไม่เคยเจอปลาหมอคางดำเช่นเดียวกันก็เลยยังไม่สามารถสรุปยืนยันได้ว่ามีจริงแต่ณตอนนี้คุณพี่นิรมิตบอกว่ามีจริงก็จะจับทำปลาร้าซะเลยนะคะ
1: แต่ห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะคะปลาหมอคางดำนี่มันทนทายาทเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมันมีความสามารถในการขยายพันธ
0: ุ
1: ์ไปอยู่น้ำแบบไหนก็ขยายพันธุ์รวดเร็วเดี๋ยวกุ้งกล้ามกรามของคุณพี่เนี่ยมันจะเกิดร้อน
0: นะ
1: เออแต่ว่ามันเป็นข่าวลือเนา
0: ะ
1: ก็อย่าตื่นตระหนกจนเกินไปเพียงแค่ห้ามประมาทนะคะ
0: แต่อร่อยไหมอร่อยจริงนะปลาหมอคางดำ
1: ทำปลาร้านี่น่าจะ
0: เออ
1: หนุบหนับเลยด้วย
0: ค่ะ
1: คุณผู้ชมปลาหมอคางดำทำปลาร้าอร่อยไหมไม่รู้แต่อันนี้อร่อยแน่นอนท
0: ุ
1: เรียนลูกละร้อยราคาก็ดีนะคะประชาชนแห่ซื้อกันเต็มเลยค่ะในงานพรีเมียมทุเรียนเฟส2026ครั้งที่2นี่นะคะเป็นงานที่กรมการค้าภายในเขาจัดขึ้นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลผลไม้ปีนี้แล้วที่บริเวณศูนย์การค้าย่านปทุมวันค่ะกรมการค้าภายในเอาทุเรียนคุณภาพจากเกษตรกรมาส่งตรงถึงมือผู้บริโภคให้ได้รับประทานกันแบบสดสดอร่อยอร่อยในกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางตลาดเร่งกระจายผลผลิตก่อนสิ้นสุดฤดูของทุเรียนในปีนี้ซึ่งทุเรียนที่มาจำหน่ายมีทั้งทุเรียนจากภาคใต
0: ้
1: ทุเรียนจากภาคเหนือด้วยเดี๋ยวนี้ภาคเหนือของประเทศไทยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทุเรียนมีชื่อเสียงโด่งดังม
0: ี
1: ผลผลิตที่หลายคนก็ติดอกติดใจรสชาติอร่อยไม่แพ้พื้นที่อื่นเลยนะคะก็มีมาทยอยออกสู่ตลาดเรื่อยๆค่ะถือว่าเป็นการระบายสินค้าออกนอกแหล่งผลิตรวมถึงการส่งเสริมการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ไลฟ์คอมเมอร์สไฮไลท์ของงานคือการรวบรวมทุเรียนคุณภาพจากแหล่งผลิตทั่วประเทศและที่สำคัญเหนือกว่าคุณภาพคือโปรโมชั่นพิเศษค่ะคุณพี่ขาทุเรียนลูกละร้อยทุเรียนลูกละร้อยอ่ะถูก
0: รสชาติพรีเมียมแต่ราคานี่แบบโอ้ยจับต้องได
1: ้มิตรภาพสบายกระเป๋านะคะประเด็นสำคัญคือต้องไปให้ทันเพราะเขาไม่ได้ขายแบบเป็นโลอ่ะเขาไม่ได้ขายเป็นกระตากกระตากนะคุณผู้ชมเขาขายวันละแค่พันลูกเท่านั้นแบบโปรลูกละร้อย
0: อ
1: ่ะก็เลยทำให้บรรยากาศภายในงานคึกคักเป็นอย่างมากค่ะประชาชนติดตามข่าวจากทางกรมการค้าภายในรองานดีๆแบบนี้นะคะและนอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมบุฟเฟ่ต์ทุเรียนที่ให้กินทุเรียนกันแบบจุใจมีกิจกรรมการจำหน่ายทุเรียนแปรรูปสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรไทยนอกเหนือจากทุเรียนที่เป็นราชาผลไม้ราชินีผลไม้อย่างมังคุดก็มานะจ๊ะตามฤดูกาลจากแหล่งผลิตทั่วประเทศโดยเฉพาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายฤดูกาลของมังคุดแล้วเช่นเดียวกันค่ะคาดว่างานนี้จะมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าในช่วงท้ายฤดูกาลไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทผู้สนใจยังไปร่วมงานได้จนถึงวันที่7กันยายนนี้นะคะย้ำอีกครั้งนึงไอ้ที่ว่าทุเรียนลูกละร้อยอ่ะเขามีวันละแค่พันลูกนะ
0: จำกัดนะคะมีอินฟูสาวสวยหนุ่มหล่อด้วยทั้งคุณเก่งทัชยะแล้วก็คุณแม่เอสุภชัยไปร่วมลิ้มความอร่อยแบบนี
1: ้
0: ทีนี้มาที่เรื่องการชี้แจงจากคาเฟ่สิงโตที่เชียงใหม่กันบ้างนะคะกรณีที่มีข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยถูกน้องลูกสิงโตเนี่ยงับหน้าล่าสุดทางร้านนะคะออกมายืนยันว่าเป็นเหตุสุดวิสัยเพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางร้านค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีที่สื่อจีนรายงานนะคะว่านักท่องเที่ยวจีนถูกลูกสิงโตที่อยู่ในความดูแลของ Lion World Cafe ตั้งอยู่ที่ย่านช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาถูกลูกสิงโตกัดที่ใบหน้าเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดผู้จัดการร้านคุณสยามตามีออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าวันดังกล่าว กล่าวมีนักท่องเที่ยวชาวจีน4คนเข้ามาใช้บริการโดยที่นักท่องเที่ยวชายชาวจีน2คนเข้าไปถ่ายรูปกับลูกสิงโตอายุประมาณ2เดือนจริงๆทางร้านเนี่ยเขาจะมีข้อกำหนดตามป้ายที่ขึ้นอยู่เมื่อครู่นี้เลยว่าถ้าจะเข้าไปใกล้ชิดไปอุ้มน้องเนี่ยต้องทำความสะอาดมือก่อนนะคะเพราะว่าเรื่องกลิ่นเนี่ยสำคัญนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดห้ามไปอุ้มหรือว่าสัมผัสตัวลูกสิงโตทันทีต้องให้สัตว์เนี่ยปรับตัวแล้วก็เกิดความคุ้นเคยกับเราก่อนแต่ว่าตอนนั้นนักท่องเที่ยวชายชาวจีนคนหนึ่งเนี่ยกับอุ้มลูกสิงโตเข้ามาใกล้ใบหน้าลูกสิงโตเขาก็ตกใจแล้วก็งับเข้าที่แก้มจนเกิดบาดแผลเล็กน้อยคล้ายรอยถลอกค่ะเจ้าหน้าที่ทางร้านก็เลยรีบแยกน้องสิงโตออกแล้วก็ทำความสะอาดที่บาดแผลที่หน้านักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปฉีดวัคซีนตามความประสงค์แม้ว่าทางร้านเนี่ยยืนยันว่าสิงโตฉีดวัคซีนแล้วก็ตามทีนี้ทางร้านก็คืนเงินค่าแพ็กเกจให้นะคะรับผิดชอบค่ารักษาวัคซีนเข็มแรกให้ด้วยพร้อมมอบเงินอีก 4,000 บาทสำหรับวัคซีนอีก4เข็มให้ค่าเดินทางด้วยยืนยันว่าไม่ใช่เงินค่าทำขวัญตามที่มีการนำเสนอค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวจีนคนดังกล่าวก็ไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใดนะคะก่อนที่เรื่องราวจากสื่อสังคมออนไลน์จะถูกสื่อจีนหยิบไปนำเสนอทางร้านระบุว่าเนื้อหาบางส่วนคาดเคลื่อนไปค่ะส่งผลกระทบกับคนมาใช้บริการคาเฟ่อย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เข้าไปตรวจสอบนะคะยืนยันสถานประกอบการมีใบอนุญาตครอบครองและจัดแสดงลูกสิงโตอย่างถูกต้องเป็นสัตว์เพาะเลี้ยงในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายพร้อมกำชับให้ร้านเพิ่มความเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยแล้วก็อาจจะหลีกเลี่ยงให้นักท่องเที่ยวสัมผัสใกล้ชิดหรือว่าไปอุ้มกอดลูกสิงโตค่ะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีถ้าเกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
2: ช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงครับมีนักท่องเที่ยว4ท่านเข้ามาพร้อมกันแล้วเขาก็ได้ซื้อแพ็กเกจในราคา 1,299 เพื่อเข้าไปเล่นกับน้องสิงโตครับแล้วก็ทั้ง4คนเนี่ยเข้าพร้อมกันพอก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราได้แจ้งให้กับนักท่องเที่ยวแล้วว่าเราเข้าไปถึงเราต้องนั่งลงเพื่อให้สิงโตไม่ได้ตกใจกลัวขนาดนั้นแล้วก็พอเขานักท่องเที่ยวเข้าไปเนี่ยต้องใจเย็นๆสิงโตจะทำความคุ้นเคยกับเราพอมันคุ้นเคยกับเราแล้วมันก็จะค่อยๆมาเล่นกับเราแล้วก็วันนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวพอเข้าไปถึงปุ๊บได้ทำการนั่งลงแล้วก็มีผู้ชายทั้งสองคนนะครับนักท่องเที่ยวทั้งสองคนเนี่ยคือเขานั่งลงเขาเห็นสิงโตเดินมาใกล้ๆเขาก็เลยอุ้มสิงโตขึ้นมาอุ้มสิงโตขึ้นมาแต่ว่าคนแรกเนี่ยเป็นสิงโตตัวสีขาวอุ้มเข้ามาแต่ว่าไม่ได้เอาเข้ามาประชิดตัวแต่ว่าอีกนักท่องเที่ยวอีกท่านหนึ่งที่โดนสิงโตกัดเขาได้อุ้มสิงโตเข้ามาแล้วก็เอาแก้มเข้าไปใกล้ๆเนื่องจากสิงโตมันตกใจมันยังไม่ได้คุ้นเคยกับเราขนาดนั้นแล้วก็มันก็เลยตกใจแว้งกัดนักท่องเที่ยว
1: ร้านก็ไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไร
0: ใช่ค่ะแล้วน้องก็แบบอารามตกใจจริงๆนะเพราะว่าถ้าน้องจะทำร้ายเนี่ยมากกว่ารอยถลอกอย่างแน่นอนนะคะ
1: ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครไปใช้บริการในสถานที่แบบนี้ก็ต้องเข้าใจความเสี่ยงแล้วก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของทางร้านอย่างเคร่งครัดนะคะเพราะสิงโตเป็นสัตว์ป่าสัญชาตญาณของเขาต่อให้เป็นลูกสิงโตเนี่ยมันก็ยังคงมีความอันตรายถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางเจ้าหน้าที่นะคะคุณผู้ชมคะคืนนี้ถ้าเกิดกลับบ้านเร็วได้กลับบ้านเร็วนะ
0: ค่ะ
1: เรามีนัดกับละครทายาทอสูรซึ่งเป็นทายาทอสูรเวอร์ชั่นปี2535
0: ค่ะ
1: เรียกได้ว่าเป็นกรุตำนานหนังดีของประเทศไทยเรื่องนึงเลยนะคะแล้ววันนี้ก่อนที่จะออกอากาศทีมข่าวมีโอกาสคุยกับคุณตุ๊กตาจิตรดากันจารึกค่ะประธานกรรมการบริหารบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนซึ่งก็คือผู้จัดละครทายาทอสูรนั่นเองนะคะคุณจิตรดาเนี่ยถ่ายทอดว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเวลามีละครดังๆละครดีๆสักเรื่องนึงออกอากาศเนี่ยนะคุณผู้ชมมันจะเกิดปรากฏการณ์ถนนโล่ง
0: ค่ะ
1: คือคนกลับบ้านเร็วแล้วก็ไปดูทีวีเนี่ยครั้งหนึ่งทายาทอสูรเวอร์ชั่น2535เคยขึ้นหิ้งสร้างปรากฏการณ์แบบนั้นมาแล้วนะคะและล่าสุดวันนี้ค่ะคือมิติใหม่ที่ทางททบ5ของเราเอาหนังละครทายาทอสูรระดับตำนานกลับมาฉายทางททบ5สมัยนั้นคุณตุ๊กตาเล่าว่าต้องยอมรับว่าผู้ชมติดตามละครทายาทอสูรและพูดกันปากต่อปากคนดูรู้สึกอินสนุกและหวาดกลัวแม้ว่าการผลิตเทคโนโลยีต่างๆมันยังไม่ได้ทันสมงทันสมัยอะไรมากแต่คนก็รู้สึกอินแล้วก็พูดกันปากต่อปากกลายเป็น Talk of the Town นิยมโด่งดังจนเกิดปรากฏการณ์ถนนโล่งค่ะ
3: ฉากที่เป็นซิมโบลิกเป็นเอกลักษณ์ของละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะเป็นฉากที่คุณยายวรนาถคายตะขาบนะคะก็ยังแบบว่าเหมือนแบบว่ามันโดนนะคะ

0: พอสมัยก่อนเราทำละครนะเราไม่ได้มี 4G อลังเหมือนปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้ดีเหมือนปัจจุบันนะแต่มันกลับทำให้เราต้องทำละครด้วยแบบเอาจัดแสงแต่งหน้าจังหวะของบทคือมันจะเป็นดีเทลอะไรพวกแบบนี้แล้วมันทำให้คนดูรู้สึกอินมากกว่าสนุกมากกว่ากลัวมากกว่าที่เราไปใช้ CG เหมือนปัจจุบันนะคะสำหรับละครเรื่องทายาทศูนย์เนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าถนนโล่งนะคะการทำละครสมัยก่อนนี่สนุกตรงนี้แหละคือคนดูเนี่ยเขาแบบว่าไม่ได้จบเมื่อละครจบละครฉายนี่ก็คือทุกคนจะแบบว่ารอเพราะเดี๋ยวนี้สมัยก่อนมันไม่มีดูย้อนหลังไม่มีอะไรใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอดูในเวลาที่ละครฉายเพราะฉะนั้นถนนก็จะโล่งหมด
1: เตรียมพบกับการกลับมาของละครผีระดับตำนานที่เคยสร้างปรากฏการณ์ถนนโล่งมาแล้วทั้งประเทศทายาทอสูรเวอร์ชั่นคลาสสิกต้นตำรับคำฮิตคายตะขาบที่ส่งต่อความหลอนจากยุค90ถึง Gen 4พร้อมรับทายาทคนต่อไปทุกวันศุกร์และเสาร์2ทุ่มครึ่งเริ่มความหลอน21สิงหาคมนี้ทางททบ5กฎหมายเลข5
2: คุณผู้ชมดิฉันอาจจะให้ข้อมูลสับสนไปนิดนึงจริงๆเขาเริ่มฉายมาตั้งแต่วันที่21สิงหาคมแล้วแล้วคืนนี้จะฉายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3ทายาทอสูรเวอร์ชั่น2535
3: ค่ะ
2: พอดีดิฉันเกิดปี2534ดิฉันเกิดก่อนละครเรื่องเนี้ย
3: 1ขวบ
2: 1ปีโอ้โหจังไม่ทันรู้เรื่องเลยนะคะตอนที่ละครเรื่องนี้โด่งดังรู้แตกวันนี้มีโอกาสได้กลับมาดูซ้ำอีกครั้งนึงย้ำเวลาออกอากาศนะคะ2ทุ่มครึ่งทางททบ5ค่ะ
3: ดิฉันทันได้สัมผัสความหลอนนะนะคะใครที่อยากจะแบบสัมผัสความหลอนแบบย้อนไปตอนนั้นนะ
2: เขาทำหลายเวอร์ชัน
3: เอาผ้าห่มคุมโปงก
2: ็จริงๆมีหลายเวอร์ชันทายาทอสูรเนี่ยแต่ว่าเวอร์ชันนี้ถือว่าคลาสสิกเป็นออริจินอลดั้งเดิม
3: ค่ะติดตามกันได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศรวมไปถึงข่าวกีฬาบ้างค่ะ
4: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
5: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
6: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
7: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
8: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
4: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044 026660044หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
9: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570
10: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
11: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
12: อร่อยมาก
10: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5ก

0: หมายเลข5รอไว้เลยครับ
1: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น.ทางช่อง5 HD

0: มาเริ่มต้นที่รองประธานาธิบดีสหรัฐนะคะก็ยังไม่ชี้ชัดค่ะว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับอิหร่านนั้นจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ควรเรียกความขัดแย้งกับอิหร่านว่าเป็นการทำสงครามค่ะพอสหรัฐยุติปฏิบัติการขนาดใหญ่ลงแล้วณตอนนี้มุ่งไปที่เรื่องของการคุ้มครองเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะรองประธานาธิบดีเจดีแวนซ์ของสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุกรอบเวลาที่ชัดเจนว่าสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านจะยุติลงเมื่อไหร่ขณะเดียวกันค่ะแวนซ์พยายามลดกระแสความวิตกกังวลต่อผลกระทบจากสงครามอิหร่านโดยกล่าวว่าการสู้รบระหว่างกองทัพสหรัฐกับกองทัพอิหร่านที่ดำเนินมาตลอด6เดือนไม่ควรถูกเรียกว่าเป็นสงครามเพราะขณะนี้กองทัพสหรัฐได้ยุติปฏิบัติการรบขนาดใหญ่และไม่มีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องแล้วว่าปฏิบัติการทางทหารหลักๆนั้นใช้เวลาประมาณ6สัปดาห์กองทัพสหรัฐก็ประสบความสำเร็จในการลดทอนศักยภาพการผลิตยุทโธปกรณ์ของอิหร่านลงได้แล้วขณะนี้เป้าหมายสำคัญของสหรัฐมุ่งไปที่มาตรการรักษาความปลอดภัยเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านขัดขวางการขนส่งน้ำมันของเรือพาณิชย์ซึ่งอาจก่อให้เกิดวิกฤตพลังงานโลกคำกล่าวล่าสุดของแวนซ์นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่กองทัพสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากยิงตอบโต้อย่างหนักนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้และเมื่อถูกผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่สะเก็ดระเบิดจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐไปตกในงานแต่งงานที่เมืองซิริกของอิหร่านทำให้มีพลเรือนเสียชีวิต5คนและได้รับบาดเจ็บอีกเกือบ70คนนั้นแวนซ์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่าทางกองทัพสหรัฐอยู่ระหว่างสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวเพราะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แน่ชัดถ้าหากกองทัพสหรัฐทำผิดพลาดก็จะเรียนรู้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ
1: ไอเดียของโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐในแต่ละวันเนี่ยยากแท้อย่างถึงนะคะวันก่อนก็บอกว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุซเป็นช่องแคบทรัมป์ล่าสุดคุณผู้ชมทรัมป์บอกจะขอให้ประเทศในยุโรปจ่ายเงินคืนให้กับสหรัฐสำหรับความช่วยเหลือทางทหารและยุทโธปกรณ์ที่สหรัฐส่งไปให้กับยูเครนค่ะไม่รู้จะยังไงนะกับเรื่องนี้ทรัมป์บอกว่าเงินหลายแสนล้านดอลลาร์สหรัฐที่ถูกมอบให้กับยูเครนและพันธมิตรนาโต้ตอนแรกให้เขาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายชาติยุโรปเองก็ควรจะต้องเป็นผู้จ่ายไม่ใช่หรอและสหรัฐก็จะขอเรียกเก็บเงินดังกล่าวคืนแม้ว่าจะค่อนข้างเก็บคืนล่าช้าไปบ้างก็ตามทรัมป์ยังกล่าวโทษรัฐบาลของโจไบเดนอดีตประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตด้วยค่ะอย่างไรก็ตามเมื่อปีที่แล้วสหรัฐกับนาโต้ได้พัฒนาโครงการรายการความต้องการที่สำคัญของยูเครนซึ่งประเทศยุโรปจะจ่ายเงินเพื่อจัดหาอาวุธของสหรัฐให้กับยูเครนขณะเดียวกันทรัมป์ได้กล่าวโจมตีรายงานของบางสำนักข่าวเมื่อเดือนที่แล้วที่กล่าวหาว่าสหรัฐใช้ขีปนาวุธที่มีอยู่ไปจำนวนมากในสงครามอิหร่านจนทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความพร้อมทางทหารสำหรับความขัดแย้งในอนาคตทั้งสงครามในยูเครนและอิหร่านรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่ก็ยังไม่มีความแน่นอนด้วยนะคะว่าพรรครีพับลิกันของทรัมป์จะยังคงควบคุมทั้งสองสภาของรัฐสภาสหรัฐไว้ได้หรือไม่ทรัมป์กล่าวเสริมว่าสหรัฐกำลังเร่งการผลิตและสะสมอาวุธเพื่อที่จะเก็บไว้ใช้เองสำหรับสหรัฐแทนที่จะเอาไปขายให้กับประเทศอื่นแต่ว่าการขายให้กับชาติพันธมิตรก็อาจจะเริ่มขึ้นอีกครั้งในไม่ช้าค่ะ
0: อะไรก็เกิดขึ้นได้กับพ่อใหญ่ทรัมป์นะคะมาที่รัสเซียเรียกร้องให้นอร์เวย์ค่ะปล่อยเรือรัสเซียที่ยึดเมื่อ1วันก่อนที่บริเวณขั้วโลกเหนือโดยทันทีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะคะว่าผู้ว่าการหมู่เกาะสฟาลบาร์ดของนอร์เวย์ค่ะประกาศยึดเรือ The Professor Mochanov ของรัสเซียโดยอ้างคำสั่งศาลเมื่อ31สิงหาคมที่ผ่านมาหลังจากที่บริษัทพลังงานNaftogazที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลยูเครนพยายามขอเงินชดเชยจำนวน 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากรัสเซียฐานยึดทรัพย์ของทางบริษัทหลังจากรัสเซียได้ผนวกแคว้นไครเมียเข้าเป็นส่วนหนึ่งของตนเมื่อปี2557และในปี2566ศาลอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกตัดสินใจเข้าข้างบริษัทของยูเครนซึ่งเป็นคำตัดสินที่นอร์เวย์ให้การยอมรับอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงต่าง

0: ประเทศรัสเซียได้เรียกเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำรัสเซียเข้าพบเพื่อประท้วงการยึดเรือลำดังกล่าวอย่างรุนแรงค่ะโดยกล่าวว่ารัสเซียไม่เพียงแต่ปฏิเสธการยึดเรือลำนี้เท่านั้นแต่ยังปฏิเสธการกระทำของนอร์เวย์เมื่อเร็วๆนี้ที่มุ่งลดทอนการดำรงอยู่ของรัสเซียโดยชอบด้วยกฎหมายบนหมู่เกาะสฟาลบาร์ดด้วยขณะที่สถานทูตรัสเซียในนอร์เวย์ประณามการยึดเรือดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศที่ได้รับแรงจูงใจทางการเมืองและประกาศว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อคำตัดสินขณะเดียวกันนะคะโฆษกกระทรวงยุติธรรมนอร์เวย์กล่าวว่าพวกเขาไม่ใช่คู่กรณีในคดีนี้และผู้ว่าการหมู่เกาะสฟาลบาร์ดจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลค่ะทั้งนี้หมู่เกาะสฟาลบาร์ดนั้นถูกบริหารจัดการภายใต้สนธิสัญญาปี1920ซึ่งให้การยอมรับอธิปไตยของนอร์เวย์ขณะเดียวกันก็อนุญาตให้ประเทศของคู่สัญญาทุกฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่นั่นได้บนพื้นฐานของความเสมอภาคอย่างแท้จริงซึ่งรัสเซียนั้นดำเนินงานเหมืองถ่านหินบนหมู่เกาะแห่งนี้ค่ะ
1: ตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในปาลและทิเบตยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดเป็นกว่า 1,200 คนแล้วขณะที่ปฏิบัติการการค้นหายังดำเนินต่อไปค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในเนปาลยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องหลังจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในพื้นที่เทือกเขาหิมาลัยซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตทั้งฝั่งเนปาลรวมกับฝั่งทิเบตของจีนแล้วในขณะนี้มากกว่า 1,280 คนตัวเลขผู้สูญหายมีมากกว่า 5,600 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติผู้ประสบภัยอย่างน้อย550คนขณะนี้สามารถกู้ร่างผู้เสียชีวิตได้แล้ว 1,252 คนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือคนงานหลายร้อยคนที่เชื่อว่าน่าจะยังคงติดค้างอยู่ภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำโดยบางส่วนติดอยู่ในอุโมงค์ใกล้กับชายแดนของจีนเจ้าหน้าที่กองทัพเนปาลระบุว่ายังคงมีความหวังนะคะว่าอาจจะพบผู้รอดชีวิตอยู่ภายในโรงไฟฟ้าเนื่องจากโรงไฟฟ้าเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่และเชื่อว่าน้ำอาจจะยังเข้าไปท่วมไม่ถึงทั้งหมดเจ้าหน้าที่ได้ใช้รถขุดตักและเครื่องจักรหนักเร่งเปิดทางเข้าอุโมงค์ที่ถูกโคลนจำนวนมหาศาลปิดกั้นเอาไว้ซึ่งโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ประเมินว่าน้ำท่วมและดินโคลนถล่มทิ้งเศษซากไว้มากกว่า 2,200,000 ตันส่วนที่กรุงกาฑ์มันดุค่ะทีมพิสูจน์หลักฐานกำลังเร่งตรวจสอบอัตลักษณ์ของผู้เสียชีวิตโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าร่างของผู้เสียชีวิตจำนวนมากอยู่ในสภาพที่เน่าเปื่อยนะคะนั่นก็เลยทำให้การระบุตัวตนเป็นไปด้วยความยากลำบากแม้จะยังพอสามารถใช้ข้อมูลอย่างพวกรอยสักหรือว่าเครื่องประดับที่ติดตัวไว้ยืนยันตัวตนบางคนได้ก็ตามนายกรัฐมนตรีเนปาลยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าค้นหาผู้รอดชีวิตต่อไปพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูและก่อสร้างพื้นที่ประสบภัยขึ้นมาใหม่ซึ่งเจ้าหน้าที่ประเมินว่าจำเป็นต้องมีการสร้างบ้านใหม่ราว 20,000 หลังแต่ย้ำว่าไม่ควรสร้างบ้านขึ้นมาใหม่ในพื้นที่เดิมค่ะเพราะอาจทำให้ประชาชนต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดซ้ำขึ้นมาอีกโดยทางการกำลังหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อที่จะย้ายชุมชนไปตั้งถิ่นฐานใหม
0: ่ภัยธรรมชาติที่มาแรงแล้วก็มาเร็วมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะคะล่าสุดทาง UNEP ค่ะก็ได้ออกมากล่าวถึงเรื่องของอุณหภูมิโลกว่าจะเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสภายในไม่กี่ปีข้างหน้านี้ค่ะพร้อมกันนี้ได้เตือนทุกประเทศนะคะให้ร่วมมือกันใช้มาตรการลดปัญหาโลกร้อนสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNEP ได้มีการเผยรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยโลกมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเกิน 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับระดับยุคก่อนอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ข้างหน้าปีขออภัยค่ะภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้และอาจจะเพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ระดับ 1.8 องศาเซลเซียสหรือว่าเพิ่มสูงถึง 2.6 องศาเซลเซียสภายในปี 2643 หากว่าประเทศต่างๆยังคงดำเนินนโยบายด้านสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันต่อไปทาง UNEP ระบุนะคะว่าการทำให้อุณหภูมิโลกลดกลับลงมาต่ำกว่า 1.5 องศาเซลเซียสนั้นยังสามารถทำได้ค่ะแต่มีความไม่แน่นอนสูงจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างรวดเร็วควบคู่กับมาตรการนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศออกไปด้วยทั้งนี้ภายใต้ความตกลงปารีสปี2558ประเทศต่างๆได้ให้คำมั่นร่วมกันที่จะควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้อยู่ภายในระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเพื่อจำกัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะ UNEP ระบุว่าณตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงมากที่โลกจะเกิดภาวะอุณหภูมิร้อนเกินระดับเป้าหมายดังนั้นสิ่งที่ประเทศต่างๆจำเป็นต้องให้ความสำคัญต่อจากนี้คือการลดระยะเวลาที่อุณหภูมิโลกจะอยู่เหนือระดับ 1.5 องศาเซลเซียสให้น้อยที่สุดค่ะ UNEP ยังเตือนอีกด้วยนะคะว่ายิ่ง

แผลของมันไปไว้ในตัวเลยนะคะมันไม่ได้น่ารำคาญจนเกินไปเพนกวินไม่ได้รู้สึกอึดอัดแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้รับการรักษาพยาบาลไปในตัวค่ะสำนักข่าวต่างประเทศบอกว่านักวิจัยในชิลีได้พัฒนาเสื้อสีแดงเหล่านี้ขึ้นมานะคะโดยเป็นเส้นใยสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบของทองแดงและสังกะสีอยู่ในเนื้อผ้าซึ่งก่อนหน้านี้สัตวแพทย์เคยประสบความสำเร็จในการใช้ชุดลักษณะนี้รักษาสุนัขกับแมวที่บาดเจ็บมาแล้วดังนั้นจึงมีไอเดียพัฒนาต่อยอดนำมาทดลองกับเพนกวินสายพันธุ์ฮัมโบลต์ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยเพนกวินมันเป็นสัตว์ที่บาดเจ็บได้ง่ายนะคะแล้วก็อาการบาดเจ็บของมันบางทีค่อนข้างรุนแรงที่บริเวณผิวหนังเช่นมันอาจจะไปถูกอวนจับปลาหรือใบพัดเรือของชาวประมงบาดเอาตามผิวหนังแล้วปกติในวิธีการรักษาแผลของมันก็มักจะทำได้โดยยากคลินิกรักษาสัตว์ป่าทั่วประเทศยอมรับเลยว่ามีเพนกวินที่ส่งเข้ามารักษาอาการบาดเจ็บเป็นจำนวนมากแต่เพนกวินมันชอบจิกแผลชอบดึงไหมเย็บแผลออกจนทำให้การรักษาเป็นไปด้วยความยากลำบากพอใช้เสื้อเหล่านี้ค่ะช่วยป้องกันไม่ให้พวกมันทำเช่นนั้นได้เนื่องจากการใช้ทองแดงและสังกะสีมาถักทอเข้ากับเนื้อผ้าสามารถช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียและเชื้อรานอกจากนี้สังกะสีก็ยังช่วยกระตุ้นการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม่ที่ช่วยให้เนื้อเยื่อของพวกมันที่ได้รับบาดเจ็บฟื้นตัวได้เร็วขึ้นด้วยค่ะ

0: ีฬาวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่ทัพนักตบสาวไทยค่ะเดินทางไปเก็บตัวที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นเตรียมพร้อมนะคะก่อนจะสู้ศึกเอเชียนเกม2026ตั้งเป้าคว้าเหรียญทองประวัติศาสตร์ให้ได้ค่ะนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมส่งทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยออกเดินทางด้วยเที่ยวบิน TG648 ค่ะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่น 4-13 กันยายนนี้ก่อนเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ระหว่าง 16-22 กันยายนที่เมืองนาโกย่ามีฟอนวอลเลย์บอลชาวไทยนะคะก็ร่วมกันส่งนักตบสาวไทยอย่างคับคั่งค่ะโดยศึกเอเชียนเกม2026ทีมนักตบสาวไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปผลงานที่ดีที่สุดของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ก็คือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียและเหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เกาหลีใต้ปี2022ที่จีนค่ะโดยโปรแกรมของทีมสาวไทยนัดแรกนะคะพบมองโกเลีย16กันยายนนัดที่2พบคีร์กีสถาน17กันยายนนัดที่3พบไชนีสไทเป18กันยายนโดยนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวค่ะว่าการไปเก็บตัวครั้งนี้นะคะเนื่องจากทางซากะอยากให้ไทยไปค่ะคิดว่าเป็นการไปเก็บตัวฝึกซ้อมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนักกีฬาก็จะได้ไปปรับตัวคุ้นชินกับบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วยเดี๋ยวไปฟังเสียงนายกหน่อยค่ะ
1: ทีมเรานะครับการไปเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เนี่ยก็แบกความเป็นแชมป์เอเชียไปเต็มบ่านะครับเพราะนั้นความคาดหวังของพี่น้องประชาชนเนี่ยก็อาจจะสูงหรือว่าความรับผิดชอบนะครับของนักกีฬาที่จะต้องรักษามาตรฐานไว้เนี่ยก็คงจะสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็เชื่อมั่นว่าน้องๆทุกคนนักกีฬาทุกคนก็คงยังคงรักษามาตรฐานไว้ได้เพราะทุกคนก็มีความมุ่งมั่นอยากจะสารฝันเหมือนกับที่ไปโอลิมปิกได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าในการแข่งขันเอเชียนเกมเนี่ยทีมไทยยังไม่เคยได้เหรียญทองเลยนะครับเพราะฉะนั้นการไปครั้งนี้ก็คงจะต้องคุยกันให้ชัดเจนโดยปกติเราจะไม่เคยบอกนักกีฬาว่าต้องชนะต้องอย่างนั้นอย่างนี้ต้องเท่านั้นเท่านี้นะครับแต่คราวนี้ก็จะบอกนักกีฬาครับว่าต้องแชมป์เพื่อเราจะได้สร้างประวัติศาสตร์ต่อเนื่องนะครับเหมือนกับที่เราบอกไปก่อนไปการแข่งขันชิงเลือดอย่างเงี้ยว่าคราวนี้เราต้องไปแชมป์เพื่อเราจะไปโอลิมปิก
2: ฟอร์มกำลังดีแล้วก็กำลังใจจาก
0: ใช่ค่ะ
2: แฟนคลับชาวไทยล้นหลามเชื่อว่าคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมรอบนี้ได้แน่ๆนะคะต่อที่กีฬาต่างประเทศค่ะมีให้ติดตามทั้งเทนนิสแล้วก็ความเคลื่อนไหวจากวงการฟุตบอลค่ะฟุตบอลก่อนนะคะเป็นฟุตบอลกาตาสตาร์ลีกนัดที่3อันซาอิลิยาทีมบวยเสื้อลายสีน้ำเงินดำเปิดอามัดบินคาลิฟาสเตเดียมพบกับอันอาราบีที่มี2แต้มจากการเสมอ2นัดแรกเกมนี้เจ้าถิ่นที่ได้เปรียบเสียงเชียร์และพยายามยิงประตูขึ้นนำในตั้งแต่ต้นเกมทว่าช่วงท้ายครึ่งแรกนาทีที่45กลับถูกยูเซฟซาน่าแนวรับอันอาราบีหม่งลูกเตะมุมเข้าสู่ก้นตาข่ายช่วยให้ต้นสังกัดขึ้นนำไปก่อน1-0เมื่อจบครึ่ง

0: แรกค่ะส่วนพอเข้าครึ่งหลังนะคะนาทีที่77ทีมเยือนก็มาได้ประตูย้ำชัยชนะเมื่ออิซ่าลายกองหน้าตัวเก่งของทีมมงเปิดจากริมเส้นฝั่งซ้ายเสียบก้นตะข่ายอย่างสวยเลยค่ะทำให้จบเกมอันอาราบีบุกมาชนะอันซาอิลิยา2ประตูต่อ0ประเดิมชัยชนะนัดแรกในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จพร้อมกับที่มีเพิ่มเป็น5คะแนนขยับขึ้นไปรั้งอันดับที่3ชั่วคราวขณะที่อันซาอิลิยาแพ้เป็นเกมที่3ติดต่อกันนะคะยังไม่มีแต้มติดมือเทนนิสบ้างเทนนิสแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปี US Open ที่สหรัฐหญิงเดี่ยวรอบ2นะคะอีกาสเวียเทคมือ8ของโลกและของรายการจากโปแลนด์แชมป์ปี2022พบกับนาเดียโปโดโรสกาหมามือจากอาร์เจนตินาที่เป็นมือ449ของโลกโดยสเวียเทคยังเล่นได้ยอดเยี่ยมกว่าค่ะใช้เวลา1ชั่วโมง11นาทีหวดเอาชนะไปได้2เซตรวด6ต่อ3แล้วก็เซตที่2 6ต่อ2ส่งผลให้สเวียเทคแชมป์แกรนด์สแลม6สมัยมีสถิติชนะ21แมตช์ใน US Open ผ่านเข้ารอบ3หรือว่ารอบ32คนสุดท้ายไปพบกับมาเรียบุชโความือ26ของโลกและมือวาง25ของรายการจากสาธารณรัฐเช็กด้านมิราอันเดรวาดาวรุ่งวัย19ปีจากรัสเซียดีกรีมือ5ของโลกและของรายการเจ้าของแชมป์ French Open 2026นะคะพบกับอีวาลิสมือ98ของโลกชาวเยอรมันแมตช์นี้อันเดรวาเล่นท็อปฟอร์มไม่เสียเซตในเซตแรกค่ะก่อนที่จะปิดแมตช์เอาชนะไปได้6ต่อ0และ6ต่อ2อันเดรวาผ่านเข้ารอบ3แกรนด์สแลมนี้เป็นครั้งแรกหลังจาก2ครั้งก่อนหน้าต้องอยู่เส้นทางของเธอไว้แค่ที่รอบ2รอบต่อไปนะคะเธอจะไปพบกับนิโคล่าบันตุนโความือ34ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กส่วนชายเดี่ยวรอบ2เทเลอร์ฟริสมือ10ของโลกและมือวาง9ของรายการรองแชมป์ปี2024เจ้าถิ่นโคจรมาพบกับมาเตโอเบลลุชชี่มือ95ของโลกจากอิตาลีหลังจากที่คู่นี้เพิ่งจะเจอกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะและผลตอนนั้นจบลงใช้เวลา1ชั่วโมง38นาทีเป็นฟริสที่หวดเอาชนะไปได้3เซตรวด6ต่อ0เซตแรกไม่เสียเซตเลยแล้วก็เป็น6ต่อ1กับ6ต่อ1ค่ะฟริชย้ำแค้นชนะได้2ครั้งติดต่อกันพร้อมกับผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับฟรานซิสโกเซรุนโดโลมือ25ของโลกจากอาร์เจนตินา
1: ปิดดีลลงไปแล้วนะคะสำหรับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงฤดูร้อนค่ะดีลประวัติศาสตร์ในตลาดรอบนี้ตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะเดี๋ยวไปติดตามได้ใน Spot on 5ค่ะ

ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงฤดูร้อนประจำฤดูกาล 2026 ถึง 2027 ได้ปิดทำการลงแล้วนะคะเมื่อคืนวันอังคารที่1กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยตลาดรอบนี้ได้สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการฟุตบอลอาชีพอย่างแท้จริงเมื่อยอดการซื้อขายของสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเพียงลีกเดียวพุ่งสูงทะลุ 2,700 ล้านปอนด์หรือกว่า 120,000 ล้านบาทนับว่าตัวเลขการลงทุนในครั้งนี้ถือเป็นประวัติการณ์เลยทีเดียวค่ะโดยดีลประวัติศาสตร์ในตลาดรอบนี้นะคะตกเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่คว้าตัวเอนโซ เฟร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเชลซีมาร่วมทัพยังเป็นทางการด้วยค่าตัวที่สูงเป็นประวัติการณ์ของเกาะอังกฤษถึง125ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,500 ล้านบาทซึ่งเป็นการทำสถิติใช้เงินเสริมทัพในตลาดรอบเดียวสูงเป็นสถิติใหม่ของพรีเมียร์ลีกถึง458ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,152 ล้านบาททำลายสถิติเดิมที่ลิเวอร์พูลทำเอาไว้415ล้านปอนด์หรือราว 18,260 ล้านบาทแต่แมนซิตี้นะคะก็สามารถขายนักเตะออกไปในตลาดรอบนี้ได้ถึง300ล้านปอนด์หรือประมาณ 13,200 ล้านบาททำให้ตัวเลขในบัญชีไม่ได้สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดกฎการเงินของลีกค่ะต่อด้วยหงแดงลิเวอร์พูลนะคะประสบความสำเร็จในการคว้าตัวแบรดลีย์บาโคล่าแนวรุกริมเส้นทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์กแมงมูลค่าสูงถึง106ล้านปอนด์หรือประมาณ 4,760 ล้านบาทและมีเงื่อนไขแอดออนเพิ่มเติมอีก17ล้านปอนด์หรือประมาณ764ล้านบาททำให้มูลค่ารวมของดีลอาจสูงถึง123ล้านปอนด์หรือประมาณ 5,524 ล้านบาทค่ะด้านทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์และอาร์เซนอลก็ไม่ยอมน้อยหน้านะคะโดยสเปอร์ค่ะคว้าตัวซานโดรโตนาลีจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัว 92.5 ล้านปอนด์ต่อด้วยซาบินโยจากแมนซิตี้75ล้านปอนด์ส่วนปืนใหญ่อาร์เซนอลปิดดีลบรูโน่กิมาไรส์นะคะในราคา75ล้านปอนด์จากนิวคาสเซิลเพื่อยกระดับแผงกองกลาง

างในฤดูกาลใหม่ค่ะในมิติทางเศรษฐกิจการใช้จ่ายระดับ 2.7 พันล้านปอนด์ของพรีเมียร์ลีกชนิดที่มากกว่า4ลีกใหญ่ของยุโรปทั้งลาลิก้าเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิงรวมกันสะท้อนถึงช่องว่างรายได้จากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ทิ้งห่างคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัดสิ่งที่น่าสนใจในตลาดปี2026ก็คือการหมุนเวียนเงินภายในลีกที่มีสัดส่วนสูงถึง1ใน3ของเงินทั้งหมดเงินกว่า700ล้านปอนด์ถูกอัดฉีดจากกลุ่ม Big Six ซึ่งในวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษหมายถึงกลุ่ม6สโมสรฟุตบอลยักษ์ใหญ่และทรงอิทธิพลที่สุดของอังกฤษทั้งในแง่ของผลงานในสนามรายได้ฐานะทางการเงินและฐานแฟนบอลทั่วโลกซึ่ง6สโมสรก็มีแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีและก็ท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปยังสโมสรระดับกลางและก็ระดับเล็กเช่นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์และก็แอสตันวิลล่าส่งผลให้สโมสรเหล่านี้มีสภาพคล่องทางการเงินสูงขึ้นและสามารถนำทุนไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของทีมต่อไปค่ะการทุ่มเงินมหาศาลนะคะต้องแลกมาด้วยความระมัดระวังภายใต้กฎกำไรและความยั่งยืนหรือ PSR ซึ่งก็คือ Profits and Sustainability Rules แม้พรีเมียร์ลีกจะมียอดซื้อรวมสูงนะคะแต่ว่ายอดขายออกก็แต่ระดับ 1.28 พันล้านปอนด์เช่นกันค่ะหลายทีมนะคะใช้ยุทธศาสตร์ปรับดุลบัญชีอย่างแยบคายแอสตันวิลล่ากลายเป็นทีมที่สร้างกำไรสุทธิสูงสุดในตลาดนี้สูงถึงเกือบ110ล้านปอนด์จากการปล่อยตัวหลักในขณะที่ทีมอย่างเชลซีและก็อาร์เซนอลต้องแบกรับยอดติดลบสุดทีหรือเนสเปนเพื่อแลกกับการยกระดับขุมกำลังข้ามขีดจำกัดค่ะตลาดนักเตะในปี2026แสดงให้เห็นแล้วนะคะว่าฟุตบอลกลายเป็นธุรกิจยุทธศาสตร์แบบเต็มรูปแบบทุกปอนด์ที่จ่ายไปต้องคำนวณผ่านกฎ PSR ทีมใหญ่ไม่ได้แค่มองเรื่องฝีเท้าแต่มองถึงดุลบัญชีการหมุนเวียนเงินและก็มูลค่าการขายต่อในอนาคตทีมที่จะรอดในยุคนี้ไม่ใช่แค่ทีมที่มีเงินค่ะแต่คือทีมบริหารการเงินได้ฉลาดที่สุดซึ่งตลาดนักเตะฤดูร้อนปี2026ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะว่าวงการฟุตบอลอาชีพในยุคปัจจุบันคือการต่อสู้กันด้านวิสัยทัศน์ทางธุรกิจและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการที่มีเสถียรภาพเป็นเดิมพันค่ะ

0: ค่ะและต่อกันที่ทีมชาติไทย U20 นะคะเฉือนเติร์กเมนิสถานในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027รอบคัดเลือกค่ะการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกที่ชลบุรีสเตเดียมกลุ่ม F นัดที่2ฟุตบอลชายทีมชาติไทย U20 ลงสนามพบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ผลปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 นะคะเอาชนะเติร์กเมนิสถาน U20 ไปด้วยสกอร์1-0ค่ะไทยได้ประตูจากศิวาภิกุลหอมนาทีที่57ทีมไทยคว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนยังต้องลุ้นเข้ารอบสุดท้ายในนัดหน้าหลังจากผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน UAE แพ้อิรัก1-2สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทีมชาติไทย U20 นะคะก็จะลงสนามในรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3พบกับอิรัก U20 ในวันที่6กันยายนนี้เวลา1:30 น.ที่ชลบุรีสเตเดียมค่ะต่อที่ความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะคะได้ลงฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันคิตาคิวชูซิตี้เจเนอเรลที่ประเทศญี่ปุ่นลุยศึกชิงแชมป์เอเชียโดยการฝึกซ้อมที่ยิมเนเซียมใช้เวลา1:30 น.โค้ชปาร์คเน้นการรับบอลตีบอลแต่ย้ำให้ค่อยเป็นค่อยไปเลี่ยงอาการบาดเจ็บหลังจากนั้นเป็นการซ้อมระบบแบ่งทีมเป็น2ฝั่งโดย15นาทีสุดท้ายเน้นการซ้อมเสิร์ฟแต่ละช่วงโค้ชปาร์คแก้ไขในแต่ละจังหวะหรือว่าแอคชั่นที่ไม่ถูกต้องบางช่วงก็หยุดซ้อมเพื่อตำหนิโดยมองว่านักกีฬาไม่ผ่อนคลายดูเครียดในการซ้อมวันนี้ค่ะสำหรับโปรแกรมการลงสนามนัดแรกของทีมชาติไทยอันดับที่62ของโลกในรอบแบ่งกลุ่มสาย C จะพบกับกาตาร์ทีมอันดับ24ของโลกวันพรุ่งนี้เวลา15:00 น.นะคะ
1: หมดเวลาของเที่ยงวันทันข่าววันนี้แล้วนะคะเราสองคนรวมไปถึงทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามรับชมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ของดีโปรเด่นมาเสิร์ฟเปิดตลาดถึงบ้านคุณเพียงแค่คุณเปิดจอแล้วก็รอชมเท่านั้นเองค่ะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาบ่ายโมงตรงถึงบ่ายโมงครึ่งแบบนี้นะครับทางททบ5นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้พอตลาดเปิดปุ๊บก็หิวขึ้นมาทันที
0: โอ้คึกเลย
1: แต่วันนี้อยากได้อะไรที่มันแบบว่าเฟรช
0: กระชุ่มกระชวย
1: กระชุ่มกระชวยสดชื่นกินแบบว่าปกติก็ได้หรือบางทีเนี่ยคือ
0: เป็นไรเกิดอะไรขึ้นคะ
1: คือบางทีเขาเรียกว่าเจ็บคอก็สามารถทานได้แต่คุณผู้ชมพี่ต๊อกผมไม่เอาแบบน้ำตรงน้ำตาลความหวานอะไรแบบนั้นผมไม่เอานะ
0: เอาทั้งของดีทานแล้วมีประโยชน์หลับสบายมีคุณค่าเสริมภูมิเยอะขนาดนี้จัดให้สิคะจะรออะไรนะคะเรามีน้ำผึ้งป่าเดือน5กับเจ้าของผลิตภัณฑ์รออยู่แล้ว
1: ไปกันดี
2: สวัสดีค่ะ
3: วันนี้ก็ต้องบอกว่านะคะในฐานะเจ้าของแบรนด์นะคะภูมิใจนำเสนอจริงๆค่ะของดีของคนไทยที่หลายคนอาจจะลืมไปแต่วันนี้ขอยกนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5ในแบรนด์ที่ชื่อว่ามหาสุขนั่นเองค่ะแบรนด์เนี้ยคือต้องบอกว่าเราตั้งใจนะคะต้องบอกว่าทำทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกต่างประเทศด้วยซึ่งตัวนี้นะคะได้รับรางวัลโอท็อปด้วยนะคะและที่สำคัญคือตัวนี้ยังได้รับการรับรองจากทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมีอย.กำกับอีกด้วยนั่นเองซ
0: ึ่
3: งตัวนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มีความชื้นต่ำนะคะแต่ว่าความเข้มข้นสูงแต่ต้องบอกว่าเป็นน้ำผึ้งที่ได้เนื้อป่านะคะที่มาจากเกสรดอกไม้ของป่าเบญจพรรณซึ่งตัวนี้เนื้อน้ำผึ้งทุกหยดนะคะต้องบอกว่ามาจากทางด้านของป่าที่อยู่ในลึกสุดของไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจังหวัดชุมพรนะคะและก็ทางภาคเหนือค่ะไม่ว่าจะเป็นแพร่เป็นน่านนะคะแล้วก็ยังจะมีทางด้านของเชียงรายเชียงใหม่ต่างๆด้วยซึ่งต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราเนี่ยเลี้ยงอยู่ในฟาร์มปิดแต่ว่าอยู่ในป่าเลยนะคะซึ่งแม่พันธุ์ผึ้งของเราแต่ละตัวเนี่ยนะคะจะคัดสรรเนื้อน้ำผึ้งเน้นๆ นะคะ
0: หนักๆนะ
3: แล้วต้องบอกว่าความหอมหวานเนี่ยละมุนไม่แสบคอไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอแต่จะหวานหอมแล้วฟุ้งกลิ่นดอกไม้
0: นี่คือน้ำลายหยด
3: แล้วตัวนี้ต้องบอกว่าเนื้อน้ำผึ้งของเราเนี่ยนะคะต้องบอกว่า1ปีเก็บได้แค่ครั้งเดียวคือมันจะเก็บได้แค่ตอนต้นปีไปจนถึงนะคะประมาณช่วงเมษาพฤษภา
0: ไม่น่าเขาเรียกน้ำผึ้งป่าเดือน5
3: ต้องเพราะว่ามันจะไม่มีความชื้นมาผสมผสานอยู่ในน้ำผึ้งแล้วมันสามารถเก็บไว้ได้นานหลายปีเลยแล้วเนื้อน้ำผึ้งคุณจะเห็นไหมความเข้มข้นของเขาและการบรรจุพันธุ์เราได้รับรางวัลนะคะตัวนี้มีการตรวจสอบจาก HACCP ซึ่งตรงนี้โรงงานการผลิตของเราเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าตรวจสอบผ่านการความคัดสรรนะคะอย่างปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้ทุกขวดนะคะในการบรรจุพันธุ์ที่สะอาดคุณผู้ชมคะอยากให้ดูขวดตรงนี้นิดนึงนะคะขนาด 1,000 ml แบบนี้คือพูดง่ายๆเท่ากับ1ลิตรหลายคนบอกว่าทาน
0: ใหญ่นะใช้ใหญ่มากเลยนะ
3: ใหญ่มากค่ะเป็นของดีของคนไทยแล้วตัวนี้นะคะต้องบอกว่าน้ำผึ้งของเราคุณผู้ชมอยากให้ดูด้านหลังตรงนี
0: ้
3: เขาจะไม่มีตะกอนเลยแล้วจะเป็นสีเหลืองอัมพัน
0: เหลืองทอง
3: ใช่ถูกต้อง
0: หนึ่งน่าทานมาก
1: เดี๋ยวเทให้ดูได้ไหม
3: ได้เลยค่ะ
0: คือพูดมานี่คือเราก็ยืนกึ่งน้ำลาย
3: ค่ะคุณผู้ชมขาอยากให้เห็นแบบนี้นะคุณผู้ชมขาเห็นไหมคะว่าเนื้อความเข้มข้นของเราหนืดเข้มข้นแต่ไหลช้าเพราะไม่มีความชื้นค่ะคุณผู้ชมขาดังนั้นเนี่ยสีทองอัมพันอล่ามแบบนี้จะแตกต่างจากที่อื่นๆเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนจะเป็นสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลไหม้แต่ของเราเหลืองทองอัมพันนี่คือน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5ที่อยากให้คุณลองแล้วกลิ่นความหอมคือมันหอมสดชื่นขออนุญาตทานให้โ
0: จอ่ะให้ดูนะทานแบบนี้ก็ได้ผสมน้ำชงก็ได้ลาบขนมก็ได้เรียกว่าหลากหลายเมนูถ้าอยากได้ว
3: ัน
0: นี้เจ้าของแบรนด์มาเองจัดให้กับช่วงนี้เลยตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้นะคะมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้จัดให้นะคะของแท้ของดีของเด็ดเลยนะคะที่สำคัญเนี่ย1ขวดไซส์ใหญ่ๆ 1,000 ml หรือว่า1ลิตรนี่แหละวันนี้2ขวดไม่พอนะ2ขวดปกติ 1,780 บาทนะวันนี้เราลดราคาให้เหลือแค่990 บาทแล้วก็ยังมีแถมให้นะคะเป็น

0: 1ขวดใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะแล้วก็ยังมีกระเป๋าผ้ามหาสุขอันนี้เอาไปใส่น้ำผึ้งเป็นของขวัญของฝากได้เลยรวมถึงแก้วพร้อมฝาปิดสวยหรูขออนุญาตค่ะสีครับแบบให้อีก1ใบค่ะ
1: คุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอเนี่ยนะครับคือแค่ได้2ขวดก็คุ้มแล้วเพราะว่าจาก 1,780 บาทคือ990บาทนี่ถือว่าคุ้มแล้วเราได้ของแถมอีกเยอะมากเลยนะฮะคุณผู้ชมซื้อติดบ้านไว้นะครับนี่คือมหาสุขนะครับน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ๆเลยนะครับ1ปีเก็บได้ครั้งเดียวมีติดบ้านไว้เก็บได้นานนะครับแล้ววันนี้จัดไปเลยนะครับ2ขวดปกติแล้ว1ขวดนะฮะ890บาท1ลิตร2ขวด 1,780 วันนี้พิเศษ990บาทแล้วก็ยังมีอีก1ขวดแถมฟรีให้ด้วยอีก1ลิตรนะครับไซส์เท่ากันเลยทั้งหมดที่คุณได้ไปคือ3ขวดกระเป๋าผ้าด้วยนะครับแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดคละสีคละแบบให้ทั้งหมดนี้ราคาเต็ม 3,550 บาทแต่วันนี้ให้พิเศษ990บาทเท่านั้นครับ
0: อย่าหมดแต่ดูเพลินนะจ๊ะ0266600028นะคะสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมานะคะโปรโมชั่นมีตั้งแต่1มีนาคม69ถึง31มีนาคม70ค่ะคุณผู้ชมค่ะสายแน่นมากตอนนี้กดกันรัวๆเลยนะเพราะอะไรได้เยอะได้คุ้มคือวันนี้ขวดใหญ่ๆ 1,000 ml 1ลิตรต่อขวดเนี่ยคือคุณได้2บวกอีก1คือ3ขวดใหญ่ๆได้ทั้งกระเป๋าสวยๆให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้ให้เป็นพร้อมแก้วฝาปิดอีกทุกคนรีบกดรีบโทรให้ทานโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะเฉพาะแฟนๆรายการเท่านั้นนะ
1: ถูกต้องนะฮะแล้วนี่ถืออยู่ในมือนี่ขวดใหญ่มากเลยนะไม่ต้องแล้วนมก็หอม
2: หอม
1: แล้วเมื่อกี้นะเห็นสีนะสีดีมากเลยนี่คือน้ำผึ้งแท้ถูกไหม
2: น้ำผึ้งแท้
1: น้ำผึ้งป่าแท้เลยนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือ1ปีเก็บได้ครั้งเดียว
2: ครั้งเดียวเลยคือต้องบอกว่าน้ำผึ้งป่าเดือน5จริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาจะเก็บก็คือต้นฤดูก็คือว่าพูดง่ายต้นปีคือมกราเนาะแล้วก็ยาวไปเลยค่ะจนถึงประมาณเมษาพฤษภาซึ่งการเก็บเกี่ยวของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่ามันจะต้องแบบไร้ความชื้นก็คือพูดง่ายไร้ฝนนั่นเองดังนั้นเนี่ยมันจะได้ความเข้มข้นความหนืดและราคาแพงที่สุดเทียบกับน้ำผึ้งป่าทั่วๆไปหรือว่าน้ำผึ้งที่อื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นดอกลิ้นจี่ดอกลำไยหรือน้ำผึ้งดอกต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่มันจะมีความชื้นผสมผสานนะคะแต่ว่าตัวนี้สามารถที่จะเก็บไว้ได้นานสำหรับน้ำผึ้งป่าเดือน5ประมาณแรมปีเลยนะ
1: แสดงว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเพราะว่าผึ้งเก็บเกี่ยวมา
2: ใช่
1: แล้วก็เอามาขายแบบนี้เก
2: ็
1: บไว้ที่บ้านเก็บได้หลายปี
2: หลายปีเลยไม่มีวันหมดอายุ
1: มิเดียนะคุณผู้ชมมีคนแอบกินด้วย
2: เป็นยังไงบ้าง
1: ต้องหลาย
2: คนเป็นไงคะรสชาติ
0: คือจะบอกอะไรรู้ป่ะมันอร่อยแล้วมันไม่ได้หวานแหลมแล้วมันหอมมันแบบโอ้โหกลมกล่อม
2: ใช่ใช่
0: คือจะบอกว่าอันนี้แหละคือน้ำผึ้งแท้ที่บอกเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5ดีมาก
2: มันฟุ้งในเรื่องของดอกไม้ไหมคะ
0: มันหอม
2: มันหอมกลิ่นฟุ้งดอกไม้ป่าเบญจพรรณ
0: บอกไม่ถูกมันหอมมากมันต้องลองอ่ะ
1: แต่ทีนี้เดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงผึ้งเสร็จปุ๊บเก็บมาเสร็จปุ๊บก็คือเอามาขายเลยไม่ใช่
2: ค่ะ
1: โรงงานการผลิตของเขาก็ทันสมัยด้วย
2: ถูกต้องค่ะได้รับรางวัลด้วยนะคะกับ SACCP ซึ่งตรงนี้เขาจะมีการตรวจนะคะแล้วก็น้ำผึ้งทุกขวดของเราเนี่ยจะได้คุณภาพคัดสรรนะคะแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเข้มข้นสูงดังนั้นเนี่ยนะคะสดใหม่เพราะว่าขายดีและส่งออกต่างประเทศตอนนี้ยังไม่ทันเลยแต่วันนี้คนไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ทานน้ำผึ้งมหาสุขนะคะที่มีความเข้มข้นสูงและของแท้ของดีหอมหวานอร่อยหอมละมุนเป็นของขวัญของฝากช่วงเทศกาลปีใหม
0: ่
2: หรือสงกรานต์แบบนี้ก็ได้
0: ดีมากผู้ใหญ่ชอบ
2: ตัวนี้ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะหลายคนที่ทานคู่กับนมก็ได
0: ้
2: ทานคู่กับไปพวกแบบว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะตัวนี้จะช่วยตัดในเรื่องของความขมฝาดของกาแฟได้ดีมากๆแล้วที่สำคัญคือต้องบอกว่ามาจากธรรมชาติ 100%
0: นี่จะบอกว่าเขาไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่นงั้นถามหน่อยคุณออยถ้าสมมุติว่าเรายังไม่เปิดเนี่ยได้ไปแบบนี้เป็นของขวัญของฝากก็ได
2: ้
0: เก็บไว้ได้นานไหม
2: โอ้หลายปีค่ะ
0: ยังไม่ทาน
2: หลายปีเลย
0: สบายมากเลย
2: 5ปีก็ยังได้เลย
1: สบายๆ
2: ใช่
0: เพราะฉะนั้นหายห่วงเลย
2: ใช่
1: แต่ต้องย้ำว่าต้องเป็นของแท
2: ้ใช่
1: ของแท้เท่านั้นนะคุณผู้ชมอย่างนี้ผมเป็นคนที่ทานน้ำผึ้งอยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นคนดูแลสุขภาพบางทีการดูแลสุขภาพเนี่ยนะฮะน้ำตาเนี่ยผมจะเรียกว่าปฏิเสธ
0: เลยเลี่ยงเลยเลี่ยงไป
1: ทีนี้เวลาเรากินกาแฟเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเราก็อยากจะได้ความหวานนิดนึงแต่ผมจะเลือกเอาก็คือผมอยากได้รสชาติจากน้ำผึ้งนะฮะซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะลองชงให้คุณผู้ชมได้ดูว่าพอเราใช้น้ำผึ้งที่เป็นน้ำผึ้งป่าแท้นะฮะเดือน5ขออนุญาตดมก่อน
2: เป็นไงบ้าง
1: มันหอมมากผมขอชิมด้วยได้ไหม
2: ได้เลยค่ะ
1: เมื่อกี้นี้เห็นพี่ตองเขาชิม
0: เป็นไงเป็นไง
2: คือตัวนี้คือมันจะเข้มข้นสูงแต่ละว่าไหลหนืดช้านะคะเพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันจะมีดีเทลโมเลกุลต่างๆนะคะที่เป็นน้ำผึ้งแบบจากรวงผึ้งหยด
1: โทษนะฮะ
2: ทุกหยด
0: นี่เห็นไหมให้พ
2: ี่
0: วินชิมเป็นไง
2: เป็นไงคะรสชาติต้องถามก่อน
0: โอ้โหโอ้โหฟิน
2: ฟิน
0: ค
2: ุ
0: ณคะคุณคะ
1: คุณอย่านะคุณทิ้งเวลาให้ผมได้ชิมได้ละเมียดนิดนึงมันอร่อยมันหอมแล้วมันไม่บาดคออ
2: ่าใช่แล้วไม่หวานเปรี้ยวนี่คือเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งมหาสุขที่ไม่เหมือนใคร
0: ค่ะ
2: ค่ะ
0: คุณชงกาแฟรอกินหน่อยสิ
1: ชงกาแฟให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะว่าถ้าเกิดผมผสมลงไปในน้ำผมขออนุญาตใช้น้ำอุ่นนะไม่อยากใช้น้ำร้อนเพราะว่า

0: กลัวว่าคุณค่าของมันเนี่ยมันจะหายไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็คน
1: ใช่
0: ไหมฮะคุณผู้ชมครับเอาไปทำที่บ้านได้เลยนะครับมีมะนาวหน่อยนะฮะมะนาวเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบตัด
2: รส
0: แล้วก็ได้ความเปรี้ยวความสดชื่น
3: นะอากาศร้อนๆแค่น้ำผึ้งมะนาวก็ยอมแล้วอ่ะถ้ากินกาแฟก็ใส่กาแฟไปก็ได้
0: มะนาวมะนาว
1: ใส่มะนาวลงไปได้เลยแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะอันนี้คือต้องบอกว่าทางคุณวินที่ทำอยู่เหมือนบาริสต้าที่ทำอยู่ในร้านกาแฟเลย
0: ผมจะเทลงไปนะฮะกาแฟเนี่ยผมทำเป็นแบบเอสเปรสโซ่
3: น่ากินมาก
1: โอ้สวยมากแล้วเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้ทุกวันนะมันจะได้ความสดชื่นเพิ่มพลังงานดีมาก
3: ค่ะ
1: นะคะ
3: จิบไหมคะพี่วิน
0: ผู้ชมครับนี่คือกาแฟที่ผมว่านะมันจะได้ประโยชน์แล้วก็คือมันไม่หวานไม่ได้หวานของน้ำตาลแต่ได้รสชาติหวานของน้ำผึ้งป่าแท้ๆเลย
3: ค่ะ
0: ขออนุญาตนะคุณ
3: ในระหว่างที่พี่วินชิมอยู่เนี่ยคุณต๋อจะบอกอย่างนี้คุณออยได้ยินมาว่าสรรพคุณเนี่ยถ้าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้เนี่ย
1: ค
3: ือกินเนี่ยใครที่มีแอ๊ะแคะแคะคอก็ดื่มดี
1: อันนี้คือได้เลย
3: นอนหลับสบายนี่บอกไว้เลยว่าเป็นคนรักสุขภาพทำกรีกโยเกิร์ตนี่ทำทานเองนะปกตินะคะใครที่แบบดูแลสุขภาพจะรู้แล้วปกติเราก็จะใส่พวกท็อปปิ้งพวกเนี้ยทุกคนขาเราก็จะโรยแล้วแต่ชอบอันนี้ใส่ไปแบบว่าอ่ะแล้วแต่ใครดูแลสุขภาพมากน้อยอยากจะใส่อะไรได้หมด
1: โอ้ยน่ากินอ่ะ
3: ใช่ผลไม้ก็ได้หรือบางคนเนี่ยทำอย่างที่คุณออยบอกคือเอากล้วยแล้วจุ่มน้ำผึ้งของเราน้ำผึ้งมหาสุขเนี่ยก็คือฟินแล้ว
1: แล้วจริงๆทานดีมากเพราะว่าช่วยระบบลำไส้ในเรื่องของการย่อยอาหารดี
3: ดีมากเลยใช่ไหมคะคือปกติอ่ะคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะใส่กันแบบนี้อ่ะสวยๆประมาณนี
0: ้
3: แต่ขอโทษเถอะถ้าเป็นตอเนื่องจากเราเป็นแบบเจ้าแม่กรีกโยเกิร์ตพร้อมกับน้ำผึ้ง
1: ว้าว
3: ขออนุญาตเทจากขวดได้ไหมคะ
1: ได้เลย
3: เทจากขวดเลยนะ
1: ได้เลยค่ะ
3: คืออยากได้ความแบบเยอะ
1: ๆ
3: คุณภู
1: ดูสิ
0: เนี่ยเหรอคุณ
3: ใช่อยากได้แบบเยอะๆ
1: ช้ำมาก
3: แบบช้ำช้ำว้าว
1: ว้าวเลย
3: ว้าวแบบ
1: หยดแบบสุดยอด
3: ทุกคนค่ะอย่าหาว่างั้นงี้เลยนะคะ1 2เข้าปากค่ะ
0: ครับ
1: ว้าว
0: โอ้โหแม่ฉีกกดวงการทีวีอาหารมันทุกรายการเลยแม่กินได้อร่อยมาก
1: ใช
0: ่แม่ไม่ห่วงสวยแล้วตอนน
3: ี้ไม่คือมันฉ่ำแล้วแบบไอ้ความที่แบบกรีกโยเกิร์ตมันมีความเปรี้ยวแล้วมันตัดหวานหอมของน้ำผึ้งกำลังดีมากควรครีม
1: ใช่ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากน้ำตาลนะเพราะว่าอะไรน้ำตาลมันไม่มีความหอมมันไม่มีความหวานแบบว่าเหมือนกับน้ำผึ้งที่ได้จากธรรมชาติ 100% แบบน
0: ี
1: ้แล้วตัวนี้นะคะพอเราทานเข้าไปปุ๊บเนี่ยระบบลำไส้ของเรามันจะสามารถย่อยได้ทันทีและสามารถนำพลังงานนี้ไปใช้ได้ทันทีเลยดังนั้นเนี่ยตัวนี้คุณผู้ชมออยแนะนำนะคะสามารถทานได้ทุกเช้าขวดนึงเนี่ยสำหรับออยเองที่บ้านออยทานเป็นประจำเดือนนึงก็หมดแล้วค่ะ
3: ใช่นะยาวๆแล้วทานได้ทั้งบ้านเอาจริงคือมันได้ประโยชน์ด้วยได้สุขภาพที่สำคัญเราได้น้ำผึ้งแทนน้ำผึ้งป่าเดือน5มา
0: คุณผู้ชมครับแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาเก็บเกี่ยวกันนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เขาตัวผึ้งน้องผึ้งเนี่ยเขาจะไปสะสม
1: ะ
0: นะฮะจากเกสรดอกไม้แล้วซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที
1: ่เข
0: าก
1: ำลัง
0: เบ่งบาน
1: ใช่ถูกต้อง
0: ดอกกำลังเบ่งบานเกสรกำลังดีแล้วมันสดใหม่แล้วมันหอมด้วย
1: ถูกต้อง
0: แต่ทีนี้เนี่ยเราดูกันแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับบางทีนะคนอย่างเราพี่แม่ต๋อเราไม่รู
3: ้เช็คไม่เป็นหรอ
0: ไอ้แท้มันยังไง
3: เออจริงอันนี้ดูยากนะบางทีอ่านแค่สลากก็ไม่เชื่อเขาหรอกไม่รู้หรอกว่า
0: แท้ยังไง
3: แท้คือยังไงต้อง
1: แน่นอนค่ะหลายคนถามว่าแท้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันแต่ว่าสิ่งสำคัญนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของน้ำผึ้งป่ามหาสุขเดือน5ทำไมเราต้องเทใส่จานคุณผู้ชมสามารถเอาไปทำทานเองได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วขออนุญาตนะคะใส่น้ำเปล่าลงไปแบบนี้คุณผู้ชมคะเปล่านี้หลายคนบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเห็นไม่เคยเจอน้ำผึ้งป่าเดือน5ของมหาสุขของแท้จะทำการแตกรังได้ในเนื้อน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวเรามาดูโดยการเทน้ำลงไปแล้วเราเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันนะคะเราจะเห็นค่ะว่ามันจะมีการแตกออกมาเป็นรังผึ้งแบบนี้ในเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆ
3: เห็นแล้วคุณผู้ชม
1: เห็นไหม
3: เดี๋ยวนะมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมมันเป็นแตกๆออกมาแบบนี้ในเนื้อน้ำผึ้งตรงกลางเนี่ยมองคุณผ
1: ู้
3: ชม
1: เห็นไหม
3: เห็นไหม
1: เห็นไหม
3: ที่เป็นแตกๆเน
1: ี่
3: ย
1: เนี่ยนะคะตรงเนี้ยเดี๋ยวขออนุญาตนะคะถ้าเกิดสมมติว่าทำให้เห็นชัดๆตรงเนี้ยคือมันจะต้องใช้ประมาณเวลาไม่เกินแบบว่า10วินาทีค่ะก
3: ็
1: คือพอเราเหวี่ยงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่คือการแตกรังของน้ำผึ้งจึงบอกเลยว่าน้ำผึ้งโดยปกติจะหาแบบนี้ยากมากๆหรือแม้แต่การทดสอบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในหน้าจอตอนนี้นะคะก็คือเขาสามารถนะคะที่จะแตกรังออกมาเป็นตัวรังผึ้งนะคะจากเนื้อของน้ำผึ้งจริงๆคุณผู้ชมอย่างในภาพที่เห็นคุณสามารถทำเองได้ทดสอบเองได
3: ้
1: เพียงแค่สั่งซื้อน้ำผึ้งมหาสุขไปลองหรือจะเป็นนะคะการเทสด้วยเทชชู
0: ่
1: ซึ่งน้ำผึ้งแท้แบบนี้คุณผู้ชมคะคือมันจะไม่ซึมไปที่กระดาษเทชชู่แผ่นด้านหลังเพราะมันมีความเข้มข้นสูงไม่มีส่วนผสมของน้ำดังนั้นมันจะไม่ซึมเลยใช่ถูกต้องไม่ซึมเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งการทดสอบค่ะโดนความร้อนสูงแค่ไหนก็ไม่ไหม้ไม่เกรียมไม่เหม็นไหม้ไม่มีสิบเกล็ดดำเพราะน้ำผึ้งเนื้อแท้

0: ือเนื้อแท้เมื่อหยุดความร้อนมันก็คงกลับคืนรูปเป็นเนื้อน้ำผึ้งอยู่ดีสีเหลืองอัมพัน
1: ค่ะ
2: โอ้โห
3: ได้ความรู้ไปเลย
0: ค่ะ
2: คุณผู้ชมได้ความรู้ได้ความอร่อยและวันนี้นะถ้าอยากจะดูแลสุขภาพนะกินให้อร่อยก็คือต้องใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5และนี่คือแท้ด้วยที่เราทดสอบให้คุณผู้ชมได้ดูนะแม่กินใหญ่เลย
1: ทำไมทุกคนจับได้ตลอดเลย
2: เอาอย่างนี้ผมว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่ตรงนี้แหละก็อยากจะได้แล้วอยากจะได้ของดีไปไว้ที่บ้านคุณผู้ชมครับต้องเข้าสู่ช่วงนี้เลยนะครับ
1: จัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะคุณผู้ชมค่ะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการเท่านั้นถ้าดูอยู่ต้องรีบแล้วนะคะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้ของแบรนด์มหาสุขค่ะแล้วเขาให้เยอะมาแล้วเอาจริงๆ1ปีเนี่ยเขาเก็บเกี่ยวกันช่วงนี้แหละถ้าใครอยากทานของดีนะต้องตอนนี้เท่านั้นเพราะว่า1ขวด 1,000 ml หรือ1ลิตรวันนี้นะ2ลิตรราคาปกติ 1,780 บาทนะไม่ต้องจ่ายนะวันนี้เอาแค่990บาทพอและเราให้อีก1ขวด1ลิตรไซส์ใหญ่เหมือนกันไปเลยมีกระเป๋าผ้าให้แล้วก็มีแก้วพร้อมฝาปิดพระแบบพระสีให้ด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมครับถ้าดูในจอทีวีดีๆเนี่ยนะฮะถ้าเห็นราคาเนี่ยคือ1ขวดปกติละ890 2ขวด 1,780 2ลิตรนะแต่วันนี้ไม่ต้องจ่ายราคานั้น990เอาไปเลยและยังไม่พอนะครับอีก1ขวดที่เป็นไซส์เท่ากันคือ 1,000 ml 1ลิตรนะครับให้ด้วยอีก1ขวดนะครับเท่านั้นยังไม่พอกระเป๋าผ้ามหาสุขให้ด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดมีติดบ้านไว้คุณผู้ชมดีผมบอกเลยว่าคุณจะอร่อยคุณจะดีต่อสุขภาพนี่คือมหาสุขน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้คุณผู้ชมครับราคาเพียงเท่านี้นะฮะ990บาทโทรหาเราด่วนที่026660028 026660028ใครจะหยิบโทรศัพท์มือถือมาสแกน QR code ที่มุมจอก็ได้นะครับยิงได้เลยตอนนี้นะฮะบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลย990บาทเท่านั้นนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้1มีนาคมถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมดนะครับ
1: โอ้คุณผู้ชมจะบอกว่าอะไรใส่แน่นมากโหเยอะมากเพราะมีคนบอกว่าคุ้มอะไรจะให้เยอะขนาดนั้น3ขวดใหญ่ๆได้กระเป๋าอีกได้แก้วฝาปิดอีกแต่ต้องโทรในรายการเท่านั้นนะใครที่อยากได้กดให้ทันรอสายหน่อยเพราะตอนนี้ใส่แน่นมากค่ะ
2: เดี๋ยวผมใช้คุณออยได้บอกคุณผู้ชมได้พิสูจน์ให้เห็นหน่อยว่าตัวน้ำผึ้งเนื้อของเขาเนี่ยนะฮะสีทอง
0: ใช่
2: แล้วก็มันมีความเนื้อมันความพอดีลงตัวอันนี้คือตัวของแท้เลย
0: ของแท้เลยค่ะตัวนี้คือต้องบอกว่าเราเป็นนะคะทางด้านของแบรนด์มหาสุขที่ทำกับฟาร์มเองโดยตรงเราจึงให้ได้มากขนาดนี้ที่ไม่เคยมีใครให้ได้มากเท่านี้มาก่อนนะคะเพราะนี่คือขนาด 1,000 ml คุณผู้ชมและที่สำคัญคือเขาได้รับรางวัลโอท็อปด้วยซึ่งเป็นหนึ่งเดียว1ปีมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นจากทางด้านของเกสร108กว่าชนิดนะคะคุณผู้ชมค่ะทำให้ได้ความหอมฟุ้งของกลิ่นดอกไม้ทั่วทั้งปากแค่ช้อนแรกเนี่ยคุณจะรู้สึกได้จริงๆและที่สำคัญคือไม่มีตะกอนตามที่คุณซื้อตามแบบว่าทั่วไปเพราะอะไรตัวนี้จะมีความใสเข้มข้นหนืดแต่หนืดยังไง
1: เด
0: ี๋ยวเราเปิดให้ดูเลยนี่คุณผู้ชมค่ะขออนุญาตนะคะเห็นไหมออยขนาดคว่ำขวดขนาดนี้แต่การไหลของเขายังคงช้า
1: ว่าค่อยหนืดมีความเข้มข้นแล้วสีสวย
0: ถูกต้อง
1: สีเหลืองทองของน้ำตาลเข้มนี่แหละที่เขาบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้
0: ถูกต้องค่ะนี่คือเหลืองทองอัมพันนะคะและเราเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวที่ได้กลิ่นความหอมพิเศษเพราะว่าแหล่งเพาะปลูกของเรามาจากทางด้านของภาคใต้ก็คือชุมพรและภาคเหนือของเราก็คือแพร่ลำพูนน่านซึ่งเป็นป่าลึกสุดนะคะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของดอกไม้นานาพันธุ์นานาชาติคุณผู้ชมคะอยากให้เห็นเนื้อน้ำผึ้งแบบนี้ว่าถ้าเกิดของแท้ของดีที่เราเอามาโชว์คุณผู้ชมดูนะคะขออนุญาตนะคะคุณผู้ชมขาเนี่ยเห็นไหมแล้วตัวนี้คุณผู้ชมเราสามารถตักกินตักทานได้แบบนี้หนึ่งช้อนเลยคุณผู้ชมดูนะ
1: โอ้โหฟินแทนเพราะเราชิมมาแล้วอู้จริงๆแล้วจะบอกว่าน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยเขามีประโยชน์เยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะจริงๆแล้ว
2: น
0: ้ำผึ้งป่าเดือน5เนี่ยนะคะคือต้องบอกว่าอุดมสมบูรณ์ความเข้มข้นและไม่มีการส่วนผสมของน้ำเนี่ยนะคะหรือว่าพวกฝนแดดต่างๆเนี่ยคือตัวนี้มันจะได้ในเรื่องของภูมิคุ้มกันที่ดี2ค่ะก็คือทำให้หลับลึกหลับสบายช่วยเรื่องของระบบย่อยลำไส้ได้ดีแล้วตัวนี้ทานน้ำผึ้งนะคุณผู้ชมคะมันจะสามารถทำการดูดซึมเข้าสู่ลำไส้ของเราได้ซึ่งตัวนี้ถ้าเกิดใครนะคะที่ชอบหวานชอบติดหวานกับเมนูอาหารเมนูเครื่องดื่มหรือพูดง่ายๆก็คือกาแฟดำแก้วนึงของคุณถ้าคุณกินแล้วรู้สึกว่ามันฝาดรู้สึกว่ามันขมแบบนี้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้ค่ะใช้น้ำผึ้งป่าเดือน5ของแบรนด์มหาสุขของเราสิคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่ากาแฟของคุณในทุกเช้ามันจะเปลี่ยนไป
2: แต่ทีนี้ของแท้เนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีการเทสกันนิดนึงดูสีความหนืดกันไปแล้วจริงๆมันมี

0: วิธีใช่ไหมมันจะมีแบบว่าให้ดูเนื้อแล้วก็เอาไปเผาไฟก็
1: ม
0: ีให้คุณออยทวนอีกครั้งหนึ่ง
1: คือจริงๆแล้วค่ะตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5หรือว่าน้ำผึ้งแท้โดยทั่วไปเขาดูกันยังไงคุณผู้ชมคะก็คือจุดสำคัญเลยก็คือในเรื่องของการเทน้ำผึ้งลงไปบนจานเสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วตัวนี้คุณผู้ชมคะแล้วเราจะเหวี่ยงให้ดูแบบนี้มันก็จะออกมานะคะเป็นการแตกตัวของรังผึ้งจริงๆซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถเอาไปทำเองได้นะคะต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์พิเศษค่ะของตัวน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณผู้ชมและเราเนี่ยเหวี่ยงไปในทิศทางเดียวกันมันจะถูกการแตกตัวนะคะออกมาเป็นรังผึ้งอย่างที่คุณสามารถเห็นได้หรือนะคะสำหรับการที่จะนะคะทำเองแบบนี้ที่บ้านซึ่งตัวนี้การแตกกลางของน้ำผึ้งเนี่ยมันคือเป็นเนื้อน้ำผึ้งแท้แล้วมันมีโมเลกุลพิเศษนะคะของในเรื่องของพันธุ์ผึ้งที่มีการดูดน้ำผึ้งจากเกสรดอกไม้ที่มีดอกไม้บานสะพรั่งหรือทดสอบกับกระดาษทิชชู
2: ่
1: ต้องไม่ซึมตรงแผ่นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะเพราะอะไรเพราะมันไม่มีส่วนผสมของน้ำมันมีความเข้มข้นสูงนี่ก็คือไม่ซึม
2: เห็นไหม
1: คะ
2: คุ
1: ณผู้ชมนี่ดูแบบนี้เลยให้เห็นจะๆแล้วก็การทดสอบด้วยความร้อนปกติแล้วถ้าเรานึกถึงความหวานนะคะเวลาโดนความร้อนมันจะกลายเป็นกลิ่นไหม้มีสีไหม้สีน้ำตาลสีดำแต่ตัวนี้เมื่อโดนความร้อนแล้วน้ำผึ้งเนื้อแท้ก็คือเนื้อแท้และแท้ 100% ก็เป็นน้ำผึ้งค่ะ
2: นี่นะอีกคนนึงคือไม่ไหวแล้วเหมือนกันเทชิมไม่พอจะทำอะไรอีกคะคุณพ่อณวินคะ
0: คือมันเห็นแล้วก็อยากจะชิมเพราะว่าตอนแรกที่ดูเนี่ยก็เหมือนแบบเอ๊ะแสบคอหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นยังไงคะ
0: มันหอม
1: ม
0: ันหวานแล้วมันก็ไม่ได้แสบคอมันละมุนมันกลมกล่อมมันอร่อยมาก
1: ไม่หวานเปรี้ยวไม่หวานบาดคอ
0: ผมจะทำเมนู
2: คุณพ่อเมนูเครื่องดื่มดับร้อนได้มั้ยดับกระหายได้มั้ย
1: ช่วงนี้อากาศร้อนมาก
0: ผมอยากให้เครื่องดื่มนี้เป็นเครื่องดื่มที่ดับกระหายเดี๋ยวคุณต้อตักน้ำแข็งให้ผมนิดนึง
2: ได้เลย
0: ผมจะทำน้ำผึ้งอัญชันนะฮะผมใส่ลงไปผมเอาน้ำอุ่นไปก่อนแล้วผมก็ใส่ตัวน้ำผึ้งชอบหวานก็ใส่เข้าไปมันมีประโยชน
1: ์ใช่ค่ะแล้วดูนะคะคุณผู้ชมถ้าน้ำผึ้งทั่วไปหรือน้ำผึ้งที่ไม่แท้แบบนี้มันจะละลายน้ำทันทีแต่นี่เขายังคงตัวที่เป็นน้ำผึ้งยกเว้นกรณีเดียวเราต้องใช้ช้อนคนขนาดช้อนคนแบบนี้คุณผู้ชมใช้เวลานิดนึงเพราะนี่คือเนื้อน้ำผึ้งแท้ 100% ค่ะ
0: นี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นเมนูที่ไว้สำหรับดับร้อนนะครับในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะฮะ
2: เรากินไม่ไหวแล้ว
0: เนี่ยดูสีสวยมากเลยสีสวยมากเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมใส่มะนาวหน่อยนะครับใส่มะนาวลงไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ผมเตรียมตัวน้ำอัญชันไว้คั้นไว้เรียบร้อยแล้ว
2: นี่ปกติแค่น้ำผึ้งมะนาวเอาจริงใช่ไหมพี่วินเราก็กินอร่อยแล้วนะแต่ถ้าใครแบบนะทานอัญชันด้วยนี่ก็โอ้โห
0: น้ำแข็งมา
2: คือได้อีกแล้ว
0: ร้อนมันจะถูกดับไปนะครับ
2: ดับกระหายได้อย่ามัวแต่ดูเพลินนะรีบโทรนะโปรโมชั่นเฉพาะในรายการนะคะ
1: แก้วแบบนี้เนี่ยคือราคาถ้าซื้อข้างนอกนะคะประมาณแบบ150นะ
2: ทำทานได้เองเลยเนี่ย
0: ผมใส่ตัวน้ำอัญชันลงไป
1: สวยมาก
0: เหม
1: ือนกับร้านอาหาร
2: น่ากินเนี่ยทานได้กับร้อนที่บ้านแค่มีน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขเท่านั้นเอง
0: คุณผู้ชมนี่คือเมนูที่สามารถทำได้เพราะว่าเรามีน้ำผึ้งป่าแท้อยู่ที่บ้านนะฮะคุณสามารถที่จะทำเมนูดับร้อนแบบนี้ได
1: ้สดชื่น
0: สวยงามสดชื่นมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไง
2: ทานได้ทั้งบ้านนะอาจจะเอาจริงๆอ่ะลูกเราเอ่ยตัวเราเองผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยแน่นอนแล้วหลากหลายเมนูคือถ้าเรามีน้ำผึ้งดีๆนะราดลงไปโดยเฉพาะเป็นน้ำผึ้งป่าเดือน5น้ำผึ้งแบบมหาสุขเนี่ยเราก็คือทานได้เลยมันจะเยิ้มขนาดนี้เพราะว่าเราอ่ะเป็นคนแบบชอบมาก
1: ว้าวฉ่ำฉ่ำฉ่ำมันฉ่ำมันนัวมันนัวนี่แหละค่ะคือความนัวเป็นไงบ้าง
2: กล้ากินขนาดนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันหอมน้ำผึ้งแล้วมันไม่หวานแหลมแล้วมันกำลังดีแล้วมันแบบฟินมากทุกคนค่ะ
0: ความที่มันคือน้ำผึ้งป่าแล้วเป็นแท้เนี่ย
1: ค่ะ
0: มันหายาก
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้อยู่ที่หน้าจอแล้วไม่ใช่แค่ของที่เป็นของหวานเครื่องดื่มแต่การทำกับข้าวเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีเมนูที่เอาไปผสมเน
1: า
0: ะแต่คือน้ำผึ้ง
1: หมูแดงหมักน้ำผึ้ง
2: ดี
1: นะคะแล้วตัวนี้เราสามารถเข้าหม้ออบลมร้อนนะคะมันจะได้เนื้อที่สีเหลืองฉ่ำวาวไม่เกรียม
2: คือสวยกำลังดีรสชาติดีและมีประโยชน์
1: เห็นไหมคะมันจะมันวาวเหมือนกับเนื้อน้ำผึ้งที่มีความมันวาวแบบนี้นั่นเองมันจะฉ่ำมันจะชุ่มมันจะอิ่มจุ้ยซี่น้ำ
2: ค่ะเห็นไหมคือเอาง่ายๆจะ ชงกินแบบง่ายๆผสมน้ำอุ่นก็ได้ชงร้อนก็ได้กินอุ่นก็ได้นะคะหรือจะกินเย็นแบบสดชื่นชื่นใจทานได้ทั้งบ้านเอาจริงๆนะคะเด็กผู้ใหญ่วัยทำงานผู้สูงอายุชอบมากบอกเลย
0: ใช่ถูกต้องทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะฮะแล้วพวกเราก็หิวมากด้วยก็เช่นกันดูรายการของเราตั้งแต่ต้นรายการมาถึงตอนนี้แล้วอยากจะมีติดบ้านไว
1: ้
0: เพราะว่าอยากจะไปรังสรรค์เมนูต่าง
1: ๆ
0: ของคาวของหวานจะเป็นเครื่องดื่มนะฮะหรือจะเป็นไอ้พวกอะไรนะเมนูที่เกี่ยวกับสุขภาพกรีโยเก
2: ิร์ต
0: เราก็ใช้น้ำผึ้งเทลงไปมันหอมมันอร่อยแล
1: ้
0: วมันก็กินแล้วมันรู้สึกสดชื่นด้วยว
2: ัน
0: น
2: ี
0: ้คุณออยมานี่ดีมากๆ
2: อดใจไม่ไหวบอกช่วงเวลาสุดท้ายเวลาจะหมดคุณผู้ชมหาจัดให้เลยกับตลาดโปรเด็ดค่ะที่คุณจะได้เป็นเจ้าของน้ำผึ้งป่าเดือน5แท้มหาสุขค่ะซึ่งแน่นอนไม่ได้หาทานกันได้ง่ายๆและอันนี้ของแท้ด้วยแล้ว1ปีเนี่ยเขาจะมีช่วงเก็บเกี่ยวช่วงนี้แหละของดีเอามาฝากคุณผู้ชมเลยนะคะ1ขวดเนี่ย 1,000 ml หรือว่า1ลิตรขวดใหญ่เลยค่ะวันนี้2ขวดจาก 1,780 บาทเขาลดราคาให้เฉพาะแฟนๆรายการที่โทรทันนะจ่ายแค่990บาทแล้วยังไม่พอค่ะเอาไปเพิ่มอีก1ขวดไซส์แบบใหญ่ไซส์เดียวกันเลยนะคะได้เป็น3ขวดแล้วพร้อมกับเป็นกระเป๋าผ้าอันนี้ใส่เป็นของขวัญของฝากเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ยังมีแก้วพร้อมฝาปิดขออนุญาตค่ะแบบทาสีให้อีก1ใบด้วยค่ะ
0: อ่ะคุณผู้ชมครับอย่ารอช้านะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาใกล้หมดแล้วนะครับและสายก็เข้าเยอะจริงๆเพราะวันนี้โปรโมชั่นของเราเนี่ยนะครับคือ1ขวดปกติแล้ว890บาทนะครับวันนี้ให้2ขวด2ขวดราคา 1,780 บาทเอาง่ายๆเลยไม่ต้องจ่ายราคานั้น990ก็ว่าคุ้มแล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้ให้อีก1ขวดไซส์คือ1ลิตรเท่ากัน
1: โอ้
0: เป็นว่าวันนี้คุณได้ไปทั้งหมดเนี่ยคือน้ำผึ้งแท้3ขวด
1: โอ้โหเยอะมาก
0: 3ขวดนะฮะในราคา990บาทยังไม่พอกระเป๋าผ้าบางทีไว้ใส่คงใส่ของได้จัดเป็นเซ็ตของขวัญก็ได้ให้1ใบนะครับแล้วก็รวมไปถึงแก้วพร้อมฝาปิดให้อีก1ชิ้นด้วยทั้งหมดนี้ที่คุณได้ไปเนี่ยราคาผมบอกเลยว่าพิเศษมากๆแล้วย้ำว่าได้ของแท้ในรายการเทสให้ดูแล้วว่านี่คือของแท้จริงๆ990บาทเท่านั้นจากราคาเต็มประมาณ 3,550 บาทไม่ต้องจ่ายราคานั้น990คุณผู้ชมรีบกดหาเราตอนนี้นะครับหรือว่าถ่ายที่หน้าจอไว้ก่อนก็ได้026660028 026660028หยิบมือถือมาสแกน QR Code ที่มุมจอก็ได้นะครับและบอกวันนี้หนึ่งต้องรีบโทรมาเพราะว่าโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึง31มีนาคม2570ครับ
2: อ้าวช่วงเวลาสุดท้ายแล้วนะคะให้คุณหน่อยฝากอะไรคุณผู้ชมนิดนึง
1: ยังบอกว่าวันนี้นะคะสำหรับใครที่บอกว่าชอบหวานติดหวานแบบนี้ค่ะออยอยากให้คุณผู้ชมค่ะมีน้ำผึ้งมหาสุขซึ่งวันนี้ได้สุขภาพดีแล้วที่สำคัญได้ความสดชื่นได้เพิ่มพลังงานและตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งของแท้จากทางด้านของชุมพรแพร่น่านลำพูนที่หาได้ยากมากเป็นดอกไม้ป่าเบญจพรรณที่ต้องบอกว่าแหล่งรวมกลิ่นความหอมอยู่ในเนื้อน้ำผึ้งแล้วค่ะ
0: เป็นสินค้าโอท็อปด้วยนะฮะก็ถือว่าได้ช่วยเขาเรียกว่าชุมชนช่วยในพื้นที่ด้วยที่เราไปเอาตัวน้ำผึ้งมา
2: ใช่นะคะให้เป็นของขวัญของฝากก็ได้นะเอาไปให้ญาติผู้ใหญ่เอาไปมอบให้ก็ได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ใช่นะคะคุณออยจะมีอะไรให้ผม
1: แต่ว่าวันนี้เรา
2: ขอให้ญาติผู้ใหญ่เหรอ
0: คืออยากได้เห็นเขาเตรียมไว
1: ้เตรียมมาให้จริงๆ
0: ดีใจจังเลย
1: วันนี้ขออนุญาตมอบให้แล้วกันนะคะอันนี้คือต้องบอกว่าสามารถใส่ถุงมหาสุขของเราเป็นชุดเซ็ตได้เลย
2: ขอบคุณค่ะญาติผู้ใหญ่ที่ญาติคนคนรับชื่นใจใครๆก็ชอบเนาะ
0: ถูกต้องขอบคุณคุณออยมากๆนะฮะคุณผู้ชมครับอ่ะขอให้ทันนะครับเราจะได้สิ่งดีๆติดไม้ติดมือกลับบ้านกันไปนะครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเรา2คนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปต์นิดเดียว
1: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได
2: ้ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุข

0: และมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
4: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
5: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเอาใจคอกาแฟค่ะเพราะว่าคนเราเนี่ยตื่นมานะแทบจะทุกคนนะคะคุณผู้ชมต้องกินกาแฟนะต้องแบบว่าโอ้ต้องหวานต้องนัวนะคะต้องอร่อยต้องกลมกล่อมต้องเข้มข้นมากๆอันนี้บอกเลยนะกินต่อไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันไม่ดีเลยค่ะแต่วันนี้ยังคงกินกาแฟเหมือนเดิมแต่กินกาแฟแล้วต้องอร่อยกินกาแฟแล้วต้องคุ้มค่าและวันนี้กลับมาเติมสต็อกแล้วนะคะกับกาแฟนกฮูกและแน่นอนพูดถึงกาแฟนกฮูกจะเป็นใครไม่ได้ค่ะต้อนรับคุณโจเลยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับสวัสดีจ้า
3: โอ้โหได้ข่าวมาว่าขายดิบขายดีบอกคุณผู้ชมนิดนึงนะคะว่าคือดีใจมากๆเพราะว่าส้มเนี่ยอยู่กับกาแฟนกฮูกนะคุณโจเนาะตั้งแต่นกฮูกมาแบบตัวเป็นๆ
6: 2ปีแล้วนะครับ
3: 2ปีแล้วคือคุณผู้ชมมั่นใจเลยตั้งแต่ครั้งแรกที่ถ่ายคือมั่นใจเลยว่าขายดีมากๆและขายดีจริงๆจนตอนนี้ทุกคนรู้จักกันเต็มไปหมดเลยค่ะคุณโจ
6: ต้องขอบคุณมากๆเพราะว่าในช่วงหลังนี้นะครับเราเนี่ยได้มีโอกาสไปออกช่องดิจิตอลทีวีบ่อยมากๆนะครับแล้วก็มีลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่รู้จักกาแฟนกฮูกนะครับแล้วก็มียอดออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาเนี่ยจำนวนมากนะครับผมก็ต้องถือโอกาสว่าขอบคุณทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่หลายๆท่านนะครับที่ให้การต้อนรับกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นอย่างดีเลย
3: ใช่แล้วค่ะเห็นบอกว่าคือขายดีจนแบบผลิตไม่ทันคุณโจนี่จริงป่ะ
6: อันนี้ต้องยอมรับจริงๆครับเพราะก่อนหน้านี้จริงๆต้องบอกนะส้มนะเราผลิตทันแล้วนะจากออเดอร์ที่มีอยู่แต่พักหลังเนี่ยพอเราเริ่มไปออกดิจิตอลทีวีครับเริ่มมีออเดอร์จากลูกค้าใหม่ๆเนี่ยที่เพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยเป็นครั้งแรกและสั่งซื้อเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้เราเนี่ยต้องไปขยับฐานการผลิตขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าใครเนี่ยมีโอกาสได้ดูเทปนะรีบโทรเข้ามาสั่งรีบโทรเข้ามาจองก่อนนะครับเราเองเนี่ยเราก็จะรีบส่งไปให้นะรับรองว่าทันแน่นอนครับผม
3: นะกาแฟนกฮูกตอนนี้เขาดังแล้วนะคุณผู้ชมถ้าใครไม่กินใครไม่ลองเนี่ยบอกเลยว่าคุณเนี่ยตกเทรนด์แน่นอน
6: ขอบคุณทุกท่านมากจริงๆครับ
3: นะคะซึ่งพูดถึงกาแฟอะค่ะคุณผู้ชมค่ะหลายคนก็กังวลใจด้วยอย่างที่บอกคุณโจ้เนาะด้วยคนไทยเราถ้าจะกินกาแฟมันต้องแบบสุดโต่งเลยอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นแบบรสชาติอาหารเฉยๆก่อนก็ต้องกินแบบว่ารสจัดไปเลยจะหวานก็คือต้องหวานไปเลยจะเค็มก็เค็มไปเลยแต่ถ้าบางคนเนี่ยจะกินกาแฟก็ต้องแบบโอ้เข้มข้นมากน้ำตาลต้องฉ่ำครีมเค็มต้องฉ่ำหรือบางคนคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบกิน3 in 1แต่ยังไม่พอใจเติมน้ำตาลเข้าไปอีกเติมครีมเค็มเข้าไปอ
6: ี
3: ก
6: นมข้น
3: ก็ใส่ไปอีกอ่ะ
6: มันน่ากังวลมากๆนะครับพ่อๆแม่ๆหลายๆท่านนะครับสุขภาพของเราเนี่ยมันซ่อมไม่ได้วันนี้นะต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้ดีที่สุดสิ่งที่กินเข้าไปสิ่งที่ดื่มเข้าไปและแน่นอนว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปทุกๆเช้ากาแฟครับกาแฟอร่อยรสชาติเข้มข้นแบบไทยๆแต่สังเกตไหมน้ำตาลเอ่ยนมข้นหวานเอ่ยมันทำให้สุขภาพของเราเนี่ยมันหดถอยลงไปเรื่อยๆนะครับและในที่สุดเนี่ยมันซ่อมไม่ได้มันฟื้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องป้องกันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายกินอาหารเนี่ยให้ครบ5หมู่รวมถึงกินและบริโภคน้ำตาลและไขมันเนี่ยในปริมาณจำกัดด้วยครับ
3: จริงค่ะคือเอาตรงๆนะคุณผู้ชมอย่างส้มก็กินกาแฟจะให้เลิกดื่มกาแฟแบบรสชาติที่มันเข้มข้นแบบหวานๆที่เราเคยกินเนี่ยมันคงจะไม่ได้
6: ใช่เพราะผมเองนะก็เป็นคอกาแฟเราดื่มมา 10-20 ปีนะวันนี้บอกว่าให้เลิกดื่มกาแฟ
3: ไม่ได้คุณ
6: แต่ถ้าวันนี้ผมมีทางเลือกให
3: ้
6: นะครับกาแฟที่เข้มข้นอร่อยหวานมันรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆแต่

0: น้ำตาล
1: 0%
0: ไขมันทรานส์ 0% นะครับกว่าที่กาแฟนกฮูกซองเนี่ยจะมาตั้งอยู่ตรงนี้ครับเราใช้เวลามากกว่า1ปีในการที่จะจบสรุปรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันแบบกาแฟไทยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆและรับประกันด้วยยอดขายณปัจจุบันเนี่ยจากลูกค้าเก่าที่ซื้อซ้ำและลูกค้าใหม่หลายๆท่านผู้มีอุปการะคุณนะครับที่เริ่มมาชิมกาแฟนกฮูกของเราต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ อันนี้กล้ารับประกันจริงๆเพราะว่านอกเหนือจากรสชาตินะครับที่เข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% อันนี้คือจุดเด่นของเรานะ
1: น
0: ี่คือกาแฟนกฮูกที่เราเนี่ยคัดสรรขึ้นมาและปราณีตทำขึ้นมาเป็นกาแฟให้ทุกๆท่านเนี่ยได้ดื่มทุกๆเช้าพร้อมกับรสชาติที่เข้มข้นอร่อยหวานมันด้วยครับ
1: นะคะคือคุณโจ้เอาตรงๆคือมันจะอร่อยนะอร่อยชัวร์นะคุณโจ้คอนเฟิร์มอีกที
0: รสชาติอันนี้กล้ารับประกันเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคอกาแฟที่ดื่มกาแฟมากว่า20ปีนะและวันนี้เนี่ยเราเอารสชาติที่เราชอบรสชาติที่คนส่วนใหญ่ชอบเนี่ยเอาเข้ามาและสุดท้ายได้บทสรุปมาเป็นกาแฟนกฮูกแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องของรสชาติเนี่ยแน่นอนเข้มข้นหวานมันและมีรสชาติกาแฟติดปลายลิ้นทุกลิ้นทุกการสัมผัส
1: นี่คือทุกซองเลย
0: เนี่ยนี่คือการรับประกันจากเราอย่างที่สองคือเมื่อคุณเติมน้ำร้อนเข้าไปบนกาแฟนกฮูกอย่างแรกที่จะได้รับก็คือกลิ่นนะกลิ่นของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับที่แบบมันหอมมากจริง
1: ๆคือกล้าร
0: ับประกันเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะชงโชว์ให้ด
1: ู
0: นะครับอันนี้คือเรากล้ารับประกันจริงๆนะครับอย่างที่2คือนอกเหนือจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เนี่ยเรายังใส่สารสกัดไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นสารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื้อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะนะครับไม่ว่าจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับวันนี้สามารถดื่มได้นะครับรวมถึงครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยที่พอดื่มกาแฟนกฮูกทำให้มีความมันความนัว
1: ความอร่อย
0: คุณใส่ครีมเทียมหรือเปล่าเราไม่ได้ใส่นะเราใส่น้ำมันมะพร้าวเข้าไปน
1: ะ
0: คร
1: ับ
0: ซึ่งแน่นอนว่านอกเหนือจาก2สิ่งนี้เนี่ยความคุ้มค่าครับ
1: ยังไง
0: วันนี้ทุกคนเนี่ยไปดื่มกาแฟแก้วนึง60บาท80บาทก็แล้วแต่กาแฟนกฮูกของเราแบบนี้นะ1ซองเท่าไหร่จ๊ะ
1: 1ซองเอาตรงๆนะคุณผู้ชมถ้าตีเอาแบบเป็นแพ็คใหญ่
0: เหรียญ10มีทอนจ้ะ
1: แต่สมมติเอาแพ็คใหญ่ก่อนนะคุณโจ้แพ็คอย่างเงี้ย10ซองเล็ก199บาทถูกต้องไหมฮะอันนี้คือราคาเต็มโปรโมชั่นดีกว่าวันนี้กาแฟนกฮูกนะคะต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่คนซื้อซ้ำมากที่สุดนะยอดขายตอนนี้ถล่มทลายปกติ1แพ็คใหญ่เนี่ยนะคะก็คือมี10ซองเล็กใช่มั้ยคะ199บาทวันนี้คุณผู้ชมคุณโจ้มาเองจัดโปรโมชั่นแบบนี
0: ้โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: ใครเป็นแฟนพันธุ์แท้กาแฟนกฮูกชอบความคุ้มค่านะคะรีบโทรมาเลยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
0: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจืดและสารสกัดจากโสมกาแฟนกฮูกโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: คุณผู้ชมตอนนี้สายเยอะมากเลยนะคะเพราะว่ากาแฟนกฮูกเนี่ยเขากลับมาแล้วหลังจากห่างหายไปสักพักใหญ่คุณผู้ชมขายดิบขายดีจริงๆนะคะวันนี้กลับมาเติมสต๊อกถ้าคุณผู้ชมดูอยู่นะคะชอบกินกาแฟอยู่แล้วคุณผู้ชมนะอยากได้กาแฟที่ดีจัดไปเลยค่ะจ่ายราคาเดียวตกซองละไม่ถึง9บาทแล้วก็จัดส่งให้ฟรีด้วยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับคุณโจ้กันต่อค่ะเพราะว่ากาแฟนกฮูกโอ้โหตอนนี้เขาดังมากคุณโจ้เดินมาออร่าจับ

0: เลยเนี่ยก็แบบเป็นสัญลักษณ์นกฮูกเลยหรืออย่างเดียวนกฮูกไม่มานะคะคือกาแฟนกฮูกเนี่ยหลายคนดื่มแล้วติดอกติดใจกลับมาซื้อซ้ำนะคุณโจอันนี้คือพูดไม่เกินจริงนะ
1: กาแฟนกฮูกของเรานะครับมีอัตราการซื้อซ้ำเนี่ยค่อนข้างสูงนะก็ต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ดื่มแล้วติดอกติดใจครับเพราะอย่างที่เรียนให้ทราบนะว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยรสชาติแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% นะครับที่เข้มข้นหวานมันนอกเหนือจากในเรื่องของรสชาติแล้วเนี่ยกลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% เลยเนี่ยเมื่อน้ำร้อนเนี่ยมาแตะกับเม็ดกาแฟของเราเนี่ยแน่นอนมันจะหอมฟุ้งไปทั้งห้องนะครับและนั่นคือเอกลักษณ์นะครับของกาแฟนกฮูกเนี่ยที่หลายท่านเนี่ยติดอกติดใจนะครับแล้วก็มาซื้อซ้ำแล้วก็ซื้อกันตลอดเวลานะครับผมตลอด2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีลูกค้าหลายท่านเนี่ยที่เข้ามารีวิวน
0: ะคร ับ
1: ทั้งบนอินเทอร์เน็ตมากมายเลยเป็นร้อยๆคอมเมนต์นะครับผมและซื้อซ้ำครับและนอกเหนือจากการซื้อซ้ำเนี่ยยังซื้อให้กับเพื่อนให้กับญาติผู้ใหญ่นะครับผมเพราะว่านอกเหนือจากกาแฟตัวนี้นะต้องบอกว่ากาแฟเข้มข้นหวานมันใช่ไห
0: ม
1: แต่เราเนี่ยน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% และยังมีสารสกัดซึ่งรับประกันในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเต็มที่เลยนะครับผม
0: นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมพูดตั้งนานและเรามาชงกันดีกว่าคือกาแฟนกฮูกเนี่ยคุณผู้ชมนะก็คือชงทั้งร้อนแล้วก็เย็นได้แต่คุณโจ้บอกว่าถ้าคือแบบร้อนคือซองเดียวคือเข้มข้นแล้ว
1: ใช่
0: นะคะเราเริ่มชงกันเลยค่ะนี่นะคุณผู้ชมนะย้ำอีกรอบเลยคือ1ซองเนี่ยอันนี้คือ15กรัมส้มเคยเจอกาแฟแค่10กรัม
1: ใช่
0: แต่อันนี้15กร
1: ัมเราให้15กรัมเต็มๆนะในราคาแค่9บาทนะหลายคนบอกโอ๊ยทำไมมีกาแฟยี่ห้ออื่นถูกกว่านี้ลองดูปริมาณกรัมให้ดีนะครับเพราะว่าการเสิร์ฟ15กรัมต่อ1ดื่มเนี่ยมันจะให้เราเต็มที่ดื่มด่ำกับอรรถรสและมีประสบการณ์ในการดื่มเนี่ยแบบเต็มๆตื่นมาตอนเช้านะมีกาแฟไทยเข้มข้นหวานมันดูปริมาณก่อนนะ
0: เยอะ
1: มากๆเลยนะครับและที่ขาวๆนั้นไม่ใช่ครีมเทียมนะมันคือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับที่มีประโยชน์นะครับผมและนี่นะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับจำนวนโอ้โหนี่มาเยอะมากๆเลยนะครับผม
0: เยอะมาก15กรัมนี่กินเอาอิ่มเลยนะคุณโจ้นะ
1: แล้วอยากให้ส้มลองเติมน้ำร้อนเข้าไปดูหน่อยจ้ะ
0: ได้เลยค่ะขออนุญาตคุณผู้ชมคะนี้นะเราถ้าใครชอบเข้มข้นนะคะคุณผู้ชมก็คือไม่ต้องใส่น้ำร้อนเยอะประมาณนี้พอไหมคะ
1: ประมาณนี้ก็ได้จ้ะ
0: ประมาณนี้เนาะ
1: ชอบเข้มข้นใส่น้ำน้อยแต่ถ้าชอบแบบว่าปริมาณใส่น้ำเยอะเข้าไปนิดหนึ่งนะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นไหม
0: หอมมากสเมลเวลคัมอีกแล้วหอมจริงคุณโจ้
1: หอมไปทั่วทั้งสตูดิโอนะครับผม
0: กลืนน้ำลายคุณโจ้กลืนน้ำลายเดี๋ยวให้คุณโจ้นี่ค่ะ
1: จ้ะ
0: คุณผู้ชมถ้าแต่จริงนะถ้าใครที่ชอบกินกาแฟแบบเข้มข้นไม่ต้องใส่น้ำเยอะแต่ถ้าสมมติว่าน
1: ี่เราใส่น้อยแบบเข้มข้น
0: ใช่แต่ถ้าแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะกลางๆก็ใส่น้ำอีกนิดหน่อย
1: ขออนุญาตชิม
0: อย่าเพิ่งชิมอย่ากินพร้อมก
1: ัน
0: ได้ต้องกินพร้อมกันคุณโจ้ชงแบบเย็นนิดนึงคือแบบเย็นนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกรอบนะกาแฟนกฮูกซองเดียวพอแล้วจริงป่ะคุณโจ้ถ้ากาแฟเย็นคือซองเดียวพอเลยเน
1: า
0: ะ
1: ถ้ากลัวเปลืองน
0: ะ
1: ซองเดียวแต่ชอบแบบเข้มข้น2ซองนะจ๊ะ
0: จ้า
1: แล้วแต่เลยครับแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคล
0: นะคะเอาล่ะใส่ไปเลยนะคะคุณผู้ชมนะอันนี้คือ1ซองอีกรอบนึงนะคะก็คือ15กรัมเยอะมากป่ะโอ้โห
1: หมดกี่โมงมากนะครับผม
0: หมดกี่โมงคุณผู้ชมหมดกี่โมงอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใส่น้ำก่อนนะคะอันนี้จะเป็นคือถ้าเป็นเย็นเราก็คือต้องชงกับน้ำร้อนก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วก็พอเสร็จปุ๊บเน
1: ี่
0: ย
1: ทำไมต้องชงกับน้ำร้อนรู้มั้ย
0: ล่ะเพราะอะไรคะคุณเพราะอะไร
1: 1คือให้กลิ่นเนี่ยมันออกมาแล้วมีความสุขกับมีอรรถรสอ่ะก
0: ับ
1: กลิ่นของกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นี่เรานำเข้ามาทั้งหมดเลยนะนำเข้ามาทั้งหมดเลยน
0: ะ
1: กลิ่นโอ้โหมันหอมมากๆเลยและแน่นอนว่ากาแฟต่างๆสารสกัดต่างๆเนี่ยให้มันละลายไปเย็นในกาแฟนะครับอันนี้อยากให้ทุกคนชงร้อนก่อนนะแล้วค่อยเทน้ำแดงถูกต้องแบบนี้นะครับผม
0: น้ำแข็งพร้อมเสิร์ฟเลย
1: แต่ไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะเพราะว่าสุดท้ายพอใส่บนน้ำแข็งมันจะมีน้ำในน้ำแข็งละลายอยู่แล้วนะครับ
0: โอ
1: ้โหนี่เต็มแก้วนี่ซองเดียวด้วยซ้ำนะ
0: กาแฟตัวจริงนะเนี่ยพอดีเป๊ะเลยคุณผู้ชมเอาล่ะอันนี้จะเป็นตัวกาแฟเย็นนะคะกาแฟนกฮูกโอ้โหหอมมากไม่ไหวแล้วคุณโจ้ขาขออนุญาตค่ะส่วนแก้วอัจจ้านี่ไปเลย ชิมหน่อยนะคุณผู้ชมมันเข้มข้น
1: รสชาติของกาแฟนกฮูกนะความเป็นเอกลักษณ์ของเขาก็คือว่าทุกครั้งที่กินเข้าไปนะมันจะมีความเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยและพอเรากินเสร็จเนี่ยยังทิ้งรสเข้มข้นของกาแฟไว้ที่ปลายลิ้นด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราภูมิใจมากๆอ้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งรีบกินสิ
0: ขออ
1: ธิบายก่อนอ
0: ร่อยอ่ะยังไงคะยังไงคะ
1: และนอกเหนือจากนี้นะอย่างที่บอกนะน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% นะพอกาแฟก็สามารถดื่มกาแฟนกฮูกเพื่อทำให้ประสบการณ์การดื่มกาแฟในยามเช้าและยามบ่ายของคุณเนี่ยเป็นไปอย่างเต็มอรรถรสครับ
0: โอ้ทีมงานบอกกลิ่นหอมมากตอนนี้หอมทั้งสตูแล้วค่ะอยากกินด้วยทีมงานไม่ได้กินนะคะเราสองคน

0: คุณจะไปไหนอ่ะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัด
1: มันคือจุดเริ่มต้นเลย
0: บนรถยังได้เลย
1: ใช่เพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางบ่อยนะครับไปติดต่อธุระเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศปัญหาหนึ่งที่เจอคือเวลาตื่นเช้ามาในโรงแรมกาแฟกินแล้วไม่อร่อยกว่าจะอร่อยใส่นมข้นหวานใส่น้ำตาลเต็มไปหมดเลยหรือแม้กระทั่งไปแวะตามคาเฟ่กาแฟแก้วร้อยเนี่ยชงมาโอ้โหก็น้ำตาลก็หวานมากนะคร
0: ับ
1: เราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มีกาแฟสักยี่ห้อหนึ่งที่เราเนี่ยชื่นชอบและพกไปได้ในทุกๆที
0: ่ใช่ค่ะ1ซองเนี่ยแค่60แคลเท่านั้นนะพกไปที่ไหนก็อุ่นใจค่ะคุ้มค่ามากๆวันนี้กาแฟนกฮูกคุณโจ้จัดให้เลยนะคะ
1: 5แพ็คแบบนี้นะครับผมจากราคา995บาทเหลือเพียงแค่490บาทของมีจำนวนจำกัดโทรเข้ามาที่เบอร์หน้าจอได้เลยหรือสแกนที่ QR Code นะครับบอกได้เลยว่าโปรนี้คุ้มสุดๆนะครับ
0: คุ้มมากจริงๆค่ะคุ้มจริงๆค่ะรีบโทรมาเลยนะคะตามเบอร์ด้านล่างค่ะและที่สำคัญสินค้าเรามีจำนวนจำกัดด้วยนะคะส่งฟรีค่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วย
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมสารสกัดจากธรรมชาติ
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
2: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
0: คุณโจ้เมื่อขนาดเมื่อกี้เรากินกันเนาะโอ้กินยังหอมอยู่เลยคุณโจ้สเมลเวลคัมจริง
1: หอมมากครับผมเพราะว่าต้องบอกว่าจุดเด่นความพิเศษนะครับของกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยจริงๆเราสามารถเลือกเมล็ดกาแฟเนี่ยได้หลายพันนะส
0: ้
1: มไม่ว่าจะเป็นโรบัสต้าอาราบิก้าแต่อาราบิก้าเนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดในโลกนะเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับนะครับคนทั่วโลกเนี่ยดื่มสายพันธุ์อาราบิก้าเราเลยเลือกนำสายพันธุ์เนี้ยมาอยู่ในกาแฟนกฮูกของเรานะครับผมก็เป็นจุดเด่น1จุดของกาแฟนกฮูกของเราด้วยและความเข้มข้นหวานมันของกาแฟไทยแท้ๆแต่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานอันนี้ผมอยากจะเน้นย้ำนะและที่สำคัญก็คือรสชาติอร่อยมากๆด้วย
0: นะ
1: เข้มข้นแบบไทยนะครับแต่อร่อยและสบายกระเป๋าน
0: ะคะเน
1: า
0: ะ
1: ใครเนี่ยที่แบบตื่นเช้ามาหรือแบบไปคาเฟ่นะดื่มกาแฟแก้วละเท่าไหร
0: ่โอ้คุณโชคร้อยกว่าบาท
1: ร้อยกว่าบาทนะเดือนหนึ่ง30วันนี่คือ 3,000 นะทั้งปีคือแบบ 3,000 4-4 หมื่นบาทน่ะโอ้ทำให้เราเนี่ยประหยัดเงินได้เยอะและได้ดื่มกาแฟที่มีรสชาติอร่อยหวานมันเข้มข้น
0: ความพิเศษยังไม่หมดคุณโจ้เพราะว่าข้างหน้าเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้แค่เบื้องต้นนะเขามีสารสกัด
1: อยากให้ทุกคนดูตัวนี้นะที่ถุงของมันเนี่ยนะคือกาแฟนกฮูกเขาเนี่ยด้านหลังเนี่ยอย่างที่เราบอกว่ามีสารสกัดทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนไตรเปปไทด์นะวิตามินต่างๆเป็นมัลติวิตามินนะครับแล้วก็จะเป็นนี่สารสกัดถังเช่าสารสกัดโสมรังนกสารสกัดเห็ดลิ้นจื่อต่างๆสามารถดูได้ที่ด้านหลังนะมีอย.ชัดเจนแล้วก็มาตรฐานในการผลิตเนี่ยคือ GMP สบายใจได้เลยนะครับผมเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโรงงานที่เราใช้เนี่ยนอกจาก GMP แล้วเนี่ยยังมีมาตรฐาน ISO ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจในเรื่องของรสชาติในเรื่องของการผลิตครับ
0: นะคะอย่างที่คุณโจ้บอกนะคุณผู้ชมย้ำอีกทีว่าหลังซองเนี่ยนะคะที่เป็นซองใหญ่แบบนี้เดี๋ยวถือดูอีกที1ซองเนี่ยเขาจะมี10แพ็คถ้าสมมุติคุณผู้ชมกินวันละซองก็คือกินได้ประมาณ10วันนะข้างหลังนี่คุณโจ้บอกเมื่อกี้คือใส่จริงๆนะย้ำอีกรอบว่าซองละ9บาท
1: หลายคนถามเหมือนกันนะโอ้โหใส่ไปเยอะขนาดนี
0: ้
1: ทำเมล็ดกาแฟอราบิก้าก
0: ินเปลี่ยน
1: เอากำไรมาจากตรงไหนอ่ะ
0: เอากำไรยังไงอ่ะกำไรอ่ะ
1: ก็ทำเพื่อสังคมไงทำเพื่อสังคมไงแต่อร่อยจริงๆครับผมรับประกันฮะแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คือว่ากาแฟของเรานะนอกจากจะเข้มข้นหวานมันแล้วเนี่ยแล้วใส่สารสกัดเยอะเข้าไปขนาดนี
0: ้
1: ถามว่ามีกลิ่นของสมุนไพรกลิ่นสารสกัดเข้ามารบกวนหรือเปล่าทำส้มจ้ะเมื่อกี้ดื่มแล้วเป็นไงบ้าง
0: หนึ่งอร่อยมากคุณผู้ชมแล้วมันคือความหอมแล้วก็ชอบความเข้มข้นอ่ะคือมันติดไปลิ้น
1: เรากล้ารับประกันเลยว่าจะไม่มีกลิ่นหรือสารสกัดใดๆเข้ามารบกวนบรรยากาศในการดื่มกาแฟของท่านนะครับแต่สิ่งที่ได้มาคือน้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% วันนี้นะใครเนี่ยที่ดื่มกาแฟตลอดเวลาเนี่ยลดละเลิกน้ำตาลและไขมันได้เป็นเรื่องดีนะครับ
0: นะคะก็คือคอนเซ็ปต์เนาะกาแฟนกฮูกเนี่ยยังคงให้คอนเซ็ปต์ว่าหอม

0: หวานมันอร่อย
1: อร่อยนำแน่นอนนะต้องอร่อยนำนะครับแล้วก็ในเรื่องของสารสกัดเราก็จะตามมาน
0: ี่นะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมบอกว่ายังอยากจะไปดื่มแบบกาแฟแบบเดิมๆอีกไหมน้ำตาลช่ำๆครีมเทียมช่ำๆนมข้นแบบช่ำ
1: ๆโจ้ยังไงผมนะเคยดื่มกาแฟแบบนั้นนะว
0: ัน
1: น
0: ี
1: ้ลดละเลิกแล้ว
0: นะครับ
1: แล้วก็พอลดละเลิกเนี่ยทำให้เราแบบรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรแล้วกินอาหารครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่น
0: ะ
1: สุขภาพมันก็จะดีขึ้นนะคร
0: ับ
1: ใครเนี่ยที่ยังดื่มกาแฟหรือดื่มเครื่องดื่มทุกๆวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟเนี่ยยังมีทั้งแบบน้ำตาลทั้งไขมันรวมถึงอาหารต่างๆเนี่ยลดละเลิกได้ลดน
0: ะ
1: แล้วก็สุขภาพของเราเนี่ยมันยืนยาวได้นะครับเพราะว่าสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ
0: นะคะคุณผู้ชมนะก็คือ1ซองแบบนี้ให้คุณผู้ชมดูนะคะนี่คือ60แคลเท่านั้น
1: ใช่60แคลนี่หึแบบขึ้นลงบันไดก็หมดแล้วมั้งกาแฟนกฮูกนะเข้มข้นอร่อยหวานมันจริงๆแต่น้ำตาล 0% ไขมันทราน 0% ครับ
0: นะคะตอนนี้ก่อนจะจากกันไปคุณโจ
1: ้ขอบคุณมากนะ
0: ต้อง
1: บ
0: อ
1: กว่าวันนี้ขอขอบคุณทุกๆท่านพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ๆหลายๆท่านนะครับที่เป็นแฟนประจำของกาแฟนกฮูกของเราที่ซื้อแล้วซ
0: ื
1: ้อซ้ำแล้วก็ซื้ออีกนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใหม่ๆนะครับที่เพิ่งเปิดมาเจอหรือเพิ่งรู้จักกาแฟนกฮูกของเราอยากให้ลองนะครับหนึ่งคือคอกาแฟจะชื่นชอบในเรื่องของรสชาติเราแน่นอนเข้มข้นหวานมันแบบกาแฟไทยแต่ที่บวกเข้าไปคือเราไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทรานนะครับอยากให้คนไทยทุกๆท่านนะครับดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะสุขภาพมันเป็นของที่อยู่กับเรามันเปลี่ยนไม่ได้อะมันซ่อมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลเขาให้ดีนะครับด้วยการกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายให้เต็มที่และเลือกเครื่องดื่มที่เหมาะกับเราครับ
0: นะคะคุณโชคุณโชได้ยินเสียงแพ็คไหมคะแควแคว
1: เดี๋ยวสักพักจะถอดสูตรไปช่วยกันแล้วเนี่ย
0: ต้องแพ็คแล้วยุคนี้เจ้าของต้องแพ็คเอง
1: ต้องไปเองแล้วเนี่ย
0: เดี๋ยวหนูไปช่วยแพ็ค
1: เชิญเลยจ้ะ
0: คุณนี่เดี๋ยวเจ้าของเขาแพ็คเองนะเพราะฉะนั้นใครดูอยู่นะคะคุณผู้ชมรีบกดสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าตัวกาแฟนกฮูกอะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาเติมสต็อกแล้วแล้วก็ผลิตล็อตแบบสดใหม่เลยนะคะคือหมดแล้วหมดเลยนะคุณผู้ชมนะโปรโมชั่นค่ะวันนี้นะถ้าเกิดคุณผู้ชมดูอยู่บอกว่าโอ้เป็นคอกาแฟนกฮูกอยู่แล้วชื่นชอบคุณโจชื่นชอบกาแฟนกฮูกติดอกติดใจ
1: วันนี้ห้าแพ็คแบบนี้นะครับผมห้าแพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150
2: กาแฟนกฮูกรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
3: มาเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยกาแฟแก้วโปรดหอมอร่อยกลมกล่อมเข้มข้นเต็มรสชาติกับกาแฟนกฮูกผลิตจากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้าแท้ผสมผสานคุณประโยชน์สารสกัดจากธรรมชาติ41ชนิด
1: โปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
5: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: พทบ.5เสนอรายการ

0: จากข้อมูลฟาร์มสู่สัตว์พันธุ์ดีขับเคลื่อนบราหมั่นไทยด้วย e-breeding ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อลำสนธิลพบุรีนะจะบอกให
1: ้เบอร์หนึ่งของโคเนื้ออยู่ที่นี
2: ่ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้ออำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรี
3: ลืมถิ่นรักเก่าเมืองลพบุรี
0: สนใจการเลี้ยงสายพันธุ์โคบราหมั่นให้มาที่นี
2: ่ไม่ผิดหวัง
0: ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อของกรมปศุสัตว์ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีเป็นแหล่งรวมพ่อแม่พันธุ์โคบราหมั่นที่มากที่สุดของเมืองไทย
4: เป็นอันดับหนึ่งของประเทศค่ะเป็นที่ชื่นชอบของเกษตรกรเรามีฟาร์มเครือข่ายอีกกับ40ฟาร์มกระจายไปในแต่ละจังหวัดเกษตรกรฟาร์มเครือข่ายก็จะช่วยประสานกันกับศูนย์เพื่อที่จะผลิตโคให้เพียงพอกับที่เกษตรกรต้องการ
0: โคบราหมั่นเป็นหนึ่งในพันธุ์โคเนื้อที่สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญพัฒนาพันธุกรรมสร้างพ่อแม่พันธุ์คุณภาพไปสู่เกษตรกรอย่างมีเป้าหมาย
3: สัตว์ทั้งหลายไม่อยู่ทำฟ้า
5: โคเนื้อพันธุ์บราหมั่นหนึ่งในโคเนื้อของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์กรมปศุสัตว์ข้อดีทนอากาศร้อนและก็สภาพแวดล้อมในประเทศไทยได้ดีให้เนื้อคุณภาพดีให้เกษตรกรนำไปใช้ปรับปรุงพันธุ์ของฝูงตัวเองเพื่อผลิตโคเนื้อคุณภาพดีของประเทศได้อีกทางหนึ่งค่ะ
0: สำคัญคือการจัดทำข้อมูลของโคแต่ละตัวพ่อแม่พันธุ์ประวัติเพราะข้อมูลจะเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการคัดเลือกวางแผนการปรับปรุงพันธุ
6: ์ระบบฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์เริ่มทำตั้งแต่ปี2538สามารถดูได้ทั่วประเทศสัตว์เบอร์นี้อยู่ที่ไหนมีอายุเท่าไหร่น้ำหนักเป็นยังไงใช้จัดการฟาร์มปรับปรุงพันธุ์อันแรกพันธุ์ประวัติเครือญาติและคุณลักษณะผู้ใช้คือฟาร์มปรับปรุงพันธุ์ทั้งหมดทั่วประเทศแล้วเกษตรกรคือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ประเภทปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ
0: ุ์องค์ความรู้และข้อมูลเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ข้อมูลจึงเริ่มสร้างคุณค่าในฟาร์มจริง
3: เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลี้ยงวัวเนื้อตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้ถือ
7: เป้าหมายของสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ไม่เพียงแต่จะผลิตสัตว์พันธุ์ดีเราต้องการให้พันธุกรรมที่ดีมีองค์ความรู้เทคโนโลยีและข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สามารถถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรแนะนำไปใช้ต่อยอดเพื่อพัฒนาฝูงของตนเองได้อย่างมีทิศทางและยั่งยืนนะคะ
0: เมื่อข้อมูลเข้ามาอยู่ในฟาร์มเกษตรกรทุกอย่างชัดเจน
8: ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ด้วย e-breeding
9: โอ้ดีมากๆเลยหาไม่ได้แล้วครับการบริหารจัดการวัวสุดยอดเลย
8: เนาะ
9: ง่ายง่ายต่อการจัดการจากวัวที่เราเคยพัฒนาแบบจดธรรมดาไม่ได้ผลเท่าที่ควรอันนี้ตรงตามที่เราต้องการทุกอย่าง
0: เพราะการปรับปรุงพันธุ์ที่ดีไม่ได้เกิดจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการมีข้อมูลที่ดีการบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องดูแลสุขภาพป้องกันโรคอย่างเหมาะสมและนำข้อมูลกลับมาใช้ประโยชน์จริง
10: ไอ้ตัวนี้สะโพกเนื้อมันน้อยไปเราจะเติมสะโพกมันก็ยังได
9: ้ได้เพียงแต่เปิดใน e-breeding ดูว่าตัวนี้ขาดอะไรแม่อะไรเราเติมได้เลยออกมาชัดเจน
10: อ๋อ
9: ครับ
10: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของการพัฒนาพันธุ์สัตว์ของกรมปศุสัตว์เนาะ
9: ทำให้เร็วขึ้น
10: ที่นี่ถือเป็นแผ่นดินทองของ
11: โคบรามัน
0: สรุปให้ดีๆดังนี้ว่าข้อมูลที่ดีในวันนี้พันธุกรรมที่ดีในวันหน้าครับ
10: ขอให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อจ้อง
2: เจริญ
10: กรมปศุสัตว์ก็จ้อง
2: เจริญ
10: ประเทศไทยก็จ้อง
2: เจริญ

าวดีๆกับพี่คำรณวังหวังศรีรายงานเรื่องจากข้อมูลฟาร์มสู่สัตว์พันธุ์ดีขับเคลื่อนบราหมั่นไทยด้วยอีบริดดิ้งลพบุรีและโคราชนะจะบอกให้

สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฟ้าเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทอง

0: แซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว14นาฬิกานะคะไปดูสถานการณ์น้ำโขงที่จังหวัดบึงกาฬค่ะวันนี้ระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นอีก40เซนติเมตรเริ่มหนุนลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงกระทบการเดินเรือและการทำประมงค่ะเช้าวันนี้ระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำหมู่ที่2ตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาฬวัดได้ 10.68 เมตรต่ำกว่าตลิ่งที่ 3.72 เมตรและแม้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยทางการขึ้นธงเขียวแต่ภาพรวมจากการตรวจสอบระดับน้ำพบว่าเพิ่มขึ้นมาอีก40เซนติเมตรทำให้น้ำเริ่มหนุนลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งสปป.ลาวนอกจากนี้ยังพัดพาเศษไม้เศษวัชพืชมากับสายน้ำลอยเกลื่อนน้ำโขงเป็นอุปสรรคในการเดินเรือโดยสารข้ามฟากด้วยจนผู้ประกอบการต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือโดยเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทำอาชีพประมงหาปลาไม่สามารถวางตาข่ายและวางเบ็ดจับปลาได้ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่ 4-7 กันยายนนี้และเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับผู้อพยพรวมถึงเครื่องมือเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมงพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีได้จัดกำลังฐานพรานลาดตระเวนบริเวณริมคลองตะเคียนตำบลคลองใหญ่อำเภอปกน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีพบผู้ต้องสงสัย2คนกำลังแบกกระเป๋าสัมภาระ4ใบเตรียมข้ามช่องทางธรรมชาติไปยังฝั่งกัมพูชาเจ้าหน้าที่จึงได้เข้าสกัดกั้นแต่คนทั้ง2ไหวตัวทันทิ้งกระเป๋าและวิ่งหลบหนีข้ามคลองไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านได้จากการตรวจสอบภายในกระเป๋าพบกัญชาอบแห้งห่อด้วยพลาสติกสุญญากาศจำนวน100ห่อจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางและส่งมอบให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยืนยันว่ากองทัพเรือจะเพิ่มความเข้มข้นลาดตระเวนแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องปิดท้ายที่ข่าวกีฬาค่ะการแข่งขันจักรยานทางไกลลาวูเอลตาที่ประเทศสเปนสเตจที่12เป็นเส้นทางบนภูเขาใช้ระยะทางจากเวราถึงคาลาอันโตระยะทาง 166.6 กิโลเมตรออสการ์โอลลี่ประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บแต่ก็ยังลุกขึ้นปั่นต่อไปได้โดยมีทีมแพทย์ปฐมพยาบาลให้ระหว่างแข่งขันไปด้วยซึ่งนักปั่น30คนก่อกลุ่มใหญ่ขึ้นนำก่อนที่ช่วง12กิโลเมตรสุดท้ายยาคอบออมเซลนักปั่นดาวรุ่งจากสโลวีเนียทีมบาเรนวิกตอเรียสจะหนีขึ้นนำและเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา4ชั่วโมง29นาที53วินาทีคว้าแชมป์ไปครองชนะอันดับ2อูโก้เบลราเดเฟร์นันเดสนักปั่นเจ้าถิ่น1นาที56วินาทีขณะที่เอ็นริกมาสนักปั่นสเปนจากโมวิสตาทีมยังคงเป็นผู้นำเวลารวมที่เวลา40ชั่วโมง31นาที51วินาที

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห
2: สั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวช่วงต่อไป 15:00 นค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ช่วงนี้ดิฉันโชติรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เรื่องเล่าเขย่าตำนานตอนกะโหลกมรณะ
1: มาพูดถึงกะโหลกมรณะกันถ้าคุณหัวเราะเยาะมันคุณจะตายเป็นตำนานใช่ไหมครับคุณเชื่อเรื่องนี้เหรอครับ
2: ฉันเชื่อเรื่องนี้มากค่ะ
3: แอนนามิเชลเฮเจสอ้างว่ามันมีพลังของพระมายาโบราณสิงสถิตอยู่มีเรื่องเล่าว่าถ้าคุณส่องแสงจากด้านหลังรังสีจะออกจากเบ้าตาและถ้าคุณมองที่ตาของมันโดยตรงคุณจะตาย
0: ว่ากันว่ากะโหลกมรณะมีพลังอย่างอื่นด้วยความเชื่อที่บอกต่อโดยผู้ที่อ้างว่าสามารถสื่อสารกับกะโหลกคริสตันได้โยชัวชาบิโรคือหนึ่งในนั้น
4: เสียงนั้นบอกว่าข้อมูลที่ผมกำลังเล่าให้คุณฟังนั้นมาจากชาวมายาที่ใส่ข้อมูลและความรู้ต่างๆลงไปในกะโหลกคริสตัลและนี่เป็นแหล่งที่มาของข้อมูลต่างๆ Coming from...
0: ความสามารถในการสื่อสารนี้เป็นหนึ่งในสิ่งเหนือธรรมชาติที่สุดที่เกี่ยวกับกะโหลกคริสตัน
4: เป็นไปได้ยังไงสำหรับสิ่งไม่มีชีวิตที่สร้างขึ้นจากผลึกควอตซึ่งเป็นวัตถุเดียวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดที่ใช้ในยุคใหม่ของพวกเรามันมีชีวิตได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์จะพูดว่าโจชัวคุณเป็นบ้านั่นเป็นไปไม่ได้ไม่มีทางแต่ที่เรากำลังพูดถึงนี้คือผลึกควอตพวกมันทำหน้าที่เป็นประตูมิติเมื่อคริสตัลทำงานอย่างถูกวิธีแล้ววิญญาณเหล่านั้นจะเริ่มออกมา
0: ที่มหาวิทยาลัยเดอเมืองฟอร์ดในอังกฤษดร.เอริกกูดเยียร์ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์กำลังจะใช้กะโหลกมรณะจำลองทดสอบทฤษฎีของโจชัวชาปิโร
3: หนึ่งในเรื่องง่ายๆเกี่ยวกับกะโหลกคริสตัลคือพวกมันเป็นคลังเก็บข้อมูลความรู้โบราณที่มาจากดวงดาววิญญาณหรือว่าทุกคนที่รู้ซึ่งผมไม่รู้เลยแต่มาคิดกันว่าสมองทำงานยังไงถ้านี่คือสมองจริงๆที่เป็นแหล่งเก็บข้อมูลมันก็ต้องมีหลายอย่างเกิดขึ้นภายในโครงสร้างของเซลล์มันต้องมีการทำงานของไฟฟ้า
0: เขาติดตัวอย่างที่มีชีวิตเข้ากับเครื่องจักรที่วัดค่าการทำงานนี้
3: คริสคุณช่วยกระพริบตาสักหน่อยได้ไหมและคุณจะเห็นว่าการทำงานของกล้ามเนื้อเกิดขึ้นโดยตรงในรูปแบบสัญญาณและบันทึกชีวิตกับการทำงาน
0: ตอนนี้จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อกะโหลกคริสตัลเชื่อมโยงกับเครื่อง EEG
3: อย่างที่เราเห็นว่าไม่มีอะไรแม้แต่น้อยไม่มีปฏิกิริยาแม้แต่นิดเดียวไม่มีการทำงานของสมองไม่มีการทำงานของไฟฟ้าไม่มีอะไรเลยและอย่าลืมว่านี่เป็นเครื่องมือที่ตอบสนองเร็วมากแม้ว่าจะมีสัญญาณที่นอกเหนือจากการตอบสนองของมนุษย์เราก็ยังจับได
0: ้กะโหลกคริสตัลนี้เป็นสิ่งไม่มีชีวิตมันไม่มีคลื่นกระแสไฟฟ้ามันจึงทำงานเป็นตัวส่งสัญญาณไม่ได้ต่อไปมันจะถูกนำมาทดสอบว่าบันทึกภาพฉายเสมือนจริงหรือไม่ที่ผู้เชื่อบอกว่าพวกเขาเห็นอยู่ภายในกะโหลกคริสตัล

0: ตำนานเล่าว่ากะโหลกคริสตันบันทึกภาพสามมิติของอดีตปัจจุบันและอนาคตและผู้ที่เชื่ออ้างว่าสามารถเห็นพวกมัน
1: เราเริ่มเห็นภาพที่มีลักษณะเสมือนจริงที่เป็นสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวภาพต่างๆสถานที่ต่างๆชาวมายาถูกแสดงในนั้นกะโหลกคริสตัลอื่นถูกแสดงในนั้นปลาโลมาภาพทุกแบบถูกแสดงในนั้น
0: แต่ที่น่าแปลกใจกะโหลกคริสตัลหนึ่งลูกที่เคยถูกอ้างว่าเป็นกะโหลกแอสเทคมีการเชื่อมโยงกับภาพโฮโลแกรม
2: หนึ่งในภาพโฮโลแกรมแรกที่ถูกนำไปแสดงในลอนดอนเป็นภาพโฮโลแกรมของกะโหลกคริสตัลแอส

0: เทคจากพิพิธภัณฑ์บริติช
1: มาร์ตินริชาร์ดสันศาสตราจารย์ด้านภาพเสมือนจริงกล่าวว่าภาพสามมิติที่ถูกบันทึกอยู่ในกะโหลกคริสตันจะแสดงออกมาในการทดลองแบบง่าย
0: ยิงเลเซอร์ถ้ากะโหลกคริสตัลมีความสามารถในการบันทึกภาพเสมือนจริงงั้นเราก็น่าจะสามารถฉายภาพนั้นซ้ำในตอนนี้ได้อีกครั้ง
1: เขากำลังจะทดสอบกะโหลกใต้แสงเลเซอร์พลังงานสูง
0: สิ่งที่ผมถือในตอนนี้คือภาพโฮโลแกรมของจริงคุณจะเห็นบนกำแพงด้านหลังผมเป็นภาพของหญิงสาวซึ่งในกรณีนี้ถูกใช้จากโฮโลแกรมคราวนี้ถ้ากะโหลกคริสตัลบันทึกภาพเสมือนจริงไว้มันก็ไม่ได้เหตุผลที่จะนึกถึงภาพลักษณะเดียวกันจะออกมาและถ้ามีข้อมูลภาพเสมือนจริงเก็บอยู่ในกะโหลกคริสตัลเราก็จะสามารถมองเห็นมันเดี๋ยวนี้และที่ผมเห็นมันสวยงามมากลวดลายเกิดขึ้นข้างในผลึกควอตซ์แต่ไม่มีอสูรไม่มีผีไม่มีภาพอนาคตมีแต่แสงเลเซอร์แตกตัวและแน่นอนไม่มีโฮโลแกรม
1: ในการค้นคว้ากะโหลกคริสตัลไม่พบหลักฐานใดๆมาสนับสนุนคำอ้างว่าวัตถุหลังนี้มีบางสิ่งที่ผิดปกติการฉายแสงใสแบบจำลองไม่ได้สร้างภาพที่น่าทึ่งแต่อย่างใดมันเป็นเพียงก้อนควอตซ์แกะสลักที่สวยงามเท่านั้นในซานฟรานซิสโกการทดลองเฉพาะตัวที่จะตัดสินว่ากะโหลกมรณะสร้างขึ้นในอเมริกากลางหรือไม่ดำเนินขึ้นแล้วมันกำลังถูกทดสอบว่ามันมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นอะไรตำนานบอกว่าพวกมันต้องเป็นมายา
2: เริ่มกันเลยมันดึงออกจากโลกยากนิดหน่อยนะ
3: มันมีรายละเอียดมากกว่าที่ฉันคิดไว้รูปทรงของช่องเบ้าตามันดูเหมือนจริงมาก
1: ศาสตราจารย์ซินเทียวินแซกทดสอบซากหัวกะโหลกเพื่อดูอายุเพศและประเทศภูมิลำเนา
2: ค่ะ
3: ใช่ค่ะคุณจะรู้สึกที่มุมตรงนี้
2: ใช
1: ่รายละเอียดในงานแกะบ่งบอกว่าผู้ที่ทำกะโหลกต้องเคยใช้กะโหลกจริงเป็นแบบในเชิงทฤษฎีมันต้องเป็นไปได้ที่จะระบุความเป็นมาที่แท้จริงของกะโหลกนั้น
3: อยู่ตรงอีกฝั่งหนึ่ง
2: ไม
3: ่มีองค์ประกอบบางอย่างในกะโหลกนี้ที่บางครั้งเราเปรียบเทียบกับบรรพบุรุษตามเชื้อสายตรงส่วนที่ยื่นออกมาตรงนี้ที่เป็นส่วนดั้งจมูกแล้วก็ตรงสันจมูกที่อยู่ตรงนี้กับส่วนที่อยู่ด้านล่างของช่องรูจมูกนี่เป็นส่วนที่เราเปรียบเทียบกับลักษณะของชาวยุโรป
1: มันไม่ตรงกับเรื่องเล่าของมิเชลเฮดเจส
3: ตอนที่ฉันดูที่ตรงนี้มีองค์ประกอบหลายอย่างที่ดูเหมือนผู้หญิงมากตรงนี้แต่ผู้หญิงที่มีกรามล่างที่ค่อนข้างใหญ่ดังนั้นอาจจะไม่ใช่คนที่คุณอยากพาไปเลี้ยงข้าวหรือทำอะไรด้วยแต่ใช่ฉันคิดว่ามันต้องเป็นหน้าที่น่าดูมากเลย
1: หลักฐานทางกายภาพขัดแย้งกับแนวคิดที่ว่ากะโหลกต้องมีที่มาจากอเมริกากลางจากผู้เชี่ยวชาญกะโหลกมรณะทำตามแบบของผู้หญิงจากยุโรป
2: จากที่มาด้านบรรพบุรุษตามเชื้อสายพวกเรามีความลึกที่แน่นอนของเนื้อเยื่อบนผิวหน้าหนังกล้ามเนื้อทุกอย่างจากด้านนอกของใบหน้าไปถึงกระดูกและซึ่งหน้าของชาวยุโรปจะมีความลึกที่ว่าตรงนี้และหน้าของชาวแอฟริกันจะมีแบบนี้คนอินเดียหน้าจะมีความลึกอีกแบบอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หรือว่าตรงนี้ตรงไหนก็ได้บนพื้นผิวเฉพาะบนกะโหลกสิ่งที่ฉันทำไปคือฉัน

0: ้ตัดตัวบอกตำแหน่งที่เป็นของชาวยุโรปสำหรับปลูกนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบบนหน้า
1: Media Shopping มีดีให้ช็อป
2: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับมีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้วแบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: สำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับใครที่ยังไม่เคยทดลองดื่มกาแฟนกฮูกนี่คือโปรทดลองดื่มนะสามารถซื้อได้นะครับผมแบงค์500มีทอนครับผมขอเข้าโปรทีครั้งสุดท้ายแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วนะครับ5แพ็คแบบนี้1ซองนะมี199บาทเราไม่ขาย5ซองแบบนี้995บาทลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆ1กับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับ
1: Media Shopping มีดีให้ช็อป
4: การวิเคราะห์กะโหลกด้วยกล้องจุลทรรศน์พิสูจน์ว่ากะโหลกมรณะต้องถูกสร้างขึ้นด้วยเครื่องตัดที่มีความเร็วสูงเหมือนกับแบบจำลองไม่ใช่ของชาวมายาหรือคนโบราณองค์ประกอบแนวยุโรปของมันสร้างข้อสงสัยมากขึ้นถึงข้ออ้างต่างๆที่ว่ามันถูกค้นพบในเบลิสโดยนักสำรวจชื่อดังมิเชลเฮเจสและลูกสาวของเขาแอนนา
5: เฟเดริกมิเชลเฮเจสเป็นนักผจญภัยมืออาชีพเขาจะชอบเรียกตัวเองว่านักสำรวจเว้นแต่ว่ามีเพียงที่เดียวที่

0: ขาไปสำรวจถูกสำรวจไปแล้วเท่าที่ผมรู้มิเชลเฮเจสไม่เคยหยิบกริงขุดไม่เคยทำแผนที่ไม่เคยค้นคว้าเรื่องวัตถุและแน่นอนที่ไม่มีความชำนาญใดๆที่จะทำเรื่องแบบนี้เลย
1: โนแมนแฮมมอนด์ขุดสำรวจลูบันทูนในปี1970และคิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่กะโหลกจะถูกค้นพบที่นั่น
0: ตอนที่ผมทำการขุดสำรวจที่ลูบันทูนในปี1970เราได้เจอวัตถุทางโบราณคดีหลายชิ้นซึ่ง 90% เป็นซากเครื่องปั้นดินเผาและรูปปั้นดินเหนียวเล็กที่แสดงถึงชีวิตประจำวันของชาวมายาโบราณ
1: มีหลักฐานเพิ่มเติมว่ากะโหลกไม่เคยอยู่ที่นั่น
0: ถ้ากะโหลกคริสตัลถูกสร้างขึ้นที่ลูบาทูนหรือที่อื่นในเขตมายามันคงจะถูกพบในสภาพแตกหักเป็นไปไม่ได้ที่มันจะถูกเก็บเอาไว้อย่างปลอดภัยและแท้จริงในปี1927ไม่มีใครให้ความสนใจทุกคนที่แย้งว่าไม่มีการค้นหาดังกล่าวเกิดขึ้นที่นั่น
1: ที่ซากโบราณสถานในเบลลิสนักตรวจสอบใช้เวลาหลายปีในการค้นหาหลักฐานที่จะสนับสนุนเรื่องราวการค้นพบกะโหลกของมิเชลเฮเจส
2: สองสามปีก่อนเราได้ทำการขุดสำรวจสถานที่นี้เพื่อที่จะดูว่ามีบางอย่างในพื้นที่นี้ที่เป็นไปได้ที่จะเชื่อมโยงกับกะโหลกคริสตัลหรือเปล่าเราไม่สามารถค้นพบแท่นบูชาหรือช่องทางใดๆที่ถูกอ้างว่ามันน่าจะอยู่ที่นั่น
1: ทุกวิธีที่จะค้นหาที่ซ่อนที่แอนนามิเชลเฮเจสบรรยายไว้ล้มเหลวแต่มีเหตุผลสำหรับเรื่องนี้นอร์แมนแฮมมอนได้ค้นคว้าประวัติศาสตร์การขุดสำรวจในพื้นที่และได้พบกับบางสิ่งที่อนามิเชนเฮเจสลืมพูดถึง
0: เธอไม่ได้อยู่ที่นั่นและในปี1927เรายังมั่นใจมากขึ้นว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นก็เพราะไม่มีการสำรวจอย่างเป็นทางการและเธอก็ไม่ได้ปรากฏอยู่ในบันทึกการสำรวจฉบับไหนเลย
2: ซ่อนอยู่ในตอไม้เหรอแล้วเธออยู่ไหนเธอไปอยู่ไหนพวกเขาไม่รู้ตัวว่าเธออยู่ที่นั่น
1: หลายปีหลังจากอ้างว่าพบกะโหลกในลูบันทูนด้วยตัวเองมีหลักฐานแน่นหนาว่าแอนนามิเชลเฮเจสสร้างเรื่องขึ้นมาเอง
3: คือฉันรักมันเพราะฉันเจอมันเป็นคนแรกกับพ่อของฉันและมันเป็นสมบัติชิ้นเล็กๆชิ้นแรกที่ฉันเจอด้วยตัวเอง
0: ผมคิดว่าแอนนามิเชลเฮดเจสเริ่มจากเป็นคนโกหกและกลายเป็นคนเพ้อฝันผมคิดว่าท้ายที่สุดเธอก็เชื่อเรื่องโกหกตัวเองและแม้ว่าเธอจะไม่เธอก็เก่งมากที่สามารถเชื่อมันได
1: ้แอนนามิเชลเฮดเจสโกหกเรื่องการค้นพบกะโหลกคริสตัลในเบลลิสและการตรวจสอบย่อมต้องค้นหาที่อื่นเพื่อระบุที่มาที่แท้จริงของมัน

0: การตรวจสอบเกี่ยวกับกะโหลกมรณะที่ลึกลับได้หลักฐานพิสูจน์ว่ามันไม่ถูกพบในเปลิสมันคือสำเนาแคตตาล็อกของโซเทบีที่มีรายชื่อของกะโหลกคริสตันมันสอดคล้องกับสิ่งที่บิเชนเฮเจสอ้างว่าค้นพบในอเมริกากลางในปี1920
1: มันถูกขายในงานประมูลที่โซเทบีให้เฟเดริกมิเชลเฮเจสดังนั้นเขาไม่ได้เจอมันที่ลูบาทูนเขาไม่ได้ขุดมันขึ้นมา
0: การค้นพบได้เพิ่มชิ้นส่วนของปริศนาและได้มอบเหตุผลที่แท้จริงที่มิเชลเฮเจสปฏิเสธการเปิดเผยว่าเขาพบคริสตันกะโหลกมรณะอย่างไรในอัตชีวประวัติของเขา
2: เจลเฮจเจสได้กะโหลกไม่ใช่จากเมืองร้างของชาวมาจาไม่เขาซื้อมันมาเขาไม่อยากให้คุณรู้ว่าเขาได้มายังไงเพราะนักผจญภัยและนักสำรวจที่ยิ่งใหญ่ไม่ควรไปซื้อของแบบนั้นไม่มันต้องน่าหลงไหล

0: ลี้ลับและตำนานและมายาและหลายอย่างและผู้คนก็เชื่อเรื่องนั้น
1: ตำนานลี้ลับต่างๆที่เกี่ยวกับกะโหลกมรณะถูกแต่งขึ้นโดยครอบครัวมิเชลเฮเจสและถูกเชื่อโดยผู้ที่อยากเชื่อเรื่องนี้
2: เท่าที่ผมรู้คือมันไม่เกี่ยวอะไรกับลูบาทูนมันไม่เกี่ยวอะไรกับมายาโบราณมันไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศเบลีสซึ่งแน่นอนที่ไม่เคยมีใครเข้าไปเว้นแต่มีการเข้าไปเมื่อไม่กี่ทศวรรษที่แล้วนะครับ
1: ในทุกด้านตำนานของกะโหลกคริสตันที่โด่งดังที่สุดถูกเปิดโปงแล้วคำอ้างถึงสิ่งเหนือธรรมชาติถูกทดสอบและถูกค้านหลักฐานที่มาของพวกมันถูกวิเคราะห์และถูกแย้ง
0: วัตถุบางชิ้นมีการอ้างมากมายที่มีการแก้ต่างน้อยมากเริ่มจากการอ้างว่ามันมาจากลูบาทูนเรารู้ว่ามันไม่ใช่เรารู้คำอ้างว่ามันถูกพบในสถานการณ์ที่น่าเหลือเชื่อไม่จริงครับว่ามันไม่สามารถถูกสร้างขึ้นโดยมือของมนุษย์อย่างที่ว่าไม่จริงมันถูกแกะด้วยวิธีที่คุณแกะกะโหลกคริสตัลในปัจจุบันว่ามันมีอำนาจพิเศษนั่นเป็นเรื่องแต่งใหม่ที่ไร้สาระที่คุณจะได้จากหนังสือเรื่องแบบว่าคนโง่พาไปหาคริสตัลคิดขึ้นหรือสักอย่างไม่มันไม่มีพลังพิเศษอะไรสักอย่าง
1: การค้นพบเปิดเผยถึงเรื่องราวของทุกกะโหลกคริสตันพวกมันไม่ใช่วัตถุอาคมที่ลึกลับของอารยธรรมโบราณแล้วพวกมันคืออะไร
2: เรื่องของกะโหลกคริสตัลทั้งหมดจากเท่าที่ผมรู้คือเรื่องวิกตอเรียนแต่ผมไม่คิดว่าเป็นเรื่องต้มตุ๋นในเหตุผลก็คือผมคิดว่าคนที่ทำกะโหลกนี้ไม่ได้ทำขึ้นมาให้เป็นวัตถุก่อนยุคโคลัมเบียนปลอมสุดท้ายไม่มีธรรมเนียมใดๆของกะโหลกคริสตัลให้พวกเขาใช้ปลอมแปลงมีกะโหลกคริสตัลอยู่จริงแต่เป็นกะโหลกคริสตัลยุคศตวรรษที่19
1: กะโหลกคริสตัลคือวัตถุสมัยใหม่พวกมันสวยงามและน่าหลงใหลผลงานชิ้นเอกของศาสตร์การทำเครื่องเพชรเราอาจไม่มีวันรู้ว่าใครสร้างมันหรือมาจากที่ไหนแต่ที่แน่นอนคือพวกมันไม่มีพลังพิเศษใดๆยกเว้นความสามารถของพวกมันในการหว่านเสน่ห์พวกเรา

0: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
1: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
2: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
3: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
4: อร่อยมาก
2: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
5: The People Show ปรับเวลาใหม่
6: เมาทุกข่าวดี
7: เพราะเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
5: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
6: กับยายใหม่มรกต
5: เป้พานุพง
6: ษ์และโอยดา
8: แล้วพบกันนะคะ
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป

0: ามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สนับสนุนโดย GC เคมีที่เข้าถึงทุกความสุขบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: อันนี้เขาเรียกว่า Future Drink น่ารักไหมอันนี้เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนโรงเรียนไทยนิยมสองกับอาจารย์วันนี้เรามาบุกที่นี่กันเพราะว่าเราจะมาชิมเป็นเครื่องดื่มชาไข่มุกที่ได้รับรางวัลว้าวเมนูจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ในโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนอันนี้คือเยลลี่เห็ดของเขา
1: แล้วกว่าที่เห็ดจะแปลงร่างเป็นเยลลี่เห็ดไข่มุกได้คุณครูและน้องๆช่วยกันทำหลายอย่างเลยเดี๋ยวไปฟังครูเล่ากันค่ะ
4: เป็นมิสอะไรคะวันนี้ค่ะ
5: เป็นมิสนวัตกรรมค่ะ
4: แค่บอกว่าเป็นเยลลี่ที่ทำจากเห็ดอะก็ว้าวแล้วอาจารย์เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะ
5: ค่ะพอดีนะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่นวัตกรรมนะคะเราจะเข้าร่วมกับโครงการอย่าปล่อยให้เด็กอ้วนของสสส.นะคะเราก็เลยมานั่งคิดในตัวของชั้นประถมศึกษาปีที่3ใช้การจัดการเรียนรู้นะคะแบบ Active Learning ตามหลักสูตรพื้นที่นวัตกรรมเลยนะคะโดยใช้เทคนิคการใช้ Problem Based Learning เราก็บอกกับเด็กว่าตกลงว่าเราได้แล้วว่าเราจะทำชาไข่มุกจนกระทั่งกลายเป็นเยลลี่เห็ดออกมาแบบนี้ค่ะ wow. เป็นไข่มุกเห็ดทุกอย่างเป็นเห็ดผสมหมดเลยค่ะ กับบุกซึ่ง เราก็ใช้ความหวานด้วยหญ้าหวานขาในการแทนแล้วก็พอดีโรงเรียนเรามีเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นโครงการของคุณครูขวัญชัยอยู่แล้วนะคะก็จะมีโรงเรือนเห็ด เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นพื้นที่นวัตกรรมโดยใช้ของในชุมชน กับสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน
1: เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักน้องๆกันก่อน
4: แนะนำตัวหน่อยนี่คือทีมอะไรคะเนี่ย
6: ทีมเจลลี่เห็ดอัศจรรย์หรือมัชรูมไลท์เจลลี่ดิงค
4: ่
6: ะ
4: แล้วทำไมเราถึงทำเจลลี่เห็ดล่ะจ๊ะเพราะว่า
7: สมัยนี้ผู้คนก็ชอบกินเป็นพวกไข่มุกค่ะเราก็เลยคิดว่าจะทำไข่มุกยังไงกินไข่มุกยังไงให้ไม่รู้สึกผิดค่ะก็เลยนำมาคิดค้นคิดสูตรจนกลายมาเป็นเจลลี่เห็ดอัศจรรย์ของเราค
4: ่
7: ะ
4: ทำแล้วสนุกไหม
6: สนุก
1: โอ้ฟังเรื่องเยลลี่เห็ดไข่มุกแล้วต่อไปเดี๋ยวจะช่วยน้องๆทำเยลลี่เห็ดไข่มุกทั้ง3รสชาติเลยวันนี้พวกเราขอเป็นเพียงผู้สังเกตการณ์นะ
8: okay.
1: เริ่มจากการไปเก็บเห็ดวัตถุดิบหลักในการทำเมนูนี
9: ้นำเห็ดที่เก็บมาแล้วมาล้างน้ำให้สะอาดนำเห็ดฉีกออกเป็นเส้นบางเพื่อที่จะให้ความร้อนเข้าไปในตัวเห็ดอย่างทั่วถึงจากนั้นนำเห็ดไปผึ่งลมให้แห้ง
10: นำเข้าตู้อบด้วยอุณหภูมิ200องศาเซลเซียสจากนั้นนำมาบดให้เป็นผงละเอียดนำใส่ภาชนะที่เตรียมเอาไว้ค่ะจากนั้นปิดฝาให้สนิทเพื่อที่จะไม่ให้ลมเข้าไปในนี้ได้ค่ะ
11: และนี่ก็คือขั้นตอนทำเจลลี่เห็ดค่ะมีส่วนผสมคือผงบุกผงเห็ดและน้ำตาลหญ้าหวานค่ะ
12: น้ำผงบุกลงไปผสมตักใส่พิมพ์นำไปแช่เย็น3ชั่วโมงนำออกมาพักไว้แล้วแกะเจลลี่ที่เซตตัวออกจากพิมพ
4: ์แล้วอาจารย์มีความรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่เราปั้นมาเนี่ยแล้วมันเป็นไปแบบเนี้ย
5: มันมีความภูมิใจอันดับแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีประโยชน์เนี่ยแล้วเด็กเขาสามารถที่จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะบอกเลยสิ่งที่ตัวเองสัมผัสได้เลยคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กอันนี้เราว่าเราเป็นโรลโมเดลที่ดีให้เด็กสามารถที่จะพัฒนาเป็นเด็กที่ดีเป็นประชากรที่ดีทั้งในสังคมไทยและก็ในสังคมโลกค่ะ

0: จุดเริ่มต้นเล็กๆจากเมนูเยลลี่เห็ดไข่มุกเป็นเสมือนพื้นที่จำลองโลกแห่งการทำงานจริงที่เด็กๆได้เปิดโลกให้กว้างขึ้นช่วยเติมความคิดสร้างสรรค์เพิ่มความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องช่วยเพิ่มทักษะติดตัวให้กับพวกเขาไปใช้ต่อยอดชีวิตจริงได้ในอนาคตด้วยจากโครงการและเรื่องใกล้ตัวแบบนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พามาชิมของอร่อยกันนะคะมาจากจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเป็นผักพื้นบ้านที่ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปค่ะแล้วก็พัฒนาเป็นข้าวเกรียบผักหวานป่าและผักเชียงดาค่ะ
0: ผักหวานป่าและผักเชียงดาผักพื้นบ้านแห่งตำบลแม่ทาอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการแปรรูปเป็นของขบเคี้ยวเก๋ๆ เป็นข้าวเกรียบผักหวานป่าและผักเชียงดาที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนนำผักท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้าชุมชนที่ตอบโจทย์ตลาดยุคใหม
2: ่เราอยากจะเพิ่มรายได้แล้วก็รวมกลุ่มกันจัดตั้งในปี2555รวมกลุ่มจะเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะผลิตภัณฑ์เริ่มแรกของเราคือหลักๆกระเจี๊ยบมะตูมใบบัวบกแล้วก็ตะไคร้ผสมใบเตยค่ะต่อด้วยคือลำชิปเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับข้าวเกรียบค่ะเน้นวัตถุดิบที่เป็นพืชผักตัวหลักก็คือเป็นผักหวานป่าแล้วก็มีผักเชียงดาลำก็คืออร่อยค่ะชิปก็คือเป็นแผ่นนะคะตอนนี้เราพัฒนาข้าวเกรียบลำชิปเนี่ยอยู่3รสชาติค่ะรสดั้งเดิมรสปาปริก้าแล้วก็ซาวครีมค่ะ
0: ปตท.ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมปตท.สนับสนุนองค์ความรู้หลายด้านให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มประดิษฐ์และแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2568นอกจากนี้ทีม CSR ของปตท.ยังเข้ามาช่วยในการออกแบบแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยพร้อมขยายช่องทางจัดจำหน่ายเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับธุรกิจชุมชน
2: ปตท.เข้ามาคือชุดความรู้ที่เราได้คือเราได้เรียนรู้การทำงานการลองผิดลองถูกออกแบบก็คือนั่งคุยกันก่อนว่าคุณอยากได้แบบไหนแลกเปลี่ยนเน้นเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมมานั่งคุยมาสรุปกันตลอดตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยก็จะมีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาช่วยดูด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการผลิตเรื่องภูมิปัญญาขั้นตอนพวกนี้อุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆก็จะมีอีกเจนหนึ่งเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็เรียนรู้ด้วยกันนะคะเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามาช่วยคุณภาพของสินค้า
0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาร่วมกันกับปตท.สามารถเสริมศักยภาพให้วิสาหกิจชุมชนได้เข้มแข็งขึ้นตามลำดับโดยองค์ความรู้ที่ได้รับจากปตท.ไม่เพียงช่วยเพิ่มทักษะและแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันแต่ยังสามารถต่อยอดและประยุกต์ใช้กับผลผลิตอื่นๆได้ในอนาคตนับเป็นรูปแบบการแบ่งปันและสร้างโอกาสอย่างเป็นรูปธรรมช่วยเสริมรายได้และสร้างธุรกิจให้กับชุมชนได้สามารถดำเนินงานเองได้อย่างยั่งยืนเพราะความยั่งยืนเริ่มได้เมื่อเราเติบโตไปด้วยกัน Together for Thai แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถสั่งซื้อออนไลน์และติดตามได้ที่เพจ Facebook หอมป่าหอมดอยและหากชุมชนไหนมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ค่ะ
1: สุขแบบไทยใจพอเพียงช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
4: อร่อย
3: Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนรถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE วงใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมใหม่ E20 SE วง
6: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จุดเริ่มต้นมาจากความ

0: อินกับการได้ทดลองจนกลายเป็นสิ่งพิเศษสุดว้าวอินกับความท้าทายใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมอินกับการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเปลี่ยนของใช้แล้วให้กลายเป็นของใหม่แถมใส่ใจโลกต่อยอดความเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตและเติบโตบนเส้นทางอาชีพที่ออกแบบได้อินไปกับการร่วมคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆมาร่วมอินไปกับเราคิดและลงมือทำเพื่อโลก GC Stand Out Through Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่าง GC Chemistry for Better Living
1: อารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเพื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: รถเหมือนกันแต่ความแรงไม่เหมือนกันลองบางจาก E20 SE วงใหม่ดับเบิลพลังสะอาดแรงสุดพลังรู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมใหม่ E20 SE วง
0: เพราะหัวใจของการสร้างสรรค์สิ่งใหม่จุดเริ่มต้นมาจากความอินอินกับการทดลองจนกลายเป็นสิ่งพิเศษอินกับความท้าทายเพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิมเปลี่ยนของใช้แล้วเป็นของใหม่แถมใส่ใจโลกต่อยอดความเชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์เทรนด์อนาคตอินไปกับการร่วมคิดค้นเพื่อสร้างสรรค์โซลูชันใหม่ๆ GC Stand Out Through Innovation อินให้สุดแล้วกล้าสร้างสิ่งที่แตกต่าง GC Chemistry for Better Living

0: กลับเข้าสู่สุขแบบไทยใจพอเพียงค่ะช่วงนี้ไปออกกำลังกันหน่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีอวัยวะครบ32หรือผู้พิการก็สามารถเล่นกีฬาได้นะคะถึงขนาดที่ว่าจัดการแข่งขันเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคะกับโอลิมปิกเกมส์ค่ะผู้พิการและคนที่ไม่พิการมาร่วมกันแข่งกีฬาสนุกสนานมากเลยค่ะ
1: บรรยากาศการแข่งขันกีฬาที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงเชียร์และความมุ่งมั่นกำลังเกิดขึ้นบนสนามเดียวกันคนพิการและไม่พิการได้ลงแข่งขันทำกิจกรรมร่วมกันอย่างไม่มีข้อจำกัดทางร่างกายเป็นเส้นแบ่งนี่คือภาพของ Olympic Games Bangkok 2026ที่ใช้กีฬาเป็นพื้นที่เปิดใจและพิสูจน์ว่าทุกคนมีสิทธิ์เล่นกีฬาและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างเท่าเทียมสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับกรุงเทพมหานครกรมพละศึกษาสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยมูลนิธิด้วยกันเพื่อคนพิการและสังคมโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรม Olympic Games Bangkok 2026มหกรรมกีฬาที่เปิดพื้นที่ให้คนพิการและคนไม่พิการได้ร่วมแข่งขันและทำกิจกรรมทางกายจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2มีผู้เข้าร่วม600คนแบ่งเป็นคนพิการ200คนคนทั่วไป400คน
2: สสส.สนับสนุนเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพนะคะโดยไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าคนพิการเนี่ยจะไม่สามารถออกกำลังกายได้คนพิการเองก็จำเป็นต้องดูแลสุขภาพในมิติต่างๆทั้งเรื่องกิจกรรมทางกายเรื่องอาหารที่ดีแล้วก็ปลอดภัยรวมถึงด้านสังคมอารมณ์ต่างๆนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างเสริมสุขภาพตามประเภทของความพิการคนพิการมี7ประเภทการที่จะทำให้คนพิการแต่ละประเภทสามารถมาออกกำลังกายร่วมกับคนทั่วไปเพื่อเป็นการปรับทัศนคติวิธีคิดของการอยู่ร่วมกัน

0: นาการรวมถึงการส่งเสริมและพัฒนานักกีฬาคนพิการให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆเพื่อให้กีฬาเป็นพื้นที่ของทุกคนไม่ใช่พื้นที่ที่แบ่งแยกด้วยข้อจำกัดทางร่างกาย
1: ถ้าเกิดเรามีการจัดกีฬาอย่างนี้ให้มาเจอกันและมีการจัดพื้นที่ที่เหมาะสมกีฬาที่เหมาะสมและเข้ามารวมตัวกันได้เนี่ยก็ทำให้เพื่อนๆเรามีโอกาสได้เล่นกีฬาเหมือนประชาชนทั่วไปอ่ะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเลยเพราะว่าเมืองนี้มันต้องไปด้วยกันเราทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ได้นะก็อยากให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนก็ขอบคุณพันธมิตรทั้งหมดนะสอกองนินสออาสาสมัครหลากหลายที่เลยก็ทำให้วันนี้เกิดขึ้นเป็นจริงได้กทมก็พร้อมจะสนับสนุนสถานที่บุคลากรต่างๆปีนี้ปีที่2แล้วก็พร้อมจะยินสนับสนุนครับเพราะว่าสุขภาพดีไม่มีขายฮะถ้าเพื่อนๆเราที่มีข้อจำกัดก็อยากจะออกกำลังกายเหมือนกันก็ต้องเตรียมพื้นที่ให้เขาครับ
0: พี่หน่อยตัวแทนกลุ่มคนพิการบอกว่าจากเดิมไม่เคยคิดออกกำลังกายและเก็บตัวแต่ในบ้านจนกระทั่งตรวจพบปัญหาสุขภาพจึงตัดสินใจลองร่วมกิจกรรมวิ่งและเล่นกีฬากับสสส.จนพบว่าการออกกำลังกายร่วมกับผู้อื่นช่วยให้ข้ามผ่านขีดจำกัดเดิมๆจากเคยออกกำลังกายได้ไม่นานก็สามารถสนุกกับการเล่นกีฬาได้ต่อเนื่องนาน 2-3 ชั่วโมงอีกทั้งยังช่วยสร้างความมั่นใจจนสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมได้โดยไม่ต้องพึ่งพาครอบครัวด้วย
2: ที่ผมเก่งขึ้นมาได้มันเริ่มมาจากที่ผมทำเป็นชมรมพี่กบอลและรวมตัวให้คนพิการหลายๆคนมาเล่นกันเยอะๆแล้วพอมาเล่นกันเยอะๆปุ๊บหลายๆคนมันก็มาช่วยกันสอนวิธีที่ถูกต้องเนี่ยอันนี้คือจุดกำเนิดของชมรมเลยมันทำให้เกิดเป็นกีฬาและคนพิการมาแข่งกันเยอะขึ้นเนี่ยเกิดมาจากชมรมพี่กบอลคนพิการไทยนี่แหละครับสสส.มาร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมมันโตไปพร้อมๆกันมันสามารถเดินคู่กันไปได้อยากให้ทุกคนลองเปิดใจออกจากนอกบ้านนิดนึงขจัดความกลัวว่าตรงนี้เราไปได้ไหมตรงนี้เราไปไม่ได้ขจัดตรงนี้ไปออกไปก่อนเราลองมาดูก่อนถ้าเกิดเราลองมาแล้วเราสัมผัสว่าเอ้ยเราไปได้นั่นแหละนี่คือจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยที่ว่าคุณสามารถออกมาใช้ชีวิตกับสังคมได้
0: Olympic Games Bangkok 2026ไม่ใช่เพียงการแข่งขันกีฬาเพื่อชัยชนะแต่คือการเปิดพื้นที่ให้คนพิการและคนไม่พิการได้เรียนรู้เข้าใจและก้าวข้ามข้อจำกัดไปด้วยกันเพราะเมื่อทุกคนมีโอกาสได้มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกีฬาอาจไม่เพียงเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งคนแต่ยังเปลี่ยนมุมมองของสังคมไปสู่สังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังสำหรับช่วงนี้ค่ะมาดูความคืบหน้าของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมค่ะ
3: สติ๊กเกอร์ที่สสส.และภาคีเครือข่ายส่งต่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าคือสาระสำคัญของพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พ.ศ. 2568แก้ไขเพิ่มเติมทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ต่อพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สสส.จึงร่วมกับกรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมสร้างสังคมปลอดภัยเคารพกฎหมายไม่ขายเหล้าให้เด็กและคนเมาจากข้อมูลความสูญเสียทางเศรษฐกิจจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปี2564ที่สูงถึง 165,450.5 ล้านบาทโดยเฉพาะนักดื่มชายสูงถึง 721,344 บาทและพบว่าคนไทยเกือบ 80% เคยได้รับผลกระทบทางร่างกายจิตใจหรือครอบครัวจากการดื่มของผู้อื่น
4: เหตุผลสำคัญค่ะถ้าเด็กเยาวชนดื่มก่อนอายุ20ปีสมองเขาจะถูกทำลายในส่วนของการยับยั้งชั่งใจการตัดสินใจการประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าเนี่ยเขายังไม่พร้อมเต็มที่พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับปี68เนี่ยได้ออกมาแล้วอย่างชัดเจนค่ะที่จะเป็นเครื่องมือให้กับผู้ประกอบการสามารถที่จะดูแลความปลอดภัยของบุคคลที่เข้ามาในร้านการร่วมรับผิดชอบถ้าเกิดผู้ขายเนี่ยไปขายให้กับคนเมาหรือขายกับเด็กเยาวชนเนี่ยมีโทษค่ะ
3: ด้านเครือข่ายองค์กรงดเหล้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยว่าการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครผลสำรวจปี2567กลุ่มผู้ดื่มอายุ15ปีขึ้นไปในกรุงเทพมหานครมีอัตราอยู่ที่ 32.9% เพิ่มขึ้นจากช่วงปี2560ซึ่งอยู่ที่ 25.3% ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 15-19 ปีมีอัตราการดื่มอยู่ที่ 8.5% แม้ตัวเลขรวมของกรุงเทพมหานครจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศซึ่งอยู่ที่ 35.2% และกลุ่มเยาวชนอยู่ที่ 9.6% แต่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นพื้นที่เป้าหมายสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ดยเฉพาะปัญหา

0: ผลกระทบจากการเมาแล้วขับขี่ซึ่งมีสัดส่วนค่อนข้างสูง
1: เราให้ความสำคัญกับเรื่องเด็กแล้วก็คนเมาขึ้นจะมากนะครับเรื่องโทษอาญานี่คือจำคุก1ปีนะครับแต่ว่าถ้าปรับเนี่ยขึ้นไป 100,000 บาทในมาตรา29เนี่ยจะเขียนเรื่องของการเอาผิดทางแพ่งนะสำหรับผู้ที่เสียหายจากกรณีที่ร้านค้าได้จำหน่ายเครื่องดื่มให้กับเด็กหรือว่าคนเมานะครับแล้วว่าคนเมาหรือเด็กนั้นเป็นการทำความผิดนะครับผู้เสียหายสามารถที่จะร้องนะครับทางแพ่งกับร้านค้าได้ดังนั้นในกฎหมายก็เขียนพยายามที่จะพุ่งเป้าไปที่ความรับผิดชอบของผู้ขายเป็นการช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับเพราะการที่ยิ่งขายให้คนเมาคนเมาก็ยิ่งไปสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสาธารณะเนี่ยก็เป็นความรับผิดชอบที่แท้จริงของคนที่เป็นผู้ประกอบการนะครับจริงๆในพรบ.คุ้มครองแอลกอฮอล์เนี่ยเราพยายามที่จะใส่เงื่อนไขเหล่านี้เข้าไปนะครับว่าให้ผู้ประกอบการเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องติดกล้องวงจรปิดนะครับมีหน้าที่ที่จะต้องดูใบบัตรประชาชนอะไรเงี้ยนะครับ
2: ต้องมีการสํารวจคือมาตรการการบังคับใช้นะครับตั้งแต่การเตือนคําสั่งหรือคําแนะนําให้ผู้ประกอบการแก้ไขด้วยกําหนดเวลานะครับอย่างเช่น7วันไม่แก้ก็ดําเนินการคือขั้นสูงสุดต่อไปนะครับก็คือการสั่งปิดหรือการสั่งระงับใช้เลยนะครับไม่อยากให้มีการเพิกเฉยทางสำนักงานเขตเนี่ยก็จะเป็นเครือข่ายนะครับเข้าไปเฝ้าระวังอันนี้ก็ต้องเข้มงวดว่าถ้าเกิดเราเจอพฤติกรรมอย่างเงี้ยนะที่ไม่ถูกต้องท่านสามารถแจ้งได
0: ้พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับที่2พุทธศักราช2568แก้ไขเพิ่มเติมเป็นความก้าวหน้าระดับสากลที่เพิ่มมาตรการคุมเข้มหลายด้านโดยสสส.เน้นย้ำว่าการสร้างสังคมปลอดภัยต้องอาศัยความร่วมมือความรับผิดชอบจากผู้ประกอบการและชุมชนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันความสูญเสียและปกป้องอนาคตของเยาวชนพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่งดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเด็กเยาวชนและคนเมาจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มาช่วยสร้างความปลอดภัยช่วยป้องกันลดผลกระทบรวมถึงคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและคุ้มครองสุขภาพของเด็กและเยาวชนโดยพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่ที่มีการเพิ่มโทษการขายพร้อมกำหนดข้อกฎหมายให้ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับทางร้านค้าได้นอกจากนี้กฎหมายยังให้อำนาจผู้ขายในการขอตรวจบัตรประชาชนกรณีที่ไม่แน่ใจเรื่องอายุของผู้ซื้อซึ่งพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับใหม่นี้จะมาช่วยเปลี่ยนค่านิยมให้กล้าปฏิเสธสร้างมาตรฐานใหม่ให้ร้านค้าในกรุงเทพมหานครมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่จำหน่ายให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและปฏิเสธการขายให้ผู้ที่อยู่ในอาการมึนเมาเพื่อลดความสูญเสียต่อสุขภาพชีวิตและช่วยคุ้มครองเด็กเยาวชนไม่ให้กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม
3: ่หมดเวลาแล้วนะคะสุขแบบไทยใจพอเพียงวันศุกร์หน้าค่ะบ่าย 2:30 นมาเจอกันใหม่นะคะช่อง5กดเลข5วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว 15:00 นนะคะที่ประชุมบอร์ด Data Center ค่ะเดือนหน้าจัดระเบียบใหญ่บูรณาการกฎหมายแล้วก็มาตรฐานคุมเข้มความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมมั่นใจไม่กระทบการลงทุนค่ะนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ร่วมประชุมนัดแรกโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลโดยที่ประชุมมีมติจัดระเบียบการประกอบกิจการ Data Center ครั้งใหญ่เร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การกำกับดูแลเป็นเอกภาพปิดช่องโหว่และวางมาตรฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมโดยมั่นใจไม่กระทบการลงทุนพร้อมจัดเป็นประเภทอุตสาหกรรมและกำหนดหมวดธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะรวมถึงกำหนดอัตราการใช้น้ำและไฟฟ้าให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทั้งทางตรงและก็ทางอ้อมและจะจัดตั้งกลไกเฉพาะกลั่นกรองและเห็นชอบการจัดตั้ง Data Center อีกทั้งที่ประชุมยังเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านได้แก่เศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยอาคารและระบบสำรองไฟและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์กำกับดูแลและตรวจสอบหลังเปิดบริการโดยจะเป็นมาตรฐานเฉพาะที่ไม่ใช่การทำ EIA พร้อมจัดทำ Live Dashboard รวมข้อมูล Data Center

ระบบสายส่งไฟฟ้าและผังเมืองและติดตามสถานะ Data Center ได้แบบเรียลไทม์นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านตามกลไกตรวจสอบของรัฐสภามั่นใจรัฐมนตรีแต่ละคนสามารถชี้แจงผลงานและตอบข้อซักถามได้พร้อมระบุเสียงสนับสนุนรัฐบาลในสภาอย่างเหนียวแน่นและไม่มีประเด็นน่ากังวลเมื่อฝ่ายค้านย่อมมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อซักถามโดยมั่นใจว่ารัฐมนตรีแต่ละคนสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการทำงานของตัวเองได้ส่วนกรณีฝ่ายค้านเตรียมหยิบยกประเด็นการหัวสวมาอภิปรายนายทรงศักดิ์กล่าวว่าการอภิปรายควรเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลขณะที่เรื่องของการเลือกสวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.รัฐบาลมีหน้าที่เพียงจัดสรรงบประมาณให้กกต.เมื่อมีการร้องขอส่วนการจัดการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนในสภานายทรงศักดิ์ระบุว่าทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมีความพร้อมแม้ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะมีรัฐมนตรีคนใดถูกอภิปรายบ้างแต่ทุกกระทรวงต้องเตรียมข้อมูลและตรวจสอบผลงานของตัวเองเพื่อพร้อมชี้แจงต่อสภาไปปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AP รายงานว่าทางการกรีซยกระดับปฏิบัติการกำจัดและควบคุมยุงที่เข้มข้นมากขึ้นหลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสเวสต์ไนท์เพิ่มขึ้นในกรุงเอเธนส์และก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศโดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดยุงตามท่อระบายน้ำพื้นที่สวนสาธารณะและริมถนนในย่านฟาลิโลเมืองชายทะเลใกล้กรุงเอเธนส์ตัวปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกำจัดยุงเพื่อควบคุมไวรัสดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีการใช้โดรนแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ชนบทด้วยทางนี้ค่ะนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่2กันยายนที่ผ่านมามีผู้เสียชีวิตจากไวรัสดังกล่าวในกรีซแล้ว24คนโดยไวรัสเวสต์ไนท์นั้นเป็นโรคติดเชื้อไวรัสที่มียุงเป็นพาหะซึ่งผู้ติดเชื้ออาจไม่แสดงอาการใดๆแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุอาจเกิดอาการทางระบบประสาทที่รุนแรงขึ้นได้

0: ดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห
2: สั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมทันข่าวช่วงต่อไป 16 นาฬิกาค่ะรับชมช่อง5กฎหมายเลข5ช่วงนี้ดิฉันชลดารัตน์สมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: การที่จิตตัวลกเสี่ยงกราบทูลก็พร้อมแล้วที่จะสละชีวิตนี้อย่างไม่อาทรดังนั้นกระหม่อมที่ขอด่าเอามันเข้าว่ามาเลยไม่อบรมลูกหลานคือพ่อแม่ผิดภรรยาดื้อด้านคือครอบสามีพระพระองค์ทรงไม่เคยอบรมสั่งสอนเหล่าองค์หญิงจึงได้ใจผลร้ายถึงตกแก่พวกเราทั้งห้านี้ทรงลองคิดดูตกลงว่าคนที่ผิดที่สุดคือใครกันแน
2: ่จินตลกก็จะบ้าไปแล้วกล้าตำหนิข้าใช่หร
1: อถูกต้องถ้าไม่กล้าจริงละพ่อคงไม่กล้าอภิเษกกับองค์หญิงทรงเสด็จพ่อทรงปล่อยปลาละเลยจึงทำให้เหล่าองค์หญิงเอาแต่ใจผู้อภิเษกองค์หญิงจึงมีนิยามว่าเหมือนตกนรกทั้งเป็นอยู่ท่ามกลางอเวจีดังนั้นเมื่อปกครองครอบครัวไม่ได้ดีแล้วจะปกครองชาติได้ยังไงในเมื่ออยู่กับองค์หญิงและต้องทรมานก็ขอให้พระองค์ส่งลากกระหม่อมไปประหารปล่อยให้ร่างสู่กองเปลือกเท่ากับคานลอยตามน้ำและตายอย่างทรมานแต่หากไว้ลอยก็ไม่เคยเสียดายเลยเพราะในฐานะลูกผู้ชายอกสามศอกความตายนั้นเป็นเรื่องเล็กศักดิ์ศรีนั้นเรื่องใหญ่ เราราชวงศ์เขยทุกคนล้วนเคยคิดทำเพื่อครอบครัวเพื่อบ้านเมืองต่างยอมตายเพื่อถวายเป็นชาติพลีเฮ้ยไม่ถึงเสด็จพ่อหากแม้ต้องตายเราก็อยากตายในสนามรบดีกว่าตายด้วยมือขององค์หญิงที่อุดมการณ์ต้องอับเฉาความสามารถถูกลบเลือนช่างคนผู้แสนเศร้า
3: เสด็จพ่อกระหม่อมขอร้องเรียนแม้ต้องตายกระหม่อมก็ยินดี
4: นี่หุบปากนะ
3: เจ้าแต่ละหุบปาก
4: เฮ้ยตายคน
3: สิเสด็จพ่อแต่ไหนแต่ไรกระหม่อมไม่กล้าโทษฟ้าไม่กล้าโทษดินโทษแต่ตัวเองที่เป็นราชบุตรเขยคนอื่นอาจจะเห็นว่ายิ่งใหญ่แต่ความจริงแล้วต้องร้องไห้ทุกวันกลางวันทุกดาเมื่อคืนถูกตีเนื้อตัวบอบช้ำจะไม่กล้าให้หมอรักษา
5: เสด็จพ่อกระหม่อมขอร้องเรียน
6: พร้อมหน้าเป็นราชบุตรเขยแย่กว่าเป็นทาสอีก
7: เราไม่เคยได้นอนเตียงได้จะนอนพื้น
8: เขาไม่เชื่อฟังองค์หญิงก็ไล่ให้เราไปตาย
1: เสด็จพ่อเขาว่าเป็นขันทีลำบากแล้วแต่ราชบุตรเคยลำบากยิ่งกว่านะกระหม่อมจึงใคร่ทูลถามเมื่อลูกเป็นเช่นนี้จะเป็นฮ่องเต้ที่ดีได้อย่างไร
9: ตายแน่ตาย
4: ประหารเลยใช่
9: โดนแน
1: ่ไม
3: ่ดีพูดได้ดี
4: ฮะ
1: ผู้ชม
4: เสด็จพ
3: ่อและแล้วเราราชบุตรเคยก็พูดความจริงออกมาในฐานะประมุขของชาติและผู้นำครอบครัวย่อมไม่อาจนิ่งเฉยดูได
1: ้ทรงพระปรีชากระหม่อมรู้ตัวดีว่าได้ล่วงเกินซึ่งมีโทษสมควรตาย
3: ข้าครองราชมา10กว่าปีในอดีตมีเว่ยเจิ้นเสียงตายกราบทูลบัดนี้มีราชบุตรเขยกล้าพูดความจริงและจะผิดได้ยังไงบุตรเขย3เจ้าทำได้ดีมาก
1: เป็นพระกรุณา
10: เฮ้ยพูดด้วย
11: มีอะไรเพคะ
12: อินพิงเมื่อกี้ข้าฝันร้ายมันน่ากลัวมากเลยอ่ะข้าไม่สบายหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะ
11: คงไม่เลยเพคะสงฝันเห็นอะไร
12: ข้าฝันว่ากลับไปเป็นเด็กตอนที่ตามเสด็จพ่อไปล่าสัตว์แล้วตอนนั้นน่ะเราเจอกับเสือขาวตัวใหญ่มากแล้วเสือมันก็กระโจนเข้ามาหาข้าแล้วในวินาทีนั้นเสด็จพ่อก็ได้แสดงความห้าวหาญพระองค์ทรงใช้ธนูยิงเสือขาวตายภายในดอกเดียว
11: ฝันว่าตัวเองรอดตายคือฝันที่เป็นมงคลนะเพคะแล้วจะทรงกลัวไปทำไม
12: แต่คนที่ข้าเห็นในฝันมือหนึ่งเขาจับคันธนูอีกมือหนึ่งก็ถือดอกธนูเขาช่างสง่างามเหลือล้ำในโลกล่าแล้วคนคนนั้นก็ไม่ใช่เสด็จพ่อแต่ว่าเขาคือจินตัวล็อก
11: เดิมทีพวกกล้าในพระทัยขององค์หญิงมีแต่ฮ่องเต้เท่านั้นแล้วนี่ทำไม

0: เป็นราชบุตรเคยไปได้ตายแล้วสตูร้อนจีเลยไหมคะ
1: ตายแน่เลยวันนี้ก็ไม่สบายจริงๆแล้ว
2: ทรงประทานอาจารย์แก่กระหม่อมถ้าฉะนั้นกระหม่อมก็ขอดื่มถวายพระพร
3: ดี
2: การได้จิบน้ำจันทร์และเสวนากับพระองค์นั้นนับเป็นวาสนายิ่งนัก
3: พระยาแต่เจ้าเคยรู้บ้างไหมสิ่งที่เจ้าทำเกือบทำให้เจ้าดวงจู๋ เวลาที่เจ้าว่าข้าคือช่วงเวลาที่เจ้าเสี่ยงตายที่สุด
2: กระหม่อมควรตายอย่างยิ่ง
3: ตอนที่ขัดตบโต๊ะความจริงแล้วในใจคิดว่าควรจะทำยังไงสมควรจะแสดงท่าทียังไงประหารเจ้าหรือว่าชมเจ้าบทเขยสามการที่เป็นคนตรงนั้นเป็นเรื่องดี
4: หา
3: แต่วันหลังถ้ามีเรื่องอะไรอยากบอกข้าจงบอกแค่ส่วนตัวคุยกันสองคนเพราะยามที่อยู่ต่อหน้าคนอื่นควรไว้หน้าข้าบ้าง
2: กระหม่อมเข้าใจแล้วแต่ทั้งนี้เพราะกระหม่อมอัดอั้นตันใจถ้าไม่ระบายออกมาก็คงจะระเบิดออกมาเพราะความจริงแล้วเราเหล่าราชบุตรเขยได้ทรมานมากเลยนะ
3: ข้าเข้าใจดี
2: เสด็จพ่อเป็นราชบุตรเขยมาลำบากจริงๆวันๆมีแต่คนนินทาขณะเป่าหญิงฉุบยังมีคนเอาไปล้อว่างโง่เลย
3: เป่าหญิงฉุบเลย
2: แต่งองค์หญิงเพื่อหวังล่ะยศจินตัวลกไปขายเนื้อ
3: ขายเนื้อเป็นขุนนางขั้นสามหวังขายทอง
2: ใช่ๆรู้ได้ยังไงเนี่ยทรงพระปรีชายิ่ง
3: เขยสามมีราคาจะไม่รู้ความทุกข์ของเจ้าแต่เราองค์หญิงทั้งห้าน่ะล้วนเป็นธิดาที่ข้ารักมากเพราะข้าต้องวุ่นวายกับงานเมืองถ้ามาออกไปรบก็ต้องไปตรวจราชการละเลยซึ่งครอบครัวจนทำให้ละอายเพราะอยากชดเชยข้าจึงตามใจพวกนางทุกอย่างเอาละนับจากนี้ข้าจะพิจารณาให้เวลากับพวกนางมากขึ้น
2: พอพระทัยยิ่ง
3: เฮ้ยสามความจริงแล้วเจ้าหยางเป็นคนที่รู้จักผิดชอบแล้วก็ปากแข็งแต่ใจอ่อนนางมักจะบอกข้าว่าเจ้าเป็นคนที่มีความสามารถ
2: จริงจริงเหรอพี่ข้า
3: สามีภรรยาควรจะเปิดเผยกันให้อภัยกันเจ้ากับเจ้าหยางน่ะจะถอยกันคนละก้าวได้ไหม
2: เดี๋ยวคิดจะลองนะจะลองดูนะ
0: เวรกรรมจริงๆเลยต้องมานั่งคัดลายมือแบบเนี้ย
5: ข้ากลับมาก็ต้องท่องกลอนโบราณ
0: ต้องอยู่กับหนังสือเป็นกองพันเนิน
5: เขียนจนมือหงิกอยู่แล้ว
0: ทั้งหมดนี่ก็เพราะอีบ้านนั่นแหละถ้ามันไม่ไปอาละวาดในวังพวกเราก็ไม่โดนลงโทษครั้งเนี้ยต้องขอขอบใจองค์หญิงสามจริงๆพระนางไม่คอยควบคุมหมาบ้าให้ดีอ๋อไม่สินะพระสวามีที่แสนดีต่างหากล่ะ
6: พูดถึงเรื่องนี้นะแล้วไม่นึกเลยว่าราชบุตรเขยอยากจะกลายเป็นคนติงต้องราชบุตรเขยสามก็เลยฉวยโอกาสอ้างเรื่องนี้ได้
0: จะว่าไปแล้วเพราะพี่หญิงใหญ่ไม่คุมหมาบ้าของตัวเองต่างหากล่ะโอ้ไม่ใช่หมาบ้านะหมายถึงราชบุตรเขยใหญ่ จะพูดแบบนี้หมายความว่าโทษข้าใช่ไหม
5: แต่ที่พี่หญิงรองพูดมาก็น่าว่ามีเหตุผลนะ
6: จะโทษพี่หญิงใหญ่ไม่ได้หรอกราชบุตรเขยใหญ่ก็ผิด
0: แต่ถ้าเขาไม่ทำให้ราชบุตรเขยใหญ่เป็นบ้าก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอก
5: โทอย่าเถียงกันเองได้ไหมอ่ะ
0: ก็พูดผิดเหรอ
6: เขาก็พูดถูกเหมือนกันเ
7: นี่ยองเทสเดชแล้ว
8: ถวายบังคมเสด็จพ่อ
3: ตามสบาย
8: ขอบพระทัยนะคะ
3: ว่ายังไงเขียนหนังสือไปถึงไหนรู้สึกมีสมาธิและใจเย็นลงแล้วใช่ไหม
0: เพคะเสด็จพ่อเขียนมาถึงครึ่งวันกลับรู้สึกโล่งอย่างประหลาดตอนนี้ข้าเขียนอักษรคำว่าซิ่วพระอยากเขียนอักษรภาพคำว่าซิ่วเสด็จพ่อเพื่อให้ทรงพระชนมายุยืนนานพี่คะ
3: อ๋อดีมาก
0: ปกครองชาติบ้าบออะไรล่ะพูดซะน่าฟังเชียวแต่ใจคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะหล่อนเป็นคนดีอย่างนั้นใช่เหรอทำเพื่อชาติเพื่อประชาดีแต่คอยประจบเสด็จพ่อหน้าทุเรศพวกเจ้าว่า

0: ดูไม่ได้ทุกทีเลย
1: ฝนตกก็ดูได
2: ้ดูยังไง
1: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31 ธันวาคม 2,569

ุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 น. ทางช่อง5 HD

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื้อ
1: เสด็จพ่อข้าฝึกเขียนคำว่าโฮมอยู่เพื่อจะได้เขียนอักษรภาพถวายพระพรเพคะ
2: ดี
1: เสด็จพ่อคำว่าฮกของพี่หญิงเลยจะสู้หลักธรรมคำสอนปรัชญาหลักปฏิบัติสอนให้ข้ารู้จักเป็นคนเสด็จพ่อดังเช่นประโยคนี้ธรรมะดังผมต้องหล่อต้องเลี้ยงเหมือนข้าวที่กินใครเลยจะทำลายพี่คะ
2: ดี
3: แต่ข้าว่าคำสอนในคัมภีร์หัวเหียนน่ะดีที่สุดข้าเลยเขียนคำสอนนี้เพื่อถวายเสด็จพ่อเสด็จพ่อจะได้ปฏิบัติตามอันจะยังประโยชน์มหาศาลก็เกิดกุศลยิ่งใหญ่ดังเช่นองค์อรหันต์เถอะค่ะ
2: ดีดีเจ้าหยางและเจ้าล่ะบันทึกคุณธรรมของจอมปราบ
1: ใช่เพคะเพราะก็เห็นว่าคำสอนเหล่านี้คล้ายคำสอนของเสด็จพ่ออันเป็นประโยชน์ยิ่งดังหลักคุณธรรมที่ชี้ทางสว่างให้ผู้คนใฝ่สร้างความดีผู้จะทรงคุณธรรมไปทั่วล่าต้องปกครองชาติดีก่อนปกครองชาติให้ดีต้องปกครองครอบครัวก่อนปกครองครอบครัวต้องควบคุมกายตนก่อนจะคุมกายตนต้องควบคุมใจ
2: ก่อนปกครองชาติดีต้องปกครองครอบครัวที่ขาดเนื้อยากทุกวันนี้หาใช่เพื่อให้ตนเองมีความสุขไม่แต่อยากให้ปวงชนและชาติเจริญเจ้าหยางเจ้าช่างรู้ใจข้าจริงๆ
1: คำสอนของเสด็จพ่อเจ้าหยางไม่เคยลืมเพคะ
2: ข้าไม่ได้กินบัวลอยของเจ้านานแล้วนะ
1: ถ้าอย่างไรเย็นนี้เจ้าหยางจะทำให้เลยนะเพคะ
2: ดีมาก
4: ปกครองชาติบ้าบออะไรล่ะพูดซะน่าฟังเชอะแต่ใจคิดอย่างนั้นจริงหรือเปล่าฮะหล่อนเป็นคนดีอย่างนั้นเชียวเหรอทำเพื่อชาติเพื่อประชาดีแต่คอยประจบเสด็จพ่อหน้าทุเรศพวกเจ้าว่า
1: พี่หญิงสามบทความที่พี่เขียนมันดีมากเลยนะ
3: เอ้าคะแน่ล่ะแต่ไหนแต่ไรพี่หญิงสามก็มีความสามารถที่สุดในกลุ่มพี่น้องอยู่แล้ว
5: แถมยังหน้าตาดีแล้วก็จิตใจดีอีกด้วย
1: หมดเลย
5: ขอบคุณมากนะเออนี่เย็นนี้ทำบัวลอยถวายเสด็จพ่อใช่ไหม
1: พี่หญิงสามงั้นช่วยพูดให้เสด็จพ่อหายกริ้วข้าหน่อยนะตอนนี้เขากำลังพยายามอยู่แล้วนะ
5: น้องหญิงสามเป็นคนมีไหวพริบถึงไม่บอกเขาก็ต้องช่วยเราเพราะว่าเขาคิดดีทำดีอยู่แล้วจริงไหม
3: ก็แน่ล่ะถ้าไม่อย่างนั้นเสด็จพ่อจะทรงโปรดเหรอ
5: นั่นน่ะสิ
1: พอกันนะ
2: ว่าเจ้าหยางฝีมือทำบัวลอยของเจ้าเนี่ยช่างเหมือนแม่จริงๆ
1: เพราะว่าเจ้าหยางกับท่านแม่ได้ท่านยายสอนเหมือนกัน
2: นึกถึงอดีตข้าได้พบกับแม่ของเจ้าครั้งแรกในงานเทศกาลโคมไฟซึ่งข้าไปตรวจงานแดนใต้ผ่านไปอีโจพอดีตอนนั้นนางซักผ้าอยู่ริมน้ำรอยยิ้มของนางนั้นน่ะทำให้ข้าประทับใจมากเหมือนดึงใจข้าให้ล่องลอยไปหลังจากนั้นแม่ของเจ้าก็ได้ทำบัวลอยห้าสีให้ข้าทานถึงเป็นแค่แป้งธรรมดากับไส้น้ำตาลแผ่นแต่รสชาติกลับยอดเยี่ยมหอมหวานชื่นใจจนข้าไม่เคยลืม
1: ท่านยายเคยบอกว่าการทำบัวลอยก็เหมือนกับหลักการครองเรือนที่ต้องมีความละเอียดอ่อนแล้วก็อดทนสามีนั้น

0: เหมือนแป้งที่ไม่มีรสชาติแต่พอบวกกับภรรยาที่ก็คือน้ำตาลแผ่นเมื่อหลอมรวมเข้าด้วยกันก็จะกลมกล่อมหอมหวานชื่นใจทำให้ผู้ทานมีความสุข
1: น้ำตาลแผ่นที่เปรียบเหมือนภรรยาก็เหมือนการที่ภรรยาต้องใส่ใจในสามี
0: แต่ท่านยายบอกว่าตอนหลังรสชาติบัวลอยของท่านแม่เปลี่ยนไปมันไม่หวานเหมือนเดิมเพราะขณะนวดแป้งท่านแม่หลั่งน้ำตาลลงไปด้วยเพคะ
1: ข้าทำให้นางผิดหวังแถมยังทำให้เจ้าตกระกำลำบากกว่าจะเข้าวังก็หกขวบ
0: การที่ได้รับพระเมตตาจากเสด็จพ่อนับเป็นบุญยิ่งนักของหม่อมฉัน
1: เจ้าหยางดีแล้วที่เจ้าถือเป็นบุญราชบุตรเขยเจ้าเป็นคนตรงกล้าพูดความจริงนับว่าหาได้ยากจินตุลกคือราชบุตรเขยที่ดีที่สุดเขาเหนือกว่าใครทุกคนเลยนะ
0: จริงเหรอเพคะ
1: สามีภรรยาควรรู้จักเปิดเผยโอนอ่อนผ่อนตามเจ้ากับเขาจะถอยให้กันคนละก้าวได้ไหม
0: ปกติใครให้เกียรติหม่อมฉันหม่อมฉันก็ให้เกียรติอยู่แล้วถ้าเขายอมถอยมีหรือหม่อมฉันจะไม่ถอยบ้างไหมคะเสด็จพ่อสั่งให้ข้าต้องให้เกียรติเจ้าข้าก็เลยต้องปฏิบัติตามนั้นและบังเอิญเสด็จพ่อเพิ่งจะพระราชทานโสมให้ข้าข้าก็เลยตุนและก็เรียกเจ้าน่ะมาดื่มด้วยกัน
2: ดีตายละขอบพระทัยองค์หญิง
3: เชิญราชบุตรเขย
0: จินผู้หญิงกับผู้หญิงรองเป็นยังไงบ้าง
2: ขอบพระทัยที่ทรงห่วงใยตอนนี้พวกเขาถือศีลกินเจอยู่ที่วัดชิงฉวน
3: อ๋อ
2: เป็นไข้หรือเปล่านิสัยเปลี่ยนฮะถึงกระถามถึงท่านเจ้ากับแม่เล็ก
0: รีบดื่มตั้งแต่ยังร้อนตอนที่อยู่ในท้องพระโรงแต่ละคำพูดของเจ้าล้วนกึกก้องจึงสมควรบำรุงร่างกายเอาไว้บ้าง
2: ขอพระทัยที่ห่วงใยน้ำโสมที่ล้ำค่าเช่นนี้ข้าจะดื่มไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวสร้างแกล้งห่วงใยหรือเปล่า
0: ระวังจะร้อนนะ
2: ไปร้อนจริงต้องขออภัยเดี๋ยวนำผ้าไหนชนะอุ้ยไม่มี
0: ใช้ผ้าของข้า
2: พะยะค่ะ

0: หมายถึงผ้าเช็ดหน้าของข้าเหรอ
1: พระหัตถ์ของหญิงสิพระหัตถ์ของหญิงเมื่อเทียบกับข้าแล้วยังนุ่มยิ่งกว่า
0: ข้าฟังผิดหรือเปล่าข้าชมข้าเหรอเนี่ยเสด็จพ่อบอกว่าราชบุตรเขยสามเคยกล่าวชมข้า
1: บางครั้งองค์หญิงก็ทรงว่าเจ้าอ่อนหวานและมีเหตุมีผลนะความจริงแล้วตอนที่ไม่อารวาสนะก็ดูน่ารักดีอยู่เนอะจริงสิเสด็จพ่อตรัสว่าองค์หญิงเองก็เคยชมข้าเช่นกันนะ
0: เหรอก็บางครั้งเจ้าก็มีความห้าวหาญสมเป็นลูกผู้ชายความจริงเขาก็เป็นคนที่ไม่เลวนะแต่ยังมีความสามารถทำไมเมื่อก่อนเนี่ยเขาถึงไม่เห็นนะตายแล้วนี่เสด็จพ่อน่ะเพิ่งพระราชทานหมากรุกหยกขาวให้ข้าเจ้าเล่นหมากรุกเป็นหรือเปล่าเอาไว้วันไหนมาเล่นด้วยกันไหม
1: เฮ้ยข้าข้าชอบการเล่นกับองค์หญิงที่สุดเลย
2: หญิงก็เหมือนมองสบตาเด็กก็พูดคำหวานให้กันสรุปว่านี่เป็นการเสแสร้งหรือว่าปิ๊งกันจริงๆเนี่ยอยู่ก็ดีแล้วพวกเรามีเรื่องจะคุยกับเจ้า
3: แต่ใกล้หมดเวลาทำการประตูจวนจะปิดแล้วเชิญใหม่พรุ่งนี
2: ้แต่จวนแสดงว่ายังได้ท้าติงเรื่องที่ว่าจะหาคู่ครองให้กับลี่อิงเพื่อนของข้าน่ะทำไมเงียบไปล่ะ
3: มันก็ต้องรอให้ข้าเจอคนที่เหมาะสมก่อนสิก็ยังไม่เจอแล้วข้าจะไปส่งข่าวได้ยังไงไม่ต้องห่วงถ้าเจอเมื่อไหร่ข้าจะรีบแจ้งให้ทราบนะเชิญกลับ
2: กลับเหรอปล่อยให้เที่ยวไปเที่ยวมาเหมือนปล่อยให้ลี่อิงเคว้งคว้างเหมือนไรซึ่งพ่อสื่อ
0: เอ้ยอินผิงช่างมันเถอะก็บอกแล้วว่าผู้ตรวจการวิวานะไม่ได้เรื่อง
2: จริงอย่างที่เขาว่าเลยนะผู้ตรวจการวิวามันขี้โม้ความจริงเลยทำงานไม่ได้เรื่องหรอก
0: พวกเขาถึงจะทำหรือไม่ทำก็มีเงินเดือนกินอยู่แล้วแล้วเขาจะไปใส่ใจทำไมล่ะเขาว่านะเราไปจ้างแม่สื่อดีกว่านะไปเถอะนะทางนู้น
3: ไปใครว่าข้าไม่

0: ความรับผิดชอบเรื่องคู่ครองของแม่นางลี่อิงข้าคอยดูให้อยู่ตลอดนี่เบิ่งตาดูซะในเบื้องต้นข้าได้คัดเอาไว้บ้างแล้วเพียงแต่ว่าต้องสืบให้ละเอียดก่อนถึงจะสามารถสรุปได
1: ้ดูสิเฮ้ยนี่เรียกว่าคนน่ะหนักแค่90ช่างหอมแห้งนี่ก็ไม่เสียผีเลยอ่ะ
2: คนนี้หนัก120ช่างหนวดคราวดุงรังอย่างกับโจรแน่ดูสิน
0: ี่เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นพวกเจ้าไม่มีสิทธิ์ดูนะ
1: ไม่ได้ถือพันดีนะทำไมขามข้อดีตัวหม้อต่อเลย
2: แต่คนนี้ยังกับยักษ์ตัวสูงใหญ่เหมือนช้างน้ำเลย
1: คนนี้ทั้งสูงทั้งรวยแต่อายุนานนู้นนากองอ่ะ
0: พวกเจ้าพูดพอได้ยังดูคนแค่เปลือกนอกบ้องตื้นดูคนที่เงินโง่เง่ายิ่งดูที่ความสูงยิ่งซื้อมือใหญ่สิ่งสำคัญการเลือกคู่คืออะไรไม่ใช่เปลือกนอกหรือทรัพย์สินแต่เป็นคุณค่าจากภายในอุปนิสัยใจคอผู้หญิงต้องมีสามีที่ดีถึงมีครอบครัวที่ดีการเลือกสามีต้องเลือกที่นิสัยไม่ใช่เลือกที่รูปกายถ้าหลังจากแต่งงานแล้วไม่รักลูกรักเมียแม้บุรุษนั้นจะหล่อเหลาเหมือนคุณชายจุฑาเทพมันก็ไม่มีประโยชน์ความรักที่แท้จริงของคนเรามันคืออะไรเข้าใจไหมตำนานในความรักในอดีตพวกเจ้าเคยอ่านมามากน้อยแค่ไหนล่ะฮะคิดว่าพวกเจ้าบ้องตื่นไงนกยูงร่อนโบยบินรวมกลุ่มเนินห้าลีนับจำนวนได้13
1: นี่ๆๆๆมันจะนับอยู่ด้านแล้วมันไหลแล้วมันจะได้แต่งงานสักที
2: นี่ได้เท้าติงเลิกลิเกสักทีเถอะพูดมาตรงๆเลยนิ้วก็ได้
0: มันเป็นเรื่องในสมัยฮั่นของขุนนางในหลูเจียงที่ชื่อเจียวจงเซียงที่ได้สีพระยาหลิวหลานจื
3: อทำให้จิตใจสงบลงแล้วคิดว่าอีกสักพักจะไปจากช้างอันไปให้ไกลที่สุดแต่ไม่รู้ทำไมสวรรค์กลับกำหนดให้ท่านมาพบข้าก่อนที่ข้าจะไปแถมยังต้องบอกความในใจ

0: ีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ตทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
4: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 น.ทางททบ. 5

0: นุนโดย MV Mall ห่วงใยใส่ใจทุกการสั่งซื
1: ้อหญิงก็เปี่ยมด้วยรักชายก็จริงใจรักกันจนวายปราดทุกคนจึงอยากได้สามีเหมือนจงเสียงและภรรยาเหมือนหลานจือที่เน้นคุณงามความดีข้าไม่เคยถามว่าสูงเท่าไหร่หน้าหล่อหรือสวยหรือร่ำรวยแค่ไหน
2: เออแต่ว่าความรวยกับความหล่อมันก็ไปกันได้นะถ้าเลือกได้ก็ควรเอาทั้งสองอย่างอะ
1: หมดเวลาทำการต้องปิดประตูแล้วพรุ่งนี้เอาไปใช่พรุ่งนี้วันอาทิตย์หยุดพอดีไว้มาใหม่วันถัดไป
2: อีกแต่เพิ่มไป
3: อ้าวบังเอิญจังเลยบังเอิญจังเลยนะ

0: บทดูเหมือนห่างเหินคุณจะเป็นแบบธรรมชาติหน่อยอ้าวอาซีบังเอิญจังเลยเปล่าข้าตามหาเจ้าอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเจอกันที่นี่ชะตาเราต้องกันจังเฮ้ยโถเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีขอลงใหม่ขอลงใหม่อาซีเจ้า
1: คุณชายสามทำไมบังเอิญจังเลยอ่ะ
0: ฮะ
1: คุณชายสามเป็นอะไรไปเหรอข้าทำให้ตกใจใช่ไหม
0: เปล่าๆหรอทำไมบังเอิญจัง
1: ข้าตั้งใจมาให้คุณชัย3ช่วยโดยเฉพาะไม่ทราบว่าคุณชัย3มาพอที่จะช่วยข้าได้
0: ก็ได้อยู่แล้ว
1: ยังไม่บอกเลยเรื่องอะไร
0: แต่พระเจ้าคิดมาหาข้าข้าต้องรู้อยู่แล้วว่าข้าต้องช่วยเจ้าได้จริงไหม
1: เรื่องแรกข้าอยากถามว่าถ้าอยากจะทำกำไรสักวงจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ข้าเก็บเงินอยู่ก็เลยอยากรู้ราคา
0: ก็ต้องดูก่อนว่าจะดักเท่าไหร่เจ้าอยากทำกำไรเหรอ
1: กำไรที่ผู้มีคุณให้ข้าข้าเก็บแค่กระพวนเอาไว้ข้าก็เลยอยากจะทำมันขึ้นมาใหม่อ่ะหนักเท่าไรไม่สำคัญขอแค่เหมือนเดิมก็พอ
0: ไม่มีปัญหางั้นบอกข้ามาก็แล้วกันว่ากำไรลักษณะยังไงข้าจะได้ทำมันให้เหมือนเดิมและจะคิดราคาถูกๆให้ด้วย
1: แค่ยอมช่วยข้าข้าก็ขอบคุณมากแล้วล่ะค่ะ
0: นี่ไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้จะว่าเรื่องแรกก็แสดงว่าต้องมีเรื่องที่สองแล้วเรื่องที่สองของเจ้าคืออะไรกัน
1: ตอนนี้ข้าอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอยู่ชื่อว่านกยุงร่อนโบยบินแต่มีตัวหนังสือที่ข้าไม่รู้อ่านเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจอ่ะแต่ตัวที่ข้าไม่รู้เนี่ยข้าได้วงเอาไว้แล้วอะค่ะ
0: โอ้ทำไมวงกลมเยอะจังอะ
1: ถ้ารู้ว่าอ่านไม่ออกเยอะขนาดนี้ข้าน่าจะวงตัวที่ข้าอ่านออก
0: ข้าอ่านให้ฟังให้หมดกันแล้วกันนะบทความกลอนเรื่องนกยุงร่อนโบยบินเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลิวหลันจือและเจียวจงเซียงที่คนรุ่นหลังได้บันทึกความรักที่รันทดของเขานกยูงร่อนโบยบินร่วมกลุ่มเดินห้าง
2: ราชบุตรเขยมาแต่เช้าเชียวแล้วท่านอื่นๆล่ะ
3: คือพวกเขาอยู่ด้านโน้นฝึกขี่ม้ากับยิงธนูส่วนข้ารู้สึกเพลียนิดหน่อยไม่สิเวียนหัวก็เลยมานอนพักสักครู
2: ่ที่แท้ท่านก็แอบมาหลบพักผ่อนสักครู่เดียว
3: จริงสิวันนี้น้องเหวยเฮ้ยวันนี้ทำไมเต้เท้าติงจะต้องมาเป็นคนสอนข้าอย่างนั้นใช่ไหม
2: วันนี้ข้าจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการครองเรือนน่ะ
3: หลักการครองเรือนเต้เท้าติงท่านมีคนรักหรือยังถามจริง
2: ยังไม่มี
3: มีคู่มั่นคู่หมายยังอ่ะ
2: ก็ยังไม่มี
3: เฮ้ยถ้าอย่างนั้นเคยไปเที่ยวหอนางรมหรือยังเนี่ย
2: ที่อโคจรข้าเพิ่งคิดเข้าใกล้นะเมื่อก่อนไม่เคยแล้วก็จะไม่มีด้วย
3: ฮะเต้เท้าไม่มีคนรักไม่มีคู่มั่นไม่เคยสัมผัสผู้หญิงย่อมเท่ากับว่าไร้ประสบการณ์แล้วจะมาสอนหลักการครองเรือนให้กับคนที่แต่งงานแล้วได้ยังไงกันล่ะ
2: เพราะข้าเคยอ่านมาเยอะตั้งแต่โจอี้เบิ้งจื้อลับปรัชญาล้วนเคยสอนเรื่องหลักการครองเรือนแม้แต่เหล่าปราชญ์ก็ยังบันทึกสอนให้สามีภรรยาปรองดองข้าศึกษามาหลายปีมีเรื่องจะไม่รู
3: ้แต่งงานกับตำราแล้วถ้าสมมติสามีภรรยาที่เริ่มจากไม่ถูกกันนะแต่ตอนนี้กลับอยากจะอยู่ด้วยกันนะงั้นมาถืออะไร
2: งั้นเหรอรู้สึกในตำราจะไม่เคยสอน
3: ไม่มีอ่ะถ้าอย่างนั้นถ้าสามีภรรยาคู่นี้ตอนแรกห้ามหันกันแต่ตอนหลังกลับให้เกียรติซึ่งกันและกันแถมยังพูดจาอ่อนหวานด้วยหมายความว่าไงอ่ะ
2: รู้สึกว่าในตำราก็ไม่เคยเขียน
3: ไม่มีอีกถ้างั้นก็ควรอ่านหนังสือชื่อบันทึกตัวลกซึ่งมันจะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสามีภรรยาที่ไม่มีในตำราของใหม
2: ่บันทึกตัวลกก็มีท่านใดเป็นผู้เขียนหรอ
3: ก็คือข้านี่เองแหละจินตัวลกไงเอาไว้บันทึกของข้าเขียนเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่แล้วจะรีบเอามาให้ท่านอ่านเพื่อศึกษาทัศนานะอ่ะถ้างั้นข้าไม่รบกวนแล้ว
2: อ๋อท่านราชบุตรเขยท่านจะไปไหนนายบอกว่าเวียนหัวไง
3: ใช่พูดถึงปั๊บรู้สึกปุ๊บเวียนหัวเลยอยากกลับไปพักแล้วนะขอโทษด้วยนะที่ไม่อาจอยู่อบรมเรื่องการครองเรือนกับท่านเดี๋ยวขอตัวละแต่งตัวมา
2: ตอนแรกเกลียดกันแต่ตอนหลังกลับอยากอยู่ด้วยกันห้ามหันกันแต่กลับมาอ่อนหวานให้กันนี่มันเรื่องอะไรกันแน่เนี่ยสามีภรรยาแบบนี้มันมีอยู่จริงๆเหรอ
3: เย่เจ๊เหมยเจ๊งเหรอเดินระวังหน่อยสิ
1: คุณชายจินเองเหรอคะเนี่ย
3: แล้วทำไมหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนคนถ่ายไม่ออกบอกไม่ถ
1: ู
3: ก
1: ไม่เครียดได้ยังไงล่ะพักนี้ลูกค้ามากันแน่นหออี้หงเต็มไปหมดเลยซวยเป็นบ้าเลยค่ะ
3: ลูกค้าเยอะซวยยังไง
1: ก็เพราะทุกคนอยากมาหาถูเถียวแต่ถูเถียวกลับไม่ยอมรับแขกวันๆได้แต่ไปศาลเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ถือศีลกินเจแถมตอนนี้นางถึงกับย้ายออกไปอยู่ที่อื่นด้วยและตอนนี้ขาดสาวงามดาวเด่นแล้วจะให้ข้าเครียดได้ยังไงกันล่ะเจ้าขาโอ้ยจะเป็นลม

0: แม่นางจูเฉียว
1: คุณชายจินมาไหว้พระด้วยเหรอคะ
0: ข้ามาหาเจ้าต่างหากแล้วเมื่อกี้ข้าเจอเจ้าเหมยเนี่ยเขาว่าเจ้าย้ายออกมาเป็นความจริงหรือเปล่า
1: เขาคงบอกท่านละสิว่าข้าเนี่ยไม่ยอมรับแขก
0: ถ้าเจ้าอยากเริ่มชีวิตใหม่ย่อมนับว่าเป็นสิ่งดีนะเพียงแต่ข้าแปลกใจที่มันเกิดขึ้นเร็วเป็นเพราะอะไรเหรอ
1: เรื่องของจูเฉียวคุณชายจินอย่าได้ยุ่งเกี่ยวดีกว่าค่ะ
0: อ้าวเดี๋ยวจะต้องมีอะไรแน่เลยบอกได้ไหมเป็นเพราะอะไร
1: ท่านช่วยข้าไม่ได้หรอก
0: ถ้าไม่บอกแล้วข้าจะรู้ได้ยังไงล่ะ
1: อย่าให้ข้าบอกเลย
0: ใช
1: ่หลังจากที่เราจากกันวันนั้นในใจของข้าก็เอาแต่เฝ้าคิดถึงท่าน
0: วันที่ข้าอุ้มเจ้าหนีจากโรงเตรียมแล้วมีผ้ามาบังไว้ใช่ไหม
1: วันนั้นน่ะท่านอุ้มชูเฉียวอยู่ในอ้อมกอดแล้วแววตาที่ท่านมองข้าน่ะมันช่างอบอุ่นและน่าหลงไหลชูเฉียวไม่เคยลืมเลย
0: แม่นางชูเฉียววันนั้นเป็นเพราะข้าคิดแต่จะอยากช่วยเจ้าหาได้คิดเป็นอื่นไม่ส่วนเรื่องสายตาที่มองนั้นมันก็แล้วแต่คนจะคิดนะแต่ถ้าข้าทำให้แม่นางเข้าใจผิดตัวลบก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้เป็นอย่างยิ่ง
1: คุณชายจินไม่ผิดหรอกชูเฉียวตั้งหากที่จิตใจอ่อนไหวรู้ทั้งรู้ว่าไม่คู่ควรข้ามันช่างไม่รู้จักเจียมดันปล่อยให้มีใจผูกพันอยู่แต่กับคุณชายแม้ข้าจะพยายามลืมคุณชายแต่ความหล่อเหลาของคุณชายกลับฝังจำไม่ยอมคลาย
0: แล้วเวลานี้แม่นางพักอยู่ที่ไหนเหรอ
1: ทำงานมาหลายปีข้าก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างข้าได้ซื้อบ้านหลังเล็กๆไว้หลังหนึ่งชื่อว่าบ้านลืมลก
0: บ้านลืมลก
1: ข้าคิดว่าถ้าข้าอยู่คนเดียวอาจทำให้จิตใจสงบลงและคิดว่าอีกสักพักจะไปจากช้างอันไปให้ไกลที่สุดแต่ไม่รู้ทำไมสวรรค์กลับกำหนดให้ท่านมาพบข้าก่อนที่ข้าจะไปแถมยังต้องบอกความในใจ
0: แม่นางชูเฉียว
1: คุณชายจีนชูเฉียวไม่ต้องการอะไรถึงจะต้องเป็นเพียงแค่อนุก็ไม่เป็นไรหรอกนะสิ่งที่ข้าหวังก็เพียงแค่ได้อยู่ใกล้ท่านข้ายินดีที่จะรอท่านอยู่ที่บ้านลืมลกทุกวันคืน
0: ข้าโอ๊ยโอ๊ยซึ่งเกินไปหน่อย
1: ยังไม่ต้องรีบตอบข้าหรอกกลับไปคิดดูให้ดีแล้วค่อยตอบข้าก็ได้ชูเฉียวจะได้รู้ว่าควรไปหรือว่าควรอยู
0: ่ที่พึ่งของข้าความหนาวรุกล้ำถึงกระดูกแม้ได้กลิ่นหอมจะรุ่งจากดอกเหมยทำไมกันหากไม่เดินไม่ถึงหากไม่ทำไม่สำเร็จเป็นเพราะข้าไม่ดีเองนะเนี่ยเพื่อวางแผนทิ้งองค์หญิงก็เลยทำให้แม่นางชูเฉียวลงเข้าใจผิดไปตกลงว่าข้าควรจะไปหรือว่าควรจะอยู่ข้าไม่รู้จริงๆอ่ะเฮ้ยไปดิจงหันกลับมามองเห็นคุณข้าคนใกล้ตัวข้ารู้ละ
1: ตอนนี้ข้าร้อนรุ่มไปหมดมีแต่คุณชายเท่านั้นที่ช่วยข้าได้นะ
0: กินอะไรเข้าไปเหรอ
1: เริ่มเลยนะคะ
0: ไม่นะไม
1: ่มาสิมาเถอะ
0: นะเฮ้ยแม่นางชูเฉียวควบคุมสติหน่อยสิ
1: ที่จะเกิดอะไรขึ้น
0: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
1: ก็จะขอเป็นของท่านมาเถอะ
0: อย่าเป็นเลยหยุด

0: ทีวีเป็นอะไรอ่ะแม
1: ่ฝนตกทีไรดูไม่ได้ทุกทีเลย
2: ฝนตกก็ดูได
0: ้ดูยังไง
2: นี่ไงล่ะทีวีสติ๊ก
3: อุปกรณ์ Android ที่จะเปลี่ยนทีวีธรรมดาให้กลายเป็นสมาร์ททีวีพกพาสะดวกติดตั้งง่ายแค่มีอินเทอร์เน็ต

0: ทั้งฟรีทีวีซีรีส์วาไรตี้หนังการ์ตูนช่องต่างประเทศข่าวทั้งหมดนี้ดูฟรี180วันจากราคาปกติ 1,499 บาทพิเศษเพียง 1,099 บาทจนถึง31ธันวาคม2569
1: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
2: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
3: อร่อยมาก
1: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
0: แค่เสียบก็สนุก
4: ว่าไงจ๊ะเก็บข้าวของเตรียมย้ายไปบ้านลืมล็อกหรือยังล่ะ
5: เสร็จเรียบร้อยตั้งนานแล้วล่ะ
4: นี่ถูเฉียวแผนถอยเพื่อรุกของเจ้าดำมันได้ผลจริงๆนะเนี่ย
5: แน่อยู่แล้วลองฆ่าถูเฉียวได้ออกโรงไม่มีผู้ชายหน้าไหนหนีพ้นล็อก
4: แม่แต่อย่าลืมนะว่าคนอย่างจินตัวล็อกน่ะเถนตรงยิ่งกว่าคัมภีร์ซะอีกเรียบร้อยซะยิ่งกว่าเพอนักบวชองค์หญิงใหญ่มีรับสั่งให้เราต้องทำให้ได้แต่ข้ากลัวจะไม่สำเร็จ
5: ถ้าทำได้ง่ายๆองค์หญิงใหญ่ก็คงไม่จ้างข้าถึง400ตำลึง400ชิ้นนะต่อให้หาที่หออี้หงทั้งปีก็ยังหาไม่ได้เลยสรุปแล้วก็คือถ้างานครั้งนี้สำเร็จหนี้พนันของข้าก็จะสามารถใช้ได้จนเกลี้ยง
4: ไม่เพียงแค่นั้นนะจะยังมีจินตัวล้มเป็นบ่อเงินบ่อทองยังไงก็รวยอยู่แล้วนะใช่ไหม
5: ไม่ต้องห่วงหรอกเพื่อเงินเพื่อทองเขาจะเพิ่มความนุ่มนวลอ่อนหวานเพิ่มความน่าสงสารยังไงยังไงจินตัวล้มก็ต้องมีผลเงื้อมือแน่
4: เขาจะไปไหนได้ล่ะเจ้าฉลาดออกขนาดนี้วางแผนให้ข้าเจอจินตัวล้มแล้วเขาก็ไปหาเจ้าที่ศาลเจ้าแม่จริงๆด้วย
5: สรุปแล้วก็คือถ้าคืนนี้เจ้างั่งไปที่บ้านลกลกเอ้ยผิดไปที่บ้านลืมลกแล้วจะได้จิบจุราของข้าได้สัมผัสตัวข้าผิวพรรณที่เนียนขาวด้วยบรรยากาศที่เป็นใจไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกที่จะดิ้นได้หลุด
4: ใช่ใช่
6: ดีไหมเนี่ยโอ้ยอะไรก็มาแล้วหลับมั้งไม่หลับ
5: คุณชายจินข้ารู้ว่าคุณชายจินจะต้องมา
6: แม่นางฉู่เฉียวคือข้าม
5: าสิมานั่งข้างในก่อน
6: หุยดึงแรงไปไหมแม่นางฉู่เฉียวที่ข้ามาครั้งนี้เพราะมีของจะให้อ่ะ
5: แค่มีท่านเขาก็พอแล้วไม่หวังสิ่งใดหรอก
6: นี่ตัวเงิน200ตำลึงถือว่าเป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากข้านะขอให้เจ้าจงรับเอาไว้ด้วยรับไว้สิ
5: หอได้ฟรีๆมาอีก200
6: เออนิ่งไปอ่ะ
5: เงินสำหรับชูเฉียวแล้วเป็นแค่ของนอกกายเป็นเพียงเศษกระดาษท่านให้เงินข้ามันหมายความว่ายังไงคะ
6: ข้าอยากให้แม่นางกลับไปบ้านเกิดทำกิจการเล็กๆจะได้พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องแบบเปิดร้านชำอ่ะ
5: นี่ท่านคิดจะใช้เงินขับไล่ข้าเหรออ
6: ้าว
5: รู้ไหมว่าท่านทำแบบนี
6: ้
5: ทำให้ข้าเจ็บแค่ไหน
6: ร้องข้ารู้แล้วข้ารู
5: ้แต่ถ้าทำไม่สำเร็จข้าก็อดได้อีก400สิท่านไม่รู้หรอกท่านไม่รู้เลยแม้แต่น้อยว่าความสำคัญของท่านในใจข้าน่ะมันล้ำค่าขนาดไหน
6: หนักใจต้องขอบคุณแม่นางที่ให้ความสำคัญนะแต่ความรักของเจ้าข้ารับไว้ไม่ได้จริงๆนะตานองแม่นางชูเฉียวเราพบกันช้าเกินไปแล้วอะยากจะย้อนกลับคืนขอให้แม่นางได้โปร

0: พอดีเลยไม่ต้องฉุกเฉียวเรื่องใจเย็นใจเย็นก่อน
1: ก็เย็นอยู่แล้ว
0: ไม่รู้ว่าที่เตรียมมาเลยฟังข้านะเรื่องบางอย่างนะมันก็ฝืนใจกันไม่ได้หรอก
1: ก็ขอแค่คืนเดียวแค่คืนเดียวเท่านั้นเนาะคารูนะคารูว่าท่านชอบข้าอย่าได้หลอกตัวเองอีกเลยนะ
0: ข้าทำไม่ได้ข้าทำไม่ได้
1: ได้สิ
0: ข้าทำไม่ได้
1: ต้องได้ตอนนี้ข้าร้อนรุ่มหมดมีแต่คุณชายเท่านั้นที่ช่วยข้าได้นะ
0: กินอะไรเข้าไปเหรอ
1: เริ่มเลยนะคะ
0: ไม่นะไม
1: ่มาสิมาเถอะ
0: เฮ้ยไม่ได้ฉุกเฉียวควบคุมสติหน่อยสิ
1: ที ่จะเกิดอะไรขึ้น
0: เดี๋ยวเป็นเรื่อง
1: ก็จะขอเป็นของท่านมา
0: อย่าเป็นเลยเดี๋ยวข้าถอดเองนะ
1: เลย
0: ง่ายๆเลยขอหอมเลยนี่ร้อนมากใช่ไหม
1: โอ
0: ้ดีเลยร้อนร้อนใช่ไหมดับเพลิงเป็นไงทีนี้เจ้าหายร้อนรุ่มหรือยัง
1: ข้าไม่รู้คิดว่าดับไหมอ่ะ
0: สวัสดีไปละเฮ้โอ้โหไปจะทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยอินพิงอ่ะเอาแล้วไง
2: วันนี้นะข้าไปซื้อทองที่ห้างเจี้ยนจินก็เลยได้ยินราชบุตรเขยขอเงินจากจินตัวเซี่ยว200ตำลึงตอนแรกข้าก็ไม่เอะใจนะแต่หลังจากได้ตั๋วเงินแล้วก็รีบไปอย่างผิดสังเกตน่ะข้าเห็นว่าเขามีพิรุธก็เลยแอบสะกดรอยตามไปแล้วก็พบว่าเขาแอบไปพบกับชูเฉียวแล้วก็มอบตั๋วเงินนั้นให้กับนางองค์หญิงจะส่งท่านยังไงไปคะเรื่องเกิดอะไรขึ้นแบบนี้แล้ว
3: เป็นแค่นางโลมคิดจะมาหยามข้าเหรออย่ารู้นักว่าจะเก่งสักแค่ไหน
4: ชูเฉียวยื้อหยุดพี่แล้วอินผิงเห็นเข้าเหรอคราวนี้องค์หญิงจะจับพี่ถลกดังแน่เลย
0: ข้ามาได้ทำความผิดแล้วจะกลัวไปทำไมและที่สำคัญนะถ้าอินผิงกลับไปฟ้องจริงอ่ะเมื่อคืนข้าก็คงโดนองค์หญิงรีดตัวไปซักฟอกแล้วไม่ได้มานั่งจิบน้ำชาอยู่กับเจ้าอย่างสบายๆแบบนี้หรอก
4: นี่สิน่ากลัวยิ่งเงียบสงบยิ่งเหมือนพายุกำลังจะเกิดองค์หญิงอาจจะกำลังวางแผนทารุณพี่ทรมานพี่คราวนี้อาจจะทำให้พี่เหมือนกับตายทั้งเป็น
0: มโนอ่ะไม่ขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: ก็ไม่แน่หรอกรีบหัวเราะก่อนที่จะหมดอากาศนะ
0: อย่าครูแต่เรื่องใหญ่แบบนี้ยังไงองค์หญิงก็ต้องถามถึงสาเหตุไว้ก็จะพาฉู่เฉียวมาช่วยอธิบายเองก็จบแล้วอ่ะ
4: จะมีโอกาสอีกเหรอไม่แน่ตอนนี้องค์หญิงอาจจะไปหาฉู่เฉียวแล้วก็ได้จากนั้นก็สั่งให้คนซ้อมนางจับนางไปทรมาน
0: เอาเฮ้ยแย่ละหรือว่าองค์หญิงส่งคนมาจริงๆเฮ้ยไม่ได้ฉุกเฉียวไม่ได้ฉุกเฉียวเอาเป็นไรลุกขึ้นก่อนอกใบหน้าเจ้าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยมีคนทำร้ายเจ้าเหรอโอ้เจ็บเป็นฝีมือของใครอะ
1: คือสาว
0: องค์หญิงสามใช่ไหมเฮ้ยแย่ที่สุดเลยเจ้าไม่ต้องพูดแล้วเรื่องเกิดขึ้นเพราะข้าข้าจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้าเอง
3: เรื่องนี้ร้ายแรงมากเจ้าแน่ใจหรือว่าใช่
2: ข้าสืบละเอียดแล้วรับรองไม่ผิดแน่นะคะ
3: ครับข้าไม่นึกเลยว่าเขาจะทำกับข้าแบบนี
2: ้อย่ากริ้วเลยเพคะระวังพระวรกายด้วย
0: เสียแรงที่เป็นถือองค์หญิงแห่งต้าทั้งแต่กลับทำป่าเถื่อนหน้าขายหน้าสิ้นดีเลย
2: ว่าราชบุตรเขยจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยที่องค์หญิงทำไปทั้งหมดก็เพื่อท่านนะ
0: เพื่อข้าเหรอเจ้ามันป่าเถื่อนเอาแต่ใจตัวเองถึงกับทำร้ายผู้หญิงที่อ่อนแอเจ้ามันไม่ควรเป็นคนหลงนึกนะว่าเจ้าปรับปรุงตัวที่ไหนได้กลับทำตัวเหมือนงูพิษนางก็ยอมถอยให้แล้วทำไมเจ้ากลับไม่ยอมปล่อยนาง
3: ข้าไม่ยอมปล่อยใครเหรอ
0: เจ้าสั่งทำร้ายชูเฉียวอะใบหน้านางมีแต่รอยช้ำกับผู้หญิงยังทำได้เจ้านี่มันโหดร้ายมากเลยนะ
3: ข้าสั่งทำร้ายนางเหรอเห็นข้าเป็นอย่างนั้นเหรอเนี่ย
0: เพราะข้าดูเจ้าผิดไปข้าเคยคิดว่าเจ้ามีความเป็นคนแท้จริงแล้วเจ้าคือนางมารถ้ารู้แต่แรกข้าน่าจะกราบทูลฮ่องเต้ถึงพฤติกรรมของเจ้าไปด้วยเลยจะได้ทรงทราบว่าเจ้าน่ะป่าเถื่อนแค่ไหน
2: ราชบุตรเขยจะไม่รู้เรื่องอย่าพูดเพ้อเจ้อหน่อยด้วยนะ
0: ใช่สิข้าพูดเพ้อเจ้อใช่ไหมไม่ก็จะเจอกันอีกเลยขอแต่กรรมชั่วข้าจะรอดูกรรมตามสนองเจ้าน
3: ี่ดุ
2: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

0: ถวายบังคมองค์หญิงนะคะ
1: เรื่องที่ข้าสั่งไปถึงไหนแล้วล่ะ
0: อินผิงเตรียมการเรียบร้อยคืนนี้พร้อมลงมือได้ทันทีแต่ว่าองค์หญิงจะทรงทำแบบนี้จริงหรือไม่คะ
1: ก็เขาอยากจะเริ่มก่อนในเมื่อเห็นข้าเป็นศัตรูคู่อาฆาตเขาก็ควรจะบุกบ้างดีกว่าปล่อยนิ่งเฉยไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหาว่าข้าไม่มีน้ำยา
0: แต่ว่าทำแบบนี้โหดร้ายต่อราชบุตรเคยมากเลยนะเพคะ
1: ก็ใครใช้เขาโง่เง่าในเมื่อลงเอยแบบนี้เขาก็ต้องโทษตัวเองแหละ
2: เรากำลังไปเข้าเฝ้าเสด็จพ่อกัน
3: ชูเฉียวตายเหรอ
1: เรื่องนี้เจ้าไม่เกี่ยวข้าสั่งให้กลับไปไงไหนว่าจะเฝ้าเสด็จพ่อไปสิ
3: ข้าไปด้วยเกิดเหตุกับองค์หญิงข้านิ่งเฉยดูดายไม่ได้ข้ารู้ว่าข้าโง่แต่ถึงโง่แค่ไหนข้าก็ขออยู่เคียงข้างองค์หญิงอินพิงเจ้าเข้ามาทำไมอ่ะ
0: ราชบุตรเขย

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางทนบอยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบบริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเรา2คนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
2: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้

0: สนับสนุนโดยน้ำซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ้งน้ำปลาร้าปรุงสุกตราภูเขาทองแซ่บหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย
1: สวัสดีค่ะรับชมทันข่าว16นาฬิกานะคะทนายอั๋นค่ะทวงถาม DSI เร่งลงนามออกเลขสืบสวนคดีเขากระโดงหลังล่าช้าประมาณ4เดือนค่ะยังไม่มีความคืบหน้าหวกดึงรั้งคดีเอื้อฝ่ายการเมืองนายพัทรพงษ์สุภักษรหรือว่าทนายอั๋นเดินทางมายื่นหนังสือถึงพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI เพื่อทวงถามการลงนามอนุมัติเลขสืบสวนกรณีบุกรุกลำรางและทางสาธารณะบริเวณเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์โดยระบุว่าก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่าจะมีการลงนามภายในสัปดาห์นี้แต่ล่าสุดยังไม่มีความคืบหน้าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากยังไม่ออกเลขสืบสวนจะเป็นอุปสรรคต่อการประสานขอเอกสารระหว่างที่ดินจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์และห่วงจะเกิดการดึงรั้งคดีหรือว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองหรือไม่นอกจากนี้ยังเตรียมยื่นเรื่องตรวจสอบกรณีการใช้ทางสาธารณะเป็นทางวิ่งอากาศยานในพื้นที่สนามบินส่วนบุคคลตำบลขนงพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยอ้างว่ามีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและตั้งคำถามถึงการใช้ประโยชน์จากทางสาธารณะโดยทนายอั๋นยืนยันว่าจะติดตามทั้งสองประเด็นอย่างต่อเนื่องส่วนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งผลให้ทางหลวงหมายเลข12สายแม่สอดตากบริเวณบ้านแม่ละเมาหลักกิโลเมตรที่27เส้นทางขาเข้ามีฝนที่ตกสะสมทำให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินจนดินอิ่มน้ำน้ำหนักดินและแรงดันน้ำเพิ่มขึ้นเกิดการสไลด์ตัวกระทบพื้นที่หลายทางซุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและทำให้เสาไฟฟ้าริมถนนซุดตัวตามไปด้วยเจ้าหน้าที่แฝงทางหลวงตากที่2เร่งเบี่ยงทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าสู่ชั้นดินเพิ่มเติมและลดความเสี่ยงที่ถนนจะทรุดขยายวงกว้างพร้อมปิดการจราจร1ช่องทางรวมถึงจัด

จ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรประชาชนที่ต้องสัญจรผ่านเส้นทางแม่สอดตากปิดท้ายที่ข่าวกีฬาค่ะเทนนิสแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีศึก US Open ที่สหรัฐนาโอมิโอซากะนักขวดสาวญี่ปุ่นมือ13ของโลกและของรายการแชมป์เก่า2สมัยปี2018และ2020ลงแข่งรอบ2พบกับแคทเธอรีนาซีเนียโความือ42ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กคู่นี้ถือว่าเกมสูสีต้องดวลกันถึง3เซตในเวลาแข่งขันนานถึง2ชั่วโมง2นาทีก่อนที่โอซากะซึ่งเสิร์ฟไป 11S และขวด 31 วินเนอร์จะเป็นฝ่ายเก็บชนะไปได้2ต่อ1เซต6ต่อ2 5ต่อ7และ6ต่อ1โอซากะได้ผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับเอลิเซ่เมอร์เทนมือ20ของโลกและมือวาง23ของรายการจากเบลเยียมที่ชนะมาเรียทิโมฟีวามือ86ของโลกจากอุซเบกิสถานมา2เซตรวด

0: หืมดึงจนเป็นเส้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายฮั่งเพ็งความอร่อยในตำนาน
1: ซอสปรุงรสฝาเขียวตราภูเขาทองซอสปรุงรสฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราว
0: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โห
2: สั่งพิเศษลูกชิ้น
0: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายฮั่งเพ็ง
3: รับชมข่าวช่วงต่อไปนะคะในข่าวเด่นทันสถานการณ์18นาฬิการับชมช่อง5กฎหมายเลข5ค่ะช่วงนี้ดิฉันชดิรสสมบูรณ์ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ผู้คุมกดขวาโบตันข้าเป็นคนสังหารเอง
1: และเพราะเหตุใดเทพธิดาจึงฆ่าผู้คุมกดขวาล่ะ
0: ข้าไม่มีคำอธิบาย
1: เทพธิดาเป็นคนวังในไม่มีอำนาจสั่งการไม่มีอำนาจข้าสาวกที่มีฐานะสูง
0: ที่ข้าเรียกพวกเจ้ามาเพื่อให้พวกเจ้าบอกว่าข้าได้สังหารคนตายข้าควรจะรับผิดอย่างนั้นเหรอ
1: กดขนิกายแดงฆ่าคนโดยไม่ชอบถูกเผาทั้งเป็น
2: ใช่ถูกเผาทั้งเป็น
1: ถูกเผาทั้งเป็น
0: ได้ข้าจะรอ

0: จ้าอูจี้เมื่อกี้ทำไมไม่พูดล่ะปัญญาอ่อนสิ้นดีเลยทำไมไม่พูดแทนถังเสี่ยววาดบ้าง
1: เจ้าคิดว่าข้ามีอำนาจล้นฟ้าเหรอสาวกที่กายแดงมากมายพวกเขาต่างโกรธแค้นสถานการณ์เช่นนี้ข้าจะทำอะไรได้ล่ะ
0: เจ้าเป็นผู้คุมกฎซ้ายประมุขไม่อยู่เจ้าก็ใหญ่ที่สุดใครกล้าขัดขืนล่ะ
1: ถึงข้าจะใหญ่ก็สู้กฎนี้กายแดงไม่ได้ถังเสี่ยวว่านนางหาเรื่องตายเองข้าช่วยไม่ได้หรอก
0: เพ้อเจ้าถังเสี่ยวว่านอยู่ดีๆทำไมหาเรื่องตายล่ะ
1: ถังเสี่ยวว่านตายเพราะรักถึงมาเข้านิกายแดงตอนนี้เป็นนางมารไปแล้วทนทุกข์ทรมานเขาตั้งใจผลักตัวเองสู่ทางตันเจ้าไม่เข้าใจเหรอ

0: านผู้นำทุกท่านสายลับรายงานว่าเจ้าอูจี้ไม่อยู่เจียงตูให้หยีหวนตีลูกน้องคนสนิทสร้างสถานการณ์ลวงว่าให้เจ้าอูจี้ไปนิกายแดงแห่งหวงฉีหยินเพื่อรวบรวมกำลังพลใต้เท้าหลีทวนเจียนซื่อก็มีความคิดเช่นนี้ให้กลุ่มแนวร่วมของเราโจมตีเจียงตูควบคุมเมืองสำคัญขวางหลี่เหยียนรวบรวมเสบียงทำลายแผนการเจ้าหูจี้รวบรวมกำลังพลเพื่อขยายอิทธิพล
1: หยุดก่อนพวกเจ้าเป็นขบวนอะไร
0: เจ้าตาบอดหรือไงไม่เห็นรู้พวกเราคือนิกายแดงฮะรีบเปิดประตูเมืองซะต้อนรับประมุขเจ้า
1: ขบวนกระทั่งประมุขเร็วเปิดประตูเร็วสิเร็ว
2: ได้

0: ท่านประมุขมาถึงแล้วคือว่าแต่ท้าวลีสั่งให้ข้าน้อยรีบมารายงานทันโทษครับ
1: ทำไมถึงเข้าเมืองตอนดึกอ่ะข้ายังคิดว่าพรุ่งนี้จะออกเมืองสิบลี้ไปต้อนรับด้วยตัวเองอยู่เลยอ่ะ
0: ทันโทษครับเร็วๆหน่อยสิครับ
1: ไปนี่เป็นเรื่องอะไรกันนะ
2: กลุ่มแนวร่วมเยี่ยมบัตรพร้อมตัวเป็นประมุขของข้ามา
1: ข้ามาที่หมดเลย

0: เสี่ยววานเสี่ยววานเจ้าสบายดีไหม
1: จะไม่ควรมาที่นี
0: ่เจ้าเองก็ไม่ควรมาเสี่ยววานทำไมต้องทำร้ายตัวเองด้วยล่ะความจริงด้วยฐานะของเจ้าการคุ้มครองของพี่อูจี้เจ้าต้องไม่เป็นไรพี่อูจี้บอกข้าว่าใจของเจ้าตายเพราะรักจึงคิดผลักตัวเองสู่ทางตันแต่ข้าไม่เชื่อหรอก
1: มันคือแก่นแท้ของคัมภีร์แสงสว่างมันทำให้ข้าต้องเสียสติ

0: ไร้ซึ่งวิญญาณ
1: เจ้าจริงฆ่าโบตันใช้กฎของนิกายแดงเพื่อทำร้ายตัวเองใช่ไหม
0: ข้าเองไม่มีทางเลือกไม่งั้นข้าก็ต้องตายหรือไม่ก็ต้องรับตำแหน่งประมุข
1: พี่สาว
0: จะไม่ต้องพูดละจินอีในโลกนี้มีเพียงเจ้าที่ข้าสามารถระบายความในใจให้ฟังเจ้าช่วยข้าเรื่องหนึ่งได้ไหม
1: ได้สิ
0: โตโตเป็นลูกหลานเสินส่วนจือจะช่วยพานางลงเขาปิดบังฐานะของนางให้นางได้ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติด้วยเถอะ
1: ได้ข้ารับปากข้าจะทำให้พี่สมปรารถนา
0: ขอบใจเจ้ามาก

0: คิดไม่ถึงว่าจอมมารอัสซินสามารถทำให้คนกลายเป็นเช่นนี้ได
1: ้ทำไมถึงไม่คิดว่าเรื่องนี้เจ้าก็มีส่วนผิดล่ะ
0: ข้าเป็นหัวหน้าสาขานิกายแดงก็แค่ตัวปลอมข้าแค่อยากใช้ฐานะนี้เรื่องในยุทธภพเปลี่ยนแปลงได้ตลอดข้าจะคิดยังไงก็คิดไม่ถึงว่าถังเสี่ยวว่านจะเป็นเทพธิดานิกายแดงได
1: ้ถ้างั้นเจ้าฟังข้านะตอนอยู่ป้อมตระกูลถังถังเสี่ยวว่านเคยช่วยชีวิตข้าถ้าไม่ได้นางข้าคงตายไปแล้วและข้าก็คงไม่ได้มาอยู่กับเจ้าหรอก
0: เสี่ยวเย่จือข้ารู้สึกว่าเจ้ากำลังจะบอกลาข้า
1: ไม่ว่าเจ้าจะคิดยังไงพรุ่งนี้ถ้าเสี่ยวว่านไปแดนประหารกองไฟที่เผานางจะต้องมีข้าด้วย
0: ฮะอะไรนะเจ้าจะตายกับนางเหรอเจ้าสติดีหรือเปล่าเนี่ย
1: เพื่อทดแทนคุณที่นางเคยช่วยชีวิตข้าไว้
0: หยุดนะเย่จือเจ้าจะต้องใจเย็นข้าจะหาวิธีช่วยนางเอง
1: จริงเหรออ ื
0: ม
1: งั้นก็รีบไปสิน
0: ี่ไม่ต้องรีบร้อนหรอกวิธีของข้าจะเกิดขึ้นในแดนประหาร
1: จะเกิดในแดนประหารเหรออ
0: ืม

0: นักโทษทั้งเสียวาดฆ่าผู้คุมกดขวาโบตันโดยไร้เหตุผลตามกฎคณิกายแดงต้องลงโทษด้วยการถูกไฟเผาเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างลงท่าน
1: ช้าก่อน

0: คุมกดซ้ายมีอะไรงั้นเหรอ
1: เทพธิดาฆ่าผู้คุมกดขวาโบตันตามกฎต้องถูกลงทันด้วยไฟแล้วถ้าท่านประมุขเป็นคนฆ่าล่ะ
0: ท่านประมุขยิ่งใหญ่อยู่เหนือคนนับหมื่นท่านต้องการให้พวกเราตายพวกเราก็ยินดี
1: เจ้าดูเอาเอง
0: นี่ลายมืออดีตท่านประมุขนี่ไม่เป็นไปไม่ได้เทพธิดาเป็นประมุขสมัยหน้าที่ท่านประมุขกำหนดเอาไว
1: ้คำสั่งท่านประมุขเจ้าจะไม่ทำตามใช่ไหม
0: ไม่ข้าไม่กล้า
1: ถ้างั้นก็รีบปล่อยนางสิ
0: ค่ะ

0: สาวกนิกายแดงนี่คือพินัยกรรมที่อดีตประมุขให้แก่เทพธิดารับตำแหน่งประมุขคนต่อไปมีใครไม่ยอมรับไหมถ้าไม่มีก็รีบคารวะท่านประมุขคนใหม่คารวะท่านประมุข
1: คารวะท่านประมุข

0: พี่เสี่ยว่านจินอีที่ป้อมตระกูลถังข้ากับถูกไฟเผาพี่ช่วยชีวิตข้าไว้วันนี้ข้ามีโอกาสตอบแทนพี่แล้ว
1: หยุดนะท่านพ่อนางเป็นใครอ่ะทำไมต้องเผานางด้วย
2: เรื่องนี้จะไม่ต้องยุ่งจะไม่รู้อะไร
1: แต่ว่าลูกเห็นนางจะถูกท่านพ่อเผาท่านพ่อไม่เห็นเลยไงอ่ะว่านางโตเท่ากับลูกจอมยุทธแย่พูดถูกแล้วถึงลูกจะไม่เข้าใจในเรื่องบุญคุณความแค้นในยุทธจักรแต่ว่าลูกเข้าใจว่าท่านไม่ควรเอาความแค้นส่วนตัวมาลงที่คนรุ่นหลัง
2: จุดไฟ
3: ครับ
1: ไม่นะถ้าจะเผาก็เผาลูกด้วย
2: จบ
0: ความจริงแล้วข้าเป็นนางมารที่ก่อกรรมทำชั่วเราไม่เหมือนกัน
4: ไม่พี่สาวเราหัวใจเดียวกันพี่เจ็บเพราะรักเสียใจเพราะรักข้าเชื่อว่าพี่มีจิตใจที่งดงามวันหน้าพี่ต้องนำนิกายแดงกลับเนื้อกลับตัวสร้างแต่ความดีแน่

0: ำจัดอาซาซินจะทำได้เนียนมากข้าพยายามทุกอย่างแต่กลับช่วยถังเสี่ยวว่านนั่งเก้าอี้ประมุขนึกๆดูแล้วทั้งหมดล้วนทำเพื่อเจ้าสองคนข้ายอมไม่ได้หรอก
1: คนอย่างเจ้าเนี่ยบางครั้งฉลาดเกินเหตุผลแค่นี้ก็ไม่เข้าใจเหรอ
0: ข้าดูออกแล้วว่าเจ้าไม่อยากให้ข้านั่งตำแหน่งประมุขพอใจแล้วสิ
1: ความจริงข้าไม่ได้ห่วงว่าใครจะเป็นประมุขแต่ไม่อยากให้ถังเสี่ยวว่านเป็นอะไรข้ามีคำตอบให้พี่ห้าของข้าแล้ว
2: ใหญ่แล้วท่านประมุขท่านประมุขเกิดเรื่องใหญ่แล้วกลุ่มแนวร่วมเย่ฝันโจมตีเจียงตูเมืองเจียงตูระถูกตีแตกแล้วตอนนี้

0: ปัดซบถ้าจากไปไม่นานพวกเจ้าก็ไม่สามารถปกป้องเจียงตูเหรอฮะ
1: ท่านประมุขเพราะว่าเย่ฝันปลอมตัวเป็นท่านให้มาเปิดประตูเมืองข้าคิดไม่ถึงมาก่อนว่าเขาจะใช้วิธีนี้ถือว่าผิดกฎชาวยุทธ

0: จ้าจี้แน่มากใช้เวลาเพียงไม่นานสามารถรวบรวมกำลังพลได้มากขนาดนี้ฮะ
1: กำลังพลบ้าบออะไรแล้วคนพวกนี้เป็นเศษสวะของชาวยุทธจักรไม่ก็สาวกนิกายแดงกับประชาชนที่บริสุทธิ์ถ้าสู้รบกันจริงๆข้ารับรองได้เลยไม่เกิน3กระบวน5พวกมันจะเป็นซากศพแน
2: ่การทำศึกไม่ว่าใครแพ้ชนะคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชน

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: กาแฟนกบูรสสัมผัสนุ่มหอมกลมกล่อมด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและมีส่วนผสมสารสกัดจากถั่งเช่าสารสกัดจากเห็ดหลินจือและสารสกัดจากสมกาแฟนกฮูก
2: กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับและทุกๆครั้งเนี่ยที่เรามาเจอกันแน่นอนว่าผมมีโปรโมชั่นดีๆเด็ดๆจากกาแฟนกฮูกนะครับผมกาแฟที่ขายดีนะแล้วก็หลายคนเนี่ยชื่นชอบด้วยรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมแบบกาแฟไทยๆเลยนะครับผมเป็นกาแฟที่หลายๆบ้านเนี่ยซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับกินกันทั้งบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าและคุณลูกนะครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: ใครยังกินกาแฟแบบนี้อยู่นะครับซึ่งมีทั้งนมข้นหวานครีมเทียมน้ำตาลแบบจัดเต็มแบบนี้นะใครยังกินแบบนี้อยู่นี่ต้องระวังนะเพราะเป็นที่มาของหลากหลายโรคนะครับผมกาแฟนกฮูกนะครับแก้วนี้นะในมือผมนะดูสีสันซะก่อนนะนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ไม่มีโรบัสต้าผสมนะครับเป็นกาแฟที่เข้มข้นหวานมันกลมกล่อมนะแต่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์นะครับเนื่องจากเราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวทดแทนนะครับผมและนอกเหนือจากความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะเช่น1เลยนะครับสารสกัดจากถั่งเช่าแบบนี้นะครับผมและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับและสารสกัดจากเห็ดหลินจือสารสกัดจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์มัลติวิตามินต่างๆนะครับและยังมีสารสกัดอีกหลากหลายตัวนะครับที่เราใส่เข้ามาในกาแฟนกฮูกตัวผมเองนะครับและรวมถึงหลายๆคนด้วยนะเคยซื้อหนี่สารสกัดต่างๆเหล่านี้มากินแยกเป็นตัวๆและแน่นอนว่าราคาสูงมากๆนะแต่วันนี้ครับทุกตัวเนี่ยถูกรวมมาอยู่ในกาแฟนกฮูกแล้วนะครับประหยัดเงินในกระเป๋าไปได้เยอะเลยนะอ่ะทีนี้ขอเข้าเพจโปรชั่นอีกทีนึงครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: 1ซองแบบนี้ทุกคน15กรัมเต็มๆนี่ผมจะเทให้ดูก่อนด้วยปริมาณนะทุกคนนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% คุณดูก่อนนี่นะ15กรัมเต็มๆแบบนี้เลยนะและสีขาวๆที่เห็นนี่คือครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับอันนี้เนี่ยคือเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานส์ด้วยครับเราจะเติมน้ำร้อนเข้าไปดูนะครับผมสิ่งแรกเลยเนี่ยพอเราเติมน้ำร้อนเข้าไปนะครับคุณจะเห็นเลยว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยละลายเร็วมากนะครับผมใช้เวลาไม่นานเลยแล้วนี่ครับกลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของกาแฟนกฮูกเนี่ยมันหอมขึ้นมาเตะจมูกเลยทุกคนนี่แล้วผมจะชนคนโชว์ให้ดูนี่อย่างนี้นี่เห็นไหมทุกคนคือมันละลายง่ายมากๆนี่เห็นไหมคือดูสีสันซะก่อนสีแบบนี้นี่คือกาแฟไทยที่เข้มข้นกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกบ้านเนี่ยมีติดบ้านเอาไว้นะแล้วก็สามารถชงดื่มได้ทุกคนนะครับนี่คือกลิ่นหอมมากนะนี่คือกลิ่นกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% กาแฟแก้วนี้ไม่มีน้ำตาลแล้วก็ไม่มีไขมันทรานด้วยนะครับเหมาะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่ชื่นชอบกาแฟนะอยากได้กาแฟที่รสชาติดีเข้มข้นกลมกล่อมติดบ้านไว้เนี่ยผมบอกเลยว่ากาแฟนกฮูกนะครับเดี๋ยวจะชิมช้อยดูนะครับหอมมากทุกคนรสชาติมันกลมกล่อมอ่ะแล้วก็เข้มข้นแบบกาแฟไทยนะใครที่เป็นแฟนของกาแฟที่รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมแบบนี้นะผมแนะนำเลยกาแฟนกฮูกนะครับอ่ะขอเข้าโปรอีกรอบนึงครับและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบเนี้ยราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
3: โปรโมชั่น

0: แต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: นอกจากความคุ้มค่านะครับและรสชาติที่เข้มข้นกลมกล่อมของกาแฟนกฮูกแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะไปดูรีวิวบนออนไลน์ของเรานะครับผมเป็นรีวิวจากลูกค้าเนี่ยทั่วทุกจังหวัดนะครับผมที่เคยสั่งซื้อกาแฟนกฮูกเนี่ยมีอัตราการซื้อซ้ำสูงมากนะครับสำหรับแฟนที่ซื้อแล้วเนี่ยก็ยังซื้อซ้ำและกินกันทั้งบ้านด้วยนะครับผมนอกเหนือจากความคุ้มค่าและรสชาติที่กลมกล่อมแล้วเนี่ยยังแน่นอนว่ายังมีความสะดวกสบายนะครับสามารถที่จะพกกาแฟนกฮูกของเราเนี่ยไปดื่มได้นะครับทุกที่นะครับผมเพราะว่า1ห่อแบบนี้นะประกอบไปด้วย10ซองนะครับผมสามารถพกเป็นห่อพกเป็นซองจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศนะหรือจะกินสบายๆอยู่ที่บ้านยามเช้ายามบ่ายทำได้หมดเลยนะครับจะชงร้อนหรือชงเย็นนะครับก็เข้มข้นกลมกล่อมเหมือนกันนะครับผมช่วงท้ายแบบนี้นะผมขอขึ้นโปรอีกรอบนึงสำหรับคนที่เพิ่งเปิดมาเจอนะครับผมและสำหรับโปรวันนี้นะครับกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับ
0: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
1: ขอย้ำอีกทีนึงครับกาแฟนกฮูกเนี่ยนอกจากจะใช้เมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเรายังมีสารสกัดอีกหลากหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเห็ดหลินจือนะครับสารสกัดจากทางเช่าและสารสกัดจากโสมเกาหลีนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และมัลติวิตามินต่างๆด้วยนะครับผมใส่เข้าไปแบบเต็มที่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าเนี่ยหายห่วงเลยนะครับ1ห่อแบบนี้ประกอบไปด้วย10ซองนะผมย้ำอีกทีนึงนะครับผมโปรวันนี้เนี่ยกาแฟนกฮูก1ห่อ10ซองแบบนี้ราคา199บาทแต่วันนี้นะซื้อ3ห่อผมแถมให้ฟรีทันทีอีก2ห่อราคา995บาทแต่สำหรับผู้ที่โทรเข้ามาในรายการนะเหลือแค่490บาทนะครับหารเฉลี่ยแล้วตกซองนึงไม่ถึง9บาทนะครับแต่นะจำกัดแค่20สายแรกเท่านั้นครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางด้วยครับสวัสดีครับทุกคน
0: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
3: การทำศึกไม่ว่าใครแพ้ชนะคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชน

0: ประมุขดูเหมือนว่าเย่ฝันไม่กล้าออกมาสู้กับเราคิดจะเฝ้ารักษาเมือง
1: เฮ้ยก็ท่านประมุขกลับมาแล้วอ่ะมันถึงไม่กล้าโผล่หัวออกมายังไงแล้ว
2: เขาไม่กล้ามารับศึกกลัวที่เรามีคนมากจึงใช้กลยุทธ์ป้องกันเมืองให้เราอ่อนกำลังลงฉะนั้นที่เราต้องทำก็คือเฝ้ารอโอกาสไม่ควรใจร้อนคนอย่างเย่ฝันข้ารู้จักดียะโสโอหังคิดว่าตัวเองแน่ใช้แผนถ่วงเวลาแต่ว่าอีกไม่นานหรอกต้องออกมารับศึกแน
3: ่จะอู้จี
2: ้ท่านอ๋องทำไมท่านมาไม่บอกไม่กล่าวล่ะ
3: ถามว่าข้าแจ้งเจ้าล่วงหน้าจะคงไม่มาต้อนรับข้าหรอก
2: ท่านอ๋องกล่าวเช่นนี้หมายความว่าอย่างไร
3: ถึงร้อนใจจะมีประโยชน์อะไรทหารของข้าใกล้มาถึงขอเพียงเราร่วมมือกันโจมตีเจียงตูเจ้ารวบรวมเสบียงไม่ได้ใช่ไหมข้าจะต้องมาปล้นด้วยตัวของข้าสนเฟยเลี่ยง
4: ข้านอนอยู่นี่
3: จะไปรับกำลังพลที่ตามหลังมาช่วยพวกเขาตั้งค่ายโดยเร็วจำไว้ว่าถ่ายทอดคำสั่งข้าให้แม่ทัพกังข้าทหารสนซื่อของข้าตั้งหลังกลุ่มแนวร่วมฝ่ายอธรรมพรุ่งนี้เช้าร่วมกันตีเจียงตู
4: ้รับประชา
3: เจ้าอุจิไม่ต้องมาทำเป็นหน้าบูดเป็นตูดไก่หรอกทหารข้าตั้งค่ายข้างหลังเจ้าเพื่อเฝ้าจับตาดูเจ้าการโจมตีเมือง

0: ท่านรองกำลังพลพร้อมแล้วขอกับสั่งโจมตี
1: ประมุขใหญ่ข้าคิดว่ากลุ่มแนวร่วมของเย่ฝันใช้ชาวทั้งนั้นข้าจะให้กำลังของเจ้าเป็นแนวหน้าเรียกว่ารู้เขารู้เราพิชิตกันและกันให้พวกเจ้าสู้อย่างดุเดือดส่วนทหารของข้าค่อยตามไปสมทบทีหลังแบบนี้ต้องชนะแน
2: ่ท่านอองสู้รบมานานมากด้วยประสบการณ์ข้าน้อยจะรับฟังคำสั่งท่าน
1: ผมรบเริ่มการโจมตี

王克峰，来抬黑大土。

พร้อมเฮลมัน

0: แผนการของประมุขล้อมเมืองแต่ไม่ตีล่อให้เย่ฝันออกเมืองไปรับศึกเราอาศัยที่มีกำลังมากกว่าล้อมพวกเขาเอาไว้ทำไมตอนนี้ถึงใช้เราเป็นแนวหน้าตีเมือง
1: เตียงตัวกำแพงสูงกลุ่มแนวร่วมมียอดฝีมือมากถ้าหากเราตีเมืองเขาอยู่ที่สูงพวกเราก็ต้องเงยหน้าเข้าตีสิสุดท้ายมันเป็นยังไง
2: ทหารสันซื่อเร็วเหมือนลมเจียวชาญการโจมตีแต่กลับมาหลบอยู่ข้างหลังเราเนี่ยให้เราเป็นแนวหน้าไปตายหลี่เหยียนมีเจตนาอะไรกันแน่เนี่ย
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
4: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช

0: ยีเวินพี่เฝ้าอยู่ข้างนอกนะอย่าให้ใครเข้ามาล่ะข้ามีเรื่องสำคัญจะคุยกับพี่อูจี้ลีเยียนเขาเป็นจิ้งจอกเท่าทิ้งความยุ่งยากไว้ให้เจ้าตัวเขากลับรับผลประโยชน
1: ์จิ้งจอกเท่าคนนี้เขาจะยิ้มได้อีกไม่นานสักวันนึง
0: สักวันเจ้าต้องรับมือเขาลีเยียนน่ะไม่ใช่คนโง่นะ

0: ทำเช่นนี้เพื่อจะลดกำลังพลของเจ้าถึงเจ้าจะชนะกลุ่มแนวร่วมยึดเจียงตูได้พี่อูจี้เจ้าน่ะเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งของเขานอกจากว่าน
1: อกจากอะไรหรือว่าเจ้ามีวิธีอะไร
0: ข้าอยากเข้าเมืองเจียงตู
1: เจ้าคงไม่ให้ข้าร่วมมือกับเย่ฝันรับมือกับหลี่เยียนนะ
0: แล้วเจ้ายอมไหมล่ะ
1: เจ้ารู้ความในใจข้าแต่ข้าเจ้าอูจี้เรื่องที่ข้าอยากจะทำข้าจะไม่พึ่งคนอื่น
0: แล้วถ้าข้าบอกเจ้าถึงเป้าหมายที่ข้าไปเพื่อกล่อมพี่ห้าให้ร่วมมือกับเจ้าล่ะ
1: เช่นนี้ก็น่าคิด
0: งั้นดีไม่ควรรอช้าข้าจะไปคืนนี้เลย
1: แต่ข้ากลัวว่าเจ้าเข้าเมืองแล้วเจ้าจะออกมาไม่ได้เย่ฝันกับหวังอี้เฟิงต้องรั้งเจ้าให้อยู่แน
0: ่ไม่ต้องห่วงศัตรูของท่านพ่อกับพี่ห้าก็คือหลี่เยียนเพื่อประชาชนทั่วล่าเพื่อยุทธภพข้าจะกล่อมพวกเขาเอง
1: ใช่ข้าลืมว่ายายหนูของข้านางร้ายกาจมากเมื่อนางเอ่ยปากนกบนกิ่งไม้ก็ถูกหลอกให้บินลงมาน
0: ี่เจ้าชมหรือด่าข้ากันแน่เนี่ย
1: เจ้ารู้อยู่แล้วนี
0: ่งั้นข้าจะไปแล้วนะจำไว้ต้องถ่วงเวลาหลี่เยียนอย่าให้เข้าตีเมืองรอข่าวดีจากข้ารู้ไหม
1: เจ้าไปบอกเย่ฝันข้ามีเพียงเงื่อนไขเดียวที่ต้องการก็คือให้เขาโจมตีทหารของหลี่เยียนเพื่อบั่นทอนกำลัง
0: พี่ห้าของข้าจะต้องคิดเหมือนกับเจ้า
1: จะรีบไปรีบกลับนะต้องระวังตัวให้ดีจำไว้ว่าข้าเป็นห่วงเจ้ามาก

0: นี่พี่แกฝัน
1: เออ
2: ลาก่อนนะ
3: ลาก่อนนะ
1: ลาก่อน
3: น
1: ะลาก่อน
0: จอมยุทธหวังเรียกพี่ไปพบนะ
1: มีอะไร
0: ก็ไม่มีอะไรหรอกเขาเรียกข้าเหมือนกับเรียกคนใช้อ่ะเขาทำแบบนี้นะไปไปไปไปไปไปเสฉีไปตามย่าฝันมาพบข้าหน่อย
4: ลูกรู้ว่าในยุทธภพท่านเป็นจอมยุทธที่ทรงคุณธรรม
5: พ่อทีไม่ต้องมาย่อพ่อถ้าเจ้ายังคบกับเจ้าหูจี้อยู่แล้วก็พ่อจะจับเจ้าขังคุกซะเลย
1: อาจารย
5: ์ว่าไง
4: อ
5: ่
4: ะพี่ห้าข้ากลับมาแล้วแม่นางเสี่ยวชีเจ้าก็มาด้วยเหรอ
0: นี่ไม่รู้ว่าข้างนอกมีลมอะไรอ่ะ
4: ลมเหรอไม่มีนี
0: ่ไม่มีเหรอโอ้ยไม่มีลมแล้วใครนะที่เชิญคุณหนูเย่มาถึงที่นี่ได้นะ
1: เสี่ยวชีพูดถูกเจ้ามีแม่สามีทำไมไม่กลับบ้าน
4: พี่อ่ะข้ามีแม่สามีที่ไหนกันเล่า
5: เย่ฝันที่ยายหนูมาในครั้งนี้นะก็เพื่อจะมาเป็นคนกลางให้กับเจ้าอูจี
1: ถ้าเจ้ามาเยี่ยมข้ากับอาจารย์ข้าก็จะยินดีแต่ถ้ามาช่วยพูดแทนเจ้าอูจีก็ไม่ต้อง
4: พี่อูจีเนี่ยเขาอยากร่วมมือกับพี่นะทำไมพี่ไม่ทิ้งบุญคุณความแค้นเพื่อประโยชน์ทั้งสองฝ่ายล่ะ
1: คนอย่างเจ้าอูจี้เชื่อถือไม่ได้นิสัยเขาข้าจะรู้ว่าเขาคิดอะไรร่วมมือกับหลี่เยียนเราอาจถูกหักหลังทั้งตอนที่อยู่หยางโจวเขาพ่ายศึกเสียกำลังไปมากเขาแค้นข้าอยู่แล้ว
4: ใช่ที่เขาแค้นพี่มากนะแต่ว่าเขาแค้นหลี่เยียนมากกว่า
1: ก็เพราะว่าเขาหาเรื่องใส่ตัวเอง
5: ลูกฝันเจ้าเป็นผู้นำกลุ่มแนวร่วมจะทำอะไรก็ต้องเห็นกับส่วนรวมบุญคุณความแข็งของเจ้ากับเจ้าหูจี้ต้องเก็บไว้ก่อนวันหลังค่อยว่ากันเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับอาจารย์พูดถูกจะทำยังไงจะว่ามาสิ
4: พี่รับปากแล้วเหรอ

0: ถึงจอจะเสียกำลังไปบ้างแต่ว่าเย่ฝันก็สูญเสียไม่ใช่น้อยอย่าพลาดโอกาสการรบกลยุทธ์กล่าวเอาไว้ว่าไม่ขาดศึกหายใจโจมตียึดเจียงตูให้ได
1: ้ข้าว่านะท่านอ๋องในการตีเมืองครั้งนี้พี่น้องของข้าล้วนเป็นแนวหน้าบาดเจ็บล้มตายสูญเสียอย่างมากแล้วทหารของท่านทำอะไรบ้างเฝ้าดูการรบไม่ให้การช่วยเหลือไม่มีการสูญเสียอีกทั้งพยายามหลบหนีซึ่งศึกครั้งนี้ควรจะให้ทหารของท่านออกหน้าสิ
0: การยึดเจียงตูมันเป็นหน้าที่ของกลุ่มแนวร่วมกับฝ่ายอธรรมทหารของข้าเพียงให้การสนับสนุนคอยสังเกตการจะให้ออกหน้าได้ยังไงล่ะ
1: ได้งั้นข้าจะเตรียมพร้อมกลยุทธ์กล่าวว่าไม่ควรสู้ศึกที่ไม่พร้อมความรู้พื้นฐานด้านการทหารท่านอ๋องรู้ดีกว่าพวกเราอยู่แล้วนี
0: ่เตรียมพร้อมก่อนรบจะต้องเตรียมการนานแค่ไหน
1: ข้ายังไม่รู้แต่มีเรื่องหนึ่งท่านอ๋องจะต้องรู้ว่ากลุ่มแนวร่วมฝ่ายอาธรรมล้วนเป็นชาวยุทธบ้านมีกฎบ้านเมืองมีกฎเมืองข้าคงจะต้องไปกล่อมพวกเขาทีละคนเพราะชาวยุทธของเรารวมกลุ่มเหมือนฝูงอีกาจะเทียบกับทหารของท่านได้ยังไงจริงไหม
2: เรียนท่านอ๋องอย่าถือสากับชาวยุทธกระจอกง่องๆพวกนี้เลยเพราะในไม่ช้าก็จะเป็นวันที่ยุทธจักรรวมตัวเราสามารถรอได
0: ้พูดมีเหตุผลบันทอนกำลังยึดเจียงตูถึงตอนนั้นข้าจะตัดหัวเจ้าอูจี้ซะ
3: เจ้าอูจี้กับกลุ่มแนวร่วมคือธรรมะกับอธรรมเหมือนน้ำกับไฟแต่ถ้าทั้งสองฝ่ายต้องสู้กันคนที่ได้เปรียบก็คือคนถอยหลีเยียนพี่ห้าต้องวางบุญคุณความแค้นและจับมือกันเมื่อชนะทัพของหลีเยียนแล้วจะสู้หรือหย่าศึกก็ยังไม่สายนะคะ
0: แต่หลีเยียนมีกำลังมากนะ
3: พี่ห้าพูดถูกแต่ถ้าหลีเยียนร่วมมือกับเจ้าอูจี้ถึงเราปกป้องเจียงตูไปจนตายจะได้สักกี่วันล่ะ10 วันหรือ20 วันทุกท่านกลุ่มแนวร่วมกับเจ้าอูจี้เป็นความแค้นยุทธภพแต่ถ้าให้หลีเยียนยึดเจียงตูต่อไปยุทธจักรต้าถังต้องวุ่นวายคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนซึ่งข้าคิดว่าเราต้องเห็นแก่ประชาชนเพียงเรื่องบุญคุณความแค้นทุกท่านโปรดทบทวนด้วย
4: ท่านผู้นำจอมยุทธทุกท่านข้าขอพูดอย่างเป็นธรรมถึงแม้ข้าจะเกลียดเจ้าอูจี้แต่ว่าคำพูดของเย่จือฟังดูก็มีเหตุผลข้าจะกำจัดโจรเท่าหลีเยียนเพื่อให้ได้ประโยชน์ข้าคิดว่าควรจะร่วมมือกับเจ้าอูจี้ซึ่งเราจะตัดศัตรูได้1 คนส่วนทางเจ้าอูจี้ก็เป็นแค่เห็บตัวหนึ่งถูกเขากัดนิดหน่อยก็แค่เจ็บเจ็บคันคันเท่านั้นหลังจากที่เรากำจัดโจรเท่าหลีเยียนแล้วจากนั้นค่อยฆ่าเจ้าอูจี
5: ้ลูกฝันจะเป็นผู้นำสู้หรือหย่าศึกอยู่ที่เจ้าตัดสินใจ

0: ปิดไป74สาขา
1: 74สาขา
0: 4ปีหลังไม่เฉลี่ยปีละ15ถึง18ครับคุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนเราต้องทำระบบโรงงานเราให้ดีก่อนระบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญ
1: ขยายเข้าสู่ CVS เข้า Modern Trade เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะ
0: ความสะอาดสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงมันต้องได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้ขนมออกมาทันตามของต่างลูกค้าเราพร้อมแล้วทั้งกำลังการผลิตทั้งเรื่องที่เราจะเซิร์ฟตลาดที่ใหญ่ขึ้น
1: โซอี้อยู่ที่งานไทเฟกนะคะเป็นงานแสดงสินค้าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มค่ะไม่ใช่แค่ระดับประเทศนะคะแต่เป็นระดับนานาชาติเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าทางเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะกำลังจะไปที่มูดปังสยามนะคะต้องบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีการเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะจากห้องแถวเล็กๆนะคะสู่การขยายหน้าร้านเนี่ยมีสาขาทั่วประเทศและเขากำลังเติบโตไประดับนานาชาติแล้วเดี๋ยวไปดูเลยค่ะเจอแล้ว

0: ตอนนี้นะคะเราอยู่กับผู้ที่จะมาเล่าเรื่องราวความสักเซสของแบรนด์ปังสยามค่ะสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มนะครับชวดลจากกายวรกรนะครับ CEO ของปังสยามครับ
0: เราเริ่มต้นแบรนด์ปังสยามยังไงเพราะรู้ว่าพี่หนุ่มมาเริ่มจากการเป็นเจ้าของโรงงานก่อนนะคะแล้วก็มาออกเป็นแบรนด์ปังสยามแล้วก็อยากรู้ถึงที่มาที่ไปของคำว่าปังสยามพ.ศ. 2515
1: ใช่ตอนที่ทำแบรนด์ตั้งแบรนด์ปังสยามพ.ศ. 2515เนี่ยณตอนช่วงนั้นจำได้ว่าคำว่าปังสมัยนั้นคือถูกวัยรุ่นสมัยนั้นเอามาใช้ว่ามันคือความปังความมีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาบวกกับคำแรกของชื่อร้านที่บ้านที่เป็นโรงงานตึกแถวคือสยามรุ่งเรืองบวกกับปีที่เราเกิดมันเป็นปีที่คุณแม่สตาร์ท
0: ธุรกิจ
1: ค
0: ุ
1: ณแม่คุณพ่อสตาร์ทธุรกิจเกี่ยวกับเบเกอรี
0: ่และเราก็เกิดในปีนั้นด้วย
1: ปีนั้นเลย
0: คำนี้ก็เลยมาอยู่ในชื่อแบรนด์
1: ใช่
0: ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นค่ะพี่หนุ่มความยากของการเปิดร้านเบเกอรี่เนี่ยมันมียังไงบ้างคะ
1: สมัยแรกที่เปิดสาขาแรกที่สุสาครเลยความที่เราใหม่กับความเป็นผู้ประกอบการที่ขายรีเทลปีแรกที่ลำบากก็คือเราเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานใหญ่เป็นต้นน้ำเป็นโรงงาน
0: เราเป็นโรงงาน
1: มาถึงมาทำรีเทลเลยอันนี
0: ้เราเลยพยายามอัดของทุกอย่าง
1: หน้าร้านซึ่งไม่ดี
0: อาจจะไม่ได้ขายได้ทุกตัว
1: ใช่เวลาเลือกสาขาเลือกการเปิดสาขาก็ไม่ได้คำนึงถึงทำเลไม่ได้คำนึงถึงทาร์เก็ตอันนี้ก็เป็นจุดที่ก็ต้องแนะนำให้น้องๆหลานๆนะหลายคนละคุณต้องดูเงื่อนไขเทรนด์เกมคืออะไรถ้าเราเปิดตรงนี้คืออะไร
2: ตอนที่เป็นบางสยามคือตอนนี้ก็เปิดไป74สาขา
0: 74สาขา
1: เพิ่งมาเปิดไล่ปีละ10กว่าสาขาก็ช่วง 3-4 ปีหลังนี่4ปีหลังได้เฉลี่ยปีละ15ถึง18ประมาณนี
0: ้
1: มันถึงได้เร็วขึ้นมาจนเป็น70
0: เพราะว่า
1: แต่ก็มีเปิดก็มีปิดนะฮะต
0: ้
1: องบอกทุกคน
0: โปรดักต์ตัวไหนเป็นซิกเนเจอร์คะ
1: ซิกเนเจอร์ตัวแรกเลยก็ต้องเค้กโบราณครับเพราะเค้กโบราณมีอายุตั้งแต่ปีที่คุณแม่เริ่มทำดีกว่าก็คือ2515
0: อันนี้เป็นโปรดักต์ที่เป็นจุดเด่นเราแล
1: ้
0: วตัวที่ถ้าเกิดเป็นพี่หนุ่มเองอยากจะ recommend หรือแนะนำตอนนี้พี่หนุ่มมองเป็นตัวไหนคะ
1: ก็คิดว่ามีทั้งชิฟฟ่อนเค้กซึ่งเราทำสูตรเองที่มันเนื้อจะนุ่มกว่าชิฟฟ่อนทั่วไปสังขยาชาไทยไส้ใบเตยแล้วใบเตยมะพร้าวอ่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขนมปังลาวาซึ่งเป็นเบสอยู่แล้วขนมปังลาวาไส้สังขยาใบเตยสังขยาชานมสังขยานมแล้วก็พวกเป็นพวกสังขยาเผือกอะไรเงี้ยซึ่งเป็นอะไรที่มันขายยืนพื้นมาตลอดแล้วก็โปรดักที่อยากแนะนำเป็นรุ่นใหม่คือเป็นสไตล์ขนมปังที่เป็นโชกุปังเรามาดัดแปลงทำเป็นใส่ไส้กะละแม
0: พี่หนุ่มมีกลยุทธ์ยังไงคะทำให้แบรนด์ปังสยามเนี่ยดูร่วมสมัยคนรุ่นใหม่ก็ยังนิยมที่จะมาทานแบรนด์ปังสยามอยู่
1: น่าจะเป็นช่วงจังหวะที่เด็กๆเจนซีเนี่ยกลับมา back to basic นี่พี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยนั่นเราก็ทำตีบเดิม GI เดิมนี่แหละแต่ว่าเราแต่งร้านให้มัน

0: โมเดิร์นขึ้นเอามา mix กัน mix and match กันให้เหมาะสมสินค้าเราก็ปรับแพคเกจจิ้งนิดนึงแต่ว่าตัวแบรนด์ไม่ได้เปลี่ยนคือมาปรับแพคเกจจิ้งรูปแบบการขายใหม่ว่าขายเป็นยกกล่องไปทำเป็นของฝากไปบ้างอะไรเงี้ยทุกคนซื้อได้ขายคล่อง
1: ฟังดูเหมือนทั้งแพคเกจจิ้งดีไซน์ทั้งการออกแบบหน้าร้านการให้ไลติ้งต่างๆมันจะโบราณเลยทีเดียวก็ไม่ใช่แต่เป็นการร่วมสมัยค
0: ่
1: ะด้วยเมนูสินค้าต่างๆด้วยมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวนะคะ
0: ใช่

0: การเตรียมความพร้อมค่ะเวลาเราเติบโตขึ้นเราขยายเข้าสู่ CVS นะคะเข้า Modern Trade เรามีการเตรียมความพร้อมยังไงคะพี่หนุ่ม
1: คุณภาพของสินค้าต้องมาก่อนเราต้องทำระบบโรงงานเราให้ดีก่อนระบบคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญที่เราสามารถเข้าในตลาดแล้วเป็นแชร์ส่วนแบ่งอย่างเซเว่นหรือว่า Modern Trade ต่างๆเพราะว่าเพราะเราเรื่องคุณภาพเราให้ความสำคัญเรื่อง QA ระบบประกันคุณภาพนะครับแล้วก็การเซตไลน์ผลิตที่ต้องทันต่อความต้องการต้องได้ทั้งคุณภาพความสะอาดสุขภาพนี่ไม่ต้องพูดถึงมันต้องได้อยู่แล้วแต่ที่สำคัญคือทำยังไงให้ขนมออกมาทันตามต้องการลูกค้าอันนี้คือพี่เพิ่งเปิดโรงงานใหม่ที่2เอาไว้เซิร์ฟกับสินค้าโมเดิร์นเทรดสินค้าที่คุณภาพที่ไฮขึ้นแล้วก็สินค้าส่งออก
0: การมาออกบูธที่ไทยเฟรชครั้งนี้ปี2569ถือว่าเป็นก้าวที่สำคัญเลยของบริษัทอยากให้พี่หนุ่มช่วยเล่าให้ฟังทีค่ะ
1: ปีนี้เป็นปีที่เราจะมีการเปิดไลน์ผลิตใหม
0: ่
1: ซึ่งเป็นไลน์ผลิตที่ผมทำไว้สำหรับสินค้าเบเกอรี่สดเอาไว้สำหรับส่งออกถือเป็นก้าวใหม่สำหรับปีนี้ที่เรามาเพื่อเปิดตัวว่าเราพร้อมละตอนนี้เริ่มสร้างกำลังการผลิตนะครับแล้วก็ทั้งเรื่องที่เราจะเซิร์ฟตลาดที่ยังมีอยู
0: ่ที่ใหญ่ขึ้น
1: ที่ใหญ่ขึ้น
0: อีกบูธหนึ่งก็น่าสนใจนั่นคือเซเซ่
1: เป็นแบรนด์ใหม
0: ่
1: ที่เป็นเหมือนเรือธงที่เราอยากขยายสู่ตลาดต่างประเทศเป็นขนมที่สามารถส่งออกด้วยแล้วก็ขายในตลาดแมสทางชายแดนบ้านเราเซเซ่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วปีนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มโปรดักชันไลน์ใหม่นะครับเป็นสินค้าใหม่เพิ่มเข้ามา
0: ที่บอกว่าขยายเชลฟ์ไลฟ
1: ์
0: ให้ยาวขึ้นเพราะว่าเราจะโฟกัสตลาดส่งออกที่มากขึ้นด้วยในอนาคตค่ะพี่หนุ่มวางแผนว่าแบรนด์ปังสยามเนี่ยจะเติบโตไปในทิศทางไหนต่อคะ
1: พี่อยากให้องค์กรปังสยามเป็นองค์กรที่เติบโตแบบยั่งยืนถ้านโยบายที่ออกไปอย่างการอยู่แบบยั่งยืนมันต้องทำให้เด็กมีความสุขในการทำงานด้วยสำคัญที่สุดของเราคือฝ่ายผลิตที่เป็นเหมือนหัวใจที่ต้องผลิตอย่างของอย่างมีคุณภาพที่มีมอตโต้ในใจอยู่ที่มาจากคุณพ่อนะว่าเราซื่อสัตย์เราขยันเราอดทนแล้วเราก็มีความเกื้อกูลในองค์กรและให้ผู้อื่นเมื่อเรามีพอแล้วเราก็ให้กับสังคมสู่สังคม

0: 4ปีแล้วพี่หนุ่มผ่านอะไรมาเยอะมากคิดว่าอะไรคือ key success ที่ทำให้แบรนด์แปลงสยามเนี่ยคนรู้จักทั้งประเทศคะ
1: 10ถึง11ปีแรกเนี่ยล้มลุกคลุกคลานมาเปิดสาขาเนี่ยมีทั้งปิดทั้งเปิดเยอะมากจนมาเกือบ20เนี่ยนี่คือใช้เวลา10ปีเลยนะ
0: ค่ะ
1: จนมา4ปีหลังแหละที่เราอดทนแล้วรอเวลาที่พอแบรนด์เป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้นประกอบกับเซอร์อี้ดิจิทัลช็อตพอดแคสต์แหละแนะนำตอนที่TikTok มาเนาะเมื่อ3ปี4ปีที่แล้วเรามาใช้มันพวกเนี้ยมันมีประโยชน์กับ
0: ออนไลน์มาพาดวกด้วย
1: ใช่ๆ Key Success จริงๆคือพี่ยกให้กับพนักงานที่มาร่วมกับเรา
0: ค่ะแต่เมื่อกี้พี่หนุ่มพูดคำว่าอดทนบ่อยมากเลยซึ่งโซนี่เห็นมันอยู่ในคีย์ที่พี่หนุ่มพูดมาเราขยันนะเราซื่อสัตย์เราอดทนแล้วเราเกื้อกูล
1: ใช่
0: นะคะอยากจะฝากอะไรถึงผู้ประกอบการที่อยากเขาทำธุรกิจครอบครัวเหมือนกับเราคะ
1: ให้ยึดหลักความกตัญญูรู้คุณกตัญญูแล้วต้องกตเวทิตาด้วยคำว่ากตัญญูเนี่ยใช้ได้กับทุกสถานะนะครับไม่ใช่ใช้กับคุณพ่อคุณแม่เราหรือญาติพี่น้องเราทั้งซื่อสัตย์ขยันอดทนกตัญญูเกื้อกูลทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในความเป็นปังสยามมากสิ่งที่พี่เติบโตมาเนี่ยมีโอกาสเข้ามาพี่ไม่เคยเลือกเลยพี่คว้ามันแล้วพี่สู้พี่อยากจะบอกว่าคำว่าอดทนที่ผ่านมาคือมันก็ต้องมากับความมุ่งมั่นกับความสู้และอดทน
0: อดทนมุ่งมั่นสู้ไม่ถอยค่ะและนี่ค่ะคือ The Success ของเราค่ะติดตามรายการ The Success ทางททบ 5HD นะคะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงค่ะไอเดียแรงบันดาลใจและก็กลยุทธ์ในการทำธุรกิจรอคุณอยู่ค่ะ

0: สภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 น.คู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระหลัดสอเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โทร080-949-4596
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: รู้ไหมอะไรที่กวนใจผมอาจเป็นผมคนเดียวก็ได้เสียงไก่ที่สีไก่เริ่มขันแล้วเป็นเหตุผลที่ควรดื่มจนเมามอยแล้วหลับตอน9โมงเช้าเพราะมันจะขันตอน4:00และนั่นแหละ
1: เมื่อคืนที่ผมได้ยินเสียงลาบ้าด้วยนะ
0: ลาเหรอ
1: ลาเพราะว่าลามันคงถึงจุดสุดยอดเพราะมันร้องอยู่นานทีเดียวนะครับจริงๆนะ
0: ผมธรรมชาตินะแต่พอถูกปลุกผมไม่ได้กำลังจะเริ่มตอน4:00เพราะว่ามันเหมือนพร้อมใจกันแต่ก็ไม่ใช่ยังกับมันมีบันทึกเตือนความจำยังไงอย่างนั้นเลยแหละผมแอนโทนีบอร์ดินผมเขียนผมเดินทางผมกินแต่ผมยังไม่หยุดหิว

เอกวาดอร์หรือพูดง่ายๆก็คือสาธารณรัฐที่อยู่บริเวณเซอร์อีควเอเตอร์ของฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้เป็นประเทศที่เล็กที่สุดอันดับ2ของทวีปที่ทอดตัวไปตามชายฝั่งยาว 1,200 ไมล์คือหนึ่งในภูเขาไฟที่สูงที่สุดและยังคู่กรุ่นเกาะกาลาปากอสหนึ่งในสถานที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกด้วยตกอยู่ภายใต้การปกครองของสเปนจนกระทั่งคริสต์ศักราช 1,802 เอกวาดอร์ประสบปัญหาขาดเสถียรภาพการเปลี่ยนแปลงประธานาธิบดีบ่อยครั้งและได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่ยากจนที่สุดในโลกและหนึ่งในประเทศที่สวยงามที่สุดด้วยถ้าคุณรู้สึกได้ที่ความแตกต่างคุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในสถานที่ที่พิเศษเมืองลูกเอกวาดอร์ตั้งอยู่บนภูเขาแอนเดียนที่ทอดตัวยาวเหยียดตามท้องถนนเต็มไปด้วยคนจากหลากหลายชนเผ่าชาวยุโรปรูปครึ่งเอกวาดอร์เป็นเมืองที่มีความหลากหลายได้รับอิทธิพลหลากหลายทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสำคัญทุกที่ที่คุณไปคุณจะเป็นความหลากหลายของเอกวาดอร์สตูและซุปที่มีตั้งแต่แบบง่ายๆจนถึงที่ทำได้ยากซุปเนื้อสัตว์ปลาและอื่นๆคุณอาจอยากทานหลายอย่างอย่าละนิดละหน่อยจุดแรกในคีโตผมไม่ได้รีบเข้าหาอาหารเราจะได้ทานแน่เพื่อนๆได้ทานแน่แต่ก่อนอื่นผมต้องการที่ปรึกษาเกี่ยวกับทุกอย่างที่เกี่ยวกับเอกวาดอร์สถานที่เล็กๆที่เต็มไปด้วยเสียงดนตรีแห่งนี้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักสรรหาของกินเป็นที่รู้จักจากดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่าคุมบาย่าเอกวาดอร์หรือโดยเฉพาะกีโตเป็นที่รู้จักจากวงดนตรีดั้งเดิมบาคาลาววงดนตรีท้องถิ่นวงที่มีชื่อเสียงที่สุดวงหนึ่งของเมืองสกาฟังดนตรีดั้งเดิมเพลงจากภาพยนตร์ทุกชนิดพวกเขาเล่นได้หมดพวกเขาแสดงตั้งแต่ยังเป็นเด็ก

นักร้องนำแซนดิเอโกโรเซโรอยู่กับวงมาตั้งแต่ต้นก็สนใจอย่างมากในการอนุรักษ์วัฒนธรรมของเอกวาดอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมอาหารเขาเหมาะในการนำคุณเที่ยวผมพบกับเขาและวงในบาร์ท้องถิ่นที่ชื่อเอ็นพ็อปดิอาโบ Cheers

0: คุณอยู่ด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ว
1: 10ปีได้ครับ
0: 10ปีเหรอทุกคนเลยเหรอ
2: ไม่ครับ
0: บางคนเน
1: ี่ยครับใช่ครับ
0: มือกลองคนเดิมไหม
1: ไม่ครับไม่
0: ก็เขาดูฆ่าตายเสมอมือที่หอมถูกแทงหลัง
1: โอ้โห
0: แล้วที่เอกวาดอร์ไปยังไงผมหมายถึงมาเลี้ยงปากท้องได้ไหม
1: ไม่เลย
2: ทำเงินไม่ได้เยอะหรอกครับแต่กำลังมาแรงตอนนี้มีหลายวงมีวงอินดี้หลายวงครับหลายบาร์เริ่มเปิดการแสดงสด
1: ตั้งแต่ภาคกลางยันภาคเหนือคุณสามารถพบดนตรีหลากหลายชนิดตั้งแต่เรกเก้ป๊อปทุกประเภทเลยคุณจะได้เจอทุกอย่างเลยจริงๆครับ
0: พวกคุณทัวร์ตามรัฐไหม
1: เหมือนบองโจวีเหรอ
0: เหมือนประเทศดนตรีในคีโตกำลังก้าวไปข้างหน้าเช่นกันและส่วนใหม่ของเมืองนี้ที่เต็มไปด้วยลูกค้าพวกเขาเล่นได้ยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้ดึกแล้วและผมก็หิวเนื่องจากเที่ยวชาญเกี่ยวกับถนนในกีโต้แซเดียโก้รู้ว่าต้องพาผมไปที่ไหนก่อนลาฟูเรสตาภาพยามค่ำคืนรถเข็นขายอาหารในย่านเมืองเก่าอาหารพื้นเมืองราคาถูกดูเหมือนจะทำให้ผมมีความสุขได้เสมอดูดีนะเนี่ยไม่มีอะไรเหมือนกลิ่นควันจากเนื้อย่างและเสียงไขมันดังฉาฉาเมื่อสุกแล้วหมูย่างจะถูกหั่นและวางกับเครื่องเคียงซึ่งคือข้าวโพดเม็ดใหญ่ที่พบได้ในทุกที่รวมทั้งถั่วฟาบากล้วยย่างมันฝรั่งต้มและสลัดมันฝรั่งน่าทานใช่ไหมครับอย่างกระสีมือรวมกันถ้ารู้ว่าคุณกินเยอะเกินไปคุณจะต้องหยุดหมูอร่อยนุ่มแล้วก็ไม่แห้งยังไม่หมดแค่นี้นะชิชรีนไส้ที่เป็นแขกไม่ได้รับเชิญและแทบไม่เคยเป็นของโปรดที่ผมจะทำวิธีที่พวกเขาทำความสะอาดและทานรวมทั้งกลิ่นทำให้ผมกลัว
1: พวกเขาทำความสะอาดด้วยน้ำเท่านั้น
0: พวกเขาจากนั้นโยนลงในน้ำมันเหรอในเครื่องเทศจากนั้นก็พร้อมย่าง
1: ใช่พร้อมย่างครับ
0: แต่นี่ชิชรีนรสร้อนแรงและแสงกรอบอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยทานมาอร่อยมากผมเคยกินแบบสตูแบบทอดไม่เคยลองแบบย่าง
1: มันอร่อยนะครับเพราะมันกรอบดี
0: เอาละเราต้องการน้ำจิ้มใช่ไหมล่ะ
1: แน่นอนครับโอเคน้ำจิ้มนี้เรียกว่าอาฮีทำจากถั่วลิสงนะครับ
0: อาฮีเป็นน้ำจิ้มทำจากถั่วลิสงและพบได้ทั่วไปที่นี่และมันกำเนิดจากทาสจากแอฟริกาตะวันตกให้ตายสิไม่แค่ดีแต่อร่อยเลยละปกติแล้วผมชอบสตูมากและผมชอบน้ำจิ้มที่รสจัดจัดมากเลย
1: ใช่รสจัด
0: แต่นี
1: ่แบบนี้อร่อยด
0: ี
1: ครับผมชอบมาก
0: และแน่นอนคุณต้องลองกวาทีท่านี่เรียกว่าอะไรเนาะ
1: นี่เรียกว่าโทมาโทเตเทา
0: ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นสตูชนิดหนึ่งคล้ายแกงกะหรี่ใส่ถั่วลิสงเสิร์ฟพร้อมข้าวและไข่ต้มฟองใหญ่อ๋อใช่แล้วโรยด้วยกะหล่ำปลีอีกคือคุณรู้สึกกับมันชุดเล็กไปคือมันอร่อยมากอร่อยมีกลิ่นสมุนไพรด้วย
1: ครับมันเป็นอาหารที่พบได้ทั่วไปตามสนามฟุตบอลใช่ครับ
0: มันอาจขายดีในหมู่ผู้ชมฟุตบอลแต่มันก็อร่อยอยู่ดี
1: ครับ
0: อันนี้ทุกคนทุกที่ต้องชอบสิ่งนี้แต่อาจจะต้องระวังแป้งและไขมันหน่อยนึง
1: และนี่ก็คือบานาน่าเบียนโต้กรีนเจนบานานครับ
0: โอเคผมอยากลองแล้วล่ะ
1: ลองเลย
0: ชีสและกล้วยดูเหมือนพายุความมันและกรอบรสชาติของชีสที่ซ่อนอยู่ภายในตัวแป้งลองโรยด้วยซินนามอนน้ำตาลเผื่อคุณยังไม่เกลียดมันหลังจากทานไปแล้ว 2-3 ชิ้นได้แล้วผมไม่ชอบขนาดมันแต่ว่าม
1: ีขนาดเท่ากันด้วยนะแต่ว่า
0: จริงเหรอ
1: ใช่ครับ
0: ขนาดนี้คงเหมาะกับผมแล้วเหรอ
1: มันกำลังดีฮะขนาดเดียวเหมาะกับกล้วยทุกขนาดเลยผมขอแนะนำว่าดื่มน้ำไปด้วยระหว่างที่กินแล้วกัน
0: คุณพูดถูกนะเป็นชีสที่ทำให้อร่อยคุณทอดชีสทอดแป้งและโรยน้ำตาลนี่เป็นอาหารที่เหมาะที่สุดสำหรับพวกฮิปปี้คนอเมริกันที่มาที่นี่กินมันไหม
1: ผมไม่รู้อ่ะ
0: ไม่ค่อยเห็นนะ
1: ไม่ค่อยเห็นเลย
0: เดี๋ยวนะดูสิคนท้องถิ่นเหล่านี้คงไม่วางยาพิษเพื่อนบ้านหรอก
1: พวกเขาเดียวจะตายไปอ่ะ
0: ปกติพวกคุณทานมื้อเย็นมื้อใหญ่
1: ใช่ครับ
0: อาหารแป้งข้าวโพดผักเนื้อสัตว์อาหารทั่วไปและในปริมาณมากในมื้อหนึ่งราคาประมาณ$3
1: ครับไม่มากกว่านั้นหรอกผมมักจะพยายามพาเพื่อนชาวต่างชาติมาที่นี่เสมอพอได้ลองกินแล้วพวกเขาถึงเข้าใจว่าทำไมหลายคนถึงมา

0: ี
1: ่ไม่อยากเชื่อเลยว่าในที่สุดผมก็ทานจากที่นี่หมดรวดเร็วราคาถูกอร่อยมากๆเครื่องบ่งชี้ถึงสิ่งดีๆที่จะตามมาและถ้าไส้พวกนั้นยังไม่ทำให้แน่นท้องพอรอจังหวะเราจะกลับมาอร่อย

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำไข่เจียวเชียงปลาสลิดฟูๆหอมๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีผัดกระเพราเชียงปลาสลิดเผ็ดจัดจ้านกินกับไข่ดาวคือฟินเชียงปลาสลิดผัดเกลือเค็มนิดๆหอมกระเทียมกินเพลินยำเชียงปลาสลิดแซ่บซีดเปรี้ยวหวานมันเค็มครบรสข้าวผัดเชียงปลาสลิดจานเดียวจบครบทุกอย่างไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
2: พี่อู๋ค่ะคิดหรือยังคะว่ามื้อถัดไปจะทานอะไร
3: อุ๊ยเอาจริงๆนะคุณผู้ชมค่ะเหมือนง่ายอ่ะแต่ตอนนี้มีนถ้าถามพี่คือคิดไม่ออกจริงๆเพราะพี่จะกินอะไรเอาให้แบบอร่อยฟินกินได้ทั้งครอบครัวอะไรอย่างเงี้ย
2: ถ้าคิดอะไรไม่ออกวันนี้น้องขอนำเสนอนี่ค่ะเชียงปลาสลิดจากลำดวนคุณพี่นี่คือของที่ต้องมีติดครัวต้องมีติดบ้านหิวเมื่อไหร่ก็หยิบเชียงสลิดขึ้นมาทำทานได้เลยเพราะทำทานได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเอาไปทอดน้ำมันม
3: ัน
2: จะกรอบนอกนุ่มใน
3: ดี
2: เอาไปผัดน้ำมันก็จะนุ่มๆ นิ่มๆแต่ถ้าอยากเอาแบบไวๆเร็วๆเลยนะ
3: เร็ว
2: ๆเข้าไมโครเวฟก็ได
3: ้
2: หม้ออบรมร้อนก็ได้หม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้แป๊บเดียวไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานแล้วและที่สำคัญคือกินกับอะไรก็อร่อย
3: อุ๊ยเนี่ยพอมินพูดมาแนะนำเชียงปลาสลิดจากลำดวนเนี่ยนะคุณแม่บ้านค่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าตอนนี้เมนูเนี่ยลอยมาพึบๆๆๆเลยเอาเริ่มจากเมนูแรกเลยไข่เจียวที่แสนจะธรรมดาวันนี้เกิดใส่เชียงปลาสลิดไปเนี่ยนะอุ๊ยจะกลายเป็นไข่เจียวที่ฟูนุ่มอร่อยพิเศษไม่เหมือนใครหรือจะเป็นอีกหนึ่งเมนู
2: อัน
3: นี้บอกเลยเป็นเชียงปลาสลิดนะคะผัดกระเพราถ้าเกิดกินกับแบบโอไข่ดาวนุ่มๆอุ๊ยฟินมากรับรองลูกก็ชอบสามีก็ชอบหรือจะเป็นแม่บ้านอย่างเรากลัวอ้วนก็สามารถเอาเชียงปลาสลิดเนี่ยไปยำได้เลยโอ้โหจัดจ้านต้องบอกเลยว่ารังสรรค์ได้หลากหลายเมนูมากกว่านี้ก็ยังทำได้กินกับอะไรก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อย
2: เน้นเนื้อปลาแน่นๆแล้ววันนี้บอกเลยไม่ซื้อไม่ได้เพราะตัวนี้ทานไปแล้วอร่อยว้าวยกนิ้วเวรี่กู๊ดแบบนี้เลยรสชาติกลมกล่อมหวานกำลังดีแต่หอมเครื่องพะโล้หนักมากคุณผู้ชมคะและที่สำคัญมั่นใจได้ของเราลำดวนเชียงปลาสลิดสะอาดได้มาตรฐานไม่ใส่สารเจือปนอะไรทั้งสิ้น
3: มีแต่เนื้อปลาสลิดนะคะนอกจากหวานน้อยเข้มข้นและอร่อยมากแล้วที่สำคัญวันนี้ซื้อได้รีบซื้อตุนได้รีบตุนเลยนะพ่อจ๋าแม่จ๋าคุณแม่บ้านบอกเลยซื้อวันนี้ตอนนี้ถ้าเก็บเอาไว้ในอุณหภูมิปกติแบบไม่แช่เย็นนะสามารถเก็บได้นานถึง3เดือนซื้อไปวันนี้ไม่มีผิดหวังของมันต้องมีของมันต้องติดบ้านเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ารอช้ารีบโทรให้เร็วโทรให้ทันนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษมาก
2: ใครได้ลองก็ติดใจอะค่ะนอกจากจะผัดน้ำมันแล้วนะเอาเข้าหม้ออบรมร้อนก็ได้แป๊บเดียวเสร็จนะพี่อู๋ขาประมาณ10นาทีเองก็อร่อยได้แล้วนะคะ
1: ของอร่อยที่ต้องมีติดครัวกับลำดวนเชียงปลาสลิดผลิตจากเนื้อปลาสะอาดไม่ใส่สารกันบูดกลิ่นหอมเนื้อนุ่มไม่เลี่ยนจะทอดเปล่ากินกับข้าวก็อร่อยหรือใส่ในเมนูโปรดก็อร่อยลงตัวทุกคำ
0: พร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้คุณถึงหน้าบ้านกับลำดวนเชียงปลาสลิดเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อปลาไม่ใส่สารกันบูดกินกับอะไรก็อร่อยโปรโมชั่นพิเศษลำดวนเชียงปลาสลิดขนาดแพ็คละ500กรัมปกติราคา590บาทซื้อ2แพ็คแถมฟรีอีก1แพ็ครับไปทั้งหมด3แพ็คใหญ่ๆยังไม่

0: ทรมาตอนนี้แถมฟรีขนาด150กรัมให้อีก2แพ็คจากราคาปกติ 2,350 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตามหมายเลขที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะคะไม่ว่าจะเมนูไหนเชียงปลาสลิดก็เอาอยู่อร่อยกันได้ทั้งครอบครัว
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

0: นี่คือสิ่งที่เราเรียกว่าบีโร่คำกล่าวที่ให้ภาพความก้าวหน้าและอนาคตที่ดูมีความหวังแต่สำหรับผมสนเกี่ยวกับอดีตมากกว่าต้องขอบคุณที่รัฐบาลมีแนวคิดเกี่ยวกับอดีตเหมือนผมสถาปัตยกรรมจากศตวรรษที่17ในเมืองเก่าของกีโตกลายเป็นมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโกหลังจากหลายปีที่ปล่อยให้มันดิ่งนรกมันได้รับการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพสวยงามดังเดิม
1: มันมีทั้งด้านบวกและด้านลบเพราะมันไม่เหลือมิติทางวัฒนธรรมอย่างย่านกลางเมืองนี้แล้วนะครับมันหมดไปแล้ว
0: ผมชอบความงามแต่ที่สุดแล้วไม่ช้าไม่นานมันจะกลายเป็นแค่ภาพภายนอกและที่นี่ที่เอสกินาเดลารอนดาเซเนโกแนะนำให้ผมลองทานอาหารที่คุณไม่คิดจะปฏิเสธแน่นอนอาหารโปรดของคนท้องถิ่นที่ย้อนภาพอดีตหลายต่อหลายปีเราจะกินอะไรกันครับตกลงเราจะลองทุกอย่างดาวออกไหม
2: แอนโทนี
0: ครับเหมือนผมมาถึงทางแยกใช่ถูกต้องมันคือจู๋ริจาร์ดโทมัสด็อกเลิฟมัสเซอร์รอนน็อปโพลลองนึกภาพมันเหมือนอีกแล้วเลย
1: เป็นไงบ้างครับ
0: ออกเจิด
1: ครับ
0: ผมชอบส่วนที่เป็นไขมันมากกว่า
1: โอ้โห
0: ม
1: ันเน้นเลย
0: ดีจะบอกว่าถ้าคุณมาที่ส่วนนี้ของเมืองจะมีเยอะมากมันเหมือนหอกหรือแหลนใช่ไหมคือมันยาวจนน่ากลัวมากเลยจริงๆเท่านี้คือยาวขนาดนี้เลยเยี่ยมมากอร่อยครับและเชื่อหรือไม่มันฝรั่งที่เป็นเครื่องเคียงก็ดูเหมือนโอ้มันดูดีมากตัวเนื้ออย่างดีความจริงมันทำจากเนื้อลูกวัวอ๋อใช่มันให้รสชาติเพิ่มขึ้นอีก
1: แล้วครับ
0: ใช่ความจริงมันคือซุปตัวอ่อนวัวเมนูพิเศษดั้งเดิมอีกเมนูที่ทานกันมาช้านานแต่ตัวเล็กนี้ตายพร้อมแม่โดยที่ไม่รู้ว่าวัวตั้งท้องวัวถูกสังหารและพบตัวอ่อนที่อยู่ในนั้นตัวอ่อนจึงมานอนอยู่ในหม้อซุปเหมือนส่วนอื่นๆเป็นซุปหม้อพิเศษเป็นสิ่งจำเป็นแน่นอนสำหรับชาวไร่ที่จะไม่ทิ้งอะไรให้เสียเปล่านี่เป็นอาหารทั่วไปหรือเปล่า
1: อ๋อไม่ครับ
0: ไม่เลย
1: ไม่ครับไม่ผมเห็นว่ามีอยู่5ร้านที่ทำเท่านั้นไม่มีเยอะหรอกครับ
0: นี่เป็นเมนูที่หาทานได้ยากผมมั่นใจว่าชาวไร่ที่คิดเมนูนี้ไม่มีทางรู้ว่ามันยืนยาวมันจะถึงตอนนี้คือผมชอบนะมันเป็นซุปที่อร่อยและมันยังจะมีคนกินต่อไปทำไมนั่นเหรอครับทำไมเพราะไม่น่าแปลกใจถ้าคุณลองคิดดูก็เพราะตัวอ่อนอร่อยนะสิครับมันนุ่มและทำให้ได้รสชาติเข้มข้นขึ้นซึ่งจะบอกว่าอร่อยทีเดียวเซเนโกกับผมออกนักเมืองไปยังส่วนนี้ของโลกที่มีความเก่าแก่ที่สุดย้อนไปในยุคก่อนโคลัมเบียคนท้องถิ่นเรียกมันว่าราชินีที่พี่แคนเทเรียเอฮูเอโกพวกเขาเลี้ยงหมูกินนี่เองแล้วย่างออกมาดูน่าทานมากอร่อยพวกเขาเลี้ยงหมูกินนี่ย่าง
1: ใช่ไ
0: หมแล้วสับใช่ไหมตอนนี้ผมเข้าใจนะการกินหมูกินนีเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุคโคลัมเบีย
1: ครับ
0: คุณก็ชอบใช่ไหม
1: โอ้ชอบสิครับ
0: อุดอุดหมักและอุดอุดโยนลงไปเอาละนอนลงจากนั้นตัดแล้วลอกออกมาแล
1: ้
0: ว
1: เวนัส
0: มันกรอบมากหวานและมันอร่อยเพราะมันเป็นลูกหมูที่เนื้อย่างยังอ่อนนุ่มนั่นเอง
1: ลงมือกันเลย

0: หมายถึงมันคือมันมีมันเยอะมาก
1: อ่าฮะ
0: ครับนี่อาจจะเป็นทางออกเรื่องความอดอยากในโลกไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะเลี้ยงก็ง่ายเริ่มเลี้ยงในอพาร์ตเมนต์ได้เลย
1: คุณชอบสัตว์เหรอสัตว์เลี้ยงอ่ะสัตว์เลี้ยงใช่ไหม
0: ผมชอบสัตว์แต่คุณเป็นสัตว์ที่ดี
1: อ๋อ
0: เพราะถ้ามันแย่และอร่อยจะมีกรงสัตว์เปล่าทั่วโรงเรียนในอเมริกาเลยล่ะผมมายุยงให้แกล้งหมูกินีตกลงมาจากวงล้อจิ๋วแล้วเอามาปรุงนะแต่ว่าบางทีก็อาจจะทำก็ได้อร่อยมันจะเป็นอาหารยั่งยืนหาง่ายขึ้นและซื้อหาได้ในราคาไม่แพงเหมือนไก่ในเนื้อที่เลี้ยงกันฉะนั้นใครจะรู้นี่เป็นอาหารพิเศษหรืออาหารที่ทานทุกวัน
1: มันอาจจะเป็นอาหารสำหรับเวลาที่มีกิจกรรมหรือในชนบทแต่ก็เป็นเหมือนอาหารที่กินกันทุกวันหรือว่าอย่างน้อยทุกอาทิตย์ในสถานที่อย่างที่นี่นะครับ
0: เขามากินกันจริงจังเลยนะ
1: ใช่ครับคุณว่าถ้าผมเนี่ยจะจัดมันเข้าเมนูในภัตตาคารที่นิวยอร์กสักที่นึงเนี่ยคุณว่าพวกเขาจะกินไหม
0: ผมว่าคงขายยากทีเดียว
1: มันคงแพงน่าดูเนาะ
0: ไม่ที่ไปร้านขายสัตว์เลี้ยงจะได้ราคาถูกเท่ากัน ใช่คือถ้าคุณไม่เอาหัวถ้าคุณสับเป็นชิ้นเล็กๆเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน พวกเขาชอบแน่มันจะเป็นอาหารทั่วไปแต่ต้องทำให้ดีเหมือนที่คนไม่ชอบปลาแพทีโดเนียนคนไม่อยากซื้อปลาแพทีโดเนียนคุณควรเรียกมันว่าลูกหมูภูเขาวันนี้เรามีลูกหมูภูเขาจากเอกวาดอร์
1: หมูภูเขาอย่างนั้นเหรอ
0: กับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวาน
1: หมูภูเขาใช่
0: ผมชอบจริงๆเนาะหลายร้อยไมล์จากทางตะวันตกของคีโตบนชายฝั่งที่ทอดยาวไปตามเดลโซถนนหลักที่เชื่อมเมืองชายทะเลที่เงียบสงบและอยู่ไกลจากรัศมีของนักโต้คลื่นพวกขี้ยาผู้ที่มาชายหาดและแน่นอนที่นี่มีครอบครัวชาวประมงที่อาศัยอยู่ที่นี่มานานพวกเขากำลังทำงานหนักในส่วนสาธารณูปโภคและเงินจำนวนมากที่ทุ่มลงไปฉะนั้นการหลั่งไหลเข้ามาของนักท่องเที่ยวคงเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ในการเดินทางง่ายขึ้นแต่สำหรับตอนนี้ดูควีโตโลเปสสิครับสถานที่ที่ทำให้ความต้องการเล็กๆ เป็นไปได้ทำให้ชีวิตที่ไม่ว่าแบกมาจากไหนมาลายหายไปและความสำคัญเปลี่ยนไปคนที่ดูสำคัญจริงๆในแถบนี้ดูเหมือนจะเป็นคนเหล่านี้

0: ในแต่ละเช้ากองทัพชาวเรือท้องถิ่นกลับจากการเดินทางเพื่อล่าปลาในตอนเช้ามืดและเปลี่ยนชายหาดให้กลายเป็นตลาดที่คับคั่งพ่อค้าส่งและรถบรรทุกต่อรองราคากันบนทรายเลยทีเดียว
1: นี่ตกลงว่าไงเนี่ยฮะจะคิดราคากันยังไงอ่ะ
0: ผมพบกับอองเดรเทสโปคนเมืองที่อยู่กับความเงียบของที่นี่17ปีก่อนที่จะย้ายออกไปวันนี้น่าจะเป็นวันดีผู้คนดูสดชื่นเขายังรู้จักคนแถบนี้ภรรยาเก่าลูกสาวและอดีตแม่ยายคนต่อไปที่เราจะได้พบหลังจากนี้จำปลานี่ได้ไหม
1: เหมือนคอมบิน่าใช่ไหม
0: ใช่
1: น้ำจืดและน้ำเค็มคอมบิน่า
0: ในกระเบนใช่ไหมปลาเออตัวใหญ่ๆ
1: กินได
0: ้
1: เหรอ
0: ได้อร่อยด้วยสวยดีสวยมาก
1: โอ้นี่เขาขายส่งนะ
0: ชายหาดดึงดูดคนงานเหล่านี้และผู้ที่มาเที่ยวคนเหล่านี้จะคอยดูแลพวกเขาม
1: าดูกัน
0: ที่เห็นนี่เป็นร้านอาหารทะเลทั่วไปที่ไม่ได้ใส่ใจตั้งชื่อแต่มีอาหารทะเลที่สดที่สุดผมเดาว่าที่นี่เป็นที่ที่คนงานมาทำงานอาทิตย์หนึ่งได้เหมือนได้เงินกินไปตลอดชีวิต
1: ครับเป็นเรื่องปกติใช่และพวกเขาส่งเงินกลับบ้านหรือบางคนมีร้านหรือธุรกิจอะไรพวกนี
0: ้คลาสายที่นี่น่าจะชาวประมงจำนวนมาก
1: โอ้ที่นี่จะมีนักโต้คลื่นและคนที่มาเที่ยว
0: คุณพูดว่าคนที่มาเที่ยวมันฟังดูแปลกเพราะที่นี่มีชุมชนประมงดั้งเดิมในการท่องเที่ยวแบบเฉพาะหรือเป็นนักท่องเที่ยวแบกเป้คุณจะไม่ได้เห็นวิลล่าสวยหรูหรือว่าโรงแรมสูงเสียดฟ้าอะไรทำนองนั้นถ้ามาที่นี่คุณต้องอยู่แบบติดดิน
1: ใช่คนพวกนี้อยู่ที่นี่มานานเป็นวัฒนธรรมที่มีมานานพวกเขาเนี่ยสบายสบายไม่ได้หวังเงินหรือว่าอะไรซึ่งเป็นสิ่งที่คนมาที่นี่ต้องการ
0: ใช่อาหารพิเศษของที่นี่คือซุปทั่วไปสตูคอมบิน่าหรือแกงทานกับข้าวและกล้วยง่ายและอร่อยคือผมเข้าใจเลยมันเหมือนทานไข่ในมื้อเช้าแพนเค้กก็พอ

0: แล้วผมชอบซุปในถ้วยหรืออะไรที่เป็ดนิดนิดไม่ต้องหนักมาก
1: อย่างอื่นเนี่ยทำให้หลับแต่ว่าไอ้เนี่ยทำให้ตื่นใช่ไหมฮะ
0: ผมจะบอกว่ามันเหมือนอาหารเบาๆแต่หรูและแน่นอนที่นี่ใกล้ทะเลแล้วมันคือเอกวาดอร์มันจึงมีเซวิเช่แต่ว่ามีบางอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คาวินาน้ำมันดาว
1: ใช
0: ่อะไรกันเนี่ยมีอะไรในเซวิเช่ของผมผมไม่นั่นนะคือซอสมะเขือเทศ
1: ซอสมะเขือเทศ
0: ที่นี่ใส่ซอสมะเขือเทศในเซวิเช่ใช่ไหม
1: ครับคุณจะบอกว่าไม่ใส่ตอนที่สั่ง
0: ใช่แบบนั้นมันจะมาในถ้วย
1: จะได้มาครับ
0: ซอสมะเขือเทศในเซวิเช่ทำให้ผมหงุดหงิดเล็กน้อย
1: ใช่
0: ผมก็เข้ามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นการให้คุณใส่ซอสมะเขือเทศลงในเซวิเช่ก็อร่อยดี
1: ดี
0: ใช่

0: รับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับรายการที่จะเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเพื่อเป็นปากเป็นเสียงเป็นตัวแทนของชุมชนในการทำคอนเทนต์อวดของดีโชว์ของเด็ดในชุมชนจนต้องยกให้เป็น
1: แชมเปี้ยน
0: นะครับวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนครับบอกเลยว่าก็มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับของดีของเด็ดในชุมชนมาฝากกันเช่นเคย
1: มีอะไรบ้างคะมีของกินอีกไหมวันนี
0: ้ของกินไม่มีนะฮะอาจจะไม่อิ่มท้องแต่บอกเลยว่าอิ่มตาสบายใจอิ่มกระเป๋าด้วยว่างั้นดีกว่า
1: พี่เซนเราจะพาไปไหนคะ
0: คือวันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพาไปชุมชนหนึ่งนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนี่เอง
1: ถ้าไปสมุทรสาครก็ต้องมีอาหารทะเลให้ชิมสิคะพี่เซนโ
0: รอยากจะบอกว่าจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อาหารทะเลนะเพราะว่าชุมชนที่จะพาไปวันนี้ครับเป็นชุมชนที่ยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเอาไว้นะครับด้วยผลงานที่เรียกว่าเป็นงานหัตถศิลป์หัตถกรรมที่เรียกว่าส่งคุณค่
1: า
0: แล้วก็ส่งทอดนะฮะต่อยอดมาจากบรรพบุรุษมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วนอกจากผลิตภัณฑ์ที่ว่านี้แล้วนะครับก็ยังมีในเรื่องของการท่องเที่ยว มีโฮมสเตย์ให้ได้ไปพักผ่อนด้วยเรียกว่าครบจบในที่เดียวเป็นผลิตภัณฑ์ระดับ5ดาวแล้วก็ส่งคุณค่าถ้าเกิดพูดถึงเรื่องเครื่องเบญจรงค์หลายๆคนจะต้องร้องอ๋อว่าอ๋อมันเป็นเครื่องปั้นเคลือบนะฮะที่มีคุณค่ามากๆจริงน้องเกรซเคยเห็นหรือว่าเคยรู้จักบ้างไหม
1: เคยเห็นค่ะแต่ว่าไม่เข้าใจคำว่าเบญจรงค์เนี่ยมันคืออะไร
0: อาจจะไม่เข้าใจแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเครื่องเบญจรงค์มากขึ้นเพราะว่าชุมชนที่จะพาไปนี่นะฮะเขามีชื่อว่าหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนั่นเองนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมคลิปจากอินฟลูเอนเซอร์ของเรากันก่อนครับ
2: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่ทำเครื่องเบญจรงค์เป็นเจ้าแรกของประเทศไทยเลยนะคะชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีจังหวัดสมุทรสาครค่ะ
3: คือเมื่อก่อนเนี่ยเด็กๆ เนี่ยคือจบจากประถม4ก็จุงกันไปที่ทำงานนะปี2525เนี่ยโรงงานได้เลิกกิจการเราก็เลยกลับมาทำงานที่บ้านกันเราเริ่มต้นอยู่คนเดียวก่อนแล้วก็เรียกเด็กที่ก็ตกงานด้วยกันนะให้มาหัดลงสีเราเขียนเป็นก็ช่วยกันเด็กๆช่วยกันหัดลงสีในปี2544ก็ได้รางวัลหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นพอ2544เนี่ยหมู่บ้านเบญจรงค์เกิดเลยเพราะว่าถือว่าเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ทำเครื่องเบญจรงค์ทำไมถึงเรียกเบญจรงค์เบญจรงค์คือ5สีสีทั้ง5ก็คือดำแดงเขียวเหลืองชมพูเบญจรงค์เนี่ยเกิดมาจากต้นรัตนโกสินทร์คือสมัยรัชกาลที่2แต่พอสมัยรัชกาลที่9เนี่ยลายจะพัฒนาเปลี่ยนจากเบญจรงค์จาก5สีมาเป็น10สีแล้วก็จะมีการพัฒนาเบญจรงค์ให้มันมีทองนูนต่อขึ้นไปอีกมีพอดเทดอีกคือมันจะมีงานที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความแตกต่างระหว่างเก่ากับใหม่บอกเลยว่าเรามีสมาชิก130คนนะภายในสมาชิกแต่ละหลังเนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขาอาจจะเป็นลายไทยบางคนชอบอันนี้เป็นเทแบบโบราณเลยนะแบบ

0: ก็จะเป็นแบบอีกแบบนึงอันนี้เป็นงานล้อสองค่ะเป็นงานล้อสองอันนี้จะเริ่มเลยอันนี้เส้นดำหมดเส้นดำเส้นดำเส้นทองอันนี้ก็เป็นลายหนุมานมัชฌานุอันนั้นนะคะคือช่างอ่ะเราต้องบอกเลยหมู่บ้านพิจิตรลงช่างเยอะช่างแต่ละช่างที่มาเขียนที่เนี่ยจะเป็นงานแบบพรีเมียมหมดเลยแต่ละคนเนี่ยเก่งมากๆเลยค่ะเราต้องยอมรับในฝีมือเรียกว่าระดับอาจารย์เลยอ่ะระดับครูบาอาจารย์เลยคือเก่งทุกคนจะเห็นว่าเก่งทุกคนมาท่องเที่ยวได้ค่ะมาเที่ยวท่องเที่ยวแบบชุมชนใกล้กรุงเทพแค่นี้เองค่ะมาที่หมู่บ้านมันจะลงนะคะดูในเพจก็ได้ค่ะแล้วก็มี Google เข้ามาเงี้ยก็จะขึ้นเลยค่ะก็เชิญทุกคนนะคะแล้วก็เข้ามาสัมผัสได้จริงๆแล้วก็มาลองทำดูค่ะว่ามันจะลงทำยากไหมต้องเชิญทุกคนนะคะ
1: นี่แหละฮะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนะครับบอกเลยว่างานเบญจรงค์เนี่ยถือว่าเป็นเครื่องปั้นเคลือบนะครับที่มีคุณค่าแล้วก็อยู่มานานตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์แล้วอย่างที่ในคลิปบอกไปนะครับแล้วก็ที่อยู่ข้างหน้าเราตรงนี้ทั้งหมดนี้นะฮะก็คืองานเบญจรงค์ที่เป็นเอกลักษณ์ของในหมู่บ้านเครื่องเบญจรงค์ดอนไก่ดีนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยนะครับกับแขกรับเชิญของเราครับขอต้อนรับพี่ประภาสีพงเมธาแล้วก็พี่นิภาวันแตงเอี่ยมครับผมสวัสดีครับผม
2: สว
1: ัสดีครับ
3: เสียงค่ะ
1: แล้วเราต้องบอกว่าเดินเบาๆเดินเบาๆนิดนึงนะครับขออนุญาตเรียกพี่หนูเล็กนะครับ
2: ยินดี
1: แล้วก็พี่นินะครับผมนี่พี่หนูเล็กตำแหน่งก็คือ
2: เลขากลุ่มค
1: ่
2: ะ
1: เลขาของกลุ่ม
2: ค่ะ
1: แล้วพี่นิ
4: ทายาทครูช่างค่ะ
1: ทายาทครูช่าง
4: คุณแม่อุไรเป็นครูช่างค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อโอเคนะครับขอดูผลิตภัณฑ์หน่อยได้ไหมฮะที่บอกว่ามีมาตั้งแต่สมัยร.2
4: ลายรัชกาลที่2นะคะอันนี้เราเรียกว่าลายบัวหลวงสมเด็จนะคะดำแดงเขียวเหลืองชมพู
1: ครบเลยอันนี้คือครบต้นแบบเป็นจรงที่บอกว่า5สี
4: คือต้องเรียนว่าตอนสมัยร.2ยังไม่มีน้ำทองเข้ามานะคะต้องตัดด้วยเส้นดำนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ลงสี
1: ครับ
4: ไม่ให้สีไปทับเส้นกันนะคะลงสีใดสีหนึ่งแห้งแล้วค่อยลงอีกสีหนึ่งเพราะนั้นช่างที่อยู่ตรงนี้ก็คืออายุ60ขึ้นทั้งนั้นค่ะใช่
1: ท
4: ั
1: ้งนั้นเลย
4: ใช่ค่ะแล้วเริ่มมีน้ำทองมาในสมัยร.5เริ่มกลับมาเป็น
1: ค่ะ
4: อันนี้เรียกว่าลายพระเจ้าหลุย
1: พระเจ้าหลุย
4: ค่ะเสด็จพ่อร.5นี่เสด็จประพาสยุโรปแล้วก็เป็นชื่อลายค่ะ
1: ก็เริ่มมีสีทองเข้ามา
4: ใช่ค่ะ
1: นี่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของสมัยร.5เลย
4: ใช่ค่ะต่อมาก็สมัยร.9ก็จากทองที่เป็นแววอะไรแล้วก็ปรับมาเป็นทองด้านให้มันดูคลาสสิกกระเบื้องก็ต้องด้านด้วยให้ดูดีเป็นคลาสสิก
1: ให้มันดูแบบเหมือนย้อนยุคหน่อย
4: ต่างชาติก็จะชอบญี่ปุ่นฝรั่งก็จะชอบกระต่ายทองด้านอันนี้เป็นสมัยร.10ปัจจุบัน
1: ครับ
4: ซึ่งเด็กวัยรุ่นนี่ก็จะชอบออกสีสไตล์พาสเทลเราเอาทองด้านมาผสมกับการตัดเส้นดำค่ะ
3: อันนี้ค่ะ
5: อันนี้มายุคใหม่แล้ว
3: ยุคใหม่แล้ว
5: อันนี้ถ้าเรียกทั่วๆไปก็คือทองนูนต่อเบญจรงค์แต่ลายนี้ยังเป็นลายเดลซี่อยู่เอามาผสมผสานกันคือลายนี้เป็นลายของรัชกาลที่5นะคะดอกเดลซี่อันนี้เป็นทองทั้งหมดทองคำแท้ๆนะคะ
3: ดูแพงมากเลยค่ะเท่าไหร่คะ
5: แล้วเนี่ยฮะ 7,000
1: 7,000
3: ค่ะแล้วหมู่บ้าน5บ้านแต่ละบ้านทำอะไรบ้างคะลายที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละหมู่บ้าน
5: หลังแรกเนี่ยประธานกลุ่มบ้านพี่วิไลนะคะ
3: อ
5: ัน
3: นี้ใช่มั้ยคะ
5: เอกลักษณ์ของพี่วิไลจะเป็นลายเก่าลายโบราณ
4: ค่ะก็จะเน้นลวดลายสมัยรัชกาลที่2
3: รัชกาลที่2
4: ใช่ก็คือไม่มีน้ำทองนะคะเป็นการตัดเส้นดำนะคะนี่เห็นไหมคะตัดเส้นดำไม่มีน้ำทองนะคะ
5: น้ำทองเลย
4: ต้องเป็นช่างโบราณเท่านั้นที่จะเข้าใจ
1: ที่ทำได้โทษทีนะคือที่บอกว่าไม่มีน้ำทองนี่แปลว่าอะไรช่วยในเรื่องการตัดเส้น
4: สี
1: เอาตัดสี
4: เพราะถ้ามาสมัยร.5ปุ๊บเนี่ย
1: เป็นแบบนี้โอเคใช่ราคา
4: ก็ลูกนี้ก็ไม่ถึงแสนค่ะประมาณ98,000
1: ค่ะ98,000อีกนิดเดียว
3: 98,000
4: ก็ใช้เวลาค่อนข้างเกือบปีอะค่ะกว่าจะเสร็จใช
1: ่โอ้โหหนึ่งปีเลย
4: ใช่ค่ะปั้นก็ประมาณกว่าจะเสร็จอะไรก็3 เดือนเสร็จลงสีลงอะไรต่างๆเผาทั้งหมด4 รอบค่ะใช
1: ่เลยจับดี
3: ๆเวลาที่เราไปบ้านไหนแล้วเราเห็นอย่างเงี้ยก็คือรู้ไว้เลยว่าบ้านนั้นรวย
1: เขาเรียกว่ามีรสนิยม
3: ใช่มีรสนิยมอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังค์ด้วย
4: ถ้าคนที่ชอบเบญจรงค์ต้องการสะสมเบญจรงค์เขาจะเริ่มตั้งแต่ยุคแรกเลย
1: ยุคแรกเลย
4: ใช่
1: เริ่มตั้งแต่หลักแบบเกือบแสนเลยอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
5: แล้วมาหลังที่สองเนี่ยบ้านหนูเล็กเบญจรงค
1: ์ครับ
3: ค่ะ
5: ลายเด่นของเขาก็จะเป็นอะไรนี้ลายรามเกียรตินะคะซึ่งดัดแปลงเป็นลายหนุมานมัจฉาอะไรเงี้ย
1: จะเน้นเป็นแบบว่าลายในวรรณกรรมวรรณคดีอย่าง
5: น
1: ี้ใช่ไหม
5: อันนี้ได้ขายบนเครื่องบินของการบินไทยลายนี้นะคะเป็นหนังสือเล่มนึงที่อยู่ในนั้นเลยเป็นแคตตาล็อกเลย
1: อ๋ออยู่ในนั้น
5: เขาเลือกลายนี้ขายต่างชาติในหนังสือ
1: ราคาเท่าไหร่ครับ

0: ตื่นต้น
1: ๆโอ้ยโอเคนะ
0: ยังโอเคค่ะ
1: โอเคนะ
2: อยากสะสม
1: ใช่ไหมเอาใบนั้นก่อนเลยเขาบอกพี่นิ้วบอกว่าเริ่มแรกต้อง
2: ใบนี้ก่อนเลย
1: หรอ
2: เราจับใบเล็กๆก่อนได้ไหมเราไม่สะสมจากโบราณแต่เราสะสมจาก
3: ใบเล็กก่อน
2: ค่อย
1: ๆโอเคต่อไปครับคร
0: ับ มาส่วนนี้ก็ของร้านแดงมันจะลงแปลประจำเขาก็คือพฤกษานานาพันธ
1: ุ์
0: หนักไปทางดอกไม้
1: ดอกไม้เยอะ
0: คือตอนนี้เราทำเครื่องใช้เป็นเบญจรงค์เยอะมากมายเช่นขันตักบาตร
1: ช
0: ุ
1: ดน
0: ้
1: ำชา
0: แก้วน้ำแก้วกาแฟอันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้ได้เลย
0: นะคะ
1: ย้ำว่าทั้งหมดนี้คือเราไม่ได้ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องพิมพ์ในการขึ้นลายในการลงสีใช้มือล้วน
0: ๆและต่อมาก็ปาลัดดานะคะปาลัดดาเนี่ยเอกลักษณ์ของเขาก็คือลายนกยูงค่ะแล้วก็มีแก้วน้ำแก้วอะไรที่ดัดแปลงเห็นไหมคะ
1: น่ารักนี่ไงดัดแปลงมาใช้แบบในชีวิตประจำวันได้จริงๆอ่ะนี่จะบอกว่าเขาปรับรูปแบบไม่ใช่แค่เฉพาะการลงสีหรือว่าลวดลายเท่านั้นนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเครื่องเบญจรงค์เป็นสิ่งที่ทรงคุณค่านะครับแต่ว่า
2: เป็นคนแบบว่าโบราณหน่อยอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: คนมีอายุ
2: ที่ใช
1: ้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือปรับให้ทันสมัยมากขึ้นคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับ
0: แล้วของปาลัดดาเนี่ยเขาจะมีลำโพงที่เด่นอีกตัวนึง
1: มีลำโพง
0: อันนี้ขายดีมากเลยต่างชาติชอบ
1: ใช่แล้วคือเป็นลำโพงลายเครื่องเบญจรงค
0: ์ใช่ค่ะ
1: นะฮะอันนี้คือไม่ค่อยเห็นอ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวลองมาเทสกันดูนะครับวิธีการก็คือเสียบมือถือเข้าไปแล้วก็เปิดเพลงฟังได้อ่ะเดี๋ยวเทียบให้ดู
4: เสียงจะก้องกังวาน
1: เทียบให้ดูอันนี้ถือว่าดังแล้วนะเดี๋ยวเสียบเข้าลำโพงให้ดูอีกทีว่าจะเป็นยังไง1 2 3นี่โอ้โหนี่ฮะมันแบบก้องกังวานออกมาแบบเยอะเลยอ่ะ
2: ใช่
1: ชิ้นนี้น่าจะขายดีไหมฮะ
0: ดีค่ะขายดีมากเลย อันนี้ต่างชาติชอบ
1: ขายเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ประมาณ
4: 1,800
0: บาท
1: ราคาจับต้องได
2: ้ใช่
4: ต้องเรียนนิดนึงว่า5บ้านจะมีสังวานเซรามิกอีกบ้านที่เราไม่ได้เอ่ยถึง
0: ก็คือ
4: บ้านที่ปั้นมือ
0: ปั้นขึ้นรูปแบบ
4: ปั้นขึ้นรูปตามออเดอร์ของลูกค้าค
1: ่
4: ะนะคะมีการผสมดินต่างจาก3จังหวัดอะไรต่างๆขึ้นมาปั้นรูปตามออเดอร์ลูกค้
1: า
4: แล้วส่งมาที่4บ้าน
1: อ๋อโอเคแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยแบบไหนขายดีสุดแล้วกลุ่มลูกค้าเราเป็นใครยังไงบ้างครับส่วนใหญ
4: ่ถ้ากลุ่มลูกค้าที่ต้องการชอบในการตกแต่งบ้านก็จะเอาโถแบบนี้ลักษณะแบบนี้ไปตกแต่งบ้านถูกไหม
2: คะ
4: แบบนั้นแต่ถ้าเป็นลูกค้าที่ทำงานออฟฟิศก็จะเอาเป็นพวกแก้วแบบนี
1: ้
4: เพื่อที่จะงานเกษียณหรือว่าแจกลูกค้าปีใหม
1: ่เป็นของขวัญ
4: เพราะว่าสามารถใส่ชื่อใส่โลโก้ลงไปที่แก้วได้เนี่ยนะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าต่างชาติก็จะเป็นสไตล์เล็กๆเพื่อเขาสามารถที่จะเอากลับบ้านได้ใส่กล่องผ้าไหมได
1: ้เรียกว่าแต่ละชิ้นนี่คือแทบจะชิ้นเดียวในโลกเนาะเพราะว่าเป็นแบบงานฝีมือใช่ไหมฮะนี่ถ้าเกิดสนใจก็คือไปที่ชุมชนได
4: ้
1: นะฮะอย่างที่บอกมีการเวิร์กช็อป
0: ไปที่หมู่บ้านเลย
1: อยาก
4: ให้
1: เด็ก
4: ร
1: ุ่
4: นใหม่ไปทำกิจกรรมเวิร์กช็อปการลงสีเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเรามีเปิดเป็นหน่วยงานราชการทุกที่มาดูงานที่เราหมดมหาวิทยาลัยตีปอโทเอกอะไรมาหมดเลยค่ะครบมาหมดเด็กเล็กตั้งแต่ป.5ขึ้นไปก็มาดูลงสีให้เขารู้จักว่าเบญจรงค์เป็นอย่างไรอะไรเงี้ยพยายามจะเป็นแหล่งเรียนรู้อะค่ะ
1: โอ้ดีฮะนะแล้วก็เด็กใครสนใจก็สามารถไปที่ชุมชนแล้วก็มาทดลองกันได้อย่างวันนี้เดี๋ยวช่วงหน้าฮะเดี๋ยวเราจะได้ทดลองกันด้วยใช่ไหมครับ
2: จริงเหรอคะ
1: ใช่เดี๋ยวเราจะทดลองแบบลงสีเครื่องเบญจรงค์สดๆเลยนะว่าจะยากง่ายแค่ไหน
2: ค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณพี่นี้มากๆนะคะที่มาวันนี
1: ้ได้ครับขอบคุณนะฮะแต่ว่าพี่หนูเล็กยังอยู่เดี๋ยวสอนพวกผมลงสีก่อนจะเป็นยังไงนะครับอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ
2: ค่ะ

0: ช่วงที่2ของรายการชุมชนแชมเปี้ยนค่ะช่วงนี้กันแล้วนะคะตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้ลองทำแล้วใช่ไหมคะที่ลองทำจริงๆเลยใช่ไหม
1: จริงๆเลยจริงๆเลยนี่เรามีหนึ่งในทีมงานนะครับมานั่งทำให้ดูตรงนี้เราด้วยสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ชื่ออะไรครับ
2: ชื่อกิ๊กค่ะ
1: น้องกิ๊กนี่คือเป็นมือแบบลงสีเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะเป็นช่างลงสีของ
1: ช
3: ่
1: างลงสีเลยนะฮะเดี๋ยวให้น้องกิ๊กลองทำไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ฮะอยากจะพูดถึงเรื่องหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีนะครับคือนอกจากจะมีเรื่องของเครื่องเบญจรงค์แล้วนะครับยังมีกิจกรรมการท่องเที่ยวอื่นๆในชุมชนอีกด้วยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วเกิดคนที่ไปเนี่ยจะได้เจออะไรได้เที่ยวอะไรบ้างครับ
3: ค่ะหนึ่งมีพิพิธภัณฑ์รองรับนะคะทำพิพิธภัณฑ์ไปเลยนักเรียนที่ไปทำการศึกษาข้อมูลเนี่ยขึ้นไปดูพิพิธภัณฑ์ก่อน
1: เกี่ยวกับอะไรฮะ
3: เกี่ยวกับเบญจรงค์

0: เป็นจรงทั้งหมด
1: ลายเก่าลายโบราณมีหมดแล้วชิ้นงานชิ้นเดียวที่ไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ค่ะเราจะเก็บไว้เลย
0: ครับผม
1: นะคะต่อจากนั้นเราก็ยังมีโฮมสเตย์ที
0: ่
1: พักโฮมสเตย์แล้วเนี่ยเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยมาทำเวิร์กช็อปกับเราได
2: ้ค่ะแล้วอุปกรณ์ในการทำมีอะไรบ้างคะ
1: ขบวนการของมันเยอะมากกว่าจะเสร็จมาชิ้นงานอันนึงเนี่ยการขึ้นรูปปั้นแบบก่อนเอาดินเนี่ยมาปั้นแบบก่อนแล้วดินเนี่ยไม่ใช่ดินธรรมดานะคะที่จะเอามาปั้นได้มีที่ไปที่มาของดิน3จังหวัดลำปางระนองสุราษฎร์ดินสามจังหวัดเป็นดินที่ดีมาก
0: ต้องสามจังหวัดนี้เท่านั้นเหรอฮ
1: ะ
0: เอามาผสมกันหรือว่าต้องมาผสมกัน
1: เราไม่ได้ทำเองดินตัวเนี้ยมันจะมีบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเอาดินเนี่ยเข้าไปทำกระบวนการล้างแล้วก็ปั้นเขาจะห่อมาเป็น
0: เอาเป็นก้อนมา
1: เลยเอาเป็นก้อนประกอบมาเลย
0: โอ้ต้องสามจังหวัดนี้เท่านั้น
1: สามจังหวัด
0: ดินดีนะถือว่าเป็นแบบดินดีเหมาะกับการปั้นเครื่องปั้น
1: ใช่เขาเป็นดินเหนียวดินดีเลยค่ะสามจังหวัดนี้เท่านั้นพอมาปั้นขึ้นรูปแบบได้แล้วเนี่ยเผา
0: ไปเผาก่อน
1: เผาแล้วก็มาเป็นเซรามิกชุบน้ำเคลือบเป็นเซรามิกพอได้แล้วเนี่ยก็มาวาดลายผู้กันสำคัญมาก
0: ครับ
1: นะคะผู้กันไม่วาดลายแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำทองที่ใช้วาดลาย
2: น้ำทอง
1: คำแท้ๆเลย
0: อธิบายนิดนึงน้ำทองคำแท้ๆมีความสำคัญยังไงฮะ
1: ตอนนี้น้ำทองคำเนี่ยมีคุณค่ามากเลยมันขึ้นคือเราทำตั้งขวด 8,000 ตอนนี้ขึ้นมา 30,000 กับ 40,000ค่ะน้ำทองคำตัวนี้มาเขียนลายวาดลวดลายดูอย่างน้องติ๊กตรงเห็นไหมคะ
0: ตรงนี
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ก็คือเป็นน้ำทองใช่ไหมที่เราเห็น
1: ใช่
0: เส้นนั้นลวดลายตรงน
1: ี้น้ำทองทั้งนั้นเลย
0: นี่ฮะสีที่เราลงก็คือจะไม่เข้าไปผสมกับทับตัวลาย
1: เดี๋ยวเหลือที่เขาจะลงดอกเราจะลงพื้นเหลือก็อยู่ตรงนั้นพื้นเหลืองตรงนั้นเลย
0: ครับผมแต่ว่าที่เราเห็นเป็นลายทองเนี่ยมันได้มาจากไหนฮะ
1: ก็คือน้ำทองอีกแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เห็นไหมคะตัวดอกของมันเนี่ยใช้น้ำทองเนี่ยเขียนเป็นดอกเล็กๆเล็กๆเล็ก
0: ๆครับ
1: เขียนแล้วก็วาดไปเรื่อยๆช่างวาดก็วาดไป
0: ครับแล้วตัวลายมันจะออกมาเป็นสีทองได้ยังไงอะครับ
1: ก็เข้าเตาเผาไงคะมันมีเตาเผาอีกนะคะ
0: จากสีน้ำตาลแบบนี
1: ้
0: จากสีน้ำตาลแบบน
1: ี้
0: ก็จะเป็นทองอลามขึ้นมาเลยก็จะเป็นทองแบบนี
3: ้ใช่ๆอย่างนี้เลย
0: อ๋อคือต้องเผาก่อนถึงจะขึ้นเป็นทองมา
1: ใช่ค่ะ800องศาประมาณ4ชั่วโมง
0: 4ชั่วโมง
1: ค่ะเสร็จตรงนั้นแต่ของออกไม่ได้ตอนนั้นนะคะต้องรอขึ้นอีกวันนึง
0: จริงเหรอฮะ
1: จริงๆเพราะว่าเตานี่โอ้800องศานี่ไม่ธรรมดานะ
0: ครับ
1: ร้อนมาก
0: โอ้ดูดิ
1: ก่อนจะได้มา1
0: ชิ้นราคาในการเวิร์คช็อปเนี่ยเท่าไหร่
1: ก้าวไปนี
0: ้
1: เราคิดแค่ชุดละ400
0: 400บาทแต่ว่าก็คือวันรุ่งขึ้นก็กลับมารับไปได้ใช่ไหม
1: รับเอาได
0: ้
1: ถ้าบางคนมาไม่ได้ทางเราก็จะส่งไปให
0: ้โอเคแต่ว่าเมื่อกี้นะครับพี่หนูเล็กบอกว่ามีความพิเศษสำหรับรายการของเราด้วยอยู่ที่ตรงไหนนะ
1: วันนี้เราจะให้พิธีกรของเรา2ท่านเนี่ยทำเวิร์กช็อปแต่เราทำลายที่ของมาให้ที่แก้วใบนี้นะพิเศษสุดเลย
0: ตรงไหนครับ
2: ยังไงคะ
1: เห็นไหมคะชุมชนแชมเปี้ยนเลยค่ะเห็นไหมคะ
2: เฉพาะรายการ
1: พิเศษเลยค่ะรายการนี้โดยตรงเลยนะคะ
0: ชุมชนแชมเปี้ยนและที่สำคัญคือตรงชื่อเนี่ยคือใช
1: ้
0: น้ำทอง
1: แท
0: ้ๆ
1: เดี๋ยวมาเผาออกมาเป็นทองปุ๊บเลย
0: ตรงคำว่าชุมชนแชมเปี้ยนคือจะเป็นทองอลามขึ้นมาเลยใช่ไหม
1: เลย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ว่าตอนนี้ครับมาดูการลงสีน้องเกดมานี่ฮะ
1: เกดประชดค่ะ
2: เขาลงเหมือนง่ายเลยค่ะ
1: เห็นไหมเขาไม่ทับเส้นเลยเห็นไหมเขาลงในช่องพื้นที่ว่างอะ
0: แล้วสีที่ใช้นี่เป็นสีอะไรฮะ
1: เป็นสีฝุ่นนำเข้าจากต่างประเทศเช่นกัน
0: นำเข้าจากต่างประเทศ
1: ทุกสีแพงหมด
0: โอ้ยทำยากไหมครับเนี่ย
4: แรกๆก็ยากค่ะแต่พอทำเป็นแล้วก็ไม่เถอะค
0: ่
4: ะ
0: อ้าวแล้วถ้าเกิดลงผิดทำไงฮะ
4: ลงผิดก็รอให้มันแห้งแล้วก็มีไม้แหลมอะค่ะค่อยๆขูดไปเลย
0: แสอ๋อ
4: ใช่ค่ะ
0: อ๋อถ้าเกิดยังไม่ได้ไปเผาเลยก็จะไม่อยู
1: ่ยังแก้ไขได้
0: แก้ไขได้
4: ใช่
0: แต่ว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าต้องมีสมาธิมาก
4: ประมาณนึง
0: แล้วถ้าไม่มีหัวทางด้านศิลปะทำได้ไหมฮะ
4: ต้องอดทน
0: ต้องอดทน
2: อยากลองแล้วค่ะ
0: โอเคมาลองกันดีกว่านะครับ
1: มา
0: น้องเคจะลงไหนก่อน
1: เอาไหนก่อน
2: เอาฝา
0: พี่ลงนี้แล้วกัน
2: โอเค
1: จะลงสีอะไรก่อน
2: สีชมพู
0: สีชมพู
1: เกตุนี่นะคะสีชมพูเป็นสีที่ลงยากกับเพื่อน
0: อ้าวเลือกพื้นที่ใหญ่สุดแต่คือลงสียากสุดเจ้าตรงนี
1: ้สีชมพูเนี่ยก็คือโดยมากเขาจะลงดอกเป็นดอกไม้จะแรงเงามาแต่พี่หนูได้ฟังดูนะคะอย่าให้ทับเส้นแค่นั้นเอง
0: อ่ะเดี๋ยวผมจะลงสีเขียวก่อน
1: สีเขียวก่อนอันนี้ลงใบเหรอคะ
0: ลงใบใช่ครับ
1: ดูนะครับอย่าให้ออกนอกทองเห็นไหมคะ
0: โอเค
1: อย่าบางเชียบถ้าบางเชียบจิ้มขึ้นมามันจะมีแต่น้ำเอาน้ำกับเนื้อ
0: เอาน้ำกับเนื้อแล้วก็ปาดก่อน
2: เวลาวิธีการปาดอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นไหมคะว่าต้องแบบปาดไปครั้งเดียวหรือว่าเราก็แบบทาเหมือนทาสีอย่างนี้ได้ไหม
1: ไม่ได้ อย่าคิดว่าทาสีถ้าปาดมาครั้งนึงเนี่ยเอาน้ำกับเนื้อมาให้พอกันตอนนี้คุณจุ่มน้ำเยอะ
2: น้ำเยอะไป

0: เร็วๆนิดนึง
1: เอาจริงนะลงไปก่อน
2: ยากตั้งแต่การจุ่มสีเลยค่ะเพราะว่ามันน้ำมันเนื้อ
3: มันเนื้อต้องเหมือนกัน
2: คือเหมือนแบบต้องกะให้พอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอันเนี้ยน้ำเยอะไปอีกแล้วอ่ะ
3: บอกแล้วสีชมพูจะลงยากเห็นไหมสีเขียวเข้าไปแล้วอ่ะ
0: แล้วน้องนี่เราเอาเขียวแต่แรกไม่เอาอ่ะ
2: เปลี่ยนสี
3: เขียวไปแล้ว
1: เขียวเอาสีชมพูแล้วไม่ชอบสีชมพูแล้ว
3: ชมพูใช่ไหมเหลืองไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: ดอกไม้ก็มีชมพูกับเหลืองเท่านั้นนะ
2: เหลือง
3: ห
2: ลัก
0: เราลงใบเสร็จแล้วนะเกมไม่คุยกับพี่เลย
2: ตั้งใจ
0: โอ้จะเสร็จแล้วนะเกม
3: อันนี้ดอกยังไม่สำเร็จเลยเก่งเก่งมาก
0: โอเคเสร็จแล้วครับแล้วก็
3: โบสีอะไรคะ
0: ถ้าสีชมพูจะยากใช่ไหมฮะ
3: มันก็ได้ค่ะแต่คุณลง
2: เอาสีชมพูแล้วสีชมพู
0: เลยค่ะสีชมพูมา
3: สีชมพู
0: ทำไมถึงบอกว่ายากอ่ะ
3: มันไม่ยากหรอกถ้าคนลงเป็นอ่ะ
0: แต่ประเด็นคือตอนนี้มือเหงื่อออกเยอะมาก
2: เก่ง
3: ก็ได้แล้ว
2: กลัวทำ
3: เอาใบให้เสร็จ
2: เสียเพราะว่าแบบนึกออกป่ะ
3: คือจะดีจะเสียก็ฝีมือคุณนั่นแหละ
2: เราเสียได้ทอง
0: คุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือฝีมือการลงสีเบญจรงค์ครั้งแรกของผมท่าน
3: เก่งไหมเก่งมากแจ๋วเลย
0: พอได้ไหมครับพอใช้ได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกว่าต้องผ่านกระบวนการไปเผาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็ออกมาเป็นลวดลายที่สวยงามน้องเพลเป็นไงบ้างครับ
4: ไหน
0: โอเคได้อยู่
3: ให้เสร็จเลยนะให้เสร็จชอบเลย
0: ได้อยู่
2: โอ้ยชอบอ่ะมันเพลินมากเลย
0: ใช่ไหมมันเพลินมากจริง
3: ๆนะ
2: สน
3: ุ
2: ก
3: เลยแหละ
0: ซึ่งคนที่จะไปเวิร์กช็อปที่ชุมชนก็คือจะได้ทำอะไรแบบนี้แหละนะครับที่สำคัญก็
3: ค
0: ือได้กลับไปด้วยนะครับแต่ว่าวันรุ่งขึ้นค่อยมาเอาอันนี้คือเป็นฝีมือของผมเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่หนูเล็กจะไปเติมแต่งให
3: ้
0: หลังจากนั้นนะครับก็จะได้เป็นเครื่องเบญจรงค์นะฮะที่เป็นสเปเชียลเฉพาะในรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับเดี๋ยวไปเผาแล้วเนี่ยความทองความอะไรความสีเนี่ยจะออกมาเต็มที่อยากจะบอกว่า2ใบนี้เราจะแจกคุณผู้ชมนะครับใครที่อยากจะได้นะครับเดี๋ยวให้ติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage ชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับเดี๋ยวไปดูกิจกรรมใน Facebook Fanpage ชุมชนแชมเปี้ยนของเราแจกไปเลยนะครับ2ใบเย้2รางวัลด้วยกัน2รางวัลด้วยกัน
2: ของเรา
0: 2ใช่สุดยอดเลยนะครับสุดท้ายนะครับเดี๋ยวให้พี่หนูเล็กนะครับฝากไปถึงคุณค่าของเครื่องเบญจรงค์รวมไปถึงเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับใครที่สนใจอยากจะไปท่องเที่ยวที่ชุมชนของเราเชิญชวนเลยครับ
3: ก็อยากจะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยไปเที่ยวไปชมไปช็อปไปพักผ่อนได้เพราะเรามีทั้งโฮมสเตย์ไว้พักผ่อนได้ด้วยทำเวิร์กช็อปได้ด้วยยินดีต้อนรับนะคะหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครแค่นี้เองค่ะ
0: เอาเป็นว่าใครที่สนใจอย่าลืมนะฮะไปเยี่ยมชมกันได้เลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะขอบคุณน้องกิ๊กด้วยนะครับขอบคุณครับรวมไปถึงที่สำคัญขอบคุณพี่หนูเล็กด้วยขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณค่ะและช่วงหน้านะคะเรายังมีกิจกรรมในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ครั้งที่2ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงคะเดี๋ยวติดตามกันในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: ครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแน่นอนช่วงนี้กับโครงการชุมชนแชมเปี้ยนชาเลนจ์ครับเรายังคงเฟ้นหานะฮะอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ที่ส่งคลิปเข้ามาออดิชั่นกับเรานะครับคุณจะได้มาเป็นสมาชิกในโครงการของเราด้วย
1: เห็นว่าไม่กี่วันก็จะหมดเขตแล้วใช่ไหมคะยังพอมีเวลาไหมคะ
0: ยังพอมีเวลาเนี่ยครับเพราะว่าเรายังเปิดรับคลิปออดิชั่นนะครับในโครงการโจทย์ครั้งที่2ของเรานะฮะโจทย์ครั้งนี้เนี่ยก็คือของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับอันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะทำได้ไม่ยากนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมีหัวข้อให้เลือก1ใน4หัวข้อนี้นะครับนั่นก็คืออาหารท้องถิ่นผลไม้ขึ้นชื่อร้านเด็ดในชุมชนหรือว่าของกินแปลกๆเลือกมา1ใน4หัวข้อนี้นะครับแล้วก็อัพลงใน

0: รมกันไปแล้วเรียบร้อยแต่ว่าอันนี้เราเปิดโอเพ่นให้ทุกๆคนนะครับไม่ว่าจะไปอบรมหรือไม่อบรมส่งคลิปกันเข้ามาเพื่อที่จะแจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ของรายการของเรานั่นเองครับ
1: และสำหรับคลิปออดิชั่นที่ผ่านการคัดเลือกในรอบที่1 นะคะวันนี้นะคะเป็นคลิปของคุณอิรฟานบือแนนะคะไปชมกันเลยค่ะ
2: เรื่องราวดีๆเวอร์วันนี้เราจะพาทุกคนไปดื่มชาใต้ชาแท้หลังมอรามคำแหงที่นี่ร้านบ้านหนึ่งชาใต้แท้จริง 100% ครับ 100% จริงๆนะครับทุกคนร้านที่นี่มีหลากหลายเมนูให้เลือกซื้อนะเมนูนมหมีผสมชาใต้ก็มีแถมราคาเพียงแค่25บาทเท่านั้นวันนี้ขอดื่มชาเย็นและชาเขียวแบบฟินๆก่อนนะรสชาติเข้มข้นอร่อยฟินอย่ารอช้าปักหมุดไว้ในเช็คลิสต์เลย
0: โอ้เห็นแค่นี้ก็คือแบบหน้าตาไปกินมากเลยอ่ะ
1: ใช่
0: เออ
1: เขานำเสนอได้น่ากิน
0: เนาะคืออยากจะบอกว่าน้องฟานอินฟูในคลิปของเราหนึ่งจะเป็นคนปัตตานีนะครับก็เลยได้ไปหาแบบว่าของดีของเด็ดในชุมชนเนี่ยมานำเสนอให้เรานะครับหน้าตาดีนะฮะนำเสนอได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยอยากจะตามไปกินน
1: ี่
0: อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นเป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะส่งคลิปออดิชั่นในซีซั่น2นี้นะครับนี่ดูเป็นตัวอย่างได้ใกล้ๆเขาเรียกว่าเอาของกินใกล้ๆบ้านเรานี่แหละ
1: ไม่ต้องยากไม่ต้องบรรยายอะไรมากเลยแค่นี้เนาะก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้แล้ว
0: ถูกต้องถูกต้องนะฮะย้ำอีกทีนะฮะหัวข้อของเราของพื้นถิ่นต้องแวะมากินที่บ้านฉันนะครับยังไงก็ส่งมากันเยอะๆหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในที่ Facebook Fanpage ชุมชนแชมเปี้ยนของเรานะครับ
1: และสำหรับพรุ่งนี้นะคะห้ามพลาดค่ะเกดมีเรื่องสวยๆงามๆมาฝากกันจากแดนใต้จังหวัดสงขลานะคะเป็นงานหัตถกรรมจากลูกปัดมโนราค
0: ่
1: ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆนะฮะยังไงอย่าลืมกลับมาติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วครับกับรายการ
1: ชุมชนแชมเปี้ยน
0: เปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์พรุ่งนี้กลับมาติดตาม 5:30 ทางช่อง5 HD แห่งนี้ครับสำหรับวันนี้เรา2คนผมจโรจน์ธนภัทร
1: เกรซจันทรัตน์ค่ะ
0: ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะฮะได้มีบริการที่น่ายกย่องสรรเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขา
2: เครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจนแล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
1: ครับผมครับ
2: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมด
3: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
4: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
5: ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่เติมความสงบให้หัวใจเติมสติให้กับชีวิตก่อนก้าวออกไปพบกับเรื่องราวมากมายในแต่ละวันพบกับอรุณสติรายการที่จะชวนคุณหยุดความวุ่นวายไว้สักครู่เรียนรู้หลักธรรมที่นำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันเพื่อให้ทุกเช้าเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีมีสติมีความสุขและมีพลังใจติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
6: ททบ5ร่วมกับเอลิสต้าคลับเสนอรายการบันเทิง5วาไรตี
7: ้รายการบันเทิง5วาไรตี้หลากหลายอรรถรสความบันเทิงให้รับชมดราม่าถามรับชมละครกิจกรรมอีเวนต์หลากหลายนาฏศิลป์ล้ำไทยช่วงคิดคอนเทนต์ Talk aboutWhat? ไปกินไปเที่ยวเรื่องเดียวกันออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 5:00 นช่อง5กฎหมายเลข5นะคะ
8: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
9: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้ง

0: พี่มือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกดอยู่ปูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
1: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกสต์เควกร้อนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
2: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นถึง 22:30 นทางททบ5จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับติดตามข่าวเด่นทางสถานการณ์ครับวันนี้วันศุกร์ที่4กันยายน2569ครับอยู่กับคุณแตงกวาธนัญญาผมโก้ชวลิตครับล่ามภาษามือครับอาจารย์ธัญพรปองทองครับ
1: และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะแฟนเพจ Facebook TV5HD Online เว็บไซต์ thaitv5hd.com ททบ5เชื่อมคุณผู้ชมสู่โลกออนไลน์ด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นกลางอย่างสร้างสรรค์นำคุณค่าสู่สังคมไทยค่ะ
0: วันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวน่าสนใจให้ติดตามกันครับจะมีประเด็นอะไรที่น่าติดตามบ้างครับไปติดตามในหัวข้อข่าวครับทีมชุมบอร์ด Data Center เดินหน้าจัดระเบียบใหญ่บูรณาการกฎหมายยกมาตรฐานคุ้มเข้มความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมคาดวางกรอบแล้วเสร็จใน1เดือน
1: ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบเหตุลอบวางระเบิดและลอบเผาระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ที่ตำบลลิดลจังหวัดยะลาพบความเสียหายกับอุปกรณ์ระบบส่งผลกระทบต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนเจ้าหน้าที่เร่งรวบรวมพยานหลักฐานหาผู้กระทำผิด
0: ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นยากจะแก้ไขจะทำอย่างไรให้หมดไปจากสังคมไทยวันนี้ห้องข่าวหมายเลข5ตอนยาเสพติดภัยร้ายของคนเมืองกรุง
1: เรื่อง Data Center รอช้าไม่ได้เลยนะคะอุตสาหกรรมนี้เติบโตอย่างต่อเนื่องในสังคมไทยเพียงแต่ว่าที่ผ่านๆมากฎหมายโตไม่ทันจึงนำมาสู่วันนี้ค่ะที่ประชุมบอร์ด Data Center นัดแรกจริงๆนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นหัวโต๊ะการประชุมแต่ว่าตัวจริงที่เป็นประธานบอร์ดหรือว่าคณะกรรมการ Data Center ก็คือรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะคะในการประชุมวันนี้ค่ะซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมได้แก่กรุงเทพมหานครกระทรวง DE กระทรวงพลังงาน

0: และกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นที่ประชุมมีมติจัดระเบียบการประกอบกิจการ Data Center ครั้งใหญ่ของประเทศไทยเร่งทบทวนกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การกำกับดูแล Data Center ในประเทศไทยเป็นเอกภาพปิดช่องว่างช่องโหว่อะไรที่มันผ่านมาแล้วเนี่ยต้องมีมาตรฐานในการรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อไปโดยมั่นใจว่าจะต้องไม่กระทบกับการลงทุนพร้อมจัดเป็นประเทศประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะมีการกำหนดหมวดธุรกิจ Data Center โดยเฉพาะขึ้นมากำหนดการใช้น้ำใช้ไฟให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงทั้งทางตรงและทางอ้อมและจัดตั้งกลไกเฉพาะเพื่อกันกรองเห็นชอบการจัดตั้ง Data Center ที่ประชุมยังเห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา4ด้านนะคะได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานความปลอดภัยอาคารและระบบสำรองไฟและสิ่งแวดล้อมเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การกำกับดูแลและตรวจสอบ Data Center หลังจากเปิดบริการโดยจะเป็นมาตรฐานเฉพาะที่ไม่ใช่การทำแบบ EIA แบบที่ผ่านๆมาพร้อมทั้งจัดทำ Live Dashboardข้อมูล Data Center ระบบสายส่งไฟฟ้าและผังเมืองเพื่อติดตามสถานะ Data Center แบบเรียลไทม์ด้วยนะคะ
1: ก็คือว่าในสัปดาห์หน้าจะได้ข้อมูลทั้งหมดนะครับทำงานที่สองวันนี้ได้ให้แต่ละชุดที่ไปดูจะมีชุดในเชิงเศรษฐกิจนะครับไปดูประเมินทั้งขั้นต่ำแล้วก็ตัวยุทธศาสตร์ของชาติสองในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานน้ำไฟต่างๆนะครับดิจิตอลจะเป็นชุดที่2เรื่องโครงสร้างพื้นฐานไปดูว่าประเทศพร้อมขนาดไหนชุดที่3ให้ไปดูในเรื่องของที่ดินพื้นที่ต่างๆจัดระเบียบที่ดินทั้งหมดทั้งเมืองอยู่ในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ชุดที่4คือชุดสิ่งแวดล้อมมีท่านปลัดกระทรวงทรัพย์ก็มาดูทั้ง4ชุดจะเอามาตรฐานขั้นต่ำเข้ามาเสนอในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันแล้วก็มากำหนดนโยบายเช่นเดียวกันทั้งหมดนี้เฟรมนี้ตั้งเป้าไว้ว่า1เดือนจะต้องมีนโยบายที่ชัดเจนทั้งยุทธศาสตร์แล้วก็เกณฑ์ขั้นต่ำนะครับ
0: ตั้ง4อนุกรรมการขึ้นมาแล้วก็วางกรอบเวลาว่า1เดือนจะต้องเห็นรูปธรรมการทำงานที่ชัดเจนนะคะทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของค่าไฟค่ะ Data Center เป็นอุตสาหกรรมที่จะใช้ไฟฟ้าเยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะให้มาเสียค่าไฟแบบเท่าอัตราบ้านอยู่อาศัยของพวกเราปกติไม่ได้ล่าสุดนะคะนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานเตรียมควบคุมส่วนเกณฑ์ที่3ค่ะคือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยระบบสำรองไฟทั้งการสำรองข้อมูลแบตเตอรี่และน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยรอบเกณฑ์ที่4จัดระเบียบการขออนุญาตใหม่ให้ Data Center เป็นธุรกิจเฉพาะและนอกจากนี้นะคะยังตั้งคณะอนุกรรมการ4ด้านขึ้นมากำหนดด้านผังเมืองกฎหมายควบคุมอาคารและพลังงานรวมถึงพิจารณาจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับ Data Center ตลอดจนหาความเป็นไปได้ในการเพิ่ม Data Center ที่ต้องการการก่อสร้างโครงการและต้องทำรายการประเมินผลกระทบความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมตามกระบวนการที่เกี่ยวข้องซึ่งหลังจากนี้นะคะก็จะต้องนำข้อมูลมาประกอบการกำหนดแนวทางต่อไปเพื่อให้การกำกับดูแล Data Center ในกรุงเทพมหานครมีมาตรฐานที่ชัดเจนรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจพร้อมทั้งลดผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนด้วยค่ะ
2: ไปดูความเห็นของท่านนายกเกี่ยวกับเรื่องนี้กันนะครับก็สั่งคุมเข้มเรื่องของ Data Center นะครับแล้วก็ปรามที่ผู้ที่จะดัดแปลงอาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ไปจัดตั้งที่ศูนย์เซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็มีทำเหมืองขุดบิตคอยด้วยบอกว่าพวกที่ทำการผิดกฎหมายเหล่านี้ครับก็จะเดินหน้าเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการวางกรอบขออนุญาตประกอบกิจการData Center นะครับว่าตอนนี้ครับได้ตั้งคณะกรรมการ Data Center เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เมื่อ

0: ตนเองเป็นศูนย์ Data Center ของรัฐบาลเองนะครับซึ่งอันนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใดท่านนายกระบุว่าความจริงทำตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้ไม่ได้มีการอนุมัติโครงการใหม่สำหรับโครงการที่อนุมัติไปแล้วนะครับก็ต้องปล่อยให้ดำเนินการไปซึ่งส่วนใหญ่ครับโครงการที่อนุมัติไปแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่ามีแหล่งพลังงานน้ำแหล่งพลังงานที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่เป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้ครับก็คือส่วนที่ขออนุญาตไว้ก่อนทั้งเรื่องของการขอใช้ไฟฟ้าน้ำแล้วก็การขอใบอนุญาตแล้วก็หวังว่าจะนำมาทำการค้าในเชิงพาณิชย์เป็นการเก็งกำไรซึ่งอันเนี้ยรัฐบาลไม่อนุญาตแต่จะอนุญาตเฉพาะผู้ที่มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใหม่พร้อมยืนยันว่าไม่มีอะไรต้องกังวลประเทศไทยต้องให้การสนับสนุนแล้วก็มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการที่จะทำให้ประเทศไทยต้องมีเทคโนโลยีอย่างด้าน AI ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งท่านนายกก็มั่นใจครับว่านักลงทุนก็จะไม่เสียความมั่นใจอย่างแน่นอนครับส่วนเรื่องของการลักลอบตั้งศูนย์ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในหลายพื้นที่นะครับอันนี้ก็บอกชัดเลยว่าคือการทำผิดกฎหมายนะครับก็จะมีกลุ่มที่ไปขุดบิตคอยน์ลักลอบเอาไฟฟ้าเข้ามาใช้นะครับไปต่อสายตรงซึ่งทำให้เหมือนการขโมยไฟจากทางการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยแหละฮะซึ่งอันนี้นะครับก็มีความพยายามที่จะตั้งในเขตนอกพื้นที่เขตอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพนอกเมืองใหญ่ๆนะครับแล้วก็ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่กินไฟแล้วก็ยังมาขโมยไฟใช้อีกนะครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ครับรัฐบาลจะปราบปรามอย่างเด็ดขาด
1: ก็คือคำว่าลักลอบไงครับลักลอบก็ต้องโดนก็ตอนนี้ใครไปลักลอบเปิดก็ถูกปิดก็แค่นั้นเองนะครับคำว่าลักลอบคือผิดกฎหมายไงคนที่จะมาทำอะไรก็แล้วแต่ต้องทำโดยวิธีการที่ถูกกฎหมายไอ้ data center เนี่ยมันก็คนที่ทำผิดกฎหมายคือพวกขุดบิตคอยน์นั่นแหละ data center อย่างนึงที่ลักลอบใช้ไฟต่อสายตรงนะพยายามไปตั้งอยู่นอกพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมนอกกรุงเทพมหานครนอกเมืองใหญ่ๆแล้วก็ไปใส่เครื่องมือเครื่องไม้ที่มันกินไฟเยอะๆแล้วยังมาขโมยไฟใช้อีกอย่างเงี้ยเราก็มีความจำเป็นที่ต้องปราบปรามอย่างเด็ดขาด
2: ต่อที่ความคืบหน้าเรื่องของคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเกิดเหตุไฟไหม้นะคะคุณผู้ชมผ่านไปแล้ว8วันอุปสรรคสำคัญเลยในการที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปพิสูจน์หลักฐานหาสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดไฟไหม้ขึ้นมาคือโครงสร้างมันไม่ปลอดภัยเลยค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่ชั้นล่างโครงสร้างด้านบนมันพังถล่มลงมาเละตุ้มเป๊ะและอาคารมีความทรุดตลอดเวลาล่าสุดในวันนี้นะคะความคืบหน้าค่ะเข้าสู่วันที่8เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรมและทีมรื้อถอนยังคงเร่งเคลียร์สิ่งกีดขวางเพื่อเปิดทางให้หน่วยงานพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่โดยมีการรื้อถอนเฉพาะจุดที่จำเป็นและควบคุมความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังคงมีรถยนต์มีโครงสร้างอาคารที่ได้รับความเสียหายและอยู่ในสภาพทรุดตัวตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1ยังคงเฝ้าพื้นที่เพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหายพันตำรวจโทหญิงรสนาสิริกองธรรมรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาชัย1เปิดเผยว่าหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความพร้อมของการรื้อถอนแต่ยังไม่มีการเก็บตัวอย่างหลักฐานโดยเตรียมจะเข้าไปตรวจสอบหาจุดต้นเพลิงจุดต้นเพลิงที่ว่านี่ก็คืออยู่ชั้นล่างและเข้าไปยากลำบากมากๆนะคะคุณผู้ชมอยู่ในสภาพที่เละและก็ยังเป็นอันตรายเรื่องของโครงสร้างขณะที่ผู้ประกอบการรายหนึ่งค่ะเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยเป็นร้านที่มาเปิดที่คลองถม15ปีแล้วเบื้องต้นเชื่อว่าร้านได้รับความเสียหายไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทซึ่งได้เข้าแจ้งความและประเมินมูลค่าความเสียหายไว้แล้วสำหรับส่วนตัวอยู่อาศัยที่นี่มาตั้งแต่อายุ24จนปัจจุบันอายุ42ยอมรับเลยว่าคลองถมเป็นเสมือนทั้งบ้านเป็นทั้งแหล่งทำมาหากินจึงหวังว่าจะได้รับการดูแลและช่วยเหลือจากเจ้าของพื้นที่อย่างเหมาะสมค่ะ
0: ไปดูเรื่องปัญหายาเสพติดกันนะครับซึ่งเป็นยาเสพติดที่ระบาดไม่เว้นแม้กระทั่งพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนับวันก็จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไขครับซึ่งเราจะทำอย่างไรให้ปัญหานี้หมดไปจากสังคมไทยนะครับมาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดติดตามรายละเอียดได้จากห้องข่าวหมายเลข5ครับตอนยาเสพติดภัยร้ายของคนเมืองกรุงครับ
3: คิดถึงปลาร้าต้องจ่าวิรัติอร่อยแซ่บทุกเมนู
4: ปฏ ฏิเสธไม่ได้เลยว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมากรัฐบาลและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพยายามเร่งแก้ไขปัญหาแต่ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและมั่นคงเห็นได้จากการปราบปรามและจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดที่พยายามลักลอบนำมาจำหน่ายและส่งต่อไปยังต่างประเทศนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆแม้เจ้าหน้าที่จะสืบสวนติดตามเฝ้าระวังในทุกฝีก้าวก็ตามแต่ก็มียาเสพติดทะลักเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมากเนื่องจากมีความต้องการที่สูงจากกลุ่มผู้เสพศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลถือเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้เปิดเผยว่าที่ผ่านมาทิศทางการแพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงน่าเป็นห่วงไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือประเทศไทยแต่ยังเป็นถึงทั่วโลกแม้การจับกุมตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากแต่สถานการณ์ก็ไม่ได้ลดน้อยลงเนื่องจากมาจากหลายปัจจัยที่ทำให้ยาเสพติดยังคงอยู่ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้พยายามสกัดกั้นป้องกันปราบปรามร่วมกับหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดเข้าสู่ชุมชนได้โดยง่ายซึ่งพื้นที่ที่ต้องระวังมากเป็นพิเศษคือพื้นที่รอยต่อกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของกองบังคับการตำรวจนครบาล3ที่ติดกับจังหวัดปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการและอีกส่วนหนึ่งที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่ตอนในกรุงเทพมหานครตามแหล่งชุมชนแออัดที่พบการแพร่ระบาดของยาเสพติดมีทั้งผู้เสพผู้ค้าและเป็นพื้นที่พักยาเสพติดสำหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดยังคงเป็นยาบ้าและไอซ์แต่ก็ยังมียาเสพติดอีกชนิดที่มีข้อมูลน่าสนใจว่าเริ่มมีความต้องการสูงจากกลุ่มผู้เสพนั่นก็คือเคตามีนซึ่งยาเสพติดชนิดนี้ยังพบว่าถูกส่งออกผ่านไปยังพื้นที่ภาคใต้อีกด้วยส่วนในกลุ่มคนต่างชาตินักเที่ยวหรือคนไทยที่ไปเรียนต่างประเทศแล้วกลับมาใช้ชีวิตในประเทศไทยมักจะเสพเฮโรอีนหรือยาเสพติดที่ไม่สามารถหาได้ในประเทศไทยซึ่งยาเสพติดเหล่านี้มักมีราคาค่อนข้างสูงโดยพลตำรวจตรีเทระเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลในฐานะรองผู้อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองบัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าปัจจุบันที่โลกไร้พรมแดนถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอย่างมากสิ่งที่พบในขณะนี้ก็คือเครือข่ายค้ายาเสพติดจะใช้คนเป็นพาหนะในการขนยาเสพติดออกนอกประเทศ
5: ถ้าเท่าสังเกตที่เห็นเนี่ยวันนี้มีคนไทยถูกหลอกส่งยาเสพติดไปที่ต่างประเทศยกตัวอย่างเช่นออสเตรเลียที่ญี่ปุ่นมันมีวิวัฒนาการในการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้โลกไร้พรมแดนเราทำงานวันนี้เฉพาะในนครบาลเนี่ยเราประสานกับสำนักงานปปส.โดยเฉพาะปปส.กทม.ประสานกับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแล้ววันนี้ตามสถานทูตต่างเช่นสถานทูตตำรวจปราบปรามยาเสพติดของออสเตรเลียและญี่ปุ่นวันนี้เราก็มีการประสานงานกันอยู่เนื่องจากว่าเราต้องยอมรับว่าแหล่งผลิตต่างๆมันไม่ได้อยู่ในเมืองไทยมันอยู่ยังประเทศเพื่อนบ้านนะครับวันนี้ที่เมืองไทยเป็นเขาใช้เมืองไทยเป็นฐานในการส่งยาเสพติดหรือประเทศทางผ่านแต่ที่กระทบกับประเทศไทยก็คือเราบางทีจะมีพวกที่ใช้เสพหรือบางคนจะตกเป็นเหยื่ออย่างเช่นน้องแอร์สาวเนี่ยตกเป็นเหยื่อที่จะต้องหิ้วยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นยา
4: ปัญหายาเสพติดที่ต้องยอมรับว่าณวันนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพที่สูงสุดเนื่องจากผู้เสพที่เข้ารับการบำบัดไม่ได้สมัครใจด้วยความจริงใจที่แท้จริง
5: ต้องบอกว่าวันนี้ยังไม่มีประสิทธิภาพสูงสุดเท่าที่ควรเนื่องจากว่าพอเราจับผู้เสพเนี่ยไม่หายก็แสดงให้เห็นว่าครับสมัครใจบำบัดแบบไม่จริงใจหรือไม่จริงคือเป็นช่องโหว่ของเสพติดมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นแล้วกลุ่มนี้มันก็ไม่ได้หายไปยาเสพติดมันก็เลยยังเป็นที่ต้องการของสังคมไทยอยู่
4: นอกจากนี้ยังพบว่าทั้งผู้เสพผู้ค้าหรือผู้จำหน่ายมีอายุที่น้อยลงเรื่อยๆโดยเด็กเหล่านี้มักจะมีปัญหาครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงและน่ากังวลเนื่องจากผู้ใหญ่ที่พยายามใช้เด็กในการเดินยารู้ว่าบทลงโทษทางกฎหมายจะน้อยลงกว่าซึ่งก็ถือว่าเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายเช่นกันทั้งนี้ ีวัคซีนที่ป้องกันยาเสพติดที่ดีที่สุดคือครอบครัวความรักความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันและเป็นวัคซีนชั้นดีที่จะเป็นเกาะป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาใกล้ตัวคุณและคนที่คุณรัก

0: คุณผู้ชมคะเมื่อวานที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรคุยกันเรื่องการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้กันจนดึกเลย2 ทุ่มกว่าๆนะคะก่อนที่จะมีการปิดประชุมกันไปและบรรยากาศค่อนข้างจะสับสนวุ่นวายปะทะคารมกันเดือดมีการตัดพี่ตัดน้องกันมีการเสนอนับองค์ประชุมนั่นก็เป็นบรรยากาศแต่สาระสำคัญจริงๆคือช่วงที่ฝ่ายค้านโดยคุณเท้งณัฐพงศ์ผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยเขามองว่าการใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ของรัฐบาลล้มเหลวค่ะนายกไม่ได้เข้าประชุมสภาด้วยเมื่อวานแต่ว่านักข่าวเอาประเด็นที่คุณเท้งพูดในสภามาถามนายกในวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะกล่าวถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านกล่าวว่ารัฐบาลใช้งบประมาณในการแก้ไขสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ล้มเหลววันนี้นายกรัฐมนตรีสวนกลับแบบนี้คุณผู้ชมนายกบอกว่านายณัฐพงษ์ไม่รู้เรื่องรัฐบาลไม่มีทางที่จะใช้งบอะไรแล้วเกิดความล้มเหลวขณะเดียวกันรัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณทุกอย่างของประเทศให้มีความคุ้มค่างบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลใช้จะต้องคิดมาก่อนไม่ใช่วันนี้มีเงินในกระเป๋าแล้วอยากจะเอาไปใช้อะไรก็ใช้แบบนั้นในการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้นายกกล่าวว่ารัฐบาลถ้าไม่มีความกล้าหาญจะมาเป็นรัฐบาลได้ยังไงพร้อมขอว่าอย่าไปถามอะไรแบบคนนั้นพูดทีคนนี้พูดทีแล้วเอามาชนกันคุณผู้ชมคะจังหวะนี้คือนายกรัฐมนตรีตำหนิสื่อมวลชนนะคะที่เอาคำถามไปถามคุณเท้งทีนึงเอาคำถามคำพูดของคุณเท้งมาถามนายกอีกทีนึงอะไรแบบนี้ค่ะแล้วนายกแกก็อธิบายต่อปกติกลไกสภามีระบบตรวจสอบอยู่แล้วจะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ในสภาหรือยื่นยัตติได้แม้กระทั่งถ้าหากเกิดความไม่มั่นใจในรัฐบาลก็สามารถยื่นอภิปรายไม
1: ่แล้วก็งบประมาณทุกอย่างที่รัฐบาลได้ใช้เนี่ยมันต้องคิดมาก่อนใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าวันนี้เหมือนมีเงินในกระเป๋าอยากจะไปใช้อะไรก็ใช้ไม่ใช่เขาไม่เข้าใจนะ
2: นอกจากนี้เขาบอกว่าอยากให้ใช้ความกล้าหาญทางการเมืองในการแก้ปัญหานี
1: ้รัฐบาลไม่มีความกล้าเอามาชนกันเดี๋ยวเราก็มีเวลาเขามีในระบบรัฐสภาระบบตรวจสอบเขาก็สามารถที่จะเรียกรัฐมนตรีไปตอบกระทู้ยื่นยัตตินะครับแล้วก็ถึงแม้กระทั่งถ้าเกิดมีความไม่มั่นใจก็สามารถยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือว่า151 152ได้หมดเพราะฉะนั้นก็ให้มีการชี้แจงโดยที่คนที่สงสัยกับคนที่ต้องชี้แจงเขาได้พูดคุยกัน
3: หลังนายกพูดสัมภาษณ์จบคุณพักขมลโฆษกพรรคประชาชนก็ออกมาโต้นายกว่าก็เมื่อวานคุณเทงใช้วิธีการทางรัฐสภาไงอธิบายถ้านายกไม่มาตอบก็เลยต้องมาถามทีนึงแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณเทงทีมาถามนายกทีมันก็ไปมากันอย่างนี้ไม่จบสักที
0: แต่เดี๋ยวเร็วๆนี้แหละมั้งคะคุณผู้ชมฝ่ายค้านเขาตั้งนั่งร้านแล้วแหละว่าจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเบื้องต้นคุณอนุทินโดนแน่คุณชัยชนกโดนแน่ส่วนรายชื่อรัฐมนตรีท่านอื่นๆที่จะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจก็เดี๋ยวรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
3: นะครับไปดูกันที่ยะลานะครับมีผู้ที่ไม่ประสงค์ดีนะครับไปวางระเบิดระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้เกิดความเสียหายนะครับก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะครับเจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10ยะลาเข้าตรวจสอบเหตุระเบิดที่โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดินที่หมู่ที่4บ้านบาตันตำบลลี่ดนที่อำเภอเมืองยะลานะครับหลังจากได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้ยินเสียงดังคล้ายกับระเบิดในช่วงเวลาประมาณ5 ทุ่มครึ่งถึง5 ทุ่ม 50ของเมื่อคืนนี้ครับคือวันที่3 กันยายนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับเพราะว่าแผงโซลาร์เซลล์ได้รับความเสียหาย10 แผงและมีร่องรอยการลอบเผาตู้ควบคุมระบบจนเสียหายเจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมวัตถุและก็ร่องรอยต่างๆนะครับได้แก่ชิ้นส่วนภาชนะบรรจุสีแดงล้อยางรถยนต์ฐานไฟฉายรวมถึงร่องรอยล้อรถยนต์แล้วก็รอยรองเท้านะครับเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ส่งผลให้ระบบสูบ

0: น้ำไม่สามารถใช้งานได้ครับสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่ต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคซึ่งโครงการนี้ครับอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลลิดลและได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี2565จากสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจากกระทรวงพลังงานครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานแล้วก็ตรวจสอบสาเหตุรวมถึงหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุนะครับยังไม่มีการระบุตัวผู้กระทำความผิดทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังประเมินความเสียหายแล้วก็เร่งหาแนวทางซ่อมแซมนะครับเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยก็ต้องได้ใช้น้ำนะครับตอนนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนนะครับให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เป็นทางการและหลีกเลี่ยงในการแพร่กระจายข่าวสารที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดแล้วก็ลดความกังวลของประชาชนในพื้นที่ครับ
1: เย็นวันศุกร์นะคะหลายคนวางแผนเดินทางออกนอกเมืองถ้าเดินทางสายตะวันออกใช้การเดินทางโดยรถไฟเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเจอปัญหาข้อขัดข้องนิดนึงมันอาจจะช้ากว่าปกติสาเหตุมาจากช่วงบ่ายมีขบวนรถขนสินค้าที่845ตกรางนะคะซึ่งในขณะนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยกำลังเร่งกู้ขบวนรถและเคลียร์ผลกระทบที่เกิดขึ้นค่ะเอาบอกก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมตกใจเหตุการณ์ขบวนรถสินค้าตกรางไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะเพียงแต่ว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อการเดินรถหลายขบวนขบวนรถที่284เส้นทางจุกเสม็ดกรุงเทพขณะนี้ได้ดำเนินการขนถ่ายผู้โดยสารไปที่สถานีศรีราชาแล้วเพื่อเดินทางต่อไปยังสถานีปลายทางขบวนรถที่554เส้นทางชุมทางบัวใหญ่มาบตาพุดออกจากสถานีพานทองและอยู่ระหว่างรอเข้าสถานีชลบุรีขบวนรถที่552อุบลแหลมฉบังยังจอดรออยู่ที่สถานีพานทองขบวนรถที่847เส้นทาง ICD ลาดกระบังแหลมฉบังตอนนี้ก็ยังจอดค้างเติ่งอยู่ที่สถานีดอนศรีนนท์ค่ะก็จะมีผลกระทบกับอย่างน้อยๆขบวนรถไฟทั้งหมด4ขบวนด้วยกันนะคะรวมถึงถ้าใครวางแผนทั้งเที่ยวไปเที่ยวกลับสายตะวันออกเนี่ยคุณผู้ชมในช่วงนี้การรถไฟฝากแจ้งข่าวนี้นะคะเผื่อจะสามารถเปลี่ยนแผนการเดินทางได้ทันโดยการรถไฟยังคงเร่งดำเนินการกู้รถที่ตกรางและแก้ไขสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดให้เส้นทางสามารถกลับมาเดินรถได้ตามปกติเร็วที่สุดค่ะ
0: พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาติดตามข่าวในช่วงนี้ครับ
2: เขาหมายถึงนี่ปลาแม่เคอเรลเนื้อแน่นในซอสมะเขือเทศเข้มข้นอร่อยเต็มคำจาก3แม่ครัวลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
3: อัศชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
4: เวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดไกลๆก็ได้นะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณสามารถกับคุณไซยูตีเนี่ยนะ
5: เย็น
4: ครับ
5: แล้วก็สเตรเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
4: ครับผมครับ
5: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ
6: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
7: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
8: อร่อยมาก
6: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ

หน่วยงานในกองทัพบกนะครับยังคงเดินหน้าซักซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งโดยเฉพาะริ้วขบวนที่6นะครับซึ่งเป็นริ้วขบวนที่มีการนำม้าจำนวน93ม้าเข้ามาในริ้วขบวนจะพร้อมเพรียงและสง่างามแค่ไหนติดตามได้จากรายงานครับ

0: ความสง่างามของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศทุกย่างก้าวทุกจังหวะการเคลื่อนตัวล้วนผ่านการฝึกซ้อมมาอย่างละเอียดและต่อเนื่องแต่สำหรับริ้วขบวนที่6ความท้าทายไม่ได้อยู่เพียงแค่การควบคุมกำลังพลเพราะในริ้วขบวนนี้ยังมีม้าอีก93ชีวิตที่จะต้องเคลื่อนตัวไปพร้อมกับกำลังพลอย่างพร้อมเพรียงนี่คือกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์อีกหนึ่งหน่วยของกองทัพบกที่ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่6ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงริ้วขบวนที่6เป็นขบวนกองทหารม้าเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปประดิษฐานณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารภารกิจที่มีความหมายและความสำคัญอย่างยิ่งหมายความว่าทุกองค์ประกอบของริ้วขบวนต้องมีความพร้อมในระดับสูงสุดโดยเฉพาะม้าเพราะการควบคุมริ้วขบวนที่มีทั้งคนและม้ามีความแตกต่างจากริ้วขบวนอื่นอย่างชัดเจน
1: ม้าที่ใช้ในขบวนครับก็จะเป็นม้าภายในหน่วยของเราเองครับที่มีการฝึกแล้วก็คัดเลือกจากม้าที่มีสุขภาพแข็งแรงไม่มีอาการบาดเจ็บนะครับสามารถขี่ในภารกิจได้แล้วก็เลือกจากสีครับซึ่งสีในขบวนส่วนใหญ่ถ้าสังเกตเราจะเป็นม้าสีเข้มครับซึ่งสามารถทำให้ขบวนดูสง่างามครับยกเว้นม้าแตรนะครับม้าแตรจะเป็นม้าสีขาวครับหน่วยของเราเนี่ยเป็นหน่วยที่ใช้ม้าเป็นยุทธปกรณ์หลักม้าจริงๆนะครับไม่ใช่ม้าเหล็กหรือว่าม้ารถถังนะครับซึ่งมีหน่วยเดียวในประเทศไทยซึ่งความพิเศษของเราเนี่ยทำให้พวกเรานั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นทหารม้าเนื้อของเราอยู่แล้วนะครับก็ยิ่งได้รับมอบภารกิจในการถวายงานในพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรนะครับก็เป็นสิ่งที่เรายิ่งภาคภูมิใจเข้าไปใหญ่เพราะว่าไม่มีใครที่ทำหน้าที่ได้แบบเราครับเพราะฉะนั้นในความพิเศษตรงนี้เนี่ยตั้งแต่ตัวผมเองไปจนถึงน้องพลทหารคนสุดท้ายหรือแม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ปฏิบัติบนหลังม้าก็ตามเป็นรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งครับที่จะได้รับภารกิจสำคัญนี้ครับเพราะนั้นก็ต้องทำให้เต็มที่ครับ
0: ม้าเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกและตอบสนองต่อสิ่งรอบตัวได้อย่างรวดเร็วอากาศแสงเสียงแม้กระทั่งสีหรือสิ่งเคลื่อนไหวที่อยู่รอบตัวล้วนสามารถส่งต่ออารมณ์และพฤติกรรมของม้าได้ดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดจึงไม่ใช่เพียงการขี่ม้าเป็นแต่คือการทำความเข้าใจม้ารู้ว่าม้าตัวนี้กำลังรู้สึกอย่างไรตอบสนองต่อสิ่งใดและจะควบคุมอย่างไรเมื่ออยู่ท่ามกลางผู้คนเสียงและสภาพแวดล้อมจริงเบื้องหลังความสง่างามของทหารม้าคือกระบวนการคัดเลือกที่ไม่ได้ดูเพียงว่าผู้ปฏิบัติหน้าที่ขี่ม้าเป็นหรือไม่แต่ยังต้องพิจารณาถึงบุคลิกภาพความมั่นคงทางอารมณ์การควบคุมตัวเองรวมถึงความสามารถในการสื่อสารกับม้าเพราะเมื่ออยู่บนหลังม้าผู้ปฏิบัติหน้าที่และม้าต้องทำงานเป็นหนึ่งเดียวกันจากคนแปลกหน้าค่อยๆกลายเป็นคนที่ม้าไว้วางใจจากการควบคุมกลายเป็นความเข้าใจและจากความเข้าใจกลายเป็นความรู้ใจการฝึกจึงต้องทำซ้ำแล้วซ้ำอีกฝึกการเดินฝึกการหยุดฝึกการเลี้ยวฝึกการรักษาระยะและฝึกการเคลื่อนตัวไปพร้อมกันเป็นริ้วขบวนทุกจังหวะต้องสัมพันธ์กันผู้ปฏิบัติต้องรู้ว่าเมื่อใดควรดึงบังเหียนเมื่อใดควรผ่อนเมื่อใดควรส่งสัญญาณให้ม้าเดินหน้าหรือชะลอความเร็วขณะที่ม้าต้องเรียนรู้ว่าสัญญาณจากผู้ปฏิบัติหน้าที่หมายถึงอะไรนี่คือความสำคัญที่เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อมนับครั้งไม่ถ้วนจนในที่สุดไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดเพียงการขยับมือการเปลี่ยนน้ำหนักตัวหรือแรงกดเพียงเล็กน้อยก็สามารถสื่อสารกันได้93ม้า93ชีวิตแต่ละตัวมีนิสัยและพฤติกรรมแตกต่างกันบางตัวนิ่งบางตัวตื่นตัวบางตัวต้องใช้เวลาในการทำความคุ้นเคยหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ใช่เพียงทำให้ม้าเดินตามคำสั่งแต่ต้องสร้างความมั่นใจให้ม้ารู้สึกปลอดภัยและพร้อมที่จะทำงานร่วมกันเบื้องหลังภาพของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่ผู้คนจะได้เห็นถึงความสง่างามและความพร้อมเพรียงคือการฝึกฝนความอดทนและความผูกพันระหว่างคนกับม้าจากวันแรกที่ต้องเรียนรู้กันสู่วันที่สามารถสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องเอ่ยคำ เพราะภารกิจครั้งนี้ไม่ได้เพียงต้องการทหารม้าที่ขี่ม้าได้แต่ต้องการคนกับม้าที่เป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วที่6ด้วยความพร้อมความสง่างามและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้อัศวินน้อยกอถ่ายภาพณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน

0: ผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความร่วมมือทางการทหารและหารือความร่วมมือด้านยุทธการการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในระหว่างวันที่28สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2569เพื่อเจรจาความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาณสุสานทหารนิรนามเพื่อแสดงถึงมิตรภาพและความเคารพต่อประวัติศาสตร์ทางการทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ทางฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ Legend of Merit ให้กับผู้บัญชาการทหารบกณกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเพื่อยกย่องผู้มีผลงานการปฏิบัติหน้าที่โดดเด่นในการส่งเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศต่อมาผู้บัญชาการทหารบกได้เข้าหารือข้อราชการกับพลโทมาคัสอีแวนเสนาธิการทหารบกสหรัฐอเมริกาครอบคลุมประเด็นด้านยุทธการการข่าวกำลังพลส่งกำลังบำรุงการเสริมสร้างระบบอาวุธยิงสนับสนุนอาทิปืนใหญ่ M777 และระบบอาวุธยิงไฮมาสการบินระบบอากาศยานไร้คนขับระบบป้องกันและต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมไปถึงการเสริมสร้างหน่วยทหารราบยานเกราะเป่าสไตรเกอร์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพบกในการปฏิบัติการร่วมและเสริมสร้างความทันสมัยให้สอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งให้ประเทศพันธมิตรสามารถพึ่งพาตนเองในทางการทหารได้นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมคำนับนายจอห์นโนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาด้านภูมิภาคเอเชียและอินโดแปซิฟิกโดยมีการหารือถึงการลงนามเอกสารวิสัยทัศน์ร่วมระหว่างไทยและสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการเป็นพันธมิตรด้านการป้องกันประเทศประจำปี2026เพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งยังได้เข้าพบนางซาร่าไบรอันผู้แทนผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือด้านความมั่นคงกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาเพื่อติดตามความคืบหน้าในการเสริมสร้างกองทัพด้วยยุทโธปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางทหารต่างๆการเดินทางเยือนครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการค่ะ
1: สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศครับนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาภายใต้แนวคิด The Phoenix Paradigm ชี้การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ครอบคลุม3มิติประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนสร้างความมั่นคงให้ชาติอย่างยั่งยืนครับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจัดการแถลงผลงานวิชาการของนักศึกษาหลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงรุ่นที่120

0: 2566เรื่องการสื่อสารทางยุทธศาสตร์กับความมั่นคงของชาติ3มิติ4โมเดลโดยมีพลเอกสิทธามหาสันทนะผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศเป็นประธานในพิธีผลงานดังกล่าวสะท้อนแนวคิด The Phoenix Paradigm เปรียบเสมือนนกฟีนิกซ์ที่ฟื้นคืนและทะยานขึ้นอีกครั้งสื่อถึงการตื่นรู้และการปรับตัวเชิงรุกเพื่อให้ประเทศสามารถก้าวข้ามวิกฤตและมุ่งสู่อนาคตที่ยั่งยืนการศึกษามุ่งบูรณาการองค์ความรู้ด้านการสื่อสารทางยุทธศาสตร์กับความมั่นคงของชาติผ่าน3มิติได้แก่มิติเศรษฐกิจมิติเทคโนโลยีและมิติสังคมและวัฒนธรรมรวม4แบบจำลองพร้อมต่อยอดข้อค้นพบสำคัญทั้งการพัฒนาการสื่อสารแบบองค์รวมการสร้างความได้เปรียบด้านการสื่อสารเชิงรุกการปรับกรอบความคิดจากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือและการสร้างเรื่องราวที่เปิดพื้นที่ให้ประชาชนชุมชนชายแดนและภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมผลการศึกษายังชี้ว่าการสื่อสารทางยุทธศาสตร์จะเกิดประสิทธิผลสูงสุดเมื่อเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายจากเพียงผู้รับสารไปสู่ผู้สร้างสรรค์และขยายสารเชิงรุกโดยใช้การเล่าเรื่องควบคู่กับการสื่อสารผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและเปลี่ยนแปลงทัศนคติขณะเดียวกันการประสานการรณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยากับการสื่อสารทางยุทธศาสตร์จะเป็นกลไกสำคัญในการลดความขัดแย้งสร้างความไว้วางใจและถักทอคุณค่าและวัฒนธรรมร่วมของคนในสังคมแนวทางดังกล่าวมุ่งให้การสื่อสารเป็นมากกว่าการส่งต่อข้อมูลแต่เป็นพลังในการสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างสันติภาพ
1: เปิดตัวการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่วันนี้ที่รัฐกองทัพบกกรมแพทย์ทหารบกและหน่วยงานต่างๆร่วมให้การสนับสนุนในการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการถ่ายทอดเรื่องราวทุกองค์ประกอบที่สำคัญของการแสดงโขนให้มีความสมบูรณ์และครอบคลุมในทุกมิติสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งนาฏศิลป์ชั้นสูงที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมุ่งมั่นในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงสุดล้ำค่าอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไปสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ในปีนี้นะคะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้นำเสนอในชื่อตอนสีดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569รามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ที่สื่อถึงสตรีผู้ถือกำเนิดมาพร้อมกับความบริสุทธิ์จากปฐมบทแห่งความรักความงดงามเพื่อการพิสูจน์ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีผ่านงานนาฏศิลป์ดนตรีไทยเครื่องพระสตาพรและฉากการแสดงอันประณีตตระการตาในปีนี้ยังมีน้องๆเยาวชนค่ะอายุระหว่าง 15-25 ปีจากทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการแสดงมากถึง 1,135 คนนับว่าเป็นสถิติสูงสุดนับตั้งแต่เปิดทำการแสดงครั้งแรกในปี2550สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยยังคงได้รับความสนใจจากคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

0: งดงามประการตาทรงคุณค่าหน้าตัดสินชั้นสูงของไทยนะคะคุณเผ่าณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะแสดงเริ่มวันที่5พฤศจิกายนแต่ว่าบัตรเนี่ยค่ะจะต้องซื้อผ่านทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาล่วงหน้านะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป5กันยายน2569เริ่มเปิดขายบัตรแล้วก็สามารถที่จะซื้อบัตรเพื่อเข้ารับชมได้5กันยายน2569ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาตั้งแต่เวลา10โมงเช้าเป็นต้นไปค่ะ
1: ไปต่อที่พลังแห่งการให้กันบ้านนะครับกลุ่มเส้นทางบุญร่วมกับเครือข่ายนักธุรกิจนะครับได้จัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งที่8นะครับส่งต่อความตั้งใจในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์หวังลดช่องว่างทางการรักษาแล้วก็เติมเต็มโอกาสในการรอดชีวิตแก่ผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสนะครับติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
2: การรักษาชีวิตคนอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์เพียงอย่างเดียวครับแต่ยังหมายถึงโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนี่คือความตั้งใจและเข็มทิศนำทางของกลุ่มเส้นทางบุญที่เดินหน้าภารกิจแห่งการให้อย่างไม่หยุดยั้งตลอด8ปีที่ผ่านมาโดยการรวมตัวของกลุ่มเพื่อนนำโดยคุณนฤมลโกมลวัฒนานันท์ผู้ก่อตั้งกลุ่มเส้นทางบุญร่วมกับบริษัทปีกไม้สาย2และกลุ่มนักธุรกิจสร้างสรรค์ที่มุ่งหวังให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือผู้ด้อยโอกาสมีโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด

0: ั้งใจทำแล้วก็ทำให้เห็นว่าเราทำจริงนะครับมันน้อยจริงอย่างในสังคมยุคนี้นะครับต้องบอกว่าเรามาร่วมกันแบบนี้นะฮะ
1: ก็คือว่าเมื่อมีพวกเรานะครับที่คุ้มกันอยู่ทั้งหลายนี้นะฮะแล้วก็ทุกท่านก็ประสบความสำเร็จเป็นของผมหมดแล้วแล้วได้มีโอกาสมาร่วมกันช่วยกันนะให้กับประชาชนที่ต้องการใช้โรงพยาบาลที่เกิดมีอาการในต่างๆเนี่ยจะได้ช่วยกันเยียวยาทันนะครับ
2: ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีและผมก็ยินดีนะฮะที่ได้มีโอกาสมากับทุกท่านนะฮะร่วมกันช่วยกันนะฮะขอบคุณมากครับ
3: พลังแห่งการให้ในครั้งนี้สะท้อนผ่านยอดบริจาคเริ่มต้นที่หลั่งไหลเข้ามาแล้วกว่า 4,150,000 บาทซึ่งเงินจำนวนนี้จะถูกนำไปต่อยอดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยสำหรับการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเส้นทางบุญครั้งที่8จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่13ธันวาคม2569นี้ณหอประชุมกองทัพเรือโดยกลุ่มเส้นทางบุญครับมุ่งหวังให้ทุกพลังน้ำใจในครั้งนี้เปลี่ยนแปลงเป็นโอกาสและความรอดชีวิตของผู้ป่วยทุกคนอย่างแท้จริงทีมข่าวทรบ5รายงาน
4: อย่างไรก็ตามเมื่อช่วงเช้าไปดูระดับน้ำนะคะอำเภอเมืองบึงกาฬระดับน้ำที่บ้านพันลำยังคงวัดได้10 เมตร 68 เซน 10 เมตร 68 เซนอ่ะถือว่ายังอยู่ในระดับที่เบาใจได้เพราะว่าต่ำกว่าตลิ่งประมาณเกือบจะ4เมตรค่ะถือว่ายังคงอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะทางการยังคงขึ้นธงเขียวธงเขียวแปลว่าอะไรแปลว่าภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ต้องเฝ้าระวังประมาทไม่ได้ภาพรวมจากการตรวจสอบระดับน้ำพบว่าเพิ่มขึ้นมาอีก40เซนทำให้น้ำเริ่มหนุนลำห้วยสาขาที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำโขงทั้งฝั่งประเทศไทยและฝั่งสปป.ลาวนอกจากนี้ที่เราเห็นภาพนะคะเนี่ยกิ่งไม้ใบไม้อะไรพวกนี้มันเยอะมากๆเลยค่ะตะกอนต่างๆลอยเกลื่อนแม่น้ำโขงนะคะเป็นอุปสรรคในการเดินเรือข้ามฟากจนผู้ประกอบการต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือเป็นพิเศษเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ชาวบ้านที่ทำอาชีพประมงหาปลาตามลำน้ำโขงตอนนี้ก็เดือดร้อนไม่สามารถที่จะวางตาข่ายจับปลาไม่สามารถที่จะวางเบ็ดจับปลาได้ปภ.จังหวัดบึงกาฬแจ้งเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงตั้งแต่4ถึง7กันยายนนี้และเตรียมพร้อมนะคะศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับในกรณีประกาศให้มีการอพยพเตรียมพร้อมเครื่องไม้เครื่องมือเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตลอด24ชั่วโมง
5: จากกรณีที่กองทัพบกโดยช่อง5นะครับได้เปิดรับบริจาคเพื่อนำสิ่งของไปช่วยเหลือที่ผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านนะครับทางมณฑลทหารบกที่38นะครับก็เดินหน้าส่งต่อทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนที่ร่วมบริจาคสิ่งของผ่านโครงการนี้นะครับก็นำถุงยางชีพไปมอบช่วยเหลือให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยครับทานน้ำใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศยังคงส่งต่อถึงผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับโดยในวันนี้ครับ4กันยายนพลตรีบุญยฤทธิ์เกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่38ได้มอบถุงยางชีพและสิ่งของที่จำเป็นให้แก่กำลังพลที่บริเวณหน้ากองบัญชาการมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์อำเภอเมืองจังหวัดน่านเพื่อให้กำลังพลหน่วยขึ้นตรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นลงพื้นที่ส่งต่อให้แก่ผู้ที่ประสบภัยในพื้นที่บ้านดอนชัยตำบลกลางเวียงและบ้านไหลน่านตำบลไหลน่านอำเภอเวียงสาสำหรับสิ่งของที่บริจาคมาทั้งหมดนะครับก็มาจากทานน้ำใจของพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันบริจาคผ่านโครงการโดยกองทัพบกใช้รถขนส่งนำสิ่งของเข้าสู่จังหวัดน่านเป็นรอบที่2แล้วนะครับเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาก่อนจะกระจายไปช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดน่านในพื้นที่ประสบภัยต่างๆสำหรับเหตุอุทกภัยในครั้งนี้ครับส่งผลกระทบต่ออำเภอเวียงสาใน6ตำบล26หมู่บ้านซึ่งบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมไป 1,716 หลังขณะเดียวกันมณฑลทหารบกที่38ก็ยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการเร่งส่งความช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
6: คุณททบ5นะคะที่ได้ช่วยอุดหนุนสิ่งของถุงยังชีพยารักษาโรค

0: าผ้าห่มที่ได้มาอุปการะชาวบ้านไร่น่านหมู่หนึ่งที่ถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่19สิงหาคม2569นะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ
1: ส่วนบรรยากาศที่ช่อง5ของเราซึ่งเปิดเป็นจุดรับบริจาคทานน้ำใจส่งตรงถึงมือผู้ประสบภัยที่จังหวัดน่านก็ยังคงมีผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะพลเอกยุทธกรสุภาสูรรองผู้อำนวยการใหญ่สายงานบริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกเป็นผู้รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากทานน้ำใจของนักเรียนผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบูรณศึกษาเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อนำไปช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านของที่นำมามอบให้ในวันนี้มีทั้งข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมน้ำดื่มนมกล่องโจ๊กสำเร็จรูปปลากระป๋องสิ่งของเครื่องใช้เบ็ดเตล็ดซึ่งทานน้ำใจเหล่านี้ค่ะเราก็จะลำเลียงให้ไปถึงมือผู้ประสบอย่างให้ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วที่สุดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยสนับสนุนภารกิจในการฟื้นฟูเยียวยาชุมชนหลังจากระดับน้ำลดลงให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะ
2: บริจาคข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็อาหารกระป๋องนมน้ำค่ะรู้สึกก็ดีใจภูมิใจที่มาช่วยผู้ประสบภัยจังหวัดน่านแล้วก็รู้สึกอยากให้น้ำลดเร็วๆให้เขากลับมามีความสุขอีกครั้งให้เขากินอิ่มนอนหลับเหมือนเดิมค่ะ
1: ใจจากน้องๆ นักเรียนน่ารักมากๆเลยนะคะหลังจากนั้นก็มีทานน้ำใจจากภาคส่วนต่างๆที่ทยอยมามอบต่อเนื่องค่ะโดยพลตรีชัยพัฒน์ถมังรักษัตผู้อำนวยการฝ่ายส่วนบังคับบัญชาฝ่ายสนับสนุนและบริการสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนะคะได้รับมอบข้าวสารบรรจุถุงละ5กิโลกรัมและสิ่งของเครื่องใช้ประจำวันจากคุณปัณณธรธัญวุฒิสกุลประธานกรรมการบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดและคุณสิทธิพงษ์ธัญวุฒิสกุลรองประธานกรรมการบริษัทเอเชียเอสเตทดีเวลลอปเมนต์จำกัดค่ะจากนั้นนะคะก็เป็นทานน้ำใจที่รับมอบมาโดยมอบเป็นข้าวสารบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและของใช้ประจำวันจากคุณเดอฉินเฉินบริษัทฟู่หยูอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตจำกัดเพื่อร่วมส่งต่อไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่านในครั้งนี้และยังมีคุณซูเลหูฉังหาวประธานกรรมการบริหารบริษัทเฮาอี้อินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะนำข้าวสารสิ่งของที่จำเป็นในชีวิตประจำวันมามอบให้กับททบ5เพื่อส่งให้ถึงมือกับพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยด้วยค่ะจากนั้นเป็นการรับมอบชุดเครื่องนอนนะคะมีที่นอนหมอนผ้านวมและสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคจากคุณจินฉือหยางประธานกรรมการที่มามอบให้เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่เผชิญหน้ากับวิกฤตอุทกภัยวาตภัยและช่วยสนับสนุนการฟื้นฟูเยียวยาชุมชนหลังจากน้ำลดให้ประชาชนกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
3: ผมนายสิทธิพงษ์ธัญวุฒิสกุล
4: ผมนายบรรณทนธัญวุฒิสกุล
3: บริษัทเอเชียเอสเตทเดเวลลอปเมนต์จำกัดอาศัยอยู่ในแผ่นดินไทยสัญชาติไทยเชื้อสายจีนวันนี้ผมและเพื่อนเพื่อนนักธุรกิจชั้นนำของประเทศไทยบริษัทฟูยูอิมพอร์ตเอ็กซ์พอร์ตจำกัดบริษัทจินตาพรีซิชั่นประเทศไทยจำกัดบริษัทเฮาอี้อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดและบริษัทเอเชียเอสเตทเดเวลลอปเมนต์วันนี้นำข้าวสารบะหมี่สำเร็จรูปผ้านวมที่นอนหมอนเพื่อไปช่วยพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยวาตภัยมอบผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับ
1: ค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ยังมีคุณณภัสกรจันทร์สอนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขาศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกพร้อมคณะค่ะมามอบนมแลคตาซอยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคตลอดจนสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนส่งต่อความห่วงใยไปช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะ
5: นะครับช่วงนี้ก็ขอบคุณรับประสานของเรานะครับอาจารย์ธัญพรปองทองนะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันนะครับช่วงนี้วันนี้เลยนะครับภาคเหนือภาคอีสานจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประมาณวันที่8ถึง9กันยายนนะครับไทยทั่วไทยเลยก็ต้องเผชิญกับฝนที่จะตกหนักในหลายพื้นที่นะครับไปติดตามในลมฟ้ารักโรคกับคุณวรัญชัยครับ

0: สวัสดีครับได้เวลาของลมฟ้ารักโลกรายการเพื่อสิ่งแวดล้อมและเพื่อโลกของเราวันนี้มาเช็คสภาพอากาศกับผมเนสวรัญชัยชูประเสริฐสุขครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทั่วประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกของภาคอีสานครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากว่าร่องมรสุมครับเลื่อนผ่านลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนก็จะทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากประกอบกับเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียด้วยและสำหรับวันที่8ถึง9กันยายนนี้ครับคุณผู้ชมไทยตอนบนฝนจะเพิ่มขึ้นแล้วแล้วก็จะมีฝนตกหนักทั่วไทยเลยทีเดียวครับลมฟ้าเตือนภัยวันนี้เตือน33จังหวัดทั่วประเทศครับคุณผู้ชมต้องระวังฝนตกหนักถึงหนักมากครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านเชียงใหม่ลำปางแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกบึงกาฬนครพนมมุกดาหารยโสธรหนองคายสกลนครนครนายกจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดจะต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนที่จะเกิดขึ้นด้วยและหลังจากนี้ครับคุณผู้ชมวันที่5ถึง7กันยายนประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนอย่างภาคเหนือและภาคอีสานก็จะต้องระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยครับซึ่งฝนเหล่านี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มนั่นเองครับสำหรับชาวเรือครับควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงนี้ด้วยครับสภาพอากาศรายภาควันนี้หลายพื้นที่ฝนตกหนักครับคุณผู้ชมอย่างเช่นที่พื้นที่ของภาคเหนือฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่น่านตากอุตรดิตถ์ลำพูนลำปางครับแล้วก็ขยับมาที่ภาคอีสานอันนี้ฝนเยอะเลยครับคุณผู้ชมร้อยละ70ของพื้นที่ก็จะมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในจังหวัดเลยมหาสารคามขอนแก่นแล้วก็นครราชสีมาครับแล้วก็ปิดท้ายวันนี้ที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนร้อยละ 60% ของพื้นที่เช่นเดียวกันก็จะมีฝนตกเยอะในจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็จังหวัดกระบี่นั่นเองครับคุณผู้ชมครับหน้าฝนแบบนี้นอกจากว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วยังส่งผลต่ออารมณ์ของมนุษย์แล้วก็พฤติกรรมของสัตว์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยครับโดยเรื่องนี้ครับทางวิทยาศาสตร์เขาพบว่าแสงแดดที่ลดลงในวันที่ฝนตกครับคุณผู้ชมจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของคนเราหลั่งสารเมลาโทนินมากขึ้นก็จะทำให้เรารู้สึกง่วงแล้วก็ซึมขณะที่เสียงฝนตกกระทบหน้าต่างก็เปรียบเสมือนพิงค์นอยส์ที่ช่วยให้สมองผ่อนคลายบางคนจึงรู้สึกสงบหรือว่าแอบเหงาไปพร้อมๆกันด้วยขณะที่พฤติกรรมของสัตว์ก็เปลี่ยนไปในทันทีเช่นเดียวกันเพราะว่าสัตว์ทุกตัวทุกชนิดครับเขารับรู้ถึงความกดอากาศที่ลดต่ำลงและความชื้นในอากาศที่พุ่งสูงขึ้นได้ไวกว่ามนุษย์หลายเท่าสัญญาณธรรมชาติเหล่านี้ครับจะปลุกสัญชาตญาณให้พวกมันหยุดกิจกรรมหลักแล้วก็ปรับโหมดเข้าสู่การประหยัดพลังงานออกตามหาพื้นที่ปลอดภัยเพื่อหลบภัยธรรมชาติที่กำลังจะมาถึงนั่นเองครับคุณผู้ชมครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเมื่อฝนใกล้ตกหรือว่าจะเกิดภัยพิบัติต่างๆครับนกก็จะบินต่ำลงเพื่อที่จะไปเกาะต้นไม้เพื่อที่จะเป็นเกราะป้องกันภัยของเขาครับเพราะว่าความชื้นในอากาศจะสูงขึ้นทำให้ปีกของเขาจะหนักครับไม่สามารถบินสูงๆได้นั่นเองเช่นเดียวกันกับปรากฏการณ์มดขนไข่ครับซึ่งก็เป็นสัญชาตญาณของมดที่จะขนย้ายไข่ไปในที่ที่สูงๆเพื่อป้องกันน้ำท่วมนั่นเองครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักอย่างหมาและก็แมวครับเวลาที่เขาเจอเสียงดังๆเขาก็จะมีอาการซึมและกลัวเมื่อไหร่ที่เขามาอยู่ใกล้เรานั่นแหละครับแล้วก็มีอาการซึมเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นด้านนอกนั่นเองครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของลมฟ้ารักโลกแล้วครับช่วยกันนะครับเพราะโลกใบนี้คือบ้านที่เราต้องดูแลร่วมกันสวัสดีครับ
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ตอกย้ำคำเตือนฝนตกหนักในช่วงนี้ด้วยภาพข่าวจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะคะคุณผู้ชมถนนทรุดตัวเป็นทางยาวกว่า15เมตรค่ะให้ภาพเล่าเรื่องได้เลยนี่เป็นอันตรายมากๆในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่เขารีบเอาป้ายไปติดตั้งเตือนประชาชนไว้ก่อนเลยห่วงว่าผู้ใช้เส้นทางอาจจะได้รับอันตรายโอ้โหนี่คุณผู้ชมดูสิคะโครงสร้างเขาก็สร้างแบบมาตรฐานแข็งแรงนะเพียงแต่ว่ามันเอาไม่อยู่เพราะว่าฝนมันตกเยอะดินมันอุ้มน้ำไว้มากๆจนในที่สุดนะคะมันก็เลยเกิดการทรุดตัวเหตุการณ์นี้คือบนถนนหมายเลข12สายแม่สอดตากบริเวณบ้านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดช่วงหลักกิโลเมตรที่27เส้นทางฝั่งขาเข้าค่ะเราจะเห็นว่าถนนทรุดตัวเป็นแนวยาวกว่า15เมตรและมีแนวโน้มยังขยายตัวเพิ่มขึ้นเบื้องต้นเพราะว่าฝนที่ตกสะสมทำให้น้ำซึมเข้า

0: สู่ชั้นดินน้ำหนักของดินรับแรงดันของน้ำไว้ไม่ไหวก็เลยเกิดการสไลด์ตัวกระทบพื้นที่ไหลทางเสาไฟฟ้าริมถนนก็ทรุดตัวตามไปด้วยค่ะเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงตากที่2ต้องเร่งเบี่ยงทางน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดความเสียหายไปมากกว่านี้พร้อมกับปิดการจราจรไป1เลนนะคะช่องซ้ายสุดตรงเนี้ยสัญจรไม่ได้คุณผู้ชมในภาพจะเห็นชัดเจนแต่ว่าเวลาที่เราสัญจรถ้าเป็นช่วงกลางคืนผ่านไปทางนั้นใครมีคนที่ใช้เส้นทางเป็นประจำอาจจะต้องบอกข่าวนี้ต่อกันไปสักนิดหนึ่งนะคะเจ้าหน้าที่ยังคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเวลาด้วยให้ประชาชนที่ต้องผ่านเส้นทางสายนี้เดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับประชาชนที่เดินทางควรลดความเร็วและเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยังคงมีความเสี่ยงพื้นที่ที่อาจจะทรุดตัวเพิ่มจากฝนที่ตกต่อเนื่องในช่วงนี้ค่ะ
1: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: ดินเสียดินกระด้างเชื้อราจากดินปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นทำสวนก็ไม่ออกดอกออกผลชาวไร่ชาวสวนเดือดร้อนทุกปัญหามีทางแก้ไขด้วยดินดีต้นดีดินดีต้นดีเป็นสารเสริมประสิทธิภาพพืชไม่มีสารเคมีใช้ได้กับพืชผักไม้ผลและพืชไร่ฉีดได้ทั้งดินต้นและใบทำให้พืชแข็งแรงและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วช่วยในการเร่งดอกออกผลและช่วยในการบำรุงดินให้อุดมสมบูรณ์ทำให้รากสะสมอาหารได้ดีขึ้นโปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรมาที่026660044หรือสแกน QR code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
3: ดินดีต้นดีได้ผลผลิตดีข้าวเม็ดใหญ่ใบเขียวใบตั้งลดค่าใช้จ่ายไปตั้งเยอะ
4: ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นต้นยางก็สูงใหญ่แข็งแรงชาวสวนยางแบบผมเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเลยครับ
5: ต้นทุนมันลดแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกเอามาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลย
6: ชีวิตก็ดีขึ้นตามดินค่ะพอไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะผลผลิตก็งอกงามพอได้ใช้ดินดีต้นดีอะไรก็ดีไปหมดค่ะ
2: โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขนาด1ลิตร2ขวดแถมฟรีอีก2ขวดจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่เราให้คุณจ่าย6660044หรือสแกน QR code ที่หน้าจอที่เห็นได้เลย
7: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31พฤษภาคม2570

กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศนะครับยังคงไปติดตามความคืบหน้าล่าสุดจากเหตุที่น้ำท่วมฉับพลันที่เนปาลนะครับถึงแม้ว่าเหตุการณ์จะผ่านมา 8-9 วันแล้วครับวันนี้มีข่าวดีครับว่ามีการพบผู้รอดชีวิต2รายนะครับติดอยู่ในอุโมงค์ส่วนความช่วยเหลือจากออสเตรเลียนะครับตอนนี้ก็ลงมาถึงพื้นที่ที่เนปาลแล้วครับสำนักข่าว AP รายงานว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถที่จะช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้สำเร็จอีก2คนซึ่งเป็นคนงานในโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งหนึ่งที่บริเวณแม่น้ำตีซูลีหลังจากเกิดเหตุดินโคลนถล่มครั้งรุนแรงจากอุทกภัยครั้งใหญ่ที่เนปาลครับโดยทั้ง2คนนี้ครับได้รับบาดเจ็บคนหนึ่งไม่สามารถขยับแขนและก็ขาได้ขณะที่อีก1คนบาดเจ็บเล็กน้อยให้มีผู้คนอย่างน้อย900คนติดอยู่ในอุโมงค์ที่เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานในบริเวณแม่น้ำสายดังกล่าวขณะจะใช้งบประมาณ52ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเป็นงบประมาณสำหรับการสร้างถนนและก็ศูนย์พักพิงชั่วคราวรวมไปถึงการแจกจ่ายน้ำดื่มและฟื้นฟูให้ไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งครับขณะที่ออสเตรเลียครับได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญด้านโดรนโดยเฉพาะจำนวน15คนเดินทางไปช่วยค้นหาผู้ที่สูญหายหลายพันคนจากเหตุมหาอุทกภัยในครั้งนี้โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดนะครับได้เดินทางออกจากออสเตรเลียตามคำร้องขอของรัฐบาลเนปาลซึ่งทางทีมก็หวังว่าจะมีผู้รอดชีวิตที่รอคอยความช่วยเหลืออยู่ในบางแห่งและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยระบุตำแหน่งของผู้ที่รอดชีวิตได้ขณะที่ทางการออสเตรเลียก็ยังคงแสดงความเป็น

0: กังวลต่อสวัสดิภาพและชีวิตของพลเรือนออสเตรเลีย
1: เจอฝนถล่มชนิดที่ว่าเป็นฝนระดับมากที่สุดในรอบเป็นร้อยปีค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงพัดถล่มที่นครโตรอนโตของแคนาดาโดยสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าขณะนี้สถานการณ์เริ่มกลับสู่ภาวะปกติได้แล้วนะคะย้อนไปดูเหตุการณ์เมื่อวานความสับสนโอลหม่านความโกลาหลที่เกิดขึ้นหลังจากฝนถล่มค่ะหลายพื้นที่ของรัฐออนทาริโอพายุฝนทำให้แม่น้ำเอ่อล้นตลิ่งน้ำท่วมบ้านเรือและถนนต้นไม้เสาไฟฟ้าหักโค่นรถไฟใต้ดินเรือเฟอร์รี่ต้องระงับการให้บริการมีรายงานว่าตอนที่พายุถล่มรุนแรงที่สุดนะคะประชาชนในเมือง 65,000 คนไม่มีไฟฟ้าใช้ไฟดับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงโตรอนโตรับแจ้งเหตุเกือบ 1,500 ครั้งภายในรอบเวลา24ชั่วโมงล่าสุดไฟมาแล้วค่ะไฟฟ้ากลับมาใช้การได้แล้วประมาณ 90% ของครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบพายุยังส่งผลกระทบต่อสนามบินนานาชาติโตรอนโตเพียสันทำให้เที่ยวบินล่าช้าและต้องยกเลิกไปบางไฟลท์แต่การให้บริการกำลังทยอยกลับสู่ภาวะปกติส่วนสนามโรเจอร์สเตเดียมสนามจัดคอนเสิร์ตเป็นสนามแบบใหญ่นะคะจุผู้ชมได้ราว 50,000 คนก็ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุในครั้งนี้ด้วยแต่ทางผู้จัดงานระบุว่าไม่มีใครที่บาดเจ็บและอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายด้านผู้จัดการเมืองโตรอนโตระบุว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาเข้าข่ายเป็นเหตุการณ์พายุฝนระดับฝนร้อยปีตามเกณฑ์ของทางเมืองกำหนดไว้พร้อมยอมรับว่าปริมาณน้ำฝนมหาศาลแบบนี้เกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำและระบบป้องกันน้ำท่วมที่มีอยู่ค่ะ
0: ไปต่อกันที่จีนนะครับพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนนะครับก็เผชิญกับฝนที่ตกหนักที่มีอิทธิพลจากพายุโซเดลครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าที่มณฑลชายฝั่งตอนใต้ของจีนนะครับทั้งฝูเจี้ยนแล้วก็กวางตุ้งตอนนี้เผชิญกับฝนที่ตกหนักเพิ่มขึ้นในวันนี้หลังจากที่เผชิญกับฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นโซเดลจนเกิดน้ำท่วมหนักทั้งในเมืองแล้วก็พื้นที่ชนบทซึ่งที่เมืองฝูติ่งที่มณฑลฝูเจี้ยนนะครับเจ้าหน้าที่ต้องลุยน้ำที่ท่วมสูงถึงเอวให้อาคาร3ชั้นหลังหนึ่งพังถล่มลงมาทางการท้องถิ่นต้องสั่งปิดโรงเรียนระงับการขนส่งสาธารณะโดยพายุโซเดลวนกลับมาพัดขึ้นฝั่งที่จีนเป็นครั้งที่3บริเวณชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยนเมื่อเช้าวันนี้นับว่าเป็นพายุลูกที่7ที่พัดเข้าจีนในปีนี้และเป็นพายุลูกที่3ที่พัดขึ้นทางฝั่งมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนในรอบไม่ถึง2เดือนขณะเดียวกันครับมีรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นโครวานไต้ฝุ่นลูกที่24ของปีนี้ครับกำลังเข้าสู่เขตเตือนภัย48ชั่วโมงของจีนแล้วทำให้ทางการต้องเพิ่มมาตรการรับมือฉุกเฉินในมณฑลเจ้อเจียงและจัดตั้งสายด่วนเพื่อคอยรับเรื่องกรณีฉุกเฉินพร้อมประกาศเตือนนักท่องเที่ยวที่มีแผนจะเดินทางไปยังเกาะต่างๆนอกชายฝั่งให้ตรวจสอบตารางการเดินเรือก่อนที่จะเดินทางด้วยครับ
1: สงครามในยูเครนค่ะฝั่งรัสเซียเนี่ยเขาบอกว่ามีทีท่าที่จะยุติที่มีทีท่าที่จะบรรลุข้อตกลงสันติภาพแต่ว่าถ้าไปดูในความเป็นจริงนะคะยูเครนบอกว่ารัสเซียเพิ่งจะปฏิบัติการโจมตีกรุงเคียฟมาอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย10คนค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองทัพของยูเครนกล่าวหาว่ารัสเซียยังคงโจมตีกรุงเคียฟอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย10คนในจำนวนนี้มีเด็กรวมอยู่ด้วยนายกเทศมนตรีของกรุงเคียฟกล่าวว่าในจำนวนผู้บาดเจ็บยังมีบุคลากรทางการแพทย์รวมอยู่ด้วยถึง6คนและระบุว่าชั้นที่9ของอาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งได้รับความเสียหายประชาชน15คนถูกอพยพออกไปจากอาคารแห่งนี้ก่อนหน้านี้ก็มีเหตุการณ์ผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนจากการโจมตีกรุงเคียฟกรุงเคียฟถูกโจมตีอย่างหนักต่อเนื่องมานานกว่า1สัปดาห์แล้วด้านบริษัทก๊าซและน้ำมันนัฟโตก๊าซที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลยูเครนประกาศว่ารัสเซียยังคงโจมตีสถานที่ผลิตพลังงานของทางบริษัทด้วยสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับอุปกรณ์ขณะเดียวกันสำนักข่าวอินเตอร์แฟกซ์ของรัสเซียค่ะรายงานว่ามีคนเสียชีวิต1คนบาดเจ็บอีก5คนบริเวณหลังรถยนต์คันหนึ่งโดยเป็นรถโดยสารในส่วนของแคว้นโดเนสที่รัสเซียควบคุมและกลายเป็นเป้าหมายของการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ที่แคว้นเบนโกรอสของรัสเซียนะคะรถบัสโดยสารถูกโจมตีด้วยโดรนทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนแล้วก็บาดเจ็บอีก4คน การโจมตีของรัสเซียครั้งล่าสุดมีขึ้นในขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนแสดงความหวังว่าผู้แทนเจรจาของผู้นำสหรัฐจะมาเยือนยูเครนในเร็ววันนี้เพื่อเริ่มต้นความพยายามในการยุติการรุกรานของรัสเซียและบอกด้วยว่ามีกำหนดวันเวลาเบื้องต้นสำหรับการเดินทางมาเยือนดังกล่าวแล้วซึ่งผู้แทนเจรจาของสหรัฐจะมาเยือนทั้งกรุงมอสโกของรัสเซียแล้วก็จะมาเยือนที่กรุงเคฟของยูเครนในเร็วๆนี้ด้วยนะคะด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียคุณผู้ชมตรงนี้สำคัญท่าทีของปูตินล่าสุดเนี่ยค่ะเขาบอกมีโอกาสที่จะมีการบรรลุข้อตกลงเพื่อยุติสงครามในยูเครนมีหลายประเทศรวมทั้งสหรัฐกับจีนพร้อมที่จะสนับสนุนข้อตกลงสันติภาพ
0: จากการมาของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็ส่งผลให้คนงานในจีนตอนนี้เป็นกังวลแล้วก็พยายามที่จะปรับตัวครับเพราะว่ามีผลต่อความมั่นคงทางการงานครับสำนักข่าว AP รายงานว่าปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานขนาดใหญ่ของจีนครับที่สุดเพราะว่าการนำ AI มาใช้ในหลายสาขาอย่างรวดเร็วตั้งแต่โปรแกรมเมอร์คอมพิวเตอร์ไปจนถึงการเขียนบทและการทำงานทางกายภาพกำลังผลักดันให้ผู้คนต้องออกจากงานหรือทำให้พวกเขามีความกังวลว่ามันจะเข้ามาแทนที่ปัจจุบันครับจีนถือว่าเป็นผู้นำในการนำ AI มาใช้เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลเนี่ยส่งเสริมให้ประชาชนและธุรกิจใช้แอปพลิเคชัน AI และก็หุ่นยนต์ในทุกๆด้านของชีวิตเช่นหุ่นยนต์ฮิวมานอยด์สามารถที่จะคัดแยกพัสดุในศูนย์ไปรษณีย์ได้แล้วแม้ว่าจะยังอยู่ในช่วงทดลองและ AI ก็กำลังจะก้าวข้ามขีดจำกัดในการทำงานที่คล้ายมนุษย์มากขึ้นเช่นการควบคุมการจราจรการชงกาแฟไปจนถึงหุ่นยนต์ที่ส่งอาหารตอนนี้ก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นทั่วประเทศซึ่งอาจจะคุกคามอาชีพของคนส่งอาหารชาวจีนหลายล้านคนเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์หรือว่า Generative AI ก็ถูกนำมาใช้มากขึ้นในการสร้างผลิตและเผยแพร่ในอุตสาหกรรมละครสั้นของจีนที่ทำให้จำนวนวิดีโอสั้นแล้วก็วิดีโอซีรีส์แนวตั้งที่มีรัฐบาลกำลังผลักดันให้มีการบูรณาการ AI ในหลายอุตสาหกรรมโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางเทคโนโลยีกับสหรัฐอเมริกา
1: พักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าวงจรกีฬาค่ะ
2: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
3: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยแล้วก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
4: เมื่อศัตรูคู่อาฆาตต้องโคจรกลับมาประจันหน้ากันอีกครั้งพวกเขาไม่รู้เลยว่ากำลังตกเป็นเป้าหมายของแก๊งค้ายาสุดโหดทางรอดเดียวที่จะมีชีวิตรอดออกไปคือต้องจับมือคนที่อยากฆ่ามากที่สุดแอคชั่นระห่ำลุ้นทุกวินาทีตามกันไล่ล่าสุดระทึกที่ได้ทาง Movie Weekend Special กับ Enemy Closer ในวันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
5: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
6: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
5: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่วงจรกีฬาอยู่กับผมจอร์จธรรมนัสครับวงจรกีฬาวันนี้ขอเริ่มที่เทนนิส US Open ที่ประเทศสหรัฐครับอเล็กซานเดอร์สเวเลฟเต็งหนึ่งของรายการต้องใช้เวลาแข่งขันกว่า4ชั่วโมงครึ่งครับกว่าจะผ่านเข้าสู่รอบ3ได้สำเร็จครับเทนนิส US Open ครับศึกแกรนด์สแลมรายการสุดท้ายของปีครับชายเดี่ยวรอบ2อเล็กซานเดอร์สเวเลฟนักขวดชาวเยอรมันมืออันดับ2ของโลกและเป็นมือหนึ่งของรายการรองแชมป์ปี2020ครับและแชมป์ French Open ในปีนี้พบกับกองตองไอครับมืออันดับ52ของโลกจากฝรั่งเศสที่ผ่านเข้ารอบ2ได้เป็นครั้งแรกคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเกมสูสีครับต้องลุ้นเหนื่อยถึง5เซตหวดกันมาราธอนถึง4ชั่วโมง33นาทีครับก่อนที่เต็ง1ของรายการซึ่งเสิร์ฟไป 29S จะเอาชนะไปได้3ต่อ2เซตครับ6ต่อ4 4ต่อ6 7ต่อ6ทรายเบรก7ต่อ3 6ต่อ7ทรายเบรก3ต่อ7และ6ต่อ3สุเรฟชนะไอได้ทั้ง2ครั้งที่พบกันครับพร้อมกับได้ผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับอาเรฮันโดทาปิโลมืออันดับ28ของโลกและมือวางอันดับ25ของรายการจากชิลีต่อไปครับส่วนคู่นี้ครับฟาริโอโคโบลีนักขวดจากอิตาลีมืออันดับ6ของโลกและมือวางอันดับ5ของรายการดวลกับทริสแตนสกูเคตมืออันดับ180ของโลกจากออสเตรเลียโดยเซตแรกโคโบลีพ่ายไปก่อน3ต่อ6แต่จากนั้นครับพลิกสถานการณ์กลับมาเก็บชัยชนะ3เซตรวดครับ6ต่อ3 6ต่อ4และ7ต่อ5โคโบลีชนะ3ต่อ1เซตได้เข้าไปพบกับอเล็กซานเดอร์บล็อกมืออันดับ34ของโลกจากเบลเยียมในรอบ3ต่อไปครับมาที่หญิงเดี่ยวรอบ2กันบ้างครับเช่นกันครับเอเรน่าซาบาริก้าครับนักขวดจากคาซัคสถานมืออันดับ2ของโลกและของรายการฟอร์มการเล่นเหนือกว่าครับใช้เวลา1ชั่วโมง8นาทีหัวชนะเจสสิก้าบัวซาสมาเนโรครับมืออันดับ105ของโลกจากสเปนไป2เซตรวดครับ6ต่อ2และ6ต่อ4บีบาคิน่าได้ผ่านเข้าสู่รอบ3รายการนี้เป็นครั้งที่4ครับและจะไปพบกับยูเลียสตาโรดุปเซวามืออันดับ58ของโลกจากยูเครนครับมาที่โคโค่กัฟกันบ้างครับนักเทนนิสเจ้าถิ่นมืออันดับ4ของโลกและของรายการดวลกับเปาล่าบาโดซาจากสเปนมืออันดับ87ของโลกซึ่งกัฟแชมป์ปี2023เอาชนะไปได้ในเซตแรก6ต่อ4ส่วนเซตที่2เกมสูสีครับยื้อกันถึงทรายเบรกก่อนที่กัฟจะปิดแมตช์ชนะไปได้7ต่อ6ทรายเบรก7ต่อ5ใช้เวลาการแข่งขันไป2ชั่วโมงครับกัฟก็ชนะไปครับ2ต่อ0เซตครับผ่านเข้าสู่รอบ3ไปพบกับคริสเตน่าบุกชานักเทนนิสจากสเปนมืออันดับ40ของโลกต่อไปครับมาที่กอล์ฟกันบ้างครับกับกอล์ฟรายการ DP World Tour ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์จบวันแรกครับโปรจากประเทศจีนขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ Omega European Master ที่สวิตเซอร์แลนด์วันแรกครับช็อตเคลแมนโปรจากอังกฤษทำ1อีเกิล6เบอร์ดี้เสีย2โบกี้ครับจบรอบนี้ทำได้6อันเดอร์พา64เท่ากับนักกอล์ฟอีก4คนทั้งหมดรั้งอันดับ2ร่วมครับขณะที่อาชุนวูโปรวัย41ปีจากจีนทำ4เบอร์ดี้ใน9หลุมแรกก่อนจะมาเก็บเพิ่มอีก3เบอร์ดี้ใน9หลุมหลังครับทำให้จบรอบนี้ที่7อันเดอร์พา63ขึ้นเป็นผู้นำเดี่ยวโดยนำอันดับ2อยู่1สโตรกครับส่วนผลงานของนักกอล์ฟไทยครับสะดมแก้วกาญจนาอยู่อันดับ43ร่วมสกอร์2อันเดอร์พา68ยิระเดชอภิบาลรัตน์รั้งอันดับ90ร่วมที่อีเวนต์พา70ครับไปที่ฟุตบอลกันบ้างครับความเคลื่อนไหวศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ครับลิเวอร์พูลที่ออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ค่อนข้างน่าผิดหวังครับด้วยการเก็บ2แต้มจากการเสมอทั้ง2นัดจะออกไปเยือนอิปสวิชชาวเวลา 2:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับเกมนี้อันโดนี่อิลาโอล่ากุนซือลิเวอร์พูลต้องเก็บ3แต้มให้ได้หลังจากที่ทุ่มทุนซื้อนักเตะที่มีค่าตัวเป็นสถิติสโมสรมาร่วมทีมช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาเกมนี้ครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานโจวานนี่เลโอนี่กับคอนเนอร์แบดลีย์ครับมีอาการบาดเจ็บขณะที่ผู้เล่นตัวหลักอย่างฟอเรียนเวียดโคดี้คักโปบิกตอร์มุนยอสรวมถึงอเล็กซานเดอร์อีซักกองหน้าตัวเป้าต่างมีชื่อลงสนามครับขณะที่แบดลีย์บาโคล่าครับปีกซ้ายตัวใหม่ทีมชาติฝรั่งเศสรอเกหลังจากที่นักแสดงดังจากเรื่องวูฟรีนครับวัย57ปีชาวออสซี่ได้ให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ขณะโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่อย่าง The Death of Robin Hood โดยเจ้าตัวยอมรับว่ามีความตั้งใจและกำลังเจรจาเพื่อขอซื้อหุ้นบางส่วนของ Norwich City ทีมใน The Championship ภายใต้การบริหารงานของ Mark Attanasio เจ้าของทีม Milwaukee Brewers ทีมเบสบอลอาชีพของสหรัฐเนื่องจาก Hugh Jackman ครับก็เป็นหนึ่งในแฟนคลับของ Norwich City มานานแล้วสำหรับ Norwich City ที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อ4ปีที่แล้วครับเคยสร้างชื่อโด่งดังในฟุตบอลยู

0: ฟ้าคัพปี1993ด้วยการเขี่ยบาเยิร์นมิวนิกตกเหรียญทองครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยครับจัดงานมิสเตอร์เพรสกีฬาเอเชียนเกมครั้งที
1: ่สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการแทนคุณแผ่นดินในเย็นวันนี้ค่ำวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังต้องตั้งใจฟังหน่อยนะครับมันจะสับสนวุ่นวายอะไรอยู่ในเรื่องราวหรือประเด็นที่เราจะนำเสนอแต่ว่าถ้าท่านได้ดูได้ฟัง
2: สขแล้วก็เป็นสวและเป็นอะไรอีกครับเยอะไปหมดนะฮะเป็นบุคคลที่ทำงานเพื่อสังคมมากที่สุดครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมไทยมุสลิมปัจจุบันเป็นประธานกลุ่มรวมใจเพื่อนสามารถคือมีเพื่อนที่ติดต่อกันอยู
3: ่ผู้ป่วยผู้ยากไร้เด็กกำพร้าและมีทั้งโรงเรียนแล้วก็มีรถพยาบาล2คันที่ไว้ดูแลทุกคนเลยครับ
1: ครับผมครับเอางี้คราวนี้ข้อใหญ่ใจความของเรื่องที่จะคุยในวันนี้นะครับก็คือว่าเวลาที่มีคนเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือพุทธนะฮะอยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยปัญหาก็คือครอบครัวของผู้ตายเนี่ยไม่มีปัญญาที่จะเอาศพจากโรงพยาบาลกลับไปบ้านต่างถิ่นอาจจะกลับไปในจังหวัดเสริญมากเลยครับคือมีรถพร้อมที่จะรับศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับไปที่บ้านเขาไปประกอบพิธีศาสนกิจทางพุทธก็ไปวัดศาลาวัดทางอิสลามเขาก็ไปมัสยิดหรือไปสุสานที่เรียกว่ากุบรนั่นแหละครับที่ผมว่าความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมก็คือว่ารถที่มีบริการอยู่เนี่ยฟรีหมดทุกอย่างใช่ไหมครับคุณสามารถ
4: ฟรีหมดครับบาทเดียวไม่ต้องเสียแล้วครับในกรุงเทพและปริมณฑลกรุงเทพ50เขตปริมณฑลเช่นนนทบุรีสมุทรปราการฉะเชิงเทราปทุมธานีพวกนี้ก็ไม่ได้เก็บตังค์
1: และอยุธยาผมนะครับ
4: อยุธยาก็แล้วแต่ครับใกล้เคียงกัน
1: นะ
4: ครับครับ
1: รถเนี่ยใครเป็นคนซื้อเป็นรถของใครครับ
4: ก็เป็นความคิดของเขาแล้วตั้งแต่คันที่1คันที่2แล้วครับเราก็
1: ปัจจุบันมี2คัน
4: มี2คันแล้วครับ
1: ครับผมครับ
4: คันแรกเนี่ยเขามาบอกผมว่าวันนี้จะรถตู้จะเสร็จเร็วๆนี้นะ
3: เสร็จพฤหัสเนี่ย
4: พฤหัสนี้จะ
1: และในรถมีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย
3: ์ครบครับ
1: เช่นอะไรครับ
3: มีเครื่องชีพจรเครื่องปั๊มหัวใจออกซิเจน
1: ครับ
3: แล้วก็สเตรชเชอร์ที่ไว้เป็นเตียงครับ
1: ครับผมครับ
3: นั่นหลักๆเนี่ยมีหมดครับ
1: แล้วเราเอาผู้เชี่ยวชาญที่ไหนสมมติปั๊มหายใจเนี่ย
3: ก็จะมีพนักงาน4คนนะครับเขาก็จะไปเรียนปฐมพยาบาล
1: อ๋อครับ
3: แล้วก็จะมีใบแบบรับรองว่าเนี่ยทำได้ทำเป็น
1: ครับผมก็แปลว่าผมมีผู้บริจาคเนี่ย100กว่าท่านแต่ว่าคงจะไม่ได้อ่านชื่อทั้งหมดนะครับขอ
4: ส่วนหนึ่งนะฮะยัง
1: เดี๋ยวก่อน ขอพิมพ์ต่อคุณดำรงพุทธานขอบริจาคด้วย 5,000 บาทนะครับ
4: โอ้อัลฮัมดุลิลลาห์ครับ
1: บริจาค
4: เราได้คนนี้เป็นค่าน้ำมันไปเลยนะครับอันนี้เก็บไปเป็นกองทุนค่าน้ำมันเลยเพราะว่าเราได้รถเรียบร้อย
1: คือที่มันดูแล้วผมดูแล้วมันมีความรู้สึกอิ่มเอิบใจจนควักเงินบริจาคก็คือว่าในรถที่รับศพเนี่ยนะครับศพที่นอนอยู่ในรถก็มีพระสงฆ์คนพุทธเนี่ยก็ต้องมีพระนำศพใช่ไหมฮะแล้วมีสายสินอะไรแต่อะไรแต่ว่าพอกล้องแพนภาพไปคนขับรถใส่หมวกเป็นมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แยกศาสนาแยกชาติศาสนาอะไรเลยขอให้ติดต่อมาถ้าหากว่าลำบากจริงๆไม่มีสตุ้งสตังและได้ยินมาว่าพอไปส่งเนี่ยเขาจะให้สตังช่วยค่ารถค่าน้ำมันคนรถจะปฏิเสธไม่รับเด็ดขาด
4: ผมจะเล่าคุณดำรงฟังว่าเราเคยจัดงานอย่างเงี้ยที่ศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยเจ้าอาวาสเนี่ยเป็นเจ้าคณะเขตด้วยในเขตสวนหลวงเนี่ยมาร่วมงาน
1: ครับ
4: เจ้าอาวาสบอกว่าก็เคยเอาโลงไปให้ที่วัดเอามารับศพไปส่งที่วัดเนี่ยท่านก็มาบริจาคเงินให้ผม 10,000 บาท
1: ครับผม
4: ถ้าว่าให้ 10,000 บาทนะครับก็ต้องเล่าว่ามีคุณทิพาพรเจรวนนท์น่ะลูกสาวท่านธนินเจรวนนท์เนี่ยนะครับก็อยู่ในรายเพื่อสามารถด้วย
1: ครับผม
4: ก็บอกว่าพี่ครับหนูเป็นประธานมูลนิธิเชื่อไหมเธอบอกว่าดิฉันขอช่วย1ล้านบาทค่ะ
1: โอ้ครับ
4: ให้กับมูลนิธิศูนย์กลางอิสลามประเทศไทยเผื่อจะไปช่วยช่วงนั้นพอดีมีน้ำท่วมที่ภาคอีสานหนักมากผมก็อาจารย์ปีชาเป็นผู้ในศรีสง่าเป็นผู้ในการโรงเรียนบินบุรีโปลีเทคนิคเอา

0: เด็กนักเรียนไปออกค่ายซ่อมมอเตอร์ไซค์ซ่อมโทรทัศน์ตู้เย็นอะไรทุกอย่างทั้งหมดดูแลหมดเอาไป 200,000 นะครับอาจารย์ก็ไปดูทั่วเยอะแยะแล้วก็มีงบช่วยตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้เนี่ยเราก็เห็นว่านี่คือพหุวัฒนธรรมที่เราได้ช่วยแล้วโดยเฉพาะทางมูลนิธิทางพุทธรักษาเนี่ยก็ส่งเด็กมุสลิม3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเรียนที่โรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เนี่ยเยอะเลยครับทุกปีปีนึงก็ไป10คนนะฮะเดี๋ยวต้องขอบคุณผ่านรายการด้วยครับ
1: ครับยินดีครับแล้วอย่างศพที่ต้องไปส่งไกลๆที่สุดเนี่ยเคยไปถึงไหนครับ
2: นราธิวาสคร
1: ับ นราธิวาสนะฮะ
2: ใช่
1: ค่าน้ำมันอื้อซ่าเลยสิครับ
2: คือช่วงแรกต้องแจ้งนี้ก่อนเราฟรีทั่วกรุงเทพนะทั่วประเทศนะ
1: ทั่วประเทศฟรี
2: มีอยู่ช่วงปีนึงครับ
1: ครับ
2: แต่ทำได้3เดือนเองครับ
1: หมด
2: ตังหมดแล้วเราไม่ใช่ของเงินบริจาคบ่อย
1: ๆเพ
2: ราะเราเกรงใจคน
1: ครับผม
2: นะครับฉะนั้นนานๆทีเราถึงจะขอแล้วก็เราก็เลยมาปรับรูปแบบใหม่ก็คือกรุงเทพและปริมณฑลแต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆนะครับเราจะให้เขาช่วยออกนิดนึงแล้วเราก็ช่วยออกนิดนึงคนละครึ่ง
1: ครับผมครับ
0: แต่เดี๋ยวนี้ยะลาเราออกให้หมดไปเลยเนี่ยที่ว่าเป็น
2: ส่วนมากจะออกให้หมดอยู่ดีครับเขาไม่มีจริง
1: ๆเขาจะเขารู้ได้ยังไงเนี่ยเขาจะติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์อะไรครับ ขอรายการขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้ด้วยแล้วท่านผู้ชมจดไว้เลยนะครับเกิดฉุกเฉินขึ้นมาเนี่ยญาติพี่น้องเสียชีวิตแล้วเอ๊ะไม่มีสตุ้งสตังค่าน้ำมันที่จะไปรับศพเนี่ยนะฮะติดต่อที่
0: น
1: ี
0: ่
1: 846426
0: 09อะไรนะฮะ
1: 095184-6426ผมว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่เราจะขึ้นให้ในจอแล้วพยาบาล
2: ใช่ครับ
1: นะครับเป็นงานที่ฟังแล้วมันชื่นใจนะฮะผมอยากร่วมกับงานนี้งบประมาณ 447,600 บาทโดยตั้งใจจะซื้อรถมือ2มาทำรถพยาบาลซึ่งปกติเขาใช้คำว่า5เคสหรือ5ศพไปสุราบ้างไปวัดบ้างมาครั้งนี้พระผู้เป็นเจ้าทรงเมตตาคุณยุบนานามอบ 200,000 บาทตระกูลครอบครัวของสสชาดาไทยเศรษฐ์โทรมาอวยพรวันเกิดคุณสามารถแล้วบอกว่าพี่น้องตระกูลไทยเศรษฐ์ร่วมบุญ 200,000 บาทด้วยตอนนั้นยอดพุ่งทะลุ 1,760,816 บาทจางมือ2มากลายเป็นซื้อรถป้ายแดงอีก1เดือนพร้อมออกบริการประชาชนติดต่อใช้บริการรถพยาบาลละหมาดต่างถิ่น X รวมใจเพื่อนสามารถโทร095184-6426 เขาก็ตอนจบของคอลัมน์นี้คุณแมงโมเขียนว่าว้าวนักบุญแถวหน้าสมคำร่ำรือปรบมือให้ดังให้ดังไปถึง3โลกเลยจ้านะครับก็เป็นบทความที่ขออนุญาตคุณแมงโมจาก Daily News มาแนะนำให้รู้จักกลุ่มงานของคุณสามารถและตัวคุณสามารถครับ
0: วันพฤหัสจะรถป้ายแดงจะเริ่มแล้วนะครับ
1: วันหมายความว่ารถป้ายแดงนี่กำลัง
0: ติดสติ๊กเกอร์ทำนู่นทำนี่แต่งอุปกรณ์ทุกอย่างการพงการแพทย์ก็จะเสร็จในวันพฤหัสเนี้ย
1: ครับผมครับแล้วคนขับรถจ้างยังไงครับ
2: เราให้เป็นครั้งครับ
1: ให้เป็นครั้งไม่ได้มีเงินเดือน
2: ไม่มี
1: แล้วก็เราอบรมเขายังไงเช่นอย่าไปรับเงินของ
2: สอนตั้งแต่วิธีการถ้าจำเป็นต้องปฏิเสธนะครับแต่ว่าวันนี้วิ่งละสองปฏิบัติการมี

0: การนะครับในการ
1: ตกลงก็เป็นเท่าไหร่ฮะ12ไร
0: ่เป็น12ไร่ครับก็กลายเป็นสุสาน
1: ที่ดินของคุณสมชาย
0: ที่ให้ให้กทม.ไปแล้ว5ไร
1: ่ครับผม
0: ก็มาอีก7ไร่ติดกันเลยครับก็กลายเป็น10ไร่รั้วรอบขอบชิดถมดินหมดดำเนินการทำถนนมา 1,800 เมตรจากถนนมาที่ดินตรงนี้ตาบอด2ไร่นะครับเทปูนมีไฟฟ้าประปาส่งถึงที
1: ่ครับ
0: พุทธวันนี้เนี่ยปีแรกๆนะครับมีคนมาฝังเดือนละ1เดือนละ1ปีนึง10กว่าคนผมก็อ่ะไหนบอกว่า5สุเหร่าแถวนี้ไม่มีสุสาน
1: ขัดแคลนก
0: ูโบก็ไม่มีแต่พระเจ้ามาให้เห็นก็คือว่าตอนโควิดนะคนไปกูโบกลางเกือบทุกสัปดาห์นึงต้องมีไม่น้อยกว่า3วันที่ไปกูโบกลางเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วคุณสามารถเนี่ยถ้าเกิดเสียชีวิตลงจะไปกูโบกลางหรือว่าก็
0: ผมก็อยู่บ้านที่เดียวกับพ่อแม่ผมที่สุเหร่าสำอินนะ
1: ครับผมครับครับ
0: แล้วผมเลยเป็นคนที่ดวงผมถูกกับเรื่องกูโบนะต้องเรียนคุณดำรงนะ ผมเป็นสอขอนะสมัยแรกเลย สุขุวิท71ทุกวันเนี่ยนะฮะสมัยนั้นก็ต้องใช้คน อุ้มไปที่สุสานสุขุวิท71นะฮะเดี๋ยวนี้เป็นปรีดีพนมยงค์24ฮะก็ผมเป็นสขปี228พอผมเป็นเสร็จมีคนเอาจดหมายมาให้ผมบอกถนนเส้นนี้มันไม่ใช่2เมตรครึ่งนะมัน4เมตรนะเนี่ยผมมีโฉนดให้คุณดูพอเห็นโฉนด4เมตรผมรีบไปเขตเลยนี่แสดงว่าคนที่อยู่ที่ดินแปลงเนี่ยนะมารุกล้ำที่ดินของคนที่ยกให้นะเขตเห็นปั๊บเขตจนทุกวันนี้ยังใช้ได้ดีอยู่เลยครับ 100,000 บาทเนี่ยทำให้รถเนี่ยเข้าไปในสุสานได้เลยในทุกวันนี้ในสุสานสุเหร่าสำอินทุกวันนี้ท่านเห็นท่านจะแปลกใจว่าเอ๊ะมันชื่อซอยชื่อสู่สวรรค์เพราะอะไรครับ มีคนไปเอาป้ายล้อมออกเพราะเขียนว่าซอยสุสานสุเหร่าสามอินมีคนเอาป้ายล้อมเขาบอกป้ายเนี้ยมันไม่ควรจะอยู่ในซอยนี้เพราะว่าซอยนี้ไม่ใช่เป็นเขาไม่ชอบชื่อนี้วันนี้ก็สุสานสุเหร่าสามอินบ้านผมอยู่ดีๆคุณจะบ้านผมเป็นซอยสุสานผมก็ไปเปลี่ยนให้ใหม่ครับว่าอังั้นอยู่ซอยชื่อสู่สวรรค์ทุกวันเนี่ยชื่อซอยไปดูได้ครับปีดีพนมยงชื่อ24แล้วเขียนว่าสู่สวรรค์คนในซอยนั้นชอบมากครับบอกโอ้โหวินทั้งคนอยู่คนตายเลยครับนี
1: ้ก็ฟังแล้วนะครับท่านผู้ชมครับคนอย่างคุณสามารถเนี่ยวันนี
0: ้ต้องสอประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.อะไรก็ตามเนี่ยนะครับที่ปรึกษาท่านชวนหลีกภัยด้วยตอนเป็นประธานรัฐสภา
1: ครับผม
0: ก็เหมือนท่านดำรงอะฮะเป็นที่ปรึกษาท่านวันนอ
1: ม
0: ว
1: นผมว่าผมเนี่ยทำงานให้กับสังคมเป็นตำแหน่งเยอะมากที่สุดโอ้เจอคุณสามารถนี่ผมชิดซ้ายไปเลยเอาละครับหมดเวลาแล้วขออีกครั้งหนึ่งทบทวนเบอร์โทรศัพท์095184
0: ท่านต้องพูดว่า095ดีกว่าผม
1: 095184626 095184626
0: ครับ
1: ต้องการรถส่งคนป่วยไปโรงพยาบาลฉุกเฉินหรือต้องการรถรับศพญาติพี่น้องของท่านคนในครอบครัวท่านติดต่อเบอร์นี้บริการฟรี
0: มี2คัน
1: มีอยู่2คันไม่สนใจว่าท่านจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามนะครับขอให้แจ้งมานี่คือพหุวัฒนธรรมของประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่ผมจะเอาไว้คุยกับคนต่างชาติที่ผมได้เจอได้พบได้มีปฏิสัมพันธ์กับเขานะครับว่าประเทศไทยเราเป็นอย่างนี้ขอขอบพระคุณคุณสามารถมะลูลีมและคุณศักดรินทร์ประธานมูลนิธิละหมาดต่างถิ่นและคุณซายูดีสาและไว้อย่างสูงนะครับโอกาสหน้ามีงานที่เป็นทางด้านการกุศลอย่างเนี้ยบอกรายการแทนคุณแผ่นดินเราจะแทนคุณแผ่นดินเราด้วยการสร้างความเข้าใจกับประชาชนชาวไทยขอขอบพระคุณครับเวลาเกินมาแล้วเกรงใจจังเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: กิจจาไดเจสต์ฉบับย่อยฟังบ่อยเข้าใจรัฐสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ราชกิจจาไดเจสต์ขอพามาเติมรอยยิ้มและสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับวัยเก๋าเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้นำประสบการณ์และภูมิปัญญามาใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพกับประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ

0: ่องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุพ.ศ.2569ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม143ตอนพิเศษ183ง.เมื่อวันที่31กรกฎาคม2569และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศค่ะโดยโรงเรียนผู้สูงอายุตามประกาศนี้คือการรวมตัวของผู้สูงวัยและคนในชุมชนที่ได้รับการรับรองจากกรมกิจการผู้สูงอายุซึ่งการจัดตั้งในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลัก4ข้อได้แก่ 1. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. พัฒนาศักยภาพและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ 3. เสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งกายใจและสังคมและ 4. ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและทำกิจกรรมจิตอาสาค่ะสำหรับการจัดตั้งเปิดกว้างให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรวมถึงองค์กรภาคประชาชนภาคเอกชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนต่างๆค่ะโดยสามารถยื่นคำขอได้ทั้งด้วยตนเองส่งไปรษณีย์หรือทางอีเมลหากอยู่ในพื้นที่กทม.ยื่นได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุหรือศูนย์บ้านบางแคส่วนต่างจังหวัดยื่นที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดได้เลยค่ะด้านกระบวนการอนุมัติก็ไม่ซับซ้อนเมื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และแผนงานของโรงเรียนผู้สูงอายุดังกล่าวผ่านเกณฑ์แล้วอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะออกหนังสือรับรองการจัดตั้งให้ทันทีจากนั้นผู้บริหารหน่วยงานจะแต่งตั้งคณะกรรมการโรงเรียนเพื่อกำหนดโครงสร้างและภารกิจบริหารงานกันเองได้เลยค่ะหลังจากจัดตั้งแล้วกรมกิจการผู้สูงอายุและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยังมีหน้าที่เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและจัดให้มีการประเมินมาตรฐานของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องสำหรับกลุ่มโรงเรียนเก่าที่เคยได้รับรองอยู่ก่อนแล้วให้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองตามประกาศใหม่นี้โดยอัตโนมัติอย่างไรก็ตามมีข้อควรระวังที่อาจถูกเพิกถอนการจัดตั้งโรงเรียนใน2กรณีคือ 1. คณะกรรมการโรงเรียนมีมติ 3 ใน 4 ให้เลิกกิจการโดยอิงผลประชาพิจารณ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่หรือ 2. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุสั่งเพิกถอนหากโรงเรียนไม่ได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องถึง4ปีค่ะการมีโรงเรียนผู้สูงอายุจึงไม่ใช่แค่ผลและภูมิปัญญาของท่านคือพลังที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนของเราให้เข้มแข็งต่อไปค่ะย่อยประกาศรัฐให้คุณรู้โดยททบ5และ4GPO
1: วิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
2: ต้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่เกล้าขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวศกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิม15ปีวันนี้เวลา10:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรีตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทรงเป็นประธานในงานวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนเบญจมราชูทิศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กันยายน2454ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าบันการศึกษารัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6มีนักเรียน 2,778 คนครูและบุคลากรรวม200คนต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังหอประชุมราชการครูที่พ้นจากตำแหน่งหน้าที่จำนวน3คนประธานเข็มเกียรติคุณแก่ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครบ30ปีและ10ปีรวมจำนวน7คนประธานทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์จำนวน90คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกียรติเลื่องลือคือผลงานการฝึกฝนจัดแสดงผลงานของนักเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอาทิวงเบญจมะแบนด์ของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองประเภท Matching Contest รุ่น Championship Division ในการแข่งขันดนตรีระดับโลก World Music Contest 2026ครั้งที่มีการเพิ่มทักษะดิจิทัลและความคิดสร้างสรรค์เปิดมุมมองพัฒนาสู่อาชีพได้จากผลงานและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนทางโรงเรียนดำเนินงานโดยน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเถรราชเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีคุณธรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืนประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 8:54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่3โดยในช่วงเช้าผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจำนวน 1,850 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขับเคลื่อนการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการการให้บริการและการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังแนวคิด

กระบวนการวิศวกรสังคมเพื่อให้บัณฑิตสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในช่วงบ่ายมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับปริญญากิตติมศักดิ์จำนวน2คนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจากนั้นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงรวมจำนวน 2,542 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครส่งเสริมการวิจัยนวัตกรรมการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่บัณฑิตและครูเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาท้องถิ่นโดยในปี2569นี้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่24ตามรอยศิลป์สู่ถิ่นพระนคร134ปีฐานรากการฝึกหัดครูไทยมีสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วม115แห่งเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษายกระดับศักยภาพในการสืบสานต่อยอดและเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติโดยในปี2568มีนักศึกษาพยาบาลศาสตร์สอบผ่านรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครั้งแรกได้ถึงร้อยละ 89.33 ถึง100นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ1มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันตกจาก The Impact Ranking 2026ต่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นรวมถึงส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตให้ผู้เรียนรู้เท่าทันและพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริกีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพระหว่างเวลา 5:30 นาทีถึง 7:00 นรับพระราชทานฉันเช้าซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8รูปเวลา 11:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีไปเป็นประธานการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเพลซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปที่สวดในรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นเวลา 17:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปที่สวดพระอภิธรรม7คัมภีร์สวดบทพระธรรมใหม่พระสหัสนัยและพระอภิธรรมมัตตสังคหะในทํานองเลื่อนและพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามจำนวน4รูปที่สวดในบทเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ทํานองกะและในเวลา 19:00 นพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวมจำนวน8

0: รูปทั้งนี้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานและคณะบุคคลร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยผู้มีความประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์เหนือราชการในพระองค์ www.royaloffice.thองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569
1: วันนี้ที่โรงแรม TK Palace and Convention กรุงเทพนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยาฐานะให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือนบร.รุ่นที่14และหลักสูตรนักพัฒนาตามแนวพระราชดำริหรือพพร.รุ่นที่13ภายใต้โครงการ RDPB Talk ประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งสำนักงานกปร.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆเพื่อสร้างเอกลักษณ์คนกปร.ตัวคูณไปยังหน่วยงานเครือข่ายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลสำนักงานกปร.ระยะ4ปีระหว่างปี2567ถึง2570เพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดำริอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการฝึกอบรมทั้ง2หลักสูตรเป็นความร่วมมือต่อเนื่องระหว่างสำนักงานกปร.กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นกำลังสำคัญเพื่อสนองพระราชดำริเผยแพร่ขยายผลและร่วมกันสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสืบสานงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คงอยู่โดยมุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งสามารถเข้าใจหลักคิดหลักการทรงงานและกระบวนการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการเข้าใจปัญหาเข้าใจพื้นที่และความต้องการของประชาชนตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมด้วย
0: หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภาลูกเสือไทยบริษัท TCM Corporation จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทยจำกัดมหาชนและบริษัทปุ๋ยแม่โจ้การเกษตรแสงสายทองจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดป่าธรรมโสพลวัดกลางและวัดสิริจันทรนิมิตจังหวัดลพบุรีวัดศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามวัดป่าสุปัญญารามจังหวัดร้อยเอ็ดวัดเจ้าอามวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดพระนครจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยวันนี้มีพระราชสิริวชิระเวทีวัดพระนางจามเทวีจังหวัดลพบุรีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอมตะชีวิตกถาเวลา 14:30 น.จังหวัดสุรินทร์บริษัทไดกินอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดบริษัทเบอร์แทรม1958จำกัดและคณะนิสิตเก่าอักษรศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่น51 ได้รับพระราชทานพระบรมราชาอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนาง

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดเกาะสุวรรณารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดมงคลผู้การามวัดเกิดการอุดมวัดสายสุวพันธ์วัดพลาหารจังหวัดปทุมธานีและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบูรณ์สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาโรงพยาบาลลำพูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมศวประสานมิตรฝ่ายประถมสมาคมศิษย์เก่าสาธิตประสานมิตรและบริษัทนันทวรรณจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารวัดเวรุวนารามกรุงเทพมหานครวัดเสน่หาจังหวัดนครปฐมวัดนาหนองวัดเขางูวัดพญาไม้จังหวัดราชบุรีวัดตีตะเรศจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกาองค์การแรงงานระหว่างประเทศสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศบริษัททูเกเตอร์ไทยแลนด์จำกัดสมาคมจิราพรอาชีพค้าสลากและสมาคมแนวร่วมผู้ค้าสลากคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์สี่รูปพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลผู้แทนชุมชนประชาชนและนักเรียนจากจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์คณะครูนักเรียนโรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรดังพระราชดำรัสพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าสะท้อนพระราชปณิธานในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่ทรงเกื้อกูลกันเพื่อรักษาต้นน้ำสร้างความอุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินและประโยชน์สุขของราษฎรและในวันเดียวกันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนประชาชนทั่วไปรวมถึงคณะครูและนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพร้อมใจกันเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเมธีจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนพิไกลวิทยาจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนละหันทรายวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกายกเว้นวันที่มีพระราชพิธีสำคัญตามประกาศของสำนักพระราชวังจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ังและรังสรรค์ฉันต้องการสร้อยห้อยพระขันเงินด้ามจิ๋วของปุ้ยเอามาให้ฉันกับมือ

0: ฝันเข้าไปทำไมในห้องเย้อุ้ยเนี่ย
1: เปล่านี่ครับอะไรมาเปล่าก็ฉันเห็นเลยแกเดินออกมาจากห้องเย้อุ้ยหยกๆเนี่ย
2: ผมเปล่านี่พี่
1: อะไร
2: ไม่ได้เข้าไปเลย
3: มาสังสรรค์อะไรกันตรงนี้คะพี่โรดพี่สันเอ๊ะนั่นอะไรอ่ะนี่มันสร้อยของอุ้ยนี่พี่เอามาได้ไงอ่ะ
2: เฮ้ยแล้วมันมาอยู่ที่พี่ได้ไงอ่ะ
0: น
2: ี
0: ่เพื่อแกก็เข้าไปเอามาแต่ฉันเพิ่งเห็นเนี่ยแกเดินออกมาจากห้องเย้อุ้ยเลยเนี่ย
2: ผมเข้าไปห้องไอ้อุ้ยพี่ไม่ได้ขโมยนะพี่สาบานได้โถ
3: เรียกว่ายืมไปชั่วคราวก่อนงั้นเถอะถ้าอุ้ยเบื่อแล้วอ่ะอุ้ยจะให้ยืมค่ะ
2: นี่ดิพี่ไม่คิดว่าจะยืมไปชั่วคราวหรือว่าจะเอาไปเลยหรอกนะไม่เคยคิดอยากจะได้ด้วยแล้วมันมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะโ
3: อ้ยโอ้ยเดี๋ยวก็สมองเสื่อมไปใหญ่หรอก
0: สันไม่ใช่แค่แกจะงงกับการทำของตัวแกเองนะพี่กับอุ้ยก็งง
3: นั่นน่ะสิอุ้ยว่าพี่อ่ะสติสตางค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะ
0: นี่ยายอุ้ยว่าพี่เพี้ยนเหรอ
3: ไม่รู้สิก็พี่ทำอะไรไม่รู้ตัวเลยหรอ
0: สันลองนึกดูสิว่ามีใครสั่งให้แกทำอะไรมั่ง
2: ก็ไม่มีอะไรนี่พี่ก็มีแต่ตอนที่ไปหาคุณยายคุณยายบอกว่าให้เอารูปที่ผมวาดไปเอามาติดไว้ที่ข้างฝาแล้วก็ยังชมว่าผมฝีมือดีก็แค่นั้นนะพี
0: ่เพียงแต่ว่าเรายังค้นมันไม่พบ

0: คุณแม่ครับ
1: โลดมีอะไรเหรอจ๊ะ
0: ก็ผมนึกคุณแม่ดูทีวีอยู
1: ่แม่ก็ดูทีวีอยู่นี่จ๊ะ
0: แต่ผมเห็นคุณแม่คิดอะไรอยู่ไม่ทราบนะฮะไม่สบายใจหรือเปล่าครับผมปิดทีวีนะฮะ
1: โรสเคยบอกกับแม่ว่าจะไว้ใจพ่อ 100% ที่พ่อกลับบ้านดึกๆทุกคืน
0: ครับ
1: ทำไมโรสพูดอย่างนั้นล่ะจ๊ะโรสรู้อะไรหรอ
0: เปล่าหรอกครับก็ผมแค่พูดเผื่อๆเท่านั้นเองคุณแม่ดื่มนมสดไหมฮะ
1: แม่ลองจำแม่ไม่หิว
0: ถ้างั้นผมว่าคุณแม่ขึ้นนอนดีกว่านะครับดึกแล้ว
1: ลูกก็อย่านอนดึกให้มากนักนะจ๊ะ
0: ครับเดี๋ยวผมทำรายงานแป๊บเดียวครับขึ้นนอนแล้ว

0: พิ่งจะลงมาจากเรือนเดี๋ยวนี้เองละจ้ะสุวิ่งกับป้าไหมจ้ะ
1: วันนี้เห็นท่าจะไม่ไหวแล้วค่ะร่างกายสุยังไม่พร้อมคุณป้า
0: และเนี่ยสุดงมันเดินเล่นที่สนามคุณโอเขารู้หรือยังจ๊ะ
1: ยังเลยค่ะป้าคุณโอเขายังหลับอยู่เลยค่ะ
0: งั้นอีกสักครู่ก็คงจะตามสุลงมาเมื่อคืนสุนอนไม่หลับเหรอจ๊ะ
1: ค่ะสุฝันวกไปเวียนมาถึงเรื่องคุณโอกับผู้หญิงคนอื่นอีกแล้วล่ะค่ะ
0: นะจ๊ะงั้นก็ดีล่ะป้าจะช่วยจัดการกับผู้หญิงที่รังควานความสุขของสุศัตรูของสุก็เหมือนกับศัตรูของป้า
1: คุณป้าคะอันนั้นมันเป็นแค่ความฝันเท่านั้นนะคะ
0: สวัสดีค่ะไม่ค่อยจะเห็นหน้าคุณเลยนะคะ
2: ผมห่วงภรรยาผมนะกลัวจะมีคนยุแยงตะแคงรั่ว
0: ถ้ามันไม่รั่วจริงคุณโอจะกลัวทำไมล่ะคะหรือถ้ายุแยงยังไงก็คงจะยุแยงไม่ขึ้นหรอกค่ะจริงไหมจ๊ะสุเอาละค่ะป้าเห็นจะต้องขอตัวก่อนแล้ว

0: ที่เป็นสถานที่นัดอภิสักอีกละ
1: ก็มันจำเป็นนะคะพี่นาถ้าเกิดบังเอิญว่าจับพระจับผู้คุณโอมาพบเข้าที่นี่แล้วก็จะได้อ้างว่าคุณศักดิ์เนี่ยเป็นแขกพี่นาไง
0: จำเริญจริงแม่คุณแล้วนี่ทำไมสถานที่รับเฉพาะของเธอเนี่ยไม่มีงั้นสิ
1: แหมเอาเป็นว่านะจะหลีกเลี่ยงการเสี่ยงให้มากที่สุดดีไหมคะ
2: โธ่พี่คิดถึงทิพย์ใจจะขาดแต่พี่ยังไปไม่ได้จริงๆจ้ะก็คือพี่ติดธุระสำคัญอ่ะนะมันเป็นเรื่องธุรกิจรับรองเลยจ้ะไม่เป็นเรื่องอื่นพี่มีทิพย์คนดีคนเดียวเท่านั้นน่ะเอางี้นะเอาไว้ตอนเย็นเราเจอกันที่เก่าเวลาเดิมนะจ๊ะโอเคจ้ะบ๊ายบายจ้ะ
0: นี่บนเธอจะเลิกคุณโอรันจริงเหรอ
1: แต่คงอีกนานเพราะเราจำเป็นต้องยืดเวลาเอาไว้หน่อยค่ะ
0: เพื่อกอบเพื่อตักตวงจากคุณโอรันให้มากๆนั่นแหละจ้ะ
1: พี่นาจะใช้คำว่ากอบโกยก็ได้นี่คะไม่ต้องห่วงว่าจะกระเทืองซางบนหรอกนะคะไม่มีทางหรอกเราก็ต่างได้จากกันและกันเขาได้ความสุขจากบนไปบนก็ได้เงินจากเขามันก็ยุติธรรมดีนี่คะ

0: นะเมื่อกี้น้าเห็นผู้หญิงสวยๆท่าทางผู้ดีผู้ดีตรงป้อมยามหรือเปล่านะ
1: ไม่เห็นนี่ครับ

0: ไมมาช้านักล่ะคะ
1: โอ้โหก็แค่10นาทีเท่านั้นเองอ่ะนี่บนก็รู้ไม่ใช่เหรอจ๊ะว่าปัญหารถติดเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาโลกแตกไปแล้วอ่ะ

0: เอาไว้อ้างได้ทุกเมื่อใช่ไหมคะ
1: นี่ก็รอเอาไว้ให้สักของบนเหาะได้ซะก่อนสิแล้วคอยดูจ้าเหาะมาทันทีเลยไม่ต้องเจอกับรถติดยังไง เออนี่เมื่อตอนก่อนเข้ามาที่บ้านเนี่ยนะตรงป้อมยามเนี่ยผมเจอผู้หญิงวัยกลางคนคนนึงอะมาดเฉียบแต่เธอยืนจ้องตาผมน่ากลัวเลย
0: พี่ลึกจ้องทำไมคะ
1: ก็นั่นน่ะสิแต่ว่าพอรถวิ่งผ่านแล้วผมยังเหลียวกลับไปมองเธอนะเธอหายไปแล้วเหมือนกับว่าเธอเป็นพวกนักวิ่งลมกรดอะไรอย่างนั้นอะเออแล้วบนรู้จักเธอบ้างไหม
0: ล
1: ึ
0: กหรือว่าใครกันน่ะ
1: ก็นั่นนะสิแต่ที่น่าแปลกใจนะหายไปรวดเร็วมากเหมือนกับว่าหายตัวได้อย่างนั้นนะคนขับแท็กซี่ก็ไม่เห็นนะ
0: อย่างนั้นสงสัยสักตาฝาดเองเปล่าคะฮะ
1: ของงั้นมั้ง
0: นั่งก่อนค่ะ

0: อคนหลักร้อยไรอนาคต
1: ก็สักไปสมัครงานไว้แล้วไม่ใช่เหรอคะ
0: ผมเมื่อกี้สละตะดูแล้วนะเป็นลูกจ้างเขา10ปี20ปีมันก็ยังจนตอกต่อยอยู่งั้นนะไม่สามารถเป็นที่พึ่งให้บนได้หรอกจ้ะ
1: แล้วสักจะทำยังไงคะ
0: คือผมอยากจะมีกิจการของตัวเองอะนะอยากจะได้เงินทุนสักก้อนหนึ่งไปคุณทำร้านอาหารกับเพื่อนนะจ๊ะ
1: แล้วหาทำอะไรได้แล้วเหรอคะ
0: ได้แล้วจ้ะอยู่แถวปิ่นเกล้านะจริงๆแล้วมันเป็นร้านของพี่สาวเพื่อนแล้วทีนี้นะเขาก็โอนต่อให้กับน้องชายรับช่วงต่อใช่ไหมทั้งหมดเขาก็มี3หุ้นเรียกหุ้นละ 300,000 เขาตกลงกันแล้ว2ยังขาดผมอีก1

0: ช่วยผมนะเพื่ออนาคตของเราไว้จ้ะ
1: จะไปไหนคะทิพย์แม่น่ะไม่อยากให้ทิพย์ไปตลอนกลับบ้านดึกดื่นเหมือนพวกเด็กใจแตกนั่นนะ
2: เทคไม่ได้เปิดกลางวันนะคะแม
1: ่ก็นั่นแหละที่เอาเทคอะไรได้ทุกวันทุกคืนนะฮะทำอะไรมันเป็นชิ้นเป็นอันซะบ้างสิลูก
2: แม่ทิพย์กำลังอยู่ในวัยกินวัยเที่ยวนะคะจะให้ทิพย์ทำตัวเหงาหงอยอะทิพย์ทำไม่ได้หรอกเอาไว้ทิพย์แก่ก่อนแล้วเดี๋ยวทิพย์ทำเอง
1: นี่รู้หรือเปล่าว่าน้ามานพก็จะแต่งงานใหม่กับสาวที่ทำงานเดียวกันน่ะ
2: ก็ช่างน้ามานพเขาสิเกี่ยวอะไรกับทิพย์ด้วยล่ะ
1: ทำไมจะไม่เกี่ยวล่ะถ้าน้ามานพแต่งงานกับคนอื่นอะเราสองคนแม่ลูกก็จะลำบากรู้ไหมจะไม่มีที่อยู่อ่ะแล้วแม่ก็ต้องการบ้านนี
2: ้แล้วแม่จะให้ทิพย์ทำยังไงล่ะคะ
1: ก็จับน้ามานพสิลูกแล้วก็สกัดกั้นให้คนนั้นไว
2: ้ตายแล
1: ้
2: ว
1: ไม่ตายหรอกแต่ถ้าทิพย์ไม่ทำนะสิเราสองคนแม่ลูกเนี่ยอาจจะตายทิพย์จะต้องทำเพื่อตัวเองกับแม่คิดให้ดีๆนะทิพย์

Come on.

0: น้ำส้มคั้นก้านนิ้วใส่น้ำแข็งนะเดี๋ยวก่อน
1: มีอะไรครับ
0: ผู้หญิงคุณเมื่อกี้นี่หายไปไหนแล้วล่ะ
1: ไม่เห็นมีเลยครับ

0: อพี่นานไหมจ๊ะ
1: ไม่หรอกค่ะพี่สักหิวไหมคะ
0: อ๋อนิดหน่อยจ้ะแต่ว่าพอเห็นหน้าทิพย์แล้วก็อิ่มแล้วจ้ะ
1: พี่สักพูดอย่างนี้บ่อยไหมคะ
0: เขาพูดกับทิพย์คนเดียวไงเดี๋ยวนะ
2: บอยครับ
0: เดี๋ยวขอไส้กรอกเยอรมันนะที่หนึ่งแล้วก็กาแฟเย็นนี่คือธุระที่พี่ไปก่อนหน้าที่มาหาทิพย์เนี่ยเงินเนี่ยเพื่อความสุขของเราสองคนนะจ๊ะ
1: พี่สักน่ารักจังเลยค่ะ
3: ตามที่หลานเล่ามาว่าคุณยายใหญ่ของหลานเนี่ยมีอานุภาพเหนือมนุษย์โอ้ไม่รู้จะเปรียบเทียบว่ายังไงดีนะเอาเป็นว่าแม่มดก็แล้วกัน
4: อ๋อแบบแม่มดนะคุณปู่ที่ขี่ไม่กว่าแล้วเหาะจวบชูแยงแล้วก็สำแดงอิทธิฤทธิ์งั้นใช่ไหม
5: แต่คุณยายไม่ใช่แบบนั้นนะ
3: เออใช่คุณยายของหลานเนี่ยน่าจะเป็นแบบสุขุมหนุ่มลึกฉลาดแบบไทยไทยมีความโหดเหี้ยมซ่อนอยู่ในความเมตตากรุณ
4: าคุณปู่พูดน่ากลัวจังเลยครับ
3: อาจจะเป็นคนกึ่งพูดนะมาอยู่กับครอบครัวของหลานด้วยเจตนาบางอย่าง
5: เจตนาอะไรครับ
3: เดี๋ยวปู่ขอนั่งทางในตรวจดูอีกรอบนึงนะ

0: ปู่เห็นอสุรกายรูปร่างสูงใหญ่นั่งอยู่บนหลังคาบ้านโลด
1: แล้วหน้าตาเป็นยังไงฮะ
0: เอไอภาพนิมิตเนี่ยนะมันไม่ค่อยชัดเจนเหมือนกับดูด้วยตาเปล่ามันเหมือนกับเพิ่งตื่นจากความฝันน่ะเอแต่ปู่เชื่อว่ามันเป็นบุรุษเพศ
1: หมายความว่าไอ้เจ้าผีนรกตนนี้มันมาสิงร่างคุณยายกันนะครับ
0: เอปู่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะเอาล่ะปู่จะลองนั่งเพ่งสมาธิดูอีกรอบนึงแล้วจะให้คำตอบกับหลานนะ
1: ขอบคุณมากครับ
2: เอาให้ลูกนายเชื่อเป็นปู่วะแรกๆนายไม่เชื่อไหมเหรอ
1: ก็ไม่รู้จะคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้ยังไงวะที่บ้านเรานี่ระยะหลังๆนี่มันมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นเรื่อย
2: เลยแล้วนายทำไงต่อไปวะ
1: ก็ต้องปรึกษาคุณปู่นายแล้วไม่งั้นมืดแปดด้านโอเคไหมขอบใจมาก

0: ตัวคุณท่านเย็นเฉียบอย่างกับก้อนหินที่ตากน้ำค้างแดง
1: ดาวเวียง
0: อุ้ยเจ้าคะ
1: เธอเชื่อหรือเปล่าจ๊ะเรื่องดวงจิตของคนสามารถท่องเที่ยวไปไหนตัวไหนได
0: ้หนูไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้หรอกเจ้าค่ะ
1: มันก็คล้ายๆกับที่เราคิดโน่นคิดนี่นั่นแหละจ้ะบ้านเดิมของเธออยู่ที่ไหนจ้ะ
0: เถินค่ะ
1: อ๋อจังหวัดลำปางนั่นเหรอ
0: เจ้าค่ะ
1: ฉันจะพาดวงจิตของฉันท่องไปที่บ้านของเธอตอนนี้พ่อของเธอกำลังสูมไฟไล่ยุงอยู่ที่คอกควายส่วนแม่ของเธอก็กำลังเตรียมทำอาหารทำแกงอ่อมที่พ่อเธอชอบซะด้วย
0: อุ๊ยจริงๆด้วยคุณท่านทราบได้ยังไงคะว่าพ่อชอบแกงอ่อมมาก
1: ก็ฉันพาจิตท่องไปที่บ้านของเธอไงจ๊ะ
0: คุณท่านทำได้ยังไงคะ
1: ฉันฝึกมาหลายสิบปีกว่าจะสำเร็จอย่างเมื่อกี้เนี่ยดวงจิตของฉันก็ท่องไปเจอกับคุณโรจน์ทายได้เลยว่าเขากำลังจะไปรับคุณแม่กับแฟนเขาที่ร้านดอกไม้สดแถวสุขุมวิท
0: แล้วคุณโรจน์น่ะทักคุณท่านหรือเปล่าคะ
1: เปล่าฉันไปแค่แวบเดียวแล้วก็อย่าปากโป้งไปถามคุณโรจน์เขาล่ะ
0: ค่ะปากไม่โป้งค่ะ
2: เท่าที่เนธเล่าให้น้าฟังนะน้าเห็นใจเนธนะจ๊ะไม่น่าเชื่อเลยนะว่าคุณวันนาก็จะเป็นคลื่นใต้น้ำถมทำลายความสุขของเนธเนธก็จะทำยังไงดีคะน้าก็ไม่รู้จะแนะนำยังเพราะมันนอกเหนือบทบาทที่เน่จะทำได้หมายความว่าเน่ต้องทำใจใช่ไหมคะถ้าเน่ทำใจได้มันก็ดีอะนะเน่ลองคิดถึงหลักความจริงสิจ๊ะคุณพ่อเน่ดอะก็เป็นพ่อมาอายุ47เท่านั้นเองแล้วเขาก็ยังดูหนุ่มแน่นหากว่าเขาจะแต่งงานอีกสักครั้งนึงเนี่ยน้าว่ามันไม่น่าจะเป็นเรื่องแปลกเน่ไม่ต้องการให้ป้าวันนามาเป็นแม่เลี้ยงเน่นี่คะแล้วคุณพ่อเนี่ยเขาบอกหรือเปล่าเจ้าว่าเขาจะแต่งงานกับคุณวันนาเปล่าค่ะแต่เนี่ยรู้สึกว่าป้าวันนาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของคุณพ่อเกินไปไม่ว่าใครโทรมาหาคุณพ่อก็จัดการเป็นการใหญ่รอดมา
3: ค
2: ุณ
3: กลับเลยหรือเปล่าครับหรือว่าจะทำอะไรอีก
2: ไม่หรอกจ้ะทางร้านเนี่ยเดี๋ยวเขาปิดกันเองเราไปกันดีกว่าน่าเดี๋ยวไปทานข้าวบ้านนาก่อนนะลูกนะเสียเวลาที่รถเที่ยวมาเที่ยวไปต่อค่ะ
3: ก็ไม่เป็นไรจ้ะกลับค่ำๆหน่อยรถจะได้ไม่ค่อยติด
1: คุณอุ้ยมาแล้วเธอคงจะสงสัยละสิว่าฉันรู้ได้ยังไง
0: คุณท่านใช้ดวงจิตท่องไปดูเหรอเจ้าคะ
1: ไม่หรอกคราวนี้ฉันใช้ประสาทส่วนที่6ความสามารถเฉพาะตัวนะจ๊ะ
0: อุ๊ยจริงๆด้วยคุณท่านเก่งจังเลยค่ะ
1: ดาวเวียงไปเอาสร้อยพระขันเงินของคุณอุ้ยมาให้ฉันดู

0: งั้นตอนนี้คุณอุ้ยคงอยากจะกินอะไรเป็นพิเศษแล้วล่ะเธอรีบไปบริการเถอะจ้ะฉันหายปวดเมื่อยแล้วขอบใจมาก
1: เจ้าค่ะ

0: เมื่อกี้เนี้ยเรากำลังคุยถึงเรื่องอะไรจ๊ะ
1: หนูสงสัยว่าจะเป็นเรื่องที่คุณอุ้ยกลับมานะคะ
0: อ๋อใช่สิเนี่ย

0: คุณอุ้ยอยากจะทานอะไรคะหนูจะทำให้ค่ะ
1: แหมวันนี้ดาวเวียงใจดีจังนะ
0: คุณท่านบอกว่าต้องเอาใจคุณอุ้ยค่ะเพราะว่าคุณอุ้ยเป็นเด็กดี
1: ใครอ่ะคุณท่าน
0: คุณวรนาถเนี่ยคะท่านบอกว่าคุณอุ้ยเป็นลูกเศรษฐีร่ำรวยจะตายแต่ไม่ถือตัวเลยไม่ต้องชี้นิ้วให้ใครขับรถด้วยนั่งรถเมย์กลับบ้านเองไม่เหมือนเด็กสมัยนี้ค่ะเหยียบขี้ไก่ยังไม่ฝ่อเลยหาเงินเองก็ยังไม่เป็นแต่ชอบที่จะนั่งแต่รถแท็กซี่นะคะ

0: ที่ฉันเห็นนะเนี่ย
1: อะไรยายอุ้ยเสียงดังใช
0: ่ก็ดาวเวียงสิคะพี่รอดเข้ามาในห้องอุ้ยแล้วมาขโมยของของอุ้ยไปอ่ะนี่จะมาบอกว่าเปล่าเปล่าอีก
1: ดาวเวียง
0: นี่ไงคะพี่รอดดีนะที่ไม่ได้เอากำไรกับนาฬิกาของอุ้ยไปด้วยอ
2: ่
0: ะ
2: หนูไม่ได้ขโมยจริงๆค่ะให้หนูไปสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนก็ได้ค่ะ
0: งั้นแกลองบอกฉันมาสิว่าแกเข้ามาในห้องฉันทำไมอ่ะแล้วสร้อยเนี่ยมันเข้าไปซุกในผ้าถุงของแกได้ยังไง
2: หนูไม่รู้ค่ะหนูได้ยินเสียงคุณอุ้ยเรียกหนูแว่วๆนะคะหนูก็เลยเข้ามาชักพอไม่เห็นคุณอุ้ยหนูก็กำลังจะกลับนะคะ
0: แก้ตัวชัดๆฉันจะฟ้องคุณแม่ให้ตัดเงินเดือนแก
2: กรุณาหนูเถอะค่ะคุณอุ้ยอย่าฟ้องคุณผู้หญิงนะคะหนูไม่ได้ตั้งใจจริงๆค่ะคุณรอดค่ะช่วยหนูด้วยค
1: ่
2: ะ
1: อะไรอะไรดาวเวียงไหนแกลองบอกมาสิว่าวันนี้แกไปทำงานที่บ้านคุณยายป่ะ
2: ไปค่ะตอนเย็นๆน่ะหนูไปนวดให้คุณท่านค่ะคุณรอดถามทำไมคะ
1: ไม่มีอะไรแกไปได้ละ
0: พี่รอดพี่รอดทำไมให้ทายคนใช้อ่ะทำอย่างนี้ก็แย่สิคะ
1: แต่พี่เชื่อว่าดาวเวียงบริสุทธิ์ใจนะ
0: บริสุทธิ์ใจดาวเวียงเข้ามาขโมยของของอุ้ยเห็นอยู่ทนท่อเนี่ยพี่ยังเข้าข้างเขาอีกเหรออ
1: ุ้ยจำไม่ได้เลยตอนที่เจ้าสันมันมาเอาสร้อยเส้นนี้ของอุ้ยไปนะมันก็บอกว่ามันไม่รู้ไม่ได้ขโมยลองคิดดูสิสร้อยกับกำไรนาฬิกาอันไหนมีค่ามากกว่ากันทำไมของอย่างอื่นมันไม่เอาอยากจะรู้เนี่ยไอ้สร้อยเส้นนี้มันมีความหมายยังไงมันต้องเป็นอะไรสักอย่างไม่ใช่ของมีค่าธรรมดา
3: ผมไม่รู้เรื่องอะไรมากนักหรอกครับรู้แต่

0: วัดต้นแบบเนี่ยเขาเรียกว่าพระขันเทวดาฮะคุณปู่บอกว่าเอาพระขันทองคำมาแลกไม่ยอม
1: เสียดายนะที่คุณปู่ทัดตอนนี้ก็ไม่อยู่ซะละ
0: ฮะถ้าคุณปู่อยู่นะผมจะชวนพี่โรจน์เนี่ยไปซักถามเกี่ยวกับประวัติของพระขันเทวดาด้วยตัวผมเองเลยครับ
2: ทัดน่ะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยคุณปู่เขาจะเล่าให้ฟังค่ะแต่เขาไม่ยอมฟังอ้างว่ามีช่องว่างระหว่างวัยอะค
0: ่
2: ะ
0: แหมก็จริงๆนี่นะคุณปู่ชอบพูดถึงทศวรรษก่อนอะแต่ทัดน่ะชอบสนใจเกี่ยวกับทศวรรษนี้กับทศวรรษหน้ามากกว่า
3: บางทีนะเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ในทศวรรษก่อนเนี่ยหรือแม้แต่เรื่องในศตวรรษก่อนเนี่ยก็ยังมีเป็นปัญหาสำหรับคนสมัยนี้อยู่นะ
1: อย่างเรื่องพูดผีปีศาจเนี่ยนะครับ
3: ผู้เชื่อว่าพระขันเงินที่หลานทัดมีอยู่นี่นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถป้องกันพูดผีปีศาจได้ก็เลยทำให้พวกอสุรกายเนี่ยคิดจะทำลายของสิ่งนี้เสีย
2: ก็หมายความว่าคุณยายเป็นอสุรกายจริงๆหรอคะ
3: เอโบก็ไม่อยากจะปักปั๊ม 100% หรอกนะแต่จากรูปการแล้วก็ตรวจสอบดูจากภาพนิมิตดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นเช่นนั้นเออหลานบอกว่าคุณยายของหลานเนี่ยอายุ82แล้วเนี่ยยังสวยพริ้งอยู่ไม่ใช่เหรอ
1: ครับ
2: ใช่ค่ะคุณยายยังสาวแล้วก็สวยมากจริงๆค่ะ
3: เออแล้วลองเปรียบเทียบดูระหว่างปู่กับคุณยายของหลานดูสิ
1: คล้ายๆอากับหลานสาวฮะ
4: คุณปู่เทียนฮะ
1: แล้วพอจะมีวิธีไหนบ้างฮะที่จะตรวจสอบได้ว่าคุณยายเนี่ยเป็นคนหรือว่าเป็นผีฮะ
3: เอาอย่างนี้ก็แล้วกันหลานพาปู่เนี่ยไปพบกับคุณยายของหลานอ้างเหตุผลว่าปู่เนี่ยอยากจะรู้จักมักคุ้นสนทนาด้วยเรื่องของทางเหนือ แต่อย่าทำให้มันเป็นการเอิกกระเลิกนัก
1: ตกลงครับขอเวลาผมสัก 2-3 วันนะฮะแล้วผมจะมาเรียนเชิญคุณปู
2: ่ถ้าเชื่อมาว่าคุณยายไม่ใช่คน
5: ไม่รู้สิ
0: ถ้าเกิดมายังไม่เคยเจอผีเลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าโลกนี้มีผีสวยขนาดเนี้ย
2: อุ้ยก็เหมือนกันน่ะตอนแรกนะอุ้ยก็คิดว่าอุ้ยอ่ะจะชอบคุณยายนะแต่เวลาอยู่ใกล้ๆคุณยายอะยังไงก็ไม่รู้อะอุ้ยก็เลยพยายามอยู่ห่างๆนะแต่แปลกคุณยายอะชอบถามถึงอุ้ยนะแล้วก็ชอบเข้ามาอยู่ใกล้ๆอุ้ยอยู่เรื่อยเลยอะ
3: นอกจากหนูอุ้ยแล้วเนี่ยคุณยายของหลานเนี่ยอยากใกล้ชิดกับใครบ้างเนี่ยพอดูออกไหมล่ะ
1: คงจะเป็นเนธแน่ๆนะครับคนที่เคยมาหาปู่เทียนครั้งหนึ่งแล้ว
2: พี่เนธน่ะเขามีศักดิ์เป็นหลานของคุณแม่ค่ะ
3: ถ้างั้นสองสาวเนี่ยก็คงจะไม่ปลอดภัยนักนะต้องพยายามอยู่ห่างจากคุณยายให้มากแล้วก็อย่ารับสิ่งที่คุณยายมอบให้ไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้น
2: งั้นวันหลังอุ้ยจะพาคุณปู่ไปพบคุณยายดีกว่าค่ะ
6: มีสาวแก่ไล่ลำแล้วก็หายเข้าไปในพุ่มไม้มีแมวดำกระโดดออกมาความวิบัติจะเกิดขึ้นกระจัดกระจายไปทุกขนทุกแข่งครอบครัวของเสียทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่จะต้องเดือดร้อนเหมือนไฟสม
7: สินแสผมขอโทษนะครับ
6: นะถ้าอยากจะพิสูจน์สินแสจะเขียนหูให้เสียเสียก็เอาไปปิดเนื้อประตูด้านในทางเข้าออกที่นางจะเดินผ่านเมื่อนางกลับเข้ามาแล้วเข้าไม่ได้เพราะกลัวอีจะต้องโมโหเกลียวกราดหรืออาจจะสำแดงเหตุสอบเท่านั้นนะยังไม่ใช่ปราผีเสียนำไปทดลองดูนะถ้ามันมีอะไรเกิดขึ้นหรือได้ผลยังไงรีบมาหาจินแสนะรับไป

0: ที่กำลังจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาอย่างยากสภากาชาติไทยได้ดำเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่ายใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการเฝ้าระวังเตือนภัยก่อนเกิดภัยพิบัติเพื่อลดความรุนแรงและการสูญเสียจากภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างถอดบทเรียนการเตือนภัยของชุมชนต้นแบบและถ่ายทอดหลักการจัดการภัยพิบัติให้ชุมชนเครือข่ายในทุกภูมิภาคของประเทศเข้าไปช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่อย่างทันท่วงทีโดยส่งต่อความห่วงใยด้วยถุงยางชีพพระราชทานสัญลักษณ์แห่งขวัญและกำลังใจเพื่อผู้ประสบภัยพร้อมกับจัดโรงครัวพระราชทานเพื่อนพึ่งพาเพื่อปรุงอาหารสุกใหม่แจกจ่ายให้กับราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนเงินสนับสนุนจัดหาเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกว่า20แห่งเป็นที่ประจักษ์ชัดในพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติ์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อให้ราษฎรได้รับความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรและยั่งยืนมีความสุขตลอดไปเทพนิแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
1: อัศชนหลั่งล้นใจประชาไทยเอ่ยวัชระราชธิดาอยู่กล้าวขวัญหทัยไปลับลาทุกทเวทกมลนาจิตหม่นหมองตรอมเศร้าราดเฝ้าอาดูลสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
2: ส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็น

0: ้อเดียวเล่นเนี่ยเหรอคะ
1: ครับผมปั่นเอง
0: เมื่อกี่ปีที่แล้วคะทุกที
1: เมื่อประมาณปี59 60
0: ก็ไม่นานมานี้ก็เท่ากับว่าคุณตามาหัดเล่นตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะคะ
1: ตอน60แต่ผมฝึก6เดือนเพราะว่างานเดิมผมนั่งโต๊ะไงฮะแล้วก็กล้ามเนื้อไม่ได้ใช้เลย
2: ก็6ล้ม6ลูกหัวแตกบ้างศอกแตกบ้างเข่าแตก
0: พูดมาขนาดนี้แล้วคุณตาช่วยเป็นครูให้ปอได้ไหมคะวันนี
1: ้ได้ครับ
0: ช่วยสอนปอเล่นหน่อยนะคะ
1: ครับทีนี้เวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกท่าจับก่อนจับอย่างนี้แล้วก็ต้องพึ่งพาราวนะฮะทีนี้เราต้องเอาบันไดอยู่ข้างล่างสุดก่อนแล้วเอามือจับอย่างนี้แล้วเอาเข้ามาที่ก้นของเราเพื่อที่จะเอาขาหนีบไว้เอาข้างขาหน้าขาหนีบไว้แล้วก็เหยียบแล้วก็ใส่ก้นก่อนอย่าเพิ่งเหยียบเอาเข้าที่ก้นก่อนหนีบไว้แล้วก็เอาขาเหยียบยืดตัวตั้งหลังตัวมองไปข้างหน้าแล้วก็มือสองมือจับก็ได้
0: ไม่ง่าย
1: แล้วค่อยๆเลื่อนตัวไป
3: บาลานซ์ให้ดีต้องมีสติและที่สำคัญคือต้องไม่กลัวที่จะล้มค่ะนับถือคุณตากับน้องๆทุกคนที่เล่นได้เลยค่ะ
4: นิ่งๆค่ะเรียกง่ายๆก็หญิงนี่แหละค่ะพอมาเจอน้องๆก็เล่นด้วยหนูก็เลยไปตามน้องๆเลย
5: ตอนแรกเพื่อนหนูก็ชวนมาแล้วทีนี
6: ้ทำให้เรานิ่งบ้างเพราะหนูเป็นคนไม่นิ่งเลยค่อยๆฝึกไปเยอะมันก็ได้เองอาจจะค่อยๆเป็นค่ะ
3: กี่เล่นอยู่คนเดียว
2: ที่เมืองปี61ปีเดียวนี่ก็เกือบ200คนนะฮะผมก็เลยไปหาซื้อจักรยานล้อเดียวเก่าๆปรับปรุงให้มันดีแล้วก็สอนเขาเด็กประถมต้นเนี่ยกับประถมปลายนะมีความต้องการออกกำลังกายเท่านั้นเองเหนื่อยก็ดื่มน้ำหิวก็กินขนมแล้วก็ชอบให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญคือยกยอเขาก็จะอิ่มเอิบใจยิ้มอาจจะไม่เก่งชั้นยอดแต่พอผมตบมือให้แล้วผมก็สุดยอดเขาก็จะยิ้ม
0: มีกำลังใจ
2: ปื้มไปทั้งเย็นนั่นแหละเราต่างหากที่จะต้องเป็นคนปรับตัวเพราะฉะนั้นความต่างวัยก็อยู่กันได้

0: ตลาดช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ไปกันบ่อยไหมอะคะเดือนหนึ่ง
2: 3เดือนไปครั้งหนึ่ง
1: อ๋อ3เดือน
2: ต้องรอให้ของเก่าจากญี่ปุ่นมา
1: แล้วปกติแล้วคุณแม่กับน้องนี่จะไปซื้อรถที่ช่องจอมกับคุณตาแล้วก็และนี่ก็คือสิ่งที่เราเดินทางมาหา
2: ใช่ครับใช่ครับแต่ว่ายังเบาะอย่างนี้มันไม่สวยแต่ว่าก็ต้องซื้อไปปรับปรุงเพราะว่ามันขาดเบาะบางตัวอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีแกนเราจะมาใส่ตัวนี้มันก็ใส่ไม่ได้เราต้องไปหาแกนใส่
1: เพราะฉะนั้นมาแต่ละครั้งเราก็ไม่ได้เลือกอันที่มันแบบเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราก็จะมีการเอาไปทำให้มันดีที่สุดต่อ
2: ใช่ไหมคะใช่เพราะเรามีผู้ปกครองที่มีจิตอาสาที่ทำให้ฟรี
1: ค่ะก็มานั่งลือนั่งเลือกกันอย่างนี้เลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: ค่ะ

0: จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปอุบลนะคะที่ทุ่งสีเมืองใช่ไหมคะเพื่อไปชุบชีวิตน้องๆเหล่านี
1: ้ปีแรกมีสมาชิกน้อยก็หมดเงินไปประมาณ10,000เท่านั้นเองแต่ปี60นี่ก็หมดอยู่ประมาณ 30,000
0: มากขึ้นมาอีก
1: มากขึ้นเพราะว่าเด็ก22คนแล้วก็ซื้อจักรยานมาเผื่อให้เด็กฝึกอีกประมาณเกือบ20คันปีที่3นี่มาแสดงแห่เทียนพรรษาเด็กอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จักรยานเรา

0: ำให้เด็กนี่60คันเน็ตๆก็น่าจะอยู่ประมาณ 300,000
1: 300,000 ครับ
0: ถึงตอนนั้นก็กระเป๋าเบาเลยจ่ายบ้านเบื่อแต่ว่าเราก็คิดว่าเราคุ้มที่เด็กมีความสุขแล้วก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กอื่นๆเนี่ยเข้ามาออกกำลังกายด้วยล้อเดียว
2: พอได้เห็นความมุ่งมั่นตั้งใจของคุณตาทั้งไปหาซื้อจักรยานกลับมาแปลงโฉมให้อย่างดีและยังคอยฝึกฝนเด็กๆอย่างเต็มที่อายุก็มากแล้วคุณตาไม่เหนื่อยบ้างหรอคะ
0: ความเหนื่อยก็เป็นเรื่องมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งทดแทนก็คือเราเห็นเด็กได้ออกกำลังกายจำนวนมากขึ้นมันทดแทนความเหนื่อยของเราความเหนื่อยของเราเนี่ยมันคุ้มนะฮะไม่ถึงแม้ว่าจะมาทุกวันความสุขใจที่เห็นเด็กเนี่ยมีความเจริญเติบโตทั้งด้านจิตใจทั้งด้านสุขภาพพลานามัยแล้วก็ทั้งด้านใช้เวลาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันคุ้มค่ามากนะครับสำหรับวัยอย่างผมนะ
2: ถนนคนเดินอุบลที่จัดขึ้นทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และน้องๆทีมจักรยานล้อเดียวได้ประอวดลีลาการเต้นรำบนจักรยานให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาได้ชมกันค่ะไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียวค่ะแต่เด็กๆยังได้มีพื้นที่แสดงความสามารถเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกอีกด้วยค่ะ
0: และโรงเรียนนี้พอเขาผ่านมาในที่นี้พอเขาได้ยินเล่นล้อน่ะไม่ล้อเล่นนะปุ๊บเขาก็จะนึกถึงความทรงจำเฮ้ยเขามาดูเด็กๆรุ่นใหม่ที่เต้นแบบเขาแล้วเขาก็จะจำได้ว่าเขามีความสุขยังไงกับผมอย่างสนิทสนมอะไรแบบนี้แล้วบางทีมาต่อว่าแล้ววันนี้ทำไมมาสายจังอะไรแบบนี้หนูรอตั้งนานแล้วอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นน่ะการที่เขาต่อว่าอย่างนี้จะเป็นคนพิเศษของเด็กจำนวนเป็นร้อยเนี่ยครับ
3: ตอนแรกผมมาผมก็รู้สึกอายๆครับพอคุณตามาแนะนำเพื่อนผมก็ได้รู้จักเพื่อนมากขึ้นครับแล้วก็ได้เล่นด้วยกันครับได้มาปั่นล้อเดียวแล้วทีนี้เพื่อนก็เยอะครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเล่นเกมครับ
4: คุณตาเป็นคนใจดีค่ะแล้วก็รักเด็กแล้วก็สอนให้เด็กมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านจักรยานแล้วก็ให้เขาเรียกอะไรให้คำปรึกษากับเด็กๆได้เกือบทุกเรื่องเลยค่ะ
5: มันสนุกแล้วคุณตาก็คอยเป็นกำลังใจให้หนูเวลาหนูล้มค่ะคุณตาสอนหนูมานานแล้วหนูอยากให้คุณตาสุขภาพดีแข็งแรงตลอดค่ะ
6: หนูอยากให้คนมาเล่นจักรยานเยอะๆนะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ส่วนใหญ่คนแก่นี่มักจะคิดว่าเพื่อนๆจะล้มหายตายจากไปทุกปีเราจะหมดเพื่อนไปทุกปีแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยผมมีเพื่อนใหม่ทุกปีและเพื่อนใหม่ของผมก็โตขึ้นทุกปีเป็นต้นไม้ที่เจริญเติบโตสวยงามต่อหน้าผมทุกปีครับ

0: สิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
1: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
2: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได
3: ้ทุกเช้าคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่มีสติมีความสุขและมีพลังใจ

0: ติดตามรายการอรุณสติทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา 5:30 นทางททบ5
1: จนเกิดเป็นเมนูหน้าโชกไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
2: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้ง
1: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ
3: เมื่อแผ่นดินไหวปลุกความตายให้ตื่นขึ้นโรงเรียนที่เคยปลอดภัยกลับกลายเป็นสถานที่แห่งความสยดสยองเมื่อเหล่าวิญญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอบยายนนี้เวลา 14:35 นาทีถึงเวลา 16:30 นาทีทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
4: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นาทีถึง 22:30 นาทีทางททบ5
5: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือตัวต่อตัวกับผมวัชรกนิกาครับท่านผู้ชมครับตัวต่อตัวอย่าลืมนะครับว่าเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สามทุ่มครึ่งเลิก4ทุ่มครึ่งทางททบ5อย่างที่บอกนะครับว่าตัวต่อตัวน่าพอใจเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะสิ่งที่มันวัดได้ชัดเจนก็คือผลลัพธ์ในเรื่องของสื่อการสื่อสารการตัดคลิปผ่านสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือ YouTube ซึ่งหลายคลิปล้านคลิป2ล้าน3ล้านก็มีแล้วยอดรวมๆที่ฝ่ายโซเชียลของน้องๆเนี่ยครับขอบคุณน้องๆช่อง5ด้วยนะครับที่กรุณาทำให้นะครับทำให้กับรายการ
2: มีคลิปหนึ่งครับที่เพิ่งออกอากาศไปประมาณไม่เกิน2สัปดาห์คือคลิปของผู้พันตึงครับท่านอดีตพันตรีเฉลิมชัยมัชชากล่ำนะครับ
1: ต้องบอกว่าแห่งผู้นำของกลุ่มกระทิงแดง
2: วันนั้นผมได้สัมภาษณ์ผู้พันตึงหรือพี่ตึงเนี่ยครับในหลายเรื่องราวแล้วปรากฏว่าหนึ่งในคลิปหนึ่งครับที่ทุกคลิปนะฮะมียอดหลักแสนหลักหมื่นแล้วหนึ่งในคลิปหนึ่งก็วันนี้ทะลุล้านไปมากพอสมควรแล้วก็คือคลิปเรื่องราวของเหตุการณ์นิดเดียวนะฮะในช่วง14ตุลา2516ซึ่งต้องบอกว่าตรงกับความสนใจของผมนะครับเพราะว่าโดยตัวผมเองนี่ผมสนใจเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และมักจะชอบฟังมักจะชอบสนทนากับบุคคลในประวัติศาสตร์ต่างๆโดยที่ผมไม่ได้ชี้ถูกชี้ผิดนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์คือการที่เราจะต้องได้ข้อมูลครบถ้วนแน่นอนครับวันนี้แขกรับเชิญของผมเป็นแขกท่านเดิมนะ

0: ครับก็คือผู้พันตึงครับเฉลิมชัยมัชชาวันนั้นต้องบอกขอบคุณพี่ตึงนะครับท่านผู้พันตึงว่าเราพูดคุยกันนะครับในเรื่องราวต่างๆคลิปหนึ่งที่ผู้คนสนใจและผมไปเจอหลายคนนะครับสนใจมากคือเรื่องราวของในช่วงเหตุการณ์14ตุลา16ลากยันเรื่องแรกก่อน
1: ได้ครับ
0: เรื่องแรกนี้ก็คือช่วงที่คุณเล่าตาขอโทษนะครับวันนี้เราน่าจะพูดชื่อได้เพราะว่าเป็นข่าวรู้จักกันทั้งประเทศช่วงที่คุณเล่าตาออกมาจากได้รับได้เอาใช้คำง่ายๆพ้นได้รับอิสรภาพออกมาจากคุกจากเรือนจำเนี่ยก็มีประเด็นพูดคุยกันมากมายนะฮะช่วงซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพอดีผมยังไม่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่ตึงแต่ได้มีโอกาสไปดูพี่ตึงในผู้พันตึงให้สัมภาษณ์ในรายการข่าวของสถานีไทย PBS ผมใช้ง่ายๆเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็สนใจแต่เข้าใจว่าเนื่องจากพอความเป็นรายการข่าวเนี่ยมันเวลามันน้อยนะฮะก็เลยวันนี้ขอเบรกเนี้ยผมขอเรื่องราวก่อนนะครับเพราะว่าในเนื้อที่พี่ตึงให้สัมภาษณ์กับไทย PBS เนี่ยกับทางข่าวของไทย PBS เนี่ยพูดถึงชีวิตในเรือนจำ
1: ครับ
0: นะฮะโดยที่เขายึดโยงว่าพี่เอางี้ผมถ้าผมจำไม่ผิดพี่ตึงพูดบอกว่าในเรือนจำเรื่องประมาณเหตุการณ์สัก10กว่าปีที่แล้วเนาะพี่เนาะ
1: ครับ
0: มีการซื้อหรือจับผมจะใช้คำอะไรดีพี่ซื้อที่ซื้อคอนโดซื้ออยู่ซื้อที่อยู่กันเลย
1: ครับ
0: พี่เริ่มแล้วกันเพราะผมไม่รู้จริง
1: ๆครับ
0: โดนเขาเรียกอะไรอยู่ประจำแล้ว
1: ครับตอนนี้คือมาบางขวางนี่หมายความว่าคุณได้รับการตัดสินโทษเกิน15ปีที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ รับไม่ได้ต้องส่งกลับมาเรือนจำใหญ่ก็คือมหาวิทยาลัยใหญ่ก็คือบางขวาง
0: ครับ
1: นะครับก็คุณก็โทษเกินละตลอดชีวิต25ปีอะไรพวกนี้เขาก็จะส่งเข้ามาที่บางขวางนะครับเป็นนักโทษรายสำคัญก่อคอคุณตัดสินปั๊บอย่างผมอะ
0: ครับ
1: พอวันนั้นศาลท่านต้นตัดสินประหารชีวิตเสร็จเรียบร้อยภายในวันนี้ก็เก็บของแล้วก็ขึ้นรถเลยคนเดียวมาที่บางขวางเนี่ยครับเขาไม่เก็บไว้เลย
0: ครับ
1: เขาไม่เก็บไว้ที่พิเศษกรุงเทพเพราะว่าโทษเกินนะครับเราก็กลับมาที่เรือนจำกลางบางขวาง
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็พี่แดงก็ไปฝากผมไว้กับผู้จัดการแกก็ฝากไว้ฝากให้อยู่นั่นนะครับ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ขอบคุณมากพี่แดงเสแดงกัตติยะของ
0: ครับ
1: ผมก็เข้าดูแดนหนึ่งนะครับตอนนั้นแดนหนึ่งประหารเนี่ยมันยังไม่มีห้องยังไม่มีที่ไม่มีคอนโดเขาเรียกคอนโดหรือห้องก็ต้องเข้าตู้ครับตู้ของแดนประหารนะครับเป็นห้องซึ่งห้องสระ5คน7คน30คนนะครับอยู่ข้างล่างใต้ถุนแดนหนึ่ง
0: ครับ
1: ซึ่งกันออกจากนักโทษตลอดชีวิตพอหลังจากคุณออกแบบเขาบอกอยู่ตรงนี้ได้ครับ
0: อันนี้เดี๋ยวเราออกตัวให้พี่ตึงก่อนแล้วก็ทำความเข้าใจกับผู้คนนะถ้าผมพูดผิดพี่ผู้พันตึงแก้ให้ผมนะ
1: ครับ
0: นี่คือเรื่องราวประสบการณ์ของพี่ตึงเมื่อสมัยที่พี่ตึงยังอยู่10กว่าปีที่แล้ว
1: ครับผม
0: กลมๆเนาะ
1: ครับ
0: ก็คือเอาง่ายๆนี่ก็เป็นความรู้นะพี่แต่จริงๆก็ประดับไว้ในหัวนะ
1: ครับ
0: ถ้าบางขวางนี่คือโทษหนักใช่ป่ะพี่
1: โทษหนักเกิน
0: 15ปี
1: 15ปีครับ
0: ถ้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพเนี่ย
1: ได้แค่15ปีคร
0: ับ แต่ของพี่พอพูดขออภัยนี้เราก็รับรู้กันพอพี่โดนตัดสินประหารจากศาลชั้นต้นปุ๊บตอนแรกพี่อยู่เรือนจำกรุงเทพ
1: พิเศษกรุงเทพครับ
0: เรือนจำพิเศษกรุงเทพพี่เรือนจำธรรมดากับพิเศษนี่มันเหมือนก๋วยเตี๋ยวมั้ยพี่
1: ไม่หรอกครับ
0: มัน
1: ไม่ใช่มันไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวแล้วครับก็เรือนจำ
0: พิเศษนี่มันคืออะไรพี่
1: คือเป็นเรือนจำแรกรับจากการที่คุณมีเรื่องมีราวเสร็จเรียบร้อย
0: ศาลตัดสินแล้ว
1: ศาลยังก็มีตัดสินแล้วและไม่ตัดสิน
0: อ๋อ
1: คือนักโทษใหม่เข้ามาเนี่ยถ้าคุณอยู่ในเขตทางเหนือเนี่ยก็คุณก็ต้องเข้าพิเศษกรุงเทพแต่ถ้าคุณอยู่ฝั่งธนคุณก็เข้าพิเศษธนนะครับนะฮะเพราะว่ามันจะแบ่งเขตกันนะครับศาลอัน
0: แล้ว
1: ครับ
0: แล้วตามกว่า15ปีหรือระหว่างสู้คดีอยู่
1: สู้คดีครับ
0: อย่างกรณีบอสพงบอสพอโทษฮะ
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้อยู่ที่ก็ต้องอยู่
1: กรุงเทพครับ
0: อ๋อ
1: บอสพอ

0: รู้สึกน่าจะอยู่แดน8แดน8พิเศษกรุงเทพคร
1: ับอย่างน้องที่เป็นดารงดาราเป็นพิธีกรผมจำชื่อไม่ได้
0: ได้ครับอยู่พิเศษกรุงเทพครับผมอย่างดีเจแมนซึ่งออกมาแล้วนะครับก็อยู่พิเศษกรุงเทพ
1: แต่ถ้าตัดสิน
0: ครับมีของอยู่ใกล้ๆพิเศษกรุงเทพก็คือคลองเปรม
1: คลองเปรม
0: คลองเปรมก็รับได้แต่ว่านักโทษรายสำคัญก็ตรงบางขวางหมด
1: บางขวางแล้วตรงใกล้ๆบ้านพี่หลงตรงไอ้วัดอะไรแถวเมืองนนท์นะพี่อันนั้น
0: อันนั้นแหละครับบางขวางครับ
1: อันนั้นคือบางขวาง
0: ครับ
1: อ๋อนั่นคืออันใหญ่สุด
0: ครับมหาวิทยาลัยใหญ่
1: ครับแล้วถ้าตอนนี้กรณีอันนี้ขอโทษนะพี่เราไม่มี
0: เนี่ยมันเจตนาพอเจตนาเนี่ยมันก็ลง288 289
1: นะครับ
0: โดยไตรตรองครับมาตรานี้นะครับก็เรียบร้อยครับถ้าสารภาพก็ลดกึ่งหนึ่งก็เหลือตลอดชีวิตก็เดินข้ามไปจากเรือนจำนนข้ามไปบางขวางเลยครับอยู่ติดกันนะครับ
1: ซึ่งพี่ตอนพี่หลงเขาเป็นผู้คุมก็แกก็อยู่ที่นั่นใช่ไหม
0: อยู่ที่นั่นแหละครับดูแลเสนาอยู
1: ่เพราะบ้านแกเนี่ยขอโทษนะพี
0: ่อยู่หลังวัดครับ
1: นิดเดียวเองพี
0: ่ครับ
1: ผมเคยไปหลายรอบ
0: ครับอยู่หลังวัดครับแล้วก็ถ้าอย่างเงี้ยที่ว่าถามว่าเป็น
1: เราคุยกันไปเรื่อยๆนะพี่
0: ที่ว่าเป็นบ้านเนี่ยคนจีนก็หรือชาวเขาหรืออะไรคนที่มีตังค์หน่อยก็จะซื้อแบ่งเป็นล็อกหนึ่งก็ประมาณสักกั้นอิฐบล็อกนะครับเดินนั่งได้อยู่ 4-5 คนแล้วก็ทำตู้ล็อกเกอร์ทำตู้ล็อกเกอร์ปูนนะครับเอาปูนจ้างช่างปูนมาหล่อทำเป็นไว้เก็บของเก็บเสื้อผ้าเก็บเอกสารสำนวนอะไรเนี่ยครับ
1: เดี๋ยวพี่นะเดี๋ยวก่อนนะมันมีเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะแล้วก็เรือนจำใหญ่ก็คือบางขวาง
0: ครับ
1: นะไอ้ซื้อบ้านของพี่เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่กรุงเทพหรือว่าต้องมาซื้อกันตอนบางขวาง
0: ซื้อทั้งสองที่อะครับ
1: คำถามต่อมาพี่บอกว่าไอ้การก่อบ้านหรือคอนโดเนี่ยเป็นการซื้อพื้นที่ผมก็นึกไม่ออกนะครับแล้วก็ไม่อยากจะไปเห็นด้วย พี่บอกว่าทางเดิน
0: ครับ
1: นี่สิหมายความว่าทางเดินโล่งๆหรือพูดว่าเหมือนกับเป็นตึกสตูแล้วก็ข้างๆนี่มันยังไงพี
0: ่ไม่ครับทางเดินคือทางเดินโล่งๆครับแล้วเดี๋ยวมากั้นเอาปูนกั้นเอาครับก่อปูนนะครับ
1: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวผมไล่นะพี่ถามว่าเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรไหมไม่มีพี่แต่เราอยากรู
0: ้
1: แล้
0: ว
1: ผ
0: มเชื่อคน
1: พี่นะทางมันโล่งๆเนี่ยก็คือทางเดินของพี่ก็คือทางเดินเนี่ยที่เราหมายความแบบนี้
0: ใช่ครับ
1: ข้างบนก็แหงหน้าไปเจอฟ้า
0: ครับหลังคาม
1: ีหลังคาม
0: ีหลังคาครับ
1: อ๋อเป็นทางเดินในอาคาร
0: ทางเดินในอาคารครับ
1: แต่มันไม่ถ้ายังไม่ซื้อขายยังไม่เช่ายังไม่จับจองไม่อะไรเนี่ยก็คือเป็นทางเดินโล่ง
0: ๆโล่งๆครับ
1: โอ้
0: แล้วขอกั้นล็อกครับกั้นเป็นล็อกครับ
1: แล้วเขาทำให้
0: ก็
1: เขานี่ผมไม่ถามลึกหรอก
0: ได้ครับได้ครับทำให้ฮะมีช่างปูนมีช่างอะไรทำเรียบร้อยครับ
1: ก็มีหลายเลทเหมือนคอนโดงี้เหรอพี
0: ่ครับผมมีหลายเลทครับ
1: ยุคพี่กี่บาท
0: กว้างหน่อยก็แพงหน่อยนิดนึง
1: นิดของพี่นี่คือเท่าไหร่พี
0: ่ก็เดือนครับ10ก็ยาวไปเลยครับแล้วก็รายเดือนนิดหน่อย
1: อ๋อ
0: ยังวันหยุดตั้งขัดตะเลิกอะไรหยุดอะไรเงี้ยอยากจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยคือคนที่เขามีอำนาจหน้าที่อยู่ตรงนั้นนะเขาหยุดแล้วขัดตะเลิ
1: กเข้าใจ
0: วันหยุดราชการ
1: ท่านเจ้าของที่
0: ท่านเจ้าของที่ครับ
1: ขอการสนับสนุนจากบรรดาผู้เช่า
0: ประจำครับ
1: ไอ้ยาย้ำนะอันนี้คือเรื่อง10กว่าปี
0: 10กว่าปีครับแต่เดี๋ยวนี้ราชการเรือนจำ
1: เห็นแล้ว
0: นั่นนะครับ
1: พี่ตึงเดี๋ยวพี่เขาก่ออิฐบล็อกขึ้นมากั้นขนาดไหนสุดเลย
0: เนี่ยครับแค่นี้ครับแค่เอวครับแค่เห็นแล้วไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะครับ
1: ออ
0: ปูนขึ้นมาอย่างเงี้ยแค่นี้ครับแล้วก็อยู่ตรงนั้น
1: สมมติราคา 70,000 เนี่ยได้สักกี่ตารางเมตรกว้างยาวเท่าไหร่พี
0: ่นั่งได้ 4-5 คนนะครับ
1: อ๋อก็แสดงว่าสมมติว่าโอ้ยอย่าบอกว่าผมเลยผมชอบอะไรสมมติว่าถ้าใครจะรวมเขาก็รวมหุ้นกัน4คน5คนได้
0: ครับครับครับ
1: แล้วก็เขาใช้คำว่าซื้อบ้าน
0: ซื้อบ้านครับ
1: ไอ้ยอกจ่ายยังไง
0: ก็ไปจ่ายข้างนอกครับมีคนมาเดี๋ยวญาติมาก็ไปรับเงินข้างนอกมีการชักเงินทอน
1: เดี๋ยวสิสมมติว่าเอาเข้านี่ไหม

0: มาพูดว่าผมเป็นเพื่อนพี่ถึงเอาเป็นน้องพี่ถึง
1: เอาเข้า1ล้าน
0: ผมเอาไปให้
1: ทิศเดือนเล่นกันเล่นการพนันกันแทงบอลกันอะไรกันมีครับครบเครื่อง
0: ครั้งแรกเข้าที่เรียนจำพิเศษกรุงเทพก็แบบนี้บ้านใหญ่ก็แบบนี
1: ้ครับ
0: สำนักงานใหญ่ก็แบบนี
1: ้ครับ
0: พี่ถึงเห็นทั้ง2อันยืนยันเลยเหรอ
1: ยืนยันดิครับแล้วก็มีพวกต่างประเทศเขาก็อยู่ของเขาเขาก็ไม่มายุ่งกับคนจีนก็พวกชาวเขาเขาก็ไม่ยุ่งนะครับ
0: ต่างประเทศของพี่นี่หมายถึงฝรั่งมังค่าเหรอ
1: ครับพวก
0: ยุคนั้นมีไหมรัสเซีย
1: ในนิจิเรีย
0: โอ้โหคายาสิพี่
1: ครับครับพวกนี้แหละครับทำให้เรือนจำต้องขออนุญาตซื้อเครื่องเอ็กซเรย์ครับ
0: ทำไมเขายัดก้นอ
1: ่ะยัดก้นครับ
0: เอาอะไรยัดยา
1: โทรศัพท์ครับ
0: พี่ขอโทษนะโทรศัพท์สมัยก่อนมันไม่เครื่อง
1: แค่นี้ครับแค่นี้ครับ
0: มันบีแล้วก็ยัดเข้าไปอ่ะ
1: 5310ครับ
0: อ๋อโนเกีย
1: โนเกีย5310รุ่นผีเสื้อครับ ต้องรุ่นนี้เท่านั้นมันเล็กและเก็บง่ายนะครับ
0: เอาถามจริงๆกันเหมือนกันยัดเนี่ยผู้คุมรู้ไหมพี่ว่ารู้ไหม
1: ก็มีรู้บ้างไม่รู้บ้างไม่เห็นคือบางคนที่เขานั่นเขาก็ทำเป็นไม่เห็นบางคนก็เห็นจนกระทั่งต้องมีเอ็กซเรย์ในบ้านขวางเครื่องเอ็กซเรย์ดีที่สุดกับข้างนอกอีกนะครับ
0: ดีกว่าน้ำบินอีกใช่ไหม
1: โอ้โหดีกว่าเป็นเครื่องใหญ่เลยครับที่นอนนั่นเลยครับเหมือนอุโมงค์คล้ายๆอุโมงค์เลยเขาซื้อกันที่โรงพยาบาลนะครับ
0: อยากจะบ้าตายเอ้าพักเบรกเถอะ

0: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
1: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
2: อร่อยมาก
0: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ภูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใครๆก็เข้าถึงได้กลิ่นหอมฟุ้งเย้ายวนใจแถมเทคนิคอีกเพียบเจอกันวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้9โมงเช้าช่อง5กฎหมายเลข5รอไว้เลยครับ

0: ญาณร้ายกลับมาทวงแค้นคืนพวกเขาจะหนีรอดหรือกลายเป็นเหยื่อรายต่อไปโกสต์เควกหลอนระทึกขนหัวลุกติดตามชมได้ใน Movie Weekend Special ในวันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้เวลา 14:35 นถึงเวลา 16:30 นทางททบ5ดูช่อง5กฎหมายเลข5
1: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
2: ท่านผู้ชมฮะเบรก2ครับตัวต่อตัวกับผมวัชระกนิกากับแขกรับเชิญของผมครับผู้พันตึงครับพันตีผมขอเรียกยศสมัยท่าน
3: ตอนนั้นยังไม่ปลด
2: ก่อนปลดนะครับพันตีเฉลิมชัยมัชชากรรมโอ้ได้ความรู้เรื่องในคุกบานเลยเมื่อกี้ตอนพักเบรกผมถามเรื่องคนแอฟริกันไนจีเรียใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: พวกนี้ผิวสีทั้งสิ้นสิ
3: ผิวสีหมดครับ
2: มาเขียวปอเลยสิ
3: โอ้โหมืดเลย
2: ใช่ไหมในอันนี้ไม่ได้บูลลี่อะไรกันนะ
3: ครับ
2: เมื่อกี้ผมบอกว่ายัดไอ้ซ่อนโทรศัพท์ไว้ที่เอาไว้ไม่ใช่ไว้ว่าเพศพี่โทษ
3: ที่
2: ทวารหนัก
3: ทวารหนักครับที่ทวาร
2: นะรู้ก้นนั่นแหละ
3: ครับ
2: พี่ตึงบอกว่าเขาไม่ได้ยัดทีละเครื่องเหรอ
3: ครับที่ผม
2: ก่อนหน้านั้นนะก่อนมีเครื่องเอ็กซเรย
3: ์ก่อนมีเครื่องเอ็กซเรย์3ฮะ3เครื่องครับ5310ผีเสื้อโนเกียเพราะมันเล็กครับแล้วมันซ่อนง่าย
2: ทีละ3เครื่อง
3: ครับ
2: พ
3: ี่สามเครื่อง
2: พวกนี้ซูเปอร์แมนเหมือนกันนะพี่เนาะ
3: โอ้โห
2: ความสามารถมหัศจรรย
3: ์ร้ายก
2: าจเขาเอาเข้าไปเนี่ยเพื่อไปทำธุรกิจหรือไปขายต่อ
3: ไปทำธุรกิจครับก็มีการโทรศัพท์มาแล้วพวกเขาก็สั่งกันเองครับเอ๊ะมึงไปขนมาทีวะเนี่ยไอ้นี่มาให้อะไรอย่างเงี้ยครับ
2: คือพูดง่ายๆเนี่ย
3: เพราะโทรศัพท์ขออนุญาตครับ
2: เชิญนะครับพี่
3: เครื่องนึงเนี่ยตอนที่ผมอยู่นั่นมันประมาณเกือบแสนครับเครื่อง5310เนี่ยนะครับ
2: ครับ
3: เกือบแสนแล้วตอนนี้ก็ประมาณ2ล้านฮะ
2: เห็นว่าเพราะว่าความยากง่ายมันยากขึ้น
3: มันยากขึ้นครับส่งเครื่องตัดสัญญาณส่งเครื่องตัดสัญญาณมาเอามาติดไว้ตรงหัวมุมตรงกรมราชทัณฑ
2: ์
3: มันก็มีวิธีที่จะให้เครื่องตัดสัญญาณนี้ใช้ไม่ได้ก็คือให้แม่ค้าที่ตลาดนะครับเพราะไอ้เครื่องตัดสัญญาณจะยิงตรงเข้าไปที่ตลาดนนท์นะครับให้แม่ค้าโวยวายไปที่บริษัทต้องมายกเลิกคืองี
2: ้โอ้โหเขามีการแก้เกมยิ่งกว่าวอลเลย์บอลนี่นะ
3: ครับ
2: อ๋อเหรอ
3: ครับคือแล้วพอใช้ได้สักอาทิตย์นึงเนี่ย
2: มันโทรทางการรู้ทัน
3: ครับ
2: ตัด
3: ส่งเครื่องตัดสัญญาณมาเลยครับยิงเข้ามาผ่านกลางเรือนจำเลยแต่มันเลยไปถึง
2: มันคุมไม่ได
3: ้มันคุมไม่ได้ครับ
2: มันไปถึงแม่ค้าก็โวยบริษัท
3: ครับไม่ใช่แล้วครับพวกพี่น้องของผู้ลงขังไอ้คนที
2: ่ก็ทำเป็นว่าโวยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้
3: แม่ค้าโวยเป็นชาวบ้านโวยครับบริษัทก็ต้องหยุด
2: หยุดก็ช่วงนั้นนาทีทองอีกก็ทำธุรกิจ
3: โอ้โหมันก็สะบันเลย
2: ผมถามพี่จริง
3: ๆครับ
2: ยุคนั้นอ่ะพี่มีโทรศัพท์ไหม
3: มีครับแล้ววิธี
2: พี่เอาเข้าไง
3: ก็ซื้อข้างในนั่นแหละครับ
2: อ๋อไม่ได้ฝัง
3: ไม่ได้เข้าไม่ได้ฝังนั่นนะครับผมก็ซื้อข้างในนั่นแหละครับหัวใจซิมนี่ก็เรียกหัวใจ
2: อ
3: ๋
2: อซิมนี่หัวใจ
3: ครับก็ซ่อนไว้นะผมบอกไว้แล้วน้องๆที่อยู่ข้างในก็อย่าโกรธผมนะก็ผมก็ซ่อน
2: อันนี้เรื่อง10กว่าปี
3: ผมก็ซ่อนเครื่องชาร์จในโทรทัศน์ฮะฝังไว้ในโทรทัศน์เครื่องชาร์จ
2: เดี๋ยวอังกี้ถามพี่เรื่องพี่บอกว่าคนอื่นเขาซื้อบ้านพี่ซื้อไหม
3: ผมมีผมไม่ได้ซื้อฮะผมได
2: ้พี่เป็น
3: ได้ข้างหน้าแดนฮะได้ข้างหน้าแดนมันเป็นที่ว่างพอดีน้อง เป็นเจ้าหน้าที่นะครับ
2: ก็รักใคร่ชอบพอกัน
3: ก็ชอบพอกันเช้ามาเราก็ทำอาหารให้เขาทานอย่างเงี้ยอยู่เงี้ยครับ
2: อ๋อพี่ทำอาหารเก่งด้วยเหรอพี่
3: ก็พอได้ครับ
2: เ
3: บรกฟัดอะไรพวกนี้ข้าวผัดอะไรเงี้ยทำเข้ามาแล้วก็เลยได้อยู่ตรงนั้นไม่ต้องเสียตังค
2: ์พี่อยู่หลายคนไหมกับพรรคพวกหรือกับน้องๆหรือ
3: ก็อยู่กันประมาณ6คนครับ
2: ในเรือนจำนี่มีเมียกันไหมพี่
3: มีนะครับแหมพวกขาวๆมาในเวลา

0: เอาพอจะอาบน้ำเนี่ยไอ้พวกเข้ามาใหม่เนี่ยมาใหม่เนี่ยก็ต้องแก้ผ้าอาบน้ำรอบบล็อกอะครับใครขาวๆหน่อยก็ทำกระมิดกระเมียนไอ้พวกขาใหญ่เนี่ยไอ้พวกที่อยากจะมีอย่างเงี้ยก็ถือเหล็กเข้ามาเอามีดจี้คอเลยยอมไหมไม่ยอมก็ต้องยอมสู้กันแพงมันก็มีอยู่แค่นั้นนะครับนะครับมันจะไม่มีได้ไงบางคนเนี่ยไอ้เขาเรียกกระเทยควายครับมันก็ชอบ
1: ตั
0: วลายครับมันก็พายตัวลายไปกินขนมอะไรเงี้ย
1: ตัวลายคือ
0: ไอ้พวกเด็กๆที่สักลายไปหัวอะไรเงี้ยครับพวกนี้เขาเรียกตัวลาย
1: อ๋อนี่คือขอโทษนะเรานี่เป็นศัพท์ปกตินะครับ
0: ครับ
1: คุณที่เป็นกอทอควายเนี่ยก็จะเลี้ยงพวกตัวลายใช่ไหมหรือ
0: รู้ว่าเลี้ยงตัวลายแล้วไปชอบคนไหนก็อย่างนี้ก็ไปละไปตีซีแง่เขาแล้วร้อนก็พาไปนะครับก็ไปปฏิบัติการกันนะครับ
1: แล้วเขาปฏิบัติกันที่ไหนอะพี่เนี่ยเมื่อมันโล่ง
0: หามุมฮะหามุมเขามีหักมุมในบ้านมั่งคุ้มโป่งมั่งอะไร
1: ต้องเร็วสิงั้น
0: ก็ใช้ได้แหละครับเอาผ้าเพื่อคุ้มโป่งกัน
1: พอเสร็จปุ๊บปั๊บเลยแล้วเสร็จแล้ว
0: ครับมันมีเรื่องตลกอยู่คน
1: อ่ะเชิญเลยครับพี
0: ่พอเขายุ่งกับยุ่งกับไอ้ตัวลายเสร็จเรียบร้อยไอ้นี่เกิดพลิกเลยครับ
1: พลิกแปลว่า
0: จะกลับไปจัดการตัวลายบ้างตัวลายวิ่งหนีแก้ผ้าวิ่งไปหน้าแดนนะครับ
1: เดี๋ยวนะ
0: คือพลิกฮะคือแต่ก่อนฉันยอมเธออ
1: ่ะครับผมพอนึกออกแล้วถ้าพี่พูดผมพูดผิดพี่แก่กทควายเนี่ย
0: ครับ
1: ไปชอบตัวลายนะดูแบดบอยดีดูนู่นนี่นะก็ยอมให้เป็นผู้ถูกกระทำกระเทือกทควายเนี่ย
0: ครับ
1: เป็นถูกกระทำแต่พอเสร็จเนี่ยต่างคนต่างมีอาวุธ
0: ครับ
1: แล้วบางทีอาวุธของกทควายอาจจะล้ำสัน
0: ครับเขาร้องว่าทีฉันแล้วนะคราวนั้นแหละครับตัวลายวิ่ง
1: หมดฟอร์มเลยเหรอฮะ
0: หมดเลยครับวิ่ง บอกทีฉันแล้วนะเนี่ยโอ้โห มันวิ่งตับแลบเข้าไปหน้าแดนเลยครับ
1: เอาพี่ถามนอกเรื่องหน่อย
0: ครับ
1: บางคนเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเวลาถ้าเกิดเข้าห้องขังไม่ว่าในสถานีตำรวจหรือในเรือนจำเนี่ยดาราเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนชีวิตปกติเนี่ยเขาบอกให้ถอยหลังเข้าจะได้ไม่
0: อันนั้นก็แล้วแต่ความเชื่อแหละครับแต่ตอนออกนะครับถ้าวันที่ปล่อยตัวนะครับเขาบอกว่าอย่าได้หันกลับไปข้างหลังใครเรียกก็อย่าได้หันหลังมองไปข้างหน้าหรือวิ่งไปข้างหน้าอย่างผมนี่วิ่งอย่างเดียวเลยครับวันนั้นไม่กลัวอะไรแล้วครับวิ่งพอบอกปล่อยได้ใบบริสุทธิ์ปั๊บไปเลยครับ
1: เขาเรียกใบบริสุทธิ
0: ์มีเขามีใบบริสุทธิ์ให้ครับนะครับใบบอยสุดแล้วก็วิ่งเลยครับไม่สนใจอะไรแล้วไม่หันมองหลังเลย
1: ฟอร์มเฟิร์มไม่ต้องไปสน
0: ไม่สนแล้วครับมีฟอร์มแล้วครับอยากออกจะไปนั่นแล้วครับ
1: ต้องห่างให้มากที่สุด
0: โอ้โห
1: ห้ามมองจริงๆเหรอพี
0: ่ห้ามมองจริงครับจากบางขวางเนี่ยประตูที่จะเข้าไปข้างในกับประตูหน้าที่จะออกเนี่ยโอ้ไกลครับประมาณเกือบ100-200เมตรครับนั่นแหละครับผมวิ่ง
1: อ่ะกลับมาพี่กรณีนอกจากซื้อบ้าน
0: ครับ
1: แล้วก็เมื่อกี้พี่ตึงก็ให้ความรู้เพิ่มเติมก็มีเรื่องของโทรศัพท์
0: ครับ
1: ฟังดูเนี่ยแสดงว่าแล้วก็พี่ตึงพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงการทำธุรกิจอัตรารับแลกเปลี่ยนเงินทองเหมือนในพวกซูเปอร์ลิสต์ของเมืองข้างนอกเลยนะพี่เนาะเงินเข้าหัก 10%
0: ครับ
1: เงินออกหักเอ๊ะ
0: 5% ครับ
1: 5% ก็แสดงว่าในเรือนจำเนี่ยขออภัยนะตัวเจ๋งๆเนี่ยเขายังสามารถที่จะถึงอันนี้ผมว่าทุกคนก็รับรู้อยู่แล้วสามารถที่จะสั่งการหรือทำงานเขาต่อได้สบายๆใช่ไหมพี
0: ่ได้ครับ
1: สมมติพอค้ายากอไก่ก็ได
0: ้ได้ครับสมมติว่าเล่นเสียนะครับเล่นเสียกันเนี่ยไพ่เก้าอะไรเงี้ยเล่นเสียกันเป็นล้านนะครับเล่นเฮโลอ
1: ันนี้คือนักขออภัยพี่ใช้คำง่ายนะนักโทษเล่นกันเอง
0: นักโทษเล่นกันเองครับ
1: แล้วเล่นตรงไหนวะพี
0: ่ข้างหลังครับข้างหลังมุมนะครับ
1: อย่างแด
0: นอย่างแดน6เนี่ยผู้คุมนะครับเราก็เปิดวิดีโอให้แกดูแล้วก็ทิ้งอะไรไว้บ้างเล็กน้อยอย่างเงี้ยนะครับแกก็นั่งดูวิดีโอไป
1: แกจะไม่เหลือบมองเลยหรอ
0: ไม่เหลือบหรอกครับไม่อยากไปมองเด้อครับใช่พวกนั้นก็เล่นไปเล่นไปถึงเวลาบ่ายโมงก็ต้องเลิกเพราะว่าอาบน้ำกินข้าว
1: เล่นตอนกี่โมง
0: เล่นตั้งแปดโมงเช้าอะครับ
1: อ๋อ
0: แล้วก็โทรศัพท์เนี่ยที่มีเนี่ยพอเล่นเสียกันมากๆเนี้ยเอาเงินที่ไหนมาแล้วครับสั่งข้างนอกเอา จ่ายกันเป็นยาเนี่ยครับแล้วก็มีการคอนโทรลกันไอ้ที่มีโทรศัพท์นี่เพื่อจะคอนโทรลว่ายาลงมายังไงได้ยินเสียงเราปั๊บนายต้องปล่อยของลงมานะถ้าไม่ได้ยินเสียงเราอย่าปล่อยของลงมา
1: อ๋อกลัวว่าไปสมอ้าง
0: อ่าครับ
1: เดี๋ยวนะพี่ก็คือก็น้องพี่ๆน้องๆในนั้นเนี่ยก็ยังสามารถเอนเตอร์เทนตัวเองหรือทำธุรกิจด้วยการก็เล่นไพ่
0: ครับ
1: เล่นไพ่หรือเล่นการพนันโทษที
0: เล่นการพนันนะครับแก้เหงา
1: แก้เหงาแต่วงเงินเนี่ยเป็นล้าน
0: ครับ
1: จ่ายกันด้วยกายให้ข้างนอกจ่าย
0: ครับถ้าเงินมันไม่นั้นปั๊บก็เอายาจ่ายเป็นยา
1: ถ้าตังไม่มีก็จ่ายเป็นยากันได
0: ้ครับ
1: แล้ววิธีการจ่ายเพื่อคอนเฟิร์มชัดๆก็คือ
0: การคอนโทรลด้วยโทรศัพท์ครับ
1: สมมุติว่าคนเสียชื่อ
0: นายกครับก็โทรสั่งไปให้ลูกน้องเอายาลงมาให้นายขอที่นี้ณจุดนี้
1: ไอตัวรับไอ้น้องไอคนที่อยู่ข้างนอกเพื่อให้ชัวร์ก็คือเสียงนายกต้องแทรกเข้าไปในโทรศัพท์
0: เสียงนายกต้องเป็นคนสั่งมา
1: เฮ้ย
0: เอาของลงไปที่นี่นะสมมติเอาของลงมาสมุดประการที่นี่
1: เขาก็รู้กันอยู่เพราะเป็นศัพท์ที่เขาใช้ในวงการ
0: ครับอย่างเงี้ยครับแล้วตอนหลังมันก็มีการหักกัน มีการปล้นกันกลางทางหมายความว่าสั่งของไปปั๊บไอ้นี่รู้ว่าของจะลงตรงนี้ก็เอาคนเข้าไปบอกเอ้ยเป็นเจ้าหน้าที่นู่นเจ้าหน้าที่นี่ยึดของไปหมดแล้วก็ไปขายหักกันหักเหลี่ยมนั่นแหละครับ
1: หลายคนเคยพูดนะหลายคนบอกว่าที่มาออกมาแล้วก็บอกว่านักโทษออกข้างนอกได้ถ้าเป็นเบอร์ใหญ่หรือเงินถึง
0: ก็มีครับ
1: พี่ถึงเคยออกไหม
0: ผมไม่เคยออกเลยครับ
1: ผมก็แขวะอยู่ที่พี่เนี่ยผมไม่รู้จะแซวใครผมก็แซวพี
0: ่ไม่เคยออกครับไม่เคยครับ
1: แต่มีคนออกใช่ไหม
0: มีครับมีครับ
1: บางคนชอบอ้างอดีตนายตำรวจใหญ่ผมว่าพี่นึกออก
0: ไม่มีครับไม่ได้ออกนะครับคนนั้นนะครับไม่ได้ออกแล้วครับ
1: ทั้งที
0: ่ไม่ได้ออกเลยขาครับ
1: พี่รู้ใช่ไหมผมหมายถึงใคร
0: รู้ใครรู้ครับไม่ได้ออกครับอยู่เจอผมนะครับแกพกคนเดียว2เครื่อง3เครื่องนะครับเวลาเข้ามาจู่โจมที
1: เดี๋ยวสิมันมีนี่มันมีนายตำรวจใหญ่กับนักการเมืองใหญ่ผมพูดถึงนายตำรวจใหญ่ยุคก่อน
0: ก็นี่ครับคนนี้
1: คนเดียวนะ
0: คนนี้แหละครับ
1: โอเค
0: คือแล้วแกก็พกไปคร
1: ับ ชอช้างนะ
0: เออบอกป๋า
1: ป๋ารู้เลยโอเค
0: ป๋าขอหน่อย
1: ขออะไร
0: ขอโทรศัพท์ครับเวลาจู่โจมเขาไม่ต้องค้นแกหรอกครับแกก็หยิบออกมาให้เขา
1: แล้วคืนไหม
0: เอาไปเลยเถอะครับ
1: อ๋อแล้วเดี๋ยวเราก็ตั้งต้นใหม่น้ำหนึ่งใหม
0: ่ครับป๋าหมดหรือยังอีกอันสองเอาละพอละเอาแค่นั้นได้ป๋าสองเครื่องพอละถ้าเป็นคนอื่นนักโทษคนอื่นก็แดน10ครับคือแดนขังเดี่ยวถ้าถูกจับโทรศัพท์ปั๊บก็ต้องขึ้นขังเดี่ยวเลยแดน10เลย
1: คือลงโทษเพิ่มจากไอ้จากไอ้ที่ตัดสินมา
0: ครับ
1: อันนี้คือกฎระเบียบของคุกของราชทัณฑ์อ่ะพี่งั้นถามมาความรู้ผมว่าหลายคนเวลาได้ยินนะบอกแดน5แดน6แดน7พี่แดนต่างๆในคุกเนี่ยตั้งแต่แดน1แดน2อะไรต่างเอาที่พี่รู้นะเพราะเราไม่ได้เตรียมอะไรเลย
0: ได้ครับ
1: มันคืออะไรบ้างพี่เลขตัวเลขเนี่ยมันสะท้อนหรือมันบอกอะไร
0: เข้ามาใหม่ๆแดน1นะครับแดน1ก็จะมีทั้งตลอดชีวิตแล้วก็ประหารชีวิตนะครับแดน2ก็ตลอดชีวิตแดน5แดน5ก็มาทำประหารชีวิตตลอดชีวิตตอนหลังยุบแดนหนึ่งยุบแดนหนึ่งเพื่อจะทำเป็นความมั่นคงสูงก็ย้ายโทษประหารไปไว้ที่แดนสองคือผมตอนนั้นเข้าแดนหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปอยู่แดนสอง
1: ครับ
0: แต่แดนหนึ่งตอนนั้นเขาสมัยก่อนผมเข้ามานะ
1: ครับ
0: มีสนามเทนนิสนะครับ
1: ไอ้ยะ
0: ที่แดนหนึ่งนะ
1: อันนี้พี่พูดจริงหรือพูดเล่น
0: จริงครับ
1: เทนสนามเทนนิสคอร์ตเทนนิสที่ตีกันจริงๆนะ
0: ครับ
1: ใครตีวะพี
0: ่นักโทษเนี่ยครับเขามีตังค์นะ
1: คนไทยหรือคนต่าง
0: คนไทยนะครับ
1: เขาไปทำเพิ่มเหรอพี่
0: เขาไปทำเพิ่มครับสนามเทนนิส
1: ผมนี่นึกหน้าไม่ออกเลยใครว่ารักเทนนิสขนาดนี
0: ้มีครับมีเขาทำจริงก็มีจริงเข้ามาแดนหนึ่งอยู่ขวามือเลยครับเปิดมาปั๊บก็เจอสนามเทนนิสเลยครับ
1: ไอ้ยา
0: อันนั้นผมไปอยู่แดนหนึ่งแต่ผมต้องเข้ารั้วไปอีกชั้นหนึ่งเพื่อไปอยู่ข้างใต้พวกตลอดชีวิตนะครับเป็นตึกนะแต่เราอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นห้องล็อกนะครับถึงเวลาขึ้นแล้วก็ล็อก
1: พี่เรือนจำมันมีกี่ชั้นครับคุกมี
0: สองครับ
1: สอง
0: ครับ
1: โทษหนักอยู่ข้างล่างเหรอพี
0: ่ประหารชีวิตอยู่ข้างล่างครับ
1: อยู่ชั้นหนึ่ง
0: ครับแล้วก็มีรั้วกั้นประหารชีวิตด้วยไม่ให้ไปปนกันต่อชีวิตฮะไม่ให้ไปปนก็ผมนี่ก็โดนแบบว่าเขาพอดีเขาจะยุบแดนนั่นพอดีแดนหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นแต่ก่อนนี้ไม่มีขังเดี่ยวที่แดนสิบมันก็จะมีขังแดงขังแดงก็คือ
1: ขังแดงแปลว่าอะไรพี
0: ่ขังแดงก็คือพวกถูกขังเดี่ยวครับถ้าทำผิดปั๊บก็จะสั่งขังแดงก็คือขังเดี่ยวคนเดียวเลยเตี้ยๆอย่างเงี้ยคุณจะไปนั่งขดนอนแล้วแดดก็ร้อนโอ้โหอัน
1: เดี๋ยว
0: ลำบาก
1: แย่นักโทษขออภัยพี่นักโทษกลัวแดนไหนหรือห้องขังไหนที่สุดมาตรการไหนของในเรือนจำ
0: ขังแดงเนี่ยครับ
1: ขังแดงคือไม่มีหลังคาตากแดดเลยพี่
0: ไม่ใช่มีฮะแต่มันอบมากอ้าวมากแต่ว่าผมไปเนี่ยเขาเลิกใช้แล้วคราวนี้มันก็ไปขังเดี่ยว
1: ถ้าที่พี่บอกว่าแดนสิบอะไรเนี่ยคือ
0: ครับขังเดี่ยวครับแดนขังเดี่ยว
1: ก็เล็กๆเลยพี่
0: ก็เป็นห้องเล็กๆครับมีโถนั่งยองๆแล้วก็มีแมงสาบแล้วก็มีอะไรเต็มไปหมดนะครับแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากคุณก็มีหมอนใบแค่นะคุณก็นอนไปไฟแดงๆไม่ได้ไฟฟูเรสเซนต์อะไรนะครับ
1: ไฟหลอดไอ้แดงๆเนี่ยนะหลอดกลมหลอดไส
0: ้ก็เขาก็ไม่ทำบุญกันก็ตายกันก็ผูกคอตายบ้างอะไรบ้างก็อยู่บนนั้นแหละครับกลางคืนมันก็จะคล้ายๆว่าแข่งรถกันอ่ะคือไม่ให้หลับอ่ะหลับเดี๋ยวมีใครมาเงี้ยมันก็วู้วู้ก็รับกันไปแล้วกันไปพอไปถึงนู่นเสร็จมันก็สวนกลับมาอยู่เงี้ยทั้งคืน
1: ผมไม่เข้าใจพี่แข่งรถคืออะไรพี
0: ่มันทำเสียงแหละ
1: ฮะใครทำ
0: นักโทษนะครับแต่ละห้องต้องทำเสียงส่งกันไปฮะ
1: เพื่อ
0: กระตุ้นไม่ให้หลับครับหลับไม่ได้มันกลัวผีกัน
1: กลัวผีอำอ่ะ
0: ผีหลอกจริงๆครับมันบอกบางคนที่ไปบอกก็เจอหลายคนไอ้เราก็เฉยๆเพราะเล่าฟังเขาที่ลงมานะคร
1: ับ อ๋อมีการปลุกกันเองด้วยการทำเสียง
0: ครับทำเสียงว่าพอผ่านหน้าเงี้ยอู้เงี้ยอีกห้องก็รับอู้วู้ก็ไปเรื่อยยาวไปครับเขาจะแข่งรถ
1: ทรมานส่วนใหญ่แล้วพวกนี้จะเวลาโดนดัดนิสัยแบบนี้นานไหมครับพี่กี่วันกี่เดือน
0: อ๋อแล้วแต่ท่านผอ.ส่วนนะสมัยก่อนนู้นนะผมนะตังมีไหมเธอก็ลงได้
1: ผมถามพี
0: ่ครับ
1: ผู้คุมนี่เคยผู้คุมนี่เวลานักโทษดื้อเนี่ยมีลงไม้ลงมือไหมมีซ้อมไหม
0: ปีครับ
1: เออ
0: วันที่มีการแทงกันผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งก็ตอนแรกก็ไปมองเด็กของขาใหญ่เข้า
1: เด็กหมายถึงลูกน้องหรือเมีย
0: เมียครับเมีย
1: เมียเพศชายเพศหญิง
0: เพศชายฮะ
1: อ๋อเพราะมันคุกมันแยกเพศ
0: ครับ
1: อ่ะแล้วเมียไปฟ้องอะไรไงหรือว่า
0: เมียไปฟ้องก็ตีหัวเอาไอ้ตอนก่อนนั้นขวดเฮลวอยมันได้ตีหัวก็เลือดกระสาดก็ไปเย็บแล้วหมอก็อยู่ตรงนั้นกำลังเย็บอยู่ไอ้ขาใหญ่รู้เรื่องก็เอาพวกตัวลายพวกอะไรพวกนี้รวมมาได้ 3-40 คนวิ่งเข้าไปแทงข้างในห้องทำการเลยนะคร
1: ับต่อหน้าหมอเลยเหรอ
0: ครับเจ้าหน้าที่นี่ต้องโดดขึ้นบนโต๊ะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ไปห้ามนะครับอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้ฉัน
1: เองว่าเขาเองไป
0: เองว่าเองไปอย่ามาใกล้ฉันมันอยู่เงี้ยครับไอ้นั่นก็โดนแทงไป 3-40 จึกต้องขาไปต้องเอารถเนี่ยนะครับเอารถเข็นข้าวหมูเนี่ยเข็นข้าวเราเนี่ยเข็นไปส่งโรงพยาบาลนะครับจากแดนผมอยู่เนี่ยไปเข็นไปส่งโรงพยาบาลเอาละครับคราวนี้ผู้คุมมากันละทั้งเรือนจำทั้งหน่วยพิเศษอะไรมาปั๊บอ้าวจับมาคนไหนตัวลายมาออกมาหมดบางคนก็ไปสักมา
1: ครับ
0: เขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวด้วยก็ถูกตีออกมาแล้วไล่ถอดเสื้อมาตีไล่ออกมาเลยตุบตับตุบตบมากระบองไอ้คนที่ไม่รู้เรื่อง
1: ดันไม่รู้ดันมีตัวลายเขาบอกว่าไอ้พวกไอ้ตัวก่อเรื่องคือแก๊งตัวลาย
0: ครับไอ้ดีสักตัวลายเหมือนกันตอนหลังก็ต้องขอโทษแล้วก็ส่งกลับคืนห้องเอาละคราวนี้ไอ้พวกที่นี่ตัวลายก็มาพอเสื้อเอาน้ำราดตอนนั้นประมาณ5 โมงเช้าได้ผมจำได้ผมเห็นพอดีผมก็แอบดูก็เอาน้ำไปราดพื้นสนามบาสนอนแล้วก็ตีนะครับไปไล่ตีพวกที่เหลือปลายเข้าแถวไปนอนกิ้งโอ้ก็มาทำโทษเขาแหละครับ
1: เอาแค่เจ็บใช่ไหม
0: ก็โอ้โห
1: มีใคร
0: ไอร้อนเนี่ยมันจะพองนะ ไอร้อนๆเนี่ยเอาน้ำราดเข้าไปปั๊บแล้วให้นอนกิ้ง

0: มองดูพระอาทิตย์เงี้ยครับไอมันก็ขึ้นพอน้ำแห้งก็ลาดอีกทรมาน
1: มันเป็นเหมือนในหนังไหมครับนักโทษเนี่ยกลัวผู้คุม
0: มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าไอถามว่ากลัวไหมคือหนึ่งกลัวตัดชั้นนะครับถ้ามีปัญหาเนี่ยผู้คุมเนี่ยปากกาเขาแทงใบป้าบนี่กระด้างกระเดื่องคำว่ากระด้างกระเดื่องนี่ก็ไปแล้วครับแดนสิบก่อน
1: แน่แน่โดนแน่แ
0: น่โดนแน่ครั้งเดียวก่อนคุณโดนแน่กระด้างกระเดื่องต่อเจ้าพนักงานเนี่ย
1: อยู่ที่ลายเซ็นหรืออยู่ที
0: ่ปากกาเลยครับ
1: ของท่านผู้คุมทั้งหลายเลย
0: ของท่านผู้คุมครับ
1: โอ
0: ้ตอนนั้นเขาใหญ่ไม่งั้นเขาจะอำนาจตัวนี้ไม่งั้นเขาจะนั่นได้ไงเวลาจะไปวันหยุดเยอะๆเขาจะมาขอการสนับสนุนไปเที่ยวไอ้เราก็ยังนั่งมองว่าคุณจะไปเที่ยวกับลูกกับเมียคุณเหรอคุณจะไปต้องมายุ่งกับเราอ่ะไอ้เราก็ลำบากอยู่แล้วเขาไม่สนนะ
1: แต่พี่ต้องให้ไหม
0: ผมไม่ให้ผมไม่ให
1: ้แต่คนอื่นต้องให
0: ้คนจีนเนี่ยมันโดนพันสองพันสามพันอะไรแล้วแต่โดนตลอดนะครับคือเขาไปเที่ยวทีนึงก็ได้มีหลายหมื่นนะ
1: ยุคนั้นนะ
0: ครับซื้อฮาเล่ได้อ่ะ
1: อุ้ยฮาเล่มันหลักแสนถึงล้านนะแต่แปลกเนี่ยทำไมทั้งโลกมันเป็นคล้ายๆแบบนี้หมดเลยวะพี
0: ่ก็เหมือน
1: ฝรั่งก็เป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เออเจ๊กจีนก็แบบนี้หมายถึงเรือนจำนะที่เราเห็น
0: ครับครับ
1: เมืองไทยก็แบบนี
0: ้โอ้ถ้าเมืองไทยมันอยู่ตรงจุดนั้นแล้ว
1: มันไม่มีทางเลือกเราต้องเอาตัวรอดก่อนถูกไหม
0: ครับอย่างท่านภาวนาพุทโธเนี่ยลูกศิษย์ท่านนะแต่ท่านความดีของท่านนะครับเยอะมาก
1: ภาวนาพุทโธผมนึกออกแล้วโอเค
0: ชอบกินเด็กครับแกก็มีแม่ชีมาเยี่ยมเนี่ยโอ้โหญาติธรรมแกฝากเงินรอบหนึ่งรอบหนึ่ง500,000-300,000นะครับแกมีเงินฝากอยู่ประมาณที่ผมตอนที่ผมนั่นได้นะครับ20 กว่าล้าน
1: ในคุกนะ
0: ในครับเงินฝากเนี่ยครับญาติธรรมมาเนี่ยครับแกก็ไปซื้ออะไรไปซื้อโทรศัพท์ติดแอร์ห้องเยี่ยมญาติให้สองฝั่งนะครับแกก็เอาเงินมาพัฒนาสร้างเป็นเหมือนโบสถ์นะครับที่หน้าโรงพยาบาล
1: ครับ
0: นะครับแกก็ไปสร้างแล้วก็แกก็ไปทำสอนธรรมะที่ในแดนสีแกที่แกอยู
1: ่ครับ
0: วันไหนคืนไหนถ้าแกนั่นปั๊บนี่ใบโพนะครับใบโพเนี่ยแกมาสักยันแกมาเขียนตัวเลขอะไรเงี้ยใบโพนะครับ อยู่หน้าแดนเน
1: ี
0: ่ยใบละพันเนี่ย
1: ใครซื้อ
0: ญาติธรรม
1: สักในคุกนะ
0: ครับ
1: ไอ้เหี้ย
0: ต้นโพข้างหน้านั่นโกนเลยครับออกใบไม่ทันนะ
1: ใบละพัน
0: ใบละพันนะท่านอันนี้เรื่องจริง
1: ไม่รู้ท่านออกยัง
0: ออกแล้วครับก็คุยกันก่อนจะออกก็ได้คุยกันมีผมวันนั้นผมเลี้ยงวันเสาร์วันอาทิตย์อ่ะวันนั้นผมเลี้ยงลูกชิ้นไงมีผมมีภาวนาพุทโธแล้วก็เนนแอร์เนนแอร์สามคนนั่น
1: รู้สึกเนนแอร์ออกก่อนพี่
0: ออกก่อนครับเขามาสนทนาธรรมกันมาถามท่านผมก็ถามเนนแอร์บอกแล้วถามจริงบอกแอร์แล้วคาถาทำไมตอนที่ไปถอดมงคลผมก็ถามว่าเหนียวเลยที่ท่านบอกที่เนนบอกเหนียววันนั้นผมจำได้เลยนักมวยแก
1: อันนี้มวยนะ
0: อันนี้มวย
1: ถอดมงคลเนี่ยแตกทุกคนไหม
0: เข้าไปถึงก็กำลังท่องคาถาอยู่แกก็ท่องคาถาอยู่นั่งอยู่กับผมเนี่ยแหละแกก็ขึ้นไปถอดมงคล
1: ครับ
0: แล้วพอดีพวกนั้นก็เน้นแอร์เน้นแอร์อย่างเงี้ยนะครับแกก็ถอดท่องคาถาไปก็โบกมือไปด้วยแบบดารามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: คนดัง
0: คนดังมาแล้ว
1: โดน
0: พอครั้งครั้งปั๊บ
1: โดนศอกแป้งเดียว
0: ศอกโอ้โหเย็บเข้านี่แหละครับนี่แหละครับ
1: ลูกศิษย์แอร์
0: ลูกศิษย์แอร์
1: ก็เลยถามว่าทำไมไม่เหนียวพี่ตึงก็เลยถาม
0: ผมก็เลยถามว่าทำไมไม่เหนียวก็บอกเสียสมาธิตอนโบกมือ
1: แกก
0: ็
1: แกก็ลื่น
0: แกก็ลื่นไปผมก็บอกโอ้โหเอ้ย
1: อย่างนี้ต้องจับมาปรับทัศนคติสักรอบนึง
0: เขาเข้าสองรอบนะครับเจอผมสองรอบนะ
1: เอาพี่พักเบรกก่อนนะ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมพักเบรกสักครู่ครับ
2: พบกับบริการล้างภาษามือหรือ SL ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00-19:00 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00-9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้ เต็มอิ่มกับรายการข่าวพร้อมบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5:30 นถึง 7:00 นและวันเสาร์อาทิตย์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นในรายการข่าวเด่นเช้านี้เพิ่มการเข้าถึงชั่วโมงบริการคำบรรยายแทนเสียง CC ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:30 นถึง 13:00 นในรายการเที่ยงวันทันข่าวเวลา 18:00 นถึง 19:30 นในรายการข่าวเด่นทันสถานการณ์และวันเสาร์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นแถมบริการ CC เป็นพิเศษสำหรับผู้ชื่นชอบการต่อสู้ในรายการศึกท่อน้ำไทยเก็บเพชร TKO ทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:00 นและรับฟังบริการเสียงบรรยายภาพ AD ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 23:00 นถึง 24:00 นในสารคดีเชิงความรู้พบกับรายการคุณภาพทั้งหมดนี้ทางททบ5
3: จากเพื่อนสนิทที่ต้องร่วมกันทำภารกิจสุดเสี่ยงแต่กลับถูกหักหลังและถูกไล่ล่าทั้งคู่จึงต้องกลายเป็นคู่หูคู่โหดฝ่าฟันอันตรายเพื่อเปิดโปงความจริงพบกันในภาพยนตร์แอคชั่นเพื่อนคู่โหดในโรงหนังวานคืนวันอาทิตย์ที่6กันยายนเวลา 20:30 นาทีถึง 22:30 นาทีทางททบ5
4: จับคุณใส่หม้อถ่วงน้ำซะเลย
5: หมุนตามโลกรู้ลึกรู้ทันเรื่องเศรษฐกิจและสังคมการเมืองโลกรับชมได้ทุกวันศุกร์เวลา 22:30 นาทีทางช่อง5 HD

0: สนับสนุนตัวต่อตัวโดยผลิตภัณฑ์ซุปเปอร์แวร์บริษัทสีไทยซุปเปอร์แวร์จำกัดมหาชน
1: เบรกสุดท้ายครับตัวต่อตัวครับกับท่านภูพันธ์ตึงครับพันตีอดีตพันตีเฉลิมชัยมัชชากลับตอนแรกตั้งใจไว้นะครับท่านผู้ชมว่าจะคุยกับพี่ตึงท่านภูพันธ์ตึงไว้2เรื่องนะฮะสืบเนื่องจากเทปที่แล้วพูดเรื่อง14ตุลา16เอาไว้วันนี้จะให้เล่าในมุมหนึ่งครับในฐานะของผู้นำกลุ่มกระทิงแดงในช่วง6ตุลา19แต่มานั่งคุยกันเรื่องเกร็ดเริ่มต้นจากเล่าตานิดเดียวแต่ก
2: ็มันไปไกล
1: แต่อันนี้ครับผมบอกกับท่านผู้ชมไว้ก่อนนะครับนี่คือก็คือเกร็ดอีกเกร็ดหนึ่งไม่ได้ต้องการจะมาโอ้อวดหรือประจานใครหรือจับผิดใครมันก็แค่ข้อเท็จจริงวันนี้เราอยู่ในสังคมที่ต้องยอมรับว่าทุกอย่างข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยอันไหนถูกอันไหนผิดเรื่องต่างๆเนี่ยเราต้องยอมรับเพื่อจะปรับปรุงหรืออะไรต่างๆ
2: ครับ
1: พี่ตึงฮะบางคนเขาก็พูดอย่างนี้ว่าอ่ะยกตัวอย่างเลยกรณีเล่าตา
2: ครับ
1: กว่าจะโดนจับได้ก็ยากถูกไหมครับ
2: ครับ
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยถึงบอกว่าจะมีอายุอานาม80แล้วใช่ไหมพี่80กว่า
2: 82ครับ
1: ผมถามเป็นทฤษฎีแล้วกันคนที่อย่างเช่นสมมุติว่าค้ายาเสพติดหรือเป็นระดับไม่ใช่ฆาตกรขออภัยไม่ใช่แบบก่อคดีแบบเฉพาะตัวเนี่ย
2: ครับ
1: ออกไปเนี่ยจะกลับจะเลิกทำไหมเออ
2: ผมว่าเขาอยู่ในวงการนี้นะครับเล่าตาท่านก็คงจะ
1: ได้เจอกันไหมพี่ไม่เจอ
2: ได้เจอได้เจอกันแวบหนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก
1: ครับเชิญ
2: แกก็อายุอานามขนาดนี้ก็คงนั่งเป็น
1: ประธาน
2: ประธาน
1: ประธานกิติมศักดิ
2: ์ประธานกิติมศักดิ์ไปนะครับคือก็ผมเป็นคนพูดตรงๆนะครับคือท่านคงจะไม่เข้าไปอะไร
1: ไปบู้เอง
2: วงการหรือไปบู้อะไรเองนะครับอาจจะมีนอมินีหรืออะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบเพราะว่ามันก็เหมือนกับอะไรการค้ากิจการในครอบครัวครับ
1: นะครับรุ่นพ่อวางมือก็รุ่นลูกสานต่อ
2: ครับอาจจะนะครับ
1: อาจจะ
2: แต่ว่าผมก็ท่านเป็นคนดีนะครับเพราะท่านออกมาแล้วเนี่ยท่านมีใบบริสุทธิ์แล้วท่านต้องเป็นคนดีคดีคนทุกคนจ้องมองเพราะฉะนั้นท่านเคลื่อนไหวหรืออะไรไปเนี่ยก็คงไม่ทำแล้วล่ะครับนะครับก็กิติมศักดิ์ไปนะครับ
1: แต่ก็จะมีแนวโน้มได้ว่าอาจจะมี
2: อาจจะ
1: ทายาทรุ่น2 3 4อาจจะนามสกุลเดียวกันคนละนามสกุลหรืออดีตลูกน้อง
2: แล้วแต่เจเนเรชั่นแล้วแต่เจเนเรชั่นนะครับ
1: เออ
2: ตรงนั้น

0: นะครับ
1: มีหลายคนเขาบอกว่าตอนที่คุณเล่าตานี่ยังอยู่ในยังรับโทษ
0: แค่นี้ก็รู้แล้วครับไปได้แล้วครับมันมีซิกแนลกันคืออันนี้ก็แล้วแต่บางคนนะครับซึ่งบางคนเนี่ยเขาก็เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเนี่ยเงินทองเขาไม่มีใช้อ่ะนะครับตัวเองก็เคยเป็นเท่าแก่ใหญ่อย่างเงี้ยนะครับของผ่านบ้านผ่านเมืองมาก็เอาซะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับ
1: เพราะไงไอ้สิ่งที่เราปูไว้เส้นสายหรือเส้นทางต่างๆเรารู้หมด
0: รู้ครับ
1: แค่เพียงว่าเราเปลี่ยนที
0: ่ใช่ครับเปลี่ยนหน้าชกอะฮะ
1: พี่ก็ถามอีกเรื่องหนึ่ง
0: ได้ครับ
1: ก็มีนายตำรวจดังท่านหนึ่งครับท่านก็พูดในทำนองว่าคล้ายๆท่านเป็นผู้จับกุมฮะหนึ่งในผู้จับกุม
0: ครับ
1: ท่านก็พูดคล้ายๆว่ากลัวว่าจะเล่าตาละกันเรายกตัวอย่างยกเคสเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องปกติ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องที่รู้กัน
0: ไม่กลัวเขาได้ไงเขาก็พูดง่ายท่านไม่ต้องมีการล้างแค้นเขาไม่ฆ่าท่านไม่ได้ไปทำอะไรบ้านครอบครัวเขาอะท่านทำผิดกฎหมายเขาจับนะพวกนั้นก็มีอย่างเดียวว่ารอวันกูออกมาแต่ว่ารอแล้วรอเล่ามันก็ไม่ได้ออกม
1: า
0: แล้วมันก็ไม่มีศักยภาพในการที่จะต้องมาทำร้ายเจ้าที่ตำรวจที่จับกุ
1: ม
0: นะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยท่านก็อาจจะวิตกจริตไปหรือเปล่าผมไม่ทราบ
1: ผมคิดเอาจำภาษาเด็กน้อยนะ
0: ครับ
1: พี่ตึงครับมันเหมือนชกมวยมันหมดแมตช์ไปแล้วอ่ะคือแมตช์นี้เนี่ยสมมุติแมตช์นี้เนี่ยสมมุติว่าตำรวจกับเล่าตาเล่าตาแพ
0: ้
1: ก็จบแมตช์กันไป
0: จบ
1: อยู่เฉยจะไปหาเรื่องเดือดร้อนไปส่งคนไปยิงตำอดีตนะผมว่าแต่คงก็เป็นอย่างที่พี่ว่าไม่น่าจะก่อเรื่อง
0: ไม่แล้วครับคือตอนนี้แกออกมาเนี่ยเชื่อผมนะครับแกก็นั่งคิดอย่างเดียวว่าจะดูโทรทัศน์ช่องไหนดูหลานยังไงจะหา
1: จะเดินยังไง
0: จะเดินยังไงให้มัน
1: โปร่ง
0: ให้มันโปร่งให้มันไม่พลาดนะครับอย่างนี
1: ้
0: ผมสูญเสียทุกอย่างผมสูญเสียอิสรภาพสูญเสียการเงินการทองสูญเสียชื่อเสียง
1: ยศถาบรรดาศักดิ์
0: กระเด็นหมดจากสิ่งที่ผมสร้างมาด้วยตัวเองแล้วก็ไม่เคยไปรังแกใครทำร้ายใครเคยโกรธครับแล้วตอนหลังก็เข้าไปก็นั่งคิดไปคิดมาเอานะเราถือว่าเราเป็นวิบากกรรมของเราแล้วกันนะครับแล้วทุกอย่างกรรมมันติดจรวดนะครับคนที่รังแกผมคนที่ทำร้ายผมก็ได้ล้มหายตายจากไปก่อนผมแล้วคนก็ได้รับผลกรรมคนตอนนี้ก็เป็นนายเหมือนผม
1: เ
0: ป็นนชเหมือนกันนะครับพวกที่รังแกผมอ่ะก็นี่เขาเรียกอะไรกรรมติดจรวดทำให้ผมวางได้ครับ
1: ถามพี่อีกนิดนึงได้เจอกันบ้างไหม
0: เคยได้เจอแม้แต่คนที่ทุบกระจกผมอ่ะเขาก็ยิ่งใหญ่ที่มาลูดซิปผมอ่ะเขาก็ยิ่งใหญ
1: ่ครับ
0: เขาก็ไม่ว่าอะไรเกษียณแล้วก็แล้วไป
1: ต่างคนต่างก็ทำหน้าที่
0: ก็ทำต่างคนต่างทำหน้าที่ไปนะครับก็อยู่ของใครของมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะครับเราก็ถือว่าเราปล่อยวางได้ว่าชาตินี้เราเคยทำเท่านี้เรามีวิบากกรรมอย่างนี
1: ้
0: นะครับเราต้องทำความดีต่อไปให้คนเขาเห็นว่าเราไม่ใช่ไอ้เฮงซวยอย่างที่เขาคิดไว
1: ้ครับ
0: เพราะเราช่วยชาติบ้านเมืองมายังไงเราก็ยังคิดจะทำช่วยชาติบ้านเมืองเหมือนอย่างทางใต้เนี่ยผมเห็นแล้วผมก็เศร้าใจวางระเบิด71จุดเนี่ยผมว่ามันหนักหนักแต่สาหัสกันเพราะว่าตรงเนี้ยประชาชนที่ไม่ได้รู้เรื่องเดือดร้อนโดยเฉพาะทหารพราน5คนที่ต้องเสียชีวิตไปเนี่ยผมเสียใจแล้วสลดใจจริงๆว่าขนาดนี้เขาระวังขนาดนี้มันยังฮึกเหิมเกินเหตุ
1: จริงๆเนี่ยพี่ถึงเตรียมผู้พันถึงเตรียมเรื่องราวต่างๆไว้เยอะนะครับเรื่องใต้เรื่องอะไรเอาอย่างเพราะว่าผมเชื่อฮะว่าผู้คนเนี่ยจะรับรู้แล้วก็แยกออกนะครับวันนี้ขอให้พี่ถึงวันนี้ขอบคุณแล้วกันครับพี่เพราะยังต้องเจอพี่อีก
0: นะ
1: วันนี้
0: ผมชอบมากผมเห็นแล้วข้างหลังเนี่ยท่านจะเป็นข้างหน้าจะเป็น
1: 30วิ
0: ข้างหน้าจะเป็นสมเด็จข้างหลังท่านจะเขียนไว้เลยว่าใครมิน
2: แห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ให้ทุกขั้นของชีวิตได้ไปต่อด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการหมุนตามโลกหรือ Eyes on Globe วันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์วันนี้ที่อาจารย์จะมาวิเคราะห
1: ์ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
2: จมกับหนี้นอกระบบ
3: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
1: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวก

0: ครับไปพบกับท่านอาจารย์สมภพเรื่องประเด็นโดนัลด์ทรัมป์อยากพบคิมจองอึนครับสวัสดีครับท่านอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: คำตอบคืออะไรครับทำไมถึงอยากเจอคิมจองอึนทำไมถึงงอนงอนเหลือเกินเจอมาตั้ง3หนไม่พอเหรอ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถามอีกนิดประเด็นนี้ถามว่าถ้าคิมจองอึนเนี่ยไม่ทันเกมไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีเหนือไม่มีอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยทำจะเป็นแบบนี้เล่นบทนี้ไหม
1: มันก็คงไม่มีเหตุผลที่จะเล่นบทนี้นะครับคือตอนนี้จะเห็นได้ชัดเจนว่าทรัมป์เองได้แสดงท่าทีว่าไอ้การที่จะต้องมีการพบกับคิมจองอึนนั้นเนี่ยนะคงเป็นเรื่องที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้มากถึงแม้บางคนได้ออกมาวิเคราะห
0: ์
1: ว่าโอ้ตอนนี้เกาหลีเหนือหมดราคาแล้ว
0: เ
1: ชียวไรหมดสิ้นแล้วไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วก็พบไป3ครั้งก็ไม่ได้มักไม่ได้ผลอะไรนะฮะแต่ผมคิดว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะดูจากที่เขาทุ่นโซเชียลออกมาเมื่อเร็วๆเนี่ยแสดงท่าทีเลยก็บอกโอ้โหเนี่ยเขาคิมจองอึนเนี่ยดีกันเหลือเกินนะคิมจองอึนก็นับถือเขาเป็นอย่างมากนะเราเองต่างคนต่างก็นะครับให้เกียรติซึ่งกันและกันเองต่างมากมาย
0: คนจะเชื่อหรือไม่คนยูเอสจะเชื่อไม่อีกประเด็น
1: ครับแต่ข้อสำคัญคืออะไรครับก็คือการลด

0: ระดับของการซ้อมรบระหว่างกองทัพเกาหลีใต้กับกองทัพอเมริกันซึ่งเขากำหนดขึ้นในช่วงตั้งแต่นะฮะ
1: ครับ
0: เขาจะเริ่มตั้งแต่ประมาณสักวันจันทร์ที่17
1: ครับ
0: สิงหาคมแล้วไปสิ้นสุดเอาวันที่27
1: ครับ
0: สิงหาคมนะฮะกำหนดการเดิ
1: ม
0: แต่ปรากฏว่าเป็นไงครับปรากฏว่าล่าสุดข่าวสดๆร้อนๆเลยก็คืออะไรครับก็คือเขามีการลดกำหนดการซ้อมรบเนี่ยนะฮะจากเดิมกำหนดไว้11วันเนี่ยเหลือแค่5วันก็คือจะเหลือเพียงแค่ระหว่างวันจันทร์ที่17สิงหาจนถึงวันที่28สิงหาก็คือวันศุกร์ที่21สิงหานะฮะแทนที่จะเป็น27สิงหานะครับโดยทรัมป์ก็กล่าวไว้ในทวิตโซเชียลบอกว่าที่ต้องมีการลดระดับการซ้อมรบเนี่ยกระเพาะเลยครับเปลืองเหลือเกินนะครับ
1: อ้างได้ปัญหาเศรษฐกิจ
0: เปลืองเหลือเกินมันคอสลี่และข้อสำคัญยังไงครับมันไปฮอสไตล์เกาหลีเหนืออันนี้ระบุไว้ชัดเจนว่าทำให้เจ้าเกาหลีเหนือไม่พอใจ
1: โอ้โหคิมจองอึนก็โอเคฟังแล้วเข้าท่าหน่อย
0: นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าลองถ้าไม่พูดแบบนี้นะครับหรือว่ามีการซ้อมรบขนาดใหญ่แบบเดิมเนี่ยขนาดใช้คนเป็นหมื่นนะซ้อมรบตรงเนี้ยนะเป็นไงครับคิมจองอึนก็คงจะเอาเข็มรุ่นมาซ้อมยิงมือเล่นนะระหว่างที่คุณซ้อมรบอยู่ใช่ไหมฮะมันก็เป็นการเย้ยกันใช่ไหมครับนะซึ่งเขาคงทรัมป์เองกับเกาหลีใต้ก็คงจะเสียหน้าไอ้อีแจมายองด้วยแล้วก็ทรัมป์ด้วยใช่ไหมครับนะฮะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยผมว่าประเด็นสำคัญก็คืออะไรครับก็คือโอกาสในการที่จะพบปะพูดคุยกันของทั้งคู่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมีสูงนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าทรัมป์เองเนี่ยล้มเหลวอย่างมากในการที่จะยุติการสู้รบกับอิหร่านนะอย่างที่เราเห็นอยู่นะที่มันยืดเยื้อเรื่องสามวันดีสี่วันใช่เหมือนกับเล่นแมวจับหนูนะครับ
1: พูดออกไปตอนนี้คนก็ไม่ฟังแล้ว
0: อะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ทำให้ทรัมป์เองค่อนข้างหยาดเรียกว่าเสียหน้านะครับในฐานะที่เป็นผู้นำของชาติมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งของโลกนี่นะ
1: อันนี้พูดง่ายอีกประเด็นคือเบี่ยงเบนความสนใจ
0: ครับ
1: และคิดว่าอาจจะได้คะแนนบวกจากคิมจองอึนเชิญต่อครับ
0: แล้วก็ยังพูดด้วยนะวันเนี้ยเกาหลีใต้เนี่ยไม่ตอบสนองต่อนโยบายของสหรัฐอเมริกาในอิหร่านก็คือครับก็คือทรัมป์ไปชวนอีแจมยองซึ่งเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยมาร่วมกันสนับสนุนการดีนิวเคลียร์ไลซ์ของอิหร่านแต่ว่าเกาหลีใต้ไม่ได้เข้าไปร่วมด้วยก็บอกอย่างเงี้ยแสดงว่าเห็นว่าคุณไม่ได้สนองตอบต่อนโยบายได้ความมั่นคงของสหรัฐอเมริกาที่สำคัญในตะวันออกกลางจากนั้นแล้วควรจะลดระดับการซ้อมรบลงนี่คือข้ออ้างนะฮะที่ออกมาในทุกโซเชียลของเขานะครับนะแต่ว่าอะไรก็ตามเนี่ยมันก็ฮินต์ออกมาเนี่ยถามว่าเกาหลีใต้เองมีความรู้สึกยังไงต่อเกาหลีเหนือคือเราต้องยอมรับเลยครับว่ารัฐบาลเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้ภายใต้การนำของประธานาธิบดีคนปัจจุบันในพรรคปัจจุบันเน
1: ี่
0: ยเขาเป็นพรรคที่ค่อนข้างจะมีจิตมีใจของเกาหลีเหนือค่อนข้างมากเราดูตั้งแต่สมัยที่แล้วสมัยมุนแจอินมุนแจอินก็คือพรรคเดียวกันนี่แหละก่อนที่ยุนซอกโยพ
1: ร
0: รคฝ่ายค้านจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีอยู่3-4ปีแล้วก็ถูกอิมพีชเมนต์ไปใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็ติดคุกเลยนะครับนะด้วยข้อกล่าวหาไปประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะนะกับฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่มุนเจอินเนี่ยซึ่งก็คือถือว่าเป็นลูกพี่ของอีเจมยองคนปัจจุบันเนี่ยก็เคยไปเยือนเปียงยางแต่พบกับคิมจองอึนด้วยซ้ำไปนะเราจำได้เพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ทรัมป์ 1.0 พอดีใช่ไหมครับที่ทรัมป์พบกับคิมจองอึนถึง3ครั้งครั้งแรกก็พบกันที่สิงคโปร์ครั้งที่สองก็ไปพบกันที่ฮานอยนะครับคิมจองอึนนั่งรถไฟมาเนี่ยเป็นอาทิตย์เองนะฮะจากเปียงยางเนี่ยมาถึงกรุงฮานอยนี่นะครับ โดยผ่านจีนมานะฮะและครั้งที่สามก็ยังไปพบกันที่ปันมุนจอมอีกไอ้เส้นแ
1: ข็งเกาหลีเส้นแดงเกาหลี
0: ที่กั้นระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นี่นะครับเกตบอร์ดทหารนี่นะครับนะเป็นไงครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมูเจอินก็เดินทางไปเกาหลีเหนือด้วยก็แสดงว่าเห็นว่าเขาต้องการที่จะหาทางที่จะนำไปสู่การเชื่อมสายกับประเทศต่อกันแล้วนะครับ
1: ครับ
0: และอันเนี้ยที่มันน่าสังเกตก็คือเลยครับก็คืออีเจมยองประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ออกมาเมื่อไม่กี่วันก่อนนี่เองนะว่าอะไรครับก็บอกเนี่ยนะการสู้รบระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ที่เกิดขึ้นเป็นสงครามเกาหลีในช่วง1950-1953เนี่ยมันแค่ซีสไฟนะมีแค่
1: หยุด
0: ลบแต่ว่ายังไม่ได้มีการทำสัญญาสงบศึกดังนั้นขณะนี้มันยังอยู่ในสถานการณ์สู้รบนะฮะพี่เนี่ยว่ามันซีสไฟนะครับยังได้ไม่ได้มีสัญญาสงบศึกที่มาลิบมันก็น่าคิดต่อเลยว่าถ้าทรัมป์จะ มาพบกับคิมบอนยองอีกครั้งหนึ่งเนี่ยจะพบกันได้เรื่องอะไรที่ทำให้กลายเป็น talk of the town การเป็นประเด็นพาดหัวของโลกได
1: ้คืออะไร
0: ถ้าคุณพบกันแบบเดิมครั้งที่สี่มันก็ไม่ค่อย
1: ไม่มี
0: อะไรที
1: ่เขาไม่มีอะไรที่เป็นฟู่
0: ครับ
1: ที่มันจะออกมาเป็น
0: ครับฉะนั้นอีแยมยองแบบท่าออกมาอย่างนี้ปั๊บเป็นไงครับมันก็แสดงเห็นว่าเกาหลีใต้เนี่ยต้องการที่จะทำสัญญาสงบศึกอย่างเป็นทางการกับเกาหลีเหนือและถ้าอันนี
1: ้
0: มันเกิดขึ้นได้เนี่ยนะ
1: ทำเสียเลย
0: มันจะเกิดขึ้นในเงื่อนไขอะไรคือไบทัสโลเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ยังไม่ได้จ่ายกันโดยตรงเนี่ยมันจะต้องมีตัวกลางและตัวกลางนี่เป็นใครล่ะมันก็มีสองชาติก็คืออเมริกากับจีนทำไมอเมริกากับจีนสำคัญครับเพราะว่าตอนที่รบกันในสงครามเกาหลีเนี่ยช่วง1950-1953เนี่ยอเมริกาก็เป็นหัวเรือใหญ่ในการหนุนเกาหลีใต้ขณะที่อจีนเองเนี่ยเป็นหัวเรือใหญ่ในการหนุนเกาหลีเหนือ สมัยคิมอินซุงที่เป็นปู่ของประธานาธิบดีของผู้นำเกาหลีเหนือคนปัจจุบันคิมจองอึนเนี่ยนะ
1: เป็นคนที่ไปขีดเส้นแดนนะวะเส้นพรมแดนนะวะอเมริกาตอนนั้นแบ่งเกาหลีเหนือเกาหลีใต
0: ้คือตอนนั้นมันแบ่งกันแล้วแบ่งกันแล้วแต่ว่าขนาดด้วยกันเนี่ยเกาหลีเหนือก็จะบุกเข้ามา
1: ครับ
0: เข้ามาทางเกาหลีใต้เพื่อมากขึ้นนะครับนะและฝ่ายทางฝ่ายพันธมิตรนะฮะที่มีสถานการณ์เป็นผู้นำเนี่ยก็ตีเนี่ยก็ตีโต้แล้วก็มาถึงไอ้แม่น้ำที่มันกั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนก็คือแม่น้ำไอ้ยาลูเนี่ยนะฮะนะ
1: ครับ
0: นะที่มันกั้นระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนที่มณฑลไอ้เหลียวหนิงรู้สึกจะเป็นมณฑลเหลียวหนิงนะฮะนะเพราะว่าจีนจะมี2มณฑลใหญ่ที่ติดกับเกาหลีเหนือ
1: ครับ
0: ก็คือมณฑลจีหลินกับมณฑลเหลียวหนิงนะ2มณฑลนี้ก็คือมณฑลของพวกชนชาติแมนจูซึ่งมาตั้งราชวงศ์ชิงปกครองจีนอยู่ต้อง200กว่าปีนะ260กว่าปีนะฮะนะครับนะนั่นเองนะที่ไว้ผมเปลี่ยนเลยแหละ
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นแล้วเป็นไงฮะฉะนั้นแล้วพอมันมาถึงแม่น้ำยาลูเนี่ยจีนก็เป็นครับจีนก็ไม่ยอมเพราะว่าถ้ามันข้ามมามันคือข้ามมาในเขตจีนใช่ไห
1: ม
0: มันก็จะเลยมันก็เลยเป็นไงมันก็เลยเกิดการสู้รบกันมันก็เลยเกิดการหนุนกันเต็มตัวระหว่างฝ่ายหนึ่งหนุนเกาหลีใต้ก็คืออ
1: เมริกา
0: ตอนนั้นก็ประธานาธิบดีทรูแมนนะแฮร์รี่ทรูแมนนะฮะส่วนจีนเนี่ยเพิ่งจะเป็นเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆนะฮะ
1: เพราะว่า1950
0: เพราะว่า1ตุลา1949เนี่ยก็เป็นวันสถาปนา
1: ครับ
0: นะครับจีนใหม่สาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยนะครับมันหลังจากนั้นมันแค่ไม่เดือนไม่ถึงปีด้วยทำไปไม่กี่เดือนอ่ะมันก็เกิดการสู้รบกันใช่ไหมระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: จีนก็โอ้โหก็ยังที่เรียกว่าคุณยังก็ผมเรียกว่ายังอ่อนเปรี้ยมากอ่ะพอคุณลบกับเจียงไคเชกพรรคคอมมิวนิสต์มาตั้งกี่ปีนะฮะก่อนที่จะเจียงไคเชกจะแพ้แล้วก็ไปต
1: ั้งหลัก
0: ไปที่ไต้หวันนี่นะครับนะ
1: ครับ
0: แต่ว่ายังไงก็ตามจีนก็หนุนนะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะน่าจับตามองมากก็คืออะไรครับก็คือถ้าเผื่อว่ามันมีการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การเจรจาสงบศึกเนี่ยซึ่งทำให้โลกเกี่ยวฟังเนี่ย
1: เป็นถาวรเลย
0: อย่างถาวร
1: สิ่งที่เขาต้องการคือ
0: ที่ต้องการเป็นถาวร
1: ไม่ใช่แค่ซีสไฟอยู่
0: ไม่ใช่แค่ซีสไฟ
1: เป็น temporary ไม่เอา
0: ครับแล้วมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยแน่นอนแหละครับถ้าเผื่อว่าเกาหลีใต้เอาอเมริกามาเป็นตัวกลางชาติเดียวเนี่ยเกาหลีเหนือคงไม่ยอม
1: เ
0: กาหลีเขาต้องเอาใครด้วยมันต้องเอาจีนมามันก็จะกลายไปแล้วกลายเป็น
1: ซีเคยมีหลักการแบบนี้จะเกิดขึ้น four party talk ใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่โอเค
0: ใช่ไหม
1: เจอกับ
0: มันก็จะเกิด four party talk ขึ้นมาและนี่เองก็เลยทำให้น่าสังเกตต่อคือว่าทำไมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนเนี่ยฝังอี้เนี่ย
1: ไปไต้หวัน
0: จึงเดินทางไปเกาหลีใต
1: ้ไปเกาหลีใต้คร
0: ับในวันที่19-20สิงหาคมนะฮะก็เดินทางไปเกาหลีใต้ทั้งนั้นไม่เคยไปมาแล้วตั้ง5ปีนะครับ
1: ก็ด้วยเหตุผลนี้แหละ
0: ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันต้องมีซัมซิง
1: เรื่องโฟร์พอยท์ที่ทอล์กที่เกิดขึ้นเนี่ยแหละ
0: แล้วผมเองก็โยงไปให้เห็นนะว่าก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปจีนเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยกลางเดือนพฤษภาที่ผ่านมาทรัมป์เดินทางไปจีนใช่ไหม
1: ครับ
0: ก่อนนั้นก็ประมาณสักเดือนนึงเป็นไงครับหวังอี้ก็ไปเกาหลีเหนือไปพบกับคิมจองอึนเพื่ออะไรครับก็คงต้องการที่จะเป็นตัวเชื่อมอ่ะว่าระหว่างที่ทรัมป์เดินทางมาเยือนจีนเนี่ยนะที่พบกับสีจิ้นผิงเนี่ยเกาหลีเหนือต้องการสื่อสารอะไรไปถึงทรัมป
1: ์
0: มันคงจะมีการคุยทางกันตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมครับนะ
2: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
3: จมกับหนี้นอกระบบจมกับภาระที่หนักอึ้ง
4: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
5: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็เธอ
2: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: รู้ไหมทำไมป้าที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มอร่อย Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: บีคอนโดชีวิตทันสมัยมีสไตล์ในแบบของคุณบีแฮปปี้คือความสุขที่อยู่รอบตัวคุณBe Smart เป็นสไตล์ในแบบคุณ Be Healthy อยู่ท่ามกลางความสดชื่นได้ทุกวันราคาเริ่มต้น 1,140,000 บาทสนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.abestate.co.th
8: รุ่นนี้รับประกัน3ปีเลยใช่ไหมครับ
9: อย่ามาให้5
10: มากกว่าเดิมถ้าเคยได้แค่3ปีเราให้5ปีคุ้มค่ากว่าช่วยลดค่าใช้จ่ายมากขึ้นมั่นใจกว่าที่เคยด้วยอะไหล่แท้พร้อมบริการทั่วประเทศซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีวันที่31ธันวาคมนี้

0: ครับฉะนั้นแล้วจีนจึงมีบทบาทสำคัญแล้วเมื่อเนี้ยถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในวาระอะไรครับที่ทรัมป์กับคิมจองอึนสามารถพบกันได้เนี่ยแน่นอนผมว่าเวทีที่เหมาะสมที่สุดก็คือเวทีเอเปกซัมมิตที่จีนจะเป็นเจ้าภาพในวันที่18 19พฤศจิกายนใช่ไหมครับ
1: ก็ชี้ชะตา midterm election ของทรัมป์ด้วยสิ
0: ก็
1: ใกล้ๆกัน
0: จะกด
1: ช่วงแรกหลังด้วย
0: หลังหน่อยหนึ่งแต่ว่าที่สำคัญมากเลยครับก็คือสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเนี่ยจะต้องจะเดินทางไปเป็นแขกหรือว่าเป็นสเตทวิสิตอเมริกาเป็นแขกของทรัมป์เนี่ยวันที่24กันยายนใหญ่23 24 25ใช่ไหมครับที่เขาจะไปเยือนสหรัฐอเมริกาเป็นการตอบแทน
1: เป็นสเตทวิสิต
0: ที่ทรัมป์เนี่ยเดินมาเมื่อพฤษภาที่แล้วนะ
2: ครับ
0: และครั้งแรกก็มีข่าวว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะเดินทางไปปราศัยในเวทีGeneral Assembly ของ UN ด้วยเพราะประชุมขนาดนั้นพอดีแรกคิดว่าเขาคงจะเชื่อมกันแต่ว่าตอนนี้ข่าวมาล่าสุดก็คืออะไรครับ ก็คือสีจะไม่ไปประชุมUN Assembly General Assembly เพราะอะไรครับถ้าเผื่อเป็นอย่างนั้นปั๊บมันก็ทำให้ความสำคัญของการที่ทรัมป์เชิญสีไปมันก็จะลดลงไงเพราะถือว่าเป็นของแถมอะไรเงี้ยนะฮะจากนั้นคุณถ้าคุณไปเดี่ยวไปที่วอชิงตันดีซีแล้วก็มีการต้อนรับมันใหญ่โตเป็นสเตทวิสิตเป็นข่าวไปทั่วโลกมีการอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยนะเป็นไงมันก็แน่นอนล่ะมันก็คงจะทำให้ทรัมป์ได้หน้าในตาแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่ออะไรต่อมิเทอร์มิเลชันซึ่งมันจะหลังอย่างนั้นแค่ 4-5 อาทิตย์เองใช่ไหม
1: นั่นสิน
0: ะครับเพราะมิเทอร์มิเลชันมันวันที่3พฤศจิกายนใช่ไหมครับ
2: ครับ
0: แล้วเมื่อไปยี่ปั๊บหมายความไงครับหมายว่าทำไมหวังอี้ไปพบคิมจองอึนแล้วก็ไปคุยกับที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติแล้วก็คุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีเหนือด้วยของเกาหลีใต้ด้วยทั้งคู่เลยนะฮะทั้งไม่ได้ไปมาตั้ง5ปีนะฮะเพราะว่าในช่วงที่ยุนซอกจอนเป็นประธานาธิบดีอยู่มันก็เหินห่างกันมากเพราะว่า
1: เขาไม่เอาด้วย
0: มันเป็นขวาจัดใช่ไหมฮะนะครับและอันนี้ก็หมายความว่าครับหมายความว่ามันก็จะต้องมีการสื่อสารระหว่างเกาหลีใต้เนี่ยแหละครับเพื่ออะไรครับ

0: เพื่อ
1: เดินทางก้าว
0: เพื่อเป็นประเด็นการพูดคุยระหว่างสีกับทรัมป์ว่าด้วยไอ้การประชุมสี่ฝ่ายนี่ไงถ้ามันถ้าเราพยายามเชื่อมโยงมันจะจริงไม่จริงเนี่ยเราคงยืนยันแล้วไปใส่ไม่ได้แต่ว่ามันคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่เราสามารถเปรียบเทียบได้ไงว่าก่อนที่ทรัมป์จะเดินทางไปจีนเพียงแค่ไปแค่ประมาณสัก 4-5 อาทิตย์เนี่ยนะครับหวังที่จะเดินทางไปเกาหลีเหนือเพื่ออะไรครับเพื่อนำไปสู่การอะไรการ
1: เจอจ่าสี่ฝ่ายนะ

0: ถามว่าเนี่ยนะทางผู้นำหรือว่าทางเกาหลีเหนือได้สื่อสารได้ส่งสารมหาทรัมป์หรือเปล่าทรัมป์ก็แรกก็ตอบแบบว่าก็ถามก็บอกว่าเยสแต่ไม่ได้เขาไม่บอกว่าสื่อสารที่ตรงว่าผ่านใครไง
1: ก็คือผ่านจีนแหละ
0: นะครับนะจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนมีท่าทีว่าการได้พบกับทรัมป์แทนที่จะเป็นทวิภาคีก็คงสักแต่ว่าพบนะ
1: ไม่เกิดอะไรที่เป็นประโยชน
0: ์ใช่ฉะนั้น
1: ที่จะบอกสังคมได้ชัดเจน
0: และถ้าเผื่อว่าเขาเซ็นสัญญาสงบศึกถาวรระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ได้โดยที่ทรัมป์มีบทบาทสำคัญ
1: ในสมัยทรัมป์ว่ากันเถอะ
0: มันก็จะไปลบกับไอ้ปัญหาของทรัมป์ในอิหร่านไง
1: เ
0: พราะคุณทำให้สำเร็จไงที่ไปสงบศึกแล้วก็ทำสัญญาสงบศึกกับอิหร่าน
1: เ
0: น
1: ี่
0: ย
1: จะเอาการอินซิเดนต์เนี้ยกรณีเนี้ยมากรบข่าว
0: ใช
1: ่ความร่วมมือ
0: มันก็จะเป็นผลงานไง
1: เ
0: ป็นผลงานที่เด่นชัดนะฮะแล้วผลงานนี้มันก็จะปรากฏออกมาตอนที่สีไปเยือนไปเยือน
1: โฮจิมิน
0: ห์ดีซีนี่แหละและหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากสีไปเยือนแล้วเนี่ยกลับมาเป็นไงครับอีก 4-5 อาทิตย์อีกประมาณสักหลังจากนั้นอีกไม่ถึง2เดือนเนี่ยนะครับมันก็จะมีการประชุมเอเปคซัมมิตใหญ่ใช่มั้ยเพราะว่า24กันยาและไอ้เปกซัมมิตมันจัดในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนอ่ะใช่มั้ย
1: ครั้งนี้จีนเป็นเจ้าภาพด้วย
0: และใช่ที่ซันเจิ้นใหญ
1: ่
0: และเมื่อมีการจัดไอ้เปกซัมมิตที่ซันเจิ้นทรัมป์ก็ต้องไปนะเป็นไงครับและทรัมป์เนี่ยจะมาก็ต่อเมื่อมันต้องไม่ใช่เฉพาะมาประชุมอย่างเดียวไงเพราะคู่เนี่ยมันพบกันบ่อยแล้วใช่มั้ยผู้นำมาเลข1มาเลข2โลกเนี่ย
1: เค้าเรียกว่าต้องมี
0: ออบเจคทีฟสำคัญ
1: ออบเจคทีฟที่ชัดเจน
0: ใช่ก็คือแล้วก็คืออะไรก็คือการที่คิมจองอึนจะต้องเดินทางมาจีนไงจะเดินทางมาที่เซินเจิ้นหรือเปล่าอาจจะไม่แน่อาจจะที่ไหนก็ได
1: ้
0: ที่ทำให้เกิดไอ้การพบกันเพื่อนำไปสู่การประชุมไอ้ซัมมิตซีฟายเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นข่าวดังของโลกไหม
1: แน่นอน
0: ใช่ไหมครับอันเนี้ย
1: และสิ่งที่ชาวโลกอยากเห็นก็คือ peace world peace
0: ใช่ใช่และก็ข้อสำคัญเกาหลีเหนือเนี่ยที่อำนาจต่อรองมากก็เลยครับป้อมมีระเบิดนิวเคลียร์ไงมันแตกต่างกับอิหร่าน
1: ถึงถามอาจารย์ไงถ้าไม่มีนิวเคลียร์นี่อาจจะไม่เคสที่ทำไม่สนใจ
0: ขณะที่อิหร่านเนี่ยไม่มีนิวเคลียร์เนี่ยมันยังยิงไอ้ฐานทัพอเมริกาที่อยู่ในอ่าวเปอร์เซียเนี่ย
1: ทลายหมดเลย
0: เป็นปัญหาที่ยังมีปัญหามากมาย
1: ไปหมดเลย
0: แล้วถ้าเผื่อว่าเกิดเกาหลีเหนือมีนิวเคลียร์แล้วเกิดขัดแย้งกันรุนแรงแล้วสู้รบกันเนี่ย
1: เ
0: ราดูนะครับฐานของอเมริกันที่อยู่ในญ
1: ี่
0: ป
1: ุ่
0: นอยู่ในเกาหลีใต้นี่กี่คนมันมากกว่าในเอา
1: ไ
0: ปเชียร์เข้าตัวหนึ่ง
1: เป็นแสนใช่ไหม
0: รวมมาแล้ว80,000คนนะครับนะ80,000 คนอ่ะอยู่ในญี่ปุ่น55,000อยู่ที่เกาหลีใต้28,000ใช่ไหมครับรวมแล้วก็80,000กว่าคนมันมากกว่าที่อยู่ในเอาไปเชียร์เนี่ยกว่าเท่าตัวนะอยู่ในเอาไปเชียร์
1: ประมาณ40,000คนเนี่ยอเมริกาต้องบอกว่า bankruptcy ทางความคิดหมดเลย
0: นะครับ
1: จะล้มละลายในเรื่องความเชื่อเชื่อถือหมดเลย
0: เพราะเขาสรุปแล้วไงว่าไอ้การมีฐานทัพไปตั้งที่ไหนมันไม่ใช่ความปลอดภัยของชาติที่ฐานทัพอเมริกาไปตั้งนะตอนนี้ก็เริ่มที่จะถอนตัวออกจากเปอร์เซียออกเปอร์เซียแล้วใช่ไหม
1: ใช่
0: บอกว่าถ้ากูอยู่ที่นั่นกูก็เป็นเป้าอ่ะแล้วคุณเป้าปุ๊บเนี่ยคุณถ้าอิหร่านไม่มีเป้าตรงนั้นนี่นะอิหร่านแม้ว่าจะไปยึดช่องความพมุดเนี่ยมันจะหมดลดทอนในอำนาจต่อรองลงทันทีแต่ว่าเขายิงคุณได้ไม่รู้กี่สิบฐานทัพไง
1: เ
0: กือบทุกประเทศในแถวนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นซาอุก็ดียูกูเวตก็ดีกาตาร์ UAE ใช่ไหมครับนะต้อง40,000คนฐานนี่ใช่ไหมแล้วตอนนี้เขาคิดจะถอนตัวมาไงฉะนั้นแล้วอันเนี้ยถ้าเผื่อว่าถ้าคุณไม่สามารถย่าดีกับเกาหลีเหนือได
1: ้
0: มันก็จะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยได้ไงซึ่งอาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมใช่ไหมครับฉะนั้นทรัมป์ผมว่าฝ่ายความไม่คงมีการไม่ได้คิดสั้นๆหรอกคงคิดแล้วแหละว่าอย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะเป็นแล้วก็ได้ผลงานด้วยถ้าเผื่อว่านำแล้วก็อาจจะต่อไปจะเปิดให้เกาหลีเหนือเนี่ยลดทอนยันแซงชั่นลงออกสู่ประชาคมโลกได้เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อาจจะบอกประเทศอิหร่านด้วยเห็นไหมแต่ถ้าเผื่อคุณทำแบบอิหร่านทำแบบเกาหลีเหนือเนี่ยมาญาติดีกันต่างๆแล้วคุณก็จะได้แบบเดียวที่เกาหลีเหนือจะได้ไงเห็นยิงกระสุนด้านเดียวได้ลูกกี่ตัวครับนะ
1: โอ้เป็นสิบแล้วรายได้ฐานทัพผมก็ลำบากรายได้ทัพในตอนออกกลางนี่ก็หายไปเยอะนะถูกไหมถ้าเขาไม่ต้องการฐานทัพแล้วก็เปโตรล่าก็อาจจะถูกด้อยค่าไปด้วยถูกไหมฮะเพราะแต่ก่อนมันใช้เปโตรล่าที่สร้างพลังมหาอำนาจทั่วโลกเนี่ยอีกหน่อยเขาบอกว่าเขาจะเอาโลคอลเคอร์เรนซีเทรดกับบทจะว่าไงอ๋อ
0: นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ใช่ไหม
0: นั่นว่ากันอีกยาว
1: ก็เป็นเรื่องยาว
0: ใน
1: อนาคตครับวันนี้ต้องกล่าวคุณท่านอาจารย์
0: ครับดีครับ
1: ผู้ชมครับดูต้องดูหมุนตามโลกนะครับท่านอาจารย์ สมภพนี่สุดยอด

บุคคลท่านหนึ่งที่เอาองค์ความรู้มาประกอบและเล่า tracking ให้ฟังถ้าท่านผู้ดูท่านผู้ชมมองดูคราวนี้จะเข้าใจเรื่องความเป็นมาและความพยายามที่ทรัมป์จะต้องการเจอผู้นำคิมจองอึนยังไงโดยผ่านเรียกว่าตัวเชื่อมขืนจีนเนี่ยเป็นสำคัญนะครับเพราะนั้นก็จะเข้าใจเหตุผลทั้งหมดแล้วแต่การดูเนี่ยต้องดู tracking ย้อนมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาย้อนอดีตดูเราจะเห็นความเชื่อมโยงทั้งหมดนี่คือประโยชน์ที่คุณชมหมุนตามโลกวันนี้ต้องขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับอย่าลืมนะครับดูหมุนตามโลกกดช่อง5แล้วก็ดูย้อนหลังทาง Mirror TV Fan Page ทั้งทาง Facebook YouTube และก็ TikTok วันนี้ขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพมานะนาสัตว์นะครับสวัสดีครับ

0: เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือได้รับความเดือดร้อนอย่างมากทางททบ.อยากเชิญชวนทุกท่านร่วมกันบริจาคสิ่งของเครื่องใช้เพื่อส่งต่อไปยังประชาชนผู้ที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยททบ.บริเวณชั้นจีอาคารเบญจรังสฤทธิ์ททบ.5ตั้งแต่วันที่20สิงหาคมถึง20กันยายน2569เวลา 9:00 นถึง 16:00 นหรือโทร061-026-0370และ061-026-0374
1: รายการนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพหรือ Audio Description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ Set-top Box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เป็นเวลา150ล้านปีมาแล้วขณะที่ไดโนเสาร์ก้าวเข้าสู่ยุคทองของพวกมันสัตว์กลุ่มหนึ่งได้วิวัฒนาการสายพันธุ์ทั้งเก่าและใหม่ไปพร้อมๆกัน

แม้ว่าพวกมันจะได้คุณลักษณะต่างๆของสัตว์เลื้อยคลานมาแต่ก็ยังได้ลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้นมาอย่างหนึ่งขนนกขนนกจะช่วยป้องกันกระแสไฟฟ้าและเพื่ออวดความงามแต่ขนนกให้ประโยชน์ที่มีคุณค่ามากกว่านั้นพละกำลังในการบินและสำหรับนกแต่อิสรภาพเช่นนี้ก็นำมาซึ่งความท้าทายเพื่อการอยู่รอดซึ่งนกเหล่านี้ต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่สำคัญในชีวิตของมัน

ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามมีไม่กี่แห่งที่โหดร้ายกว่าบริเวณขั้วโลกใต้ฝูงเพนกวินชินสตรัปในแต่ละวันพวกมันจะเดินทางกว่า50ไมล์ออกสู่ทะเลเพื่อล่ากุ้งครีดแต่สิ่งที่ยากก็คือการนำอาหารเหล่านี้กลับไปยังอาณานิคมเนื่องจากมันตั้งอยู่ในเขตปลอดน้ำแข็งซึ่งอยู่บริเวณยอดภูเขาไฟที่ใหญ่มหึมานี้ก่อนดีเซปชั่นหลังจากที่กลับจากงานเลี้ยงตกปลาแล้วอุปสรรคด่านแรกของพวกมันคือการกลับเข้าฝั่ง

เพนกวินเพศเมียตัวนี้เข้าฝั่งอย่างปลอดภัยแต่บัดนี้มันต้องเริ่มเดินทางไกลต่อด้วยเท้าแล้วสำหรับนกที่ไร้ทางสู้การขึ้นไปบนยอดของภูเขาไฟหมายถึงการปีนขึ้นไปอย่างยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางเดินทางนั้นแข็งถูกปกคลุมด้วยขี้เถ้าภูเขาไฟและเต็มไปด้วยโคลนตมดูแล้วไม่ต่างจากเกมกระดานงูกับบันไดเลยการประสานงานกันระหว่างจะงอยปากปลายปีกและเท้าทำให้มันสามารถผ่านไปได้บัดนี้มันเข้าสู่ชั่วโมงเร่งด่วนของเพนกวินแล้วเกือบจะถึงบ้านแล้วในที่สุดก็ถึงปล่องภูเขาไฟแต่การทดสอบยังไม่สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้มันต้องพยายามตามหาครอบครัวของตัวเองให้เจอท่ามกลางเพนกวินที่มีจำนวนมากกว่า 150,000 ตัวการฟังเสียงของมันเฉียบแหลมมากมันสามารถแยกแยะเสียงร้องแต่ละเสียงที่เป็นเสียงร้องของลูกตัวเองได้ในทำพยายามของแม่นกในครั้งนี้คือกุ้งคริวที่อยู่เต็มปากแล้วคราวนี้ก็เป็นตาของคู่มันความต้องการของลูกนกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดบางครั้งมันอาจจะบีบให้พ่อแม่ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแต่นกก็เป็นปรมาจารย์แห่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแดนเซนนอกชายฝั่งทวีปแอฟริกาใต้เป็นที่อยู่อาศัยในการทำรังของบรรดานกกระทุงขาวใหญ่กิจอันโหดร้ายที่ต้องทำบรรดานกกระทุงเหล่านี้นับว่าเป็นนกบินได้ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในโลกโดยมีน้ำหนักมากถึง10กิโลกรัมรูปแบบการบินเป็นตัว V ซึ่งเป็นวิธีการบินที่ประหยัดพลังงานมากที่สุดซึ่งรูปแบบนี้จะช่วยลดแรงโน้มถ่วงให้นกที่อยู่ข้างหลังได้พวกมันจะต้องบินไปหากินกันที่อื่นนกเคปแกนเน็ตพุ่งดิ่งลงไปในน้ำลึกซึ่งเป็นการล่าปลาที่ไกลเกินเอื้อมของนกกระทุงแต่ว่าคราวนี้นกกระทุงไม่ได้มาล่าปลาสายตาของมันจับจ้องไปที่เป้าหมายที่ใหญ่

นี่คือเกาะมากัสซึ่งเป็นที่อยู่ในการทำรังของบรรดานกเคปแกนเน็ตจำนวนกว่า 60,000 ตัวโดยปกติแล้วพ่อนกแกนเน็ตจะออกไปจับปลาขณะที่อีกตัวจะอยู่ดูแลลูกนกแต่ด้วยจำนวนฝูงปลาที่ลดลงหมายความว่าทั้งพ่อและแม่นกจึงต้องออกไปหาอาหารในเวลาเดียวกันทิ้งให้ลูกนกอยู่เพียงลำพัง

เมื่อกลับมาถึงอาณาเขตนกกระทุงแล้วพ่อแม่นกก็ขย้อนลูกนกแกเน็ตที่ย่อยไปแล้วบางส่วนออกมาให้ลูกของพวกมันแม้ว่านกทะเลส่วนใหญ่ในคาบสมุทรเคปของแอฟริกาจะลดจำนวนลงแต่ประชากรนกกระทุงขาวที่ทำรังอยู่บนเกาะแดเซนกลับเพิ่มจำนวนขึ้น

ื่อนกมาอยู่รวมกันเพื่อผสมพันธุ์และก่อนที่พวกมันจะยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งพวกมันต้องจัดการแสดงที่แสนงดงามตระการตามากที่สุดเสียก่อนการแสดงที่น่าหลงไหลมากที่สุดเกิดขึ้นที่นี่ที่ทะเลสาบโอเรกอนนกเป็ดผีใหญ่จะอยู่คู่กันไปชั่วชีวิตแต่นกตัวเมียต้องทดสอบการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องของคู่ตัวเองก่อนและเธอจะต้องทำโดยการเชื้อเชิญให้นกตัวผู้เข้าร่วมการเต้นระบำด้วยกันก่อน

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับทุกครั้งที่มาเจอกันบนหน้าจอทีวีแบบนี้แน่นอนว่ากาแฟนกฮูกนะครับเราก็มีโปรพิเศษเนี่ยมาให้นักดื่มทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเก่าหรือลูกค้าใหม่เนี่ยได้เข้ามาทดลองดื่มกันนะครับวันนี้นะทุกคนยังดื่มกาแฟแบบนี้กันอยู่หรือเปล่าครับ

0: มีทั้งครีมเทียมน้ำตาลนมข้นหวานแบบนี้นะครับวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นอะไรเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกครับกาแฟที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆ 100% ด้วยเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแต่ที่สำคัญคือเป็นกาแฟที่เราเนี่ยใช้เวลากว่าปีนะในการคิดค้นสูตรขึ้นมาวันนี้ขอเข้าเพจโปรนิดนึงนะทีมงานขึ้นหน้าเพจโปรหน่อยวันนี้5แพ็คแบบนี้นะครับผม5แพ็คแบบนี้ฟังดีๆนะราคาปกติเนี่ยซองละ199บาท5แพ็ค995บาทอย่างนี้นะแต่วันนี้ไม่ขายขายแค่490บาทเท่านั้นนะ490บาททั้งหมด1ซองแบบนี้นะจะมีข้างในอีก10ซองเล็กทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเกือบ2เดือนนะตกเฉลี่ยเพียงวันละไม่ถึง10บาทเท่านั้นเองนะครับโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์021131150นะครับสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะเน้นย้ำนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันเพราะของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150อยากให้ดูว่าใน1แก้แบบนี้นะสำหรับกาแฟนกฮูกซองนึงเนี่ยไม่ถึง10บาทเราให้ดูปริมาณก่อนอย่างนี้เลยนะเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆ 100% ให้เต็มซองอย่างนี้15กรัมนะครับเหมาะสำหรับทุกเช้านะครับที่ดื่มกาแฟร้อนและบ่ายๆเนี่ยคุณจะชงเป็นกาแฟเย็นก็ได้นะโอ้โหนี่แบบเต็มที่เลยอย่างนี้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะทั่วทั้งสตูดิโอแบบนี้และที่สำคัญของเราเนี่ยนะคนไม่กี่ทีเนี่ยนะก็ละลายหมดแล้วนะครับผมรสชาติของเราเนี่ยเป็นเอกลักษณ์นี่คืออาราบิก้าแท้ๆ 100% หอมมากนะครับขอจิบทีนึงก่อนนี่คือรสชาติที่เข้มข้นแบบกาแฟไทยแท้ๆใครที่เป็นคอกาแฟไทยนะพลาดไม่ได้กับกาแฟนกฮูกนะครับนอกเหนือจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังใส่สารสกัดที่มีคุณภาพเนี่ยแน่นอนว่าคุ้มค่าจริงๆสำหรับ1ซองเนี่ยไม่ถึง10บาทโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับสำหรับใครนะที่ยังตัดสินใจอยู่นะสามารถไปดูรีวิวของเราได้ปัจจุบันขายไปหลายล้านซองแล้วนะครับผมรีวิวบนอินเทอร์เน็ตของเราเนี่ยหลายคนซื้อแล้วซื้อซ้ำซื้อแล้วบอกต่อและที่สำคัญคือซื้อแล้วเนี่ยไปฝากญาติผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันในวาระสำคัญทุกๆอย่างเนี่ยปีใหม่สงกรานต์นะรวมถึงวันปกติเนี่ยก็ขายดิบขายดีนะครับวันนี้เป็นลดเหลือเพียง490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทกินกันไปยาวๆหนึ่งกับ2เดือนตกเฉลี่ยวันละไม่ถึง10บาทนะโทรเข้ามาเร็วเพราะของเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆที่เบอร์021131150นะครับ021131150รีบโทรเข้ามาเร็วเข้าของมีจำนวนจำกัดจริงๆนะจบรายการนี้ปุ๊บเนี่ยเหลืออีกไม่ถึง20วินาทีของหมดแล้วหมดเลยนะใครที่โทรเข้ามาติดนะแล้วก็มีน้องๆเรารับโทรศัพท์คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ของสามารถส่งได้เลยที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศนะครับส่งฟรีทั่วประเทศอยู่เขตไหนจังหวัดไหนและมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมโทรเข้ามาได้ที่เบอร์021131150วันนี้ปาลาไปก่อนแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับโปรวันนี้นะครับผมนี่1ซองแบบนี้ราคาปกติ199บาท5ซองแบบนี้นะ995บาทข้างในบรรจุ50ซองเล็กกินกันไปยาวๆเนี่ยเกือบ2เดือนตกเฉลี่ยเพียงวันละ10บาทเท่านั้นวันนี้เนี่ย490บาทสำหรับผู้ที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์021131150ของเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดจริงๆนะครับ021131150ของมีจำนวนจำกัดจริงๆครับ
1: โปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2569
2: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป

กบางชนิดไม่จะเป็นต้องจับคู่แต่นกตัวผู้จะพยายามผสมพันธุ์กับนกตัวเมียให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไก่ทุ่งหญ้าเพศผู้ตัวนี้มาชุมนุมกันที่ทุ่งหญ้าในรัฐไวโอมิงเพื่อต้องการแสดงความเป็นลูกผู้ชายด้วยขนที่สุดแสนจะอลังการและท่วงทับมีสีขนที่ทึมกว่ามากแต่มีนิสัยช่างเลือกอย่างที่สุด

นกต้องใช้ความมุมานะสูงในการทำให้คู่ประทับใจในป่าฝนที่เกาะนิวกินีพวกมันมีขนที่สีสันสวยงามขึ้นชื่อและเสียงขับขานที่ดังกังวานจับใจ

แต่พื้นที่ทางฝั่งตะวันตกของเกาะแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยของนกชื่อดังชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะเรียบง่ายไม่ค่อยโดดเด่นนักนั่นคือนกโบเกคอฟบาวเวอร์แม้ขนของมันจะสีไม่สวยแต่มันก็มีพรสวรรค์ในการขับขานเสียงเพลงได้อย่างไพเราะแถมยังเป็นนักเรียนเสียงที่เก่งเสียด้วยนั่นคือเสียงกระพือปีกของนกพิราบนี่คือเสียงของนกแก้วลายเสือและนี่เป็นเสียงนกกระตั้วหงอนเหลืองเล็กและที่น่าประหลาดใจกว่านั้นมันจะเป็นนักสะสมตัวยงอีกด้วยโดยมีสายตาอันหลักแหลมมากในการเลือกสีนกตัวนี้ชอบดอกไม้สีส้มกับสีแดงเป็นพิเศษและมันก็ยังชอบเห็ดมากอีกด้วยไม่ใช่ว่าของสะสมทุกอย่างจะอยู่ในตำแหน่งที่มันวางเอาไว้มันจัดเรียงสมบัติเหล่านี้ไว้อย่างเปิดเผยทั้งอยู่ภายในและรอบๆสิ่งปลูกสร้างที่มันใช้เวลาในการสร้างหลายปีซุ้มต้นไม้ขนาดยักษ์ซึ่งอยู่ล้อมรอบหน่อไม้อ่อนที่อยู่ตรงกลางและปูพรมด้วยต้นมอสโครงสร้างที่สุดอลังการเช่นนี้ไม่ใช่รังนกแต่เป็นห้องนั่งเล่นที่แสนดึงดูดใจอย่างถึงที่สุดแต่มันไม่ได้อยู่เพียงลำพังข้างเนินเขาแห่งนี้มันยังมีคู่แข่งอีกตั้ง6ตัวในบริเวณใกล้เคียงกันสำหรับตัวนี้ชื่นชอบสีทึมๆมากกว่าโดยตกแต่งซุ้มต้นไม้ของมันด้วยมูลของกวางกับถ่านไม้ความรู้สึกในการมองเห็นเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งเห็นได้ชัดว่ามันไม่ได้วางแผนเรื่องเหตุราที่งอกขึ้นมาเหล่านี้

มันกับคู่แข่งที่อยู่ใกล้ที่สุดอาศัยอยู่ห่างกันออกไปไม่ไกลมากนักการแข่งขันช่างดุเดือดเสียเหลือเกินและแล้วก็เป็นซุ้มงานเลี้ยงมูลสัตว์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของนกตัวเมียได้ก่อนมันถอยกลับไปขณะที่ตัวเมียจะเข้าไปดูงาน

ธอกลับมาอีกครั้งและมีท่าทีประทับใจแต่เมื่อลองเข้าไปดูใกล้ๆเธอกลับไม่ค่อยแน่ใจนักอาจเป็นเพราะเห็ดราที่งอกออกมาเหล่านั้นกลับไปที่ซุ้มบุปผาอีกครั้งนกตัวผู้กำลังตกแต่งห้องแต่งตัวมันรู้สึกว่าเธอกำลังมองอยู่นี่ล่ะคือจุดประสงค์สำคัญที่มันตกแต่งซุ้ม

ซุ้มของมันสะท้อนเสียงร้องไปยังตำแหน่งของตัวเมียการตรวจดูครั้งสุดท้ายท่าทางจะถูกใจเธอทุกอย่าง

มีนกไม่กี่ชนิดที่ทุ่มเทงานฝีมือความอุตสาหะและช่างประดิษฐ์ประดอยเพื่อจะประสงค์อันเป็นนิยามแห่งชีวิตเช่นนี้แต่ที่นี่ที่ทะเลสาบโบโกเรียของเขตยาย่อมสีชมพูจำนวนมหาศาลนี้เป็นสัญญาณการเริ่มต้นของมหากรรมการเกี่ยวพาราสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในธรรมชาติในทุกปีเมื่อทะเลสาบอยู่ในช่วงที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดนกฟลามิงโกกว่า1ล้านตัวจะมาชุมนุมกันอยู่ที่นี่เพื่อหาอาหารตอนนี้คือช่วงวัยเจริญพันธุ์ของพวกมันซึ่งมันจะเป็นต้องหาคู่ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อการจับคู่พวกมันจะต้องแสดงท่วงท่าการเดินอันแสนน่าทึ่งด้วยการชูศีรษะให้สูงเข้าไว้และสะบัดขนคอให้ฟูจะทำให้พวกมันดูเป็นสีชมพูมากที่สุดบรรดานกเข้าร่วมขบวนเกี้ยวพาราสีนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วการจับคู่ก็กำลังจะเริ่มขึ้น

จากเขตอากาศร้อนจนถึงแถบขั้วโลกนกได้ค้นพบกลวิธีอันสุดแสนชาญฉลาดในการเอาชนะความท้าทายต่างๆในชีวิตและทุกสิ่งจะเป็นต้องอาศัยคุณลักษณะพิเศษของพวกมันนั่นก็คือขนนก

0: บริการเสียงบรรยายภาพหรือ audio description สำหรับผู้พิการทางสายตาท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้จากเครื่องรับโทรทัศน์หรือ set top box ระบบดิจิตอลทีวีภาคพื้นดินที่ช่องเสียง AD
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
2: ในโลกของเรานี้มีสายพันธุ์แมลงนานาชนิดมากกว่าจำนวนสัตว์อื่นรวมกันทั้งหมดเสียอีกแต่เนื่องจากพวกมันมีขนาดเล็กมากเราจึงแทบไม่เคยเห็นว่าพวกมันช่างพิเศษเพียงไรบางคราวพวกมันก็รวมตัวกันเป็นจำนวนมหาศาลอย่างน่าทึ่งนี่คือฝูงผีเสื้อโมนาคนับพันล้านตัวที่กำลังจำศีลอยู่ในป่าเม็กซิโกและชีปะขาวฝูงใหญ่มหึมาซึ่งปรากฏขึ้นในคราวเดียวกันเพื่อผสมพันธุ์แมลงต้องเผชิญกับปัญหาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดพวกมันสามารถเปลี่ยนร่างของตัวเองได้เพื่อให้ตรงกับทุกวัตถุประสงค์ดวงตาที่ยืดหาวิธีและเหตุผลที่พวกมันทำเช่นนี้คุณต้องเข้าไปในโลกของพวกมัน

ที่พัตาโกเนียประเทศชิลีเป็นที่อยู่ของแมลงปีกแข็งที่รูปลักษณ์แปลกประหลาดที่สุดในโลกนี้มีแมลงปีกแข็งหลายชนิดแต่สำหรับชนิดนี้แล้วมันมีเขาที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาทั้งหมดมันมีชื่อว่าด้วงดาวินมันกำลังจะมุ่งหน้าไปทางป่าเพื่อตามหาคู่ของมันแต่จะได้คู่หรือไม่นั้นจะเป็นต้องขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งและขนาดของเขาด้วยเช่นกัน

การตามหาคู่ของมันเริ่มขึ้นแล้วด้วงตัวเมียมีแนวโน้มที่จะอยู่บนต้นไม้แต่ต้นไม้ส่วนใหญ่ในแถบนี้ของโลกช่างสูงมากซะเหลือเกินการตามหาคงอีกยาวนานช่างเป็นเรื่องที่น่าโชคร้ายมากเนื่องจากตัวเมียอยู่สูงขึ้นไปอีก20เมตรใกล้ถึงยอดด้วงตัวเมียมีขนาดเขาที่ปกติกว่าแต่ตัวเมียมีเขาเพื่อใช้ในการหาอาหารส่วนตัวผู้ต้องมีเขาที่ใหญ่โตเพื่อการต่อสู้เนื่องจากมีด้วงตัวอื่นแถวนี้ที่มีเป้าหมายเดียวกัน

ความงงของเขานี้ยังแข็งแกร่งไม่พอสำหรับการต่อสู้วิธีสู้ก็คือต้องประชิดเข้าไปให้ถึงเหนือศีรษะของคู่ต่อสู้และเอาเขาเกี่ยวไว้ที่ข้างใต้เกราะหุ้มปีกของมันและนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้เขาของมันยาวและรูปร่างแปลกเช่นนี้มันจับไว้ได้แล้วตอนนี้ก็ได้เวลายกซึ่งต้องใช้แรงมหาศาลและตอนนี้มันจะเป็นต้องยกอีกครั้งเพื่อทำแบบนี้เองเพราะกรอบของด้วงมีความแข็งแรงดังนั้นมันจะกระเด็นกระดอนผู้ชนะมุ่งหน้าต่อไปมีด้วงตัวผู้อีกบ้างที่พร้อมจะสู้กับมันอยู่ข้างบน

และในที่สุดก็เจอด้วงตัวเมียแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เธอยังไม่มีอารมณ์สักเท่าไหร่

แล้วตอนนี้มันจะต้องใช้เขาอันใหญ่โตของมันเป็นกรงเหนี่ยวรั้งด้วงตัวเมียเอาไว้ในที่สุดก็สำเร็จแต่นิสัยชอบทุ่มยังไม่จบลงง่ายร่างกายของแมลงมีคุณลักษณะพิเศษในการรับแรงกระแทกกับรูปทรงต่างๆได้เกือบทุกชนิดนี่คือองค์ประกอบหนึ่งในการอยู่รอดของพวกมัน

ผีเสื้อตัวผู้ตัวนี้ไม่ได้บินออกไปตามหาผีเสื้อตัวเมียแต่มันจะพองหนวดขนที่มีกลิ่นหอมออกมาหนึ่งคู่ซึ่งจะยื่นออกมาจากบริเวณหน้าท้องของมันและตัวเมียจะบินเข้ามาแมลงทุกชนิดจะมีลักษณะพื้นฐานที่เหมือนกันมี6ขาและร่างกายที่ถูกห่อหุ้มด้วยเกราะแต่อาจมีบางส่วนที่พิเศษแตกต่างกันออกไปเพื่อใช้ในจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันเต่าทองตัวนี้มีคอที่ยาวเหมือนยีราฟเพื่อใช้ในการต่อสู้และตะกั่วแตนตัวนี้กำลังพรางตัวเองเป็นดอกไม้และรอซุ่มโจมตีอยู่ส่วนอีกตัวก็แทบจะมองไม่เห็นเมื่ออยู่ท่ามกลางใบไม้แห้งเปลือกนอกของแมลงสามารถเปลี่ยนสีได้ซึ่งใช้ในการพรางสายตาหรือเพื่อติดต่อสื่อสารกัน

แต่เปลือกนอกของมันก็สามารถเปลี่ยนสภาพกลายเป็นปีกได้เช่นกันซึ่งทำให้แมลงมีอำนาจแผ่กระจายไปทั่วโลกโดยที่พวกมันสามารถบุกเข้าไปและอยู่อาศัยได้เกือบทุกที่บนโลกใบนี้

รูปแบบมีแมลงไม่กี่ชนิดที่สามารถเอาตัวรอดจากใยแมงมุมได้แต่ปีกของมันเฝ้าดูขณะที่แมลงปอกปีกดำเพศผู้ต่อสู้เพื่อแย่งชิงอาณาเขตที่ดีที่สุดโดยกระพือปีกสายกันเพื่อเป็นการข่มขู่หรือไม่ก็พยายามบีบผู้ต่อสู้ให้ตกลงไปในน้ำการต่อสู้จบแล้วแมลงปอกเพศเมียจึงเข้าไปขยับปีกของมันเพื่อส่งสัญญาณให้แก่ผู้ชนะตัวผู้ไม่ได้รีบร้อนมากนักแต่ถ้าไม่ใช้หางของมันเกี่ยวตัวเมียเอาไว้คู่แข่งอาจจะเข้ามาฉกไปได้

ขณะผสมพันธุ์มันเป็นแผงรับความร้อนจากดวงอาทิตย์มันต้องบินต่ำมากจนต้องเสี่ยงอันตรายหากต้องการหาจุดที่เหมาะที่สุดในการวางไข่

0: มีเดียช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
1: สวัสดีครับมาเจอกับ5บาทแต่วันนี้เราไม่ขายนะเราขายแค่490บาทเท่านั้น490บาทราคาถูกที่สุดบนหน้าจอวันนี้เลยเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะครับผมกาแฟอาราบิก้าดีๆที่หอมหวนแบบนี้นะเหมาะกับทุกๆคนแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเราเนี่ยวันนี้มาด้วยราคาสุดคุ้มเลยนอกเหนือจากความเป็นกาแฟที่หอมนะครับแล้วก็มีความเป็นอาราบิก้าแท้ๆ 100% แล้วเนี่ยเรายังมีสารสกัดเนี่ยถามว่ามีอะไรบ้างมัลติวิตามินนะครับผมมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์และที่สำคัญคือสารสกัดจากโสมถังเช่าเพชรที่ยังไม่เคยชิมนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าเนี่ยสามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยเพราะว่าของมีจำนวนจำกัดนะครับผมใครที่ยังไม่เคยกินใครที่ยังไม่เคยสั่งซื้อวันนี้โทรเข้ามาได้เลยนะครับเพราะว่าหมดคลิปตัวนี้จบรายการปุ๊บก็หมดสิทธิ์แล้วนะราคาปกติเนี่ย995บาทได้ไป5แพ็คแบบนี้ข้างในมีซองเล็กแบบนี้เนี่ยทั้งหมด50ซองกินกันไปได้ยาวๆเนี่ยกับ2เดือนนะตกเฉลี่ยวันนึงไม่ถึง10บาทเลยนะครับผมกับกาแฟอาราบิก้าแท้ๆกาแฟนกฮูกแบบนี้นะราคาวันนี้บนหน้าจอเหลือ490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทโทรมาที่เบอร์ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมหรือสแกน QR code สามารถที่จะพูดคุยกับทีมงานของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันอ่ะอยากจะชงโชว์นิดนึงได้ไหมอันนี้คือกาแฟนกฮูกของเรานะนี่ฉีกซองออกมานะครับผมแล้วก็เติมน้ำร้อนเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะโชว์ว่ามันกลิ่นหอมหวนขนาดนี้นะขนาด15กรัมอย่างที่เห็นนะแบบนี้เราใช้ครีมเทียมน้ำมันมะพร้าวนะครับแทนครีมเทียมปกติและใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลนะครับผมแบบนี้เลยจะเห็นว่านี่กลิ่นมาแล้วนะกลิ่นหอมของอาราบิก้าแท้ๆ 100% นะครับผมกลิ่นมาตอนนี้หอมฟุ้งไปทั่วสตูดิโอกับกาแฟดีๆสักแก้วหนึ่งนะครับกาแฟนกฮูกครับใครที่เป็นคอกาแฟเนี่ยดื่มกาแฟทุกเช้าอยู่แล้วนะวันนี้เปลี่ยนได้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนมาเป็นกาแฟนกฮูกนะครับที่หอมรสชาติกลมกล่อมนะครับเหมาะสำหรับทุกคนนะครับขอชิมนิดนึงนะอร่อยมากๆเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้นะโปรนี้มีเฉพาะบนหน้าจอนี้เท่านั้นนะครับใครที่โทรเข้ามาติดใครที่โทรเข้ามาทันสามารถได้โปรนี้ไปเลยและสามารถไปดูรีวิวของเราเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าทุกคนเนี่ยรีวิวดีมากแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อแล้วซื้อซ้ำและยังซื้อให้กับญาติสนิทมิตรสหายในเทศกาลต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่ากาแฟนกฮูกวันนี้นะมีฐานผู้รับประทานมีฐานนักชิมนักดื่มเนี่ยหลายแสนคนแล้วนะครับคุณลองชิมลองดื่มกาแฟนกฮูกของเราแล้วหรือยังนะครับขึ้นหน้าเพจโปรครั้งสุดท้ายแล้วอ่ะราคานี้นะ995บาท5แพ็คแบบนี้เราไม่ขายขายเหลือเพียงแค่490บาทเท่านั้นนะครับ490บาทราคานี้ถูกมากจริงๆเฉพาะคนที่โทรเข้ามาทันในรายการนี้เท่านั้นนะครับผม5แพ็คแบบนี้ประกอบไปด้วยข้างในเนี่ย50ซองเล็กนะครับกินกันไปยาวๆเนี่ย2เดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นเป็นโอกาสแล้วนะโทรเข้ามาเลยใครที่เป็นคอกาแฟชื่นชอบการดื่มกาแฟอยู่แล้วเนี่ยโอกาสมาถึงแล้วสามารถที่จะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้

0: เลยนะครับผมคนละชุด2ชุดได้เลยจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะว่าเราเนี่ยมีจำนวนจำกัดนะสำหรับคนที่โทรเข้ามาทันในรายการเท่านั้นครับอ่ะดูนะตามนี้นะครับผมใครที่ดื่มกาแฟนะและเป็นคอกาแฟแน่นอนว่ากาแฟนกฮูกของเรานอกจากอาราบิก้าแท้ๆ 100% สารสกัดถามว่ามีอะไรบ้างสารสกัดจากทางเช่าสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดหลินจือคอลลาเจนไตรเปปไทด์คุ้มค่าสุดๆแน่นอนขอฝากไว้ช่วงท้ายและขึ้นเพจโปรใครที่เห็นคลิปนี้โทรเข้ามาทันได้ไปเลยนะครับสวัสดีครับ
1: โปรโมชั่นเดี๋ยวช้อปปิ้งมีดีให้ช้อป
2: เมื่อวางไข่ทั้งหมดไว้ใต้น้ำหากต้องการให้อยู่รอดและนี่เป็นครั้งแรกที่เหมือนว่าปีกของมันจะเป็นอุปสรรคแต่อันที่จริงพวกมันยังมีประโยชน์อีกครั้งหนึ่งโดยการดักชั้นอากาศที่มีประกายเป็นสีเงินซึ่งช่วยให้มันสามารถหายใจได้มันเจาะเข้าไปในลำต้นของต้นไม้และฝังไข่ทั้งหมดของมันเอาไว้ข้างใน

ในที่สุดมันก็ผ่านวันนี้ไปได้ด้วยดีแมลงปอเข็มจะไม่ไปไหนไกลจากฐานน้ำที่เป็นบ้านของพวกมันแต่แมลงบางชนิดสามารถเดินทางไปได้ไกลมหาศาลเดือนกันยายนณชายฝั่งทะเลสาบเอลรี่ทางตอนใต้มันไม่เคยบินไกลเกินกว่าระยะหลายร้อยเมตรมาก่อนในชีวิตแต่ตอนนี้มันกำลังจะบินมุ่งหน้าไปจากทะเลสาบเอลรี่ซึ่งมีระยะทางข้ามออกไปอีกหลายร้อยไมล์

็นเพียงการเดินทางครั้งแรกของการอพยพของสัตว์ที่มีจำนวนมหาศาลที่สุดในโลกมันจะบินต่อไปทางใต้โดยการใช้พระอาทิตย์เป็นเข็มทิศในการข้ามอเมริกาซึ่งนี่คือการเดินทางไกล 2,000 ไมล์จุดหมายปลายทางของมันคือเม็กซิโกกับต้นไม้กลุ่มเล็กๆที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครไม่มีใครรู้ว่ามันหาต้นไม้ภายในหุบเขาอันกว้างใหญ่นี้เจอได้อย่างไรผีเสื้อมากมายนับไม่ถ้วนแออัดกันอยู่บนต้นไม้เหล่านี้โดยเกาะอยู่กับทุกกิ่งก้านสาขาพวกมันมาที่นี่เนื่องจากแม้ว่าฤดูหนาวจะพัดความหนาวเนี่ยผีเสื้อที่จำศีลจะอ่อนแอมากเมื่อเจอกับนักล่าแต่โมนาก็คือผีเสื้อมีพิษยาแล้วก็ตามมีนกไม่กี่ตัวที่เรียนรู้วิธีการเด็ดส่วนที่เป็นพิษออกแล้วก็กินส่วนที่เหลือพวกมันฆ่าบรรดาผีเสื้อตายไปเป็นแสนและกำจัดส่วนที่เหลือด้วย

บรรดาผีเสื้อส่วนใหญ่ที่อพยพมาจากแคนาดาเพื่อมาที่นี่มีชีวิตรอดพวกมันเพิ่งได้สัมผัสกับน้ำหยดแรกนับตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงที่ผ่านมาความอบอุ่นที่เพิ่มขึ้นทำให้บรรดาผีเสื้อทยอยฟื้นจากการจำศีล

ในไม่ช้าพวกมันทั้งหมดจะกระจายขึ้นไปทางเหนือและความสงบสุขจะกลับคืนสู่ป่าแห่งนี้จนกว่าบรรดาลูกหลานของผีเสื้อเหล่านี้จะกลับมาที่นี่อีกครั้งเพื่อหนีความหนาวเย็นของฤดูหนาวทางตอนเหนือ

อย่างไรก็ตามแมลงบางชนิดก็มีคุณสมบัติพิเศษในการอยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายที่สุดได้ทะเลสาบโมโนเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นทะเลตายแห่งแคลิฟอร์เนียทะเลสาบที่นี่เข้มกว่ามหาสมุทรสองเท่าและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตเกือบทุกชนิดแมลงวันอังคารายเป็นสิ่งมีชีวิตเพียงไม่กี่ชนิดที่ทนอยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้ได้และเนื่องจากพวกมันไม่มีคู่แข่งโดยแท้จริงพวกมันจึงอยู่รวมกันเป็นฝูง

มแมลงวันเป็นหนึ่งในแมลงทั้งหมดบนโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพวกมันมีมากกว่า 85,000 ชนิดแตกต่างกันและแมลงวันที่เก่งที่สุดในบรรดาพวกมันจะอาศัยอยู่ได้ในเกือบทุกที่แม้กระทั่งที่นี่ด้วย

แมลงวันอังคายมีความสามารถพิเศษที่ทำให้พวกมันอาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้ได้มันสามารถเดินลงไปใต้น้ำเพื่อกินพืชทะเลได้ขนของแมลงวันจะดักจับฟองอากาศซึ่งจะช่วยไม่ให้มันจมน้ำตายแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือแมลงวันมีลักษณะทางสรีระที่ปรับระดับความเค็มของน้ำซึ่งเป็นอันตรายให้เป็นกลางได้ดังนั้นอำนาจการปกครองทะเลสาบโมโนของแมลงวันอังคายจึงไม่มีใครกล้าเทียบเทียมเว้นแต่ในช่วงเวลาไม่กี่สัปดาห์ของทุกปีบรรดานกลอยทะเลวิลสันนับหลายแสนตัวกำลังอพยพไปยังอเมริกาใต้ทะเลสาบโมโนคือจุดแวะพักเพียงแห่งเดียวของพวกมันสำหรับพวกมันแล้วแมลงวันอังคายก็คืออาหารอโนชะที่ไม่อาจจะห้ามใจและประเมินค่ามิได้แมลงวันไม่สามารถป้องกันตัวเองได้นอกจากบินหนีไปและจะกลายเป็นหายนะครั้งยิ่งใหญ่มโหฬารมันต้องใช้ความสามารถอย่างสูงในการจิกกินแมลงวันที่บินอยู่ในอากาศทีละตัวนกนางนวลก็มาที่นี่ด้วย

ภายใน4สัปดาห์นกลอยทะเลจะน้ำหนักเพิ่มขึ้นทวีคูณจากนั้นพวกมันจะออกเดินทางอีกครั้งโดยมุ่งหน้าลงใต้ทิ้งให้ฝูงนกนางนวลอยู่เบื้องหลังจำนวนประชากรอันมหาศาลของแมลงวันแทบไม่ได้รับผลกระทบใดๆพวกมันมองว่าจำนวนอันล้นหลามก็ป้องกันตัวเองได้เพียงพอแล้ว

0: ภาองค์การลูกจ้างสภาแรงงานแห่งประเทศไทยร่วมกับศึกมวย SRC โดยพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มประธานจัดงานขอเชิญชมศึกมวยเพื่อนแรงงานมรดกไทยมรดกโลกททบ5ถ่ายทอดสดจากเวทีมวยเวิลด์สยามสเตเดียมตะวันนาบางกะปิวันอังคารที่8กันยายนเวลา 20:30 นคู่เอกรณชัยวอยี่จีดวลเดือดพรเสน่ห์สภูมิพัฒน์คู่รองก้าวกระดัดสเทียนโพปะทะเพชรอันดาเกียรติยอดยิ่งและคู่มวยดูเดือดกว่า9คู่จองบัตรได้ที่โพสต์080-949-4596และ083-545-9506หรือสแกน QR โค้ดที่หน้าจอสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งมรดกชาติแม่ไม้มวยไทยและนาฏศิลป์ไทยชั้นสูงโขนพร้อมเชิดชูความงดงามของผ้าไทยสนับสนุนชุดผ้าไหมไทยจากห้างดิโอสยามพร้อมดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งสายน้ำบนเรือสำราญสุดหรูเอกสิทธิ์เฉพาะผู้จองบัตรรับสิทธิ์ล่องเรือสำราญสมายริเวอร์ไซด์พร้อมสัมผัสประสบการณ์ดินเนอร์สุดพิเศษร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกไทยและส่งต่อกำลังใจอันยิ่งใหญ่ให้แก่พี่น้องแรงงานด้วยกัน
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: แล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรเซทัลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรซาลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากซาลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่

0: ดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้9ขวดตรงนี้
0: เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณโอ๊ตย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยนะเป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอนแบกตั้งแต่เจอบอนแบกกินแต่บอนแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 ml อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะ

0: องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันเนี้ยเท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3,000 ถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3,000 แน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลยเหรอคะ
2: ใช่ครับคือรังนกที่เราใช้ครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติแล้วมาจากประเทศไทยด้วยครับ อันนี้สำคัญมากๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาตินี่เขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
2: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
2: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล
0: ้
2: วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอ
2: ัน
0: นี้คือซื้อตุนได้เลย
2: ใช่ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
2: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
2: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกุมหมุนให้ดูอย่างนี้ก่อนดูเนื
2: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยเราต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
2: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆ นะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอลไซริทอลมันดียังไงคะ
2: อันนี้คือเราใช้สารให้ความหวานครับแทนน้ำตาลนะเป็นไซริทอลครับเอาง่ายๆเหมือนหญ้าหวานแบบนี้เราอาจจะเคยได้ยินหญ้าหวานแบบนี้ครับก็คือเป็นสารให้ความหวานเหมือนกันนะครับส่วนไซริทอลตรงนี้ครับคือจะเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยที่ทำมาจากอ้อยจากมันสำปะ

0: หลังแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยเราจะเจอไซริทัลในเครื่องดื่มบางชนิดนะครับลูกอมขนมแบบนี้ครับแล้วก็ยาสีฟันนะฮะดังนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เอามาใส่ในรังนกสูตรนี้ครับเพื่อสำหรับคนที่ไม่ชอบรสชาติหวานมากสูตรนี้ตอบโจทย์เลยไซริทัล 7% ไม่ได้จืดไปเลยครับแค่หวานน้อยลงไปเท่านั้นเองครับ
1: จริงๆค่ะคือเอาจริงๆนะพอมาเทียบกับสูตรปกติที่ใช้น้ำตาลกลุ่มก็แยกไม่ออก
0: ใช่ฮะ
1: แยกไม่ออกจริงแต่ข้อดีคืออะไรไหมคะข้อดีคือได้กินอีกแล้วไม่ใช่ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
0: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ยพออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
1: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะคุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยเพราะเนื้อเขาเยอะนี่ยังไม่หมดนะคะขวดนี้บางทีกลุ่มซื้อไปบ้านนะคุณพ่อคุณแม่แบ่งกินแบ่งเก็บไปเลยเพราะว่ามันเยอะจริงๆแล้ววันนี้นะคะจริงๆกินไปเลยแล้วกลุ่มบอกไงรู้ไหมกินไปเลยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องประหยัดคือสมัยก่อนนะคนจะรู้สึกว่ารังนกแพง
0: ใช่ครับ
1: แต่วันนี้ค่ะคนไทยได้กินรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรไซริทัล999บาทเท่านั้นแต่ว่าจะได้เฉพาะคนที่โทรสั่งตอนนี้ให้คนที่โทรสั่งตอนนี้เท่านั้นแล้วเมื่อกี้คุณโอ๊ตบอกแล้วนะว่าราคาไม่แน่ใจว่าจะอยู่ราคานี้ถึงเมื่อไหร่
0: ใช่คร
1: ับ เราก็รู้เนาะของขึ้นนั่นโน่นนี่ขึ้นใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังตึงราคานี้อยู่เพราะฉะนั้นอยากได้ซื้อเก็บซื้อตุนไปเลยค่ะเก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดโทรมาเลยส่งตรงถึงหน้าบ้านค่ะคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซริทัลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติย้ำนะคะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซริทัลค่ะให้ความหวานโดยไซริทัล18ขวดค่ะซื้อ9ฟรี9 18ขวดใหญ่ไซส์จัมโบ75 ml 999บาทฟังไม่ผิดค่ะ999บาทกดโทรศัพท์เลยกดโทรศัพท์สั่งตอนนี้บอกเอาบอนแบกสีทองเอาบอนแบกสูตรไซริทัล18ขวดใหญ่999เอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3,000 แน่นอนนะอันนี้ไม่ผสมนะคะไม่ผสมนะรังนกขวดใหญ่ๆแต่กระเช้าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้500บาทกระเช้าละ500บาท2กระเช้าไปเลยแบบนี้นะคะถ้าเป็นกลุ่มซื้อตุนเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนเจ็บไข้ได้ป่วยชอบเอารังนกไปเยี่ยมกันไปซื้อปุ๊บโอ้โหเสียทีหลายพันวันนี้999บาท18ขวดใหญ่เอาไปเลยค่ะไซส์จัมโบ้ทั้งหมดนะคะสีทองเป็นสูตรไซริทัลค่ะหวานจากไซริทัลโทรมาได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ๆ999บาทเท่านั้นนะคะ18ขวดใหญ่เอาไปส่งตรงให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแล้วตอนนี้10นาทีสุดท้าย10นาทีสุดท้ายนี่ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะทันหรือไม
0: ่
1: ถ้าไม่ทันอันนี้ต้องพูดเลยนะว่าขออภัยนะคุณโอ๊ตเนาะ
0: ครับใช่
1: ไม่เติมสต็อกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าเราผลิตไปขายไปครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้ผลิตทิ้งเอาไว้แบบนี้ครับแล้วก็ ย้ำกันอีกทีว่าไซส์75 ml เนี่ยเวลาผมไปบูธนะฮะคนที่ถามว่าอยากได้รังนก อยากจะเริ่มทานไม่แน่ใจว่าสูตรไหนคุ้มที่สุดสูตรไหนเหมาะสำหรับทานเองผมก็จะแนะนำตัว75 ml ตรงนี้เนี่ยแหละครับตัว75 ml เนี่ยแหละครับคุ้มกว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซริทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซริทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัด

0: จากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อยเนาะอันนี้ก็เป็นรังนกหวานน้อยแล้วกันครับผม
1: เพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะคะคือดื่มได้และที่สำคัญอร่อยแน่ๆแล้วต้องบอกงี้นะคะว่าขวดนี้เป็นขวดใหญ่เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกจริงๆเพราะนี่คือเทียบกับบอลแบกเลย
0: ใช่คร
1: ับอันนี้คือ42 ml 75 ml เห็นไหมคะใหญ่มาก
0: ใช่ครับ
1: บิ๊กเบิ้มคือถ้าดื่มนะสะใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
0: ใช่
1: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนซื้อเก็บได้คุณขาแล้วเนื้อมันเยอะเนื้อมันแน่นเดี๋ยวนะ
0: ผมถึงบอกว่าไซส์เนี้ยไว้ให้ทานเองเนี่ยแหละครับ
1: ใช่ไหมคะ
0: ที่สุดเลยเนี่ย
1: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะมันคือความอร่อยให้ดูเลยนะคะคุณขาดิตักมานะไม่มีน้ำอ่ะบอกเลยตักมานี่คือมีแต่เนื้อแล้วกลุ่มให้ดูอย่างนี้นะคะว่าเนื้อตรงเนี้ยทุกคนมันคือรังนกถ้ำ
0: ใช่ฮะ
1: นี่คือเอามาให้ดูอย่างนี้นะม
0: ัน
1: ค
0: ือ
1: รังนกถ้ำนะคะแท
0: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมาก็จะรูปร่างเป็นแบบน
1: ี้นี่ก็มือสั่นเลยนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้แผ่นนึงก็พันกว่าบาทนะฮะ
1: ว้ายตายแล้วคุณโอ๊ตค่ะรังนกถ้ำเนี่ยมันแบบมีความพิเศษยังไงคะ
0: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
1: ัง
0: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
1: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
0: บ
1: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะคะ
0: คแล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
1: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะ
0: ค
1: มันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเลเลอ่ะ
0: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อยหวานจากไซริทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
0: ครับ
1: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก500บาท
0: ใช่ฮะ
1: กระเช้าละ500บาทโทรตอนนี้ไม่งั้นไม่ได้นะ9แถม9เฉพาะคนที่โทรตอนนี้เท่านั้นนะคะหรือตอนนี้ขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดขออนุญาตใช้คำว่าหรือจนกว่าสินค้าจะหมดเพราะไม่แน่ใจเพราะคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
0: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติตอนนี้เวลานี้เท่านั้นที่คุณจะได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนก

ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรเซริทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยไซริทอลหวานจากไซริทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก

0: ไปซื้อนะซื้อทานคุณขาถ้วยนี้มี200
1: ใช่ครับ
0: คืออร่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะ
1: ค
0: ใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีกครั้งนึงว่ามันไม่ใช่ทุกคนเนาะที่ได
1: ้ใช่ๆครับต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบไอ้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปย้านต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 มล.สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ที่ฉันกินไปคนบอกซื้อเลย3-4เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2 นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนไทยลิทัลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทัลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทัลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 มล.ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตและก็กันเอามาอย่างรายการนี้ก็น่าจะ100กว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 มล. 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน็ตๆเลยครับผม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเอง

0: อกว่าแรงดันของเขา90บาร์นะครับแล้วก็7หัวฉีดคือมันอยู่ในหัวอันเดียวเลย มันอยู่ในอันเดียวเลยไม่ต้องอะไรยุ่งยากเลยแล้วปรับได้เลยในขณะที่ปรับเนี่ยเขาก็จะมีบอกด้วยว่าต้องการองศานะครับของน้ำที่ยิงออกไปเนี่ยแบบไหนนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าสายยางไม่ต้องน
1: ะ
0: ไฟปลั๊กเปลิกไม่ต้องนะ มีแค่กระแป๋งน้ำเนี่ยผมเอามาตั้งไว้ตรงเนี้ยว่าจะจุ่มให้ดูซะหน่อย
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นี้แหละคุณสามารถที่เอาไปทำความสะอาดหรือแม้กระทั่งคุณจะไปพ่นยาก็ได้
1: ใช่พี่น้องเกษตรกรนะคะเอาไปใช้ผสมยาแล้วก็พ่นได้เลยนะคือทั้งทำความสะอาดคราบฝังนั่นได้เป็นอย่างดีเพราะปรับเปลี่ยนหัวได้นะคะแล้วเขาก็มีหัวโฟมให้ด้วยเผื่อใครอยากจะไปล้างทำความสะอาดรถ
0: คุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาท7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมี

0: มีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบบ
1: 190บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกครับแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดเนี้ยราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนเนี้ยหันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
0: นี่เอางี้ดีกว่าคุณผู้ชมเราจะมาทำความสะอาดให้ดูนะครับด้วยปืนอันนี้นะครับซึ่งน้ำหนักเบาไม่ได้ใหญ่นะครับแล้วก็เห็นแบบนี้เนี่ยฉีดได้ไกล
1: 10เมตร
0: ด้วยกันคุณผู้ชมครับฉีดได้ไกลแล้วก็แรงขนาดนี้90บาทนะครับผมนี่ยอมรับจริงๆนะฮะมีตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่แล้วสายยางไม่ต้องก๊อกน้ำไม่ต้องเพราะตัวนี้เนี่ยเขามีสายนะครับแล้วก็สามารถที่เอาไปจุ่มในกะละมังในถังในอะไรก็ได้นะครับแล้วก็จุ่มลงไปนะครับไม่ต้องใช้สายยางไม่ต้องใช้ก๊อกแล้วยังไร้สายไม่ต้องใช้สายไฟมันถือพกพาไปไหนก็ได้
1: ปลอดภัยกว่า
0: ปลอดภัยกว่าเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้ให้ดูดีกว่าว่าตัวแบบนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีทั้งหมด7หัวเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเราเริ่มจากนะครับการปรับหัวตรงนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะแล้วก็จะโชว์ให้คุณผู้ชมได้ดูเลยว่าองศาในการยิงเป็นอย่างไรนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะฮะผมจะปรับอยู่ที่0องศาก็คือมันจะวิ่งไปที่เส้นตรง
1: ฉีดเส้นตรง
0: จำลองให้ดูอันนี้นะฮะเดี๋ยวให้กล้องไปอยู่ทั้งหน้าบ้านตัวนี้นะฮะนี่ผมเปิดหน้าต่างนิดนึงเดี๋ยวให้ดูก่อนว่าเวลาฉีดเนี่ยเลือกปรับนะครับเลือกปรับองศาที่คุณอยากได้นะครับหลังจากนั้นก็ฉีดไป
1: โอ
0: ้เห็นไหม
1: วิ่งแรงมาก
0: แรงมากนะครับอันนี้คือ0นะผมขอปรับไปที่25
1: ค่ะ
0: นี่นะครับเห็นไหมเห็นไหมปรับไปที่25ยิ่ง
1: มันก็จะกระจายองศาออกมา
0: หร
1: ือ
0: 40นะครับหรือจะเป็นแบบสเปรย์ละออง
1: เผื่อลดน้ำต้นไม้พ่นยา
0: ถูกต้องนะครับแล้วก็ยังมีองศานี่60องศาแล้วทีนี้ผมชอบอยู่อย่างนึงก็คือตรงนี้ฮ
1: ะ
0: ผมยังไม่ยิงนะเพราะยิงปุ๊บเนี่ยคุณเปลี่ยนทันทีเพราะอันนี้มันทำไมรู้ป่ะมันจะนัดขึ้น
1: เฮ้ยจริงเหรอ
0: คุณเวลาล้างพวกบางคนรถนี
1: ่อุ้ย
0: เออเป็นไงล่ะ
1: อุ้ยอย่างนี้คราบหลุดแน่นอนไม่ต้องแบบมุดไปล้างแล้ว
0: อันนี้ดีมากๆเลยอ่ะคราวนี้เดี๋ยวผมจะให้คุณผักนะฮะลองดูความแรงนิดนึง
1: ได้ได้ได้เดี๋ยวขออนุญาตรับช่วงต่อ
0: เชิญเชิญเชิญเชิญ
1: เพราะว่าตัวนี้มันเบามากคุณผู้ชมค่ะมันเบาแล้วคุณผู้หญิงก็ใช้ได้แล้วเวลาเราทำความสะอาดต่างๆใดๆนะไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตุ่นตุ๊กตาปูนต่างๆนะหรือว่าจะเป็นหินกรวดเนี้ยเราจะไล่ได้เลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักให้ดูนี่นี่เห็นไหมเฮ้ยมันแรงเบอร์นี้เลยคุณผู้ชมค่ะดูว้ายไปละตุ๊กตา3ตัวหายไปอย่างรวดเร็วมาดูความแรงเดี๋ยวจะยิงลูกโป่งตรงนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแตกไปแล้วแตกไปเรียบร้อยแล้วคือแรงมากจริงๆตอนนี้ก็คือแบบอุ้ยฉันสามารถทำความสะอาดคราบทุกอย่างฝังแน่นได้หมดเลยมาดูเนื้อแตงโมต่อไหมคะคุณพี่เรายังคงกันอยู่ที่องศาเส้นตรงอยู่นะคะมาดูความแรงตรงนี้ค่ะนี่ฝีมือที่ฉันฝึกฝนมานาน
0: โอ้โหคุณนี่แม่นจริงๆ
1: คุณผู้ชมเห็นไหมนี่นี่นี่เนื้อเนื้อนี่ไหลเม็ดทะลักไปหมดแล้วคุณผู้ชมค่ะ
0: อันนี้ความแรง90บาทนะครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือเนื้อแตงโมแน่น
1: ๆ
0: ปรากฏว่าตอนนี้นะฮะถูกความแรงของ Power Max ทะลวงหมดเลยคน
1: คือแรงดันเขามันถึง90บาทคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูนะ
0: เป็นไง
1: ดูเนื้อเนื้อนะคุณผู้ชม
0: โอ้โหนี่คุณจะหมด
1: มันทะลักมันทลายไปหมดเลยเนี่ย
0: จะหมดลูกแล้วนะคุณ
1: แล้วคุณคิดดูสิว่าแตงโมยังหายวับไปขนาดเนี้ยคราบสกปรกของคุณมันจะหายได้ง่ายขนาดไหน
0: โอ้โหคุณนี่ไม่เหลือให้กินเลยนะเนี่ยคุณดูดิคุณดูคุณดูเห็นไหม
1: เห็นปะมันไปหมดเลยเนื้อเนื้อต่างๆใดๆ
0: นี่นะฮะอันนี้ก็คือความแรงนะครับที่บอกกับคุณผู้ชมว่ามันแรงจริงๆแม้ว่าไม่ต้องเสียบปลั๊กเพราะว่าตัวนี้เป็นไร้สายใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเขาเนี่ย 50,000 มิลลิแอ
1: ม
0: ป์นะฮะใช้ได้สูงสุดใน45นาที
1: โอ้ยาวนานมาก
0: แล้วสามารถยิงไกลย้ำอีกครั้งนึงนะครับได้ถึง10เมตรด้วยกันนะครับเอาไปล้างทำความสะอาดรถเอาไปล้างสิ่งสกปรกที่มันอยู่ที่สูงๆ
1: ก็ได
0: ้ก็ได้อยู่ที่ไกลๆก็ได้
1: ก
0: ็
1: ได้
0: อ
1: ่
0: ะเมื่อกี้ได้โชว์ให้ดูนะฮะ6รูปแบบเอง
1: คราวนี้มันยังเหลืออี
0: ก1รูปแบบ
1: 1รูปแบบ
0: อันเนี้ยจำเป็นมากสำหรับคุณพ่อบ้านที่อยากจะทำความสะอาดรถเนี่ยเมื่อกี้บอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนได
1: ้ง่ายมาก
0: เห็นไหมฝากถือหน่อย
1: อ
0: ันเนี้ยคือหัวโฟมนะครับหัวโฟมเนี่ยเวลาใส่เข้าไปเนี่ยแค่นี้เองจบแล้วนะครับและพร้อมที่จะใช้ตอนนี้เนี่ยมีรถคันนี้อยู่มันเลอะไหม
1: ครับสกปรกมันเลอะไหมเยอะสิ
0: ผมฉีดไป
1: เอาโฟมลง

0: เอาโฟมลงก่อนนะครับเวลาเอาโฟมลงเนี่ยนะครับคุณก็ฉีดไปให้ทั่วๆคันนะครับเนี่ยฉีดไปเลยนะครับจะทำความสะอาดตรงไหนซอกไหนเนี่ยคุณฉีดไปนะครับพอฉีดไปแล้วเนี่ยคุณอยากจะเปลี่ยน
1: คุ
0: ณผู้ชมครับก็เปลี่ยนง่าย
1: ๆ
0: อ่ะเดี๋ยวพี่ผักถือก่อนแล้วก็ให้คุณผู้ชมดูนะครับวิธีการเปลี่ยนเนี่ยนะครับก็ใส่เข้าไปปุ๊บ
1: เสียบได้เลย
0: แค่นี้เองนะครับแล้วก็เลือกเอาหัวเนี่ยเราจะใช้แบบไหนผมขอใช้นี่25องศาก่อนนะตรงนี้นะแล้วผมก็จะทำความสะอาดอ่ะมาดูกันครับมาดูกันน
1: ี่ฉีดไปเลย
0: ฉีดไปนะครับทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆไล่ไปนะครับจากข้างบนนี่นะฮะคือเนี่ยมันไม่ต้องใช้อะไรในการที่จะทำความสะอาดเลย
1: ใ
0: ช่ไหมฉีดไป
1: แรงดันน้ำล้วนๆล่วน
0: ไล่ไปนะครับไล่ไปด้านล่างใช่ไหมมันทำความสะอาดง่ายแล้วไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์อะไรแล้วนะครับเขามีให้หมดเลยนี่ตรงนี้ฝั่งนี
1: ้ขอคาบฝั่งนู้นหน่อย
0: ใช่ไหมปึ๊บ
1: นี่เกลี้ยงไหมแล้วพวกแบบตามบังโคลนอะไรพวกนี้
0: ฝั่งนี้นิดนึงฝั่งนี้นิดนึงโอเคเกลี้ยงแล้วนะครับอ้าวคราวนี้ยังไม่หมดผมขออีกนิดนึงได้ไหมกล้องผมขอตามผมมาหน่อยคือหัวเนี่ยมันสามารถที่จะหมุนตัวที่บอกว่ามันจะเสยขึ้นได
1: ้
0: ทีนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนคุณผู้ชมครับไล่ลงมาด้านล่างไล่ลงมาด้านล่างคุณเห็นตัวนี้ไห
1: ม
0: ตัวบังโคลนไหม
1: บางทีคราบสกปรกมันอยู่ด้านในเนาะ
0: คุณไม่ต้องแบบแหงขึ้นไปนี่คุณฉีด
1: ว้าวโอ้เอามาตรงล้อด้านหน้านิดนึง
0: นี่เห็นไห
1: ม
0: เสร็จเรียบร้อยทั้งใต้บังโคลนและไฟข้างบนช็อตไปเรียบร้อย
1: โอ้โหเรียกว่าพลังเขาแรงมากนะคุณผู้ชมขา90 บาท 7หัวฉีดในเครื่องเดียวเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทำความสะอาดคราบสกปรกหรือว่าจะเป็นทำความสะอาดรถยนต์ของคุณเนี่ยอย่างเนี่ยใต้บังโคลนที่พี่วินบอกเนี่ยถ้าเป็นเมื่อก่อนต้องก้มๆเงยๆเอามือไปเช็ดไปล้างไปขัดแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคุณผู้ชมขาหรือจะเป็นจุดนั่งเล่นของเรานะคะเวลาฝนตกหรืออะไรเงี้ยมันจะมีตะไคร้มีคราบสกปรกมีขี้นกหล่นลงมาบ้างอะไรบ้างถ้ามานั่งทำความสะอาดเขาเรียกปัดถูๆอยู่ทุกวันนั่งยองๆเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวลุกอะไรเงี้ยปวดแข้งปวดเข่าปวดหลังอีกต่างหากแต่ถ้ามีตัวนี้นะคุณผู้ชมบอกเลยว่าอุ๊ยมันจะทุ่นเวลาในการทำความสะอาดได้ดีมากเนื่องจากว่าเขาเป็นปืนฉีดน้ำไร้สายนะคะแรงดันสูง90บาร์แล้วมีตั้ง7หัวฉีดในเครื่องเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปรับเปลี่ยนการทำความสะอาดรูปแบบไหนอะค่ะเครื่องเดียวจบเลยไม่ต้องพึ่งไฟฟ้าเพราะฉะนั้นปลอดภัยอย่างแน่นอนแล้วไม่ต้องต่อกับก๊อกด้วยเอาไปใช้งานตรงที่ไม่มีก๊อกก็ได
0: ้
1: หิ้วถังน้ำไปแค่ใบเดียวก็ยังได้หรือถ้าไปข้างทางแล้วเจอมีคลองหนองบึงเนาะ
0: โยนไปเลย
1: พ่อแม่มีบ่อน้ำอยู่โยนสายลงไปได้เลย
0: อันนี้สะดวกจริงๆนะครับไปทำความสะอาดได้ทุกที่ตะคงตะไคร้ต่างๆคราบสกปรกจะอยู่ที่พื้นจะอยู่บนหลังคงหลังคาไกลๆได้เลยเพราะว่ามันยิงไกลได้ถึง10เมตรคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
1: ใช่
0: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
1: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะ
2: ตั้งแต่เกษียณมานะครับผมก็มาอยู่ในสวนเล็กๆนี่แหละครับก็เปิดร้านกาแฟแล้วที่ผมจะต้องดูแลมากก็เรื่องของความสะอาดครับปกติที่ร้านบ้านผมเนี่ยมันจะมีคราบโคลนคราบตะไคร้เกาะตามโต๊ะตามพื้นอย่างเงี้ยครับก็จะต้องทำความสะอาดแต่ปกติเนี่ยผมใช้สายยางนะครับมันก็ล้างค่อนข้างจะออกได้ยากครับต้องขัดต้องถูออกแรงเยอะครับออกแรงจนเหนื่อยเลยครับแล้วจนผมได้มาเจอเครื่องทุ่นแรงตัวนี้แหละครับ Power Max ครับใช้งานง่าย

0: นะครับมันปรับได้หลายระดับเลยนะครับแล้วเวลาที่เราฉีดเนี่ยสามารถที่ฉีดแขนขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องก้มไม่ปวดหลังด้วยและที่สำคัญครับตัวนี้ใช้งานง่ายไม่ต้องมีก๊อกน้ำไม่ต้องต่อท่อน้ำไม่ต้องลากสายไฟมาครับมีกระแป๋งหรือว่าน้ำก่อธรรมชาติเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับสะดวกมากๆครับลองดูสิครับฝากไว้ด้วยนะครับ Power Max ซื้อติดบ้านไว้คุ้มมากๆเลยนะครับประหยัดเวลาใช้งานง่ายครับ
1: ค่ะพี่ก็เปิดร้านกาแฟเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือบริเวณในสวนเนี่ยมันค่อนข้างกว้างมากนะบางทีเราก็ต้องดูแลดูแลให้มันดูร่มรื่นดูน่าอยู่รดน้ำบ้างรดน้ำบ้างสารพัดสารเพคือมีพี่ทำคนเดียวเอาเป็นว่าทำคนเดียวบางทีมันก็เหนื่อยเนาะไอ้ลูกชายนะอย่าไปหวังเลยว่าจะมาช่วยนะวันๆนะโอ้โหบางทีมันกลับมาบ้านทีนึงนะรดให้มันเลอะมากๆเลยนะแทนที่มันจะทำอีแม่นี่แหละทำบางทีเราก็อยากจะไปอยากจะมีตัวช่วยนะแล้วบังเอิญพี่ไปเจอตัว Power Max นะแบบปืนฉีดน้ำที่มันแบบโอ้มันใช้ได้แบบหลากหลายอะใช้ได้ดีแบบมากไม่ว่าจะรดน้ำต้นไม้ไม่ว่าจะล้างห้องน้ำขัดมันฉีดอุ้ยมันแรงมากๆเลยนะเพราะว่าหัวมันอะมันปรับได้7อันอะแล้วแบบเสยด้วยก็มีอันนี้คือชอบมากๆมันทีรถอะเนาะรถเราใช้งานเยอะไม่ว่ามอเตอร์ไซค์ไม่ว่ารถยนต์เนี้ยบางคนมันอะลืมมันอย่างเงี้ยบางทีมันออกยากไอตัวเนี้ยเขาจะมีหัวที่ปรับแบบมันเสยขึ้นอะมันล้างมันแบบทำได้สะอาดมากพี่ชอบมากๆเลยโดยส่วนตัวต้องบอกว่าถ้าใครนะแบบอยากหาตัวช่วยดีๆอ่ะแบบผ่อนแรงเบาแรงเงี้ยแล้วก็ใช้งานแบบสะดวกสบายใช้ง่ายจริงๆนะพี่อยากจะแนะนำนะหาเลยหาตัวเนี้ยมาช่วยปืนฉีดน้ำ Power Max ตัวเนี้ยรับรองว่าเบาแรงคุณไปได้เยอะนะไม่ต้องหวังให้ลูกชายมันมาช่วยหรอกไม่ต้องเอาอยู่คนเดียวแหละทำได้สารพัดแนะนำเลยค่ะอยากพูดมากของเขาดีจริงๆอ่ะ
2: นี่นะฮะของดีจริงๆก็ไม่อยากพูดมากเหมือนกันแต่ก็ต้องพูดนิดนึงนะฮะเพราะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่านี่คือช่วงเวลาดีแฟลชเซลนะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดันสูง90บาทแล้วก็มีทั้งหมดเนี่ย7รูปแบบหัวฉีดด้วยกันนะครับ
3: บอกเลยว่าสะดวกสบายแน่นอนคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตัวนี้สามารถปรับหัวฉีดได้ถึง7รูปแบบ
2: ปรับไปเลย
3: โดยไม่ต้องถอดเข้าถอดออกด้วยนะแค่ปรับหมุนอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วแรงดันน้ำก็คือสูงมาก90บาทเป็นแบบไร้สายนะคะ 28,000 รอบต่อนาที
2: โอ้โหแรงขนาดนี้นะฮะเอาไปทำความสะอาดก็ได้นะฮะจัดได้เลยเซตนี้อยากให้มีติดบ้านกันทุกบ้านจริง
3: ๆปืนฉีดน้ำไร้สายนะไม่มีสายเลยนะแล้วแรงดันเนี่ยสูง90บาทเขาจะแรงขนาดไหนคุณผู้ชมดูปืนดูปูนปาสเตอร์ตรงดันให้ดีนะเดี๋ยวพักจะยิงไปเลยนี่คุณผู้ชมเห็นไหมอุ้ยหล่นไปแล้วว้ายเร็วมากแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะแบบว่ากวาดใบไม้หรือเอาหินเอากรวดออกจากพื้นของคุณนี่คือยิงได้สบายเลยคราวนี้มาดูลูกโป่งจ้ะว่าจะได้หรือเปล่านี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะโอ้แตกไปเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยก็คือแรงดันสูงมากๆต่อมากำลังติดลมคุณน้าขอแตงโมต่อเลย
2: แตงโมหน่อย
3: ขอโชว์แตงโมหน่อยครับเอามือเดียวมือเดียวนี้ให้ดูเลยเห็นไหมฮะคุณผู้ชมเห็นไหมเนื้อโนก
2: ระจาย
3: ไ
2: ปหมดเลย
3: ว้ายดูสินี่
2: โอ้ย
3: นี่
2: เป็นไงพลุน
3: เนื้อไปหมดแล้วจ้ะแม
2: ่อ่ะพอเถอะเจ้พอเถอะ
3: กลัวไม่เห็นว่ามันทะลวงได้เยอะขนาดไหนคือมันแรงมากจริงๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าแตงโมยังไม่เหลือแล้วคราบสกปรกของคุณน่ะมันจะเหลือเกาะพื้นอยู่ได้ยังไง
2: เนี่ยดังนั้นเน
3: ี่ยเกลี้ยง
2: คุณวางใจได้เลยนะฮะว่ามันจะสะอาดกลิบแน่นอนนะครับอ่ะตอนนี้ใกล้หมดเวลาแล้วอยากให้โทรมานะครับใครดูตอนนี้อยู่นะครับอยากจะมีตัวนี้อยู่ที่บ้านผมบอกเลยคุณคิดถูกแล้วยิ่งพ่อบ้าน
3: เปลี่ยนง่ายมาก
2: ที่อยากจะใช่เปลี่ยนง่ายที่อยากจะทำความสะอาดนะครับก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยนง่ายนะครับแล้วก็หมุนไปแค่นี้เองอ
3: ัน
2: นี้คือหัวอะไรหัวโฟม
3: ซึ่งไม่ต้องซื้อนะมีอยู่ในเซ็ตให้
2: ผมจะยิงไปนี้นะฮะใส่น้ำยาหน่อยนะครับฉีดไปทำความสะอาด
3: แล้วมันออกมาเป็นโฟมจริงๆอ่ะซึ่งมันถนอมรถ
2: ใช่นะฮะฉีดไปนี่นะครับทุกจุดเลยที่มันมีสิ่งสกปรกคราบต่างๆนะครับ
3: ค่ะ
2: พอฉีดไปแล้วเนี่ยนะฮะ
3: จ้ะ
2: เราก็ต้องเขาเรียกว่า
3: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกที
2: ล้างด้วยน้ำเปล่าอีกทีนึงนะครับก็แค่เปลี่ยนหัวนะครับทีนี้วิธีการเปลี่ยนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ากดเข้าไปแล้วก็หมุนนะครับแล้วก็เลือกตัวนี้นะครับว่าเราจะเอาองศาเท่าไหร่ตอนนี้ผมจะเลือกอยู่ที่25นะครับแล้วก็ฉีดไปที่รถเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเวลาเราฉีดเนี่ย
3: เห็นไหมเลือดอยู
2: ่ฉีดไปเลยทำความสะอาดนะครับด้านบนไล่มานะครับ

0: นะมันก็จะค่อยๆนะฮะชะล้างโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ใดๆเลย
1: โอ้โหจริง
0: ฉีดไปด้านข้างนะครับ
1: ได้ทุกจุดอ
0: ่
1: ะ
0: ได้ทุกจุดจริงๆนะครับได้ทุกจุดผมขอฝั่งนี้นิดนึงนะกล้องอาจจะมองไม่เห็นก็อาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าฝั่งนี้เนี่ยมันเลอะโอเคดีไหมดีไหม
1: ดี
0: ไหม
1: เลิศเลยล่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะพาน้องไปเที่ยวขอทำความสะอาดรถแป๊บเดียวนะจ๊ะน้องจ๋า
1: คุณพี่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นพวกบางโคลนที่มันอยู่ข้างล่างทำยังไงล่ะคะ
0: บางโคลนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคุณผู้ชมปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องแบบว่าฉีดเข้าไปใช่ไหมอันเนี้ยเราแค่ปรับหัวคุณผู้ชมครับตัวนี้เนี่ยนะฮะเราสามารถหมุนง่ายๆนะครับไม่ต้องเปลี่ยนหัวตัวนี้จำได้ไหมมันจะฉีดขึ้นข้างบนนะครับพอมันฉีดขึ้นข้างบนปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดที่มันอยู่ด้านใต
1: ้
0: ผมจะทำความสะอาดด้านใต้ตรงนี้ให้ดูผู้ชมลองดูนะว่ามันจะฉีดขึ้นยังไง1 2 3
1: โอ้
0: เห็นไหม

0: ใช้สายแรงดันสูง90บาร์แบบ7หัวฉีดในเครื่องเดียวทำความสะอาดคราบสกปรกต่างรวมถึงทำความสะอาดรถยนต์ได้สะดวกสบายแน่นอน
1: โอ้คุณผู้ชมเห็นแบบนี้แล้วต้องจัดแล้วต้องมีแล้วนะครับเหลือเวลาไม่มากนะครับใครอยากได้จัดเลยกับ Power Max นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะบอกว่าแฟลชเซลล์ด้วยนะครับกับ Power Max ปืนฉีดน้ำไร้สายนะครับแรงดันสูง90บาร์7หัวฉีดในเครื่องเดียวตัวเครื่องนี่เป็นไงมีสายให้เรียบร้อยนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมเลยแล้วมอเตอร์ข้างในเนี่ยรับประกัน2ปีนะ
0: ใช่
1: รับประกัน2ปีนะตัวนี้ตัวเครื่องมีพร้อมอุปกรณ์ให้แล้วก็แบตเตอรี่จัมโบ้เลยไซส์ใหญ่เลยแบตอึดใช้ได้นาน 50,000 มิลลิแอมอันนี้ฟรีให้แล้วก็มีสายชาร์จให้ด้วย
0: ถูกต้องอีกมูลค่า590บาทค่ะยังไม่หมดนะมีของแถมเพิ่มเติมให้อีกมีทั้งน้ำยาล้างทำความสะอาดอเนกประสงค์นะคะคละแบบให้มูลค่า390บาทแว่นตากันลมกันแดดอีกนะคะคละแบบให้มูลค่า290บาทแล้วมีถุงมือให้ด้วยจ้ะถุงมือคลาสสิกคละแบบให้อีกมูลค่า290บาททั้งหมดนี้ราคารวม 4,550 บาทเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ถ้าคุณโทรมาทันในตอนนี้หันราคาให้เลยเหลือแค่999บาทเท่านั้นโทรมาตอนนี้026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้โปรโมชั่นเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ไปจนถึง30มิถุนายน2570ค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าไม่มีแหล่งน้ำจริงๆนี่ใส่ขวดน้ำแบบนี้ให้ด้วยเพราะว่าเขามีจุกเปลี่ยนมาให้จ้าเก๋ไหมล่ะนี่
1: คือสะดวกอ่ะผมบอกเลยสายยางไม่ต้องไฟฟ้าไม่ต้องนะฮะไม่ต้องหาปลั๊กไฟเลยคุณสามารถที่จะทำความสะอาดได้ด้วยตัวนี้นะครับกับ Power Max นะครับปืนฉีดน้ำไร้สายแรงดัน90บาร์แล้วก็ปรับได้ถึง7หัวฉีดด้วยกันนะครับ
0: ใช่แล้วว
1: ันนี้ขอให้มีขอให้กดทันกันละกันนะครับเป็นไงสะอาดเอี่ยมเรียบร้อยใครว่าทำความสะอาดมันยากมันไม่ยากจ้ะเพราะถ้าเกิดมี Power Max นั่นเองโทรให้ทันนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: Shock. Make life better every day.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
3: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
2: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
4: สาวเอาใจคุณแม่บ้านคุณพี่คุณแม่โดยเฉพาะเลยนะถ้าใครกำลังมองหาเสื้อผ้าใหม่ที่ใส่แล้วสวยสีสันสดใสและที่สำคัญคือต้องบอกว่าใส่แล้วสบายด้วยแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจัดมาให้แล้วกับเซตนี้เลยค่ะที่บิดใส่อยู่แล้วก็ที่แพรวใส่อยู่แล้วก็ที่เห็นทั้งหมดตรงนี้นี่คือ already ชุดลำลองให้คุณใส่สวยใส่สบายด้วยค่ะ
5: ใช่แล้วค่ะเรียกได้ว่าใส่ได้ตลอดทั้งวี่ทั้งวันเลยใส่นอนก็สบายตื่นมาใส่มาทำกับข้าวรดน้ำต้นไม้ก็ยังได้รับความสบายอาบน้ำเสร็จบางคนชอบใส่ต่ออยู่บ้านทั้งวันได้เลยเพราะว่าตัวนี้คือชุดลำลองที่ตัวเสื้อค่ะใส่สบายเนื้อผ้าโปร่งโล่งแล้วก็ไม่ร้อนไม่อับชื้นเวลาที่สวมใส่ด้วยนะคะตัวเอวเนี่ยก็เป็นเอวยางยืดค่ะยืดได้ถึง48นิ้วเลยไม่รัดไม่รั้งเวลาสวมใส่อย่างคุณแม่บางคนเป็นสาวเจ้าเนื้อก็หายห่วงใส่ตัวนี้ใส่ได้สบายด้วยแล้วอีกหนึ่งเรื่องคือลวดลายวันนี
4: ้
5: ตัดลายมาสีสวยๆทุกตัวเลยนะคะเราจะเน้นลายที่เป็นความเป็นธรรมชาติ
4: ค่ะ
5: ลายดอกไม้ลายธรรมชาติลายใบไม้แบบนี้ที่คุณแม่ๆชอบกันค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ใครที่อยากได้

0: ะนำว่าให้รีบโทรมาได้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจัดไลน์คือสวยทุกไลน์เลยอย่างไลน์ที่แพลวใส่อยู่เนี่ยก็จะเป็นไลน์ที่ออกเป็นความธรรมชาติมีความเป็นพื้นออกสีขาวๆนะคะฟ้าๆอ่อนๆแล้วก็มีลายดอกไม้โทนสีขาวตัดเหลืองตัดสีน้ำเงินหรือใครบอกชอบความสดใสกว่านี้อ่ะอีกหนึ่งลายด้านข้างแพลวค่ะเป็นโทนสีเหลืองตัดกับดอกไม้สีขาวมีตัวแมลงสีแดงหรือว่าจะเป็นโทนสีครีมตัดกับสีเหลืองโทนสีฟ้าก็สวยหรือว่าสีชมพูตรงกลางเนี้ยก็สวยนะ
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมถัดมาอันนี้บีชอบจะเป็นลายเหมือนแบบสีพาสเทลหวานๆ น่ารักสีม่วงบนแบบลวดลายสีเหลืองสลับสีเขียวสีส้มหรือว่าจะเป็นตัวสุดท้ายที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมจะเป็นลายสีฟ้าอันนี้ก็สวยสีฟ้าใส่แล้วขับผิวใส่แล้วดูขาวดูเด่นหรืออย่างตัวที่บีใส่อยู่คุณผู้ชมคะก็จะเป็นแบบสีแดงๆส้มๆแบบนี้นะเป็นลายดอกแล้วก็จะมีสลับเป็นลายสีฟ้าตัดขึ้นมาให้มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นคือวันนี้ต้องบอกว่าได้ไปที่เห็นตรงนี้ไม่ใช่ลายทั้งหมดคุณผู้ชม
0: ใช
1: ่ลายเขามีเยอะมาก
0: ยังมีอีกไอ้ดำตัดเหลืองแบบนี้มีหลายลายแต่ด้วยความสวยและเป็นลายดอกไม้ความเป็นดอกไม้ใบไม้ธรรมชาติทุกลายเลยย้ำว่าวันนี้จะได้ไป6ชุด12ชิ้นทั้งเสื้อและกางเกงนะคะไป6ชุดแบบนี้6ลายไม่ซ้ำกันเลยเราคละสีคละลายให้นะคะในราคาสุดพิเศษค่ะเพียงแค่999บาทเท่านั้นเองคิดดูนะหารตกเฉลี่ยมาเหมือนเราซื้อชิ้นละ84บาทแล้วเราใส่ได้ทั้งวันมันสบายใส่ออกไปข้างนอกไปตลาดไปเที่ยวก็ยังได้เลยแล้ววันนี้ที่สำคัญคือไม่มีค่าส่งด้วย
1: ใช่แล้ว
0: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านด้วยค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมวันนี้ต้องบอกว่าคุ้มมากนะเซตเนี้ยได้6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำอ่ะเหมือนกับว่าคุณใส่แบบต่อเนื่องกันทั้งสัปดาห์เหมือนคุณใส่ชุดใหม่ทุกวันลวดลายสวยๆแบบนี้คุณผู้ชมวันนี้รีบโทรรีบสั่งละกัน6ชุด6ลายไม่ซ้ำจัดเซตให้กับ already ชุดลำลองใส่สวยใส่สบายย้ำราคานะว่าแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ว่าจำนวนเซตคุณผู้ชมจ๋ามีไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่ามีจำกัดนะไม่ได้มีเยอะมากเพราะฉะนั้นใครอยากได้ให้รีบโทรมาตั้งแต่ตอนนี้เลย
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าอะไรวันนี้หลายคนสงสัยว่าเอ๊ะตกเฉลี่ยตัวละ84บาทมันจะใส่สวยไหมแพลวมันจะสบายไหมอ่ะให้ดูดีไซน์การออกแบบนอกเหนือจากความสวยของลวดลายแล้วการออกแบบแพลวชอบตรงบริเวณคอเขาจะเป็นคอที่มันปาดมาแบบนี้มันจะไม่รัดไม่รั้งเวลาที่เราสวมใส่คุณแม่คนไหนทำผมแล้วใส่เสื้อคือดึงขึ้นใส่สบายแบบนี้เลยแล้วเวลาที่เราออกไปข้างนอกเวลาก้มมันไม่โป๊ให้เห็นตรงนี้เลยแต่ว่ามันดูสวยแล้วคอละหงนอกเหนือจากนั้นค่ะวันนี้เป็นฟรีไซส์เพราะว่าอะไรตัวเสื้อค่ะตรงอกตรงนี้นะคะอก54นิ้วแบบนี้เลยใส่สวยๆได้เลยแล้วช่วงอกอะไรหรือว่าช่วงเนี้ยใครที่มีหน้าท้องตัวใหญ่ๆก็ยังใส่ได้สบายไม่อึดอัดด้วยนะเวลาสวมใส่นอกเหนือจากนี้แล้วค่ะในช่วงของต้นแขนคุณแม่บางคนเป็นใช่มั้ยบอกว่าแม่ต้นแขนใหญ่ใส่แล้วมันจะรั้งมั้ยอันนี้ต้นแขนกว้างนะแต่ว่าเวลาเราวางแขนลงมามันจะปิดช่วงต้นแขนทำให้มันช่วยพรางตรงนี้ได้ด้วยค่ะแล้วยังไม่หมดความยาวตัวเสื้อความยาวที่คุณแม่ๆชอบเพราะว่าอะไรมันปิดในช่วงต้นขาที่เราไม่มั่นใจรวมไปถึงท่าหลังให้ดูนะปิดในช่วงสะโพกตรงนี้ที่เราไม่มั่นใจด้วยคือดีมากๆเลยตอบโจทย์คุณแม่คุณพี่หลายๆคนแล้วตัวเอวค่ะตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะเดี๋ยวแพลวยืดให้ดูว่าตรงเนี้ยเอวอ่ะยืดได้จนถึง48นิ้วแบบนี้เลยใส่ได้สบายๆเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือว่าใครบอกว่ามีหน้าท้องอะคุณแม่ยืดได้แบบนี้เลยไม่รัดไม่รั้งเวลาที่สวมใส่นะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะเขายังมีกระเป๋าด้านข้างตรงนี้ให้ด้วยนี่ไว้ใส่ของบางทีขับมอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดแม่ก็ใส่กุญแจตรงนี้ได้เลยหรือว่าใส่งงใส่เงินไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วตัวสะโพกก็หายห่วงค่ะเพราะว่าอะไรสะโพกตัวนี้ค่ะ50นิ้วใส่กันสบายสบายได้เลยใครบอกว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อนะคะก็ใส่ตัวนี้ได้สบายอย่างแพลวสะโพกประมาณแบบ34 35ก็ยังจะเหลือพื้นที่อยู่อีกเยอะมันคือความสบายที่เราได้สวมใส่เนาะนอกเหนือจากนี้ความยาวของตัวกางเกงคุณแม่ขามันยาวกำลังดีไม่ยาวไปไม่สั้นไปคือมันคุมลงมาจากหัวข่าวประมาณตรงกลางแข้งของแพลวคือใส่อย่างเงี้ยดูสวยคุณแม่จะใส่ไปเที่ยวใส่ออกไปข้างนอกก็ได้แล้วเนื้อผ้าคือระบายอากาศได้ดี

0: ด้วยม
1: ัน
0: ไม่ร้อนค่ะเหมาะกับอากาศในช่วงนี้บางคนบอกอุ้ยใส่แล้วรู้สึกว่าแม่พัดทั้งวันเหงื่อออกทั้งวันลองใส่ตัวนี้ดูแล้วแม่จะรู้สึกเลยว่ามันระบายอากาศได้ดีจริงๆค่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้เราซ้อนกันทั้งเสื้อทั้งกางเกงเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอากาศยังพุ่งยังระบายออกมาคือเรียกว่าเนื้อผ้าเขาจะมีความเบาอ่ะคุณผู้ชมแล้วจะเป็นเนื้อผ้าเย็นๆด้วยนะเพราะฉะนั้นใส่แล้วไม่อบเหงื่อไม่อับชื้นโล่งสบายระบายอากาศดีที่สำคัญต้องบอกว่าดีไซน์ของเขาตัวเสื้อตัวกางเกงนี่คือไม่ต้องคิดเลยเขาแมทมาให้แล้วคุณผู้ชมค่ะหยิบมาเลยทั้งชุดใส่แมทกันได้เลยแบบนี้แล้วก็ทำกิจกรรมได้ทุกอย่างทั้งวันตั้งแต่อย่างที่บอกตั้งแต่ตื่นนอนถึงเข้านอนเนี่ยจริงๆใส่ชุดนี้ได้เลย
0: ใช่แล้ว
1: จะอยู่ในบ้านจะออกนอกบ้านจะไปคาเฟ่นะจะไปรับลูกจะไปจ่ายตลาดหรือจะทำงานบ้านอยู่ที่บ้านใส่สบายๆอยู่ที่บ้านใส่นอนก็ยังได้คุณผู้ชมวันนี้ถึงบอกว่าชุดนี้จาก Already ใส่ได้ทั้งวันแล้วใส่ได้ทุกคนนะสาวๆที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกว่านอกจากมีกิจกรรมเยอะๆใส่ไปวิ่งไปออกกำลังกายแล้วสาวเจ้าเนื
0: ้
1: อคุณผู้ชมก็ใส่ได้เพราะเป็นฟรีไซส์
0: จะบอกว่าถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อยิ่งใส่แล้วยิ่งสวยนะและนอกเหนือจากนี้คือเรื่องความคล่องตัวเขาออกแบบมาให้ใส่ได้สบายทั้งวันจริงเน
1: า
0: ะพี่บี
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมไอ้ขอ นิดนึงถ้าเป็นสาวเจ้าเนื้อคุณผู้ชมบางคนน่ะนอกจากจะใส่คลุมลงมาพางช่วงเรียกว่าสะโพกช่วงก้นที่เราไม่มั่นใจแล้วอย่างที่แพลบอกอย่างถ้าใครเป็นสาวไอ้ยังบีเนี่ยสาวไซส์เอสนะคุณผู้ชมก็จะใส่เป็นแบบว่าทับในแบบนี้ก็ได้เห็นไหมหรือว่าสาวแบบบางทีอยากจะใส่ออกนอกบ้านให้มันดูมีส้วนมีทรงอย่างเงี้ยคุณผู้ชมก็ใส่ทับในแบบนี้ได้และที่สำคัญเรื่องของการเคลื่อนไหวการคล่องตัวคุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยด้วยความที่เขาเป็นชุดกางเกงเห็นไหมคือจะก้าวขาจะอะไรมันไม่ต้องระวังอ่ะคุณผู้ชมขาแล้วก็เนี่ยยกขาหรืออะไรคือมันไม่ต้องกลัวว่ามันจะโป๊คือมันสบายมันคล่องตัวจะย่อจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งคุณผู้ชมขาทำได้ทุกอิริยาบถทุกกิจกรรมจริงๆชุดนี้ใส่สบายใส่คล่องตัวขนาดนี้แล้วใส่สวยขนาดนี้ถ้าใครอยากได้นะวันนี้รีบโทรรีบสั่งเพราะเราจัดให้ทั้งเซต6ชุด6ลายแบบไม่ซ้ำเลยค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะในราคาโปรโมชั่นเพียงแค่199บาทย้ำนะ6ชุด6ลายลายเราคละ4คละลายให้แต่คุณผู้ชมคุณแม่คุณพี่คุณป้าจะได้ลายที่ไม่ซ้ำกันเลยนะคะ12ชิ้นนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทและที่สำคัญจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะรอบอก54นิ้วค่ะแล้วก็เอวเนี่ยยืดได้ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วนะคะแต่ว่าเรามีจำนวนจำกัดนะคะเพียงแค่199สายแรกเท่านั้นที่จะได้โปรโมชั่น999ไป6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันและจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้าน
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: มีบริการเก็บเงินปลายทางจ้าใครอยากได้รีบโทรรีบสั่งซื้อได้เลยคือชุดมันฟิว
1: สบายจริงคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ตัวแทนสาวไซส์ S ไซส์ M อย่างเราสองคน
0: ค่ะ
1: วันนี้มีอีกหนึ่งคนมาพูดคุยกับเราพี่แอนเป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอชมก่อนเลยใส่แล้วสวย
3: แน่นอน
1: ดูมีราศีมาก
0: พี่แอนขอถามน้ำหนักสัดส่วนนิดนึงเท่าไหร่คะ
3: เป็นเรื่องจริงๆเราไม่ชอบแบบที่จะตอบเลยแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าเนี่ยตอนนี้คือเป็นสาวพัสไซที่น้ำหนักเยอะประมาณ70กิโลกรัมนะคะส่วนรอบอกเอวสะโพกเนี่ย44 39 44ค่ะ
1: แต่ใส่แล้วยังสวยอยู่เลย
0: จริงนะใช่สวยคือแพลรู้สึกว่ายิ่งแบบยิ่งมีเจ้าเนื้ออะไรเงี้ยยิ่งใส่แล้วสวย
3: ใช่ค่ะต้องบอกทั้งสองพิธีกรเลยนะคะว่าพี่แอนชอบชุดนี้มาก1เบาใส่สบายเห็นไหมคะแล้วตัวเองเป็นคนที่ปัญหาคือหุ่นเนี้ยมันไม่ได้เป็นหุ่นนางแบบ
1: แล้วน้ำหนักใจส่วนไหนไหม
3: โอ้แน่นอน
1: ค่ะ
3: ถ้าวัยรุ่นเขาเรียกพุงหมาน้อย
1: อ๋อตรงหน้าท้อง
3: แต่พี่แอนเนี่ยพุงหมีค่ะพุงหมีหน้าท้องนะคะเท
1: ่
3: านั้นไม่พอสะโพกต้องมีอีกหลังอีกอันเนี้ยเป็นสำหรับคนที่แบบ
1: ต้นแขนด้วยเนาะหลายๆคนรุ่นแม่ๆเราจะต้องวนแขนต้นแขน
3: เห็นไหมคะเห็นไหมคะต้นแขนไม่เห็นใช่ไหมคะ
1: จะบอกว่า
3: ตั้งแต่สวย
1: ตั้งแต่พี่แอนบอกว่ามีส่วนที่เขาหนักอกหนักใจคุณผู้ชมที่พี่แอนชี้ให้ดูเราไม่เห็นเลยนะเพราะชุดออลเรดี้คือเขาช่วยพราง
0: จริง
1: แล้วใส่แล้วแบบดูดีอ่ะ
3: ชีวิตติดแกลม
1: สวย
3: พี่แอนกับเพื่อนๆเนี่ยด้วยวัย50บวกไปแล้วเนี่ย คือตกบ่ายเนี่ยมันคือวัยเกษียณเกษียณทำอะไรคะหาคาเฟ่เวลาก็มีส่วนสำคัญมันต้องเร่งรีบฉะนั้นมันเลือกเสื้อตัวนู้นเลือกเสื้อตัวนี้ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรที่เป็นเซตค่ะคุณผู้ชมค่ะพอเป็นเซตปุ๊บออกจากบ้านแล้วแค่เราเลือกสีว่าวันนี้เราอยากใส่สีอะไรเหมือนวันนี้ค่ะว่าอยากโชว์สีชมพู
1: ดำตัดชมพู
3: สวยมากเลยนี่นะคะต้องบอกเลยว่าชุดเนี้ยเบาใส่สบายแล้วตัวเองก็นี่มีกระเป๋าให้ด้วย
1: ไม่ชอบชอบ
3: วันอย่างเราบางทีเอ๊ะคุณแจนรถอยู่ไหนคุณจะบ้านอยู่ไหนมือถืออยู่ไหนใส่ได้เลย
1: แล้วปกติใส่ชุดแบบของออลเรดี้เนี้ยไปไหนบ้าง
3: ตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคะเป็นชุดนอนชุดนอนพี่อันก็จะเลือกสีหวานๆซอฟต์ๆนะคะหลังจากนั้นพออาบน้ำแต่งตัวเสร็จปุ๊บออกไปตลาดค่ะไปช้อปปิ้งซื้อกับข้าวเข้าบ้านเราก็จะเอาสีสันสดใสหน่อยเพราะว่านี่เดือนอะไรซัมเมอร
1: ์ใช่
3: ชีวิตติดแกมซัมเมอร์ก็ต้องให้สวยเข้าไว้สีสันสดใสคำว่าป้ามันจะไม่มีอยู่ในตัวเราอีกเลย
1: เราต้องเรียกโดนพี่เท่านั้น
3: ใช่ต้องเท่านั้นไม่พอโอเคทำงานบ้านทุกอย่างเสร็จออกไปตลาดกลับมาปุ๊บเตรียมตัวอุ๊ยได้เวลาปาร์ตี
1: ้
3: ปาร์ตี้เท่านั้นไม่พอพอปาร์ตี้ปุ๊บอุ๊ยใส่โอเค
1: มีเทคนิค
3: เห็นไหมคะแบบเราเมื่อกี้ก็คือแบบเรียบร้อยทีนี้พอเราจะติดแกรมแล้วเราจะออกคาเฟ่ปุ๊บเห็นไหมคะ
1: ใส่แบบนี้ใส่อย่างนี้แบบทับในเลยนะ
3: ดูก็ดูแบบ
1: ดูสิคะมีรูปร่างมีเชฟ
3: ไม่ลัดรูปทำให้เราดูเพียวดูผอมเห็นไหมคะเป้าก็ไม่ลัง
1: จริงพี่แอนช่วงเอวขออนุญาตนะมันยังเหลืออีกเนาะ
3: อุ้ยเหลือเยอะค่ะนี่ไงดึงๆให้น้องๆดึงได้เลย
1: ใส่ได้สบายเลยนะอย่างเงี้ยคือหายห่วงเลยใครที่กังวลเรื่องแบบว่าช่วงเอวช่วงสะโพกตัวเองตัวเนี้ยถ้าแบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกคือใส่ได้ใส่สวยใส่สบาย
3: ใช่ค่ะแล้วยิ่งประเทศไทยเนี่ยอากาศร้อนมากแล้ววัยอย่างพี่แอนเนี่ยคือเป็นเขาเรียกวัยทองวัยทองเนี่ยโหเหงื่อมันจะออกเยอะมากแล้วมันจะร้อนร้อนวุบวุบ
1: แล้วใส่ตัวนี้แล้วเป็นยังไงคะ
3: มันทำให้ระบายเหงื่อได้ดีแล้วไม่อับชื้น
1: ค่ะ
3: ตัวเนื้อผ้าเขาดีมากเบาสบายแล้วมันไม่แบบรัดรูปเลย
1: นี่แหละ
3: คัตติ้งเขาด้วยเห็นไหมคะ
1: นี่แหละคุณผู้ชมใส่แล้วเรียกว่าใส่สวยใส่แล้วอารมณ์ดีวันนี้ใครอยากได้นะชุดลำลองที่เรียกว่าใส่ได้ทั้งวันเลยตั้งแต่จะใส่นอนก็ได้ถึงทำกิจกรรมระหว่างวันตั้งแต่ตื่นนอนถึงเย็นใส่อยู่บ้านใส่ออกนอกบ้านได้หมดคุณผู้ชมวันนี้กับชุดลำลองจาก Already แล้วเซตนี้นะนอกจากเรื่องของความสบายแล้วนอกจากเรื่องที่เขาแมทช์มาให้แล้วสีสันลวดลายที่คุณได้ไปเรียกว่า6ชุดแบบไม่ซ้ำลายด้วย
4: ใช่เลยค่ะผู้หญิงอย่างเรานะคะจะบอกว่าสิ่งที่ขาดไม่ได้คือความสดใสแล้วชุดเซตนี้คือสดใสทุกตัวแม้จะเป็นโทนสีเข้มสีน้ำเงินหรือสีดำแต่มีความสดใสเพราะว่ามีลายดอกไม้
1: ถูกต้อง
4: ที่เป็นสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองให้ความสดใสเพิ่มมากขึ้นแล้วตัวนี้แม้ว่าจะเป็นฟรีไซส์นะแต่ว่ามันสวมใส่สบายมากๆเลยอย่างที่บอกว่าซื้อไปจริงๆลูกสาวใส่กับคุณแม
1: ่ได้เลย
4: คุณป้าใส่กับหลานก็ยังได้นะคะใครๆที่อยู่ในเกณฑ์ที่เราบอกเนี่ยใส่ได้เลยช่วงอก54นิ้วเอวยืดได้ถึง48นิ้วเนาะสะโพกยืดได้ถึง50นิ้ววันนี้รีบโทรรีบสั่งซื้อก่อนได้เลยเพราะว่าจะได้ไป6ชุด12ชิ้น6ชุด6ลายเราคลาสสี่คลาลายให้แต่จะได้ลายไม่ซ้ำกันเลยใน1เซตนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาสั่งซื้อได้เลยราคาพิเศษเพียงแค่999บาทจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางตกเฉลี่ยเหมือนซื้อชิ้นละ84บาทเอง
1: คุ้มมากคุณผู้ชมโดยเฉพาะสาวๆพลัสไซส์แล้วบางทีหาชุดใส่ยากแมทชุดยากวันนี้ไม่ต้องคิดเลยสาวอวบสาวเจ้าเนื้อจัดเซตนี้ไปใส่สวยใส่สบายแน่นอนย้ำเลยค่ะ6ชุด6ลายไม่ซ้ำ999บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบโทรให้ทัน199สายเท่านั้นค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
5: ปัญหาจากการที่พี่เคยสวมใส่ชุดลำลองมาเยอะนะคะก็จะมีปัญหาในเรื่องของดีไซน์แล้วก็แพทเทิร์นค่ะมันอาจจะไม่ค่อยเป๊ะกับรูปร่างของเราสักเท่าไหร่นะคะพี่อ่ะเป็นคนมีสะโพกก็มักจะติดสะโพกค่ะใส่แล้วอึดอัดผ้าก็ไม่ค่อยระบายอากาศด้วยใส่แล้วรู้สึกมันอบยิ่งถ้าอากาศร้อนๆนี่นะรู้สึกเนี่ยไม่อบไม่ร้อนนะคะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้ได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะทั้งเดินนั่ง
1: สบายสบายค่ะ ที่สำคัญต้องบอกว่าลวดลายสวยทุกชุดเลยวันนี้เรียกว่าได้ไปแบบไม่

0: กันด้วยค่ะแล้วเนื้อผ้านุ่มใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่นอนแล้วไม่ร้อนค่ะที่สำคัญซักง่ายแห้งเร็วด้วยนะแล้วก็ไม่จำเป็นต้องรีดเพราะเนื้อผ้าเขายับยากค่ะแล้ววันนี้เป็นฟรีไซส์ค่ะขนาดเสื้อรอบอก54นิ้วนะคะขนาดกางเกงเอวยางยืดยืดได้ถึง30ถึง48นิ้วสะโพกได้ถึง50นิ้วค่ะ
1: ชุดลำลองที่สวยและสวมใส่สบายจนผู้หญิงหลายคนติดใจวันนี้เราท้าให้คุณลอง Already ชุดลำลองใส่สบายเนื้อผ้าพิมพ์ลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวออกแบบและตัดเย็บด้วยช่างฝีมือคุณภาพแพทเทิร์นดีใส่แล้วสวยลงตัวขนาดฟรีไซส์เนื้อผ้าโพลีเอสเตอร์ผสมสเปนเด็กให้ความนุ่มใส่สบายเป็นผ้าที่ดูแลง่ายไม่ต้องรีดก็ใส่ได้และยังระบายอากาศดีไม่อับชื้น
2: ใส่สบายมากเลยค่ะเหมาะกับอากาศบ้านเรามากๆเลยค่ะใส่ทำงานเนี่ยโอ้โหได้สบายคล่องตัวทุกอย่างเลยค่ะแนะนำเลยค่ะ Already ชุดลำลองค่ะ
1: มีกระเป๋าข้างใส่ของได้คล่องตัวทุกการเคลื่อนไหวมีหลายลายให้สวมใส่จะใส่นอนใส่อยู่บ้านก็คล่องตัวใส่ไปเที่ยวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สะดวกในชุดเดียวใส่แล้วคุ้มต้อง Already ชุดลำลอง
0: โอ้คือใส่ Already แล้วรู้สึกว่ามันสดใสมากๆเลยค่ะจะโยกไปทางไหนก็ไม่รัดพี่ๆแม่ๆทุกคนอ่ะได้ใส่ชุดนี้กันนะคะแล้ววันนี้ใครที่ดูอยู่แล้วยังลังเลไม่ต้องลังเลค่ะเพราะวันนี้สวยทุกสีสวยทุกลายอ่ะให้ดูลายหน้าเซตกันก่อนใครที่ชอบความสดใสแต่ละวันของเราแนะนำเลยนะอย่างโทนสีเหลืองตัดเขียวชอุ่มความเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็สวยหรือจะเป็นโทนเหลืองตัดสีเนื้อๆนุ่นๆนิดนึงก็สวยหรือโทนสีฟ้าตัดขาวก็สวยนะ
3: ใช่แล้วคุณผู้ชมหรือจะเป็นแบบสีสดใสสีสดขึ้นมาหน่อยสีแดงชมพูนะสีพาสเทลแบบว่าสีม่วงมีลวดลายสีเหลืองสีเขียวสลับกันรวมถึงนี่สีฟ้าน้ำเงินเข้มแบบนี้ใส่ออกมาก็ขัดผิวให้ดูดีหรือจะเป็นสีแดงอมส้มแบบที่บีใส่อยู่แบบนี้ก็สวยคุณผู้ชมเรียกว่าลวดลายไม่ได้มีแค่ที่เห็นที่เราให้ดูตรงนี้คุณผู้ชมลายมีเยอะมากเดี๋ยวให้ดูลายเพิ่มเติมเพราะว่าจะมีทั้งสีที่เป็นสีแดงสีม่วง
0: ก็มีไปหยิบมาให้แล้วโทนสีดำแดงดำม่วงแบบนี้หรือว่าจะดำเขียวเหลืองโทนสีเขียวคือสวยทุกลายวันนี้หลากสีหลากลายแต่ใน6ชุดที่คุณแม่ซื้อไปจะไม่ได้ลายซ้ำกันเลยนะคะย้ำว่าวันนี้โปรโมชั่น6ชุด12ชิ้นค่ะจากมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 2,340 บาทพิเศษจ่ายแค่999บาทแล้วจัดส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะทำให้ราคาเฉลี่ยมาเหลือชิ้นละ84บาทเท่านั้นเอง
3: คุณผู้ชมคุ้มมากเลยนะแล้ววันนี้ซื้อไปทั้งเซต6ชุด6ลายไม่ซ้ำกันเอาไปแบ่งกันได้ใส่กันได้ตั้งแต่คุณลูกสาวนะคุณพี่สาวนะคุณน้านะคุณแม่นะคุณป้านะคุณเรียกว่าผู้สูงวัยใส่ได้หมดคุณผู้ชมค่ะวันนี้ทั้งเซตย้ำว่าเป็นฟรีไซส์ด้วย
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
3: ไม่ใช่แค่อย่างบีดสาวตัวแทนสาวไซส์ S อย่างแพรหรือวันนี้พี่แอน
0: ของเราเนี่ยใส่แบบยกย้ายดูสดใสมาก
3: เป็นตัวแทนสาวพลัสไซส์ที่ใส่ออกมาสวยมาก
5: ต้องบอกว่าทำให้มีความสุขมากทำให้เราแบบว่าใส่เสื้อผ้าได้สวยเหมือนนางแบบนิดนึงชีวิตติดแกล
3: มขอถามพี่แอนได้ไหมว่าแบบสัดส่วนเท่าไหร่
5: เหมือนเดิมต้องบอกเลยนะคะว่าสาวพัดไซส์เนี่ยอก44สะโพก44เอว39น้ำหนัก70นะคะ
3: แต่ใส่ออกมาคือ
5: ใส่แล้วสวยนะใช่ไหมคะ
3: แล้วมันไม่ได้ดูรั้งดูรัดอ่ะคือมันยังดูแบบมีแบบพื้นที่เหลือให้ดูแบบสบาย
5: เวลาที่จะต้องแบบตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ต้องทำงานบ้านก่อนดูแลตัวเองเติมความสุขให้ตัวเองไปตลาดไปดูต้นไม้ไปอะไรไปวัดพอไปวัดปุ๊บพี่อันก็จะเปลี่ยนชุดให้เป็นสีซอฟๆหน่อยเพื่อความเรียบร้อยใช่ไหมคะนี่เลยพี่อันก็จะเอาเสื้อแบบไว้ในกางเกง
3: ใส่ไปวัดได้จริง
5: ใช่พอเวลาที่เราแบบว่าแค่เปลี่ยนดีไซน์นิดหน่อยใช่ไหมคะออกมาปุ๊บถือกระเป๋าถือตะกร้า
3: ได้เลย
5: เข้าวัดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ
3: ไปวัดแบบมัน
6: เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีทางเข้าและทางออกได
7: ้โดยเฉพาะเรื่องของ

0: การเกษตรเนี่ยนะครับเราทำมาตั้งแต่โอ้โหรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นน้ารุ่นอามาเนี่ยรับรองฮะมันไม่มีทางจนแต้มหรอกมันมีทางออกมีทางไปเสมอ
1: ต้องคิดแบบนี้ให้ใจชื้นใจสบายเพราะว่าพี่แป๊ะเนี่ยหาทางออกเจอแล้ว
0: ไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องการเกษตรเนี่ยนะฮะเพราะว่าชีวิตเรามันต้องอยู่ต้องกินแน่นอนฮะการปลูกเนี่ยฮะมันยังคงจะคู่อยู่กับเมืองไทยยังจะคู่อยู่กับโลกเสม
2: อ
0: ได้ยินไหมบอกว่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นตลาดโลก
1: เคยได้ยิน
0: เคยยินป่ะ
1: เป็นครัวของโลก
0: เป็นครัวของโลกเป็นตลาดโลกนะครับเนี่ยสามารถปลูกพืชผักทุกชนิดนะครับได
1: ้อุดมสมบูรณ
2: ์แสดงว่าเราก็ต้องแบบว่าเขาเรียกว่าหลงทางไม่ได้มันก็ต้องมีแบบว่ามันต้องมีทางออก
0: มันมีทางออกเสมอ
2: ม
0: ี
2: ผู้รู้แหละพี่แป๊ะรู้อะไรมาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยสิ
0: มันมีทางออกเสมอครับเราเนี่ยเป็นเกษตรกรต้องปรับตัวเราจะต้องปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในขณะนั้นอย่าไปจนแต้มมันอย่าไปหดหูมันเช่นเดียวกับการทำเกษตรนะครับมันตายมันตายมันถึงปลูกผักปลูกพืชเนี่ยมันตายนะครับปลูกใหม่ได้นะฮะปลูกใหม่ได้ทำใหม่ได้นะครับขอให้ศึกษาเรื่องดินอย่างเดียว
1: นี่แบบนี้เลย
2: สู
1: ตรที
2: ่
1: แป๊ะที่บอกว่าพี่แป๊ะใช้เองจริงๆ
0: ใช่
2: ครับ
1: ต้องเป็นดินดีต้นดี
0: คือเราต้องดูแลที่ดินก่อนไม่ว่าท่านจะปลูกพืชเล็กพืชใหญ่ต้นไม้น้อยต้นไม้ใหญ่นะครับเนี่ยถ้าดินไม่ดีนะครับมันก็ปลูกอะไรมันก็ไม่ขึ้นนึกออกป่
1: ะ
0: ใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าการจะปลูกอะไรแต่ละอย่างเราต้องศึกษาพืช นั้นว่าเขาต้องการดินแบบไหนเพราะว่าแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยเขาต้องการดินไม่เหมือนกันบางพืชบางชนิดชอบดินร่วนดินซุยบางชนิดชอบดินแห้งชอบอากาศแบบชื้นๆหน่อยก็แล้วแต่มันต้องศึกษาเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมที่เป็นเกษตรกรนะฮะอย่าเพิ่งมานั่งจมปลักอยู่กับความคิดเก่าๆ นะครับเราต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ
1: ์
0: นะครับเพราะว่าเนี่ยยังไงเสียปัญหาทุกอย่างมันมีทางออกเสม
1: อ
0: ต้องคิดแบบนี
1: ้แล้วพี่แป๊บอกหาทางออกให้แล้วด้วยนี่เลยดินดีต้นดีนะคะ
0: พ
1: ูดง่ายๆว่าอันเนี้ยไม่ใช่ปุ๋ยเพราะฉะนั้นหลายคนอยากได้นะคะเขาเรียกว่าเป็นชนิดน้ำเป็นกรดอะมิโนที่ไปผสมกับน้ำแล้วดูแลพืชผลผลิตของคุณได้เป็นอย่างดีแล้วเขาเป็นสูตรที่มาเป็นสูตรคู่โตไวอันนี้คุณลดต้นทุนได้แน่นอนนะคะลดต้นทุนไม่พอนะอย่างฝาเขียวสูตร A เนี่ยก็เป็นกรดอะมิโนช
2: ่
1: วยลงไปโอ้โหดูแลเรื่องของใบเรื่องของลำต้นเรื่องของดินหรือว่าจะเป็นฝาแดงสูตร B อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกรดอะมิโนฮิวมิกฟูวิกต่างๆจะไปดูแลเรื่องของดินขั้วดอกหรือผลผลิตใช้คู่กันเห็นผลผลิตงอกงามแน่นอน
2: ฟังแบบนี้แล้วจุดเริ่มต้นคือดินต้องดีนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถพ่นลงดินได้ในขณะเดียวกันนี่นะครับที่เขาดูแลทั้งใบด้วยก็เรียกว่าคุ้มค่าคุณสามารถที่จะฉีดใบได้ด้วยนะครับคือได้หมดเลยครบทุกองค์ประกอบทีเนี้ยเราก็ไม่ต้องเครียดแล้วไงพอเราเจอทางออกแม้ว่าทางออกไม่มีไปออกทางเข้าก็ยังได้เนี่ยแหละครับคือทางออกของเกษตรกรไทยแล้ววันนี้พี่แป๊ะก็เอาแบบโปรพิเศษมาด้วยนะ
1: พ
0: ี่
1: แป๊ะมาฝาก
0: ใช่ไหมเอามาฝากฮะนะครับเอามาเพื่อจะฝากเนี่ยบรรดาเพื่อนๆเกษตรกรทุกท่านให้รับทราบเลยนะครับนะทุกอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอย่าเพิ่งไปเชื่อจนกว่าท่านจะได้ทดลอง
2: เดี๋ยวไปดูโปรกันวันนี้นะครับฝาเขียวเนี่ยคือสูตร A ฝาแดงคือสูตร B ใช้ร่วมกันนะครับวันนี้ซื้อ2แถม2สุดคุ้มเลยนะครับแล้วก็ราคาก็คุ้มมากด้วยจากราคาปกติ 2,760 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทครับ
1: โอ้โหราคาดีขนาดนี้ต้องรีบนะเพราะว่าเขาให้ราคานี้โทรมาได้เลยที่หมายเลข026660000ย้ำ026660000หรือสแกน QR code ที่หน้าจอแล้วทักมาก็ได้ค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570

0: แม่ฟังแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่ามีทางออกหลังจากที่มืดไป8ด้าน
1: ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดใช่ๆ
0: ตอนต้นรายการเห็นพี่แป๊ะพูดเห็นผลิตภัณฑ์เห็นผลผลิตอยู่ตรงนี้เออแล้วรู้สึกว่ามันก็มีทางออกเหมือนกันอย่างตรงนี้เนี่ยนะฮะคือช่วยได้หมดเลยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ผักเขียวผักโตรากเลิกดินต่างๆได้ทุกอย่างเลย
1: ไร่พืชสวนพืชนานะครับหมดเลย
2: ปลูกมะเขือ
1: ครับ
2: อันนี้ใช้ได้
1: ได้หมดเลย
2: ใช้ได้หมดเลยแล้วถ้าแบบปลูกพืชยืนต้นซะหน่อยนึงปลูกทุเรียนปล
0: ู
2: กเนาะปลูกองุ่น
1: พืชผักสวนครัว
0: ได้หมด
1: ได้หมดเลย
2: น
1: ะครับพืชผสม
0: เป็นนาล่ะทำนม

0: โอ้ยิ่งดีเลยคุณอวินยิ่งดีใหญ่เลย
1: นาข้าว
0: และก็ที่สำคัญนะคือมันราคาประหยัดมากประหยัดมากนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยใช้ได้40ไร่อ่ะ
1: เซตนี้ขวดใช้ได้40ไร่จะปลูกข้าวโพดปลูกมันสำปะหลังอะไรก็แล้วแต่ทีนี้พี่ป๋าเอาจริงมันใช้งานยากไหมก็ในเมื่อพืชมันหลากหลายขนาดนี้เราต้องไปรอตอนไหนกว่าจะค่อยฉีดหรือต้องระวังห้ามโดนตรงไหนหรือเปล่า
0: เอางี้กว่านะฮะคิดอยากจะฉีดจะพ่นเวลาไหนเชิญนะเหมือนที่ผมน้ำเนี่ยอย่าไปคิดมากมันเพราะว่ามันไม่ใช่ปุ๋ยมันไม่อันตรายนะสัมผัสด้วยมือไม่ต้องใส่ถุงมือเนี่ยก็ใส่แบบนี้สาดไปแบบนี
1: ้ผสมถังแบบนี้ที่มีได้เลย
0: ถังกะละมังอะไรต่างๆที่ว่านี่ง่ายๆฮะอย่าไปคิดอะไรมากท่านผู้ชมที่เคารพฮะนะเอาสะดวกไว้ก่อนวัสดุต่างๆเนี่ยในไร่ในสวนเนี่ยมันมีใช่ไหมถ้าว่ามีไอ้ที่สะพายหลังเนี่ยนะครับก็พอได้
1: 20ลิตร
0: เป็นเป้ก็พอได้
1: ใช้ฝาแดงกับฝาเขียวอัตราส่วนเท่ากันผสมกันเลย
0: ผสมกันเลยครับนะฮะยิ่งใช้บางๆยิ่งได้ประโยชน์เยอะยิ่งได้ใช้ได้นานยิ่งประหยัดแยะว่าอย่างนั้นเถอะแบบเนี้ยใช่มั้ยฮะนี่อย่างเงี้ยประหยัดเลย
1: พี่ป๊าอันนี้คือเป็นไร่สวนผสมของตัวเองใช่มั้ยผสมกันปลูกหลายอย่าง
0: คือปลูกทุกอย่างไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นใช่มั้ยอยากจะขึ้นไงไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็ขึ้นเดี๋ยวมั้ยเดี๋ยวจะให้ดูนะไอ้ตัวที่ไม่ได้ปลูกก็อยากจะขึ้นเหมือนกัน
1: มะละกอเมื่อกี้เห็นมีองุ่น
2: นะดกนะ
0: ดกเนี่ยคือทำแบบง่ายๆท่านผู้ชมฮะนะฮะเราทำแบบง่ายๆไง
1: เดี๋ยวเมื่อกี้สาดไปที่ต้นสาดไปที่ผลนั่นมะละกอผ่านอะไรสาดไปง่ายๆอย่างนี
0: ้ฮอลแลนด์ครับผม
1: น
0: ี่สาดแบบนี้ใช่นี่แบบนี
2: ้องง่ายๆเลยนะเพราะเขาถูกออกแบบมาให้เกษตรกรชาวไทยเนี่ยใช้ง่ายที่สุดอัตราส่วน1:1
0: ใช่ครับ
2: พ่นลากฉีดอะไรได้หมดทุกอย่างเลย
0: เขาเป็นจุลินทรีย
2: ์
0: ประธานโทษนะจุลินทรีย์เนี่ยเอาไปที่บำรุงดินอย่างเดียวนะดินนะข้างล่างเนี่ยจริงๆข้างล่างก็มีอาหารของพืชก็เรื่องของจุลินทรีย
2: ์
0: เขาทำหน้าที่เนี่ยมากมายหลายชนิดเลยนะแล้วก็ทุกวันนี้คือเราใช้มาตลอด10ปี100ปีที่ดินตรงนี้นะครับไอ้จุลินทรีย์มันก็อาจจะย่อยสลายไปตายไป
2: ม
0: ันหายไปเราก็เอาจุลินทรีย์เนี่ยมาเพิ่มลงไปนะครับก็จะทำหน้าที่ของเขาในการดูแลดินนี่แบบนี
1: ้
0: ง่ายที่สุดง่ายมาก
2: ๆเอ๊ะพี่แป๊ะเอาถามแบบคนเมืองดูอยู่อย่างเงี้ยปลูกแบบเอาปลูกกระถางเล็กๆตามริมคอนโดริมระเบียงคอนโดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปใช
0: ้ได้ได้เลยนะฮะโอ้โหเนี่ยนะ 1,000 มีทอนน่ะเอางี้ดีกว่า
2: เออจริงๆ
0: 1,000 มีทอน
1: แล้วเปิดนี่คือเก็บไว้ได
0: ้เก็บไว้ได
1: ้ผสมน้ำนิดเดียวแล้วก็เก็บไว้ได
0: ้อย่าให้ไปตากแดดก็พอ
1: แค่นั้นเก็บไว้ได้เป็นปีๆนะฮะ
0: ใช่เป็นปีๆเลยใช้สะดวกมากคุณจะอยู่คอนโดคุณจะอยู่บ้านจัดสรรมีที่เล็กน้อยไม่มีพื้นดินแต่ว่าใช้เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยกระปูกระถางก็แบบได้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยพริกแบบเนี้ย
1: เออใช่เหมือนกันพริกกะเพราปลูกง่ายๆ
0: ง่ายฮะง่ายๆเลย
1: ก็เอาไปลดได้เดี๋ยวก่อนนะพี่แป๊ะปลูกเยอะมากปลูกหลายอย่างมากแล้วมีคนบอกว่าเป็นพี่แป๊ะหรือเปล่ามือเย็นหรือเปล่าปลูกอะไรมันก็ได้ผลผลิตดีใหญ่ขึ้นหมดเลยผักเผือกผลไม้
0: ใครมันจะมือร้อนอ่ะผมถามหน่อย
2: เขาว่า
0: ถ้ามือร้อนต้องไปหาหมอนะ
2: มือร้อนมันปลูกต้นไม้แล้วมันไม่ร้อน
0: ไม่ใช่ไอ้ที่ปลูกต้นไม้นะครับแล้วก็ที่บอกว่ามันมือร้อนปลูกแล้วตายเนี่ยก็คือว่าเนี่ยไม่ค่อยรดน้ำมันไม่ค่อยดูแลเข
1: า
0: เออเนี่ยก็คือว่าเนี่ยคนปลูกมันแล้วก็เลยตายคือปลูกไว้ให้เทวดาดูเนี่ยเทวดาก็บอกว่าโอ้โหเนี่ยฉันดูมาตั้งเยอะแยะตั้งหลายไร
1: ่
0: ต้องดูเองหน่อยหมายความว่าพืชทุกชนิดถ้าอยู่ใกล้น้ำใกล้มือคนเนี่ยมันก็จะโตมันก็จะงามถ้าอยู่ห่างๆมือหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่งามแค่นั้นเองฮะทุกคนเนี่ยมือเย็นหมดแล้วครับไม่มีใครมือร้อนหรอกถ้ามือร้อนเนี่ยเป็นโรคความดันครับผม
1: เพราะฉะนั้นหายห่วงละป้ออยากทำแปลงผักอย่างเงี้ยเอออยากทำมากสร้างอาชีพเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะผักสดอะไรอย่างเงี้ย
2: หรือจะเป็นนาคงนาข้าว
0: ได้เลยฮะนาพืชสวนพืชไร่มันสำปะหลังข้าวโพดแบบนี้ได้หมดเลย
1: ใส่โดรนเข้าไป
0: ใช่
1: โอ้โหได้
0: ใช้โดรนไปยิ่งประหยัดมากในต่อยิ่งประหยัดมากเลย
2: ฟุ้งฉีดให้มันเป็นละอองนะฮะ
0: ใช่
2: คือที่พูดทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่าแบบว่าอุ้ยคิดไปเองหรือเปล่าเพราะว่าตัวสูตร A เนี่ยเขามีอะมิโนสกัดเข้มข้นนะครับช่วยการสร้างการเจริญเติบโตของพืชนะครับแล้วก็มีสารที่เหมือนเป็นภูมิคุ้มกันให้กับพืชด้วยเวลาที่แมลงมันมาแล้วต้นไม้มันแข็งแรงอ่
1: ะ
2: มันก็ไม่อยากจะไปกัดไปกินรวมไปถึงสูตรมีเองนะครับก็จะมีฮิวมิกฟูวิกนะครับแล้วก็มีอะมิโนด้วยก็จะช่วยกันเพราะต้องผสมใส่ด้วยกันสูตร A และสูตร B
1: นี่ไงพูดขนาดนี้คุ้มขนาดนี้ใครอยากได้รีบกดนะจ๊ะเพราะเขามีโปรดีมากค่ะดินดีต้นดีสูตร A และ B นะคะเป็นสูตรคู่โตไวต้นแข็งใบเขียวนะคะผลดกไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เอาเซตนี้ไปเลยนะคะเพราะเซตนี้เนี่ยฝาเขียวฝาแดงนะคะ1คู่ไม่พอให้อีก1คู่ซื้อ2แถม2ได้ไป4ขวดทั้งเซตนี้ใช้งานได้ถึง40ไร่ฟังไม่ผิดค่ะและถ้าคุณอยากได้ราคาคุ้มๆต้องโทรตอนนี้นะคะเพราะจาก 2,760 บาทไม่ต้องจ่ายเหลือแค่900

0: 999บาทค่ะ
1: 999บาทโทรหาเราที่026660000 026660000ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
2: ปี6ปี7ปีแล้วบางทียังกรีดไม่ได้ต้นยังเล็กอยู่นะมันก็ไม่ขึ้นมันก็เหลืองสารเคมีแล้วแต่จะใช่ฉีดพื้นรองเนี่ยเคยเพราะว่ายาหนานะก็เราไม่ใช่สารเคมีช่วยเราก็ทําไม่ไหวหาวิธีการแก่ใช่สารปรับปรุงดินตอนนั้นที่ใช้วิธีแก่ก็ไม่สูงนะของราคายังไม่ค่อยจะแพงซื้อมาทิ้งเป็นตันๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเที่ยววานมันก็แก้ได้แต่ว่าแก้ได้ไม่หมดดินดีต้นดีรู้จักจากรายการทีวีของพี่แป๊ะภูมิใจเลยก็มาประกาศให้ฟังเงี้ยติดตามแล้วก็พอออกมาก็เริ่มซื้อเลยเนี่ยผลผลิตมันก็ได้ขึ้นดีกว่าก่อนดีนั่นก็ได้ดีพอสมควรเลยลำต้นบางทีมันพูดกันง่ายๆบางลำต้นมันก็ขยายขึ้นแล้วน้ำยางมันก็เข้มข้นดีแล้วก็คอนกรีตก็น้ำยางก็ไหลออกดีลดต้นทุนเยอะเมื่อก่อนใช้รู้สึกว่ามันจะใช้เป็นแบบเคมีทั้งนั้นเลยเมื่อก่อนที่คนงานกรีตก็ได้ประมาณ300 โลต่อไปข้างหน้านี่ใช้ตัวเนี้ยผมว่าต้องได้เพิ่มขึ้นไปอีกเยอะเลย

0: ดูครับว้าวผลผลิตเป็นยังไงล่ะนี่เรียกว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยนะครับแล้วก็เป็นผลไม้ที่ผมว่าราคาแพงมากนะฮะแต่คนก็ซื้อกันไม่ใช่แค่ในไทยอย่างเดียวนะครับส่งออกต่างประเทศด้วยนะครับทางด้านนู้นเป็นยังไงทำไมถามว่าอะไร
1: คุณโชว์หนึ่งอย่างแต่ตรงเนี้ยเจ้าของการเจ้าของไร่เจ้าของสวนตัวจริงพี่แป๊ะสุภาพชัยมาเองนี่ขนมาแค่ส่วนหนึ่งของสวนแล้วดูสินี่ของจริงหมดนะโอ้เนี่ยพี่แป๊ะนี่ปลูกที่ไร่เหรอ
2: นี่นี่นี
1: ่โอ้เดี๋ยวพี่แป๊ะปกติเนี่ยเอาจริงต้อเป็นคนที่ทานผลไม้ซื้อทานถ
2: ้
1: าคั่วไม่เหนียวถือแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะร่วงแล้วถ้าอย่างเงี้ยขายได้ราคาทั้งช
2: ่อช่อใหญ่ไหมช่อใหญ่ไหม
1: ช่อใหญ่
2: แบล็คโอปอลครับผมเป็นองุ่นนะฮะนี่ไร้เมล็ดนะฮะ
1: ไร้เมล็ดเหรอฮะ
2: ไร้เมล็ดทานเลยไม่ต้อนะครับ
1: พูดขนาดนี้ก็ต้องชิมซะหน่อย
2: ชิมนะฮะชิมนะฮะเนี่ยปลูกที่ไร่องุ่นคุณหวานเขาใหญ่ครับผมนะฮะ
1: อร่อยไหมโอปอล
2: แบล็คโอปอลฮะ
1: กรอบ
2: กรอบ
1: หวาน
2: ครับ
1: ไอ้ของพี่ต้าเอามาเองจริง
2: เอามาเองฮะเอามาให้ดูฮะนอกจากนี้นะครับนี่ฮะบักเขียบครับผม
1: บักเขียบ
2: รู้จักไหมฮะบักเขียบ
0: บักเขียบคือ
1: น้อยนาน
2: ี่น้อยนาฮะนี่
1: เดี๋ยว
2: มาจากปากช่องครับผม
1: ฮะปกติอ่ะต้อเห็นลูกแค่นี้อันนี้คือลูกที่เราซื้อกินตามตลาดอันนั้นคืออะไรให้มันใหญ่ขนาดนั้น
2: นี่ก็เรียกว่าพันเรียกว่าอันนั้นปากช่องอะไรสักอย่างนึงอ่ะเออเนี่ยนะลูกใหญ
1: ่ลูกใหญ่มาก
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่อ
1: ุ้ยลูกใหญ่เหมือนกันเยอะมาก
2: ถ้าจะพูดถึงปากช่องเนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ผลไม้ที่มีชื่ออย่างนึงก็คือเรื่องของน้อยนาเนี่ยน้อยนาเนื้อนี่เนียนละมุนเนี่ยลูกใหญ่นะ
1: ไม่แต่สงสัยอย่างที่ถือมาในมือเนี่ยทุเรียนอะไรอ่ะทำไมแบบหลายคนบอกมันเล็กไปหรือเปล่าพี่
2: ต้องชิมต้องชิม
1: ทำไมลูกเนี่ย
2: เป็นลักษณะพิเศษของทุเรียนพันนี
1: ้เนี่ยดูสิ
2: เขาเรียกว่าหลิน
1: หรือ
2: ปกติทุเรียนหลงหลินเนี่ยจะมาจาก
1: เล็ก
2: ๆอุตรดิต
1: ถ์ใช่หลงหลิน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ณเวลานี้นะครับทุเรียนพันนี
1: ้
2: สามารถนำไปปลูกได้ที่เขาใหญ่ได
1: ้
2: นี่นะฮะจะเป็นเม็ดแบบนี้จะมีความ
1: หวานมาก
2: มีความหวานแน่นอนนะฮะแล้วก็มีความเรียกว่าครีมมี
1: ่
2: เยอะๆแบบนี้นะครับ
1: ครีมครีม
2: ใช่ใช่ใช
1: ่หวานฉ่ำเลยนะ
2: ใช่
1: อ
2: ัน
1: นี้เลย
2: นะ
1: ตอนนี้เขาใหญ่แล้ว
2: โอ้ปลูกได้ตอนนี้นะครับเนี่ยทุเรียนอยู่ที่ภาคตะวันออกเนี่ยกำลังจะเริ่มเป็นปลายฤดูจะไม่ค่อยมีละตอนนี้ก็ทุเรียนก็จะไปอยู่ที่อีสานละตั้งแต่นู่นเลยฮะศรีสะเกษนะครับสุรินทร์บุรีรัมย์โคราชมาฝั่งนี้เนี่ยนะครับเนี่ยฮะก็จะเยอะนะฮะ
0: แล้วเดี๋ยวมันจะลงมาทางใต้ด้วยฮะ
2: พอหมดทางภาคอีสานเนี่ยมันก็จะไปภาคตะวันตกกาญจนบุรีหลุดไปแล้วก็ลงไปทางใต้นะไปทางชุมพรก็ไล่ลงไปเลยนะครับประมาณนู่นแหละไปปลายปี
0: เรียกได้ว่ามีให้ทานทั้งปี
2: ถูกต้องฮะ
0: แต่ว่าการดูแลก็ต้องดูแลกันทั้งปีด้วยเช่นกัน
2: นี่นี่นี่นี่รู้การนี้ผมก็ไป
1: นี่นะฮะรถขนทุเรียน
2: ใช่ใช่ใช่ใช่เป็นตันเองทุกอย่างทำเองเลยนี่ฮะเมื่อดินมันดีทุกอย่างก็จะดีไงเห็นไหมโอ้โหเนี่ยกินทุเรียนเนี่ยหึงเลยนะฮะ
1: อร่อยอ่ะมันหยุดกินไม่ได้นะขอโทษคุณผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวไปเก็บทุเรียนไปเอากระสอบ

0: ลองเองด้วยเหรอ
1: นี่พี่ทำเองเลยเนี่ยทุกอย่างทำเองเลยฮะ
0: ฝากพี่วินไปปี
2: นคุณผู้ชมคันนี้คือผลผลิตที่วันนี้เรายิ้มได้นะครับเรายิ้มได้เราเห็นเงินเราเห็นกำไรแต่ก่อนหน้านั้นเราก็ต้องดูแลกันตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณยังไม่เห็นทางออกวันนี้นะครับหนึ่งสิ่งที่คุณจะได้เลยเนี่ยนะครับก็คือการดูแลดินแล้วให้ดินที่อยู่ในพื้นที่ดินของเราเนี่ยไม่ว่าปลูกอะไรก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะได้ผลผลิตมาตลอดแต่เราต้องดูแลดินให้ดี
1: ใช่
2: ดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ขอแบบว่าลึกๆเลยสูตร A เนี่ยเขาบอกว่าข้างในมีอะมิโนสกัดเข้มข้นตัวนี้เลย
1: ครับนี่นี่นี่ที่ที่ผมให้ที่ทำงานเนี่ยที่ที่ไล่เขาใช้
2: ผสมมาอย่าง
1: น
2: ี้เลย
1: ผสมเลยเนี่ยฮะ
0: โอ้นี่ถ้าเป็นถังใหญ
1: ่ๆ
0: ถังน้ำ
1: 200ลิตรเนี่ย
0: 200ลิตรใหญ่เนี่ยคุณก็เทเป็นขวด
1: เลย
0: ไปได้เลยแบบน
2: ี้แล้วก็เทสูตร B เข้าไป
1: ผสมกันไปเลย
2: ผสมกันไปเลยตัวนี้ก็จะมีอะมิโนมีฮิวมิกมีฟูวิกนะครับตัวสูตร B เนี่ยก็จะทำให้ดินมันร่วนซุยด้วย
1: สูตรดินฮะก็ฉีดไปที่ดินก็ได้ที่คนก็ได
2: ้
1: บางจังหวะก็นู่นเลยพ่นขึ้นใบยอดดอกนู่นไป
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยหายห่วงไม่ต้องมากังวลคุณจะลงดินโดนต้นโดนใบโดนดอกพ่นได้เลยไม่มีปัญหา
1: ไม่มีปัญหาครับ
2: สิ่งที่ผมเห็นแล้วแตกต่างกับเขาเรียกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยเห็นนะผมไปบางพื้นที่นะปิดมิดชิดหน้ากางใส่ชุดโอ้ยเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
2: คือพวกนั้นเนี่ยคือเอาพูดง่ายๆก็ต้องมีสารเคมีเน
0: า
2: ะแต่ของเราที่เห็นในภาพเนี่ยถุงมือแทบไม่ได้ใส่
1: ไม่มีไม่มี
2: หน้ากากไม่ต้องปิด
1: ครับ
2: อันนี้ทำไมถึงทำอย่างนี้ได้
1: มันเป็นจุลินทรีย
0: ์
1: จุลินทรีย์มันไม่ใช่สารเคมีไงฮะ
0: ไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมี
1: ไม่ใช่ปุ๋ย
0: เป
1: ็นจุลินทรีย์ไปบำรุงดินใช
0: ่
1: นะฮะเอามือเนี่ยมือไม่ต้องใส่ถุงมือก็ใส่ได้พ่นแบบนี้ได้เลยง่ายๆฮะคือดูแลทั้งสุขภาพคนทำสวนดูแลทั้งสิ่งแวดล้อม
0: นี่
1: อันนี้จำเป็นมากสำคัญมากทุกวันนี้นะครับต้องมาคุยกันเรื่องสิ่งแวดล้อม
0: ค
1: ือบางทีเนี่ยนะครับการใช้ปุ๋ยเนี่ยโอ้โหนี่ฉีดพ่นยานี่นะนะครับแน่นอนฮะ
0: ทำลายทั้งหมดแหละท
1: ั้
0: งคนกินทั้งผลผลิต
1: ประโยชน์ได
0: ้
1: นะฮะแต่ว่าไอ้ผลเสียมันก็แยะว่าอย่างนั้น
2: ดังนั้นวันนี้เห็นแบบนี้แล้วปลอดภัยหายห่วงแน่นอนนะครับผมอยากจะให้คุณผู้ชมกดมาหาเราเพราะโปรโมชั่นของเราวันนี้ถือว่าพิเศษมากๆนะครับพี่แป๊ะมาเองนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้เลยกับดินดีต้นดีสูตร A และสูตร B ซึ่งในเซตนี้นะครับคุณสามารถใช้ได้ถึง40ไร่ด้วยกันนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆวันนี้ซื้อ2นะครับแถมให้อีก2นะครับซึ่งราคาปกติเนี่ยคือ 2,760 บาทประมาณนี้แต่ใครดูรายการจัดไปเลย999บาทครับ
0: โอ้โหอยากได้ราคานี้รีบหน่อยนะจ๊ะต้องโทรทันในรายการนะคะรีบยกหูโทรศัพท์แล้วกดมาที่026660000ย้ำ026660000สแกน QR code ที่หน้าจอแล้วรีบทักมาก็ได้นะคะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง31กรกฎาคม2570
3: สวัสดีครับผมดนุสรช่ำชองนะครับก็ปลูกทุเรียนประมาณสัก7ไร่อ่ะครับตอนช่วงที่ผมเข้ามาดูแลก็จะมีพวกเรื่องดินพวกเรื่องผลผลิตที่มันไม่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากอัตราเฉลี่ยของจํานวนพื้นที่แล้วเงี้ยก็เลยมาปรับปรุงแก้ไขมาดูแลใหม่จากรุ่นพ่อรุ่นแม่ครับมันก็เหมือนแร่ธาตุมันไม่มีมันได้ลูกเยอะจริงแต่ไม่ได้น้ําหนักไม่ได้น้ําหนักของเค้าอ่ะภูมิมันไม่เป่งก็ใช้ยาทั่วไปนี่แหละมันเหมือนมีผลข้างเคียงตกค้างก็เลยไม่สําเร็จแล้วต้นทุนมันเพิ่มมากขึ้นยิ่งทําต้นทุนก็ยิ่งเพิ่มเยอะอยู่แล้วก็ท้อตอนช่วงนั้นพอใช้ดีๆต้นดีแล้วดินสีมันเหมือนจะดำมันออกดำป่นร่วนขึ้นแล้วก็จะเริ่มมีไส้เดือนแต่ก่อนมันไม่มีเลยเราทำให้เราเลยมั่นใจขึ้นจากที่ว่าลำต้นมันสีซีดๆอ่ะมันจะเปลี่ยนเป็นดำอมเขียวมาเลยแล้วพอเวลามันติดดอกอ่ะมันจะออกไล่จากกิ่งใหญ่ที่เขาว่ามันไม่มีดอกมันก็จะมีฉีดประจำมันจะมีดอกออกกิ่งใหญ่เลยก็ผมใช้ผสมบางทีก็ผสมฉีดแรกๆเลยก็อาทิตย์นึงพอหลังๆอ่ะมันจะเริ่มสักครึ่งเดือนครั้งก็ได้ต้นทุนมันลดจริงแต่ผลผลิตมันจะเพิ่มขึ้นน้ำหนักของลูกต่อลูกมาเทียบกันอ่ะมันจะหนักกว่ากันเลยสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงคือผลผลิตมันได้มากขึ้นเงินได้มากขึ้นได้ซื้อที่เพิ่มได้ปลูกบ้านซื้อรถเพิ่มอีก2คันก็ยิ้มกันได้เยอะขึ้นยิ้มได้เยอะเลยแหละ
0: นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นคู่ที่เรียกว่าสูตรคู่โตไวนะคะจะปลูกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยบอกเลยมีดินดีต้นดีอยากได้สูตรเดียวกับพี่แป๊ะเห็นพี่แป๊ะปลูกอะไรก็ได้ผลผลิตดีเนี่ยต้องเป็นดินดีต้นดีนะคะ
1: ไม่ว่าจะปลูกเล็กน้อยพืชผักสวนครัวไม่ว่าจะปลูกในเชิงธุรกิจ ช่ไหมฮะไอ้ปัญหาแบบนี้นะครับมันก็อยู่ที่เราเนี่ยนะ อย่างเช่นเนี่ยปลูกพืชผักสลัดแบบนี
0: ้
1: นะครับมันก็ใช้ได้เห็นไหมฮะเนี่ยคือเราก็ค่อยๆทำไปนะครับเนี่ยทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าดินเนี่ยไอ้จุลินทรีย์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็อาจจะมีน้อยไปพอเจอแดดนี่แผดเผา

0: นะพอเจอหน้าฝนเนี่ยโอ้โหนี่ก็นำหนักแล้วก็ทะลักล้นหลังหายไปแล้วก็ต้องหาตัวช่วยหาตัวช่วยเพื่อจะมาเพิ่มจุลินทรีย์ให้กับดินก็อย่างที่ผมทำเนี่ยนะครับ
1: นั่งทำอย่างเงี้ย
0: คือใช่ใช่จริงๆแล้วมันประหยัดมากนะถ้าสั่งซื้อในรายการเนี่ยจะประหยัดมากสี่ขวดเนี่ยบางทีใช้ได้เป็นปีๆ
1: นะ
0: ใช้นิดเดียวสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งสัปดาห์หนึ่งใช้หนหนึ่งแบบเนี้ยแล้ววิธีการใช้ของผมมันง่ายมากเลยง่ายมากในศาสตร์ไปแบบนี้
1: ค
2: ุณผู้ชมครับเห็นง่ายๆแบบนี้นะครับผลผลิตกำไรต่างๆเนี่ยมันก็จะกลับมาได้ง่ายเช่นกันถ้าเกิดคุณมาถูกทางวันนี้รีบสั่งเลยนะครับกับดินดีต้นดีนะครับสูตร A และสูตร B ที่วันนี้เรานำเสนอกันไปวันนี้ซื้อ2แถมให้อีก2นะครับสุดคุ้มมากๆแล้วก็4ขวดนี้เนี่ยอย่างที่พี่แป๊ะบอกบางทีใช้เป็นปีถ้าเกิดเราไม่ได้มีพื้นที่เยอะๆเนี่ยใช้เป็นปีมีพื้นที่ใหญ่40ไร่4ขวดนี้ก็เอาอยู
0: ่คุณวิน
2: โทรหาเราด่วนเลย
0: ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนี่ยราคาน้ำมันมันผันผวนมาก
2: ใช่ใช
0: ่ใช่ฮะแล้วก็ปุ๋ยที่เราใช้เนี่ยเขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็ราคามันก็พุ่งสูงด้วย
2: แต่ของเราไม่ขึ้น
0: ของเราไม่มีฮะไม่มี
2: ไม่ขึ้น
0: เพราะนั้นเนี่ยเรามาใช้สารปรับปรุงดินดีกว่าการใช้ปุ๋ยเคมี
1: ประหยัดได้แล้วรีบหน่อยนะเพราะว่าราคานี้นะคะราคาเต็มเกือบ 3,000 ไม่ต้องจ่ายนะอ่ะราคานี้เลย999บาทได้4ขวดแบบนี้ค่ะโทรมาได้เลยที่หมายเลข02-666-0000ย้ำ02-666-0000
2: แม่จบรายการแล
1: ้
2: วไม่บ่นแล้วทางออกมันมีไม่เขาเรียกว่าเอาเรื่องง่ายๆดีกว่
1: า
2: พวกนี้กุ้มใจไปก็ไม่มีประโยชน
0: ์
2: หาทางออกให้เจอดินดีต้นดีสูตร A สูตร B หรือว่าหันมาเจอพี่แป๊ะนี่ก็จะเจอทางออกนะผมขออนุญาตกินขอโทษนะฮะผมยังไม่ได้ล้างมือนะผมนั่งอยู่ตรงนี้ตลอดเลยเนี่ยมือเมื่อกี้ยังจับ
1: กินต่อได้เลย
0: ทานได้
1: แล้ววันนี้ขอบคุณพี่แป๊ะสุภาพชัยด้วยนะคะขอบค
0: ุ
1: ณค
0: ่
1: ะเกษตรกรตัวจริงจริงค่ะอยากได้ผลผลิตดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมดินดีต้นดีนะคะขอตัวไปกินผลิตภัณฑ์ผลของพี่แป๊ะ
2: คุณไม่กินผลิตภัณฑ์เขาเลยผมจะกินผลไม้
1: อ้าวไป
2: ก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: คะเป็นเวลาประมาณ6โมงกว่าค่ะตอนเช้าค่ะซึ่งวันนี้พี่จิ๋มแล้วก็เพื่อนๆ นะคะมาซ้อมวิ่งเทรลกันค่ะในระยะ35กิโลเมตรค่ะซ้อมนะคะ35กิโลเมตรซึ่งตอนนี้เรา2คนก็มาประมาณนึงแล้วกี่กิโลแล้วคะ
1: กิโลแรกอยู่เลยค่ะ
0: กิโลแรกอยู่เลยค่ะโอเคค่ะพี่จิ๋มยังดูสบายๆค่ะส่วนปอก็คงสบายๆแล้วค่ะเดี๋ยวรอดูว่าปอจะเป็นยังไง

0: สภาพปอเป็นยังไงเนี่ยหรอคะก็อย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะ
1: อันนี้คือชันสุดแล้วหรือเปล่าคะเนี่ย
2: ยังไม่สุดค่ะ
1: โอ้
2: ยังมีชันกว่านี้อีก
1: มีชันกว่านี้อีกเหรอคะ
2: ใช่จ้ะ
1: โอ้โหมาถึงเส้นทางที่เป็นถนนกันแล้วค่ะทุกคน
3: ไปต่ออีก
1: อันนี้คือกี่กิโลแล้วคะเนี่ย
2: กี่กิโลเลยอยู่เลย

0: คุณไม่เหนื่อยหรอคะ
1: ก็เหนื่อย
0: แต่ปอไม่ไหวแล้วอยากอธิบายความรู้สึกค่ะแต่ว่าค่ะนี่ค่ะความรู้สึก
2: วันนี้เป็นครั้งแรกที่ปอจะได้มาวิ่งเทรลค่ะโดยพี่จิ๋มนักวิ่งเทรลดาวรุ่งวัย57ปีคนนี้จะพาปอประเดิมสนามแรกขอบอกค่ะว่าเกินคาดมากเส้นทางคือสมบุกสมบันสุดๆค่ะต้องบุกป่าฟ้าดงทางขึ้นเขานี่ก็ชันชันปอที่อายุ24ปีนะคะยังเดินสู้พี่จิ๋มวัย57ปีไม่ได้เลย

0: เดียวค่ะ
1: พี่จิ๋มค่ะชื่อจริงชื่อคุณประวีพรสิทธิประเสริฐตอนนี้เนี่ยทำเกี่ยวกับพวกเสริมความงามค่ะนอกจากนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นงานไปอีกอย่างนึงก็คือการวิ่งคือหลงไหลการวิ่งถ้าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยส่วนมากจะไปอยู่ในป่าพี่จิ๋มชอบธรรมชาติชอบแบบเวลาเราเข้าไปในป่าเรารู้สึกเรามีความสุขแล้วก็เป็นคนชอบต้นไม้ชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: อันนี้คือปกติถ้าวิ่งระยะทางอย่างนี้ก็ต้องปีนอย่างนี้เป็นประจำเลยเหรอคะ
1: ไหนคะก็ถ้าแพ้ไปเจออย่างนี้ก็ต้องปีนนะคะได้ไหม
0: ได้ค่ะ
2: วิ่งเทรลนี้ไม่เหมือนวิ่งทั่วไปนะคะคืออาจจะต้องมีปีน
0: ได้ยังไงอะ
1: ก็มันมีตอนที่เริ่มวิ่งถนนเนี่ยค่ะวิ่งมินิอะไรเงี้ยมันก็จะมีอยู่งานหนึ่งที่เขาจัดเป็นปีแรกเลยคืองานโป่งแยง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นงานโป่งแยงเทลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีระยะมินินะคะนะคือ12โลแล้วก็มีระยะ30โลแล้วก็66โลแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยก็อยากทึ่งเลยว่าโอ้โหเขามีระยะอย่างนี้แล้วเขาไปแล้วมันจะต้องวิ่งตอนกลางคืนด้วยแล้วเขากลางคืนเขาไม่กลัวเหรอเป็นอยู่ในป่าแล้วมันจะต้องทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเข้าไปในป่าเข้าไปแบบเป็นทางที่มันเป็นคือไม่ใช่ทางถนนนะคะแล้วเราโอ้ไม่ใช่เหรอแบบแล้วมันแต่มันสนุกค่ะแล้วตั้งนั้นก็เลยแบบเริ่มแบบชอบพอไปวิ่งเข้าไปเนี่ยเราโอ้เราไปเจอแบบเจอหมอกเจอทะเลหมอกเจอดอกไม้ป่าเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นมันรู้สึกมันสนุกอ่ะก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยติดใจอ่ะ
2: และสิ่งหนึ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะสำหรับผู้หญิงคนนี้เว็บแรกที่เห็นหน้าพี่จิ๋มนะคะก็ต้องสะดุดตากับความเป๊ะปังของอายไลเนอร์บนตาพี่จิ๋มนี่แหละค่ะ
3: อยากถามเรื่องภาพลักษณ์ของพี่จิ๋มเนี่ยค่ะว่าต้องเขียนคิ้วกรีดตาอย่างนี้ทุกครั้งที่
1: ทุกครั้งค่ะแบบว่าถ้าไม่ได้เขียนคิ้วกรีดตาทาปากเนี่ยจะไม่ออกไปให้คนอื่นเห็น คือต้องสวยก่อน ถ้านัดกันแบบ6โมงเช้าเนี่ยพี่จิ๋มต้องตื่นตั้งแต่ตีสามอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะต้องลุกขึ้นมาแบบต้องมากรีดตาเพราะต้องเผื่อเวลากรีดตาทุกคนจะต้องรู้ว่าพี่จิ๋มจะต้องแบบคือทุกคนก็แบบโอ้นี่วิ่งมา2วัน1คืน2วันแล้วแบบโอ้ตายังอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นที่แบบว่าไปวิ่งแล้วเราจะต้องมาเย็นทำตัวเย็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวนี้แบบใครๆไปวิ่งก็เนี่ยมันก็ทำให้แบบเหมือนกับน้องๆรุ่นหลังๆเนี่ยพอเดี๋ยวนี้เขาไปวิ่งเขาก็แต่งหน้ากันแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดูแต่มันก็ดูเป็นสีสันก็สวยไงแล้วก็อยากจะเป็นคือเรามีอายุแต่เราก็ไม่อยากให้แบบโอ้โหเป็นยายแก่ยายเพิ้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้สวยนิดนึง
3: ที่มาของคำว่านัดตีห้าแต่งหน้าตีสามคือพี่จิ๋มเอง
0: ใช่
2: แต่ที่ทุกคนเห็นว่าพี่จิ๋มทั้งสวยทั้งวิ่งเก่งแข็งแรงแบบนี้จริงๆแล้วพี่จิ๋มก็ได้ชอบวิ่งมาตั้งแต่แรกนะคะแต่จุดเปลี่ยนที่ทำให้พี่จิ๋มมาสนใจการวิ่งเนี่ยคือเกิดปัญหาสุขภาพค่ะ
1: พี่จิ๋มมาเริ่มวิ่งตอนอายุ51
3: 51
1: ค่ะคือมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คือตอนนั้นเนี่ยไปแบบคือมันก็เป็นวัยทองเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ไปตรวจก็คอเลสเตอรอลสูงแล้วคุณหมอจะให้ทานยาพี่จิ๋มบอกว่าพี่จิ๋มขอยังไม่ทานยาแต่ว่าขอไปควบคุมเองจะไปออกกำลังกายลดอาหารเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอก็บอกว่าได้ถ้าอย่างนั้นให้เวลา3เดือนถ้ากลับมาถ้ายังไม่ลดต้องกินยา
3: ค่ะ
1: ความที่กลัวกินยาไงฮะอีกวันนึงก็คือลุกขึ้นมาวิ่งพวกคอเลสเตอรอลอะไรพวกนี้ก็ไม่มีแล้ว
3: จากวันนั้นที่เราเริ่มวิ่งเพราะเรามีคอเลสเตอรอลตอนนี้คือปกติแล้ว
1: ปกติ
3: ไม่มีโรคประจำตัว
1: ไม่มีเลยค่ะไม่มีความดันไม่มีคือทุกวันนี้ที่อะไรเนี่ยมันไม่มียาตัวไหนไม่มีอะไรเลยที่จะหนึ่งที่จะมาสามารถลดความอ้วนได้ที่จะมารักษาสุขภาพเราได้นอกจากการตัวเราเองที่เราต้องลุกขึ้นมาทำ
3: มีใครเคยตัดสินเราจากรูปลักษณ์ไหมว่าแบบโอ้โหเป็นผู้หญิงสวยงามตัวเล็กๆอย่างนี้จะวิ่งไหวเหรอ
1: มันก็อาจจะมีนะที่เขาคงต้องคิดว่าว้าจะรอดเลิศอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็คงไปดีเอฟกลางทางอะไรเงี้ยเนี่ยเราไม่แล้วพี่จิ๋มนี่เป็นคนที่แบบถ้าอยากทำอะไรอยากทำให้มันสุดติ่งอะแบบว่าไปไม่ได้ฉันจะแพ้ไม่ได้นะมันยิ่งสร้างแรงบันดาลใจให้เราว่าเอ้ยเราต้องทำให้ได้นะอะไรเงี้ย เพื่อที่จะแบบเป็นแบบอย่างให้เด็กๆให้น้องๆดูอะไรเงี้ยหรืออย่างบางทีมันก็จะมีแบบน้องๆในกลุ่มเนี้ยแบบเอ้ยวิ่งป้าวิ่งให้เด็กดูอะไรเงี้ย
4: คือเราบางทีเราแบบเราเหนื่อยเราแบบเมื่อยขาแบบอยากจะร้องโอดโวยก็เห็นแกนิ่งอยู่แล้วก็อายแกแล้ววิ่งตามหลังแกต้องกัดฟัน คือบ่น

0: ค่ะคือความคุ้มค่าของการวิ่งเทรลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: พอขึ้นมาแล้วก็เห็นอย่างนี้คือฟินค่ะบรรยากาศแบบแพงมากค่ะมันได้อีกความรู้สึกนึงไม่ได้เหมือนกับเรานั่งรถมาเห็นอะไรแบบนี้ค่ะพอเราได้เดินมาวิ่งมาปีนป่ายอะไรมาเพื่อมาเห็นอะไรอย่างนี้มันก็คุ้มค่ะ
1: ใช่ไหมมันแอมเมซิ่งมากเลยที่แบบว่าโอ้ยฉันทำได้นะฉันเดินมานะแบบฉันไม่ได้นั่งรถมาได้ฉันเดินมาแล้วฉันมาเจอกับอากาศอย่างเงี้ยแบบโอ้ยแบบมันโคตรฟินเลยเย็นแบบเห็นไหมอยู่ข้างล่างเราร้อนกันใช่ไหมแต่ว่าพอมาถึงตรงเนี้ยอากาศมันแบบเย็นสบายเนี่ยเสน่ห์ของเทรลอยู่ตรงนี้เองที่จิ๋วแบบถึงหลงไหลกับมันไงถึงแบบชอบถึงจะยังไงถ้ายังมีแรงจะแบบคือจะแก่อายุเยอะยังไงถ้ายังมีแรงก็ยังจะมาอีกเรื่อยๆมันมีความสุขอะ

0: สวัสดีครับผู้ชมครับเข้าสู่เกษตรดินเน่าครับวันนี้หลากหลายคำถามเหลือเกินที่วันนี้เราจะต้องจัดโปรพิเศษแล้วก็เทปพิเศษเทปนี้มาเพื่อให้คุณผู้ชมได้เจาะลึกแล้วก็เข้าใจถึงวิธีการใช้จริงๆเพราะว่าลูกค้าเฮียแต่ละคนน่ะอยากจะเฮียพูดว่าเจาะเรื่องข้าวหน่อยเจาะเรื่องทุเรียนหน่อยเจาะเรื่องยางพาราไม้ผลไม้ดอกหน่อยวันนี้ก็เลยเป็นโอกาสพิเศษที่เราจะมาบอกคุณผู้ชมครับว่าหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วหรือว่าใครเพิ่งเริ่มปลูกควรจะมีวิธีใช้อย่างไร
1: ใช่ครับ
0: รีบโทรนะครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ชื่อแบรนด์หลอกลวงเหรอ
1: แบรนด์หลอกลวงก็คือ ทำคล้ายครับนะครับแล้วก็
0: เสมือนคล้าย
1: แล้วก็บอกว่าต่อยอดนะครับแล้วก็อ้างอิงว่า
0: ครับ
1: ดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มีพูดอย่างนี้เลยเหรอ
1: ใช่ครับ
0: คือบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ใช่ใช่แต่จริงๆอ่ะเรายังอยู่นะครับแล้วบอกเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เราประสบความสำเร็จเพราะเราบอกเลยว่าเกษตรกรตอนนี้ต้นทุนสูงมาก
0: ครับ
1: ถ้ายิ่งใช้ผิดเนี่ยต้นทุนของคุณก็สูงขึ้นอีกแต่ผลผลิตก็บอกแล้วครับว่ามันอยู่ขึ้นอยู่กับราคาตลาด
0: ถูกต้อง
1: นะครับแต่ราคาตลาดนี่บอกเลยเกษตรกรจ๋าถ้าวันนี้เหมือนกับทุเรียนเนี่ยอร่อยปั๊บเนี่ยเขายอมเลยเอากิน
0: เท่าไหร่ก็ซื
1: ้
0: อ
1: ใช่ครับนะครับแต่ผลผลิตของคุณถ้าคุณเนี่ยไปพลาดท่าเขายัดเยียดของให้นะครับโดนกันมาเยอะมากเลยอยู่คอมเพนช่องนี้เต็มไปหมดเลยนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วของบอสหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ของเรายังอยู่ช่องนี้นะครับว่าดินเน่าแรงกว่าเก่านะครับแรงกว่าตรงไหนครับเรากำลังพัฒนาของเราไปเรื่อยๆเราไม่มีหยุดยั้งครับแต่ไม่มีต่อยอดนะคุณหมด เพราะผมเบื่อการต่อยอดมากเลยต่อยอดก็ต่อไม่สูง
0: ของเขาว่าต่อยอดแต่เฮียตอบโปรให
1: ้ให้
0: นะฮะพูดถึงการทำการเกษตรกันบ้างดีกว่านะครับตอนนี้ลูกค้าของเราเนี่ยมีหลากหลายบางคนก็น้อยใจเฮียไม่พูดถึงอันนั้นเลยไม่พูดถึงอันนี้เลยพูดแต่ข้าวพูดแต่ทุเรียนไม่พูดถึงเลย
1: จะบอกว่ายังไงดีครับหลักการนะครับก็คือคำว่าดอเด็กสระอีนอหนู
0: ถูกต้อง
1: แปลว่าดิน
0: ครับ
1: นะครับถ้าดินคุณดีเนี่ยคุณยังไงคุณก็สบายแล้วไปกว่าครึ่งแล้วครับผมบอกก่อนนะดินเนี่ยผมไม่รู้หรอกว่าคุณดินของคุณจะเลวจะป่วยจะเสียจะยิ้มอะไรก็ไม่ออกอะไรก็ไม่ได้
0: จะเป็นดินด่างดินแข็งแล้วแต่ดินปลูกแล้วไม่ขึ้นอันนั้นคือปัญหาเรื่องของดินจริง
1: ๆใช่ครับ
0: ครับ
1: แต่วันนี้เนี่ยบอกเลยครับว่าจุดใหญ่ของเราเนี่ยเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายนะครับถึงบอกว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับเพราะอะไรครับเราทำจากปลาหมักปลาหมักเห็นไหมครับปลาหมักของเราเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยแล้วปลาหมักเนี่ยจำนวนเป็นตันๆนะคุณหมดแล้วเราใส่ไปในอ่างของเราอ่ะมีอ่างอาบน้ำนะอาบน้ำปลาเลย
0: เขาเรียกว่าอ่างบ่มเหรอ
1: บ่ม
0: อ่างหมักอ่างหมัก
1: จุลินทรีย์ของเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายอยู่แล้วแล้วถามว่าการย่อยสลายของจุลินทรีย์ตัวนี้เนี่ยเนื้อปลายังหายแล้วกระดูกปลาก็หาย
0: กระดูกซึ่งมีความแข็งอยู่แล้วบางทีถ้าปล่อยทิ้งไว้บางทีถ้าไม่มีอะไรไปย่อยเขาเนี่ยมันใช้เวลาในการ
1: เป็นปีแต่ตอนนี้เนี่ยเราย่อยหมดนะครับสิ่งที่คุณได้นะตอนนี้ในดินเน่าแล้วจะบอกก่อนว่าดินเน่ากับอีเน่า
0: คือตัวเดียวกันคือแรกๆอย่างมีคนถามแต่หลังๆเนี่ยคำถามเรื่องนี้น้อยแล้วเพราะว่าเฮียเป็นคนย้ำในทุกๆวันกับที่เฮียเข้ารายการตลอดเฮียก็ย้ำตลอดเพราะนั้นคนไทยก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอีเน่ากับดินเน่าคือตัวเดียวกันแต่ยังมีขายนะไม่ได้เจ๊งนะ
1: เจ๊งไม่ได้

0: ปิดจอดำเขาบอกว่าจอไปแล้วป
1: ิ
0: ดจอไปแล้วแล้วเจ๊งไปแล้ว
1: เดี๋ยวดูดีกว่าว่าอะไรจะจอดำ
0: นะครับเราก็ไม่รู้อะไรเกิดขึ้นนะครับแต่วันนี้เนี่ยอันดับแรกของการทำเกษตรหรือใครที่เพิ่งเปิดดูอยู่หยุดก่อนอย่าเพิ่งไปไหนนะนะครับเมื่อกี้เราเห็นโปรดีๆไปแล้วนะครับขั้นแรกนะครับคือขอวิงวอนให้ท่านปรับปรุงดินก่อนนะครับเราจะไม่รู้หรอกเราจะไม่มี1บวก2บวก3บวก4บวก A บวก B บวก Z นะครับเราแค่ขวดเดียวผสมน้ำเนี่ยขั้นแรกเราขอแค่200ลิตรต่อ1ขวด
1: ขวดใหญ่เนี่ยนะ
0: ขวดใหญ่เนี่ยนะครับ1ลิตรนะครับ 1,000 ml
1: อืมผมเคยฟังลูกค้าใหม่ตกใจว่าขวดนึงเนี่ยน้ํา200เลยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: แล้วฉีดไปนะครับมันได้จริงๆประมาณ5ไร
1: ่
0: นะครับ
1: เอาแบบเต็มที่เลยนะ
0: เต็มที่เลย
1: จะ5เมื่อก่อนเนี่ยอาจจะ 5-7 แต่อยากให้ได้ประสิทธิภาพคือ5ไร่พอ
0: ใช่ครับ
1: เลขกลมๆไป
0: แล้วถ้าดินของคุณเนี่ยเสื่อมจาก5ไร่คุณต้องเหลือ3ไร
1: ่อืม
0: คุณต้องฉีดปริมาณน้ําให้มันเยอะขึ้น
1: คือหลักการมีให้ปฏิบัติเยอะ
0: ใช่ครับ
1: แต่หน้างานดูกันอีกทีนึง
0: 15วันเราก็30วันแล้วทุกครั้งก็ยืนพื้นที่30วันแต่ระยะทางสัก 1-2 เดือนเนี่ยเปลี่ยนจากน้ํา200ลิตรกลายเป็น 1,000 ลิตรได้เลย
1: อันนี้คือกรณีที่เราทําฟื้นฟูใส่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
0: ใช่ไหมต้องดูดินด้วยนะดินมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกเลยถ้าดินเปลี่ยนแปลงปั๊บพวกดอกใบผลรากต้นไม้แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงหมด
1: ถูกต้อง
0: นะครับเราไม่มีอะไรที่แบบใส่วันนี้ปุ๊บพรุ่งนี้เขียวปี๋มันเป็นไปไม่ได้
1: อันนั้นก็เคบางทีเคมีก็อาจจะไม่ได้ขนาดนี้นะก็ต้องใช้ระยะเวลาเหมือนกันแต่วันนี้ด้วยความกระบวนการทั้งหมดของดินเน่ากับอีเน่ามันคือธรรมชาติเพราะนั้นมันอาจต้องใช้เวลาแต่ใช้เวลาไม่
0: เยอะ
1: ซึ่งเวลาที่หลายๆคนเอาไปใช้แล้วเห็นผลแล้วดีใจเนี่ยผมก็ดีใจกับหลายคนเพราะว่าเฮ้ยใบไม่เคยออกดอกไม่เคยมีผลก็ไม่เคยได
0: ้
1: แต่ทำไมมันกลับมาได้ขึ้นล่ะครับเพราะอะไรเพราะเราต้องอาศัยเวลาหน่อยแล้วก็อาศัยกับสิ่งที่ต้องการของดีๆเนี่ยลงไปในดินหน่
0: อ
1: ยครับ
0: และทุกครั้งนะครับวิธีการเขาเรียกว่าเพาะปลูกเนี่ยคุณต้องเขาเรียกว่าฉีดแล้วค่อยปั่นไม่ว่าจะเป็นพริกจะเป็นบวบจะเป็นอะไรแบบพวกต้นไม้นะครับยืนเถาเนี่ยคุณต้องฉีดก่อนถ้าไม่ฉีดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเห็นไหมครับว่าเวลาสักพักหนึ่งต้นไม้จะยืนต้นตายเห็นไหมฮะยืนต้นตายเพราะอะไรครับเพราะไอ้รากตัวนี้มันลงไปถึงจังหวะหนึ่งเนี่ยมันจะมีเชื้อราอยู
1: ่
0: นะครับมันก็ดูดเชื้อราพอหรือเชื้อราปั๊บเห็นไหมช่วงเล็กๆจนถึงกลางๆเนี่ยโอ้ยสวยงามเลยทำไมพอดพิ้วเลยขนาดนี้เอวบางแต่พอโตปั๊บทำไมเป็นเชื้อราตายล่ะเห็นไหมครับใครที่เป็นอาการอย่างนี้อยู่นะครับอย่าลืมครับเอาใหม่ครับปรับปรุงดินใหม่แล้วก็รากตัวไอ้ดินเน่าตัวนี้ลงไปเยอะๆ
1: ก็คือกระบวนการที่ดีที่สุดคือฉีดแล้วค่อยทำดิน
0: ใช่ครับ
1: จะปั่นก็ได้จะพวนก็ได้จะตีก็ได้ก็แล้วแต่
0: ใช่คร
1: ับ แต่ว่าขอให้ฉีดก่อนให้ใส่ลงไปก่อนกันนั่นเองจะใส่มากใส่น้อยมันดีทั้งหมด
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
0: แล้วก็ลองดูนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวถ้านาข้าวเนี่ยบอกแล้วครับว่ามันมีฟางข้าว
1: โอเคพูดถึงนาข้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องนาข้าวกันแต่ตอนนี้ใครอยากได้โปรโมชั่นวันนี้หยิบโทรศัพท์ให้ดีนะครับถ้าอยากจะได้โปรที่พิเศษและคุ้มค่ากับการทำนาทำสวนทำไร่ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เฮียไม่ได้จัดบ่อยๆนะเพราะนี่คือเฉพาะกิจจริงๆที่อยากจะมาพูดคุยกันแบบเป็นกันเองแล้วอยากให้คุณผู้ชมครับสายเข้าต่อเนื่องแล้วนะเพราะนั้นไม่อยากให้พลาดจริงๆครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องของนาเราทิ้งท้ายไว้เมื่อช่วงที่แล้ว อยากให้เริ่มนาข้าวหน่อยนาข้าวเนี่ยปัญหาหลักๆเลยมันคืออะไรครับเฮีย
0: ก็คือดินมันเค็มและดินมันเปรี้ยวนะครับดินมันเปรี้ยวดินมันเค็มแล้วก็ดินหมายถึงว่าดินไม่มีคุณภาพเห็นไหมครับว่าสักพักหนึ่งเอ๊ะปลูกทำไมสวยๆแล้วทำไมมันเหลือง
1: ขึ้นสักคืบหนึ่งแล้วเหลืองใช่ไหมใบเหลือง
0: แล้วก็ปลูกไปปั๊บเอ๊ะเม็ดข้าวหายไปไหนหมด
1: อ้าว
0: มันกินเม็ดข้าวหมดเลย
1: อะไรกิน
0: กดนะครับกดในดินเนี่ยมัน
1: กดเชื้อราอะไรพวกนี้เหรอ
0: ใช่กดน้ำกด
1: เลยนะ
0: น้ำกดเนี่ยครับก็คือดินมันเป็นกดเยอะค่า pH มันต่ำ
1: คือกดเนี่ยโดนอะไรก็สลายหมดใช่ไหม
0: ก็สลายหมดแล้วก็คือคำว่ากด
1: ก็คือกดข้าวไม่ข้าวหายไป
0: เช้าวันนี้หวานพรุ่งนี้หายเขาเรียกว่า

0: นกกินนกอะไรกินจอนกลางคืน
1: อันนี้อาจารย์ถามเฮียก่อนว่าเพราะว่าผมเห็นคนเนี่ยเขารับจ้างเคาะกระมังเพื่อไล่นก
0: ใช่บอสมานี่มาหน้าข้าวนะเนี่ย10ไร่เนี่ยบอสต้องรับผิดชอบเลยผมถามว่ารับผิดชอบอะไร
1: เรื่องอะไร
0: ได้14ตันบ้าเปล่าเขาไปถามว่าบ้าเปล่า
1: ของเฮียแค่นี้ผมตกใจเลยป้าขอว่าเลยคือผมตกใจอยู่บางไทรนา24ไร
0: ่ครับ
1: ได้ข้าว30กว่าเกวียน
0: น้อยไปเลยดี
1: ป่ะแต่บอกแต่มันเยอะจังแล้วก็บอกว่าข้าวเขาล้มผมก็ตกใจเพราะว่าลวงมันหนัก
0: ถูก
1: อันนี้ป้าแกบอกว่าคือที่ข้าวล้มไม่ใช่อะไรนะลวงข้าวมันหนัก
0: ใช่มันหนักมากเพราะการปรุงดินเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอาหารการกินที่มันตกค้างอยู่ในดินนะเพราะจุลินทรีย์ของเราอ่ะเราบอกแล้วเรามีแค่ตัวเดียวไม่มีบวกซ้ายบวกขวาแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะบวกก็บวกตัวแตกกอแตกรากแตกอะไรก็ได
1: ้สารอาหารมันมีอยู่แล้วก็คือของดีมีอยู่ในดินแต่พืชมันกินไม่ได้เพราะไม่มีตัวไปย่อยนะหลักการง่ายแบบนี้อ่ะพอใช้กับนาข้าวผลลัพธ์ที่ออกมาชาวนาจะได้อะไรบ้างกับการใช้ดินเน่า
0: ใบเนี่ยมันตั้ง
1: อ
0: ันดับแรกคือดินก่อนนะครับเราอย่าพุ่งไปพูดถึงข้าวดินเนี่ยจะดำจะนวลจะหอม
1: เพราะฉะนั้นพอใช้ดินเน่ามันจะเริ่มปรับดินให้นาข้าวก่อน
0: ไม่ว่าจะเป็นนาข้าวหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องปรับดินดูนะครับไม่ใช่ว่าน้ำ20ลิตรคุณใส่นิด1 2หยด3หยด
1: มันต้อง
0: ได้ปริมาณที่พอเหมาะนะถ้าปริมาณไม่ได้หรือใส่เยอะไปก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับข่าวดีสำหรับเกษตรกรเมื่อ2ปีก่อน
1: ครับ
0: เราบอกว่าดินเน่าของเราเนี่ยใช้ฉีดทางใบไม่ได้
1: แ
0: ต่วันนี้ย้ำอีกทีนะครับฉีดไปได้เลยครับ
1: ก็คือผสมตามอัตราส่วนที่แนะนำ
0: ใช่ครับ
1: คือบางคนบอกว่าบางอย่างเราก็แนะนำว่าถ้าเป็นนามีน้ำเนี่ยก็จอดตามน้ำไปแต่บางคนไม่มีน้ำก็ฉีดทางใบได้แล้ว
0: ใช่ครับแล้วก็บอกเลยครับว่าสิ่งที่เกิดปัญหาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยใช้ดีสำหรับผลผลิตที่เป็นลูกมะพร้าวเนี่ย
1: มะพร้าว
0: หรือ
1: พว
0: กมะม่วงหรือทุเรียนก็แล้วแต่เนี่ยรสชาติมันจะฟืดที่สุดจะก็ประหยัดปุ๋ยละประหยัดเกลือละนะครับแต่ลูกดกเหมือนเดิม
1: ใช่รสชาติลูกดกรสชาติเปลี่ยน
0: ก็นี่ถึงบอกนะครับว่าหลังจากที่เราปรับปรุงดินเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็แล้วแต่ตอนนี
1: ้
0: กลายเป็นทุเรียนตัดหมดแล้ว
1: เมื่อกี้เรื่องข้
0: า
1: วดินดีใบจะเขียวแล้วก็แตกกอดี
0: ตั้งตรง
1: ตั้งตรง
0: ภูมิต้านทานของคำว่าแมลงเนี่ยจะน้อยลงคำว่ากรดเนี่ยสามารถสร้างเชื้อราได้ในดินนะครับแต่ถ้าเกิดว่าค่า pH เนี่ยมันอยู่ที่ 5.5 หรือ 6เนี่ยคำว่าเชื้อรามันจะหายไปหมดแล้วเชื้อราต้นไม้ของคุณมันจะดีขึ้นมันจะไม่
1: ม
0: ีเพราะตอนนี้เราใช้ที่กับทุเรียนป่าละอูเนี่ยใช้แค่ดินเน่าอย่างเดียวไม่มีเกิดอะไรขึ้นเลย
1: เรื่องทุเรียนเดี๋ยวรอสักครู่นะสำหรับพี่น้องชาวนาที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้กับข้อมูลที่ได้ไปรีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวผมจะเข้าโปรรอบนี้กับใครทำการเกษตรอยู่ทำนาทำสวนทำไร่อยากได้ผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถลดต้นทุนได
0: ้
1: ห้ามพลาดโปรนี้ครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
1: รีบโทรนะครับคอลเซ็นเตอร์แจ้งมาว่าสายเข้าเยอะมากแล้วอ่ะคราวนี้มาเป็นไม้ผล
0: ครับ
1: ทุเรียนก็เป็นอีกหนึ่งอันดับของลูกค้าเฮียที่ใช้กันเยอะมากโดยเฉพาะวันนี้ที่ผมฟังจากรายการที่จันทบุรี
0: โอ้โหเขาบอกว่าไงต้น36ปีเท่ากับ
1: กี่คนโอบนะผมฟังอยู
0: ่3
1: คนโอบ
0: เท่ากับอายุผมตอนนี้เลย
1: 363
0: 63เอ้าด้วยล่ะโอ้โหอะไรเนี่ยบอกเลยครับว่าสิ่งที่เราเตือนเขาเนี่ยถ้าเป็นทุเรียนเก่า
1: ๆ
0: ที่เรียนอายุเยอะนะ
1: ท
0: ุเรียนเยอะเนี่ยคือต้นมันจะหักเพราะยิ่งแก่ก็ยิ่งเปราะนะครับแล้ว
1: เหมือนคนแก่ใช่ไหม
0: ใช่มันดันดอก
1: โด
0: กด้วยคือเวลาดูทุเรียนเน่าๆนี่ต้องดูตอนเช้านะเพราะน้ำมันอากาศมันเย็นมันจะแฉะ
1: มีความชื้น
0: มันจะเห็นชัดเลยนะครับวันนั้นที่เราขึ้นไปสังขาเห็นไหมข
1: นาดของผาภูม
0: ิของผาภูมิขนาดฝนตกทุกวัน
1: ใช
0: ่แต่ก็ยังหาย
1: ยังแห้งนะความชื้นทั้งวันและหลายวันนะต่อเนื่องใช้เบียดน้ำไปก็หาเพราะนั้นแนะนำทุเรียนดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำนี่ตัวสำคัญ
0: ใช่ครับ

0: หลักหลังจากนั้นฮอร์โมนจะบำรุงอะไรก็ค่อยว่ากันอีกที
1: ใช่สอบถามได
0: ้
1: นะครับเรามีเบอร์ call center อยู่เนี่ยเบอร์ call center
0: ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นะ
1: ครับว่า call center เบอร์อะไรคุณก็โทรถามอยากถามข้อมูลหน่อยนะไม่ซื้อไม่ว่า
0: ไม่เป็นไร
1: นะครับเพราะเกษตรกรเนี่ยเราอยากจะให้ท่านรู้จริง
0: ๆ
1: ให้เป็นอาจารย์ของเรา
0: ถูกต้อง
1: นะครับถ้าเกิดว่าคุณงูปลาเอ้ยฟังเข้ามาต่อยอดนะของเรียนแบบนะอย่างนี้นะคุณจะพลาดแล้วคุณก็ไม่รู้อะไรพอสักพักพลาดก็ไอ้บอสขอไอ้บอสดีกว่
0: า
1: อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ของผมเลย
0: เรียกว่าบอสรับจบ
1: เออจบไม่จบครับจบไม่ไหวครับจบแล้ว
0: รับจบทุกเคสไม่ไหวนะเพราะนั้นถ้าอยากได้ของที่ถูกต้องของจริงวันนี้สายเข้าเยอะนะคุณผู้ชมต้องรีบนะเพราะฉะนั้นใครอยากได้โปรโมชั่นดีๆไม่ว่าท่านทำนาทำสวนทำไร่ทำอะไรอยู
1: ่
0: อยากได้โปรที่ดีที่สุดตอนนี้ไปชมกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปรับ70บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
0: เอาละครับต้องรีบโทรนะโปรโมชั่นแบบนี้เราจัดให้เนี่ยเราให้แต่ละรอบไม่เหมือนกันรอบนี้เป็นรอบที่คุ้มค่าจริงๆครับเพราะฉะนั้นรีบโทรจองสิทธิ์ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี
1: ้ครับ
0: คราวนี้ไปทางพี่น้องทางใต้บ้างเขาบอกว่ายางพารากระปาม
1: หมู
0: ตระกูลเดียวกันไหม
1: หมู
0: ลายเดียวกัน
1: ลายเดียวกันเลย
0: วิธีการใช้คล้ายๆกัน
1: เ
0: ลยเอาเหมือนกันเลย
1: ทุกอย่างในดินเนี่ยคุณไม่ต้องไปอะไรมากมายนะครับไม่ต้องพิถีพิถันคุณเอามาขวดนึงคุณผสมน้ำ200ลิตรแล้วคุณก็ฉีดลองดู
0: ปาล์มก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเน่าๆคุณก็ใส่เบียดน้ำไปหน่อยแค่นี้
0: แสดงว่าทุกพืชถ้าบำรุงดินหรืออยากจะกันเชื้อราดินเน่าอีเน่าเบียดน้ำ
1: จบ
0: แค่นี้ก่อนหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นค่อยแก้ไปทีละจุดแต่ถ้าคุณทำให้มันดีขึ้นแล้วอนาคตคุณอาจจะไม่ได้แก้อะไรเลย
1: แล้วก็บอกเลยครับพอเราแก้ทางดินเสร็จคราวนี้เราก็เสริมทางใบถ้าเสริมทางใบเนี่ยมีทั้งเสริมทางใบเสร็จก็เสริมทางดอกทางดอกเสร็จแล้วต้องมีผลผลิตให้ดอกใหญ่ขึ้น
0: ดอกใหญ
1: ่พอดอกใหญ่เสร็จต้องสร้างเนื้อเยื่อมันให้มันเยอะขึ้น
0: ไปถึงเนื้อผลเนื้อผลนะนะ
1: ใช่ครับให้มันใหญ่ข
0: ึ้
1: นพอใหญ่ขึ้นเสร็จแล้วก็ขยายลูกให้มันใหญ
0: ่
1: พอขยายลูกเสร็จแล้วรสชาติมันก็เปลี่ยนไอ้ตรงนั้นคุณโทรถามที่ call center ละ
0: นะ
1: เรามีทุกอย่างในคำปรึกษาสำหรับเกษตรกรนะครับแต่วันนี้เรามาปูเรื่องจุลินทรีย์ก่อนนะครับพอจุลินทรีย์ปูดินเสร็จค
0: ุ
1: ณจะไปปูทางใบคุณก็ใช้อะมิโนหรือฮิวมิกหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหมดนะครับปุ๋ยทางใบแล้วก็มีนะครับถูกต้องปุ๋ยจริงๆอ่ะคำว่าปุ๋ยเนี่ยจัดเป็นเคมีนะครับแต่เราบอกเกษตรกรว่ามันไม่มีตกค้างมันเป็นอาหารของพืช
0: นะครับเป็นอาหารของพืช นะคุณผู้ชมจะเป็นในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ขอให้มันเป็นอาหารของพืชมันมีประโยชน์หมดแหละ
1: ครับ
0: คราวนี้ปาล์มถ้าใช้กระบวนการที่เฮียแนะนำผลลัพธ์มันจะได้อะไรบ้าง
1: โอ้โหจนพ่อกระมวล
0: คุณพ่อกระมวลที่กระบี
1: ่พ่อกระมวลบอก
0: คุณพ่อโทรแก้ทุกวัน
1: ตัดไม่ทันไม่รู้จะทำไงตัดไม่ทัน
0: เขาเรียกว่าอะไรนะทลายเหรอ
1: ทลาย
0: ใช่ไหม
1: แล้วใหญ่ใหญ่ทลายใหญ่ด้วยแล้วก็ออกจันเยอะมากแล้วอีกอย่างนึงพวกปาล์มนะครับก็คือจะไม่มีกระเทย
0: คืออะไรอ่ะ
1: ก็จันมันน่ะดอกมันจะไม่มีกระเทยเขาว่าดอกกระเทยมีแต่ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: มันจะไม่ออกลูกเหรอ
1: มันอ้าวตัวผู้ตัวเดียวจะออกลูกได้ไงครับมันไม่ออกนะครับนะครับแต่ความสมบูรณ์ตัวผู้ตัวเมียมันอยู่ที่ดินคุณปรับปรุงดินก่อนด้วยดินเน่าแค่นี้พอดินเน่าเราเน้นนะครับว่าซื้อที่นี่ของจริงๆนะครับของดั้งเดิมออริจินอล
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับเลยนะครับไม่มีนะครับจริงๆก็ของเราของลอกเลียนแบบไม่ใช่นะครับ
0: ไม่
1: มีนะครับก็ลองดูกันสักขวดนะครับวันนี้โปรโมชั่นเราดีๆครับแล้วมีของแถมด้วยโปรนั้นคืออะไรคุณโมด
0: ถ้าโปรโมชั่นวันนี้อยากจะให้พี่น้องชาวปาล์มและยางพาราอยากจะให้ใช้และเริ่มต้นไปด้วยกันไปชมโปรกันครับ
2: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
3: 2,470 บาท
2: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365

0: ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ชมฟังแล้วต้องรีบนะครับเพราะโปรโมชั่นแต่ละรอบเนี่ยเฮียให้พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นเป็นการเริ่มต้นเป็นการปูพรมก่อนการเพาะปลูกทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราไล่มาตั้งแต่ข้าวทุเรียนปาล์มพูดถึงยางพารากันต่อยางพาราเนี่ยผลลัพธ์เขาจะได้อะไรเพิ่มเติมจากการใช้ดินเน่าอีเน่าครับ
3: ไอยางหน้านึ่งหายตาย
2: ตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่งตายนึ่ง
3: จริงๆมันหน้าด้าน
2: ตายนึ่งมันคืออะไรครับ
3: ก็คือมันเป็นเชื้อราไง
2: น้ำยางไม่ออก
3: น้ำยางไม่ออกก็คือตายนึ่งก็คือไม่มียางนะครับแต่ทำไมดินเน่าเราถึงใช้ได้
2: ครับ
3: เพราะดินเน่าอ่ะเราเข้าไปเป็นอาหารแล้วส่งไปท่อน้ำเลี้ยงท่อน้ำเลี้ยงของมันก็ไปกระจายออกใบออกผลออกตรงวัตถุที่เรากีดตรงนั้นพอสักพักหนึ่งหน้ามันด้านอยู่แล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่เติมลงไปมันจะเติมปั๊บมันก็ไปขยายของมันเองมันก็ขับเขาดันออกไปอ่ะดันทิ้งไปแต่มันต้องมีตัวช่วยหน่อยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าตายนึ่งเนี่ยเราต้องบำรุงรักษามันก็คือใช้ฮอร์โมนหรือใช้เบียดน้ำฉีดไปก็มันเป็นเชื้อรานี่นะ
2: ครับ
3: แค่นั้นเองเดียวมันก็หายคุณลองดูวันนี้ฉีดนะครับสำหรับยางนะครับวันนี้ฉีดแล้ว8วันฉีดแล้ววันที่12คุณลองไปกรีดยางดู
2: โอ
3: ้
2: โห
3: เป็นไง
2: มันจะต่างเลยใช่ไหม
3: ต่างเลยกรีดแผลใหม่เลยนะ
2: เอาใหม่เลยใช่ไหม
3: แผลใหม่เลยนะแผลเก่านี่เรายังไม่รู้ว่าคุณทำวิธีอะไรไงเราให้ลองแผลใหม่ถ้าจืดหนึ่งเขาเดียวขีดหนึ่ง
2: แล้วให้ดูความต่างของน้ำยาหลังจากที่ใช้แล้วก็
3: ไม่ใช้
2: ไม่ได้ใช้นะครับ
3: มันแตกต่างโดยสิ้นเชิงครับปาล์มเราจบแล้วนะครับพวกที่บอกว่าทำไมไม่พูดถึงพริกอีกไม่พูดถึงอะไรต่างๆนานานะครับผลไม้หรือว่าสวนครัว
2: ลำไยอะไรอย่างเงี้ย
3: สวนการเกษตรไม่ว่าส้มไม่ว่ามะนาวหมูมากเลยคุณปรับปรุงดินก่อน
2: เพราะว่าเฮียกำลังบอกว่าถ้าข้าวกับทุเรียนที่เป็นพืชยากเนี่ยมันทำแล้วมันเห็นผลเน
3: ี่
2: ยเพราะฉะนั้นผักผลไม้ทุกอย่างหลังจากนี
3: ้
2: มันสามารถเห็นผลได้อยู่แล้วแน่นอน
3: ชัดเจนเลยครับแล้วลองดูนะครับการเปลี่ยนแปลงอันดับแรกที่เราเน้นนะครับไปใช้ดินเน่านะครับดินต้องเปลี่ยนก่
2: อ
3: นพอดินเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรปั๊บเดี๋ยวใบตามมาเลยนะครับต้นจะใหญ่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นเราจะมีเขาเรียกว่าตัวช่วยจะช่วยเรียกรากจะช่วยเรียกใบจะช่วยเรียกดอก
2: ครับ
3: เรามีหมด
2: เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้กระบวนการอย่างที่เฮียบอกมาตั้งแต่ต้นรายการคือเราต้องเริ่มปูพรมดูแลดินกันก่อนด้วยง่ายๆครับเอะอะอะไรนึกอะไรไม่ออกดินเน่าอีเน่าปูพรมไปก่อนถ้ามีชะลาเบียดน้ำผสมไปหลังจากนั้นกระบวนการทั้งหมดคุณอยากจะได้อะไรของการปลูกคุณจะปลูกไม้ผลได้แน่นอนละผลลัพธ์คุณอยากได้ผลที่ดี
3: ใช่ครับ
2: คุณต้องหาคอลเซ็นเตอร์เพราะนั้นวันนี้ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ยากอะไรเลยจริงๆ
3: ไม่ยากหรอกครับคุณลองเปิดใจใช้ดูหรือยังเราบอกเลยนะครับว่าขวดเดียวจบทางดินดินเน่าหรืออีเน่าข้างในไส้ไม่เหมือนกันแต่ชื่อคนละชื่อเห็นหน้าผมเห็นหน้าปาโมดที่ไหนโทรมาถาม
2: ว่าใช่ไหม
3: ใช่ไหม
2: ของเฮียไหมมีคนเอาไปทำแบรนด์เนี้ยที่เขาบอกว่าเป็นของเฮียเนี่ยใช่เฮียไหมโทรมาถามก่อนสั่งซื้อก็ได
3: ้
2: แต่ถ้ามีเฮียไปพูดให้แบรนด์นั้นซื้อได้เลยไม่ต้องโทรถามนะคร
3: ับเพราะเราต่างคนต่างช่วยกันเพื่อปรับปรุงดินนะครับนี่คือนโยบายตัวหนึ่งที่เราจะทำให้แผ่นดินของเราเนี่ยใครมาถึงอ่ะเฮ้ยเมืองไทยดินดีอาหารดีอร่อยดีอาหารทำจากอะไรอาหารก็ทำจากการเกษตร
2: พืช
3: กับพืชข้าวก็มาจากพืช
2: ถูกต้อง
3: นะครับก็บอกเลยพามาจากการเกษตรไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มาจากการเกษตรล้วนๆเลยแต่การเกษตรนั้นปลูกด้วยอะไรปลูกด้วยดิน
2: ถูกต้อง
3: แต่ตอนนี้เราขยับไปถึงน้ำนะครับปลูกในน้ำก็สำเร็จหมดแล้วดินกับน้ำก็เป็นของคู่
2: เพราะฉะนั้นจะปลูกอะไรไม่ว่าจะปลูกจากดินหรือปลูกจากน้ำวันนี้ปรึกษากับทีมงานเราได้ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวก่อนจากไปทิ้งท้ายกับโปรโมชั่นไว้แต่วันนี้ผมย้ำว่าปัญหาทุกอย่างมีทางออกและปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขคิดอะไรไม่ออกบอกเฮียบอสแค่นี้ง่ายๆครับกับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะครับวันนี้เวลาหมดจริงๆแล้วกลับมาติดตามกับสาระความรู้เรื่องราวเกษตรนะครับมีคำถามอะไรทิ้งกับคอลเซ็นเตอร์ไว
3: ้
2: เรามีโอกาสพิเศษจะมาจัดรายการแล้วก็เอาคำถามที่ทุกคนเนี่ยถามมาตอบให้ฟังกันนะครับวันนี้เกษตรดินเน่ากับผมปราโมทและเฮียบอสลาผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่น

0: จัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเสียดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
2: เมื่อก่อนนะครับส่วนนี้ไม่เคยใช้เลยครับเนี่ยใช้มา3ปีหลังเนี่ยครับ3ปีติดๆกันแล้วผลผลิตของเขาเนี่ยครับตอนนี้ในพื้นที่ในตำบลเราเนี่ยเป็นจุดรับส่งนะครับเนี่ย
3: นี่เห็นไหมครับนี่จุดรับส่งเห็นไหมครับเกษตรกรส่งเต็มบนหมดเลย
2: ครับแล้วเราก็พูดคุยกันว่าท่านนั้นทำพริกท่านนั้นทำมะละขี้นกท่านนั้นทำถั่วฝักยาวแล้วเราก็ได้
3: มารับรวมกัน
2: มารับรวมกันผลิตก็จะมารวมกันที่นี
3: ่ครับนี่นะครับคือจุดศูนย์รวมนะครับคือบอกแล้วครับว่าจะผลผลิตดีหรือไม่ดีเนี่ยเกษตรกรครับอยู่ที่พื้นดินก่อนวันนี้เนี่ยผู้ใหญ่ได้เห็นแล้ว
2: ครับ
3: ใครที่อยู่หมู่8นะครับนี่ที่อยู่ตรงนี้อะไร
2: บ้างครับ
3: บ้านแม่ขมันเนี่ย
2: ครับ
3: ปรึกษาผู้ใหญ่ได้นะ
2: ครับ
3: อยากจะได้ดินเน่าหรืออีเน่าอะไรไปลองมาปรึกษากันเราจะมีสัมมนากันเราจะมีศูนย์เรียนรู้กันเราไม่คิดมูลค่านะ
2: ครับ
3: นะครับเราอยากให้เกษตรกรชาวอุตรดิตถ
2: ์
3: นะครับมีผลผลิตที่ดีแล้วเราบอกเลยครับว่าอีกไม่นานนี้เราจะมาเปิดศูนย์รวมแล้วก็เปิดคือเปิดศูนย์รับซื้อพวกเขาเรียกว่าหัวหอมโอ้นี่นี่ขโมยก็มาอีกแล
4: ้
3: ว
4: ไม่ครับเห็นว่าสวยนี่ขนาดหลายรุ่นแล้วเนี่ย
3: นี่จะหมดแล้วนะครับ
4: เก็บไปยังมันยังต่อขึ้นมาเรื่อย
3: ๆนี่ครับนี่เกษตรกรครับนี่คือปลายแล้วจะเริ่มเน่านี่ไม่เน่านี่นะ
2: ไม่เน่า
3: ครับไม่เน่าครับนี่ดูเม็ดยังงอแล้ว
4: เก็บหลายรุ่นแล้วก็มี
3: จะหมดแล้ว
4: แล้วยิ่งใส่อินเน่าเอาดอกขึ้นมาอีกแล้วนี่ต่อยอดมาอีกแล้วอย่างเงี้ย
3: สังเกตง่ายๆครับถ้าใช้อินเน่าแล้วดอกมันจะขึ้นแล้วสวยงามหรู
2: ผลิตภัณฑ์อินเน่าครับใช้ดีจริงๆครับพี่น้องชาวเกษตรกรชาวสวนชาวทำผักผลไม้ต่างๆนะครับตอนนี้ที่ด่านแม่คำมันติดใจกันแล้วครับแล้วก็ใช้กันเยอะจริงๆครับตอนนี้ครับฝากไว้ด้วยครับผลิตภัณฑ์ดีครับแล้วก็ผลผลิตการเงินก็ดีขึ้นครอบครัวก็ดีขึ้นครับ
3: ใช่ครับอย่าท้อถอยอย่าทิ้งอย่าขว้างอย่าเล่นสิ้นเรามาปรึกษากันว่าอะไรคือต้นเหตุของการคำว่าไม่ได้ผลผลิตนะครับวันนี้อนาคตของคุณเปลี่ยนแล้วไม่โดนยึดที่ดินไม่โยนอะไรทั้งสิ้นอย่างนั้นนะด้วยดินของคุณเองนะครับทำดินให้เป็นเงินโดยล้างดินก่อนด้วยชุดกู้ดินหรืออีเน่านะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2 องจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีครับซึ่งเป็นแหล่งปลูกทุเรียนอยู่แล้วครับส่วนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนเหมือนกันครับที่เป็นลูกค้าของเฮียบอสเดี๋ยวมาพูดคุยกันครับว่าก่อนหน้านี้กับหลังจากที่ใช้แล้วความเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงบ้างครับเพียครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับปัญหาที่เกิดก่อนแต่ก่อนนี่คืออะไรที่บอกเห็นสภาพต้องตัดทิ้งเกือบหมดเนี่ย
3: ก็เป็นเชื้อราดินเน่าม
1: ันเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยจากแต่ก่อนกับตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงเยอะไหม
3: เปลี่ยนแปลงเยอะครับ
1: เยอะเนี่ยมีตัวอย่างอะไรไหมใบเขียวขึ้น
3: ใบเขียวขึ้น
1: แล้วมีอะไรดิน
3: ดินดินดี
2: ปูไหม
4: ปู
2: ปูนุ่ม
3: ครับ
2: ไม่แข็ง
3: ไม่แข็ง
2: ครับ
1: แล้วที่นี่ใช้ประมาณเดือนละกี่ครั้ง
3: สามผลได
1: ้โอ้โหสามผลเลยนะสิบวันครั้งสิบวันครั้งนะครับแต่จริงๆเราบอกเกษตรกรเรามีเคล็ดลับก็คือใช้ดิน เน่า
2: เจ็ดวัน
1: ที่นี่เนี่ยใช้เบียดน้ำเยอะมาก
2: ครับทุเรียนเพราะเขารู้อยู่แล้ว
1: ทุเรียนเนี่ยที่เน่าๆเนี่ยทาไปแล้วเกิดปฏิกิริยาอะไรปฏิกิริยาอะไรบ้าง
3: รู้สึกว่ามันจะแห้ง
2: แห้งใช่ไหม
1: แห้งแล้วดูนะครับสภาพที่แบบเขาเรียกว่าโบเป็นถ้ำอ่ะเต็มไปหมดนะครับรอยร่องรอยศิลาจารึกยังอยู
2: ่
1: นะครับแต่ไม่พ้นความสามารถหรอกคำว่าดินเน่าแล้วก็บอกเลยครับว่าเบียดน้ำแล้วก็ EM นะครับถึงบอกว่าวันนี้เราอ่ะเปิดใจได้เลยแล้วบอกเลยนะครับว่าทุเรียนอ่ะเป็นเรื่องเฉากล้วยสำหรับเรามากเลยเพราะเรามีการการันตีไม่ต้องมากแค่จะเปิดตาดอกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยโทรมาหาเรา
2: ทุกช่วง
1: ทุกช่วง
2: ทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ใครที่ปลูกเริ่มปลูกใหม่ก็ได้ปรึกษาได้หมดหรือใครที่ปลูกแล้วตัดอย่างรอบที่แล้วตัดไปแล้วผลผลิตเป็นไงบ้าง
3: เป็นที่น่าพอใจ
2: ยิ้มได้ยิ้มได
1: ้ไม่แล้วรสชาติเปลี่ยนไหม
3: เปลี่ยนนะฮะ
2: เ
1: ขาว่าเปลี่ยนเป็นไงเล่าให้ถึงให้เกษตรกรที่ทำทุเรียนอยู่ฟัง
3: จากที่สีมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะ
1: สีขาวๆป่ะมันออกขาวๆ
3: ไหมไม่มันก็เหลืองเหมือนกันแต่นี่มันเหลืองไม่เต็มนะฮะ
2: ก่อนหน้านั้นใช่ไหมก่อนหน้าใช่ไหม
1: แล้วรสชาติ
3: รสชาติหวานครับหวาน
1: ไม่หมายถึงว่าใช้แล้วแหละหวานแล้วก่อนหน้านั้น
2: รสชาติสีคือสีแน่นอนสีไม่ค่อยเหลืองเข้มใช่ไหมรสชาติก่อนที่ใช้เป็นไง
3: ก็ยังไม่ถึง
2: ยังไม่ได้มามากินทุเรียนอ่ะใช่ไหม
3: ใช่
1: พอครั้งที่ใช้เสร็จแล้วเอามาปอกเนี่ยแล้วคนที่กินอ่ะเขาบอกว่ารสชาติเป็นไง
3: ก็ดีครับติดใจกัน
2: หอมมันหวาน
3: หวานมัน
1: นี่เห็นไหมบอกแล้วครับว่าความติดใจนั้นมันอยู่ที่อะไรไม่ใช่ติดใจดินเน่านะครับติดใจบนผลผลิตที่ได
2: ้
1: เรารับรองครับก็แต่ก่อนเนี่ยโอ้โหคนเห็นปั๊บคืนเยอะเพราะมันขาวมันแข็งทั้งหามทั้งอะไรด้วยใช่ไหมแต่ตอนนี้เหลืองแล้วนิ่มเขาเรียกว่านิ่มเขาไม่ได้กรอบนอกนุ่มในจริงไหมโอ้โหแล้วหนามสวยทุกอย่างสวยถึงบอกนะครับว่าร่องรอยการเขาเรียกว่าตัดทิ้งเลยนะสำหรับว่าเชื้อราอยู่เลยนะ
2: คือกระบวนการตั้งแต่ใช้มาเนี่ยครับเราเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างของต้นทุเรียน
3: ก็รู้สึกก็ดีขึ้นเยอะเลย
2: ทั้งใบ
3: ทั้งใบ
2: ใบดีขึ้นกิ่งก้านก
3: ็ครับลำต้น
2: แข็งขึ้นไหม
3: ครับ
2: แข็งขึ้น
1: ก็บอกไม่มีอะไรยากหรอกครับเกษตรกรครับวันนี้ขวดเดียวจบแน่นอนสำหรับทุเรียนถ้าคุณไม่จบเนี่ยถึงบอกว่าคุณจะต้องเริ่มต้นหลายๆตายปลูกตายปลูกและจะเสียเงินอยู่เป็นวัฏจักรอยู่นี้ตลอดเวลาแล้วอีกอย่างนึงคือต้นทุนของคุณแล้วคือคนกินจะค่อยๆหายไปเพราะคนกินบอกเลยไม่อร่อยไม่ซื้อละ
2: เขาไม่ได้มีทุเรียนเลย
1: เขามีสิทธิ์เลือกคำว่าทุเรียนได้เยอะนะแต่วันนี้เนี่ยเขาจิ้มมาเลยว่าโอ้ยส่วนนี้โอเคแล
2: ้
1: วเดี๋ยวมีไหมบอกว่าเดี๋ยวปีหน้ามาเอาละจองละเชื่อผมได้เลยต้องมีอย่างนี้แน่นอนก็ไม่มีอะไรยากนะครับเราฝากไว้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำทุเรียนอยู่วันนี้นี่คือของจริงนาจริงสวนจริงไร่จริงเน่าจริงแล้วก็ใช้ดินเน่าเราจริงๆบอกเลยครับวันนี้โปรโมชั่นสำหรับทุเรียนเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ถ้า

0: คิดอะไรไม่ออกขวดเดียวเอาอยู่นั่นคือดินเน่าแต่ถ้าเกิดยากเชื้อลงเชื้อราบวกไปด้วยก็คือไอเบียดน้ำใสไปแล้วเติม EM อะมิโนให้มันอีกนิดนึงพอแล้วครับทั้งปีทั้งชาติก็จบแล้วแล้วก็เติมทั้งผลทางใบทางดอกอะไรต่างๆนานาก็เติมไปแค่นี้เป็นอันจบพิธีดูบรรยากาศรอบๆดูดินบรรยากาศรอบๆสวยขนาดไหนก่อนจากกันเนี่ย
1: สุดท้ายให้ฝากหน่อยฝากถึงเกษตรกรที่ทำทุเรียนเหมือนกันเนี่ยมีอะไรอยากจะแนะนำว่าวันนี้เราใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้าง
2: ให้หันมาใช้ฮะรู้สึกจะดีขึ้นเยอะเลยครับ
1: ครับดีขึ้นผมผลิต
0: ไม่เยอะพ่อเขาจะสั่งขนาดนี้เหรอ
3: พ่อบอกว่าจัดมาเลยไม่ต้องพูดอะไรเยอะจัดมาเลย
0: ความเชื่อถือนะครับเกษตรกรครับไปลองดูก่อนขวดเดียวพอแล้วคุณจะรู้ว่าโอ้ยรู้งี้ใช้ตั้งนานแล้วนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะบอกเลยครับว่าดินเน่าเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายสำหรับดินโดยเฉพาะทำให้ดินมันนิ่มขึ้นไหมเดินนิ่ม
1: มันยบนะ
2: ยาถอนง่าย
0: ตาหญ้าถอนง่ายนี่ไปสัตว์หญ้าเตรียมตัวเลยนะครับแค่ดึงก็หลุดแล้วแต่ก่อนนี่โอ้โหยังไงโยกเย่นะครับแล้วต้นไม้อ่ะกินน้ำก็น้อยแล้วน้ำก็ซึมได้เร็วนี่คือผลงานของดินเน่าจริงๆจุลินทรีย์ย่อยสลายบอกเลยครับถ้าอยากได้ต้นไม้ใครจะทำเกษตรอะไรก็ลองมาคุยกัน
1: ปรึกษาได้นะครับ
0: ปรึกษาได้
1: อันนี้ถามอีกเรื่องนึงว่าปกติเนี่ยเคมีใช้อยู่แล้วไหม
2: ใช้อยู่แล้วครับ
1: ลดลงไหมครับ
2: ลดลง
1: ลดลงก็อย่างที่เฮียบอกว่าคนทำเกษตรน่ะยังไงอยากต้องใช้อยู่
0: คำว่าเคมีของเขานั่นคือปุ๋ยสูตรเสมอนะ
1: ปุ๋ยใช่ไหม
0: สูตรเสมอนะครับ
1: ต้องใช้อยู่ใช่ไหม
0: ก็คำว่าปุ๋ยมันต้องใช้อยู่แล้วเพราะเรามันเป็นจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วบอกแล้วครับว่าถ้าเราเติม EM ไปหรืออะไรแต่เขาใช้ลดน้อยลง
1: ลดน้อยลง
0: นะครับแล้วต้นสวยขึ้นแค่สูตรเสมอแค่นี้พอครับวางไปกำมือนึงต่อต้นพอหรือ2กำต่อต้นแต่ยังไงต้องมีดินเน่าในการย่อยสลายแล้วบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่ทำทุเรียนอยู่ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็แล้วแต่นะคุณลองทำสูตรนี้ดูนะครับคุณผสมดินเน่า200ลิตรนะครับแล้วก็หมายถึงว่าน้ำ200ลิตรดินเน่าขวดนึงปุ๋ยสัก2กำสูตรเสมอนะครับแล้วใส่ EM ไปครึ่งขวดใส่เบียร์น้ำไป2ขวดแล้วคุณฉีดก่อนนะครับแล้วก็เกลือปรับปรุงดินก่อนแล้วลงปลูกเสร็จปรับปรุงอีกทีนึงฉีดทั้งใบฉีดทั้งดินแค่นี้พอครับอะไรจะเกิดขึ้นไม่รู้นะครับ
1: ย้ำคุณผู้ชมแบบนี้นะทำการเกษตรอยู่ไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่จะปลูกอะไรคอยใช้ดินเน่าอย่างที่เราลงพื้นที่มาสวนทุเรียนก็คงจะเห็นชี้ชัดแล้วว่าวันนี้เริ่มต้นง่ายๆกับการเอาดินเน่าไปดูแลปรับปรุงดินก่อนแล้วสิ่งที่ดีก็จะตามกับคุณผู้ชมมาเอง
0: ครับ
1: นี่คืออีกหนึ่งคำยืนยันจากผู้ใช้จริงที่ใช้ดินเน่าน
0: ี่บอกเลยครับว่าสวนลุงวงเดี๋ยวปีหน้านะอันนี้กำลังจะออกตาดอกแล้วประมาณเดือนเมษา
1: เมษาปี
0: เมษามาจองได้เลยนะแล้วถ้าคุณไม่จองเดี๋ยวถามก่อนเม็ดเป็นไงเม็ดที่ออกมา
2: ดี
1: นี
3: ่นี่เปลือกละครับ
2: เปลือกกระบาง
3: เปลือกกระบาง
0: เนอะเสียดายนะหน้ามาตอนที่มีลูกนะครับ
1: รอบต่อไป
0: เดือนเมษาเราจะต้องเจอกันนะครับใครอยากได้ผลผลิตหรืออะไรก็แล้วแต่จองก่อนนะครับว่าเราการันตีนะครับว่าถ้าใช้ดินเน่าแล้วเขาเรียกว่าผลผลิตของคุณนั้นหวานเจี๊ยบและหวานแบบขนาดว่าหล่นนะครับเป็นปลาเนี่ยยังกินได้เลยไม่เหม็น
1: ยังหอมหวานอร่อยเลยนะครับ
0: นะครับก็ฝากไว้นะครับอย่าลืม
2: ก็ทำคนเดียวด้วยไหมก่อนนี่ผมมาทำตั้ง 3-4 คน
0: โอ้โหพ่อทำคนเดียวแล้วทำ 3-4 คนวันนี้นะครับเราจะบอกว่าวิธีเคล็ดไม่ลับสำหรับต้นพ่อเขาสั่งไม่อั้นเลยนะครับพ่อวงของเราก็บอกเลยนะครับว่าหลักการเนี่ยมันง่ายมากเลยง่ายยังไงนะครับทางดินเห็นไหมครับทางดินเนี่ยเราใช้ดินเน่าขวดนึงน้ำ200ลิตรนะครับแล้วก็ใส่เบียดน้ำไปสักขวดหรือ2ขวดครั้งแรกเนี่ยเราก็ใส่นิปูขึ้นไปก่อนหลังจากนั้นอีก3วันเราใส่ทีนึงนะครับสำหรับสวนทุเรียนใหม่ๆแล้วใส่ไปได้ประมาณ2ครั้ง1วันวันที่3วันที่4ใส่ครั้งนึงพอวันที่9เราเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนจากดินเน่าบวกเบียดน้ำแต่ก่อนใช้บีเบียดน้ำ2ขวดวันนี้เราลดเหลือขวดนึงแต่ใช้ดินเน่าขวดนึงต่อน้ํา200ลิตรแล้วก็ EM ครึ่งขวดหรือปุ๋ยสูตรเสมอสักกำหรือ2กำใส่ลงไปแค่นี้ครับทำอย่างสม่ำเสมอ1เดือนครั้ง1เดือนครั้งแค่นี้ครับสิ่งที่ได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเน่าๆนะครับเกษตรกรครับเราใช้เบียดน้ำเนี่ย1ขวดหรือ2ขวดต่อน้ํา20ลิตรหรือ10ลิตรก็ได้เอาเพียวๆแล้วฉีดลงไปเลยแค่นี้พอนะครับแผลของมันจะแห้งในวันเดียวแล้วฉีดย้ำ3วันครั้งแค่นี้พอครับจบแล้วครับเราสามารถฉีดเบียดน้ำได้ทั้งบนได้ทั้งล่างนะครับลองดูนะครับว่าหนีไม่พ้นหรอกคำว่าทุเรียนหรือต้นไม้อื่นเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้มันได้ก็คือดินเน่าเบียดน้ำแล้วก็ EM จบครับทุกการเกษตร

0: ษถ้ามั่นใจ3ตัวนี้แล้วโทรเลยนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาแก้ดินได้แน่นอนปรับค่า pH จากกดกลายเป็นกลางได้ด้วยดินเน่าขวดเดียวจบและเอาอยู่ด้วยดินเน่าครับ
1: ลูกชายจะตัดไงบอกให้ไม่ต้องตัดเห็นเฮียเขาโฆษณาเอามาจัดการเลย
2: ต้นไหนต้นน
1: ี้
2: เหรอ
1: นู่นต้นนู้น
2: ต
1: ้
2: น
1: ใหญ่นู่น
2: แหละต้นที่ไม่สูงนะ
0: ต้นใหญ่ที่ต้นที่นั่นแหละที
2: ่ที่มีเชือกแดงเหรอ
1: เออนู่นแหละตรงนั้น
0: ดูการตัดกิ่งการอะไรเหมือนกันหมดดูดิเกือบแล้วแต่ตอนนี้กลับมาเขียวชะอุ่มเลยนะแล้วได้ลูกยังอ่ะปีที่แล้วได้ม
1: ั้ยได้แล้วปีที่แล้วก็มีมีลูกนะแต่ว่าไม่ไวมาก
0: โอ้โหถ้าไวมากลูกเพิ่งจะฟื้นนะใช่ไหมรู้กันอยู่แล้วถ้าต้นไม้กำลังจะป่วยๆเนี่ยเราก็ต้องแบบไม่ต้องอะไรเยอะไงนั่นแหละแค่นั้นเองจบแล้วเนี่ยต้นนี้ก็อาถรรพ์นั่นเนี่ยตัดไปเนี่ยแสดงว่าเน่าเหมือนกันนะเนี่ยต้นที่กุดๆเนี่ย
1: ครับมันบางทีมอดนะมอดมันกินมันจอกคนดูแลไม่ถึงมันก็เสียหายเยอะไหม
2: ใช่ต้องรู้
0: ตอนนี้ฟื้นมากี่เปอร์เซ็นต์แล้วลุง
1: ฟื้นมาแค่70-80%แล้วนะ
0: รอดแต่ก่อนนี่เหลือ20อ่ะ
1: นั่นนั่นเลยนะ
0: เหลือ20ว่าลุงว่าเสียเงินเยอะไหมถามนี่ใช้ดินเน่าแล้วเยอะไหม
1: ก็นี่ดินเน่านี่นะนี่เนี่ยยังไม่จ่ายเงินลุงเยอะแยะเลยให้ไปทดลอง
0: โอ้โห
1: มาเอาไปเลย
2: ให้คนรู้จักญาติพี่น้องมาใช้เลยลุงไม่เก็บตังค์เลยนะให้ไปลองใช้เลย
0: ใครอยู่แถวนี้นะครับลุงวง
2: มาเลยมาเลยมา
1: เนี่ยตังค์นั่นแหละแต่ผมเปิดโฆษณ
2: า
1: บอกไปเอาไปลอง
2: แล้วข้างนอกแล้วเป็นไงบ้าง
1: บอกก็ยังไม่ทันซื้อนั่นก็ได้มาเอาที่นี่
2: เอาที่ลุงไปก่อน
0: บอกเลยที่ของจริงนะครับนี่เราพัดเราเหนื่อยครับเราจะต้องมาพา
2: ดู
0: ครับพิงนะครับแต่นี่คือสิงจริงลุงวงนะใครอยากจะอยู่แถวในยะอามะอยู่ตรงไหนครับลุง
1: อยู่เขาเรียกไงเป็นในอันวัดโพนา
0: วัดโพนา
2: วัดโพนาเมื่อกี้
0: เขามาเหอะครับเขารู้จักลุงวงหมดนะครับฉายาพ่อใจบุญที่ให้เขาไปทั่วนะ
1: ไปทั่ว
0: นะครับก็ดี
1: แล้วปุ๋ยค่ายาไม่มีเอามาให้เราก็คนก็จนเนาะเราจะไปเอาดอกอันหลวงเอาต้นมาคืนแล้วกันบางทีปีได้ไม่หมดก็มี
3: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวด

0: อนไม่หลับนะ
1: ไอ้กินข้าวหน่อย
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร
4: ต่อต้นเนี่ย
0: นี่คือบรรยากาศสดๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านนะคร
1: ับ
0: ให้ทายดิอะไรเอ่ย
1: ให้ผมทาย
0: ทายดิว่าอะไรเอ่ยไม่ใช่เงาะ
1: มาสวนทุเรียนก็ต้องทุเรียนดิ
0: ใช่
1: ทายว่าอายุเท่าไหร
0: ่
1: ถ้าไปท้าผมที่เคยคุยกับลูกค้า
0: เ
1: นี่ย2ปี
0: 2ปีกว่า
1: 2ปีกว่า
0: บ้านผมมา2ปีกว่
1: า
0: ให้ทายอีกทีว่าเท่าไหร่
1: ปีครึ่งอ่ะ
0: เอาไอ้ทายอีกทีนะ
1: ปี
0: ถูกแล้วนะเดี๋ยวคุณยกต้นไม้พ่อให้ไปเลยนะ
1: เอาปีนึงปีนึง
0: ไม่น่าเชื่อนะครับว่าต้นนี
1: ้4ปี
0: 4เดือน
1: ฮะจริงป่ะพ
4: ่อ4เดือน
1: ต้นนี้4เดือน
4: 4เดือน
1: โอ้
4: นู่นล่ะแล้วต้นนู้นก็4เดือนนู่นน่ะ
0: นั่นไม่มี4เดือน2ต้นแล้วตัดยอดไป4เดือนทั้งนั้น
1: เดี๋ยวครับเป็นไปได้แล้วที่4เดือนแต่ถ้าความเป็นจริงเป็นไปได้มั้ย
0: จริงๆมันเป็นไปได้ก็บอกแล้วว่าถ้าดินดีอ
1: ่
0: ะก็บอกแล้ว
4: ที่มันตอนแรงนะ
0: แรงแรงเม
4: ื่อตอนตัดลูกทุเรียนจะหมดแล้วไงซื้อต้นมาปลูกเนี่ย
1: อ๋อนี่ซื้อต้นมาปลูกด้วย
0: ซื้อที่ไหนฮะเดี๋ยวผมจะได้ไปซื้อมา
4: ซื้อที
1: ่แต่แพ่บอกว่าพ่อก็ทำเองใช่ไหมมีทำเองด้วยใช่ไหมตัดกิ่งเองด้วยใช่ไหม
4: ตัดทำเองได้แต่ว่าน
0: ี่ดูใบ
1: ใบสวยมากใบเงา
0: ดูใบเงานะครับแล้วเป็นไงแล้วก็อีกอย่างนึงข้างหลังเนี่ยยิ่งไม่เชื่อใหญ่เลย3ปีปีหน้าจะออกลูกแหละ
1: อันนี้4เดือน
0: อันนั้น3ปี
1: อันนี้3ปี
0: ดูดิ
1: ออกลูกแล้ว
4: ในจนนู่นน่ะเนี่ย2ปีก็เป็นลูก
0: โอ้
1: อ่ะ
4: ก็มี4เดือนโตขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: 2
1: ป
0: ี
1: เป็นลูกแล้ว
0: ครับก็เคล็ดลับมันอยู่ติ๊ดเดียวนะครับ
1: ครับ
4: แต่เราดูแลอะไรให้ถึง
0: เนี่ย
4: ปุ๋ย
0: ดูแลถึงมั้ยน้ำถึงไห
1: ม
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเงินถึงไหม
1: ดินเน่าถึงไหมดินเน่าถึง
0: ดินเน่าถึงไหมถ้าไม่มีเงินก็ซื้อดินเน่าแต่ราคาดินเน่าถูก
4: ขีดดินเน่าขีดทางดินส่วนใหญ
0: ่พอแล้ว
1: ดินนุ่
0: มพ่อฉีดทางใบด้วยนะวันหลังครับตอนที่สูตรใหม่แล้วลองดูมีสวนหนึ่งฉีดทั้งใบทั้งสวนเลยคืออีกหน่อยทั้งใบ
4: ก็มีกระฉีดแล้วนะฉีดไปแล้ว
1: อ้
4: ว
1: น
4: แ
1: ล้วใบลงดินได้เลย
0: ก็ฝากไว้นะครับนี่คืออาชีพของคนอายุ4เดือนข้างหลังคือ2ปี3ปี3ปีแต่มันไม่น่าเชื่อท่านผู้ชมครับบอกเลยนะครับว่าอยากได้อย่างนี้ไหมถ้าอยากได้อย่างนี้ทำยังไงล่ะแล้วผมจะรู้ไหมล่ะถ้าอยากจะรู้นี่แหละครับตัวนี้ตัวเดียวสำหรับเกษตรกรที่อยากเดินนะครับถ้าไม่แตกใบอย่างนี้เอามาเฟี้ยงหัวผมเพราะตัวนี้มันเป็นตัวจุลินทรีย์สำหรับทำลายวัตถุอินทรีย์แล้วให้ดินเนี่ยมันมีอาหารพอมีอาหารปั๊บนี่ครับนี่ยอดรากงอกแตกยอดใหม่จำคำนี้ไว้นะครับผมจะพูดทุกทีเลยว่าวันนี้ดินเน่าเนี่ยสามารถทำให้รากงอกแตกยอดใหม่แล้วสวยขนาดนี้มีไหมเรามาลองท้ากันดูนะครับว่าดินเน่าขวดเดียวจบทุกเรื่องสำหรับการดินไหมไม่เชื่อลองดูนะครับลองดูว่าดินเน่าแล้วใส่เบียร์น้ำไปหน่อยนะครับใส่เอเอ็มไปหน่อยคุณจะได้เร็วกว่านี้ก็ฝากไว้สำหรับเกษตรกรที่ใช้ดินเน่าอยู่นะครับไม่ต้องเสียใจแต่คุณดีใจเป็นผู้โชคดีแล้วสำหรับที่ได้ใช้ดินเน่านะครับ
2: วันนี้เกษตรกรไทยสามารถลดต้นทุนลดรายจ่ายเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ด้วยการปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยดินเน่าโปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้1ขวดดินเน่า1ลิตรปกติ690บาทวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคารวม 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำทั้งหมดนี้ดินเน่า3ขวดผงปราบมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365

0: 02-6-1-0-6-8-3-6-5จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางรีบด่วนจำนวนจำกัด
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ทุกคนตอนนี้เรียนตามแบบเราบทเลย
2: เคยได้ยินมาคุณก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
1: ถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหม
2: ครับ
1: ถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ยเรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
2: หรือแปลงต่อแปลง
1: แปลงต่อแปลง
2: กล้านะผมก็แนะนำให้ลองดูก็ได
1: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าไม่มีสารตกค้างในคำว่าดินเน่าหรืออีเน่า
3: เลยเฮ้ยนี่มันอะไร

0: สวัสดีครับ
1: อยู่กับพวกเราในรายการ
0: เกษตรดินเนอร์อ
1: ยู่กับผมปราโมทครับ
0: และน้ำฝนทวันพันธ์ค่ะและแน่นอนคุณผู้ชมขาคุณพ่อที่นั่งอยู่ตรงข้างหน้าตรงกลางตรงนี้นะคะ
1: พระประธานเหรอคร
0: ับเป็นพระประธานที่เราร
1: บรับถือ
0: ก็คือเฮียบอสของเราใน
1: วันนี้ครับแน่นอนครับรูปแบบรายการของเราเกษตรดินเนอร์นะครับตอนนี้เรื่องการเกษตรเป็นสิ่งสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรคนไทยวันนี้อาจจะมีเกษตรกรรุ่นใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่จะรู้ได้ไงว่าหนทางของการทำการเกษตรเนี่ยมันจะราบรื่นเหมือนที่เราคิดหรือเปล่า
0: เพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กับรายการเราค่ะเกษตรดินเน่าทุกปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกนะคะวันนี้เรามีตัวช่วยทำการเพาะปลูกแม้แต่เหล่าดาราเซเลบยังกว้านซื้อที่ดินแล้วก็ทำแบบโอ้โหเกษตรมากมายแต่ตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณผู้ชมขาเชื่อไหมว่าประเทศไทยของเราคุณผู้ชมเหล่านะคะเกษตรกรเนี่ยเขาสูญเสียผลผลิตนะคะในแต่ละปีเนี่ยเป็นโอ้โหพันกว่าล้านเลยซึ่งปัญหาหลักๆเนี่ยมาจากดินไงที่
2: นี่ใช่ครับดินเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญถึงบอกนะครับวันนี้ไม่ว่าพืชผลของคุณจะตกต่ำยังไงนะครับแต่คุณยังต้องใช้ดินปลูกอยู่ดีนะครับวันยังค่ำรอสักพักหนึ่งผมเชื่อได้ว่าถึงจุดต่ำแล้วมันก็ต้องขึ้นสูงให้ได้ครับเพราะทุกคนอ่ะคุณฝนเชื่อไหมว่ากินปะต้องกินไหม
1: กินก็ต้องกิน
2: ต้องกินข้าวไหม
0: หิวอ่ะ
1: กินผมก็จะกินยาอ่อนคนไทยก็ต้องกิน
2: ครับก็บอกเลยนะครับว่าทุกคนหนีคำว่าเกษตรไปไม่พ้นต่างชาติก็ทำนะทำได้แต่ไม่ดีเท่าเมืองไทยนะครับเมืองไทยเป็นเขาเรียกว่าอุดมน้ำทุกอย่างสมบูรณ์แบบ
0: ในน้ำมีปลาในนามีข้าวในน้ำมีปลาในนามีข้าว
1: ก็ถูกแล้ว
2: ไอ้จริงๆนะครับดินของเราเนี่ยครับตอนนี้แถบๆตะเข็บเนี่ยดีมากเลยนะ
1: ดินอะไรครับ
2: ดินระเบิด
1: ก็คือหลักๆอย่างที่บอกว่าผลผลิตที่มันตกต่ำหรือว่ามันไม่ได้ผลผลิตขึ้นมาเนี่ยหลักๆมันเกิดจากดิน
0: ปัญหามาจากดิน
1: เพราะนั้นปัญหาหลักๆหรือลึกๆเลยของดินมันมีอะไรบ้างคร
2: ับ ก็ถึงจริงๆนะครับว่าดินเนี่ยเราเอาแค่ประเด็นที่สำคัญก่
1: อ
2: นดินเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎ
1: ครับตุลินทรีย์ก็ทำตุลินทรีย์มาแต่ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นตุลินทรีย
2: ์ใช่แล้วบอกวันนี้นะครับว่าทำยังไงก็ได้นะครับให้คำว่าดินของคุณน่ะจากกรดน่ะกลายเป็นกลางให้ได
0: ้
2: ถ้ากรดกลายเป็นกลางไม่ได้นี่ครับ
1: อ๋อคือกระบวนการจุลินทรีย์มันไปย่อยสลาย
2: ใช่แ
1: ล้ว
0: ก็คือไปปรับสมดุลให้กับดินนั่นเอง
2: ใช่ครับก็บอกเลยครับว่าทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือจะเป็นพวกแมลงนะครับถ้าเรามีความต้านทาน
1: คือถ้าเราไม่ป้องกันตั้งแต่ดินมันก็มีโอกาสจะลามขึ้นไปบนต้นได
2: ้แล้วก็ตายไหมเอ๊ะทำไมปลูกตั้งแต่เล็กแต่เรามีปริมาณที่ใส่พอเพียงพ่อบอกแล้วว่าส่วนที่เกษตรกรหลงเชื่อกันเยอะก็คือพวกฮิวมิกพวกฟูวิกอะไรเนี่ยคือส่วนประกอบแต่จริงๆส่วนหลักๆก็คือจุลินทรีย์ย่อยสลายเห็นไหมครับเราค่อยมาเติมแต่งไอ้พวกนั้นคืออาหารของคำว่าจุลินทรีย
1: ์
2: พอใส่ไปมันก็ดีขึ้นเห็นไหมครับบางยี่ห้อนะครับเราพูดว่าบางยี่ห้อนะครับเราใส่ของเราไปแล้วเนี่ยสวยงามแล้วเนี่ยเขาแค่เอาไปเติมนิดเดียวเขาก็โป้ง
1: ครับคิดว่าสมมุติแบรนด์เรากับแบรนด์
2: เอ
1: เขาใส่เราไปก่อนใส่
2: เ
1: อตามที่หลังคิดว่าแบรนด์
2: เ
1: อดี
2: แต่จริงๆเปล่าครับของเราดี
1: มันเราปูพื้นไปแล้ว
0: เพราะว่าที่กำลังจะบอกว่าปัญหาเรื่องของการเกษตรอะจริงๆแล้วถ้าเราเริ่มต้นจากดินถ้าดินดีดินสมบูรณ์นะคะดิน

0: มีค่าความเป็นกลางไม่เป็นกรดไม่เป็นด่างจนเกินไปเพราะนั้นคือถ้าดินสมบูรณ์มันก็จะมีแร่ธาตุมีอาหาร
1: ใช่ครับ
0: ปลูกอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถดูดซึมอาหารไปกินได
1: ้
0: ต้นไม้ก็เจริญเติบโต
2: เพราะฉะนั้นปัญหาของการเพาะปลูกดินเป็นปัญหาหลักครับดินเปรี้ยวดินเค็มดินแข็งดินเป็นชะลาดินเป็นรูพุนดินเสียดินปลูกอะไรไม่ขึ้นวันนี้ดูแลปรับปรุงโครงสร้างดินกันก่อนกับสินค้าขายดีนั่นก็คือดินเน่านั่นเองครับ
0: ใช่ไหมคะเฮียค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับบอกเลยครับวันนี้เปิดใจนะครับ
2: ครับ
1: ถ้าขวดเดียวตอบโจทย์เนี่ยถามว่าคุณอยากซื้อไหม
2: ซื้อ
1: ถ้าไม่ซื้อเนี่ยป่านี้ยอดไม่ถล่มทลายเป็นล้านล้านไร
0: ่โอ้โหยอดขายก็ดีแล้วใช้แล้วก็เห็นผลแล้วใช้แล้วก็รวยด้วยนะคุณผู้ชมค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูโปรโมชั่นดีๆจากดินเน่ากันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: ความจริงเลยนะฮะคือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
5: ครับ
4: ตั้งแต่สมัยนุ่มๆมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
5: ่
4: อ
5: ไม่เชื่อใช่ไหม
4: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรก
5: ฮะ
4: แต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
5: โอ้โห
4: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่าง
5: น
4: ี้ครับ
5: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
4: ไม่เคยได้อย่าง
5: น
4: ี
5: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
4: หลาย
5: สิบปี
4: ครับ
5: นะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าแบบเต็มๆเลยบอกว่าบอสหนูต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขได้ครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
4: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันคือรสชาติมันสุดยอดเลย
5: นี่
4: ค
5: น
4: ซื้อไปต้องติดใจกับ
5: ต้องกลับมา
4: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
5: ดกมาก
4: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
0: โอ้ยโปรดีสุดๆคุณผู้ชมค่ะไม่เคยจัดโปรถล่มทลายขนาดนี้วันนี้เฮียบอสอยู่กับเราทั้งทีคุณผู้ชมแน่นอนโปรดีๆไม่ได้มีบ่อยๆตุนได้ตุนเลยนะคะพ่อจ๋าแม่จ๋าและต้องบอกเลยว่าวันนี้นะไม่ว่าใครจะมีปัญหาเรื่องของการเพาะปลูกแบบไหนก็แล้วแต่วันนี้แค่คุณใช้ดินเน่าแต่ถือก่อนเฮียดินเน่าคือตอนนี้มันมีทั้งดินเน่าแล้วก็มีอีเน่ามันเหมือนกันหรือมันเป็นของใครอะไรยังไงงงไปหมดเฮียคะ
1: จริงๆทั้งสองแบรนด์เนี่ยนะครับเป็นของผมหมดนะครับ
0: อุ้ยเฮียกินรวบเลย
1: กินรวบคือคำว่าตอนแรกอ่ะอีเน่าเนี่ยเป็นคำที่หยาบ
2: ครับ
1: อีอย่างเงี้ย
0: เอาอีออริจินอลของเฮียเนี่ยก็คืออีเน่าพูดมาก่อนการ
1: ใช่แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นดินเน่าพอดินเน่าเสร็จแล้วเราก็เอาคืนเอาคืนกลับมาทำเองนะครับเพราะ
2: ไม่ถามเหตุผลนะผมไม่ถาม
1: เหตุผลเหตุผลไม่ต้องถามนะครับเพราะมาถามดีๆเหตุผลเพราะมันขายดี
0: แล้วได้คืนหมดไหมคะ
1: ได้คืนไม่หมดครับ
2: เดี๋ยวดินเน่าเหรอครับ
1: ครับดินเน่าคืนไม่หมดนะครับมันก็มีนิดหน่อยนะครับติดเขาเรียกว่าติดห้อยสอยตาม
2: เอาเป็นว่าดินเน่ากับดินเน่าคือเจ้าของเดียวคือเฮียบอส
1: ครับ
2: เพราะนั้นคุณผู้ชมที่เห็นดินเน่าหรืออีเน่าที่ไหนก็ของเฮียบอสทั้งหมด
1: ครับ
2: แต่คราวนี้คือแต่ละคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าทำไมมันถึงขายดีมันมาผสมมันมีอะไรอยู่ในขวดนี้แล้วมันช่วยอะไรยังไงได้บ้าง
0: จุดเด่นมันคือตรงไหนนั่นแหละ
1: คร
0: ับ
1: คือถึงบอกนะครับว่าสิ่งที่ดีเนี่ยเกษตรกรใช้กันเยอะถ้าไหนไม่ดีผมบอกแล้วให้ใช้น้ำเปล่าดีกว่า
2: แล้วขอลดไปเถอะ
1: ลดไปเถอะนะครับหรือว่าคุณไปตอกไข่ที่บ้านสักใบหนึ่งนะครับหรือเอาผงชูรสราดหน่อยมันก็ดีขึ้นแล้วหรือเอาน้ำอัดลมราดไปหน่อยหรือว่าใส่เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดื่มช
2: ู
1: ใส่ไปหน่อยก็เปลือง
2: อันนี้ดีกว่าม
1: ันอยู่ไม่ทน
2: อ
1: ันนี้ตัวเดียวเนี่ยถึงบอกว่า1ลิตรเนี่ย 1,000 ml เนี่ยมันบางที่ก็มี500 ml ด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราบอกเลยครับว่าชื่อมันปรากฏให้ท่านเห็นแล้วว่าสิ่งที่ตอบโจทย์ขวดเดียวก็คือดินเน่าหรืออีเน่าเท่านั้นเอง
2: มันมีอะไรบ้างเผื่อหลายคนยังจะเริ่มเปิดใจมาดูแล้ว
0: เป็นจุลินทรีย์ธรรมชาติ
2: แล้วมัน
0: มาจากไหนสกัดมาจากอะไรคะเฮีย
1: จริงๆนะครับเราบอกเกษตรกรนะครับว่า

0: ของเราเนี่ยเราศึกษาเรื่องปลาหมักมาตั้งแต่แรกเพราะเราทำน้ำปลาเราทำน้ำปลาม
1: าด้วยนะ
0: มีน้ำปลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาน้ำปลามาเนี่ยเอ๊ปลามันเหลือ ก้างก็เหลืออะไรก็เหลือเอ๊เราจะทำยังไงดีเราก็นั่งศึกษามีด็อกเตอร์ศาสตราจารย์เยอะแยะเลยนะก็ว่าน้ำหมัก EM จุลินทรีย์เนี่ยตัวนี้ดีเอ๊เราจะย่อยมันยังไงถ้าเราใช้กรรมวิธีก็คือทุกคนรู้ว่าไปเอาน้ำส้มอะไรสักอย่างนึงนะครับมาหมักเนี่ย มันปรากฏว่าไม่ดีมันใช้ระยะเวลาอย่างน้อยเป็น 2-3 เดือนเหม็นมากก็เหม็นนะครับแต่เราก็ไปคิดค้นว่าเราหาจุลินทรีย์ตัวที่ย่อยสลายอ่ะมาใส่ปรากฏว่ามันตอบโจทย
1: ์
0: 1ตัวแรกที่ได้แล้วนะครับคือจุลินทรีย์ย่อยสลายขนาดกระดูกกระดาษเนื้อยังย่อยได้
1: แม้เหมือนเนี่ยที่อันนี้เหมือนนี่คือบ่อหมักเหรอ
0: ใช่บ่อหมัก
1: นี่คือบ่อหมัก
0: ใช่บ่อหมักถึงบอกว่ามันมีอะไรดีๆแต่เยอะมากเลยอะตัวอะมิโนมีจุลธาตุมีอะไรเยอะแยะแต่ดีอยู่อย่างคือตัวนี้คุณภาพไม่ถึงปุ๋ย
1: ไอ้ขวดเนี้ยดินเน่าหรืออีเน่าเนี่ยไม่จัดว่าเป็นปุ๋ยตามกฎหมาย
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่
1: าเพราะอะไรอ่ะเพราะ NPK
0: ไม่ถึง
1: ไม่ถึงหรอ
0: มีค่าจุดจุดจุดจุด
1: โอ้โห
0: 3ตัวรวมกันยังไม่ถึง 1.5 นะครับถึงบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นวันนี้ถึงบอกว่าทุกคนยอมรับนะครับว่าตัวดินเน่าหรือตัวอีเน่าเนี่ยใช้ได้ทุกช่วง
1: มาถึงจะปลูกตอนนี้จะเริ่มปลูกไปแล้ว
0: แต่ต้นยันจบใช้แค่ดินเน่าตัวเดียว
1: ขวดเดียวนี่
2: เลยใช้ได้เลย
0: ครับอย่างเดียวเลย
2: ทุกชนิดเลยปลูกอ้อยข้าวโพดข้าว
0: ใช่ครับ
1: ทุเรียนไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับได้หมดเลย
0: แล้วตอนนี้เราพัฒนานะครับบอกเลยครับประกาศเลยครับว่าฉีดใบได้เลยครับ
1: แต่ก่อนเนี่ยถ้าเป็นรุ่นก่อนเนี่ยเฮีย
0: จะบอกว่าลงดินเพราะเรากักไว
1: ้
0: เพราะเดี๋ยวมีปัญหา
2: แต่เดี๋ยวนี
0: ้แล้วเลิกแล้ว
2: แล้วก็ลดเลย
1: แล้วก็คือผสมตามที่แนะนำ
0: ใช่
1: ฉีดใบลงดินได้เลย
0: ได้เลยครับชุ่มๆเลยนะครับก่อนที่ท่านจะใช้เนี่ยบอกเกษตรกรก่อนว่าเราต้องปรับปรุงดินก่อนก็คือพรวนดินก่อนแล้วฉีดเสร็จแล้วฉีดอีกทีแล้วก็ค่อยปลูกแล้วก็ดูแล้วก็ฉีดไปเรื่อย15วันฉีดที15วันฉีดทีแล้วคุณจะรู้ว่าจุลินทรีย์ในนั้นน่ะมันมีอะมิโนอยู่แล้วครบครันคุณจะเติมอะไรนิดเดียวมันก็กิน
1: คือถ้ากรณีกรณียังไม่ได้ทำปลูกพื้นกับการฉีดลงดินไปก่อนแต่ถ้าปลูกแล้วต้นไม้โตคุณจะฉีดโดนใบลงดินไม่เป็นไรแต่ถ้าแปลงไหนที่คุณสามารถฉีดดินได้ก็ฉีด
0: ใช่ไ
1: หมแต่โดนใบโดนต้นได
0: ้ได้แล้วเขาบอกว่าแบบใหม่ฉบับใหม่ที่บอกว่า
2: และถ้าอยากได้รีบโทรด่วนเดี๋ยวนี้เลยวันนี้ดินเน่าหรืออีเน่าก็จัดไปเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่าจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
4: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
3: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเลยนะคะใครๆก็ต้องบอกว่าไว้วางใจไง
1: เชื่อใจแล้ว
2: จะดินเน่าหรืออีเน่าวันนี้เห็นหน้าเฮียบอสแบบนี้ดีลืมตาอ้าปากมีกำไรคุณผู้ชมขารวยขึ้นเลยมันผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ดินเน่าหรือเน่ามันเป็นยังไงให้เฮียคะ
0: ก็บอกแล้วครับว่าสิ่งที่อยู่ในดินน
1: ่
0: ะมันต้องมีการสลายถ้าในดินไม่มีการสลายเนี่ยคุณไม่ต้องไปทำอะไรมันก็ตกค้างก็ตึง
2: คือย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์อะไร
0: ปุ๋ยด้วยนะปุ๋ยด้วย
1: อะไรก็ยังจะถามเหมือนกันว่าบางคนเกษตรกรบ่นใส่ปุ๋ยต้นไม้ก็ไม่ตรง
0: นั่นแหละครับ
1: มันไม่มีไปอึนอยู่ในดินเหรอ
2: มันไม่กิน
0: มันไม่กินแล้วมันเขาเรียกว่าตึงก็ตึงคือไม่ยอมปล่อยให้การลากกินแต่วันนี้เนี่ยจุลินทรีย์เข้าไปเนี่ยทุกคนก็เอาตามหมดผมบอกดีใจนะที่ทุกคนเดินตามผมนะ
1: ดีใจที่คนทำตาม
0: ทำตามนะ
2: ดีใจที่เอาไปต่อยอดกัน
0: ใช่แล้วช่วยด้วยนะครับแล้วก็บอกเลยนะครับว่าอีเน่าหรือดินเน่าก็ยังไม่เจ๊งนะครับยังอยู่นะครับนะครับยังอยู
1: ่บางทีเคยได้ยินมาผมก็ชอบบอกว่าดินเน่าเจ๊งไปแล้ว
0: มันไม่เจ๊งหรอกครับ
1: ใครเจ
2: ๊
1: ง
2: เจ้าของอยู่นี
1: ่เจ้าของอยู่นี่
2: ก็บอกใครเจ๊งล
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้มันเป็นปริศนาคำตอบนะครับก็บอกแล้วครับว่าถ้าของดีเนี่ยเกษตรกรใช้ไหมถ้าไม่ใช้เนี่ยผมถามว่าไปใช้ยี่ห้ออื่นยังไงเนี่ย

0: เรามาเปรียบเทียบกันระหว่างต้นต่อต้น
1: หรือแปลงต่อแปลง
0: แปลงต่อแปลง
1: กล้านะครับก็แนะนำให้ลองดูก็ได
0: ้แล้วเราทดลองกันมากมายนะครับถึงบอกว่าวันนี้เรามีใบเซอร์อีกใบหนึ่งก็คือไม่มีสารตกค้างในคำว่าดีเน่าหรืออีเน่าเลย
2: ก็บอกว่าพี่น้องเกษตรกรใช้แล้วเนี่ยคือไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยเลยค
0: ือ
2: โดนมือโดนผิวหนัง
0: ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นอันตรายเลยครับ
1: ก็ยังคิดอยู่ว่าพอใช้ดินเน่าแล้วผลผลิตมันดีก็ยังแต่เราก็ยังคิดว่ามันเป็นปุ๋ยแต่ด้วยการยืนยันจากเฮียนเดบเอาไปตรวจในทุกๆรอบก็จะเล็งเห็นได้ว่าเขาไม่ใช่ปุ๋ย
2: ของเรา
1: แค่ไปย่อยสลาย
0: บางคนดัดจริตนะครับจับหน่อยจับนิดจับหน่อยไม่ได้นะครับโอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีพิษไม่มีภ
1: ั
0: ยถามว่าผมอยู่กับเขาเนี่ยมาทั้งชีวิตนะครับดมทั้งวันทำไมแข็งแรงครับทำไมหน้าตาเปล่งปังขนาดนี้อ
2: ย่าบอกนะว่าเอาที่เจ้ามาได้ไง
0: ไม่ใช่แค่ไ
2: อ
0: แค่ดมกลิ่นนะครับเพราะในกลิ่นมันมีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะครับแล้วเจอจับบรรยากาศในตัวเราก็มีจุลินทรีย์นะคุณฝนถ้าไม่มีจุลินทรีย์คุณฝนคงไม่อ้วนขนาดน
1: ี้จริงๆแค่ว่าแค่เราสัมผัสได้ไม่ต้องเอามาใช้กับทางร่างกาย
0: ได้
1: ใช้ลงดินไป
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าอย่างเวลาไปใช้กับนาข้าวอย่างเง
1: ี้
2: ยเอาดินเน่าไปใช้กับนาข้าวแล้วเป็นไงคะเฮียคะ
0: โอ้โหตั้งแต่แรกเลยนะครับเมล็ดเพาะงอกดีมากลำต้นแข็งแรงสวยแล้วตั้งตรงแล้วใบนี่ตั้งตรงเด่เลยแล้วใบสากใบสากคือไม่มีใครพูดหรอกนะว่าทำข้าวแล้วใบสากถ้าใบแป้เนี่ยยังไงก็เป็นปุ๋ยส่วนมากจะใบแป้แต่ของเรานี่ใบตั้งตรงแล้วบอกเลยครับว่าพอได้ข้าวระยะหนึ่งอ่ะจ้างชาวนาวิ่งลุยอ่ะเขาไม่ลุยนะเพราะเวอร์
1: เพราะว่ามันคมใช่ไหม
0: คมเลยนะคมมากเลยนะ
1: คมนะถ้าคุณไม่เคยลงน้ำมันคมมาก
0: คมมากนะแล้วถึงบอกว่าขนาดคมอย่างเงี้ยแมลงมันก็เลยไม่กล้าเข้าและอย่างนึงก็คือใบมันไม่แปร่พอแปร่ปั๊บเนี่ยแมลงมันหลบ
2: ใบ
1: แปร่ใบม้วนอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มันหลบ
1: แมลงมันจะไปหลบ
0: หลบอยู่แต่นี่ใบแปร่ปั๊บมันบอกว่าหาที่บังแดดไม่ได
2: ้
0: มันขอเออใบตั้งหานอนดีกว่านะครับ
1: แปลงข้างๆมาเลย
2: ก็คือต้นข้าวเขาแข็งแรงเลยเพราะว่าเขาสามารถดูดซึมสารอาหารได้อย่างเต็มที่เลี้ยงเขาได้เต็มที
0: ่ใช่ครับ
2: ทุรงทุเรียนเป็นไงครับพ่อคะ
0: ก็ดูป่าละอูผมดิครับแล้วเป็นยังไง
1: ใช่ไหม
2: ไม่ชิมไม่ชิม
0: อร่อยมากแล้วบอกเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยสวยจนแบบว่าชาวป่าละอูบอกว่าขอไปดูหน่อย
2: นี่พ่อจ๋าแม่จ๋าที่บอกว่าไม่ได้ทำให้ต้นไม้อุดมสมบูรณ์อย่างเดียวไม่ได้ผลโตและรสชาติดีด้วย
0: ดีมาก
1: เปลี่ยนใช่ไหมมัน
0: เปลี่ยน
2: เพราะ
0: มันมีสารอาหารที่ครบนะครับว่ามีอยู่ในนั้นครบว่าไม่ต้องเติมอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นแบบธรรมดาเนี่ยจะต้องเติมนู่นเติมซ้ายเติมขวาเติมเข้าไปแต่เราไม่รู้จะเติมอะไรแต่วันนี้เนี่ยเราดึงมาครบแล้ว
2: ให้
0: อยู่ในขวดเดียว
2: อยู่เลย
1: จริงจริงไงอย่างที่เคยบอกว่าหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะได้ผลผลิตก็ใส่จะปลูกใส่นั่นใส่นี่ใส่หนึ่งใส่สองใส่สามใส่สี
2: ่
1: แต่จริงต้นไม้มันไม่ได้กินทั้งหมดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: กินแค่เฉพาะส่วนเท่านั้นเอง
0: เปลี่ยนลองเปลี่ยนพฤติกรรมดูนะครับว่าถ้าขวดนี้ไม่ได้ใช้แล้วไม่ดีโทรมาว่ากันเลยนะครับแล้วบอกเลยครับว่าของเราไม่มีการต่อยอดไม่มีการก๊อปปี้ไม่มีการอะไรก็คือหนึ่งเดียวในนี้นะใครอยากได้ก็บอกเลยครับว่าขวดเดียวเอาอยู่จริงๆนะครับถึงบอกนะครับเกษตรกรนะครับว่าวันนี้เนี่ยคุณฝนมันดีใจนะครับสำหรับเกษตรกรได้เปิดใจในเมื่อผลผลิตมันต่ำต่ำเพราะอะไรกันสภาพแวดล้อมนะ
1: แวดล้อมหนึ่ง
0: เศรษฐกิจ
1: อีก
0: นะ
2: มันเหนือการควบค
0: ุ
2: ม
0: ใช่แต่ผมถามว่าทุกคนยังไงก็ต้องกินข้าว
1: กิน
0: ยังไงก็ต้องกินนะครับ
1: กินผลไม้ก็ต้องกินเพราะว่ากินเพราะอะไรมันปลูกก็ปลูกมาจากเกษตรกรปลูกมาจากดินคราวนี้อย่างที่บอกว่าเห็นผลผลิตจากการใช้ดินเน่าอีเน่ามันได้เนี่ยการปริมาณการใช้มันต้องเยอะอะไรขนาดไหน
0: ไม่เยอะหรอกครับคือเราเอาง่ายๆก่อน1ขวดเนี่ยได้น้ํา200ลิตรพอครั้งที่2 1ขวดได้น้ํา400ลิตรนะครับถ้าครั้งที่3 1ขวดได้น้ํา 1,000 ลิตรแต่ถ้าเป็นครึ่งลิตรก็เราก็ซอยไปเรื่อยๆครับ
1: ก็ทอลงมาน
0: ะครับ
1: คือกรณีที่เฮียบอกว่าครั้งแรกน้ํา200เนี่ยคือปลูไปก่อนครั้งแรกไม่เคยใช้เลย
2: เก็บพ่นไปก่อน1ขวดต่อน้ํา200ลิตรครั้งแรกถ้าใครที่ยังไม่เคยใช
1: ้ฉีดไปฉีดดินก็เพิ่มปริมาณน้ําได
0: ้ใช่ครับ
1: แต่ถ้าคนบอกว่าไม่เหนียวไม่เคี้ยว
0: ใส่ไปเลย
1: 200ก็ได้
0: มีคนโทรมาเยอะมากนะครับโทรมาไอ้บอสมันสวยเกินไปว่ะ
1: จริงๆสวยเกินไปมันใหญ่เกินไป
2: รสชาติมันดีเกินไป
0: อันนี้รับรองว่าได้ชมแน่ๆได้รับฟังแน่ๆแต่เราก็ดีใจว่าคุณทำที่ดินก่อนเป็นอันดับแรกแล้วอะไรก็ตามมาผมบอกง่ายมากสำหรับเลยครับเกษตรกรเปิดใจเลยครับว่าดินเน่าแน่นอน
1: เอางี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่อุปทานหมู
2: ่
1: แต่เป็นการใช้ได้แล้วเห็นผลจริงกับเกษตรกร
2: ถูกต้องใช้ดีใช้ง่ายแล้วก็ปลอดภัยกับเราด้วยปลอดภัยกับตัวเราเองพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ปลอดภัยกับสวนเราด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้อยากใช้แล้วไปดูโปรโมชั่นกันเลยค่ะ
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร

0: อน1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
0: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
2: ความจริงเลย
3: นะฮะ
2: คือข้ายืนยันได้เลยเพราะว่าผมได้ทำสวนมาเนี่ยหลายสิบปีแล้ว
3: ครับ
2: ตั้งแต่สมัยรุ่งมาไม่เคยประสบความสำเร็จแบบนี้เลยจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์เนี่ยหลานผมใช้อยู่ผมก็ไม่เชื
3: ่
2: อ
3: ไม่เชื่อใช่ไหม
2: ไม่เชื่อครับ ไม่เชื่อตั้งแต่แรกแต่ต้องมาเชื่อว่าปีที่แล้วลองเอาไปใช้ดูผลผลิตมันเกินคาด
3: โอ้โห
2: เกินคาดจริงๆไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับ
3: ไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อน
2: ไม่เคยได้อย่างนี
3: ้ในรอบที่พี่ทำมาทั้ง
2: หลาย
3: สิบปี
2: ครับ
3: เคยได้เยอะเยอะมากกว่านี้ไหม
2: ไม่มี
3: ไม่มีเลย
2: ปีนี้ปีแรกเลยที่ใช้ผลผลิตอันนี้เราก็ใช้ทั้งชุดเลย
3: ของจริงๆบอกเกษตรกรนะครับมีทั้งปรับปรุงดินก็คืออีเน่าหรือดินเน่านะครับนี่คือตัวเดียวกันนะครับขอเอ่ยก่อนโดนพี่เขาด่ามานะฮะบาด่าเต็มๆเลยบอกว่าบอสมึงต้องไปแก้ไขนะผมถามว่าพี่แก้ไขอะไรครับส้มโอตกไซส์ครับเคยได้ยินไหมส้มโอตกไซส์อ่ะคือใหญ่เกินไป
2: ใช่ครับแต่ส่วนดีของมันคือรสชาติมันสุดยอดเลย
3: นี่
2: ค
3: น
2: ซื้อไปต้องติดใจกลับ
3: ต้องกลับมา
2: ใช่อันนี้มันจะมีของบอสไม่ใช่มีตัวนี้ตัวเดียวนะที่ผมใช้อ่ะผมใช้ทุกอย่างยอมรับเลย
3: ดอกมาก
2: มันป้องกันเชื้อราได้ดีมากเลยผมอยากให้ทุกคนลองทุกคนก็ไม่เชื่อถ้าไม่ลองเอง
4: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะคุณผู้ชมขาโทรได้โทรนะแม่เตือนแล้วนะต้องบอกว่ามาทีไรมากี่รอบนี่คือโอ้โหคือต้องบอกว่าขายดิบขายดีหมดแน่นอนคุณผู้ชมคะและที่สำคัญคือใช้แล้วเนี่ยผลผลิตนะคะในสวนของคุณเนี่ยคือรับรองว่าขายหมดแน่นอน
5: ถูกต้อง
4: เฮียค่ะช่วงท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตอนนี้หน่อยค่ะ
6: จริงๆนะครับอย่าท้ออย่าถอยในเมื่อผลผลิตคุณต่ำนะครับแต่ดินคุณสูงยังไงต้องมีสักวันหนึ่งต้องเป็นของคุณเห็นไหมครับตอนนั้นมะนาวแพงมะนาวแพงก็ปุบปุบปุบปุบ
5: แล้วจะมาทุกปัจจุบันมะนาวถูก
6: ฟันฟันฟันฟันฟันไม่อยู่แค่นี้ครับมีฟันกับทิ้งก็แค่นี้ถึงบอกว่าทำอะไรนะครับถ้ามีกฎเกณฑ์นะครับทำฐานให้ดีก่
4: อ
6: นแล้ววันนี้เนี่ยเราประสบความสำเร็จเรื่องอะไรรู้ป่ะเรื่องออร์แกนิกออร์แกนิกก็คือไฮโดรโปนิก
5: ไฮโดรผักสลัดที่ปลูกนะครับ
6: รู้ป่ะคุณฝนเขาเอาไปทำไรเขาเอาไปเติมแทนปุ๋ย AB ปรากฏว่าต้นไม้ของเขาสีออกตั้งแต่เด็กๆเลดอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ว่าเลดคืออะไรนะครับออกมาปั๊บสีใบจะแดงแป๊กเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นของธรรมดาเนี่ยกว่าจะแดงเนี่ยก็ต้องขึ้นใบ3ใบ4
5: เนี่ยฟังข่าวทุกวันราคาผลผลิตตกต่ำแต่ราคาปุ๋ยสูงขึ้นวันนี้เฮียทำให้สวนทางกันครับถึงผลผลิตตกต่ำแต่เราจะเพิ่มผลผลิตถึงราคาปุ๋ยแพงแต่ของเฮียไม่แพงเพราะนั้นวันนี้คือการย้อนแย้งเพื่อการยับยั้งต้นทุนของเกษตรกรวันนี้อะไรมันจะแพงไม่เป็นไร
6: ไม่สน
5: ขอให้ต้นทุนเนี่ย
6: ถู
5: กไว้ก่อนและผลผลิตดีไว้ก่อนคร
4: ับ แล้ววันนี้ก็อย่าลืมตัวช่วยดีๆจากดินเน่าหรืออีเน่าเฮียค่ะช่วงท้ายนี้การันตีหน่อยว่าดินเน่ากับอีเน่าคือเหมือนกันใช่ไหม
6: เหมือนกันทุกอย่าง 100% นะครับผลิตแล้วก็เราจะมีการปรับปรุงไปเรื่อย
5: ๆ
6: เราจะมีการตรวจสอบทุกๆเดือนมีใบมีรับประกันทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับเราจะเช็คว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีแล้วก็ใส่ไปเลยครับทางใบได้หมดแล้วตอนนี้ประกาศข่าวดีสำหรับดินเน่านะครับหรืออีเน่าใช้ไปเลยครับใบกับดิน
5: เพราะฉะนั้นแล้วครับใช้แล้วเห็นผลจากพี่น้องเกษตรกรคนไทยทั้งประเทศนะครับใครไม่ใช้ตอนนี้ต้องรีบใช้แล้วนะครับวันนี้ขอบคุณเฮียบอสด้วยนะครับ
7: สวัสดีครับ
5: แล้ววันนี้เป็นเวลาของเราทั้ง3คนแล้วครับเจอกันใหม่ในรายการเกษตรดินเน่าครับลาไปก่อนครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้ม

0: และพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาร2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาร2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
2: เอ้า
3: เอ้า
2: เนี่ยบอสทำอะไรอยู่เนี่ย
3: นี่เกษตรกร
2: เห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
3: โอ้โหนี่มะนาวชัดๆเลยนะเนี่ย
2: แต่ก่อนเป็นไง
3: โอ้โหก่อนนะก่อนเจ็ดหลังเจ็ดวันเนี่ยผมดูแล้วมันยังไม่แตกยอดเอ๊ะหน่วยภาคเหนือเรียกหน่วยแต่ว่ารู้ว่าผลมันยังไม่มีมันเป็นยังไงมาเนี่ยมันมาถึงพิสดารแบบนี้เลยเนี่ย
2: นี่คือผมถามว่าพี่ปัญญาเชื่อไหม
3: ครับ
2: ถ้าไม่เห็นเนี่ยจะเชื่อไหม
3: ถ้าไม่เห็นไม่เชื่อมาเห็นกับตาแล้วเชื่อแจ๋วเลยครับ
2: นี่มันออกดอกขนาดไหนตอนนั้นต้นนี้กำลังจะตายไหม
3: ถูกต้องครับต้นนี้นะครับท่านผู้ชมครับต้นนี้นะมันเหี่ยวมันเฉานะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับทำแบบไหนก่อนบอกเลยผมเนี่ยรู้แล้ว
2: 1ขวดต่อน้ํา200ลิตรนะครับฉีดพ่นไปวันที่1อันนี้จริงๆเราฉีดมาวันที่10นะครับ
3: ครับ
2: วันที่10เนี่ยเราเห็นผลตั้งแต่วันที่7แล้วใช่ป่ะ
3: ถูกต้อง
2: แต่วันนี้ดกมากเลยครับนี่เราให้ดูซูมมาใกล้ๆหน่อยสิดูนะครับดูนี่เดี๋ยวเราจะมาดูวันนี้วันที่9นะครับวันที่9ดูนี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะให้เห็นกันจัดๆนะนะครับแล้วตอนนี้พี่ปัญญาบอกเกษตรกรนี่ว่าอีเน่าหรือดินเน่าเป็นไง
3: ดินเน่าหรือว่าอีเน่านะครับเราต้องมาจากดินกันก่อนนะครับถ้าดินดีทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ดีตามมานะครับถ้าดินมันเน่าดินมันเสียแล้วมันไม่ดีไม่ได้ก็เราต้องระเบิดดินนะฮะเอาอีเน่าเป็นลาดแบบนี้แล้วก็ปลายทรงพุ่มแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาฝนตกลงมาก็ได้หรือไม่ตกลงมาวันต่อไปเนี่ยเราลดน้ำธรรมดามันก็แทรกซึมไปที่ปลายทรงพุ่มนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะเห็นอย่างนี้ครับ
0: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
4: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
5: นี่มันอะไรครับดินเน่า
2: วันนี้นะครับคุณปราโมทครับเราจะมาดูถ้ำ
6: เดี๋ยวก่อน
2: ถ้ำทุเรียน
6: ถ้ำก็ต้องไปตามเขาสิครับ
2: โอ้ยเดี๋ยวนี้ถ้ำมันไม่ใช่จะมาธรรมดานะครับมันมีทุเรียนได้แล้วความ
6: ม
2: หัศจรรย์ของทุเรียนต้นนี้คือถ้าเกษตรกรเห็นแล้วเกษตรกรจะไม่น่าเชื่อเลยว่ารอดหรือไม่รอด
6: เดี๋ยวถ้าดูกันแล้วลองคิดตามว่าต้นทุเรียนที่มีถ้ำจะรอดหรือไม่รอดครับแต่ตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีคุณผู้ชมครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งภูมิภาคของประเทศไทยที่ปลูกทุเรียนเยอะมากแค่โซนนี้ก่อนนะคุณผู้ชมครับคิดว่าไง
2: สวยนะครับเราก็ดูนะว่าเป็นไงนะครับดูนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจะเอ๋จะเอ๋จะเด้เด้เด้เด้เด้เด้เด้อะไรเกิดขึ้นครับ
6: โอ้โห
2: ต้นนี้ยังไงก็ต้องตาย
6: ไม่รอดหรอครับ
2: ครับแล้วนะครับเราให้ทายผลผลิตก่อนว่าไอ้ราคาครึ่งท่อนเหมือนกับคนขาขาดนะครับตอนนี้ได้กี่ตะกร้า
6: เอาจริงๆก็ไม่ได้หรอกสภาพนี้ไม่รอดอยู่แล้ว
2: เป็นผมกั้นใจตายไปแล้วครับนะฮะ
6: ตัดใจ
2: ปรากฏว่าลุงอ่ะ
6: ครับ
2: เขาใช้ดินเน่านะครับแล้วก็กลับมาฟื้นแต่ต้องทำการเขาเรียกว่าทรมานมันหน่อยคือยึดเชือกทุกโยงทุกมุมนะครับไม่งั้น
6: อ
2: ่ะ
6: เพื่อให้อยู่ได
2: ้เหลือขาแค่ขนาดนี้แล้วมันจะรอดได้ยังไงครับแต่ปรากฏว่าต้นเนี้ยรอดแล้วทำอะไรได้แล้วใบสวยมากนะครับแล้วที่ตรงเนี้ยคุณปราโมท
6: ครับ
2: มันเตี้ยพอโดนน้ำปั๊บโดนฝน

0: ตกหน่อยน้ำท่วมเลยแล้วเขตนี้คือเขตที่น้ำบาดาลสั้นที่สุดเขาเรียกตื้นที่สุด
1: อ๋อไม่จะลึกลงไปข้างล่าง
0: ไม่ลึกนะขุดแค่ประมาณศอกกว่าก็เจอน้ำแล้วสภาพนี้ทุเรียนยังไงคุณก็ตายนะครับวันนี้เรามาเจาะใจกับลุงบุญเลิศครับ
1: เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการทั้งหมดวันนี้ที่เรามาเจาะเคล็ดลับของการปลูกทุเรียนยังไงให้ได้ความสำเร็จโดยวิธีที่ลุงคิดค้นขึ้นมาเองอยากจะแนะนำต่อให้กับพี่น้องชาวสวนทุเรียนจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ

0: เกษตรกรจริงๆบางครั้งอย่าโลภมากก็บอกว่าอยากจะได้ใบใหญ
1: ่คร
0: ับ ใบใหญ่แต่จริงๆณตอนนี้เนี่ย
1: ดูพื้นที่
0: ดูพื้นที่ก่อนเพราะใบใหญ่เหมือนกับอะไรครับไม้กระดานแผ่นใหญ่ที่ลุงก็บอกกับไม้กระดานแผ่นเล็กเวลาโดนลมเนี่ยอันไหนจะไปก็กัน
2: ใช่อันไหนจะอยู่
0: ก็คือไอ้เล็กก็อยู่นะใหญ่จะไปนะก็เหมือนกับห่อไปทั้งต้นก็คือหักส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็อีกอย่างนึงเคล็ดลับวันนี้เนี่ยเรามาเปิดเคล็ดลับของลุงบุลเลอร์นะครับว่าลุงบุลเลอร์เนี่ยจะไม่ปิดเลยสำหรับการจะให้เกษตรกรรู้ความจริงว่าทุกอย่างมีการดัดแปลงแต่สุดท้ายหนีตัวเดียวที่หนีไปไม่รอดคือดินเน่าม ีจริงๆอ่ะเราคุยกันก่อนลุงว่าดินเน่าเนี่ยมันมีประโยชน์มั้ย
3: มันตอบโจทย์ได
2: ้ช่วยอะไรได้บ้าง
0: ครับมันตอบโจทย์ยังไงลุง
3: คือทําให้ดินดีขึ้นนะครับไม่เน่าคอดินเนี่ยร้ายที่สุดเลยคนทําสวนทุเรียนกลัวเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
3: หาย
2: การเป็นยังไงครับ
3: คือมันเน่าจาก
0: เน่าจากโคนเนี่ยคนเนี่ย
3: เค้าเรียกเน่าคอดิน
2: เน่าคอดิน
3: ร้ายที่สุดเลย
2: ครับ
3: แล้วมันจะเหลืองแล้วก็ตาย
0: แต่ใช้ดินเน่าแล้วเนี่ยมันไม่มีมันแตกนะ
3: หายไปเลย
2: หายไปเลย
3: ไว้ลูกดกนะกิ่งไม่ตายนี่แหละคือมันตอบโจทย์ตรงนี้
2: ลูกดกกิ่งไม่ตาย
0: จริงๆแล้วมันต้องกิ่งแห้งเพราะมันท่อน้ำเลี้ยงไม่ทันใช่ไหมอาหารไม่พอเพราะอ้าวแล้วลุงบอกว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยเพราะบอกเลยครับดินเน่ามันไม่ใช่ปุ๋ยนะครับแต่ลุงก็บอกว่าแอบใส่ปุ๋ยเล็กๆนั่นคือต้องช่วยมันหน่อยนึงนะครับทุกอย่างมันต้องมีการช่วยถ้าไม่ช่วยเนี่ยเหมือนคนเรากินข้าวเปล่าอย่างเดียวคุณกินได้ไหมก็คุณกินไม่ได้แต่วันนี้เคล็ดลับของลุงบุลเลอร์เนี่ยรับรองครับว่าคุณต้องนั่งระทึกนะครับอึกระทึกด้วยตั้งแต่ต้นไม้ที่คอกิ่วเอวกิ่วยังไม่ตายเลยแล้วได้18เพลงนะครับแล้วลุงมีเคล็ดลับอะไรอีกครับที่บอกเกษตรกรเล่าให้เกษตรกรฟังไปเรื่อยๆ
2: ที่บอกว่าไปบอกใครใครก็ไม่เชื่อ
3: เรื่องครอบครัวครอบครัว
0: ครอบครัวไอ้สปริงเกอร์ครอบครัวเกษตรกรก็ยังไม่เคยเห็น
2: ก็คือเป็นสปริงเกอร์ด้วยแต่ลุงครอบครัวอีต่างหากใช่ไหม
3: ครับคร
0: ับ ให้น้ำมันลงตรงจุดตรงนั้นเยอะหน่
2: อ
0: ยไม่เหวี่ยงนะครับไม่เหวี่ยงออกนะฮะถ้าเหวี่ยงออกแล้วน้ำมันจะกระจาย
2: ไปทั่ว
0: แต่เนี่ยน้ำเป็นหย่อมหนึ่งมันดีอะไรอ่ะมันดีอย่างไรอะลุง
3: มันควบคุมการออกดอกด้วยน้ำได้เลย
2: โ
3: ดยที่ไม่ต้องใช้สารมาไม่วุ่นวาย
2: เด
0: ี๋
2: ยวนะ
0: เดี๋ยว
2: นี้น่าสนใจคุมการออกดอกได้ง่ายขึ้น
3: ใช่ครับ
0: เพราะจริงๆอ่ะเราเปรียบเทียบการเหวี่ยงสปริงเกอร์มันจะออกวงกว้างและได้จำนวนน้ำที่น้อย
2: ใช
0: ่ไหมเพราะพื้นที่มันกระจายแต่วันนี้เรา
2: เฉพาะจุดใช่ไหมเฉพาะจุด
0: แล้วข้อไปปั๊บเนี่ยน้ำจะลงเป็นจุดที่เต็มเลย
2: ต้องการ
3: แล้วมันลงลึก
0: ก็มันเพราะปริมาณน้ำมันเยอะ
3: แล้วมันสามารถเชื่อมน้ำใต้ดินที่เราให้ไปมันก็เชื่อมถึงกันหมดการหล่อเลี้ยงของน้ำมันก็ดึงล่างขึ้นมาด้วย
0: ลุงเคยใช้สารไหม
3: สมัยก่อนใช้เลยมันเป็นสภาพนี้หมดอ่ะไม่ได้ใช้มาเป็น10ปีแล้ว
0: นี่แล้วแตกต่างกันเยอะไหมระหว่างใช้กับไม่ใช้
3: ไม่ใช้ดีกว่าแล้วไว้ลูกได้ดกกว่า
0: แล้วแข็งแรงกว่าแล้วต้นไม่โซมกว่า
3: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใบเกษตรกรดูนะครับว่าไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบใหญ
2: ่
0: เราใช้ใบเล็กแต่ดูการเทสลัด1 2 3เมื่อกี้นี่ผมก็ฟังแล้วก็บอกเลยครับว่าวันนี้เกษตรกรเราสามารถแหกคอกได้เลยแล้วแต่พื้นที่เราพูดอย่างนี้ดีกว่านะพื้นที่ตรงนี้ท่าใหม่เนี่ย
3: ลมแรง
0: ลมว่าวแรงแล้วก็ต้นไม้ถ้าใบหนาๆยังไงต้นไม้คงก็ไปแน่นอนต้องโยงเชือกขนาดนี้นะขนาดใบเล็กๆยังโยงเชือกขนาดนี้ลุงดูยังไง
3: ดีๆยอดต้องเดินครับ
0: ยอดเดินนะครับคือแตกยอดใหม่ดีกว่าอย่างนี้ถูกต้องไหม
3: มันแตกแล้วมันยอดมันเดิน
0: ยอดมันเดินขึ้น
3: มันแตกออกมาแต่มันไม่สามารถจะเป็นใบได้แต่ถ้าเราให้น้ำปกติมันจะออกเป็นใบเลยครับแค่วันนี้เราให้น้ำพอดีงดน้ำมาพอดี5วันผมให้น้ำมาตลอดตอนฝนตกแล้วตอนนี้เพิ่งจะหยุดน้ำได้5วันเนี่ยวันนี้เราให้น้ำก็ให้ก็ออกดอกแล้วก็ตาดอกมันขาวๆแล้ว
0: คือยังไงต้องมีอย่างน้อย5วันที่เราอดน้ำ

0: ถูกไหมแล้วพออดน้ำเสร็จเราก็ให้น้ำวัน
1: แล้วได้ดอกของมันเราจะเอาดอกแล้งเราก็หยุดน้ำ5-7 วัน
0: หยุดดอกหยุดน้ำคือ5-7 วัน
1: แล้วก็ขึ้นน้ำเลยขึ้นน้ำมา20 นาทีถึงครึ่งชั่วโมงวันเว้นวันเหมือนกัน
0: วันเว้นวันกันนี่เคล็ดลับง่ายๆนะครับ
1: ใครประมาณ3 คราวก็เห็นดอกแล้วว
2: ันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1 ขวด 1 ลิตรปกติ690 บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3 ขวด 3 ลิตรแถมฟรีปรับมาน2 ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400 บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999 บาทเท่านั้นย้ำ999 บาทเท่านั้นดินเน่า1 ลิตร 3 ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2 ซองจ่ายเพียง999 บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
3: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2569ถึง31 ธันวาคม 2569
0: อย่างหนึ่งที่เขาบอกว่าเราสามารถฉีดให้อาหารฮอร์โมนเกี่ยวกับตาดอกได้อันนี้มันก็ดีกว่าไหมเราฉีดไปปั๊ม
1: แ
0: ล้ว
1: อันนั้นก็ดีแต่มันก็เปลืองค่าใช้จ่ายของเรา
0: ถูกต้องใช่คื
1: ออยากจะฉีดก็ฉีดแต่ผมไม่ได้ฉีดมา10 ปีแล้ว
4: ลด
1: ทั้งใบหมดเลย
4: มีลดรายจ่ายไปเยอะเหมือนกันนะ
0: ไม่แต่ลุงเขาอย่างเดียวที่ไม่ลดคือดินเน่ามันไม่ได้ลด
1: ต้องเพิ่มที่สุดเข้าไป
4: อ
1: ะไรเหมือนเราจะไปไหนต้องดูจะดูอะไรต้องไป
0: แล้วมีไหมบอกว่าใช้เยอะไปแล้วดินต้นไม้ตายอ่ะดินเน่าม
1: ันต้องใช้ให้สุด
0: ใช้ให้สุด
1: แล้วมันจะประหยัดทันทีเลยใช้นิดค่อยๆใช้มัน
4: คือบางคนไปใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็คือไม่อดทนเนี่ย
1: จะว่าลูกมันก็ใช้มันไม่ใกล้ใช้ให้สุดแล้วนี่ตัวนั้นจะหายหมดเลย
0: แล้วบอกว่าดินเน่าใช้ไปแล้วเนี่ยเชื้อราเนี่ยเบาเยอะมั้ย
1: นี่เนี่ย
4: นี่คืออย่างผมเนี่ยก็คือไม่พูดได้เต็มปากนะแต่ลุงมันเริ่มพูดได้เต็มปากนะอันนี้คือลุงมันรู้ใช้เองแล้วเห็นเอง
1: ก็เน่าคอดีไม่มีก็
4: น
1: ะมันมีแล้ว
4: คุม
1: จะอยู
4: ่นี่ควบคุมได
1: ้แล้วลากหลักที่มันแข็งเนี่ยลากมันจะเน่าเนี่ยก็มันหายเน่า
0: อย่างนี้มันจะหายเน่ามันจะหายเน่าเนี่ยพื้นที่จริงๆอ่ะในการที
1: ่ต้องเน่ามันแฉะมันเป็นดินเหนียวฝนตกมาอันนี้มันแล้งอยู่มัน7 วันแล้วนะเนี่ยฝน
4: ตกมาแ
1: ล้วเดินไปอย่างนี้เหมือนแล้วเดินเข้าไปมันก็ยุบเข้าเนี่ยยุบประมาณ
4: โอ้ยุบมาจะตุ่มเลยเหรอ
0: เพราะน้ำดินมันอุ้มน้ำเยอะแล้วก็มันยุบไปแล้วก็อย่างหนึ่งลุงเวลาเราให้น้ำเนี่ยเดี๋ยวกันนะครับนี่คือเคล็ดลับอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยถ้าเกิดสปริงเกอร์เนี่ยหัวเนี่ยจะต้องใกล้กับต้นไม้ประมาณเท่าไหร
1: ่มันจำเป็นนะแต่วางไปแล้วมันเป็นของตายตัวคือเราไม่สามารถย้ายมันได้
5: จริงๆมันแค่2 หัวก็พอแต่ผมรู้มากผมจะเอาลูกเพิ่มอีกเท่าตัว
4: จะเอาลูกผลขึ้นเพิ่มอีกเท่าตัว
0: อะไรก็ต้องใส่น้ำเยอะ
1: เพิ่มหัวขึ้น
4: อันนี้คือหลักการที่ลุงทำเองแล้วเห็นผลเองใช่ไหม
0: น้ำเยอะลูกก็เยอะก็ที่บอกว่าเราเหวี่ยงน้ำจาก20 นาทีจากครึ่งชั่วโมงเหลือจาก20 นาทีแต่ปริมาณน้ำที่ออกมาเป็นจำนวนลิตรมันมากกว่านะครับบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราเจอระดับปรมาจารย์ที่แบบว่าหนีไม่ได้แต่คำว่าหนีไม่ได้เนี่ยวันนี้เกษตรกรคือหนีไม่ได้อีกเหมือนกันใครที่ทำทุเรียนอยู่นะครับโดนไอ้ตัวเนี้ยโดนไอ้ดินเน่าตัวนี้ไปจุลินทรีย์ย่อยสลายไปเนี่ยมันเห็นผลชัดๆเลยแล้วบอกเลยครับแล้วลุงใช้เบียดน้ำบ้างไหม
1: ใช่
0: นี่ขนาดว่ามีดินเน่าแล้วนะและไอ้ตัวเบียดน้ำเนี่ยมันโอเคไหม
1: โอเคครับกับเบียดน้ำผมเนี่ยบอสขายเกือบผลิตไปชั้น
4: ผลิตหลักที่ลุงบุญเลิศเอาเบียดน้ำมาใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรครับ
1: มันเกิดจากดินมันแฉะ
4: อ๋อดินแฉะ
1: ดินมันแฉะรากมันเน่าร
4: ากมันเน่าต้นเหลืองรากเน่า
0: เนี่ยก่อนเมื่อกี้บอกว่ารากเน่าแล้ว

0: ต้นมันถูกต้องเลยนะครับว่ายังไงก็ต้องเหลืองแต่บอกว่าใช้ดินเน่าไปแต่ในเมื่อน้ำคุณท่วมบ่อยๆเนี่ยดินเน่ามันก็ไม่อยู่นะครับมันก็ว่ายน้ำหนีไปเหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรที่คงทนเมื่อไหร่น้ำมาแร่ธาตุหายแน่นอนแต่วันนี้เราต้องปรับปรุงใส่แร่ธาตุลงไปลุงก็ถึงเวลานั้นปั๊บลุงก็ใส่ดินเน่าพร้อมกับอีเบียดน้ำลงไปใช่ไหม
1: ครับผม
0: ในอัตราส่วนเท่าไหร่บ้างลุงอ่ะ
2: ก็เรื่องแรกอ่ะลิตรนึงบวก3ขวดเบ็ดน้ำ3ขวดอัดเข้าไปแล้วมันดินมันแฉะ
3: ลากอันนี้ไม่ห่วงเลยใช่ไหมคือใส่เพื่อให้ต้นมันดีขึ้นนะ
2: ต่อพอครั้งที่2ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำเหลือขวดนึง
3: เริ่มลดปริมาณลงแล้วใส่หนักไปก่อน
2: ทางกัน5 วัน 5 วันหรือ3วัน
3: ครับ
2: 3ถึง5วันแล้วครั้งที่3ก็ดินเน่านิดนึงเบียดน้ำขวดนึง PM ครึ่งขวดแค่นี้พอ
3: นี่นะ
2: แต่การเนี้ยอยู่คือเดินให้สุดแล้วรอบหลังก็บางทีก็ถังผลิต
3: รถได
2: ้ดินเน่า3ขวดเดือดน้ํา3พี่เอ็มขวด
3: นึงเหมือนที่เฮียบอก
0: แ
3: รกๆใส่ให้สุดเลยอย่าง
0: นี้แล้วผลปรากฏที่ลุงทําตามมา
2: ตอนนี้ผมใช้แค่เนี้ยดินเน่า3ขวดเดือดน้ํา3ขวด PM ขวดนึง
0: ต่อน้ําผลิตนะครับแล้วฉีดบ่อยขนาดไหน
2: ก็น้ําทุกวันต้องฉีดทีเนี้ย
3: ของการไว้ถ้าน้ำมันร่วมก็ต้องการไว
2: ้ตรงนี้มันต้องลงเยอะเพราะหนึ่งฝนตกน้ำเมื่อทั่วมันแก้ไขเลยไม่ได
0: ้เออ
2: มันจะขุดร่องก็ไม่ได้รากทุเรียนมันเยอะ
3: มันมีอาชา
2: แล้วก็ท่อใต้ดินมันมากมันทำอะไรไม่ได้ก็ต้องมีวิธีแก้มีไรกับอย่างนี้ก็ง่าย
0: นี่ครับเกษตรกรครับทุเรียนใครบอกว่ายากแต่จริงๆลุงเลิศเนี่ยยากกว่า
3: ด้วยพื้นที่เจออย่างเงี้ยพอฝนตกน้ำท่วมทุกที
0: อันนี้เขาเรียกว่าปากเซียนจริงๆ
3: ครับ
0: ไม่ใช่ปาก
3: คูนะ
0: ไม่ใช่ปากมันปากเซียนจริงๆแล้วถ้าใครอยากจะลองใครอยากจะรู้เนี่ยจริงๆเราถ่ายจากสวนจริงแล้วจากผู้มีประสบการณ์จริงไม่ใช่ว่าเราจะไปโม้ถ้าโม้ทุเรียนต้นหนึ่งอะเมื่อกี้นี่อย่างต้นเมื่อกี้เนี่ยที่บอกเอลคอดอะ36ปีเนี่ยป่านี้ตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าได้18ถังเข่งเนี่ยวันนี
3: ้
0: เราจะสรุปการยืนพื้นสำหรับทุเรียนนะครับใครที่ดูอยู่ทุเรียนเอาของพี่บุลเลิศอะไปใช้ได้เลยนะครับพี่บุลเลิศไม่มีการปิดไม่มีการอะไรแม้กระทั่งฝาครอบน้ำยังเกษตรกรยังงงเลยว่าเอ๊ะทำไมต้องครอบน้ำอ่ะเริ่มเลยครับพี่บุลเลิศวิธีการตั้งแต่พี่ทำมาเนี่ยก่อนอื่นก่อนเรานำก่อนว่าต้นไม้ของพี่เนี่ยพี่ใช้มะละกอก่อนที่บอกว่าใช้มะละกอปลูกมะละกอเนี่ย
2: มะละกอบำบัด
0: มะละกอเคยเห็นไหม
3: บำบัดปรับปรุงดินน่ะครับ
0: ไม่เชื้อราเชื้อรานะ
3: เพราะอยากเพราะเรื่องมะละกอมันเขามีสารพิเศษของเขาที่ดูแลเรื่องนี
0: ้แต่ตอนนี้มะละกอจะน้อยลงจะกลายเป็นปลูกดินเน่าแทน
3: ดีขึ้นแล้วเชื้อรามันลดลงแล้วไงใช่ไหม
0: ที่ลุงบุญเลิศทำอยู่ณตอนนี้มันมีอะไรบ้างทำยังไงตั้งแต่ตอนแรกเลย
2: ต้องปรับสภาพดินให้มันอยู่ก่
0: อ
2: นดินดีก่อน
0: ครับ
2: อย่างอื่นมันก็ง่ายขึ้นทันที
0: ครับแล้วปรับเนี่ยลุงใช้ดินเน่าใช้อะไรยังไงอาจารย์
2: ใช้ดินเน่ากับเบียดน้ำ
0: ดินเน่ากับเบียดน้ำ
2: ถ้าตัวมีปัญหาเนี่ยต้องใช้
3: คู่นี้เลย
2: ต้องใช้คู่นี
4: ้วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
5: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
0: คือไม่จำเป็น
2: ไม่จำเป็นว่าจะกี่วันใช้ต้องแล้วแต่พื้นที่ถ้าที่ไม่มีปัญหานะ

0: นั่นแค่คู่บุญเนี่ยครั้งเดียวแค่นั้นเอง
1: เออ
0: แล้วก็เข้าสูตรเหมือนเดิมคือดิจิตอลหรือ5 EM ถ้าที่ที่มีปัญหานะ
1: ครับ
0: แต่ที่มีปัญหาต้องแก้ไข
1: ทีหน่อย
0: ทีหน่อย
1: ทีหน่อยใช้บ่อยหน่อย
2: ดิจิตอลขวดนึงน
1: ้
2: ํา200ลิตรแล้วก็เบียดน้ํากี่ขวด2ขวด
0: ครั้งแรก3ขวด
2: ครั้งแรก3ขวดนะครับย้ํานะครับ
0: ที่ที่มีปัญหานะ
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหาแค่ขวดเดียว
2: ขวดเดียวดินเน่าขวดหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำ3ขวดนะครับครั้งแรกวันนี้
0: ที่มีปัญหา
2: ที่มีปัญหา
0: ที่มีปัญหานี่ครั้งแรกกับเบียดน้ำแค่ขวดเดียวเอง
2: มีน้ำขวดเดียวเหรอ
0: ใช่ที่มีปัญหาที่ดินได้ที่ทุ่งสูงอ่ะดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดครั้งแรก
2: ที่ยังไม่มีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าที่ยังไม่มีปัญหานะ
0: ที่น้ำไม่ท่วม
2: น้ำไม่ท่วมที่ไม่มีปัญหา1ต่อ1ดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งน้ำ200ลิตรใส่ไปแล้วกี่วัน
0: 5วันค่ะให้ซ้ำอีกทีนึง
1: 5วัน
0: จ้ะกินเหล้าเบียดน้ำแล้วก็เยี่ยมครึ่งขวด
2: อัน
0: นี้ที่1มีปัญหานะ
1: ไม่มีปัญหานะ
2: ประหยัดมาก
0: ได้ผล
2: ก็อย่างนี้ครับเราจะบอกวิธีการก็คือง่ายๆนะครับที่ทุเรียนไม่มีปัญหานะครับดินเน่าขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่งนะครับวันแรกนะครับคือน้ำ200ลิตรฉีดไปประมาณ 3-5 วันนะครับฉีดมากๆเปลืองบอกเลยนะมันเปลืองอย่างเดียวแล้วก็วันที่2ก็คือวันที่4หรือวันที่6คุณก็ฉีดแต่อันนี้คือจบหลักสูตรนะครับหมุนไปเรื่อยๆนอกจากนั้นประมาณ1เดือนหรือ15วันดิ
0: ได้ถ้าเดือนก็ได้หรือ15วันอยากลงก็อยาก
1: ได้จะลงได้ใช่ไหม
0: คือจบแล้วนะที่ปัญหา
2: คุณต้องกันไว้ก่อนนะทุเรียนนะกันไว้อย่างดีนะครับก็คือ15วันหรือ1เดือนเพราะยังไงเราต้องเติมเชื้อจุลินทรีย์กับเขาเรียกว่ารักษาคุมเชื้อราไม่ให้เกิดในดิน
0: มีปัญหาครั้งแรกก็ต้องดินเน่าหรืออีเน่าอ่ะขวดหนึ่งล
1: ิ
0: ตรหนึ่งแล้วก็เบียดน้ำสาม แล้วก็น้ำ200ลิตรลงไป
2: กี่วัน
0: สามถึงห้าวัน
1: คร
0: ั้งห้าวันก
2: ็ครั้งที่สอง
0: ดินเน่า
2: ขวดหนึ่ง
0: ขวดหนึ่งเบียดน้ำขวดหนึ่ง
2: ครั้งที่สอง
0: แล้วก็ลงไป
2: อีกสามวันอีกครั้งหนึ่ง
0: สามถึงห้าวันก็ดินเน่าขวดเบียดน้ำขวดแล้วEMครึ่งขวดจบที่ดินมันมีปัญหา
3: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืชคืนความสมดุลให้กับดินช่วยเพิ่มสารอาหารในดินเพิ่มจุลินทรีย์ในดินให้ย่อยสลายได้ดีมากขึ้นหมดปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยด้วยการเติมจุลินทรีย์ดินเน่าลงดินวันนี้โปรโมชั่นสุดคุ้มและพิเศษดินเน่า1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปรับมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลา
2: อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายมากสำหรับเกษตรกรนะครับก็คือเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่สิ่งที่หนีไม่ได้คืออะไรครับดินเน่านะครับถึงบอกว่าวันนี้ดินเน่าของใจคนทุเรียนเนี่ยถ้าเป็นคะแนนเนี่ยลุงให้ดินเน่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งถึงสิบเนี่ย
0: ก็เต็มก็เออคะแนนดีคะแนนสิบไปเต็มร้อย
1: เต็มร้อยเพราะฉะนั้นอันนี้กระบวนการที่ลุงอยากจะแนะนำว่าวันนี้ขั้นตอนที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้หรือว่าเคล็ดลับในการที่จะไม่รู้เนี่ยวันนี้ได้บอกกับพี่น้องชาวสวนทุเรียนแล้วรอบนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยหลังจากตัดเนี่ยลุงฟื้นฟูยังไงต่อเนื่อง
0: ก็มันต้อง
1: ก็ยังเล่นย้ำเหมือนเดิม
0: กลับไปที่เดิม
2: เป็นหลักสูตรตายตัวเลยนะ
0: ตายตัวที่มีปัญหาแต่ลูกเห็นแล้วก็กลับไปที่เดิม
2: คือฟื้นฟู
0: มันเหมือนเดิมหมด
2: ลุงไม่ได้ใช้ฮอร์โมนอะไรเลยนะ
0: แล้วก็แต่ผมไม่ได้ใช
2: ้แต่บอกอย่างหนึ่งคือเราสามารถรวมใช้กับปุ๋ยได
0: ้
2: ลุงสามารถบอกได้ไหมว่าปุ๋ยของลุงเนี่ยสูตรอะไร
0: ตัวบำรุงมันก็14732หรือ14735ผมได้แค่ตัวนี
2: ้แค่นี้ตัวเดียวเหรอ
0: แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับ
2: โอ้โหอย่างนี้ง่ายนะ14732กับ14735
0: เพราะเป็นไม้ผลมันแค่ปาล์มมันแตกต่างกันมันต้องสะสม

0: ไร่
1: ครับครับครับ
2: แล้วต้นหนึ่งใช้ประมาณกี่กรัมหรือกิโล
0: ตะกอนี่มีดินเน่าใช้อยู่ประมาณสัก40-50ลูกต่อปี
2: ต่อปี
1: ตอนนี้มันยังไม่เจอเฮียนะย
0: ัง
1: ไม่เจอ
0: ดินเน่าพอมาใช้ดินเน่าเหลือ15ลูก14-15ลูกต่อปี
2: ลดไปแค่ครึ่ง
1: จาก40กว่า
0: เลยเพิ่มขึ้นนะ
2: ผลผลิตเพิ่มขึ้นเยอะแยะเลย
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงๆด้วยคุณผู้ชม
3: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร

0: สรุปเลยคือดินเน่าแก้ไขทุเรียนได้แน่นอนนะครับบอกเลยครับตามหลักสูตรก็คือ1วัน3วัน9วัน6วันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณลงดูเลยถ้าไม่เข้าใจไงโทรมาปรึกษาก็
1: ได้
0: เรามีเบอร์ให้ปรึกษาเลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่เขาเรียกว่ามองดูอีเน่านะครับบอกเลยครับว่าอีเน่าเป็นตัวสำคัญไม่ว่าทุเรียนก็ได้นะครับเราเอาหลักสูตรนี้ไปใช้ประยุกต์ได้เลยครับ
1: ได้หมด
0: นะ
1: ได
0: ้นะแล้วสวยด้วยนะครับก็ฝากท่านแม่พี่น้องชาวทุเรียนนะครับ
1: แท้จนไม่เหม็นแล้ว
2: ไม่เหม็นอ่ะ
1: ไม่เหม็น
3: ชาวบ้านหมักเหม็นวันนี้
1: เหม็นกว่านี้อีก
0: นี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงก็ฝากท่านแม่พี่น้องนะครับทุกสวนทุกไร่ถ้าต้องการปรับปรุงดินก็อย่าลืมครับดินเน่าของเรา
4: วันนี้มาเติมจุลินทรีย์ย่อยสลายให้กับดินเพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินปรับสภาพของดินที่มีปัญหาให้กลับมาเป็นธรรมชาติเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแก้ปัญหาพืชไม่กินปุ๋ยช่วยปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมกับการปลูกพืช1ขวด1ลิตรปกติ690บาทวันนี้โปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มซื้อ3ขวด3ลิตรแถมฟรีปรับมาน2ซองช่วยปรับค่า pH ในดินมูลค่า400บาททั้งหมดนี้ราคาปกติ 2,470 บาทพิเศษเพียง999บาทเท่านั้นย้ำ999บาทเท่านั้นดินเน่า1ลิตร3ขวดแถมฟรีผงปราบมาน2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนตอนนี้ที่เบอร์021068365 021068365ด่วนจำนวนจำกัดจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง 31,000
4: ดินแข็งปลูกพืชยังไงก็ไม่ขึ้นปัญหาพวกนี้แก้ไขได้ง่ายๆครับแค่ใช้ดินเน่าปัญหาดินทุกประเภทกลับมาสมบูรณ์ได้เหมือนเดิมเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินให้รากพืชกินปุ๋ยได้ดีปรับโครงสร้างดินเพิ่มจุลินทรีย์ย่อยสลายสารเคมีสร้างดินใหม่ใช้ได้กับพืชทุกชนิดไร่นาสวนผักผลไม้อะไรก็เอาอยู่ถ้าดินสมบูรณ์ดีพืชก็ได้ดีใช้ดินเน่าขวดเดียวจบดินเน่าปลูกอะไรก็ดีจะปลูกอะไรให้ใช้ดินเน่า
0: บรรยากาศรอบๆนะครับจากตะก่อนเนี่ยดูดิเผาฟางของพี่เขามีทั้งเผากับไม่เผาปรากฏว่าไม่เผา
5: ไม่เผาดีกว่าน
0: ี่ท่านผู้ชมครับแล้วย่อยจริงๆว่าพี่ถามบอกเขาย่อยจริงไหม
5: ย่อยจริงเลยล่ะ
0: นี่คือของแท้นะครับก็ฝากเกษตรกรไว้นะครับสำหรับเกษตรกรทำข้าวดูครับเราใช้แบบเขาเรียกว่าเสมอ1ไร่5ไร่ต่อ1ชุดนะครับแล้วใช้โดนฉีดท่านผู้ชมดูความงามนะครับอันนี้มันเท่าไหร่50ไร่ถูกมั้ย50ไร่งามทุกไร่มั้ย
5: ไล
0: ่ไอ้ตรงที่เป็นเขาเรียกว่าบนเขาเรียกเนินอ่ะแล้วเนินเป็นไงบ้างพี่เนินโอเคมั้ยแต่ก่อนถ้าเนินเนี่ยจะไม่มีข้าวเลยใช่ไหมจะหายหมด
5: แล้วก็ดินก็แข็ง
0: แต่ตอนนี้เหยียบไปบุบะนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นมาก็ฝากเกษตรกรไว้นะอย่าลืมครับนึกถึงทำข้าวทำนาเผาฟางหรืออะไรก็แล้วแต่เผาอ้อยอย่าลืมนึกถึงเกษตรไทย888อย่าลืมอย่าเผาหนี้ของคุณเองเผาเงินของคุณเองแล้วเผาอะไรต่างๆนานานะครับ
4: โปรโมชั่นสุดคุ้มวันนี้กับดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกร1ขวด1ลิตรปกติ690บาทพิเศษวันนี้ซื้อ3ขวดแถมฟรีผงปราบมารแร่ภูเขาปรับค่า pH ในดินอีก2ซองมูลค่า400บาทรวมมูลค่าทั้งหมด
1: 2,470 บาท
4: พิเศษเพียง999บาทย้ำ3ขวด2ซองจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นโทรด่วนหาเราตอนนี้ที่021068365 021068365จัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทาง
1: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
4: ดินเน่ากู้ดินเพื่อเกษตรกรไทย
6: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ในช้อปปิ้งมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้ค่ะบอกเลยใครไม่ซื้อถือว่าพลาดค่ะเพราะว่า9ขวดใหญ่ๆนะคะสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลขวดสีทองฟรีไปอีก9ขวดไซส์เดียวกันบรรจุอยู่ในกล่องทั้งหมด6กล่องแบบนี้จ่ายราคาเดียวเน็ต999บาทฟังไม่ผิดค่ะ18ขวดใหญ่ค่ะปกติแล้วนะคะมูลค่าสินค้าปกติรวมของแถมเนี่ย 4,140 บาทแต่ใครโทรตอนนี้พิเศษเลยค่ะเหลือ999บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นอยากได้รังนกแท้สูตรไซลิทอลโทรมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเห็นโปรเมื่อกี้ตกใจใช่ไหมคะตกใจเหมือนกันค่ะเพราะว่านี่คือบอนแบกรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติที่เขาจัดโปรพิเศษนะคะไม่อยากพลาดเตรียมหยิบโทรศัพท์เตรียมกดได้เลยค่ะ9ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลคือหวานน้อยใช้ความหวานจากไซลิทอล9ขวดตรงนี้999บาทแล้วถ้าใครโทรทันตอนนี้ฟรีไปอีก9ขวดฟังไม่ผิดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปอีก9ขวดใหญ่ไซส์เดียวกัน75 ml 18ขวดใหญ่จุใจไปเลยกับรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติสูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลไม่ใส่น้ำตาลทรายนะคะใครเป็นแฟนบอลแบกกลุ่มเชื่อว่าตอนนี้กดแล้วกดได้เลยนะคะ18ขวดใหญ่999บาทเอาไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแต่ถ้าใครบอกว่าอยากรู้ว่ามันใหญ่ยังไงนี่เอามาเทียบให้ดูแบบนี้เลยนะคะเทียบกับบอลแบกด้วยกันเองแบบนี้เลยทางซ้ายมือของกลุ่มนี้คนนี้คือขวดมาตรฐานขวดนี้แหละคือขวดที่คุณจะได้ไปใหญ่จุใจมากๆลืมขวดนี้ไปได้เลยนะคะแล้วดูไม่ได้ใหญ่แค่ขวดดูเนื้อของเขาค่ะโอ้โหเนื้อแน่นจุใจจริงๆเดี๋ยวเทให้ดูตรงนี้เลยนะคะดูนะคะโอ้โหคุณขาเทไปนี่แบบเมื่อไหร่จะหมดคะแล้วเนื้อรังนกตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเนื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติหูเห็นปุ๊บนี่อยากกินเลยนะคะแล้วสังเกตรังนกของบอนแบกนะคะเขาจะมีความเป็นสายค่ะเป็นเนื้อเยอะๆได้เคี้ยวทุกคำเป็นรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาตินะคะซึ่งหลายๆคนรู้ดีเลยว่ารังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคือรังนกที่มีค่าเราพาไปดูที่ถ้ำกันเลยจะได้มั่นใจว่ารังนกที่คุณจะได้ทุกขวด18ขวดใหญ่ในวันนี้เป็นรังนกถ้ำธรรมชาติของแท้นะคะดูเลยค่ะให้ดูเลยว่ากว่าจะเก็บมาได้กว่าจะเอามาทำความสะอาดนะคะนั่นแหละมาถึงโรงงานของบอนแบกค่ะมั่นใจได้เลยกับมาตรฐานการผลิตอันดับแรกเลยนะคะเขาจะเอามือค่อยๆคีบออกก่อนนะเพราะไม่ให้รังมันเสียเพราะว่ารังมันเนี่ยแหละคือของแพงแล้วหลังจากนั้นไปฆ่าเชื้อค่ะฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูงแล้วปรุงตามสูตรของบอนแบกออกมาให้คุณได้ดื่มแบบอร่อยๆเต็มขวดแบบนี้สะอาดได้มาตรฐานส่งออกนะคะวันนี้ใครอยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติแล้วไปจัดกระเช้าเป็นของขวัญคุณคะกระเช้าละ500กระเช้าละ500 9ขวดใหญ่ๆ9ขวดใหญ่ๆกระเช้าละ500มีที่ไหนมีที่นี่ตอนนี้แหละค่ะกดโทรมาได้เลย999บาทได้ไปเลยค่ะ18ขวดใหญ่ๆจัดกระเช้ารังนกกล้าพูดเลยว่าไม่มีที่ไหนให้เยอะขนาดนี้กระเช้ารังนก18ขวดใหญ่999บาทส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะมอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml

0: ำหรับรังนกแท้สูตรไซริทัลหวานจากไซริทัลตราบอนแบกค่ะและอยากจะบอกอย่างนี้นะคะตอนที่สายเริ่มเข้าแล้วนะบอกอย่างนี้เลยว่าคุณไม่มีทางได้โปรนี้แน่นอนค่ะถ้าเจ้าของโรงงานไม่มายืนอยู่ตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณโอ๊ตค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คุณโอ๊ตได้อย่างนี้จริงใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วเป็นไซส์75 ml ด้วยนะต้องย้ำตรงนี้เลยนะครับเพราะใหญ่กว่าปกติแล้วก็ได้อีก9ขวดตรงนี้แถมอีก9ขวดรวมเป็น18ขวดเนี่ยครับ999บาทต
0: ้
1: องบอกว่าราคานี้เนี่ยได้เฉพาะปีนี้ด้วยครับปีหน้าไม่แน่ใจว่าจะเป็นราคานี้หรือเปล่าครับผม
0: เขาขู่แล้วนะคะเขาขู่แล้วเอาจริงๆนะคะเอาแค่นี้นะไปซื้อยังไม่ได้เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คุณขากระเช้าละ500ไม่มีที่ไหนรังนกเจ้าของมายืนยันขนาดนี้เพราะฉะนั้นอยากโทรรีบโทรเลยนะคะอยากให้คุณอดย้ำความมั่นใจนิดนึงว่าของเรารังนกแท้ๆ
1: ครับเริ่มต้นจากรังนกก่อนเลยครับว่ารังนกที่เราใช้เนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ของบอนแบกครับจะเป็นรังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็มาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเพราะว่าปกติแล้วครับรังนกถ้ำเนี่ยเขาก็จะมีหลายประเทศนะฮะอย่างของไทยเราเนี่ยครับดีติดอันดับต้นๆของโลกนะครับต่างชาติเนี่ยถ้าอยากได้รังนกถ้ำก็ต้องมาที่ประเทศไทยแบบนี้เลยนะครับแล้วก็การที่เราจะได้รังนกตรงนี้มาครับก็ต้องใช้คนเก็บที่ว่ามีเขาเรียกว่ามีประสบการณ์ในการเก็บนะฮะไม่ใช่คนจากโรงงานเราไปเก็บนะอันนี้ต้องใช้ชาวบ้านที่เขามีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ส่งต่อวิชาชีพแบบนี้ส่งต่อเป็นรุ่นสู่รุ่นเลยน
0: ะ
1: เป็นคุณพ่อส่งให้ลูกแบบนี้นะครับแล้วได้รังนกมาแล้วครับเอามาโรงงานเนี่ยครับก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้แหละจุดยากอันดับ2ของเราเลยครับเพราะว่าต้องเริ่มจากที่ว่าให้ใช้เป็นแรงงานคนนะครับงานนี้ต้องเรียกว่างานแฮนด์เมดเลยในการทำความสะอาดนะครับและการต้มแล้วก็การบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุครับเพราะว่าเป็นมาตรฐานของโรงงานอยู่แล้วนะครับฆ่าเชื้อด้วยความร้อนครับตรงนี้คือเราใส่เครื่องฆ่าเชื้อทำให้เก็บได้2ปีโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นดังนั้นทุกสูตรของเราไม่ใส่สีไม่แต่งกลิ่นไม่ใช้วัตถุกันเสียครับผม
0: ค่ะถ้าอย่างนั้นแปลว่าซื้อตุนได้เลย
1: ใช่ครับ
0: เก็บได้นาน2ปีถ้ายังไม่เปิดขวดแล้วที่สำคัญที่สุดผมจะบอกว่าอะไรรู้ไหมคะมันคือความอร่อยอันนี้พูดตรงๆว่ากินบอลแบกตั้งแต่เจอบอลแบกกินแต่บอลแบกเลยค่ะคุณโอ๊ตค่ะมันอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำเดี๋ยวผมให้ดูที่ขวดนี้นะโอ้โหแน่นๆจุกๆนะคะ1ขวดนี้นะกินหลายอึกมากกว่าจะหมดค่ะ
1: ครับแล้วก็ไซส์นี้เป็นไซส์75 L อย่างที่บอกครับทานทีเดียวไม่หมดนะอาจจะต้องทาน2รอบ3รอบแบบนี้แล้วสูตรนี้ครับเป็นสูตรไซริทอลด้วยคือหวานน้อย
0: หวานน้อย
1: ค
0: ือเป็นคนที่ไม่กินหวานอยู่แล้วกลางคืนกลับมาบางทีแปรงฟันแล้วยังกินได้เลย
1: ใช่ฮะแล้วก็หลายท่านเนี่ยให้คุณพ่อคุณแม่นะหิวดึกๆแบบนี้ครับก็เอามาทานตอนกลางคืนได้นะคร
0: ับ ไม่รู้สึกผิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เนื้อแน่นเต็มคำแบบนี้นะคะคุณขาแล้ววันนี้18ขวดเนี่ยนี่ยังกินไม่หมดนะคะเมื่อกี้กินมานี่คือยังกินไม่หมดนะบอกเลยว่าวันนี้ใครได้ไปนะคะเต็มคำแบบนี้เลยคิดดูปกตินะคะแก้วหนึ่งขนาดนี้ต้องเสียเท่าไหร่อ่ะเป็นร้อยนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เป็นร้อยแต่วันนี้ทั้งหมดนะคะ18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆตรงนี้นะคะคุณจะได้ตักเนื้อรังนกแบบนี้ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะเนื้อรังนกเป็นสายแบบนี้เลยอร่อยจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดใครที่กังวลเรื่องของน้ำตาลนะวันนึงอยากจะดื่มสัก 3-4 ขวดดื่มไปเลยค่ะนี่คือไซริทอลนะคะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลมันไม่จืดมันหวานกำลังดีนะคะอร่อยแน่นอนแต่วันนี้จะได้หรือเปล่าอยู่ที่ตัวคุณแล้วค่ะอยู่ที่ตัวคุณแล้วเพราะทั้งหมดนี้นะคะ9แถม9 18ขวดใหญ่ต้องบอกเลยว่ามีแค่ตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้ววันนี้เจ้าของโรงงานเขามาเองเขามามอบโปรเลยอยากจะบอกงี้ค่ะว่าซื้อเครื่องนึงเก็บไว้กินเองค่ะอีกเครื่องนึงจัดกระเช้าคิดดูเวลาคุณจะไปเยี่ยมใครนะคะคุณจะซื้อกระเช้าแบบนี้นะช่วงปีมงปีใหม่500บาทได้ไหมคะรังนกไม่ได้ค่ะแต่ตอนนี้คุณจะได้กระเช้ารังนก9ขวด500บาท9ขวด500บาทพร้อมหมดนี่999บาทซื้อตุนซื้อเก็บได้เลยนะคะเก็บได้นาน2ปีโดยที่ยังไม่เปิดขวดอ่ะโปรโมชั่นมาแล้วจ้ะหน้าจอตรงนี้เลยเห็นเบอร์โทรไหนกดเบอร์โทรนั้นเลยค่ะซื้อ3กล่องได้9ขวดฟรีไปอีก9ขวด999บาท18ขวดใหญ่ฟังไม่ผิดตาไม่ฝาดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลยนะคะเจ้าของโรงงานเขามาเองขนาดนี
1: ้
0: ราคานี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางแต่ต้องบอกนะว่าของมีจำนวนจำกัดฟรี9ขวดเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้นะคะตอนนี้เหลือเวลาแค่20นาทีเท่านั้นโทรมาได้เลยค่ะกับค นที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะถ้าให้ทายนะคะว่ากระเช้ารังนกล้วนอันนี้เท่าไหร่ทายเท่าไหร่คะมี 2-3 พันถูกไหมคะกระเช้าละ9ขวดนะกระเช้าละ9ขวดมีกระเช้าละ 2-3 พันแน่นอนแต่วันนี้ตอนนี้นะคะถ้าคุณโทรตอนนี้จะเหลือกระเช้าละ500บาทค่ะเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะ9ขวดฟรีไปอีก9ขวดจัดกระเช้าได้เลยเหลือกระเช้าละ500ซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยค่ะนานได้ถึง2ปีนะคะถ้ายังไม่เปิดขวดโปรโมชั่นวันนี้999บาททั้งหมด18ขวดใหญ่ๆตรงหน้าเป็นบอนแบกรังนกสูตรไซริทอลค่ะสีทองแบบนี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าหวานน้อยหวานจากไซริทอลค่ะ999บาทเหมาะมากๆเพราะเวลาเราเอาไปเลี้ยงผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะกินได้ดื่มได้เพราะเป็นรังนกแท้สูตรไซริทอลค่ะหวานน้อยๆจากไซริทอล18ขวดใหญ่999บาทเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เวลานี้เท่านั้นแล้วขอย้ำเลยนะคะว่ารังนกบอนแบกทุกขวดค่ะขายราคานี้ก็จริงแต่ว่าเป็นรังนกแท้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติทุกขวดเลยนะคะเพราะว่าเจ้าของโรงงานมาอยู่ตรงนี้กับเรามายืนยันนะคะเพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่าทุกขวดที่ได้ไปคุณเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่คุณบอกได้เลยว่านี่คือรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติคุณโอ๊ตขารังนกของเรานี่คือเก็บมาจากถ้ำเลย
1: เพราะว่าอย่างที่บอกครับคนไทยมีโอกาสได้ทานเองน้อยมากๆครับเพราะว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะเข้ามาซื้อรังนกเนี่ยครับแล้วก็จะบอกว่าเจ้าของสัมปทานครับก็ยังขายไปยังต่างประเทศซะส่วนใหญ่เลยนะฮะทำให้คนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมาก
0: ๆใช่แล้วเพราะฉะนั้นถึงว่าราคาสูง
1: ใช่ครับ
0: แล้วนี่ทำไมต้องใช้คนเอามือเขี่ยหนีบออกล่ะคะ
1: ต้องเขาเรียกว่าเป็นงานแฮนด์เมดเลยครับการทำความสะอาดด้วยคนเนี่ยทำความสะอาดได้ละเอียดแล้วก็ดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นเรื่องของการต้มแล้วบรรจุเนี่ยค่อยเป็นเครื่องจักรในการต้มแล้วก็บรรจุจะได้สะอาดแล้วก็อันนี้คือเครื่องฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนะฮะทำให้เก็บได้นาน2ปีดังนั้นสูตรนี้ของบอนแบกครับสั่งไปแล้วเนี่ยเอาไว้ใช้กลางปีปลายปีต้นปีหน้าก็ยังได้อยู่ครับ
0: นั่นน่ะสิคะอันนี้คือซื้อตุนได้เลยถ้าอย่างนั้นเพราะว่าปกติคุณจะได้รังนกแท้เหมือนที่คุณโอ๊ตบอกเลยนะคะว่าไม่ได้ได้ง่ายๆแล้วขอดูเดี๋ยวเมื่อกี้คุณโอ๊ตพูดเรื่องของการซื้อตุนซื้อเก็บให้ดูวันที่ก่อนนะวันที่ที่ผลิตนะคะล็อตนี้หมดปี2028
1: ใช่ครับผม
0: ซื้อไปเลยค่ะ5เซต10เซตคุณแม่ค่ะคุณพ่อค่ะราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆเพราะอะไรเพราะราคานี้ปกติคุณได้แค่ขวดไซส์นี้
1: ใช่ฮะ
0: แต่วันนี้นะคะเจ้าของโรงงานมาเองอัพไซส์หมดเลย18ขวดได้ขวดใหญ่หมดเลยตรงนี้ค่ะแล้วไม่ได้ใหญ่แค่ขวดเดี๋ยวกลุ่มหมุนให้ดูงี้ก่อนดูเนื
1: ้
0: อไม่เห็นน้ำเลยค่ะคุณขาไม่เห็นน้ำเลยแล้วต้องบอกเลยนะว่าโอ้โหเนื้อมันแน่นนี่คือลักษณะเฉพาะของบอนแบกนะคะเนื้อรังนกแน่นๆเต็มคำแบบนี
1: ้
0: มีแค่บอนแบกเท่านั้นเลยแล้วตักมันนะคะโอ้โหดูค่ะเรียกว่าได้เคี้ยวทุกคำแล้วสูตรนี้พอกลุ่มกินมันจะมีความหวานน้อยๆนิดๆนะคะคุณโอ๊ตขาทำไมต้องเป็นไซริทอล

0: ินอีกแล้ว ไม่ใช่ข้อดีคือเราเอาไปเยี่ยมผู้ใหญ่หลายคนคุณโอ๊ตอันนี้คือดื่มได้สบายใจ
1: ใช่ครับคือสูตรนี้เราทำออกมาตอบโจทย์สำหรับลูกๆที่ซื้อไปฝากผู้ใหญ่นะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่เพราะหลายท่านเนี่ย พออายุเยอะๆแล้วคุณหมอท่านก็จะคุมเรื่องของหวานหน่อย
0: ทุกครั้งที่กินบอนแบกค่ะ คุณผู้ชมคะต้องเคี้ยวตลอดเลยรังนกของประเทศไทยที่ชาติอื่นเขาต้องมาซื้อกันนะได้กินกระเช้าละ509ขวดใหญ่กระเช้านี้500บาทกระเช้านี้500บาทเพราะว่าบอนแบกเขาจัดโปรค่ะย้ำอีกครั้งนะคะ15นาทีสุดท้าย15นาทีสุดท้าย999บาทเอาไปหมดนี้เลย18ขวดใหญ่ๆค่ะ18ขวดใหญ่ๆแบบนี้ในราคา999ฟังไม่ผิดค่ะฟังไม่ผิดถ่ายรูปหน้าจอไว้ได้เลย18ขวดใหญ่รังนกแท้สูตรนะคะในการใส่ใจตัวเองโปรโมชั่นพิเศษสุดๆย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะใครเพิ่งเปิดมาเจอคุณโชคดีมากๆเพราะนี่คือโปรที่น่าตกใจมากๆบ้านจำกัดจำนวนนะคะเฉพาะคนที่โทรมาตอนนี้เท่านั้นค่ะจะทันหรือเปล่าอันนี้อยู่ที่ความเร็วของตัวเองแล้วนะคะเพราะว่ามีแต่คนอยากได้อ่ะคิดดูนะคะถ้าคุณเดินไปห้างค่ะคุณเจอกระเช้าแบบนี้รังนก9ขวดเท่าไหร่คะมี 2-3 พันเลยนะซื้อตุนเพราะว่าช่วงเวลานะยิ่งสิ้นปีช่วงวันแม่ช่วงเทศกาลคุณขามันหาไม่ได้หรือบางทีเราไปเยี่ยมพูด
1: กว่านะฮะอย่างที่ทานเนี่ยเราได้เห็นเนื้อข้นๆแบบนี้เลยแล้วก็สูตรนี้ครับสูตรไซลิทอลเนี่ยครับคือมันหวานน้อยนะครับไซลิทอล 7% เป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทานได้เลยเหมาะสำหรับให้ผู้ใหญ่ก็ทานได้จริงๆเด็กก็ทานได้ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าสกัดมาจากธรรมชาตินะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครชอบทานเหมือนกับเดี๋ยวนี้เราทานกาแฟทานชานมก็หวานน้อย
0: ใจอร่อยแน่นอนนะคะเนื้อแน่นเต็มคำแล้วอยากจะหมุนให้ดูวันที่ผลิตนิดนึงนะคะหมดอายุนู่นปี2028
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้กลุ่มพูดเลยว่ากินหมดก่อน
1: ใช่
0: กินหมดก่อนแน่นอนเพราะฉะนั้นซื้อตุนไหมคะ
1: ที่สุดเลยเนี่ย
0: พอซื้อไปก็ไม่อยากให้ใครดูค่ะดูเนื้อค่ะนี่คือความเนื้อแน่นเนื้อเยอะนะคะเอกลักษณ์ของบอนแบกแล้วมันคือความอร่อยเนื้อเยอะเนื้อแน่นตรงนี้นะคะเนื้อตรงเนี้ยทุกคน
1: ครับ
0: มันคือรังนกถ้ำ
1: ใช่ฮะ
0: นี่คือเอามาให้ดูอย่าง
1: น
0: ี้
1: น
0: ะม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: รังนกถ้ำนะคะแท
1: ้ๆเห็นใน VTR ที่ว่าเขาน้องเขากำลังทำความสะอาดเนี่ยแหละครับออกมา
0: พิเศษยังไงคะ
1: ต้องบอกว่ารังนกถ้ำเนี่ยหายากมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวนี้เขาดูแลเป็นระบบอุทยานนะครับแล้วก็ต้องเป็นสัมปทานอีกทีนึงแบบนี้ดังนั้นเนี่ยรังนกถ้ำครับประเทศไทยก็หายากอยู่แล้วน้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนแบบนี้ครับถ้าเห็นว่ารังนกไทยเนี่ยครับเขาแทบจะรับไม่อั้นเลยดีกว่าด
0: ัง
1: นั้นก็เลยเป็นเหตุผลที่คนไทยมีโอกาสได้ทานรังนกถ้ำเนี่ยน้อยมากๆของประเทศไทยนะครับเพราะว่าส่งขายยังต่างประเทศนั่นแหละครับแต่ว่านี้เราโชคดีที่ว่าเป็นเครือญาติเราครับที่ว่าส่งรังนกมาให้เราผลิตได้นะครับบวกกับโรงงานผลิตของเราครับมีประสบการณ์มา40กว่าปีแล้วครับเมื่อก่อนเป็นไก่ดำบอนแบกนะฮะโฆษณาทีวีตอนนี้เรามีทำรังนกเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับก็เริ่มจากการทำความสะอาดการต้มบรรจุขวดตรงนี้ต้องเป็นเครื่องจักรครับเพราะเป็นมาตรฐานในการผลิตดังนั้นมาตรฐานเรามั่นใจได้เลยทุกขวดทุกไซส์ของเราแล้วก็เราผลิตไปขายไปครับย้ำตรงนี้เลยอย่างที่บอกเลยล็อตนี้เก็บได้2ปีไปข้างหน้าได้เลยครับ
0: ค่ะผลิตไปขายไปจริงๆนะคะเพราะว่าลูกค้าหลายคนบอกโทรมาของหมด คุณพ่อคุณแม่อันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าบอนแบกคืออร่อยแล้วขวดใหญ่แบบนี้ทุกครั้งที่กลุ่มเอาไปให้ใครนะภูมิใจมากแล้วรู้สึกเลยว่าทุกคนที่กินจะชอ
1: บ
0: นี่ค่ะแล้วนี่คือซีลอย่างดีเห็นไหมเพราะฉะนั้นถึงไม่ต้องใส่ตู้เย็นถ้ายังไม่เปิดขวดนะ
1: ครับแล้วก็ใครทานบอนแบกครับทราบเดี๋ยวเราต้องเคี้ยวทุกคำจริงๆครับแล้วก็รังนกที่ได้ทานเนี่ยรสชาติที่ได้ทานคือรังนกจากถ้ำธรรมชาติจริง
0: ๆแล้วมันมีความเป็นสายนะคะมันมีความเป็นสายมันไม่ใช่แบบว่าเละๆอ่ะ
1: ครับอันนี้แหละจุดเด่นของรังนกถ้ำของประเทศไทยครับเพราะว่าประเทศไทยเราชื้นแล้วตัวรังนกออกมาก็จะใสแล้วก็จะนิ่มแบบนี้ครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวานน้อย
1: ใช่
0: หวานจากไซลิทอลด้วยแต่ตอนนี้ค่ะ5นาทีสุดท้าย
1: ครับ
0: 5นาทีสุดท้ายจะสบายใจหรือเปล่า ไม่สบายใจแล้วคุณคะคือสต็อกออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมคะเนี่ย9ขวดแถมฟรีอีก9ขวดแล้วไซส์ใหญ่ทั้งหมดไม่ใช่9ขวดใหญ่แถม9ขวดเล็กไม่ใช่นะคะ9ขวดแถม9 18ขวดใหญ่จัดได้2กระเช้ากระเช้ารังนก5จ่ายพอคุณโอ๊ตบอกว่าอะไรนะขายไปผลิตไป
1: ใช่ครับเราไม่ได้สต็อกเอาไว้ครับ
0: ค่ะเพราะฉะนั้นใครอยากได้นะรังนกแท้

ได้ในราคาพิเศษ999ไม่เคยซื้อรังนกแท้นะคะในราคาต่ำกว่าแบงค์เทาหลายคนบอกตกใจเลยราคานี้มีอยู่จริงแต่ว่ามีอยู่แค่เฉพาะในรา

0: ับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอนแบกให้กับคนที่คุณรักเลยนะคะในการใส่ใจตัวเองและโปรโมชั่นวันนี้บอกเลยค่ะพิเศษสุดๆไม่เคยเห็นที่ไหนอันดับแรกขวดใหญ่ทั้งหมดค่ะ9ขวดใหญ่ฟรีไปเลยอีก9ขวดใหญ่ใส่ในกล่องสวยๆแบบนี้เลยทั้งหมด6กล่องนะคะและได้ทั้งหมดตรงนี้999บาทไม่ถึง1แบงค์เท่าคุณพ่อคุณแม่ฟังไม่ผิดค่ะซื้อรังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติไม่ถึง1แบงค์เท่า999บาท18ขวดใหญ่ไซส์75 ml โทรมาได้เลยโทรมาได้เลยนะคะถามเลยว่ายังมีโปรนี้อยู่หรือเปล่านะคะ999บาทสำหรับรังนกแท้สูตรไซลิทอลหวานจากไซลิทอลตราบอนแบกค่ะ4นาทีสุดท้ายนะคะสำหรับใครที่อยากได้รังนกแท้จากถ้ำธรรมชาติบอนแบกสีทองสวยหรูเอาไปให้ใครก็ดูดีเอาเก็บไว้ที่บ้านกินเองก็คือบ่อยมากและขอย้ำเรื่องความเป็นไซลิทอลและรังนกแท้นะคะใช้ไซลิทอลและรังนกถ้ำธรรมชาติอยากให้คุณอดย้ำอีก
1: น้อยลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่างชาติก็นิยมเข้ามาซื้อครับเจ้าของสัมปทานก็ขายยังต่างชาติเขาเอาตรงๆว่าได้ราคาดีกว่านะฮะแต่ว่าตรงนี้เราก็เป็นเครือญาติเราเองทำให้เรามีรังนกถ้ำเขามาผลิตกับบอลแบกได้การที่เราเก็บรังนกตรงนี้เราก็ต้องบอกว่าเราใช้ผู้เชี่ยวชาญในการเก็บนะฮะแล้วเราก็ต้องดูฤดูกาลแบบนี้ครับแล้วก็ต้องอันนี้เป็นเกร็ดความรู้เล็กๆแล้วกันว่ารังนกของเราเนี่ยมันคือไม่ใช่บ้านนกนะมันเป็นเปเลี้ยงนกเฉยๆนะฮะดังนั้นไม่ต้องห่วงนะครับเราไม่ได้ไปแย่งบ้านเขานะครับเพราะเราก็อนุรักษ์ไปด้วยนะครับแล้วก็บวกกับโรงงานเราเนี่ยครับการทำความสะอาดก็ต้องใช้คนนะครับในการทำความสะอาดครับจะได้สะอาดแบบนี้การต้มการบรรจุด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยแบบนี้ครับตามมาตรฐานโรงงานผลิตอาหารนะครับดังนั้นมั่นใจได้ด้วยคุณภาพของบอนแบกครับแล้วก็แน่นอนใครทานบอนแบกครับเคี้ยวทุกคำจริงๆเนื้อแน่นๆแล้วไซส์นี้ย้ำเลยว่า75 ml สำหรับใครที่ชอบทานรังนกอยู่แล้วไซส์นี่แหละคุ้มค่าที่สุดแล้วครับ
0: อร่อยมาก
1: ครับ
0: อร่อยมากแล้ววันนี้ดิฉันกินไปจุใจมากค่ะคุณขาอุ้ยอิจฉากันใช่ไหมคะไม่ต้องอิจฉาค่ะกดโทรศัพท์ก็ได้กินอร่อยอร่อยเหมือนกันเพราะขอย้ำว่าจัดได้2กระเช้ากระเช้าละ500บาทนะคะบางคนบอกซื้อเลย 3-4 เซตไม่อั้นค่ะแต่อั้นแค่เวลาตอนนี้เหลือ2นาทีสุดท้าย2นาทีสุดท้ายนะคะถ้าได้รังนก9ขวดใหญ่กับอีก9ขวดใหญ่แบบนี้กระเช้าละ500บาทซื้อไหมคะซื้อแน่นอน999บาทราคานี้เจอตอนนี้โทรมาได้เลยเห็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์ไหนโทรเบอร์นั้นเลยค่ะ18ขวดใหญ่ย้ำอีกรอบนะคะ18ขวดใหญ่กับรังนกถ้ำธรรมชาติสีทองสูตรไซลิทอลวันนี้ค่ะใช้ไซลิทอลเป็นความหวานน้อยๆอร่อยอร่อยกำลังดีเอาไปเยี่ยมใครไม่ต้องกังวลเลยว่าเขากินน้ำตาลได้ไหมเพราะนี่คือสูตรไซลิทอลค่ะอร่อยเนื้อแน่นเต็มคำ9ขวดใหญ่ๆนะคะแถมไปอีก9ขวดใหญ่ๆไซส์75 ml ค่ะ999บาทส่งไปถึงหน้าบ้านมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะรับของก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินก็ได้18ขวดตรงนี้จะไปอยู่ที่หน้าบ้านคุณไม่ต้องแบกค่ะโทรตอนนี้นะคะต้องบอกว่าราคานี้โปรนี้กำลังจะจบลงนะคะและจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มกราคม2570
0: ถ้าใครโทรมากลางคันแล้วสินค้าหมดอันนี้ต้องขออภัยไปด้วยคุณโอ๊ตเติมให้อีกนิดไหมคะสต็อก
1: ครับคือสินค้าเราก็อย่างที่บอกเราผลิตแล้วก็กันออกมาอย่างรายการนี้ก็น่าจะร้อยกว่าเซตนะครับดังนั้นก็หมดแล้วหมดเลยอะครับผมยังไงรีบโทรให้ทันครับเพราะว่าก็อยากจะให้ทุกท่านได้ราคานี้ต้องย้ำกันอีกทีว่าปกติขายพันกว่าบาทนะฮะเจ้าตัว75 ml 18ขวดแบบนี้แต่เฉพาะที่นี่เลยครับ999บาทแค่นี้เน้นๆเลยครับพร้อม
0: คุณโอ๊ตเสียงอ่อยนะคะเสียงอ่อยเพราะฉะนั้นโทรให้ทันนะคะ
1: เช็คสต็อกก่อนครับ
0: แล้วบอกคอลเซ็นเตอร์ของเรานะคะว่าขอรังนกบอนแบกนะคะสูตรสีทองสูตรไซทอล999บาทวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณโอ๊ตมากๆนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
0: ที่มาให้โปรดีๆกับเราโทรให้ทันนะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะกับคนที่คุณรักด้วยบอนแบกคลาสสิกเครื่องดื่มรังนกแท้สำเร็จรูปผสมคอลลาเจนสูตรไซลิทอลหอมอร่อยเนื้อเยอะเต็มคำบอน

0: Play Shopping.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: TVD Shop Make Life Better Every Day

0: ดีค่ะคุณผู้ชมไม่ทราบว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผักกันไหมคะเวลาที่เราจะแบบว่าตัดหญ้าแต่ละทีเห็นหญ้าที่บ้านมันขึ้นสูงขึ้นมาเนี่ยโอ้ยใจมันหล่นใจมันหายหมดเลยรู้สึกว่าจะต้องเสียเวลาทั้งวันทั้งคืนอย่างแน่นอนเลยแล้วไอ้ครั้นจะให้แบบว่าไปตัดเองนะโอ้โหก้มๆเงยปวดหลังปวดมือไปหมดยังไม่พอรวมไปจนถึงพวกกิ่งไม้ต่างๆอีกนะคุณผู้ชมค่ะกิ่งไม้เนี่ยบางทีอยู่สูงตัดไม่ไหวต่างหากต้องไปจ้างเขาเสียเงินเป็นหลักพันแต่วันนี้คุณผู้ชมค่ะบางคนบอกว่าให้ไปซื้อเครื่องตัดหญ้ามาแต่ว่าเครื่องตัดหญ้าสายมันยาวนะคะใช้งานก็ยากลากไปไหนก็ลำบากนะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วจะทำยังไงดีล่ะวันนี้พี่วินเขาบอกว่า ไหนๆผักมาทั้งทีเอาความยุ่งยากมาให้พี่อีกแล้วเขาเลยไปเบิกตัวช่วย ที่จะทำให้การตัดหญ้าผักนี่มันง่ายสะดวกสบายมากขึ้นแล้วตอนนี้เขามาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณพี
1: ่สวัสดีครับสวัสดี
0: มาแบบเท่ๆหล่อๆปล่อยให้น้องแบบว่าบ่น
2: โทษนะ
0: มันเหนื่อยอ่ะเวลามันตัดหญ้า
2: โทษนั้นมือไม่ว่างเพราะมือเนี่ยกำลังแบกอุปกรณ์ทำมาหากินอย
0: ู่ตายแล้ว
2: สบายสบายเลยนี่เมื่อกี้เห็นบ่นกลางรายการแล้วคุณผู้ชมน่าจะเป็นเหมือนกันก็คืออะไรก็คือการตัดหญ้าที่มันเป็นปัญหาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยเห็นแล้วรู้สึกอยากจะร้องไห้แต่ก็อยากมีธรรมชาติอยู่รอบตัวบ้านใช่ไหม
0: ก็อยากให้มันมีพื้นที่สีเขียวแต่แบบให้ดูแลมันไม่ไหว
2: พี่ไปเบิกมันเรียบร้อยแล้วนี่คือเครื่องตัดหญ้าแบบไร้สายนะครับที่ชื่อว่า Garden King นั่นเองจะไม่ปรบมือหน่อยหรอครับปรบมือหน่อยครับ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะที่หายไปเมื่อกี้นี่คือไปเอาความสะดวกสบายมาให้น้องเหรอคะ
2: พี่บอกเลยนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องของการตัดหญ้านะครับเห็นแล้วรู้สึกว่าท้อใจแต่อยากมีพื้นที่สีเขียวรอบบ้านต้องมีตัวนี้ติดบ้านไว้เลยจะบอกอย่างนี้คุณผู้ชมถามว่าตัวนี้ดีกว่ายังไงคือ1มันเบาแรง2คือไม่ต้องใช้ปลั๊กใดๆทั้งสิ้นสายฟงสายไฟไม่ต้องมีหรือบางบ้านที่บอกว่าอุ๊ยอยากได้แบบแรงๆใช้เป็นเครื่องยนต์ที่มันต้องเติมน้ำมันดีไหม
0: ถ้าเสียงดังใช่ไหม
2: ถ้าคุณไม่ใช่มืออาชีพคุณไม่ได้ตัดหญ้าเป็นแบบเรียกว่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อเลยนะเพราะเสียงมันดังมากถ้าคุณมีเครื่องนั้นไว้ที่บ้านผมบอกเลยข้างบ้านจะด่าคุณแน่นอนเพราะเสียงมันดังจริงแต่เครื่องนี้น้ำหนักเบาไม่ต้องใช้ปลั๊กฟงปลั๊กไฟเพราะว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับแบตเตอรี่ของเขาคือ 30,000 mAh

0: ็นว่า
1: ชาร์จหนึ่งครั้งใช้ได้ยาวถึง2ชั่วโมงคุณผู้ชมครับแล้วใบมีดของเขาเนี่ยมาถึง3ประเภทด้วยกัน
0: ค่ะ
1: 1ใบมีดพลาสติกไว้สำหรับเล็มหญ้า2คือใบมีดโลหะและ3คือวงเดือนไว้สำหรับตัดกิ่งไม้ใหญ่
0: ๆอุ๊ยงั้นแสดงว่าจะตัดหญ้าแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งที่หนาคือทำได้หมดเลยใช่มั้ยแล้วเห็นว่าตัวด้ามเนี่ยคือสามารถปรับระดับความยาวได้สูงสุด120เซนเลยแล้วแบตเตอรี่ก็คืออึดมากคุณผู้ชมนอกจากน้ำหนักจะเบาแล้วนะคะเรื่องของความปลอดภัยมีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเสริมให้แล้วก็มีล้อสามารถผ่อนแรงแล้วก็เพิ่มความมั่นแม่นยำทำให้เวลาเราตัดหญ้าเนี่ยตัวหญ้ามันจะสม่ำเสมอกันไม่ต้องมานั่งเล็งอีกต่อไปและเนี่ยแหละใบมีด3รูปแบบที่เขามีให้อยู่ในเซตนะคะมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบโลหะแล้วก็มีทั้งแบบใบเลื่อยวงเดือนซึ่งสามารถนำไปใช้ให้เหมาะกับการใช้งานแต่ละอย่างได้โอ้โหครอบคลุมมาก
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวคราวนี้เนี่ยผมตัดให้ดูก่อนดีกว่านะครับเพราะตอนนี้หลายๆคนเริ่มสนใจแล้วอยากจะรู้นะครับว่าความแรงของตัวนี้เนี่ยมันแรงจริงหรือเปล่าสามารถตัดหญ้าที่อยู่ตรงหน้าได้หรือเปล่าผมขออนุญาตโชว์ให้ดูเลยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยเห็นไหมคือเราแค่ปลดเซฟตี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ตัดหญ้าได้เลยผมขอตัดให้ดูก่อน
0: โอ
1: ้นะเขาสามารถบิดได
0: ้
1: บิดตามองศาได้เลยนะครับอยากจะตัดแบบไหนแนวไหน
0: อุ้ยแล้วมันเข้าได้ทุกจุดเลยอ่ะ
1: สามารถที่จะตัดได้นะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นหญ้าแบบนี
0: ้
1: หรือแม้กระทั่งต้นไม้เราสามารถตัดได้หมดแล้วสามารถเปลี่ยนใบมีดได้ด้วยนะครับจะใช้ใบมีดแบบโลหะก็ได้จะใช้ใบมีดแบบโลหะพลาสติกหรือวงเดือนได้หมดเลยแล้วน้ำหนักเบาเนี่ยนี่คือตัดแป๊บเดียวนะ
0: นี่ไง
1: เนี่ยสบายสบาย
0: เนี่ยผักก็ถือมือเดียวได้สบายสบายเลย
1: ผู้หญิงตัดได
0: ้ขนาดอันเนี้ยเป็นแบบใส่ล
1: ้อ
0: ให้เราเวลาไถกับสนามนี่คือไถสบายมากล้อเลื่อนมากคุณผู้ชมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผักไถให้ดูนี่ดูความโฟล์นี่เห็นไหมคะคุณจะแบบว่าตัดไถหน้าไถหลังหรือว่าเลี้ยวนี่ตีโค้งต่างๆเห็นไหมทุกอย่างมันสมูทหมดเลยเนี่ยแล้วน้ำหนักเบาผู้หญิงอย่างเราก็คือสามารถที่จะตัดหญ้าได้สบายแล้วที่ชอบเลยก็คือ มันไม่มีสายไฟเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอันเก่าที่เคยซื้อคุณผู้ชมมันจะมีสายไฟระยงระยางบางทีจุดที่เราจะไปตัดอ่ะมันไม่มีปลั๊กให้เสียบ มันยุ่งยากแล้วตัวเครื่องแบบเก่ามันหนักมากแต่อันนี้พี่วินเอามาให้ก็คือเบาสบายแล้วก็สามารถตัดหญ้าได้ด้วยแต่งทรงพุ่มได้ด้วยแล้วก็ตัดพวกกิ่งไม้ไม่ต้องไปจ้างเขาเป็นหลักพันอีกแล้วอ่ะ
1: คุณผู้ชมตอนนี้เริ่มสนใจแล้วนะฮะอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นพิเศษด้วยคุณสามารถเอาไปตัดหญ้าที่บ้านแบบนี้ที่มันรกรุงรังบางคนบอกไม่เคยตัดเลยไม่มีอุปกรณ์ต่างๆในการตัดหญ้าหรือมีแบบเก่าวันนี้เปลี่ยนใหม่เลยนะครับเป็นเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สาย Garden King นั่นเองคุณผู้ชมเห็นไหมซ้ายมือสุดคือตัวเครื่องมีล้อมาให
0: ้
1: ถัดมาจะมีตัวใบพัดใบมีดนะครับที่จะเป็นแบบพลาสติก5ชิ้นมีแบบโลหะ2ชิ้นและวงเดือนอีก1ชิ้นคุณผู้ชมครับแบตเตอรี่ก็ให้มาด้วยนะครับพร้อมใช้งานเลยเอาไปชาร์จ1ครั้งสามารถใช้ได้นานถึง2
0: ชั่วโมง
1: ยาวๆแล้วก็ตัวนี้มีถุงมือด้วยเนาะ
0: มีถุงมืออยู่ในเซตให้มีแว่นตาอยู่ในเซตให้ด้วยนะคะปกติทั้งเซตของเขาเนี่ย 3,990 บาทนะถ้าคิดว่าเยอะแล้วยังไม่พอจ้ะเพราะว่าถ้าโทรมาทันในตอนนี้แถมฟรีเพิ่มให้เป็นหมวกกันแดดอีก1ชิ้นคลุมตั้งแต่ศีรษะจรดปลายคางเลยคุณผู้ชมขารังสี UV ทำอะไรเราไม่ได้แน่นอนแต่ขออนุญาตคลาสสีคลับแบบให้อีกมูลค่า690บาททั้งหมดเนี้ยถ้าคุณผู้ชมไปซื้อแยกชิ้นเองข้างนอกนะต้องจ่ายเงิน 4,680 บาทเลยนะคะแต่ถ้าโทรหาเราในตอนนี้เอาไปเลยทั้งหมดที่เห็นอยู่บนหน้าจอนี้ในราคาสุดพิเศษเพียงแค่999บาทเท่านั้นค่ะโทรมาด่วนๆตอนนี้เลยนะคุณผู้ชมค่ะที่เบอร์026660000ย้ำ026660000หรือจะสแกน QR code สั่งซื้อก็ได้ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31มกราคม2570
1: คุณผู้ชมนี่อุปกรณ์ของผมนี่ไม่วางเลยนะเพราะว่าเป็นของคู่ใจเพราะที่บ้านเนี่ยคือมีบริเวณค่อนข้างเยอะที่เป็นทั้งหญ้าแล้วก็ค่อนข้างรกแบบนี้เลยคุณผู้ชมบ้านใครเป็นแบบเนี้ย
0: แล้วพี่วินเป็นสายชอบแต่งสวนจ
1: ั
0: ดสวนต้นไม้ใบหญ้าเต็มไปหมด
1: แต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาพอมันรกปุ๊บก็ต้องหาอุปกรณ์ตัวนี้อย่างที่บอกนะครับ Garden King เนี่ยออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแล้วก็เสียงไม่ดังด้วยไม่ต้องใช้สายฟงสายไฟแค่มีตัวเขาเรียกว่าแบตเตอรี่ในตัวนะครับซึ่งเป็นแบบลิเธียมนะฮะตัวนี้ 30,000 มิลลิแอมป
0: ์
1: ชาร์จ1ครั้งใช้ได้ถึง2ชั่วโมงยาวๆทีมงานเราไปตัดมาแล้วบอกพี่หนูหมดแรงแล้วยังไม่หมดเลยแบตเตอรี
0: ่อ
1: ่ะแบตอึดมากนะครับความยาวเนี่ยสามารถปรับไซส์ได้ยาวสูงสุด120ซมนะครับปรับองศาได้มีที่จับให้นะครับวัสดุอย่างดีเลยนะครับแล้วตัว

0: เนี่ยมันสามารถปรับองศาได้ด้วยนะพี่ผักเน
1: ี่
0: ย
1: ปรับได้กี่ระดับคะ
0: 3ระดับด้วยกันนะครับอันนี้อยู่ที่การใช้งานของเรานะครับแล้วก็มีตัวป้องกันด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ไปชนกับตัวขอบนะฮะกำแพงอะไรต่างๆ
1: บางทีอาจจะมีท่อมีอะไรอย่าง
0: นี้นะครับตัวนี้สามารถเอามาใช้ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะใช้ไม่อยากให้ไปชนกับอะไรหรือสร้างความเสียหายกับท่อกับกำแพงที่บ้านของเราแต่ถ้าตัดหญ้าแบบนี้ผมจะยกขึ้นนะครับเพราะว่ามันให้อิสระในการทำงานนะครับเดี๋ยวผมจะตัดหญ้าให้ดูนี่คือหญ้าที่ค่อนข้างรกผมว่าหลายเดือนไม่ได้ใช้วิธีการใช้งานนี้นะครับก็คือเราปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จปุ๊บกดได้เลยเครื่องจะทำงานทันที
1: ก็คือถ้าเราไม่ปลดเซฟตี้เครื่องจะไม่ทำงาน
0: เครื่องจะไม่ทำงานผมจะตัดให้ดูก่อนนะครับผมจะไล่จากด้านบน
1: ว้าว
0: ตัดลงไป
1: โอ้เร็วมากคุณผู้ชม
0: แล้วเสียงไม่ดังคุณผู้ชมลองฟังดิเนี่ยตัดข้างบงข้างบ้านไม่ด่าแน่นอนนะครับ
1: ใช่
0: เนี่ยแล้วคุณก็ตัดไปเห็นไหมปลั๊กไม่ต้องใช้นะครับเพราะว่าเป็นแบตเตอรี่ในตัวคุณอยากได้สั้นเตียงขนาดไหนคุณดีไซน์ได้เลยไล่จากด้านบนไปด้านล่างเห็นไหมไล่จากด้านบนไปด้านล่าง
1: แล้วเร็วมากพี่วินเมื่อกี้ยังสูงสูงอยู่เลยอ่ะ
0: เนี่ยผมบอกเลยว่ากำลังของแบตเตอรี่นะฮ
1: ะ
0: เพียงพอเหลือเฟื
1: ออ
0: ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงให้ดู
1: โอ้โหแป๊บเดียวเตียนหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: เห็นไหมปลั๊กไฟก็ไม่ต้องใช
1: ้
0: แบบน้ำมันที่มันเสียงดังนี่ถ้าแบบนี้นะตัดนะดังทั้งสตูเลยข้างบนข้างบ้านด่าแน่นอนนะครับเราสามารถที่จะตัดหญ้าได้จะรกขนาดไหนจะยาวขนาดไหน
1: โหแล้วประหยัดเวลาได้ดีมากๆนะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราจะต้องมานั่งตัดหญ้าเองอะไรเองนะโอ้โหเสียเวลาเป็นวันแดดก็ร้อนต้องมานั่งก้มๆเงยๆปวดหลังปวดมือไปหมดเลยอ่ะแต่พอมีตัวของเครื่องตัดหญ้าไร้สายทรงพลังการ์เด้นคิงตัวนี้นะมันรวดเร็วทันใจมากคุณจะใช้แบบพี่วินก็ได้หรือใครอยากจะต่อล้อก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันเขามีล้อให้อยู่ในเซตนะคะมันก็ทำให้การถ่ายของเราเนี่ยมันเตียนมันแบบเท่ากันเหมือนไปจ้างเขามาตัดเลยอ่ะเฮ้ยดีมากอันนี
0: ้ใช่แล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมดูเนี่ยนะดูแล้วกดโทรศัพท์หาเราเลยตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจออย่าดูเพลินนะครับมีติดบ้านไว้นะครับเวลาที่เราจะตัดกิ่งไม้ใหญ่ๆเราก็สามารถตัดได้นะครับ
1: ตัวนี้ตัดกิ่งได้ด้วยหรอ
0: ตัดได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อหลายๆอุปกรณ์ตัวเดียวแต่เปลี่ยนใบมีดนะครับตรงนี้ผมใช้เป็นวงเดือนเห็นป่ะเป็นใบมีดกลมๆแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆได้เพราะว่าตัวนี้มันสามารถยืดได้ไงคุณผู้ชมตัวนี้ยืดได้ถึง120ซมนะครับผมจำลองต้นนี้มานิดนึงนะฮะกิ่งมันอาจจะเล็กแต่ผมบอกได้เลยว่ามันตัดได้กิ่งใหญ่กว่านี
1: ้
0: นะฮะแต่เราไม่สามารถเอาต้นไม้มาในสตูได้อ่ะผมจะตัดให้ดูนะครับเหมือนเดิมปลดล็อกนะครับแล้วก็กดนะฮะคุณก็ตัดได้เลยเนี่ย
1: โหนี่ตัดแบบสบายมากโ
0: หตัดไปเรื่อยๆนะสูงแค่ไหนก็ได้นะครับประมาณนี้
1: ที่ลกตรงหน้าเมื่อกี้คือหายไปหมดแล้วนะ
0: หายหมดแล้วแต่จริงๆผมบอกว่ามันตัดได้หนากว่านี้นะเดี๋ยวผมจะไล่ตัดมาด้านล่างให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับกิ่งต่อไปจะเริ่มหนาขึ้นนะครับเห็นไหม
1: กิ่งใหญ่กว่านี้ก็คือยังสามารถตัดได้อยู
0: ่
1: เหมือนแรงเหลือๆหักออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ
0: ใช่ไหมจริงๆมันตัดได้หมดเลยนะกิ่งหนาๆได้หมดเลยคุณผู้ชม
1: สะดวกมากเลยอย่างนี้เราไม่ต้องไปจ้างช่างแล้วนะ
0: ไม่ต้องแล้วอุปกรณ์ก็มีนะฮะใบมีดต่างๆก็มีให้อุปกรณ์มีให้ครบเลยนะครับอย่างตัวด้ามที่ผมจับเนี่ยถ้ามาติดล้อเนี่ยคุณก็สามารถลากได้
1: ใช่แล้วพอลากมันช่วยผ่อนแรงเราไม่ต้องใช้น้ำหนักลงน้ำหนักเรา 100% นะคุณผู้ชมขามีตัวล้อเนี่ยช่วยพยุงแรงให้แล้วที่ชอบมากๆเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะเขามีปุ่มเซฟตี้ให้มีด้ามจับเฟิร์มให้คุณเนี่ยจับถนัดมือนี่งานล้อที่ผักบอกมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกสบายเดียวนะคะก็คือช่วยผ่อนแรงด้วยแล้วก็มีตัวของกาดป้องกันสะเก็ดต่างๆแล้ววันนี้มาพร้อมกับใบมีดแบบ3แบบเลยนะคือมีทั้งแบบพลาสติกมีทั้งแบบใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีแบบใบมีดนะคะเป็นวงเดือนแบบเลื่อยใบเลื่อยแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะตัดหญ้าตัดแต่งทรงพุ่มหรือตัดกิ่งไม้ที่มันอยู่สูงๆก็สามารถทำได้เพราะตัวด้ามเนี่ยปรับระดับความยาวได้ถึง120องศาแล้ววันนี้ราคาโปรโมชั่นก็คือดีมากๆเลย
0: ดีมากครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้ในจอนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องนะครับตัวใบมีดที่มีให้3แบบด้วยกันนะครับแบบพลาสติกมี5ใบแบบตัวใบมีดที่เป็นโลหะให้2นะครับแล้วก็ใบมีดตัวที่มันเป็นวงเดือนเป็นใบเลื่อยเนี่ยนะมีให้1แล้วก็แบตเตอรี่มีให้1ชิ้นนะครับ30,000มิลลิแอมป์ ถุงมือมีให้แว่นตา

0: มีให้แล้ววันนี้แถมฟรีให้กับหมวกกันแดดด้วย1ชิ้น
1: ใช่แล้วทั้งหมดนี้นะคุณผู้ชมราคารวมอยู่ที่ 4,680 บาทค่ะ
0: เห็นไหมเนี่ยแล้วรอยเลื่อยของเขาเนี่ยเนียนเลยนะ
1: เนียนกริ๊บนะ
0: บ่งบอกถึงความเร็วรอบนะฮะดีมากๆผมจะตัดกิ่งที่หนากว่านี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับไล่ไปตรงนี้นะ
1: โอ้โหเรียบร้อย
0: เห็นไหมคุณสามารถที่จะตัดได้นะครับไม่ว่าจะกิ่งหนายังไงคือตัวนี้มีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดคุณไม่มีตัวนี้นะคุณก็ต้องไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งซื้ออีกเครื่องหนึ่งก็จะอีกราคาก็หลักพันน
1: ะฮะ
0: ก็ต้องมีเครื่องนี้ 3-4 เครื่องอยู่ที่บ้านคุณจะเก็บยังไงแต่ตัวนี้ตัวเดียวคุณแค่เปลี่ยนใบมีดเท่านั้นนะครับเพราะใบมีดของเรามีให้เรียบร้อยเลยนะครับ3ประเภทด้วยกันเนาะพี่ผักเนาะ
1: ถูกต้องมีทั้งแบบใบมีดพลาสติกนะคะมีทั้งใบมีดแบบโลหะแล้วก็มีใบมีดแบบวงเดือนนะคะหรือว่าใบเลื่อยนั่นเองนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นที่บ้านของคุณไม่ว่าจะแบบต้นหญ้าขึ้นรกขนาดไหนต้นไม้

ถวายอาลัยพระผู้เสด็จสู่สวรรคารัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้ารายการคิดดีแลนด์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในเวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมารับฟังปาฐกถาพิเศษธรรมนาวาวังโดยศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทด็อกเตอร์บรรจบบรรณรุจิราชบัณฑิตไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ

จากงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมด้วยประมาณ 5,000 นะครับ 5,000 นี้มาจากไหนครั้งแรกก็มองดูเป็นเรื่องอุ่นน่าจะยากลำบากมากนะครับก็ปรากฏว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยก็บอกว่ามีนิสิตอยู่ประมาณ 6,000 เพราะฉะนั้นก็จะมาร่วมโครงการได้เนี่ย 3,000 เนี่ยได้และส่วนที่เหลืออีก 2,000 นั้นก็อาจจะเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปแล้วก็พระภิกษุสามเณรได้เข้ามาร่วมในโครงการด้วย

นะครับซึ่งนี่เป็นความคิดคร่าวๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรกุณาธารได้วางไว้วางแนวคิดไว้แล้วก็ได้ปรึกษาทางท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแล้วท่านไม่ขัดข้องนะครับไม่ขัดข้องลอยลำเข้าไปถึงเข้าสู่ราชสำนักได้เนี่ยผมชอบพูดเสมอว่าท่านเป็นคนที่ทำให้ธรรมะนาบวังลอยลำเข้าไปสู่ราชสำนักนะครับจนกระทั่งก็ได้ส่งศึกษาแล้วก็ส่งปฏิบัติแล้วก็ประทับพระราชฤทัยแล้วก็ส่งรับสั่งที่จะสนับสนุนโครงการนี้เพราะฉะนั้นคำว่าวังเนี่ยมาได้ชื่อต่อท้ายก็ตรงเนี้ยตอนที่ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมราชโองประทับนะครับคือพูดง่ายว่าพระองค์จะส่งอุปถัมภ์การจัดงานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนแล้วก็พระราชทานคำว่าวังมาให้เป็นชื่อนะครับเพื่อให้บอกกับประชาชนต่างได้ทราบว่าเนี่ยเป็นธรรมะพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับบุคคลสำคัญที่นำธรรมนาวาเข้าไปเป็นธรรมนาวาวังเนี่ยก็คือท่านเจ้าคุณพระสิรินาถพิลาศกัลยาณีนะครับซึ่งเป็นบุคคลซึ่งเป็นเจ้านายนะครับชั้นสูงที่ได้ศึกษาธรรมนาวาเป็นคนแรกนะครับแล้วก็เกิดความประทับใจในคำสอนเริ่มใสในองค์ผู้สอนคือท่านเจ้าคุณต้นหรือพระเทพยานวชิรจิตโอภาสแล้วก็ท่านนำไปเผยแพร่ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับทราบทรงพิจารณาและก็ทรงปฏิบัติดูนะครับจนกระทั่งทรงมีพระราชศรัทธาแล้วก็พระราชทานการอุปถัมภ์พูดง่ายว่าทรงรับไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับเพราะฉะนั้นการเผยแพร่ธรรมนวังกว่านี้ก็เรามีพร้อมแล้วนะครับจากบุคคลทั้งหลายฝ่ายก็คือทางฝ่ายที่จะจัดการเนี่ยก็คือทางสำนักพระราชวังนะครับซึ่งจะรับอุปถัมภ์ในการจัดการสองฝ่ายทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแต่ท่านอธิการบดีท่านก็รับในการที่จะรับผิดชอบในการจัดหานักศึกษาในการจัดให้นักศึกษามาเข้ารับฟังนะแล้วก็ใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเป็นห้องประชุมใหญ่ซึ่งก็เตรียมพร้อมไว้แล้วแล้วก็ยังเปิดทางให้ประชาชนทั่วไปนะครับในเขตรอบนอกรอบๆมหาวิทยาลัยหรือใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาช่วยเข้ามารับทราบรับชมด้วยนี่ก็เป็นจุดสำคัญนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่23กันยายนนี้ผมขอเพิ่มอีกสักนิดนะครับว่าผมได้เกริ่นนำมาพอสมควรนะครับท่านผู้ชมเพื่อให้ทราบที่มาที่ไปของธรรมนาวาก่อนที่จะมาเป็นธรรมนาวาวังและตอนที่มาเป็นธรรมนาวาวังซึ่งมีบุคคลสำคัญเกี่ยวข้องคือใครบ้างก็ได้นำเสนอไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็อยากจะพูดถึงเนื้อหาหรือการจัดการในวันที่23เนี่ยก็ได้ทราบว่าจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้านะครับ8โมงเช้าจนกระทั่งไปถึงเท่าที่ทราบท่านปฏิบัติมานะถึง5โมงเย็นนะครับก็หลายชั่วโมงซึ่งบุคคลที่จะเข้ารับการอบรม

0: ามโครงการธรรมนาววังเป็นหลักในครั้งนี้ก็คือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจากกรุงเทพธนบุรีนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยน้องใหม่แต่ว่ามีคณะสำคัญสำคัญเนี่ยเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยรุ่นเก่าๆเนี่ยก็มากโดยเฉพาะมีคณะแพทย์นะครับซึ่งก็กำลังเป็นที่โด่งดังอยู่ในปัจจุบันแต่ทีนี้สำหรับประชาชนทั่วไปก็ได้ทราบว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็ลองติดตามดูนะครับว่าทางฝ่ายลงทะเบียนเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นทางธรรมนาววังจะดำเนินการเรื่องนี้เหมือนอย่างทุกครั้งเพราะว่าในการสนับสนุนเรื่องต่างๆเนี่ยทางธรรมนาววังก็ได้รับการสนับสนุนจากวังครับแต่ที่เรามาทั้งหมดถ้าต้องการความสุขยิ่งขึ้นรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นของจริงที่ท่านจะได้ร่วมปฏิบัติด้วยตัวเองด้วยในวันนั้นก็เชิญพบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีในวันที่23กันยายน2569นี้นะครับเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าไปถึง5โมงเย็นท่านผู้ชมครับเสาร์นี้ขอเล่าความเป็นมาเป็นไปที่จะมีโครงการธรรมนาววังที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีแค่นี้ก่อนนะครับแต่ยังมีรายละเอียดที่จะท่านให้ท่านทราบต่อไปในเสาร์หน้าเชิญติดตามครับ
1: คุณผู้ชมท่านใดประสงค์ที่จะร่วมรับฟังธรรมนาววังซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่23กันยายนพ.ศ. 2569ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรที่แจ้งไว้บนหน้าจอนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมกดติดตามค่ะ
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้รายการคิดดีแลนด์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ได้นำพาท่านผู้ชมนะครับมาเยี่ยมชมงานของสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับซึ่งโครงการดีๆของสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะครับได้ร่วมการจัดโครงการดีๆนะครับส่งเสริมสร้างสรรค์ต่อยอดเผยแผ่พัฒนานะครับมรดกภูมิปัญญาไทยนะครับช่วยกันอนุรักษ์ส่งเสริมถือว่าเป็นโครงการดีๆที่สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและสภาวัฒนธรรมภาคกลางและภาคตะวันออกนะครับได้ร่วมกันจัดการนะครับจัดตั้งดูแลมรดกศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านพื้นถิ่นนะครับหรือแม้กระทั่งผลหมากลากไม้ของไทยนะครับแล้วก็อย่างเช่นผ้าไทยที่ควรอนุรักษ์ไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้านะครับหรือผ้าไทยต่างๆที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมเอาไว้นะครับอย่างที่ผมมาวันนี้ณขณะนี้นะครับที่โรงแรมแดดดี้นะครับรีสอร์ทบายรบบุรีอินรีสอร์ทนะครับถือว่าเป็นสถานที่จัดงานนะครับวันนี้สภาวัฒนธรรมนะครับได้พามาเยี่ยมชมนะครับและร่วมกันอนุรักษ์นะครับอย่างด้านหลังผมเนี่ยนะครับได้มามีซุ้มนะครับที่เป็นสินค้ามรดกภูมิปัญญาไทยนะครับที่ควรอนุรักษ์และส่งเสริมเมื่อกี้ที่เดินผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการนวดแผนไทยนะครับที่ดูแลร่างกายนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ควรอนุรักษ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการฟ้อนลำนะครับลำลพบุรีศรีลพบุรีนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกเยอะแยะเลยเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเยี่ยมชมนะครับว่าแต่ละซุ้มนั้นที่ควรอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยมรดกภูมิปัญญาไทยที่ควรค่าแก่การรักษาว่ามีอะไรบ้างครับตามผมมาดูนะครับท่านผู้ชมครับนะท่านประธานนะครับได้บอกให้กับท่านผู้ชมแล้วก็อีกหลายๆท่าน

0: ที่เขากำลังช่วยส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยท่านอยากให้ท่านช่วยพูดให้กำลังใจกับบุคคล
1: ผมต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยที่มีมติให้สภาวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสัญจรครั้งที่4ขึ้นก็เราประชุมเตรียมงานกันในเพื่อการนี้กันประมาณสัก10ครั้งได
2: ้
1: เพื่อทำยังไงก็ตามเพื่อให้งานครั้งนี้ออกมาดีที่สุดทุกคนที่มาร่วมงานกับเราได้สาระมากที่สุดแล้วก็ที่สำคัญครับทุกกิจกรรมที่เราจัดขึ้นมาเราพิจารณากันโดยรอบคอบว่าอะไรควรอะไรไม่ควรแล้วที่สำคัญก็คือการจะเดินทางไปเยี่ยมจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานก็ดีในเมื่อจะเป็นสถานที่สำคัญนั่งรถรางหรือนั่งรถบัสจะไปเยี่ยมชมบุคคลต่างๆครับทุกอย่างที่เราทำครับแม้กระทั่งการเสวนาในวันพรุ่งนี้เราเน้นเรื่องการศึกษาศาสนาศิลปะวัฒนธรรม
3: และจังหวัดในรอบนี้เราเน้นเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาควิชาการภาคธุรกิจประชาบ้านและก็ชุมชน
0: ณขณะนี้เนี่ยครับก็ถือว่าได้มาเยี่ยมชมตำราโอสถพระนารายณ์นะครับที่คนดีศรีลพบุรีสาขาภูมิปัญญาไทยนะครับที่ได้รักษาอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาไทยที่ควรยกย่องอีกหนึ่งท่านนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่ออะไรครับ
4: ชื่อเครือวันค่ะ
0: ครับ
4: เครือวันก้านลำไย
0: อ๋อครับผมได้มาดูแลด้านยาตำรับของพระนารายณ์นี่ได้ยังไงครับ
4: คืออันนี้เรื่องเล่านิดนึงนะคะได้เรียนแพทย์แผนไทยเมื่อปี44แล้วก็ได้หนังสือโอสถพระนารายณ์เนี่ยมาเป็นของขวัญวันเกิดแล้วก็ถูกถามว่าของดีลพบุรีเนี่ยเอาวางไว้บนหิ้งทำไมก็เลยเปิดตำราอ่านแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าเราควรจะทำให้ของที่บนหิ้งเนี่ยลงมาเป็นของจริงเพราะว่าการนำมาใช้จะเกิดความยั่งยืนตำรับแรกที่เราทำเนี่ยคือน้ำมันมหาจักรแต่ตำรับนี้เป็นความภูมิใจที่เราทำและประสบความสำเร็จ
0: เอ๊ะตรงนี้คือซุ้มอะไรครับท่าน
5: บ้าบินบ้าบิน
0: อ๋อบ้าบินนี่คืออะไรครับคนบ้าหรือขนมครับ
5: เมล็ดทานตะวันเป็นมะพร้าวของลพบุรีเท่านั้น
6: อันนี้เป็นบ้าบิน
5: ต้องลองครับ
6: ในโครงการ
0: มีแค่ลพบุรีนะครับโอ้เดี๋ยวผมต้องขอชิมด้วยนะคร
5: ับ ได้ครับ
6: เป็นบ้าบินที่เข้าโครงการคัดเลือก1จังหวัดอย่างเมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของลพบุรีโดยคัดเลือกจาก11อำเภอเข้าแข่งขัน
0: โอ้11อำเภอเลยนะครับ
6: ผมได้รับรางวัลที่2ของระดับจังหวัดแล้วส่งไปกระทรวงวัฒนธรรม5เมนู
0: โอ้โห
6: กระทรวงตัดออกไป2เหลือ3แล้วก็กลับมาโหวตในรอบมหาชนได้ลำดับที่3นะครับ
0: ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็มาอยู่ยังซุ้มนะครับผ้ามัดหมี่ผ้าขาวม้านะครับของท่านวิไนนะครับปัดฉิมนะครับคนดีศรีลพบุรีนะครับสาขาผู้สร้างสรรค์งานศิลปะวัฒนวัตกรรมและช่างฝีมือนะครับที่ได้รับรางวัลปีพ.ศ.2500นะครับ50นะครับก
7: ็กว่าปีแล้ว
0: อ๋อครับผม
7: ตั้งแต่สมัยเป็นข้าราชการครู
0: อ๋อครับผม
7: ก็ได้ทำการสอนหนังสือในโรงเรียนก็กลับรับที่อำเภอโคกเจริญนะครับส่วนใหญ่ประชากรจะเป็นคนไทยอีสาน
0: ที่ใครที่อนุรักษ์และชอบนุ่งสิ้นหรือตัดชุดเป็นผ้าไทยลายสวยๆก็อยากเรียนเชิญท่านผู้ชมนะครับมายังนะครับผ้ามัดหมี่ผ้าขาวม้านะครับซึ่งเป็นบุคคลที่รักษาต่อยอดผ้าไทยครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับครับผมขอบคุณครับ
2: ครับผม
0: ท่านผู้ชมครับเห็นแล้วผมอยากลงไปนวดเลยนะครับโอ้โหอันนี้คือนวดอะไรอะครับ
8: คือที่มันเป็นการนวดกล่อมเส้นของศาสตราจารย์ป้าหวน
0: ครับผม
8: ครับเป็นการนวดแบบนวดใช้คลายกล้ามเนื้อบริเวณนี้ไม่ใช้รุนแรงค่อยๆ คลายกล้ามเนื้อระบบกล้ามเนื้อให้มันคลายตัวลง
0: อ๋อครับผม
8: รักษาไอ้พวกนี้จะช่วยให้ระบบของมัดกล้ามหย่อนตัวลงแล้วพวกไมเกรนพวกออฟฟิศซินโดรมจะเบาขึ้นทันทีเลยเป็นการนวดจับสุดจับเส้นหรือนวดจับเส้นหรือกดจุดเส้น
0: อันนี้ก็คือเรียกว่านวดแผนไทย
8: นวดแผนไทยนวดกล่อมเส้นอย่างหนึ่งของแผน
0: แล้วที่ว่าจับเส้น

0: ษาโรค
1: ก็นี่แหละครับนั่นคือเรากดจุดสะท้อน
0: เราก็ต้องรู้จักเส้นใช่ไหมครับ
1: กดจุดสะท้อนกดจุดเราปวดสะบักเราจะกดด้านหน้าให้สะท้อนลงมาข้างหลัง
2: ครับผมเองสมศักดิ์อินเผือกนะครับเป็นผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิแรงบันดาลใจของผมเมื่อ30ปีที่แล้วคุณพ่อเสียชีวิตจากโรคมะเร็งแล้วชาวบ้านแบบว่าคุณพ่อเป็นคนดีผมก็กราบหน้าศพพ่อครับผมจะทำความดีช่วยพ่อที่ลพบุรีเลยนะครับหลังจากนั้น1เดือนต่อมาผมก็ได้เริ่มฝึกไทชิกับอาจารย์ที่ลพบุรีโดยไม่เก็บเงินค่าสอนในเมืองลพบุรีทั้งหมดเลย
0: โอ้
2: นะครับ
0: สาธุครับ
2: แล้วผมก็อุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี
0: ้
2: แล้วส
0: ุ
2: ดท้ายเนี่ยศาสตร์นี้มันมีอะไรซ่อนอยู่นั่นคือสุขภาพดี
0: ครับผม
2: ก็เลยลาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับผมจะนำศาสตร์ที่ดีที่สุดในโลกขึ้นห้างหลังจากนั้นผมเลยเข้ากรุงเทพใช้เวลา20ปีครับเพื่อไปเผยแพร่ลมหายใจเพื่อสุขภาพดี
0: โอ้ครับผม
2: และนี่คือสิ่งที่ผมได้รับในตลอด30ปีคือไม่รู้จะคำว่าป่วย
0: อ๋อครับผม
2: ครับและอันที่2คือมายืนวันนี้มายืนตรงนี้เพื่อช่วยชีวิตคนทั้งโลกเลย
0: สาธุครับ
2: นะครับ
3: ขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมความเจริญรุ่งเรืองงอกงามในหน้าที่การงานและกิจการทั้งหลายทั้งปวงขอจงมาเกิดขึ้นและจงมาเกิดมีแก่ญาติโยมท่านสาธุชนที่ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการคิดดีแลนด์ที่ออกอากาศสู่สายตาประชาชนทั่วโลกทุกวันเสาร์ในเวลาวันศุกร์เช้ามืดรุ่งขึ้นวันเสาร์นะทุกวันศุกร์เช้ามืดรุ่งขึ้นวันเสาร์เป็นประจำเสมอมาดวงตาก็ต้องขอโฆษณาในกุศลธรรมญาติโยมท่านสาธุชนที่ไม่ทอดทิ้งรายการแล้วก็ได้ติดตามรับชมรับฟังรายการของหลวงตามาโดยตลอดแล้วกล่าวก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระทั้งฎีกาทุกรูปด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงยิ่งครับผมที่ได้เข้ามาติดตามรับชมแล้วได้ข้าให้ข้อคิดเห็นกับกล่าวกับผมมาโดยตลอดครับกระผมก็ขอขอบพระคุณครับญาติโยมทั้งสาธุชนช่วงนี้เดือนสิงหาคมก็แวะผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดือนสิงหาคมเราได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีสร้างบารมีกันอย่างเต็มกำลังเต็มความสามารถแต่ว่าเมื่อยังหายใจเข้าได้หายใจออกได้ก็อย่าให้ลมหายใจนั้นสูญสลายหายไปโดยที่ไม่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่ประเทศชาติศาสนาโยมลุกลมหายใจเราเนี่ยถ้าเรากำหนดลมหายใจด้วยการหายใจเข้าหายใจออกรู้ระลึกรู้สึกตัวอยู่เสมอหายใจเข้าลมหายใจไม่สูญสลายหายไปเปล่าแล้วชีวิตเราก็ เขาเรียกจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานโยมคือจิตสงบเนี่ยจิตใจผ่องใสจิตใจเบิกบานโยมทดลองทำนะโยมฉลองโยมบรรทองริมเรืองโรจน์ท่านก็ได้จัดทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระเถรานุเถระเจ้าคณะพระธิการทุกวันเสาร์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะฮะก็หลวงตาก็ได้ไปร่วมในกิจกรรมงานทำบุญถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์นารายณ์รักษาท่านจะมีหีบศพให้และหีบศพอย่างดีนะโยมของท่านไม่ใช่หีบศพธรรมดาฉะนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีแหวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครก็ได้กำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีคุณโยมฉลองคุณโยมพันทองลิ้มเหลืองโรจน์ท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาในพระศาสนาก็ได้ติดต่อจับจองเป็นเจ้าของกฐินที่จะทอดถวายแด่พระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาณวัดทุกระบือนี้จำนวน74รูปนะแล้วก็กำหนดวันทอดกันไปที่เรียบร้อยแล้วก็วันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายนนะโยมอาทิตย์เป็นสายมานะเป็นสายหรือเป็นคณะมาร่วมกันทอดถวายพระสงฆ์ณวัดทุกระบือจำนวน74รูปนะในวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน

บวชเป็นบุพพุทธเจ้าในพุทธศาสนาการที่จะบวชบุคคลได้นั้นๆหรือว่าบวชบุตรหลานของโยมได้นั้นจะต้องบวชในอุโบสถนะในอุโบสถดังนั้นอุโบสถหลังใหม่เนี่ยเป็นอุโบสถที่กำลังดำเนินงานการก่อสร้างอยู่ขณะนี้ก็ขึ้นไปชั้นที่2ที่3แล้วนะฉะนั้นญาติโยมท่านสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการนี้แล้วมีโอกาสนะก็เชิญเจริญพรมาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเจดีย์ประธานและเจดีย์บริวารจำนวน9องค์ณที่วัดกระบือแฝงท่าข้ามเขตบางเทนกรุงเทพแห่งนี้วันที่วันจันทร์ที่ผ่านมานี้หลวงตาก็ได้นำเอาสิ่งของเครื่องใช้ข้าวสารอาหารแห้งไปมอบให้กับเด็กกำพร้าณที่วัดสาแก้วตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเมื่อวันจันทร์ที่31สิงหาคมที่ผ่านมานี้นะก็ให้ขอให้ญาติโยมท่านส่วนร่วมอนุโมทนาสาธุการโดยทั่วถึงการวันนี้รายการคิดดีแลนด์ได้คุยกับญาติโยมท่านสาธุชนมาก็พอสมควรกับเวลาแล้วในท้ายที่สุดนี้กล่าวพร้อมช่างกล้องช่างภาพก็ขอกราบพัฒนาคุณพระศรีรัตนตรัยคุณพระพุทธเจ้าคุณมาทำผู้อย่าส่งด้วยอำนาจบุญญาฤทธิ์ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของธรรมโตสัมปกงธรรมโตมหายาพระสิ่งวิบูลสุขทึ่งประดิษฐานหรือประทับอยู่ภายในอุโบสถวัดกระเบือนี้กล่าวขอกราบพัฒนาขอรัตนาท่านมาช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองประเทศชาติศาสนาองค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ราชวงศ์จักรีทุกวงศ์ได้โปรดช่วยแผ่บารมีปกป้องคุ้มครองพระองค์พระองค์ทรงมีพระบรมไม้แข็งแรงสมบูรณ์ทรงมีประชนมายุอยู่ยิ่งยืนนานแล้วพระองค์ทรงประทับอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราปวงชนชาวไทยสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานและขอญาติโยมท่านสาธุชนได้รับชมรับฟังรายการอยู่ขณะนี้ขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญขอยนทั้งหมดเคราะห์หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอโยมทุกท่านโชคดีดวงดีร่ำรวยมั่งมีเป็นเศรษฐีใจบุญเป็นเศรษฐีที่มีคุณธรรมและได้โปรดกันช่วยบำรุงบำรุงพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปตราบเท่าชั่วกาลนานโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร

0: ด้วยพื้นที่ขนาดนี้เนาะมันไม่สามารถที่จะเลี้ยงให้เป็นรายได้สำหรับเราสองคนเราก็เลยตั้งใจว่าจะทำตรงนี้ให้เป็นโชว์รูมแค่เรารู้จักอะแดปนิดเดียว
1: นอกจากผลผลิตหลังแรกแล้วนะคะแล้วเราก็ยังมีคาเฟ่ที่เรามาทำอาหารเปิดสอนคอร์สปลูกผักพอสถานที่เราจัดวางแลนด์สเคปไว้เป็นอย่างดีแล้วเนี่ยเราก็อยากจะมาเช่าสถานที่ในการจัดอีเวนต์จัดงานแต่งอันนี้ก็จะเป็นรายได้อีกทางทำให้ร้านเราเนี่ยเติบโตแล้วไปได้
2: เมนูฟิวชั่นระดับตัวตึงเจอซอสพริกในตำนานจนเกิดเป็นเมนูนาโชไก่อบซอสภูเขาทองผสมผสานความนุ่มฉ่ำจากเนื้อไก่กรุบกรอบเข้ากับซอสเข้มข้นอย่างลงตัว
3: น่าจะต้องอร่อยจริงแหละเพราะว่าดูสิมีเด้งๆดึงๆดึงๆดึงๆพร้อมการป้าย
4: อร่อยมาก
2: ฝีมือจากน้องๆโรงเรียนชุมชนวัดสมรโกศอยู่ปูนราชบำรุงนนทบุรีบอกเลยว่าทำง่ายใคร
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอัศจรรย์แห่งรัก The Wonders of Love รายการเชิงวาไรตี้ที่เต็มอิ่มไปด้วยความสุขและความรักที่คุณสัมผัสได้โดยเราจะมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามานำเสนอให้กับคุณผู้ชมสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกสัปดาห์นะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกหรือเปล่าคะไม่ว่าคุณผู้ชมจะคิดอย่างไรก็ตามแต่ว่าคำถามเกี่ยวกับวันสิ้นโลกนั้นก็ยังคงมีมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเมื่อเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงการกันดารอาหารสงครามโรคระบาด ที่ร้ายแรงทำให้เราพบว่านี่เป็นคำเตือนก่อนถึงวันจุดจบของโลกหรือเปล่าเช่นเดียวกับภาพ

0: เรื่องในวันนี้ค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำทำนายก่อนถึงวันสิ้นโลกที่ถูกบันทึกไว้ในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เรามาดูกันว่าความรักอัศจรรย์ของพระเจ้านั้นมีมากมายเพียงไรในเรื่องนี้นะคะในภาพยนตร์เรื่อง Left Behind ภาคหนึ่งค่ะ Left Behind เป็นภาพยนตร์ที่จะนำเสนอเรื่องราวของหนุ่มนักข่าวผู้ที่มีความมุ่งมั่นและทะเยอทะยานสูงที่ชื่อว่าบัควิลเลียมส์และในขณะที่เขากำลังรายงานข่าวเรื่องความสำเร็จของดร.โรเซนสไวน์ในการปลูกพืชในแผ่นดินที่เต็มไปด้วยทะเลทรายในประเทศอิสราเอลนั้นก็ได้มีฝูงเครื่องบินที่บินมาจากทางทิศเหนือเข้าจู่โจมประเทศอิสราเอลแต่เหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินรบเหล่านั้นถูกทำลายทั้งที่อิสราเอลไม่ได้ยิงขีปนาวุธขึ้นไปเลยแต่ลูกเดียวบัคจึงคว้ากล้องไปรายงานสดให้คนทั้งโลกได้เห็นเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่อในครั้งนี้ในขณะที่บัคกำลังรายงานสดอยู่นั้นก็มีชายคนหนึ่งเดินออกมาพูดกับบัคว่าสงครามจะดำเนินไปจนกว่าจะอวสานภาวะโดดเดี่ยวก็คือประกาศสิทธิ์สวรรค์เรากำลังยืนยันข้อตกลงจากหลายๆฝ่ายเป็นเวลา7ปี
1: War will continue until the end. Desolations have been decreed. You will confirm a covenant with many for 7 years.
0: คำพูดของชายแก่ยิ่งทำให้บัคมีคำถามกับสิ่งที่พบเจอมากยิ่งขึ้นบัคกลับมาที่นิวยอร์กและได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนของเขาที่ทำงานอยู่ในทำเนียบขาวที่ชื่อว่าเดิร์กเบอร์ตันบาเทียเพื่อรวมบรรดาประชาชาติในการสร้างสันติแต่เป็นแผนการที่ปิดบังโฉมหน้าที่แท้จริงของพวกเขาเหล่านั้นเพราะพวกเขาจะเปลี่ยนความสงบสุขให้กลายเป็นสงครามและในขณะนี้เขากำลังถูกตามฆ่าบัคขอข้อมูลทั้งหมดจากเดิร์กเพื่อที่เขาจะสามารถบอกให้กับชาวโลกได้รู้ถึงแผนการชั่วร้ายในครั้งนี้แต่เดิร์กขอไปศึกษาให้ละเอียดก่อนหลังจากที่ได้คุยกับเดิร์กไม่นานบัคก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนนักข่าวว่าจะมีการปรับสกุลเงินของยุโรปให้เท่ากับเกาหลีซึ่งก็ตรงกับข้อมูลที่เดิร์กได้พูดเอาไว้สโตเนเกลและโคเทรนวางแผนที่จะโน้มน้าวดร.โรเซนสไวน์ให้เข้าร่วมแผนการรวมโลกให้เป็นหนึ่งเดียวของพวกเขาโดยนำข้อเสนอในการสร้างมหาวิหารของคนยิวข้างๆ Dome of the Rock และแต่งตั้งคาปาเทียให้เป็นผู้นำของ UN และพวกเขาก็ได้รู้ว่าเดิร์กได้นำข้อมูลของพวกเขาออกไปเปิดเผยพวกเขาจึงสั่งปิดปากเดิร์กเสียในขณะที่บัคกำลังหาคำตอบอยู่นั้นเขาก็ได้พบเหตุการณ์อันน่าเหลือเชื่ออีกเมื่อเขากำลังเดินทางไปหาเดิร์กและบนเที่ยวบินที่เขาโดยสารไปนั้นมีคนหายตัวไปอย่างลึกลับเป็นเหตุให้กัปตันเรย์ผู้ดูแลเที่ยวบินนี้ตัดสินใจเอาเครื่องลงจอดเพราะเขาได้ทราบว่าไม่เฉพาะเที่ยวบินของเขาเท่านั้นที่ได้พบเหตุการณ์นี้เที่ยวบินอื่นๆก็เจอเหตุการณ์นี้เหมือนกันบัคจึงได้รู้จักกับเรย์และได้ไปพักอยู่ที่บ้านของเรย์แต่เมื่อไปถึงบ้านเรย์ก็พบว่าภรรยาและลูกชายของเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับเช่นกัน
2: Raimi? Son?

ักวิลเลียมและกัปตันเรย์ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเหลือเชื่ออันเนื่องมาจากผู้คนมากมายต่างหายตัวไปอย่างลึกลับโดยไม่มีวี่แววขณะที่สถานการณ์สับสนและความโกลาหลก็แพร่ขยายออกไปทั่วทุกพื้นที่ค่ะบัคก็จะต้องค้นหาคำตอบของเหตุการณ์ประหลาดครั้งนี้ให้เร็วที่สุดว่าใครเป็นคนทำและทำไปเพื่ออะไรและจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปคุณผู้ชมเองก็คงอยากทราบแล้วใช่ไหมคะให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่จนทำให้เขากลับมาสำรวจตัวเองเพราะ

ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าแต่ภรรยาและลูกชายของเขานั้นมีศรัทธาอย่างแรงกล้าในพระองค์เขาจึงหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาใคร่ครวญและได้รู้ว่าที่แท้ที่จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เขากลับมาหาพระองค์และเมื่อเขารู้อย่างนั้นแล้วเขาจึงต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเขาและชีวิตของเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเรจึงพยายามบอกลูกสาวของเขาที่ชื่อว่าโคลเอว่าพระเจ้าคือคำตอบของเรื่องราวทั้งหมดถ้าหากได้รู้จักกับพระองค์อย่างแท้จริงแล้วชีวิตของเราก็จะมีแต่สันติสุขรวมไปถึงแคทตี้แอร์โฮสเตสที่เรเคยมีความสัมพันธ์อย่างลับๆด้วยส่วนทางด้านบักนั้นต้องการที่จะไปพบกับเดิร์กแต่เมื่อไปถึงปรากฏว่าเดิร์กถูกฆ่าตายเสียแล้วบักเองก็เกือบที่จะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกันแต่อย่างไรก็ดีเขาก็สามารถเอาข้อมูลที่สำคัญของเดิร์กที่ศึกษานั้นเอามาได้

รีบไปหาอลันเพื่อนของเขาอีกคนหนึ่งเพื่อที่จะบอกแผนการนั้นชั่วร้ายของสโตเนโกและโคเทรนทั้งสองตกลงกันว่าจะนำข้อมูลที่มีอยู่ไปออกอากาศเพื่อให้ชาวโลกได้รู้ตัวแต่ยังไม่ทันที่จะได้ดำเนินการใดๆรถของอลันก็ถูกวางระเบิดเป็นเหตุให้อลันที่ขึ้นไปบนรถก่อนเสียชีวิตทันที

0: ส่วนบัคก็ได้รับบาดเจ็บเขาจึงได้กลับมาหาเรจึงพาบัคไปหาบรูซซึ่งเป็นบาทหลวงเพราะเขารู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์หมดแล้วเมื่อบัคได้ฟังบรูซพูดถึงสิ่งที่พระคัมภีร์บันทึกไว้เขาถึงกับตกใจเพราะว่าพระคัมภีร์ตอบทุกคำถามที่เขากำลังค้นหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องบินรบที่มาจากทิศเหนือที่ถูกทำลายซึ่งบันทึกไว้ในพระคัมภีร์เอเซเคียลบทที่38และแดเนียลบทที่7ก็กล่าวถึงการรวม10อาณาจักรของโลกซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการแสดงอำนาจของแอนติไครสต์ที่จะนั่งในมหาวิหารของพระเจ้าซึ่งก็มีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์2เทสโลนิกาบทที่2กล่าวว่าภายหลังจะมีผู้ต่อต้านพระคริสต์และจะทำให้เกิดสงครามใหญ่บัคจึงรีบไปหาด็อกเตอร์โรเซนสไวเพื่อบอกให้เขารู้ตัวแต่เรกับบรูซบอกเขาว่าถ้าหากเขายังไม่เชื่อในพระเจ้าเขาจะทำงานนี้ไม่ได้และเตือนบัคว่าอย่าเมินเฉยต่อความจริงของพระองค์และในเวลานี้คาปาเทียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเลขาธิการคนใหม่ของ UN และคาปาเทียต้องการให้บัคมาทำงานด้วยเพราะบัคเป็นนักข่าวที่สามารถโน้มน้าวผู้คนให้เชื่อในสิ่งที่เขาพูดได้บัคได้พบกับด็อกเตอร์โรเซนสไวและบอกแผนการชั่วร้ายของโคเทรนกับสโตนิเกลให้เขาได้รู้รวมทั้งคาปาเทียด้วยแต่ในเวลานี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแท้ที่จริงแล้วคาปาเทียนั่นแหละคือตัวการใหญ่ที่สำคัญและแล้วบัคก็ได้เห็นแผนที่ในการสร้างมหาวิหารรวมไปถึงการคุมอำนาจของแอนติไครสต์ซึ่งตรงกันกับในพระคัมภีร์ที่บันทึกเอาไว้อย่างชัดเจนบัคจึงยอมจำนนกับความจริงของพระเจ้าและตัดสินใจเชื่อในพระองค์ทันทีและในแถลงการของคาปาเทียในครั้งนี้เขาก็ได้กำจัดศัตรูของเขานั่นก็คือสโตนิเกลและโคเทรนเพื่อที่จะหยุดแผนการครองโลกของเขาTime to change history.
1: Nobody move!
2: Jonathan! Jonathan! Oh no! No! Why? Jonathan!
1: Ladies and gentlemen, get back please.
2: Where is he?
1: They're both dead.Let's get the delegates out of here right now.
3: Ladies and gentlemen, please clear.
0: หลังจากเหตุการณ์ในห้องแถลงจบลงแล้วบัคกลับมาถึงบ้านของเรย์พร้อมศรัทธาที่มีในพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมและพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าเหตุการณ์นั้นจะเลวร้ายแค่ไหนก็ตามเขาก็มั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเขาได้อย่างแน่นอนคุณผู้ชมคะในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นั้นมีคำตอบสำหรับทุกชีวิตและทุกเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ค่ะขอเพียงแค่คุณมีใจแสวงหาความจริงคุณก็จะได้พบกับคำตอบเช่นเดียวกับบัควิลเลียมผู้ซึ่งเคยมีความหยิ่งทรนงในตนเองแต่สุดท้ายนะคะเขาก็ต้องยอมจำนนว่าเหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่เหตุบังเอิญเลยแต่เป็นความจริงที่พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยไว้แล้วในพระคัมภีร์ไม่ว่าเรื่องที่คนหายไปอย่างปริศนาพระคัมภีร์ก็ได้บอกเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วในพระธรรม1เทสะโลนิกาบทที่4ข้อที่17ได้กล่าวว่าบรรดาผู้ที่ศรัทธาในพระคริสต์แล้วได้เสียชีวิตไปก็จะกลับเป็นขึ้นมาก่อนแล้วพระเจ้าจะทรงรวบรวมพวกที่มีชีวิตอยู่ในเวลานั้นกับคนอื่นๆที่ศรัทธาในพระองค์ให้ไปพบกับพระองค์ในฟ้าอากาศดังนั้นแหละเราจะอยู่กับพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดไปเป็นนิจคุณผู้ชมคะพระคัมภีร์คือหนังสือแห่งความจริงค่ะและพระเจ้าผู้ทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรักทรงเปิดเผยความจริงเหล่านั้นเพื่อให้มนุษย์ทุกคนหันกลับจากความผิดบาปพระองค์ทรงอดทนเพราะรักเรามากและไม่ปรารถนาให้ใครคนใดคนหนึ่งต้องพินาศไปเลยค่ะตามที่มียืนยันในพระคัมภีร์2เปโตรบทที่3ข้อที่9ได้กล่าวไว้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาเลยตามที่บางคนคิดนั้นแต่พระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานและพระองค์ไม่ทรงประสงค์ให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจใหม่ค่ะพระเจ้าทรงมีแผนการแห่งความรอดที่ยิ่งใหญ่ที่ช่วยมวลมนุษยชาติโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่ทรงบังเกิดบนโลกใบนี้เพื่อไถ่บาปของเราและเพื่อให้ผู้ที่เชื่อและวางใจในพระองค์นั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ดังที่มียืนยันในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่6ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าหาก คุณปรารถนาความรักของพระเจ้าและเพื่อให้คุณมั่นใจว่าชีวิตของคุณนั้นจะปลอดภัยในวันสุดท้ายของโลกก็ขอให้คุณอธิษฐานต้อนรับพระเยซูคริสต์มาเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณตามที่ขึ้นให้หน้าจอในเวลานี้อย่างตั้งใจค่ะ

ผู้ชมคะจากเรื่องราวของบัควิลเลียมส์และกลุ่มผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ภายหลังเหตุการณ์ประหลาดใน Left Behind ภาคแรกและเมื่อพวกเขาได้รู้ความจริงว่าผู้ที่หายตัวไปอย่างลึกลับนั้นท้ายที่จริงแล้วเป็นแผนการของพระเจ้าที่รับพวกเขาเหล่านั้นขึ้นไปและเป็นสัญญาณเตือนว่าใกล้จะถึงวันสิ้นโลกแล้วและก็จะมีความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสเกิดขึ้นค่ะบัคและผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ยังคงต้องรับมือกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแผนการของผู้ที่ตั้งตัวเป็นแอนตี้คริสต์ที่จะเอาแผนสันติภาพมาบังหน้าเพื่อสร้างอำนาจของตนเองเอาละค่ะคุณผู้ชมพวกเขานั้นจะสามารถรับมือกับแผนการอันชั่วร้ายนี้ได้หรือไม่กลับของผู้คนทั่วโลกบัควิลเลียมส์คือคนหนึ่งที่ยอมจำนนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความจริงที่พระคัมภีร์ได้บันทึกไว้นานแล้วบัคซึ่งทำหน้าที่เป็นนักข่าวอยู่แล้วจึงบอกเรื่องราวความจริงเหล่านี้ให้กับผู้คนอีกมากมายทั่วโลกได้รับรู้และด้วยความกล้าหาญและตรงไปตรงมาในการนำเสนอข่าวของบัคจึงทำให้ผู้คนมากมายสนใจและเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเช่นเดียวกันกับคาปาเทียที่ต้องการให้บัคมาทำงานด้วยเพราะบัคจะช่วยชักจูงผู้คนให้เชื่อในสิ่งที่คาปาเทียพูดและในเวลานี้คาปาเทียได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำของ UN นั่นหมายความว่าเขาจะกลายเป็นผู้ควบคุมโลกในที่สุดดังนั้นเขาจึงเริ่มแผนการครองโลกโดยการรวมเงินในโลกนี้ให้กลายเป็นสกุลเดียวกันแต่กลุ่มผู้เชื่อที่ยังมีชีวิตอยู่ประกอบไปด้วยบรูซเรย์โคลเอและบัคได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มที่มีชื่อว่า Tribulation Force ขึ้นมาเพื่อต่อต้านแผนการอันชั่วร้ายของคาปาเทียเพราะพวกเขารู้ว่าแท้จริงแล้วคาปาเทียคือใครและแผนการของเขานั้นชั่วร้ายขนาดไหนสิ่งที่กลุ่ม Tribulation Force จะต้องทำเพื่อหยุดแผนการของคาปาเทียก็คือพวกเขาจะต้องเข้าไปในกำแพงเมืองเยรูซาเล็มเพื่อพบกับพยานทั้งสองที่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเจ้าส่งมาช่วยผู้เชื่อในยามคับขันแต่การที่เขาจะเข้าไปในกำแพงได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าคาปาเทียเป็นผู้เดียวที่มีอำนาจในเขตกำแพงนั้นและเขาก็อนุญาตให้เฉพาะเจ้า

0: ที่ของเขาเท่านั้นสามารถเข้าหรือออกจากกำแพงนั้นได้ดังนั้นบรูซจึงเสนอให้เรย์และบัคเข้าไปทำงานกับคาปาเทียแต่เรย์เกิดความกลัวเพราะถ้าหากถูกจับได้เขาจะต้องถูกฆ่าเรย์จึงไม่ยอมเอาชีวิตไปเสี่ยงกับงานนี้แม้บรูซจะพูดอย่างไรเรย์ก็ไม่ยอมฟังและในคืนวันหนึ่งบรูซเปิดโบสถ์เพื่อให้ผู้ที่เชื่อพาเพื่อนที่ยังไม่เชื่อมาฟังความจริงในพระคัมภีร์ว่าแท้ที่จริงแล้วพระผู้ไทยคือใครเรย์จึงได้ชักชวนเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าคริสมาฟังด้วยคริสเป็นคนหนึ่งที่เสียภรรยาไปจากเหตุการณ์ผู้คนหายไปอย่างลึกลับเมื่อฟังไปได้ไม่นานคริสก็ทนไม่ได้และลุกออกไปจากโบสถ์เพราะเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องให้พระเยซูคริสต์มาช่วยเขาแต่เรย์กับบัคก็ออกมาพูดกับคริสอีกครั้งจนเขายอมรับว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่สามารถเป็นคนดีหรือว่าคนที่บริสุทธิ์ได้เลยด้วยการกระทำของตนเองเขาต้องให้พระเยซูคริสต์มาช่วยเขาเพราะพระองค์ทรงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้กับเขาแต่คริสก็ยังไม่ยอมเปิดใจและเดินจากไปไม่นานหลังจากนั้นเรย์ก็ได้รับโทรศัพท์จากคริสเขาจึงรีบไปหาคริสที่บ้านก็พบว่าคริสกำลังจะฆ่าตัวตายเพราะทนไม่ได้ที่ภรรยาของเขาต้องจากไปเรย์จึงพูดกับคริสว่าถ้าหากเขาฆ่าตัวตายเขาจะไม่มีโอกาสได้พบกับภรรยาของเขาอีกเลยสุดท้ายคริสก็เปลี่ยนใจและยอมรับให้พระเยซูคริสเข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเขาจากเหตุการณ์นี้เองเรย์ได้รู้ว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าต้องการให้เขาทำอะไรเขาจึงยอมร่วมกลุ่มกับ Tribulation Force โดยการเข้าไปสมัครเป็นนักบินให้กับคาปาเทียเรย์ขอให้แฮตตี้ช่วยพูดกับคาปาเทียให้รับเขาเป็นนักบินและเธอก็ยอมช่วยส่วนบัคก็เช่นเดียวกันคาปาเทียนัดเขาไปเพื่อพบเพื่อพูดคุยเรื่องงานและบัคก็ขอสิทธิ์ในการทำข่าวอย่างอิสระและสิทธิ์ในการเข้าออกกำแพงเยรูซาเล็มซึ่งคาปาเทียเองก็ไม่ได้ขัดข้องหรือว่าสงสัยแต่ประการใด
1: To cover any story I want.
2: Of course.
1: And I want total UN security clearance.

0: ค่ะเรามาดูกันต่อว่าบัคและกลุ่ม Liberation Force นั้นจะทำได้สำเร็จหรือไม่และจะมีใครเชื่อพวกเขาหรือเปล่าให้เราไปชมกันต่อเลยค่ะและงานแรกของบัคในฐานะนักข่าวของคาปาดีก็คือการนำเสนอสุนทรพจน์ของเบนยูดาแม้ว่าบัคอยากที่จะนำเสนอข่าวอื่นก่อนแต่ก็โดนห้ามและถูกกำชับว่าสุนทรพจน์ของเบนยูดาสำคัญที่สุดทำให้เขาแปลกใจมากเพราะไม่รู้ว่าคาปาเทียมีแผนการอะไรซ่อนอยู่จนในที่สุดเขาก็ได้รู้ความจริงจากข้อมูลที่ได้มาจากเรว่าในเวลานี้คาปาเทียได้เขียนสุนทรพจน์ขึ้นมาโดยบอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาคือพระผู้ไถ่ที่ผู้คนและเบนยูดากำลังตามหาและคาปาเทียต้องการให้เบนยูดาซึ่งเป็นคนที่ผู้คนทั่วโลกให้ความเคารพเป็นผู้ประกาศว่าคาปาเทียคือพระผู้ไถ่และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเบนยูดาก็หลงเชื่อสุนทรพจน์ที่คาปาเทียเขียนขึ้นมาอย่างสนิทใจดังนั้นเรและบัคจะต้องทำให้เบนยูดารู้ว่าแท้ที่จริงแล้วพระผู้ไถ่คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นและวิธีการก็คือจะต้องพาเบนยูดาไปพบกับพยานสองคนในกำแพงเยรูซาเล็ม
1: I'm with GNN. I work for Nikolai Carpathia.
2: No.
0: บัคเข้าไปพบกับเบนยูดาเพื่อน้อมน้าวให้เขาเข้าไปในกำแพงเพื่อที่จะทราบความจริงทั้งหมดและบัคก็จะทำการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเพื่อให้ทุกคนได้รู้ความจริงว่าใครกันแน่คือพระผู้ไถ่แต่การที่จะเข้าไปในกำแพงเพื่อพบกับพยานสองคนได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะในเวลานี้คาปาเทียรู้แล้วว่าบัคต้องการเข้าไปในกำแพงนั้นเพื่ออะไรดังนั้นเขาจึงสั่งคุมเข้มไม่ให้ใครเข้าหรือออกจากกำแพงได้เลยถ้าหากมีใครฝ่าฝืนก็ให้ฆ่าได้เรย์กับบัครู้ว่าอันตรายรออยู่ข้างหน้าแต่พวกเขาก็ไม่ได้แสดงความหวาดกลัวแต่อย่างใดเพราะว่าเขารู้ว่าพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาเมื่อมาถึงกำแพงพวกทหารก็สั่งให้พวกเขาหยุดและไม่อนุญาตให้เขาเข้าไปในกำแพงแม้ว่าบัคจะอ้างว่าคาปาเทียใช้ให้เขามาทำงานก็ตามแต่การอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเพราะว่าทหารต่างยืนแข็งทื่อปล่อยให้บัคและเบนยูดาเดินเข้าไปอย่างปลอดภัย
3: I'm sorry.

0: Mishmaki Adonai.
1: The Lord has chosen me to build a house for the sanctuary.
2: ในกำแพงนี้เองที่เบนได้พบกับพยานสองคนที่พระคัมภีร์ได้พูดถึงและเขาก็ได้รู้ความจริงว่าพระเยซูคริสต์คือพระผู้ไถ่ที่เขาตามหานอกจากพระองค์แล้วไม่มีใครที่จะเป็นพระผู้ไถ่ได้แต่ในขณะที่บักกำลังถ่ายทอดสดอยู่นั้นคาปาเทียก็สั่งให้ตัดสัญญาณทำให้ผู้คนไม่สามารถได้ยินถ้อยคำของพยานทั้งสองนั้น
3: This is GNN. We are experiencing technical difficulties. Please stand by.
2: หลังจากนั้น

มีอยู่ในพระคัมภีร์ซึ่งพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสเป็นคำทำนายไว้ก่อนจะสิ้นโลกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงเกิดการกันดารอาหารเกิดโรคระบาดร้ายแรงและการอ้างตัวว่าเป็นพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงเป็นสัญญาณเตือนให้เราที่จะรีบหันมาอยู่ในผู้นั้นพระเจ้าทรงมีแผนการความรอดที่ยิ่งใหญ่ค่ะที่ช่วยมวลมนุษยชาติโดยผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายอห์นบทที่14ข้อ6ได้กล่าวว่าพระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากจะมาทางเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความรักของพระเจ้าและมีความมั่นใจว่าชีวิตของคุณจะปลอดภัยในวันสุดท้ายของโลกก็ขอให้คุณอธิษฐานต้อนและปรารถนาจะศึกษาเรื่องราวความรักอัศจรรย์ของพระองค์เพิ่มเติมก็สามารถติดต่อกลับมายังเราได้เช่นเดียวกันค่ะหรือหากคุณผู้ชมมีคลิปดีๆที่เกี่ยวข้องกับความรักอัศจรรย์ก็ส่งมาให้กับเราได้เช่นเดียวกันนะคะโดยทางรายการของเราก็จะมีของสมนาคุณส่งกลับไปให้ด้วยค่ะในเวลานี้ขอขอบคุณจดหมายทุกฉบับและโทรศัพท์ทุกสายที่ส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับรายการของเราขอบพระคุณมากๆเลยค่ะสำหรับวันนี้รายการอัศจรรย์แห่งรักเวลาหมดแล้วคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอพระเจ้าอวยพระพรนะคะ

0: สวัสดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะทุกเช้าวันเสาร์เราพบกันแบบนี้ค่ะกับรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลเรื่องราวหลากหลายค่ะที่เรานำเสนอผ่านเรื่องราวของการที่ชาวพุทธนั้นจะได้มีโอกาสทำหน้าที่ของตนเองผ่านเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆวันนี้รายการเริ่มต้นนั้นเราก็เดินทางกันแล้วล่ะค่ะไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ
1: วัดอัมพุวรารามงามศรัทธาร่มธรรมาน้อมจิตพิสมัยพญานาคราชเกล็ดแก้วแวววิไลร่วมเทิดไว้ด้วยศรัทธาข้าบุญญาบารมีสีนิรันดร์วันนี้รายการส่องธรรมจะพาท่านผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวแห่งศรัทธาร่วมชมพิธีบวงสรวงบูรณะเกล็ดพญานาคราชและอนุโมทนาบุญค่ะกิตติสาโรเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามให้การต้อนรับคณะเจ้าภาพและผู้มีจิตศรัทธาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่นกิจกรรมเริ่มจากพิธีบวงสรวงบูรณะเกล็ดพญานาคราชเมื่อคณะสงฆ์คณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมกันนมนทนพิธีพราหมณ์กล่าวคำบูชาและอัญเชิญองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบแล้วนาฏศิลป์นางรำรำถวายบูชาองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบแล้วประธานในพิธีจุดธูปและเทียนชัยมงคลหน้าเครื่องสังเวยจากนั้นพราหมณ์เจ้าพิธีอ่านองค์การบวงสรวงองค์เทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้มีเกียรติร่วมจุดธูปหาปักที่เครื่องสังเวยพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจบแล้วพราหมณ์นำกล่าวคำอธิษฐานเปิดดวงเศรษฐีเปิดโชคลาภและขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลจบแล้วคณะเจ้าภาพร่วมกันถวายผ้าไตรจีวรและปัจจัยเป็นทุนเริ่มต้นในการบูรณะเกล็ดพญานาคราชจากนั้นหลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิตติคุณหลวงพ่อสมชายกิตติสาโรเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามเมตตามอบวัตถุมงคลที่ระลึกแก่คณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีจากนั้นเป็นพิธีนำเกล็ดพญานาคของเก่ามาบดละเอียดเพื่อเป็นฉนวนมวลสารในการจัดทำวัตถุมงคลต่อไปพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จพิธีจากนั้นถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

0: อจากนั้นคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีย้ายสถานที่มาพร้อมกันณบริเวณศาลาบำเพ็ญบุญเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงและปิดทองพระประธานด้วยทองคำเปลวแท้เริ่มจากประธานในพิธีจุดธูปเทียนหน้าเครื่องสังเวยเจ้าพิธีอ่านองค์การบวงสรวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จบแล้วหลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิตติคุณหลวงพ่อสมชายกิตติสาโรเจ้าอาวาสวัดอัมพุวรารามโปรยดอกไม้ที่เครื่องสังเวยคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมโปรยดอกไม้ที่เครื่องสังเวยเสร็จแล้วหลวงพ่อพระครูวิสุทธิกิตติคุณทำพิธีปิดทองคำเปลวที่องค์พระประธานตามด้วยคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีร่วมปิดทองคำเปลวที่องค์พระประธานจากนั้นนาฏศิลป์นางรำรำถวายบูชาองค์พระประธานเสร็จแล้วศาสนพิธีกรนำกล่าวบูชาพระรัตนตรายและอาราธนาศีลประธานสงฆ์ให้ศีลคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีสมาทานศีลจบแล้วนำกล่าวถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์พระสงฆ์อนุโมทนาคณะเจ้าภาพและผู้เข้าร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรพระสงฆ์ปรับพรมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะ
1: ขอเจริญพรญาติโยมสาวชนทั้งหลายวันนี้วัดอัมพุวรารามก็มีเรื่องราวที่จะมานำเสนอให้กับทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องของพญานาคคู่นี้ทั้งพญานาคมุจลิน7เสียรแล้วก็พญานาคผู้ชงนาคราช5เสียรเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรใหญ่โตขนาดนี้แต่พอทำไปทำมาเนี่ยแล้วก็ที่สำคัญคือจตุปัจจัยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมันไม่มีเงินของกฐินพระป่าของวัดมาร่วมบุญเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัจจัยที่เขาศรัทธาในองค์ของท่านของพญานาคจุดเริ่มต้นของพญานาควัดนาคูเนี่ยก็มาจากจุดเล็กๆที่ต้นโพก่อนก็บังเอิญวันนั้นมีคณะญาติโยมไม่รู้จักกันมาเดินชมวัดมาเดินดูหลายรอบแล้วก็สงสัยก็ลงมาถามโยมมาทำอะไรกันเนี่ยเห็นมาเดินชมวัดหลายรอบแล้วบอกท่านจะเชื่อหรือเปล่าก็ไม่รู้บอกเนี่ยพญานาควัดเนี้ยไปเข้าฝันให้มาสร้างพญานาคที่ต้นโพเนี่ยแล้วโยมแน่ใจเหรอว่าต้นโพต้นนี้บอกแน่ใจเพราะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาอยู่เลยกรุงเทพเลยนนท์ก่อนถึงอยุธยาเนี่ยก็เลยเขาก็เลยมาขอทำอาตมาก็เลยให้ทำตรงบริเวณต้นโพพอทำไปทำมาก็มีปรากฏการณ์เกี่ยวกับไปเข้านิมิตโยมอีกนิกรอเมริกาเลยไม่เคยมาวัดนี้เลยอยากจะสร้างพญานาควัดนี้แต่ขออยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็เลยขอให้ทำเป็นทรงสูงยังก็เลยได้ทรงแบบนี้คุยกันไปคุยกันมาทางอเมริกาเนี่ยทางไลน์บ้างทางโทรศัพท์บ้างก็เลยถวายมันปัจจัยก้อนแรกเนี่ย 90,000 บาทที่เขื่อนเข้ามาเนี่ยก็เลยเกิดอาการชำรุดทรุดโทรมของเกล็ดพญานาคแล้วก็เสียนบางเสียนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถึงโอกาสเวลาที่จะบูรณะก็เลยมีบุญวันนี้เกิดขึ้นกันเนี่ยก็เลยอยากให้ญาติโยมได้รับทราบความเป็นมาของพญานาควันนี้เนี่ยว่ามาอย่างไรมาจากความศรัทธาของประชาชนจริงๆแล้วก็ตอนที่แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันก็จะเป็นเงินมาจากต่างประเทศด้วยซ้ำไปจากอเมริกาแล้วก็มาจบปิดสุดท้ายก็จากอเมริกาอีกเช่นกันก็เป็นอะไรที่อัศจรรย์อยู่เหมือนกันนี้พอทำไปแล้วตอนนั้นเนี่ยพอต่อมาก็ท่านผู้ว่าท่านก็เลยมาทำเขื่อนถวายทำลานวัดถวายเนี่ยก็มีการตอกเสาเข็มกันหลายร้อยต้นก็ในใจก็เป็นห่วงอยู่ว่าจะกระเทือนพญานาคหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่พอทำไปได้สักปีกว่าๆเนี่ยผ่านน้ำท่วมไปวาระสองวาระก็เกล็ดบางอันก็เลยเริ่มกระเทาะเริ่มล่อนออกมาแรกๆก็สัก5เกล็ด10เกล็ดมาเป็นหลาย10เกล็ดมาเป็น100เกล็ดมาเป็นพันเนี่ยมาขึ้นหลักพันก็ทำยังไงดีนะมันก็ไม่ค่อยสวยอย่างที่เห็นนะโยมไม่ค่อยสวยก็ในใจก็นึกจะทำไงดีกับตรงเนี้ยเพราะเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีโยมแอนเนี่ยครอบครัวเอี่ยมสะอาดเนี่ยครอบครัวอินทชนเนี่ยก็บังเอิญมีจิตศรัทธาก็จะมาขอบูรณะเด็ดพญานาคทีนี้ให้ช่างมาดูเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็บอกเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าถ้าบูรณะว่าถ้าจะบูรณะทั้งทีเนี่ยก็คือบูรณะทำเกล็ดใหม่ทั้งหมดเลยและเขาก็คิดราคา

ราถูกมากเกล็ดละ10บาทก็เห็นว่ามีญาติโยมมีสปอนเซอร์อยู่ส่วนหนึ่งแล้วสัก 20%อีกส่วนเล็กส่วนน้อยเราก็ร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยคนละเกล็ด2เกล็ดเกล็ดละ10บาทเองเนี่ยก็เลยมีทำให้ความพร้อมของวันนี้เกิดขึ้นในการบวงสรวงบอกกล่าวท่านพญานาคสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางถวยเทพเทวาแล้วก็เชิญเจ้าภาพเชิญสาธุชนมาร่วมบุญกันในการบวงสรวงบอกกล่าวแล้วก็เดี๋ยวช่างก็จะได้นะทำการเอาเกล็ดเก่าเนี่ยมาถูกมงคลในโอกาสต่อไปจะได้เป็นชนวนมวลสารพิเศษว่าเนี่ยเกล็ดพญานาคจากวัดอภูวรารามวัดใดวัดหนึ่งที่อยากจะได้ก็มาขอได้ฟรีให้ถวายฟรีก็ทำให้เกล็ดพญานาคที่ลื้อของเก่าออกมาเนี่ยมาบดเป็นผงวิเศษแล้วก็เกิดจากอะไรการที่พระวัดเราเนี่ยได้สวดมนต์ไหว้พระเนี่ยการสวดมนต์ไหว้พระของวัดอภูวรารามเนี่ยมีมานานแล้วก็มีมาโดยตลอดอาตมาบวชเมื่อปี26เนี่ยท่านเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดเนี่ยมีว่างเว้นเลยนักธรรมชั้นตรีโทเอกเนี่ยมีมาตลอดแล้วเสียงสวดมนต์วัดเนี้ยเมื่อก่อนได้สวดมนต์ได้ซ้ำไปเนี่ยถ้าทางไทยก็นะโมตัสสะทางบาลก็เนมตัสสะเพเกเวเตาอะระหะตาสัมมาสัมพุทธัสสะปุถทงสะเรียนนองกฉามิธมมังสะเรียนนองกฉามิสังฆงสะเรียนนองกฉามินี่คือสวดมนต์เนี่ยสมัยก่อนนี่ก็สวดมนต์ทั้งนั้นเลยต่อมานี่พระรุ่นหลังๆมาก็มาสวดไทยกันอะไรกันแต่ก็คงรักษาไว้ก็เลยอยากให้ญาติโยมเนี่ยได้มาวัดอภูแล้วเนี่ยได้มาเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นเขื่อนสวยๆนะวัดมีที่ประชุมอบรมสัมมนามาคุยเรื่องอะไรประเพณีวัฒนธรรมของวัดของชุมชนของท้องถิ่นและโดยเฉพาะวัดอภูเนี่ยติดกับวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมเนี่ยเป็นวัดเดียวในจังหวัดปทุมธานีที่เป็นป่าไม้ผืนสุดท้ายของจังหวัดปทุมธานีเป็นปอดของปทุมธานีก็ว่าได้เนี่ยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยมาสูดอากาศดีๆบรรยากาศดีๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็มาร่วมบุญเกล็ดพญานาคกันคนละเกล็ด2เกล็ดแล้วทางว่ากรรมการเขาจัดทำอะไรอ่ะทำเป็นบัตรขูดไปสติ๊กเกอร์เล็กๆสวยๆเป็นลุ้นลงลุ้นแรกกันก็ว่างั้นจะพาก็ทำมาถวายเนี่ยก็เป็นอีกบุญนึงก็ขอเชื้อเชิญทุกท่านที่มีเวลาว่างเชิญมาชมวัดผู้มาร่วมบุญกันคนละเล็กคนละน้อยสุขาแสงคัสสาสามัคคีก็ขออนุโมทนาบุญนะสำหรับปีนี้มีญาติโยมถามมาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการทอดกฐินสามัคคีก็บังเอิญมีคณะของครอบครัวของเทพวันครอบครัวของท่านดร.รณกรอาจารย์วันเทพวันแล้วก็ท่านพลอากาศตรีสุรพลนมะตอนนี้วัดอภูวรารามเนี่ยก็เลยปรึกษาหารือกันว่าอาคาร7ชั้นเนี่ยจะปรับให้เหลือ3ชั้นแล้วก็เป็นอาคารทรงไทยสวยงามมากก็จะมีรูปแบบสวยงามมากเหลือ3ชั้นครึ่งก็ใครจะเป็นเจ้าภาพอาคารหลังนี้ก็คือเอาเจ้าภาพเสาก่อนละกันเสาก็มีประมาณหลายร้อยต้นใครจะเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีก็มาสมทบทุนกันคนเล็กคนละน้อยก็หวังว่าอาคารหลังเนี้ยเมื่อสร้างเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์กับชุมชนเป็นประโยชน์กับสาธุชนทั้งเยาวชนประชาชนทั้งบ้านไกลบ้านไกลก็สามารถมาใช้เป็นที่ประชุมอบรมสัมมนาปฏิบัติธรรมได้วัดเรามันมีประเพณีเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของชาวมอญมีประเพณีของชาวมอญเยอะไม่ว่าจะเป็นข้าวแช่ข้าวทิพย์มทุปายาสการลำมอญสบายมอญเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโอกาสลำมอญอยู่บ่อยๆเรื่อยๆโยมอย่างจากเด็กเยาวชนต้องฝึกเด็กเยาวชนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยให้เรียนรู้ประเพณีของชาวมอญเอาไว้ก็ขอเชื้อเชิญเจริญพรทุกสายบุญมาร่วมบุญกันเป็นอาคารปฏิบัติธรรมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้กันอยู่ขออนุโมทนาอยู่ให้ทุกท่านทุกครอบครัวทุกศรัทธามีความสุขมีความเจริญมันสวดมนต์ไหว้พระให้กับตัวให้กับครอบครัวให้ลูกหลานของเราเป็นคนบุคลากรที่สำคัญของครอบครัวสืบต่อไปขอให้บุญสำเร็จสมฤทธิ์ผลให้สมปรารถนาทุกประการสาธุอภิวาทานาสีลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุอภิเวเตเนียสอยลิสานิจังวุฒาปจายโนจัตตาราธรรมาวทันตอยอายุวันนาวสาวของเพโล

0: มีบทท้ายนี่คือบทให้พรภาษามอญอยู
1: ่จากภาพแห่งศรัทธาที่เราได้ร่วมสัมผัสกันในวันนี้ณวัดอัมพุวรารามพิธีบวงสรวงบูรณะเกล็ดพญานาคราชและพิธีบวงสรวงปิดทองพระประธานด้วยทองคำเปลวแท้ล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งศรัทธาที่หลอมรวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้เป็นหนึ่งเดียวทุกแรงกายทุกแรงใจทุกปัจจัยที่ร่วมถวายล้วนเกิดขึ้นจากเจตนาแห่งการให้เพื่อร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนารักษาสิ่งอันเป็นที่เคารพศรัทธาและส่งต่อคุณค่าที่งดงามให้คงอยู่สืบไปวัดอัมพุวรารามงามวิไลรวมดวงใจศรัทธามาสร้างบุญเกล็ดนาคราชเรืองรองผ่องจำรูนร่วมเกื้อหนุนพระธรรมให้ดำรงทองคำเปลวพราวพรายถวายพระด้วยใจละกิเลสเหตุลุ่มหลงน้อมพุทธะบูชาคุณพระองค์ให้มั่นคงในธรรมทุกอย่างไปขอผลบุญวันนี้ที่ร่วมสร้างจงนำทางชีวิตให้สดใสสุขพร้อมพรั่งทั้งครอบครัวทั่วดวงใจร่มเย็นในร่มธรรมตลอดกาล

0: เติมบุญอย่าให้หมดส่วนบาปนั้นลดอย่าให้เพิ่มเป็นคำกล่าวที่น่าสนใจจริงๆนะคะและการเสริมบุญแบบนี้รายการของเราพาท่านผู้ชมไปเสริมที่ใดนั้นติดตามค่ะ
1: พระร่วงโรจนฤทธิ์วิจิตรศรีเปล่งบารมีเรืองรองผ่องเวหาคู่บ้านเมืองคู่ใจไทยศรัทธาน้องบรรทากราบกรานมานานปีครบ111ปีสีมงคลยังเปี่ยมล้นศรัทธาแห่งวิถีมาบรรจบครบวาระอันเปรมปรีร่วมปิดทององค์จริงด้วยดวงใจแผ่นทองน้อมพร้อมจิตอธิษฐานถวายงานพุทธบูชาอันผ่องใสสืบตำนานศรัทธาคู่เมืองฤทธิ์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครปฐมที่ประดิษฐานอย่างสง่างามณซุ้มวิหารด้านทิศเหนือหน้าองค์พระประถมเจดีย์และเป็นพระพุทธรูปที่พุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศเดินทางมากราบสักการะด้วยความเลื่อมใสพระร่วงโรจนฤทธิ์มีพระนามเต็มว่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิศทันโมภาสมหาวชิราวุธราชปูชนียปพิธพระนามอันทรงเกียรตินี้ได้รับพระราชทานตามประกาศกระแสพระบรมราชโองการเมื่อวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2466แต่สำหรับประชาชนทั่วไปมักเรียกขานด้วยความเคารพว่าหลวงพ่อพระร่วงหรือพระร่วงโรจนฤทธิ์พระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติศิลปะแบบสุโขทัยมีความสูงจากพระบาทถึงพระเกศประมาณ7เมตร42เซนติเมตรหรือประมาณ12ศอก4นิ้วพระพุทธลักษณะมีความสง่างามพระหัตถ์ขวายกขึ้นในลักษณะห้ามพระหัตถ์ซ้ายทอดลงข้างพระวรกายสื่อความหมายถึงการห้ามปรามระงับความขัดแย้งและการยับยั้งไม่ให้เกิดความรุนแรงนับเป็นพุทธศีลที่ไม่ได้สะท้อนเพียงความงดงามหากยังแฝงไว้ด้วยคติธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตของเราได้ทุกยุคทุกสมัยสำหรับความเป็นมาของพระร่วงโรจนฤทธิ์นั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงมีพระราชดำริให้อัญเชิญชิ้นส่วนพระพุทธรูปโบราณจากเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยได้แก่พระเศียรพระหัตถ์และพระบาทมาประกอบและปฏิสังขรณ์ให้สมบูรณ์จากนั้นได้มีการสร้างองค์พระขึ้นใหม่โดยทำพิธีหล่อที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเมื่อพุทธศักราช2456ต่อมาเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2457จึงได้อัญเชิญองค์พระมาอย่างจังหวัดนครปฐมโดยแยกชิ้นส่วนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายก่อนที่จะนำ

0: มาประกอบจนเป็นองค์สมบูรณ์และแล้วเสร็จในวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2458จากนั้นจึงประดิษฐานณซุ้มวิหารด้านทิศเหนือตรงกับบันไดใหญ่ขององค์พระปฐมเจดีย์สถานที่ซึ่งกลายเป็นจุดหมายสำคัญของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันพระร่วงโรจนฤทธิ์จึงไม่ได้เป็นเพียงพระพุทธรูปที่มีความงดงามทางศิลปกรรมเท่านั้นหากยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนทุกวันจะมีพุทธศาสนิกชนเดินทางมากราบสักการะน้อมจิตถวายดอกไม้ธูปเทียนและตั้งจิตอธิษฐานด้วยความศรัทธาโดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลนมัสการองค์พระปฐมเจดีย์ผู้คนจำนวนมากจะหลั่งไหลมาร่วมทำบุญกราบพระและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งความสำคัญที่ทำให้พระร่วงโรจนฤทธิ์มีความผูกพันกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้งคือบริเวณผนังด้านหลังพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นสถานที่บรรจุพระบรมราชสรีรังคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวตามพระราชประสงค์ที่ระบุไว้ในพระราชพินัยกรรมต่อมายังเป็นสถานที่ประดิษฐานพระสรีรังคารของพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าภักดีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีอีกด้วยจึงทำให้บริเวณของพระร่วงโรจนฤทธิ์เป็นทั้งสถานที่แห่งศรัทธาทางพระพุทธศาสนาและพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับพระราชประวัติและความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของชาติไทยปกติการกราบไหว้พระร่วงโรจนฤทธิ์จะสามารถปิดทองได้เพียงที่องค์จำลองเท่านั้นแต่ในปีพุทธศักราช2569ซึ่งเป็นวาระครบรอบ111ปีแห่งการประดิษฐานพระร่วงโรจนฤทธิ์ซึ่งแล้วเสร็จเมื่อวันที่2พฤศจิกายนพุทธศักราช2458วัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารจึงเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาได้ขึ้นไปปิดทองที่พระบาทขององค์จริงเป็นกรณีพิเศษเพื่อร่วมสร้างกุศลครั้งยิ่งใหญ่และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่10มกราคม2570ตั้งแต่เวลา 7:00 น.ถึง 20:00 น.ทุกวัน
1: บุญย่อมปกปักรักษาคนดีและผู้ประพฤติดีอยู่เสมอค่ะและแน่นอนที่สุดนะคะสำหรับชาวพุทธที่ดีการได้มีโอกาสสร้างบุญอยู่เสมอก็นำสุขมาให้
0: แสงแห่งธรรมล้ำค่าฟ้าส่องล่าล้อมศรัทธาประชาพาสุขสีบุญบารมีสืบทอดตลอดชีวีหล่อเลี้ยงวิถีแห่งธรรมงดงามไกลวัดสตือเรืองรองผ่องประวัติแหล่งกำเนิดพระผู้ประเสริฐใหญ่สมเด็จโตพมรังสีคู่แดนไทยเมตตาไซแผ่ไพศาลชั่วกาลนานเมื่อเอ่ยถึงพระมหาเถระผู้ทรงคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อพระพุทธศาสนาในแผ่นดินไทยชื่อของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีย่อมเป็นนามที่พุทธศาสนิกชนต่างน้อมรำลึกด้วยความเคารพศรัทธาพระมหาเถระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาผู้สั่งสอนธรรมะด้วยภาษาที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งจนกลายเป็นหลักคิดหลักดำเนินชีวิตและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้คนตราบจนทุกวันนี้รายการส่องธรรมวันนี้ขอเชิญทุกท่านเดินทางมายังวัดสตือพุทธไสยาสน์อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบราณอันทรงคุณค่าที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ประสูติของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพมรังสีดินแดนแห่งนี้มิได้เป็นเพียงโบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์หากยังเป็นด่างแผ่นดินแห่งศรัทธาที่บอกเล่าเรื่องราวของพระอริยสงฆ์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้ฝากมรดกทางธรรมไว้ให้แผ่นดินไทยยังหาที่สุดมิได้ทุกครั้งที่ก้าวเข้าสู่อาณาบริเวณวัดสตือพุทธไสยาสน์สิ่งที่สัมผัสได้คือความสงบร่มเย็นความงดงามของพระพุทธไสยาสน์พระนอนองค์ใหญ่หลวงพ่อโตวัดสตือและบรรยากาศแห่งศรัทธาที่อบอวลอยู่ทั่วบริเวณวัดราวกับเชื้อเชิญให้ผู้มาเยือนได้หยุดพักใจทบทวนตนเองและเติมเต็มพลังแห่งธรรมก่อนกลับไปดำเนินชีวิตปัจจุบันวัดสตือพุทธไสยาสน์อยู่ภายใต้การปกครองของพระครูปริยัติญาธิคุณเจ้าคณะอำเภอท่าเรือเจ้าอาวาสวัดสตือพุทธไสยาสน์ผู้มุ่งมั่นสืบทอดพระพุทธศาสนาทั้งด้านการศึกษา การเผยแผ่พระธรรมคำสอนการบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมและดำรงชีวิตตามหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

จริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการส่องธรรมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านอาตมาภาพพระครูปริยัตญาธิคุณเจ้าวาดวัดตะเตือเจ้าคณะอำเภอท่าเรืออำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้ได้มีโอกาสมาพบปะกับญาติโยมสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการส่องธรรมอยู่ในขณะนี้อีกวาระหนึ่งการที่ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นชาวไทยเป็นชาวพุทธในพระพุทธศาสนาก็มีจิตใจศรัทธาปฏิฐะความเชื่อความเริ่มใสในพระรัตนตรัยอยู่แล้วและเชื่อว่าการทำบุญจะส่งผลให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญในชีวิตประจำวันอยู่ในปัจจุบันด้วยและไปในอนาคตด้วยเพราะฉะนั้นเราชาวพุทธชาวไทยเมื่อเข้าไปสู่วัดวารามต่างๆ ก็จะสร้างบุญกุศลตามที่เห็นสมควรแก่ศรัทธาของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเช่นการญาติโยมที่เดินทางมาวัดตะเตมาไหว้พระมาปิดทองพระนอนองค์ใหญ่มาขอพรหลวงพ่อโตพระนอนองค์ใหญ่ที่เจ้าพระคุณสมเด็จโตได้มาสร้างเข้าไว้ที่วัดตะเตแห่งนี้ท้ายที่สุดก็ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในฐานะเราเป็นชาวพุทธในฐานะเราได้ฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าเราจะมีสภาวะฐานะมีความสุขมีความสะดวกมีความสบายอยู่ได้ก็อาศัยความอดทนความอดกลั้นความขยันหมั่นเพียรในการประกอบสัมมาอาชีพต่างๆแม้ว่าญาติโยมจะมาวัดตะเตือมาขอพรมาขอกำลังใจแต่จะบวชสมเด็จโตหรือหลวงพ่อโตพระนอนใหญ่วัดสเตนะก็เป็นกำลังใจโดยระดับหนึ่งเพื่อญาติโยมสาธุชนหลายมีความมุ่งมั่นมีความขยันในการประกอบสัมมาอาชีพสร้างฐานะของตัวเองให้มีความมั่นคงจะได้มีความสุขมีความเจริญทั่วทุกคนเพราะฉะนั้นก็ขอญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการต้องทำให้อยู่ทุกคนทุกท่านจงประสบความสำเร็จในอาชีพหน้าที่และการงานทุกโยมทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

บุญส่องทางสว่างจิตนิจนิรันดร์ทำสร้างสรรค์ชีวีมีความหมายศรัทธามั่นคุณธรรมมิรู้คลายเป็นดั่งสายทานบุญเกื้อหนุนใจขอคุณพระรัตนตรัยอภิบาลสมเด็จโตประทานพรอันยิ่งใหญ่คุ้มครองทุกชีวิตทุกดวงใจสุขสดใสเจริญธรรมตัน

0: หลังจากจบรายการของเรานะคะมีหลายท่านค่ะมักที่จะเลือกเดินทางไปตามรอยกับรายการของเราแน่นอนที่สุดนะคะขอให้มีความสุขกับการได้ทำหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีในวันหยุดแบบนี้วันนี้รัตมณีกังวันไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
1: The People Show ปรับเวลาใหม่
2: เมาทุกข่าวดี
3: ท็อกเรื่องที่โดนใจกับคนที่รู้จริง
4: อัปเดตสดๆสุดสัปดาห
1: ์พบกันเวลาใหม่สดทุกวันเสาร์เที่ยง5นาทีถึงบ่ายโมง
2: กับยายใหม่มรกต
4: เป้พานุพง
2: ษ์และโอยดา
5: แล้วพบกันนะคะ
6: สิริราชแสงแรกของความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยสิริราชมูลนิธิและคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลขอเชิญชมการถ่ายทอดสดรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดลพบกับเทคโนโลยีความก้าวหน้าทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งของโรงพยาบาลสิริราชซึ่งเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เฝ้ารอการรักษาพร้อมร่วมบริจาคเพื่อสมทบทุนให้กับสิริราชมูลนิธิถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่12กันยายนนี้เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไป
7: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ช่วงที่1แขก VIP กับแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาในเขตดอนเมืองนะครับซึ่งวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงในเรื่องของการป้องกันปัญหาของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ผมบอกได้เลยว่ามีแผนที่ป้องกันอย่างเข้มแข็งและแน่นหนานะครับและแน่นอนครับวันนี้ผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราท่านคือผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาซึ่งนั่งอยู่ทางด้านซ้ายมือผมนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านผอครับนโยบายของผอในเรื่องที่จะป้องกันน้องๆเด็กและเยาวชนลูกๆของผอเนี่ยนะครับในโรงเรียนเนี่ย
2: ค่ะ
1: ผมทราบมาว่าเข้มแข็งมากเลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: ด้วยความที่เป็นโรงเรียนในชุมชนนะคะเป็นโรงเรียนของชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะลูกๆนักเรียนของเราเนี่ยก็จะมีความหลากหลายที่เข้ามาอยู่ในบริเวณโรงเรียนเดียวกันแล้วก็จากความหลากหลายทางด้านแบ็คกราวด์หรือว่าทางภูมิหลังต่างๆเนี่ยค่ะทำให้เราได้ตระหนักว่าเราต้องดูแลลูกๆนักเรียนอย่างเข้มข้นเพราะฉะนั้นก็เลยจะเป็นนโยบายเลยค่ะว่าจะต้องดูแลลูกๆนักเรียนเหมือนที่ดูแลลูกตัวเองเลยเพราะฉะนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ3ปก็คือป้องกันลูกๆนักเรียนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยค่ะให้เขาห่างไกลจากไม่ว่าจะเป็นทั้งยาเสพติดบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าต่างๆให้เขารู้จักป้องกันตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่โดยหลักของเราอยู่แล้วแล้วก็พอป้องกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปลูกฝังค่ะปลูกฝังว่าให้ลูกๆเนี่ยต้องรู้จักรักษาเนื้อรักษาตัวรู้จักปฏิเสธให้เป็นปฏิเสธอย่างไรให้ตัวเองก็ปลอดภัยด้วยแล้วก็ปลอดภัยทั้งภัยคุกคามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางร่างกายหรือว่าทางใดๆก็ตามที่จะมาสู่พวกเขานะคะพอป้องกันแล้วปลูกฝังแล้วเราก็ต้องมาปราบปรามค่ะสิ่งที่มีอยู่เนี่ยค่ะจะต้องไม่ไปกระทบเด็กที่ยังไม่ได้เข้าไปนั่นจะทํากันอย่างใกล้ชิดค่ะเรามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะต้องเยี่ยมบ้านแบบ 100% นักเรียนเข้าใหม่เนี่ยม.1คะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยเราสื่อสารกันแบบจริงๆนะนะคะเพราะฉะนั้นการเยี่ยมบ้าน 100% เนี่ยทำใ

0: ื่อสารกันแล้วก็ถ้าหากว่าไปเจอนอกเวลาเรียนเราก็เป็นครูตลอด24ชั่วโมงอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ทุ่มบางทีผู้ปกครองยังโทรมาหาคุณครูอยู่เลยว่าคุณครูลูกอยู่ตรงนี้มีภารกิจอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณครูก็น่ารักมากเชิงไม่ได้เป็นการวางนโยบายให้ทำแบบใดแต่เป็นการพูดคุยแล้วก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าบริหารแบบตามเราทำกันอย่างเข้มข้นเพราะว่าระบบดูแลช่วยเหลือของเราเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจนะคะแล้วก็เราดึงเด็กๆจากชุมชนหรือจากเวลาว่างที่แทนที่เขาจะไปทำอย่างอื่นไม่มีอะไรทำแล้วก็มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของกีฬานะคะเราก็มีสนามฟุตซอลมีทีมฟุตบอลทั้ง U16 U18 นะคะแล้วก็เด็กม.1 เนี่ยเราก็ร่วมกับทางการท่าอะไรนะคะบาสอะค่ะนะคะในการที่จะมาพาโค้ชเข้ามาสอนเด็กๆตั้งแต่เริ่มต้นเลยม.1 ม.2 เลยเพราะฉะนั้นเราทำเป็นกระบวนการเป็นระบบไปเลยนะคะแล้วก็นอกจากกีฬาแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมีนาฏศิลป์เรื่องโขนของเราเนี่ยชูขึ้นมาเลยเพราะว่าเด็กม.1 จากที่ไม่รู้จักเลยโขนคืออะไรเข้ามาฝึกจนตอนนี้เด็กๆจบไปหลายรุ่นเนี่ยค่ะเขาไปต่อยอดกับทางงานนาฏศิลป์ซึ่งถือว่าเป็นอานิสงส์มากๆทั้งคุณครูทั้งฝ่ายบริหารก็มีความภาคภูมิใจมากๆว่าสามารถที่จะส่งต่อพวกเขาให้ไปต่อยอดได้ในอนาคตนะคะแล้วก็นอกเหนือจากในเรื่องของกีฬาในเรื่องของนาฏศิลป์ดนตรีแล้วก็ในเรื่องของฝึกอาชีพเราทำครอบทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อวัตถุประสงค์ของเราก็คือว่าเขาจะต้องเติบโตออกไปเดินออกไปจากรั้วดอนเมืองจตุรัสจินดาด้วยความภาคภูมิใจแล้วก็สามารถมีอาชีพดูแลตัวเองดูแลครอบครัวในอนาคต
1: โครงการหรือว่านโยบาย3ปอของทางท่านผอ.เนี่ยปอที่ได้ผลมากๆเลยก็คือสุดท้ายเลยเป็นการเปิดใจกันระหว่างคุณครูกับผู้ปกครองว่าอย่างนี้ครับผมเห็นภาพข่าวนะครับที่ว่าทางท่านรองผอ.เนี่ยได้ไปกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองนะครับไปประชาสัมพันธ์ผมใช้คำว่าประชาสัมพันธ์ดีกว่านะครับกับร้านค้าที่จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนหลายร้านเลย
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวดอนเมืองจตุรัสจินดาค่ะที่เราได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนอย่างถ้าเกิดว่าภาครัฐเนี่ยด้วยความที่เราอาจจะโชคดีตรงที่ได้อยู่ใกล้สำนักงานเขตดอนเมืองแล้วก็ใกล้สถานีนครบาลดอนเมืองสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีอะไรเราก็จะสื่อกันเลยค่ะเขาทางตำรวจหรือว่าทางเขตมีต้องการแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นก็เลยถึงได้บอกว่าการที่มีเครือข่ายที่ดีรวมถึงชุมชนรอบบ้านแบบนี้ค่ะเขาก็จะช่วยดูแม่ค้าตามร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยให้ข้อมูลนะคะว่าตรงเนี้ยมีแบบนี้นะผอ.ลองส่งคนมาดูนะอันนี้คือเป็นสายทางธรรมชาติค่ะ
1: โอ้โหท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่านี่คือผมอาจจะเรียกได้ว่าเป็นครูอาชีพ24ชั่วโมงเลยนะครับที่โรงเรียนดอนเมืองจตุรัสจินดาซึ่งทางท่านผอ.เนี่ยคงจะต้องถอดจิตวิญญาณของคุณครูทุกคนที่อยู่ที่นี่เนี่ยให้รักน้องๆเหมือนกับลูกตัวเองนะครับสุดท้ายเลยอยากจะให้ผอ.ฝากอะไรสั้นๆเกี่ยวกับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดหน่อยครับ
0: อ๋อค่ะใดๆก็ตามนะคะที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตเรามันอยู่ที่เราค่ะเป็นคนเลือกเราเลือกที่จะปฏิเสธในสิ่งที่มันไม่ดีต่อชีวิตเราเพราะว่าเราทราบอยู่แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นแล้วขอให้เด็กๆลูกๆนักเรียนแล้วก็ทุกๆคนนะคะเลือกแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในวันนี้ในแล้วก็ในอนาคตของพวกเราก็จะได้มีแต่สิ่งดีๆในเข้ามาสู่ชีวิตค่ะ
1: และนี่คือนโยบาย3ปอของทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนดอนเมืองจตุรัสจินดานะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านผอ.เป็นอย่างสูงครับ
0: ค่ะขอบพระคุณค่ะ

0: ช่วงที่2ไตดีมีสุขกับโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร
1: ์ครับท่านผู้ชมครับและเสาร์นี้นะครับผมกับพี่หมอทีก็มาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับพี่หมอทีครับวันนี้อาจารย์ธัญรัตน์มาอยู่กับเรานะครับอาจารย์ครับเราจะมีวิธีการให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาปฏิบัติตัวอย่างไรครับในเรื่องที่ให้ห่างไกลกับโรคไตอะครับ
2: ค่ะปัจจุบันก็เป็นที่ทราบดีว่าเราเป็นสังคมของผู้สูงวัยนะคะเพราะว่าประชาชนประชากรจะมีอายุยืนมากขึ้นแต่จะทำอย่างไรให้ประชากรที่มีอายุยืนมากขึ้นเนี่ยมีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ไม่เป็นภาระกับลูกหลานนะคะอันที่หนึ่งก็คือว่าก็คงเป็นธรรมชาติทั่วไปว่าดูแลเรื่องอาหารนะคะซึ่งมักจะต้องมีการตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วนะคะโดยทั่วไปเพื่อจะได้ทราบว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับไหนดีไหมมีส่วนไหนที่ต้องแก้ไขบ้างเพราะนี่จะว่าผู้สูงวัยก็เหมือนรถยนต์เก่าที่ใช้งานมาหนักพอสมควรแหละดังนั้นก็ต้องมีการซ่อมแซมบางส่วนแล้วก็ทำให้สามารถจะใช้ต่อไปได้นะคะโดยที่ไม่ต้องไปซ่อมใหญ่หรืออะไร
3: ทีนี้รถยนต์ที่ยันว่านแล้วแต่ยี่ห้อไหมฮะหรือว่าเหมือนกันหมด
2: ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานหนักมากน้อยแค่ไหนที่ผ่านมาค่ะคือถ้าใช้งานหนักมากเนี่ยก็รถยนต์ก็จะเก่าเร็วแล้วก็สุดโทรมเร็ว
3: ยี่ห้อไหนเหมือนกันทีนี้อาจารย์พูดถึงเรื่องน้ำผมเคยเห็นนะครับว่ามีบางคนบอกว่ากินน้ำด่างสิแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องโรคไตหรือไม่มีปัญหาอันโน้นอันนี้อยู่เนี่ยมันมีความจริงอยู่บ้างไหมครับ
2: โดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราไม่นิยมให้ดื่มน้ำอะไรที่ผิดปกตินะคะเราดื่มน้ำสะอาดธรรมดาน้ำต้มธรรมดาก็ยังได้ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำแร่ด้วยซ้ำไป
3: ครับ
2: ซึ่งมีราคาแพงแล้วไม่จำเป็นซ้ำบางทีเนี่ยน้ำแร่เนี่ยมีส่วนประกอบซึ่งคนที่อายุมากขึ้นหรือคนที่มีโรคไตโดยที่ไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยไปดื่มน้ำแร่ก็อาจจะเป็นผลเสียด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าดื่มน้ำสะอาดต้มธรรมดาเนี่ยดีที่สุดประหยัดด้วยแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรทั้งสิ้นนะคะ
3: ครับแล้วก็อีกอันประเด็นที่อาจารย์เน้นก็คือว่าตรวจสุขภาพนะครับในสมัยก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ดอนก็รู้ว่าไม่อยากตรวจเพราะอะไร
1: ตรวจแล้วมันเจอ
3: เจออาจารย์แนะนำยังไงครับไอ้เรื่องนี
2: ้ค่ะตรวจสุขภาพแล้วก็เป็นแบบพื้นฐานธรรมดานะคะก็ดูเรื่องเบาหวานนะคะดูเรื่องความดันโลหิตว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติไหมกำลังใช้ได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็ดูเรื่องของไตซึ่งนี่เป็นสิ่งสำคัญนะคะว่าหน้าที่ไตเนี่ยยังใช้การได้ดีอยู่หรือเปล่าเพราะว่า อย่างที่เรียนให้ทราบตอนต้นนะคะว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็เหมือนรถยนต์อวัยวะต่างๆก็มีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาดังนั้นเนี่ยก็จะต้องทราบตัวเองว่าหน้าที่ของตัวเองหน้าที่ไตอวัยวะบางอย่างเนี่ยดีหรือไม่ดีนะคะจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเสริมอะไรบ้างหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นดูหน้าที่ไตดูหน้าที่ตับนะคะเป็นมาตรฐานพื้นฐานแล้วก็อย่างน้อยต้องมีการตรวจเอ็กซเรย์ปอดนะคะว่าสภาพของปอดสภาพของหัวใจเป็นอย่างไรและถ้าดีขึ้นอีกนิดนึงนะก็ตรวจขึ้นหัวใจเพราะว่าผู้สูงวัยเนี่ยจะมีสภาพต่างๆเนี่ยที่แปรเปลี่ยนไปแล้วก็ควรจะระดับพื้นฐานก็คือตรวจอย่างที่เรียนให้ทราบตรวจเลือดแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดแล้วก็ตรวจขึ้นหัวใจก็จะทราบว่าตัวเองมีสุขภาพพื้นฐานเป็นอย่างไรต้องแก้ไขอะไรบ้างค่ะ
3: ครับก็สำหรับท่านผู้ชมนะครับสิ่งที่อาจารย์แนะนำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะครับในเรื่องของการปฏิบัตินอกเหนือไปจากเช็คดูรถยนต์ยังเช็คทุกปีเลย6เดือนด้วยซ้ำไปแต่ร่างกายนี่บางทีไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอปีหน้าค่อยเช็คนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อาจารย์พูดไว้ตอนต้นเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตนะครับการนอนการรับประทานอาหารเลือกชนิดของอาหารนะครับดื่มน้ำพักผ่อนเพียงพออย่าเครียดโอ้ผมก็อยากเป็นอย่างที่อาจารย์พูดเหมือนกันแต่บางทีมันทำไม่ได้อย่างไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงและตรงนี้อาจารย์คิดว่าทำได้อย่างนี้อยู่แล้ว

0: แล้วเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นโรคอะไรที่ร้ายแรงเนี่ยมันก็จะ
1: ลดลงใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: มีอันนึงที่เมื่อกี้บอกก็คือตรวจไขมันด้วยเพราะอาหารปัจจุบันเนี่ยเราจะมีอาหารที่ค่อนข้างที่ไขมันสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไขมันในเลือดเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่ต้องตรวจเหมือนเป็นพื้นฐานในการตรวจสุขภาพค่ะ
0: สรุปแล้วก็อย่ามันจนเกินพอนะกำลังดีนะครับ
2: ก็ง่ายมากเลยนะครับอาหารดีมีคุณภาพน้ำสะอาดออกกำลังกายแค่นี้เองครับท่านผู้ชมครับ
3: ช่วงที่3 Campus and City Tour by มูลนิธิครอบครัวพอเพียง
4: สวัสดีค่ะแล้ววันนี้นะคะและผู้ใหญ่บ้านจาก12หมู่บ้านในตำบลห้วยหมอนทองค่ะและเรายังได้รับความร่วมมือค่ะจากอสม.รพสต.กำแพงแสนค่ะและมี
2: หรือทำอะไรอย่างไรก็ตามนี่นะครับสื่อมวลชนที่จะกระจายข่าวสำคัญที่สุดครับและวันนี้ครับผู้ที่มาร่วมงานกับเราและเป็นแม่งานหลักที่จัดวันนี้เลยนะครับก็คือเหี่ยวเวหานิวส์ครับและนี่คือท่านประธานแม็กนะครับเป็นไงฮะในเรื่องของหลีไฟฟ้าร่วมลุยกันมา
5: ก็เหมือนเดิมนะคนเพื่อเยาวชนนะที่เป็นลูกหลานของพี่น้องประชาชนนะตามที่รายการเลือกผู้หญิงมีตัวใจปีที่9ของปีนี้เราเดี๋ยวก็จะเดินไป
2: ก็จะอินบ็อกซ์เข้ามาแจ้งว่ามีร้านไหนที่ไหนขายไฟฟ้าต้องทำยังไง
5: ก็สามารถนะครับตามดูที่เพจข่าวนะครับสำนักข่าวเหี่ยววิหารนิวนะครับทีนี้ก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามากระชิบบอกได้นะครับว่ามีขายตรงไหนยังไงนะครับเดี๋ยวครั้งเราจะตรวจสอบแล้วก็จะประสานไปที่ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปครับผม
2: อินบ็อกซ์เข้ามาตามนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดต้องนี่เลยครับทางซ้ายมือผมเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ท่านผู้นี้นะครับพิเศษกว่าท่านอื่นที่มานี่คือต้นตำรับของครูแดที่เรารู้จักกันเลยนะครับตอนนี้ท่านอยู่สภ.กำแพงแสนนะครับตอนนี้เนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยถูกบรรจุให้เป็นยาเสพติดประเภท2แล้วในราชการอุเบกษาทีนี้ในส่วนของสภ.กำแพงแสนเนี่ยเรามีการยกระดับในเรื่องนี้เนี่ยชูธงรบในเรื่องการจับกุมอย่างไรบ้างครับ
6: ครับในเรื่องของการจับกุมก็คือมีการจับกุมที่บริเวณหน้ามอเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนนะครับเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะครับในการจับกลุ่มก็มีอุปกรณ์ประมาณ3ตู้นะครับที่ได้จับกลุ่มมาและในส่วนของสภ.กำแพงแสนนะครับโดยท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกปราโมทโพพันธ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกำแพงแสนมีนโยบายให้ปฏิบัติการเชิงรุกก็คือจัดครูตำรวจ

0: มีคนสูบบุหรี่เป็นจํานวนมากหนูก็เลยแบบว่าเป็นการแบบเดินต่อต้านยาเสพติดด้วยค่ะแล้วก็เดินณรงค์ต่อต้านยาเสพติดแล้วก็มีการไปบอกต่างๆตามโรงเรียนต่างๆค่ะตามบ้านต่างๆว่ายาเสพติดนะคะเป็นภัยที่ไม่ดีค่ะ
1: แสดงว่าจากที่เราได้ยินได้รับความรู้มาจากทั้งคุณครูทั้งครูแดนเนี่ยสร้างความเข้มแข็งต่อยอดได้จริงๆด้วยค่ะ

0: โอสิงคโปร์น่าเที่ยวมากเลยพี่เล็ก
1: ค
0: ือปกติของบูที่ไปทั้งวัดแขก
1: ใช่วัดจีน
0: วัดจีน
1: ใช
0: ่โอ้แล้วคนไทยว่ายกัน
1: เยอะด้วยเยอะค่ะแล้วสัปดาห์นี้เราจะไปวัดศรีมหาบริยังไปเป็นเทวสถานซึ่งได้อะไรมาบ้างมาแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูซึ่งกำลังจะไปดู
0: ครับ
2: เดินออกมาจากวัดพระเขี้ยวแก้วแค่ข้ามถนนแต่คุณจะเหมือนหลุดเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งทันทีเพียบใครสายมูหรือชอบถ่ายรูปสตรีชิคๆ
1: เราจะพา
2: พลาดไม่ได
1: ้วันนี้เราพาไปไหว้พระเขี้ยวแก้วแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ห่างไม่ไกลกันนักแต่ไม่ต้องมาเองไม่ต้องเสียเวลามานั่งดูว่าค่ารถเท่าไหร่มานั่งพิจารณามานั่งลำดับนั่นนู่นนี
3: ่
1: มากับเราเราพามานะคะทั้งวัดจีนแล้วก็จะเป็นวัดเทพนะคะเป็นเทวสถานนะคะหรือวัดศรีมหามาเรียบอันนั่นเองบางทีนะคะอย่างคนไทยพี่ดาวเชื่อไหมเราไปขอเราเองเราก็ไปเนาะไปกับทั่วแล้วอย่างเงี้ยแต่บางคนเขาก็ถือเซตนิดนึงว่าอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะไม่ได้ให้เชื่อทั้งหมดแต่บางทีเราขอในเมืองไทยเนี่ยอาจจะดวงยังไม่คงอาจจะยังไม่พลิกอาจจะได้ช้าแต่ก็มีหลายคนที่เขาเชื่อว่าถ้าเราข้ามน้ำ
3: ข้ามน้ำก็เคลมา
1: ความยากลำบาก
3: ใช่ท่านอาจจะ
1: เมตตา
3: ขอที่เราโดยเร็ววัน
1: ท่านก็จะเมตตาเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าหรือว่าลูกทัวร์ที่มาด้วยกันนะคะเขามาขออะไรเขาได้ซึ่งตรงนี้เรา
3: บังไปหลายรายแล้วนะ
1: ใช่แล้วเรามาไหว้วัดจีนแล้วนะคะในศาสนาพุทธก็มีในศาสนาฮินดูก็มีตรงนี้เราทำไหว้องค์เทพอ
3: ยากรู้แล้วพี่เล็กพาเราเข้าไป
1: อันนี้เรียกว่าวัดศรีมหามาเรียมัน
3: วัดศรีมหามาเรียบอ่าน
1: อยู่ที่สิงคโปร
3: ์
1: ใกล้กับวัดพระเกี้ยวแก้ว
3: ไปค่ะ
1: ไปกินค่ะ